สวัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาถัดไปนี้ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่7นะครับก็คือมนุษย์กับการสื่อสารนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าหน่วยนี้เนี่ยเราจะเน้นถึงเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารสำคัญยังไงกับสังคมมนุษย์การสื่อสารพูดง่ายๆก็คือทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังคมมนุษย์หมายถึงว่าคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องอาศัยเครื่องมือใดสักอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการปฏิสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองหรือการพูดคุยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็คือทำให้มนุษย์สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับสังคมมนุษย์นั้นจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือพูดง่ายถ้ามีสังคมมนุษย์เกิดขึ้นก็ต้องมีการสื่อสารหรือพูดง่ายถ้ามีการสื่อสารก็แสดงว่ามันต้องมีสังคมมนุษย์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับที่สำคัญที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือความหมายของการสื่อสารนะครับเขาบอกว่าความหมายของการสื่อสารเนี่ยนะฮะมันก็คือกระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและสัญลักษณ์ได้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของกระบวนการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกระบวนการสื่อสารเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยผู้ส่งสารนะครับช่องทางการสื่อสารแล้วก็ผู้รับสารนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมมนุษย์นะครับก็มีพัฒนาการการสื่อสารมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเขาถือว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปในตอนต้นแล้วถูกไหมครับว่าสังคมมนุษย์มันหมายถึงคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันถูกไหมครับเมื่อมาอยู่รวมกันเนี่ยก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันการมีปฏิสัมพันธ์กันก็ต้องอาศัยเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเครื่องมืออันนั้นเนี่ยก็คือการสื่อสารนั่นเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของทั้งฝั่งผู้ส่งสารและผู้รับสารเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็มนุษย์ก็มีการสื่อสารกันอยู่แล้วเกิดขึ้นกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการสื่อสารในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารนั่นเองและการสื่อสารก็อาจจะค่อนข้างล้าหลังก็คือหมายความว่าอาจจะมีเฉพาะภาษาพูดนะครับหรือเต็มที่ก็คือว่ามีการจดบันทึกออกมาในรูปของการเขียนเป็นรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าภาษาเขียนก็ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองหรือพูดง่ายๆคือว่าภาษาเขียนเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังนั่นเองนะครับจนกระทั่งมาสู่ยุคที่เรียกว่ายุคประวัติศาสตร์นะครับยุคประวัติศาสตร์ก็คือหมายความว่ามนุษย์เราเริ่มรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรแล้วนั่นเองเขาถึงเรียกว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็คือเริ่มมีการพัฒนาการขึ้นเริ่มมีพัฒนาการขึ้นก็คือหมายความว่าเริ่มมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาการอีกนะครับมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะครับก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคกำเนิดการพิมพ์ก็คือหมายความว่าการสื่อสารก็เจริญก้าวหน้าไปอีกระดับนึงละเจริญไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเป็นเรื่องของการพิมพ์เรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มมีแล้วนะครับพอหลังจากนั้นก็พัฒนาการขึ้นมาอีกเรียกว่ายุคการสื่อสารในยุคโทรคมนาคมหรือพูดง่ายก็คือว่าการสื่อสารเริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับเริ่มมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการสื่อสารทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหมายความว่าสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วจากระยะทางที่อยู่ห่างไกลกันออกไปนะครับก็คือหมายความว่าระยะทางก็จะไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารแล้วนะครับก็คือหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะไกลแสนไกลที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะรับรู้รับทราบกันไปนะครับในวงกว้างนั่นเองนะครับจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์นะครับยุคนี้ก็คือหมายความว่าการสื่อสารก็ยิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งเชื่อมโยงขึ้นไปอีกก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นเชื่อมโยงนะครับถึงกันหมดนะครับก็คือหมายความว่าอันนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนในโลกนะครับมันทำให้รับรู้รับทราบกันไปทั่วอย่างที่เรียกว่าเป็นเรียลไทม์เลยก็ว่าได้นะครับจนมาถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ที่เขาเรียกว่ายุคสื่อสารสังคมก็คือเรื่องของสื่อออนไลน์สื่อ เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันยิ่งเจริญก้าวหน้ามากขึ้นลึกลงไปในระดับตัวบุคคลนั่นเองก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคล
นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของสื่อได้นะครับก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลในยุคสมัยปัจจุบันนี้สามารถที่จะสื่อข้อมูลข่าวสารของตัวเองนั้นไปสู่สาธารณะหรือมวลชนได้นั่นเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถเป็นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เห็นให้มันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือพูดง่ายๆก็คือว่ายิ่งการสื่อสารพัฒนาไปมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารทำให้การสื่อสารนั้นมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่สำคัญก็คือเรื่องของกระบวนการองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารการสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย5องค์ประกอบนี้ก็คือผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารแล้วก็ผลย้อนกลับก็คือหมายความว่าผู้รับสารเมื่อได้รับสารแล้วเนี่ยได้แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ส่งตอบกลับไปยังผู้ส่งสารอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารก็จะไม่ครบถ้วนหรือกระบวนการสื่อสารนั้นก็จะผิดพลาดไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของการสื่อสารนะครับประเภทของการสื่อสารเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารกับประเภทของการสื่อสารจำแนกตามลักษณะการใช้สัญลักษณ์ทั้ง2ประเภทนี้ก็ยังแบ่งย่อยไปอีกนะครับก็คือถ้าพูดถึงประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการสื่อสารภายในบุคคลนะครับระหว่างบุคคลกลุ่มย่อยสาธารณะและสื่อมวลชนภายในบุคคลก็คือหมายความว่าพูดง่ายๆมนุษย์เราจะต้องมีความสมบูรณ์ก็คือหมายความว่าก่อนที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นได้นั้นประสิทธิภาพส่วนตัวของแต่ละคนจะต้องสมบูรณ์หรือพูดง่ายจะต้องเป็นบุคคลที่สมประกอบถ้าเราเป็นบุคคลที่ผิดปกติเช่นผิดปกติในเรื่องของสติปัญญาผิดปกติในเรื่องของที่เรียกว่าเป็นเด็กลักษณะพิเศษก็อาจจะสื่อสารกับคนอื่นได้ยากเพราะว่าระบบภายในตัวบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อการสื่อสารภายในบุคคลสมบูรณ์หรือพูดง่ายเราเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้นะครับส่วนการสื่อสารแบบที่เรียกว่ากลุ่มย่อยนั้นก็คือเป็นลักษณะนั่นเองนะครับส่วนการสื่อสารสาธารณะก็คือหมายความว่าผู้ส่งสารมีจำนวนน้อยแต่ผู้รับสารมีจำนวนมากนะครับส่วนสื่อมวลชนก็คือหมายความว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีจำนวนมากเท่ากันมีจำนวนมากพอๆกันนะครับถัดมาก็คือประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารก็แบ่งเป็นวจนภาษาและอวจนภาษาวจนภาษาก็คือภาษาที่เราเข้าใจการภาษาพูดภาษาขอโทษครับวจนภาษาก็คือภาษาเขียนหรือภาษาพูดนะครับส่วนอวัจนภาษาก็คือภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นท่าทางแล้วก็เป็นวัตถุสัญลักษณ์ก็เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับเราก็จะเข้าใจสัญลักษณ์นั้นร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องของมนุษย์กับการสื่อสารนะครับก็จะชี้ให้เห็นถึงเรื่องความหมายของการสื่อสารอะไรต่างๆนานาแล้วก็ความสำคัญของการสื่อสารนะครับองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารพัฒนาการของการสื่อสารนั่นเองรวมไปถึงประเภทของการสื่อสารครับครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงการสื่อสารในสังคมไทยตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะเริ่มเจาะลึกลงไปในเรื่องของการสื่อสารในสังคมไทยแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราก็เป็นการพูดถึงเบื้องต้นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งก็คือเป็นแนวคิดโดยทั่วๆไปนะครับแต่เนื้อหาตรงนี้เราก็จะเจาะลึกลงมาในเรื่องของการสื่อสารในสังคมไทยแล้วนะครับประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อพูดถึงการสื่อสารในสังคมไทยเนี่ยการสื่อสารในสังคมไทยมีพัฒนาการมาอย่างไรหรือพูดง่ายเรากำลังจะพูดถึงให้เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมไทยนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการสื่อสารก่อนอยู่แล้วนะครับในสังคมไทยแต่ว่าเราขอตัดมาเริ่มต้นที่การสื่อสารด้วยการพิมพ์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเอกสารเราก็จะเขียนระบุไว้ชัดเจนว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นั้นเราก็มีชาวต่างชาตินะครับเข้ามามีบทบาทหรือนำ

้ามาเรื่องของการพิมพ์นะครับก็คือหมอบัตรเลนะครับก็นำแท่นพิมพ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับหลังจากยุคการสื่อสารด้วยการพิมพ์แล้วนะครับก็เริ่มมีการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารทางไกลนะครับการสื่อสารทางไกลก็แฝงมาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าเจริญมากขึ้นกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าสามารถสื่อสารด้วยระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นะครับหลังจากนั้นพัฒนาการของการสื่อสารเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะครับทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว้างไกลมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสื่อสารจนเป็นการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมนะครับซึ่งก็จะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วมีความคมชัดมากขึ้นนะครับและพัฒนาการมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าการสื่อสารแบบสังคมหรือโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็คือแน่นอนว่าเราเห็นพัฒนาการในแง่ที่ว่าการสื่อสารนั้นก็สะดวกรวดเร็วครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นและที่สำคัญเวลาพูดถึงการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าการสื่อสารสังคมมันเห็นบทบาทของปัจเจกชนในการสื่อสารก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนะครับเริ่มมีศักยภาพในการสื่อสารนั่นเองด้วยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลมีศักยภาพในการสื่อสารก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนั้นสามารถเป็นสื่อมวลชนได้แล้วด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแอปพลิเคชันต่างๆยกตัวอย่างเช่น YouTube นะครับแต่ละบุคคลสามารถสื่อสารเนื้อหาหรือเรื่องราวของตัวเองที่สนใจนะครับออกสู่สาธารณะหรือออกสู่มวลชนได้นะครับซึ่งในอดีตไม่สามารถทำได้ก็คือหมายความว่าศักยภาพในการสื่อสารกับมวลชนหรือการสื่อสารกับคนจำนวนมากนั้นแต่ละบุคคลไม่สามารถทำได้แต่ณตอนนี้สามารถทำได้แล้วถูกไหมครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนานาที่บอกเช่นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนานานะครับหรือแม้แต่YouTube หรือแม้แต่ช่องทาง Facebook หรือแม้แต่ช่องทาง Instagram หรือแม้แต่ช่องทางที่เรียกว่า Twitter เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้การสื่อสารต่างๆเหล่านี้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยกระดับการสื่อสารของแต่ละบุคคลให้สูงมากขึ้นนั่นเองกลายเป็นว่าแต่ละบุคคลสามารถสื่อสารกับสังคมสามารถสื่อสารกับสาธารณะสามารถสื่อสารในลักษณะที่เป็นสื่อมวลชนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมไทยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วจริงๆเวลาพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจประเด็นชัดๆว่าจริงๆแล้วการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมครับภาษาพูดภาษาเขียนยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่พัฒนาไปหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าพัฒนาในแง่ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสังเกตดูผมก็ยังพูดยังบรรยายใช้คำพูดใช้ภาษาใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเหมือนเดิมเพียงแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาขึ้นก็คือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดให้ชัดๆจริงๆแล้วเวลาพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารก็คือหมายความว่าเทคโนโลยีการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับมนุษย์ก็อาจจะคิดค้นเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่หรือรูปแบบใหม่ได้มากขึ้นกว่ารูปแบบปัจจุบันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับตอนนี้แน่นอนว่าแต่ละคนก็คุ้นชินนะครับกับการสื่อสารช่องทางที่เรียกว่า LINE นะครับแอปพลิเคชัน LINE ที่เรียกว่า Facebook ที่เรียกว่า Instagram อะไรต่างๆนานาหรืออยากจะสื่อสารกับมวลชนหรือคนจำนวนมากหรือสื่อสารกับสาธารณะอยากจะนำเสนอเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาเราก็มีช่องทางได้ก็คือขึ้นทาง YouTube นั่นเองนะครับนี่ก็คือชี้เห็นถึงพัฒนาการนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อสังคมไทยนะครับ
ก็มีนักวิชาการหรือแหล่งความรู้หรือตำราต่างๆนานาพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับการศึกษาการสื่อสารต่อสังคมนะครับโดยหลักๆเวลาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อสังคมมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือว่ามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลถูกไหมครับการสื่อสารเนี่ยเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสังคมถูกไหมครับให้การศึกษาถูกไหมครับให้การร้องเรียนนะครับให้การแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับให้ความรู้นะครับให้ความบันเทิงถูกไหมฮะแล้วก็ออกนะครับในเรื่องของสื่อสารความคิดเห็นต่างๆนานานะครับจากประชาชนไปถึงรัฐบาลหรือจากรัฐบาลมาสู่ประชาชนนั่นเองนะครับส่วนบทบาทการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับการสื่อสารเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าการสื่อสารนั้นนะครับก็สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับมาปรากฏให้คนไทยได้รับรู้รับทราบหรือรัฐบาลไทยได้รับรู้รับทราบนะครับก็อาจจะทำให้สามารถส่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามอย่างประเทศอื่นๆก็ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมถูกไหมครับได้เรียนรู้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาจากประเทศต่างๆนะครับก็ทำให้สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมโลกหรือสังคมอื่นๆนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหาสุดท้ายก็จะพูดถึงบทบาทขององค์กรสื่อสารมวลชนไทยเวลาพูดถึงบทบาทและองค์กรสื่อสารมวลชนไทยนั้นสื่อสารมวลชนไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือวิทยุโทรทัศน์และก็หนังสือพิมพ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็ถือเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3สื่อนี้ก็คือหมายถึงสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่คล้ายๆกับบทบาทหน้าที่โดยทั่วๆไปของสื่อมวลชนก็คือหมายความว่าอาจทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับทำหน้าที่ให้ความรู้นะครับเผยแพร่ความรู้อะไรต่างๆนานานะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความบันเทิงนะครับเพียงแต่ว่าวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนั้นอาจจะมีข้อแตกต่างกันในแง่ที่ว่าวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยความเป็นเจ้าของเนี่ยชัดเจนว่าวิทยุและโทรทัศน์จริงๆแล้วก็ยังเป็นของรัฐบาลอยู่นั่นเองนะครับส่วนหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ณปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อที่เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์นั้นก็เป็นเอกชนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าณปัจจุบันอาจจะมองว่าสื่อสิ่งพิมพ์ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะลดความสำคัญลงเพราะว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันก็ทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็มีลักษณะที่เป็นสื่อผสมผสานมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเองเพราะว่ามีทั้งภาพเสียงและการเคลื่อนไหวเพราะนี่ก็คือเนื้อหาของการสื่อสารในสังคมไทยนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าสื่อการสื่อสารเนี่ยมันก็มีผลดีนะมันก็มีผลประโยชน์นะการสื่อสารมันมีพัฒนาการขึ้นนะทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพรวดเร็วครอบคลุมกว้างไกลมากขึ้นนะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการสื่อสารเองก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยแนวคิดแรกที่อธิบายหรือพูดถึงผลกระทบของสังคมไทยก็คือมองว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลนั่นเองหรือการสื่อสารมันมีอิทธิพลนั่นเองนะครับการสื่อสารนั้นจะมีอิทธิพลแล้วก็มีผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในสังคมนะครับการสื่อสารมีอิทธิพลในลักษณะยังไงบ้างนะครับเขาก็จะแบ่งอิทธิพลของการสื่อสารแบ่งออกเป็นอิทธิพลแบบตั้งใจและอิทธิพลแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับอิทธิพลแบบตั้งใจก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นมีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดอิทธิพลหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคนในสังคมยกตัวอย่างชัดๆการโฆษณาการโฆษณาถือเป็นอิทธิพลของการสื่อสารที่ตั้งใจให้เกิดผลขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการโฆษณาระหวังผลถูกไหมครับธุรกิจต่างๆนานาทำไมต้องโฆษณาก็เพราะการโฆษณาเขาหวังหรือเขามีเจตนาที่จะให้ผู้รับสื่อนะครับหันมาให้ความสนใจหรือหันมา
บริโภคสินค้าหรือมาซื้อสินค้าที่บริษัทเขาผลิตขึ้นมานั้น

นเองเพราะฉะนั้นการโฆษณาพูดง่ายๆก็คือเห็นอิทธิพลอย่างตั้งใจของการสื่อสารทีนี้อิทธิพลที่ไม่ตั้งใจของการสื่อสารมีลักษณะยังไงก็คือหมายความว่าสื่อสารนั้นหรือการสื่อสารนั้นก็ทำหน้าที่ไปตามปกติไม่ได้หวังให้มันเกิดอิทธิพลอะไรแต่มันดันเกิดอิทธิพลขึ้นมาก็ยกตัวอย่างเช่นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับมีการก่ออาชญากรรมบนสะพานลอยในกรุงเทพนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสื่อก็ทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ปกติถูกไหมครับแต่ผลของการที่มันรายงานอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็คือว่ามีการก่ออาชญากรรมดักปล้นดักจี้ดักชิงทรัพย์บนสะพานลอยทำร้ายร่างกายเจ้าทรัพย์อะไรทำนองเนี้ยนะครับพอสื่อเสนอเรื่องนี้เป็นประจำเพราะมันเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงถูกไหมครับมันก็เลยเกิดผลกระทบโดยทางอ้อมหรือส่งอิทธิพลทางอ้อมทำให้คนไม่กล้าใช้สะพานลอยอย่างเงี้ยก็คือชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นคงแยกแยะออกนะครับว่าอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเป็นยังไงนะครับทีนี้อีกลักษณะหนึ่งเขาก็มองว่าการสื่อสารเนี่ยมันก็มีผลกระทบสูงขึ้นไปในระดับวงกว้างมากกว่านะมากกว่านั้นอีกนะก็คือผลกระทบของการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารมันมีอิทธิพลตรงนี้ก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นมันเป็นช่องทางในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมการสื่อสารนั้นนะครับนำเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นนะครับเผยแพร่ให้คนหรือเยาวชนไทยนั้นได้เห็นก็เลยเกิดการลอกเลียนแบบเกิดการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมต่างถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราคงเห็นชัดเจนว่าในอดีตเราก็อาจจะให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมตะวันตกถูกไหมครับมีการลอกเลียนแบบมีความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตกหลังจากนั้นเราเริ่มมาให้ความสำคัญหันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมจากฝั่งเอเชียด้วยกันเองเช่นญี่ปุ่นและปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีนั้นก็จะมีผลต่อสังคมไทยก็คือหมายความว่าเราอาจจะชอบเสพศิลปินเกาหลีเราอาจจะชอบทานอาหารเกาหลีเราอาจจะชอบไปท่องเที่ยวเกาหลีอะไรทำนองนี้มันก็เห็นอิทธิพลตรงนี้นะครับนอกจากผลกระทบของการสื่อสารในลักษณะนี้แล้วเนี่ยในปัจจุบันที่บอกแล้วว่าสถานการณ์การสื่อสารไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อที่เรียกว่าสังคมออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์เมื่อเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราในสังคมไทยปัจจุบันมันก็เกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาเกิดผลกระทบอะไรต่างๆนานาตามมาผลกระทบตามมาเช่นอะไรบ้างเรื่องของความรุนแรงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับก็คือหมายความว่าสื่อเมื่อพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ต้องพัฒนาความเป็นพลเมืองของเราให้รองรับกับการสื่อสารที่มันพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์มันมีความรุนแรงในลักษณะยังไงล่ะถูกไหมฮะก็คือมีความรุนแรงในเรื่องของการคุกคามออนไลน์นะครับก็คือการกระทำที่ต่อเนื่องและมุ่งเป้าไปที่บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจงเช่นเรื่องของการแพร่ข้อมูลส่วนตัวการโพสต์ข้อความเป็นเท็จการคุกคามทางเพศถูกไหมครับเพราะว่าสื่อออนไลน์นะปัจจุบันเข้าถึงตัวบุคคลแต่ละคนเลยถูกไหมฮะรวมไปถึงเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นเรื่องของการเจาะระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานารวมไปถึงการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าการล่วงละเมิดทางเพศเช่นสื่อลามกอะไรต่างๆนานาเราก็คงจะเห็นอยู่ถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการคุกคามทางออนไลน์ที่มีสาเหตุมาจากการอคติอคติในเรื่องไหนก็คือเรื่องของเชื้อชาติสีผิวความพิการอะไรต่างๆนานาเราก็จะเห็น อยู่ในสภาพความเป็นจริงถูกไหมครับอาจจะมีการบูลลี่การดูถูกดูแคลนเหยียดหยามกันอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของความรุนแรงต่างๆนานาทางกายภาพเช่นเรื่องของการรุนแรงทางเพศการข่มขืนการลักพาตัวการทะเลาะอะไรต่างๆนานารวมไปถึงอาชญากรรมที่เรียกว่าอาชญากรรมไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือพูดง่ายอาชญากรรมไซเบอร์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์การหลอกล่อนะครับข้อมูลนะครับการดูดเงินอะไรต่างๆนานาสารพัดนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะ

จจุบันนี้ตามสภาพการสื่อสารที่มันพัฒนาการเป็นลักษณะสื่อสังคมนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการใช้สื่อนะครับก็ควรจะใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือความเป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่าเราก็อาจจะถูกเรียกว่าหรืออาจจะมองว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคดิจิตอลนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในระบบเครือข่ายหมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาคนทุกคนให้เป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่ารองรับกับยุคสมัยที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปความเป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่าจะต้องเพิ่มทักษะต่างๆนานามากขึ้นคงไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอะไรอย่างเดียวแล้วในยุคดิจิตอลก็ต้องเพิ่มทักษะต่างๆนานาที่จะรองรับกับสังคมยุคดิจิตอลก็คือต้องเป็นพลเมืองดิจิตอลด้วยเพราะฉะนั้นทักษะอะไรบ้างล่ะนะครับก็คือจะต้องมีทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองนะฮะอันที่2ก็คือทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมฮะเพราะข้อมูลส่วนตัวของเราในหลายเรื่องนะครับถูกนำไปใช้ประโยชน์ถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมโดยพวกอาชญากรต่างๆนานาถูกไหมฮะรวมไปถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณที่ดีเพราะว่าณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลข่าวสารมันหลากหลายมากมันเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะก็ต้องมีความคิดวิเคราะห์วิจารณญาณว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือข้อมูลใดไม่น่าเชื่อถือข้อมูลใดเป็นการสร้างกระแสข้อมูลใดเป็นเท็จอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอก็คือหมายความว่าจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่หลงไปกับการอยู่หน้าจอก็คือหมายความว่าเล่นแต่สื่อโซเชียลที่น่าเป็นห่วงก็คือหมายความว่าอาจจะพูดถึงเยาวชนนะครับใช้เวลาอยู่หน้าจอแต่ว่าการใช้เวลาอยู่หน้าจอนั้นเป็นในลักษณะที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นอาจจะไปเล่นเกมหรือหาความบันเทิงหรืออะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วก็จะต้องมีทักษะในเรื่องของการรับมือการคุกคามโลกออนไลน์การจัดบริหารจัดการข้อมูลรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองในโลกออนไลน์นะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยนั่นเอง

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสำหรับหน่วยที่7นะครับการพัฒนาทักษะการพูดอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นที่อาจารย์วัสันได้พูดไปแล้วนะครับว่าทักษะการพูดเนี่ยมีความสำคัญฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะพูดอะไรเนี่ยจะต้องก่อให้เกิดความสำเร็จในส่วนนั้นทักษะการพูดเช่นกันครับเราต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ในด้านใดก็ตามนะครับเราไปดูกันว่าหน่วยที่7เนี่ยการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกคือการพูดส่วนบุคคลนะครับตอนที่2การพูดในที่ประชุมชนการพูดส่วนบุคคลเนี่ยเราไปดูนะครับจะมีหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจประเด็นแรกคือความสำคัญของการสนทนาครับประเด็นที่สองหลักทั่วไปในการสนทนาและการสนทนาในชีวิตประจำวันแล้วก็การสนทนาเพื่อกิจธุระครับเราไปดูประเด็นแรกนะครับการสนทนานะครับเขาบอกว่าเป็นการพูดที่มีเจตนาครับสื่อสารเป็นการเฉพาะกิจครับเฉพาะกลุ่มก็ได้เฉพาะเรื่องก็ได้เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆด้วยเรื่องส่วนตัวหรือกิจธุระก็ได้ฉะนั้นเนี่ยการสนทนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการสนทนากันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียวก็ได้นะครับสื่อสารกันในกลุ่มก็ได้เพื่อกิจใดกิจหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ของแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนี่คือการสนทนาการสนทนาเนี่ยมีความสำคัญหลายๆด้านนะครับสามารถสร้างสัมพันธไมตรีก็ได้บางครั้งเนี่ยเราเนี่ยสนทนากับเพื่อนถามสาทุกสุขดิบก็ได้นะครับหรือว่าถามเกี่ยวกับการไปเที่ยวมานะครับเทศกาลปีใหม่มาหรือเทศกาลสงกรานต์มาก็ถามได้นี่คือสร้างสัมพันธไมตรีกันได้นะครับสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายลงก็ได้เช่นกันนะครับบางครั้งเนี่ยเกิดความตึงเครียดนะครับเราก็คิดบทสนทนาเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยผ่อนคลายความเครียดนั้นลงก็ได้นะครับหรือว่าให้กลุ่มเนี่ยมีสีสันมีเสียงหัวเราะกันหรือว่ามีความสนุกคลื่นเครงกันก็ได้ทำให้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวในสังคมบางครั้งเนี่ยข่าวแต่ละข่าวในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้ทุกข่าวเราก็สามารถรู้ได้จากการสนทนากันเพื่อนรู้ข่าวนี้เรารู้ข่าวนั้นมาแลกเปลี่ยนสื่อสารกันก็จะได้ข่าวที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้ข่าวที่ครอบคลุมแล้วก็รอบด้านมากขึ้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเพราะการสนทนาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้ตรงประเด็นไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วทำแล้วก็เกิดความผิดพลาดฉะนั้นเนี่ยการสนทนาก็เป็นความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและผลงานเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความชัดเจนด้วยเช่นกันครับต่อไปเขาบอกว่าการสนทนาคือการพูดโต้ตอบกันระหว่างคน2ฝ่ายนะครับโดยสลับบทบาทการเป็นผู้พูดและผู้ฟังเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเป็นคน2ฝ่ายเท่านั้นไม่ใช่คน2คนฉะนั้นเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ฟังเมื่อเราพูดไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะฟังเมื่อฟังแล้วจะโต้ตอบโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือการสนทนากันหลักแนวคิดของการสนทนาเนี่ยประกอบด้วยหลายๆด้านหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือมุ่งสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการสนทนาเนี่ยเราเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้สื่อสารเข้าใจตรงกันทำในสิ่งที่ถูกต้องและตรงกันตรงตามที่กลุ่มได้กำหนดไว้หรือตรงตามเจตนาของผู้ส่งสารผู้สนทนาในขณะนั้นนะครับการทำความเข้าใจกันอย่างสร้างสรรค์การสนทนาทุกการสนทนาเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการสนทนาที่มีแต่เรื่องดีๆนะครับถ้าเราสนทนาในสิ่งที่ไม่ควรสนทนาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะครับก่อให้เกิดความตึงเครียดกันได้หรือก่อให้เกิดความกดดันความไม่ชอบพอใจกันได้นะครับเป็นการสร้างไมตรีที่ดีต่อกันอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการสนทนาเนี่ยเป็นชนิดแรกเลยนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกันเช่นเราไม่รู้จักใครมาก่อนเราก็เข้าไปสื่อสารสนทนากันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเหมือนทักษะการพูดที่อาจารย์วัสันได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในหน่วยที่แล้วนะครับเป็นการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สื่อสารนะครับถามสาทุกสุขดิบหรือถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก็ได้นี่คือเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีต่อการเชื่อมโยงความผูกพันให้แน่นแฟนมากขึ้นก็ได้เช่นกันนี่คือแนวคิดของการสนทนาครับต่อไปเราไปดูนะครับว่าบางครั้งเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนำมาสนทนากันได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเรื่องที่จะนำมาสนทนานะครับแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับควรสนทนาเรื่องอะไรบ้างเรื่องทั่วไปนะครับดินฟ้าอากาศสนทนาได้หมดครับเรื่องทั่วไปนะครับที่ไม่เจาะจงหรือว่าไม่เป็นแง่ลบนะครับเรื่องสร้างสรรค์สิ่งที่สร้างสรรค์เนี่ยสนทนากันได้อยู่แล้วครับเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดความพอใจนะครับเรื่องให้กำลังใจนี่ก็เช่นกันครับทุกคนเนี่ยย่อมมีความทุกข์ครับความสิ้นหวังหมดหวังหรือความผิดหวังเมื่อเราให้กำลังใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ควรสนทนากันแล้วครับ
เรื่องความเคลื่อนไหวทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยความเคลื่อนไหวของ

ภาพนะครับเรื่องต่างๆในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเรื่องที่ควรสนทนานะครับเมื่อนักศึกษาดูจากตรงนี้นะดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าทุกวันเนี่ยเราได้สนทนาเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะครับนักศึกษาดูไปคิดไปนะครับว่าเราได้นําเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมาสนทนากันไหมหรือเรื่องที่ไม่ควรสนทนาเช่นเรื่องความเชื่อทุกคนมีความเชื่อต่างกันนะครับบางคนเชื่อแบบนี้อีกคนนึงไม่เชื่อนะครับย่อมเกิดความขัดแย้งเขาจึงบอกว่าไม่ควรสนทนานะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงครับเรื่องศาสนาทุกคนนับถือศาสนาไม่เหมือนกันศาสนานี้ดีกว่าศาสนานี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยห้ามนําเรื่องศาสนามาสนทนากันนะครับเพราะว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้บางครั้งเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะครับตามมาในที่สุดนะครับต่อไปเรื่องการเมืองอันนี้ยิ่งใหญ่เลยครับไม่ควรสนทนากันเป็นเพราะว่าอะไรครับแบ่งฝักเป็นแบ่งฝ่ายแบ่งก๊กแบ่งเราอย่างนี้ครับไม่ควรสนทนาเพราะก่อให้เกิดเมื่อสนทนาแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันเช่นในครอบครัวครับพรรคการเมืองไม่เหมือนกันนะครับชอบพรรคนี้ไม่ชอบพรรคนั้นย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ในครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันต้องสมัครสมานสามัคคีกันนะครับต้องมีการสนทนาในเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องการเมืองก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าควรที่จะเลี่ยงเลยก็ดีนะครับต่อไปเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวในที่นี้คืออะไรครับคือเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นเราไม่ควรที่จะไปอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสอดส่องเรื่องของคนอื่นมากนักเป็นเพราะอะไรครับเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นเนี่ยเราควรดูว่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยตรงไหนควรที่จะสอบถามเช่นถามว่าเป็นยังไงบ้างไม่สบายหายหรือยังแบบนี้ถามได้แต่ถ้าไปถามว่าเลิกกับแฟนมาแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ควรถามทำให้เพื่อนเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์ใจมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ใช้วิธีการนะครับการปลอบใจเมื่อสักครู่ที่ควรสนทนากันแบบนี้จะดีกว่านะครับหรือเรื่องไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์นักศึกษาเนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่ยเราก็จะคิดออกเลยว่าเรื่องไหนที่ไม่สร้างสรรค์ก็คือเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยไม่สร้างสรรค์แน่นอนเรื่องที่ทำให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนก็ไม่สร้างสรรค์เรื่องที่จะทำให้สังคมหรือว่ากลุ่มของเราเนี่ยแตกแยกก็ไม่สร้างสรรค์ฉะนั้นไม่ควรสนทนาอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับมี2ฝ่ายสนทนากับไม่สนทนาจะเลือกแบบไหนนักศึกษาต้องดูเอาเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการสนทนาที่ดีเนี่ยก็เลือกเรื่องที่เป็นในทางที่สร้างสรรค์จะดีกว่าครับต่อไปมารยาทในการสนทนาบางครั้งเนี่ยเราสนทนาเรื่องเนี่ยถูกต้องแล้วครับเรื่องทั่วไปสนทนาได้แต่ถ้าเราไม่มีมารยาทอันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์วสันต์ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมารยาทในการสนทนาเนี่ยก็มีหลายๆแบบเราเนี่ยควรตั้งใจฟังคู่สนทนาไม่ใช่เพื่อนพูดไปเราก็เหม่อลอยไปอย่างนี้ครับอันนี้คือไม่ให้เกียรติอย่างสูงฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคำนึงใหม่ว่าเราควรตั้งใจฟังคู่สนทนาให้ดีว่าได้คุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะจับประเด็นสำคัญได้แล้วก็สามารถโต้ตอบคู่สนทนาของเราได้ต่อไปสบตาคู่สนทนานะครับสบตาในที่นี้คือมองตานะครับไม่ใช่ไปจ้องเขานะครับเพื่อที่จะหานะครับความลึกลับหรือว่าซ่อนเร้นว่าโกหกหรือเปล่าอันนี้ไม่ควรเราสบตานะครับสบตาแค่นั้นพอนะครับต่อไปมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสนทนาไปมีความสุขครับอันนี้เนี่ยเป็นการตอกย้ำให้เราเห็นว่าเมื่อเราคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับการปลอบใจเนี่ยสีหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าบุคคลไหนที่เข้าไปคุยแล้วเนี่ยไม่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ดีแน่นอนไม่ควรสนทนาแน่นอนฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยควรนำนะครับสีหน้าแววตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยไปสนทนากับเพื่อนจะก่อให้เกิดความสุขได้ในการสนทนานะครับต่อไปไม่แสดงอาการหลุกหลีกเหมือนมีพิรุษนะครับเหมือนจะรีบกลับดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับเราเนี่ยต้องให้เกียรติกับคู่สนทนาเราจนกว่าคู่สนทนาเนี่ยจะพูดจบหรือเราอาจจะบอกว่าเรามีธุระนะอาจบอกก่อนล่วงหน้าก็ได้อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการดีมากกว่านะครับต่อไปไม่สนใจในสิ่งอื่นขณะสนทนาบางครั้งเนี่ยสนทนาเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยก็ไปสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไอโฟนเป็นยังไงหรือโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงแล้วอันนี้ไม่ควรฉะนั้นเนี่ยควรโฟกัสนะครับควรที่จะเจาะจงในสิ่งที่เรากำลังสนทนากันอยู่ก็จะเป็นการดีมากขึ้นนะครับไม่มองอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดนานจนเกินไปเช่นไปจ้องตาไปจ้องหูหรือว่ามองต่ำจนเกินไปอันนี้ไม่ควรนะครับเราควรทำให้เป็นธรรมชาตินะครับไม่เคี้ยวหรืออมของขณะสนทนานะครับเคี้ยวไปอมไปนะครับพูดไปนะครับอมลูกอมไปกลืนไปลงคอติดคออีกอย่างนี้ครับไม่ควรสนทนานะครับไม่ควรที่จะแสดงมารยาทในขณะนั้นไม่ให้เกียรติหรือว่าสนทนาไปกินไปอย่างนี้ครับก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวข้าวติดคอนะครับต่อไปไม่แสดงความใกล้ชิดนะครับคู่สนทนาจนเกินงามบางครั้งเนี่ยสนทนาเนี่ยก่อให้เกิดความสัมพันธไมตรีดีต่อกันแล้วนะครับแต่หลวมตัวครับไปสนทนาคือ

ชิดบุคคลนั้นมากจนเกินไปคิดว่าเขาเนี่ยอยากใกล้ชิดกับเราอันนั้นไม่ควรเลยครับเราต้องมีระยะห่างรู้จักมารยาทที่ดีฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาดูตรงนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่าหลักการที่จะมารยาทในการสนทนาเนี่ยทำอย่างไรแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีครับแล้วก็ไม่สอดแทรกในระหว่างสนทนาเพื่อนพูดกันเราไปแทรกอย่างนี้ครับมารยาทไม่ดีมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถนำมารยาทในการสนทนาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไปใช้กับการพูดนะครับในโอกาสต่างๆได้ทั้งหมดเลยครับต่อไปเราไปเข้าสู่การสนทนาเพื่อกิจธุระครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าการสนทนาเพื่อกิจธุระเนี่ยเป็นการพูดโต้ตอบกันนะครับเกี่ยวกับธุระการงานกิจธุระก็คือธุระการงานที่ทำร่วมกันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันการทำงานต่างๆเนี่ยเพื่อกิจธุระไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานต่างๆในระหว่างบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทอย่างนี้ครับต้องมีการสนทนาเพื่อกิจธุระเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ตั้งไว้หรือว่าคาดไว้นะครับฉะนั้นเราไปดูกันก่อนว่ามีหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายนะครับสำหรับนักศึกษาที่ประกอบอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถนำแนวทางเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้เลยครับอย่างแรกคือต้องให้เกียรติคู่สนทนาด้วยการใช้วาจาสุภาพเราเนี่ยไม่รู้จักเขาอย่างชัดเจนไม่ใช่เพื่อนเราไปติดต่อกันในระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างบริษัทเนี่ยต้องใช้วาจาที่สุภาพเพื่อที่จะให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นหรือเตรียมการไปให้ดีครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปตอนไหนก็ได้ฉะนั้นเรามีเป้าหมายครับเป้าหมายสำคัญเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้งานเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จได้นะครับต่อไปนัดหมายเวลาล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าจะไปก็ไปเลยนะครับเราต้องนัดก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้รู้ว่าคู่สนทนาเราเนี่ยสะดวกหรือเปล่านะครับสถานที่ก็ควรจะนัดด้วยนะครับไม่ใช่นัดเฉพาะเวลาแล้วไปไม่ถูกที่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรเตรียมเนื้อหาในการสนทนาด้วยนะครับเนื้อหาเนี่ยคือการบอกให้รู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับเป็นการกำหนดขอบเขตได้อย่างคร่าวๆชัดเจนแล้วแหละว่าเราจะคุยเรื่องอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ออกนะครับนอกประเด็นนะครับต่อไปควรกำหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพื่อเช่นจุดมุ่งหมายเพื่อลงสัญญาลงนามกันนะครับเราก็ควรที่จะมีจุดมุ่งหมายเหล่านั้นไม่ใช่คุยไปคุยมาลืมลงสัญญาอย่างนี้ครับก็ผิดจุดมุ่งหมายนะครับต่อไปคำนึงถึงแนวปฏิบัติให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับแนวปฏิบัติต่างๆมากมายเลยนะครับที่เราจะคำนึงได้นะเป้าหมายชัดเจนให้เกียรติคู่สนทนาภาษาเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็คำนึงถึงกาลเทศะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นนะครับเป็นแนวปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดประสบความสำเร็จในการสนทนาเพื่อกิจธุระนะครับลักษณะเดียวกันนะครับการพูดในที่ประชุมชนเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับการพูดในส่วนของที่เป็นบุคคลไปนะครับและนี่คือการพูดในที่ประชุมชนเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราพูดในที่ประชุมชนแล้วเนี่ยความกว้างความหลากหลายทั้งเพศอายุจำนวนประชากรก็จะเยอะมากขึ้นเรามีข้อกำหนดต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้การพูดเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยคืออะไรนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจครับว่าการพูดที่เกิดขึ้นในสถานที่อันเปิดเผยประกอบด้วยคนจำนวนมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปิดเผยเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วครับอย่างที่อาจารย์วสันต์ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในหน่วยที่แล้วนะครับว่าเราต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งเนื้อหาทั้งกาละทั้งเทศะทั้งการเตรียมตัวในด้านอื่นๆอีกมากมายอันนี้ก็เช่นกันครับเรากำหนดคนไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถกับเราเองได้เพื่อที่จะให้การพูดเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยครับการพูดในที่ประชุมชนความสำคัญเนี่ยมีหลายๆประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือความเข้าใจร่วมกันในสังคมนะครับพูดอะไรก็เข้าใจกันเช่นถ่ายทอดออกจากสื่อนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งก็เข้าใจตรงกันหรือในสถานที่อื่นๆเช่นไปเต้นแอโรบิกให้ทำท่านี้ท่าโน้นท่านั้นเนี่ยก็ทำได้นะครับนี่คือเข้าใจร่วมกันไม่ใช่เขาไปซ้ายเราไปขวาไปหน้าไปหลังเนี่ยไม่ตรงตามประเด็นอันนี้คือไม่ใช่นะครับในขณะเดียวกันมีความรู้ความเพิ่มพูนทางสติปัญญาเมื่อเราไปสู่การพูดในที่ประชุมชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปฟังนะครับประเด็นต่างๆของสังคมที่เราไม่เคยไปฟังมาก่อนเนี่ยสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจสติปัญญาเราก็จะเกิดได้มากขึ้นแล้วเราเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานนะครับการเรียนหรือในสถานะอื่นๆได้เช่นกันนะครับสัมพันธ์สร้างสัมพันธไมตรีกันเป็นวงกว้างเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ครับเราไปสื่อสารกับที่ประชุมชนเนี่ยคนอื่นๆอีกมากมายเราสามารถสร้างสัมพันธไมตรีนะครับมิตรภาพต่อกันได้เพื่อที่จะก่อให้เกิดความช่วยเหลือกันในโอกาสต่อไปนะครับสนองความต้องการของมนุษย์บางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาเช่นอยากพัฒนาบุคลิกภาพอยากไปพัฒนาการพูดเราไปฟังเลยครับการพูดมีที่ไหนมีการอบรมคอร์สที่ไหนเราไปฟังไปปฏิบัติเราก็สามารถที่จะ
พัฒนาความต้องการของเราได้ความต้องการของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันครับเรามีความต้องการแบบไหนก็ไปพัฒนาณส่วนนั้นนะครับต่อไปเกิดความสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างที่กล่าวไปแล้วครับการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยชุมชนสังคมจะเปลี่ยนแปลงจะสร้างสรรค์ได้เมื่อเราเนี่ยมีประเด็นใหม่ๆนะครับหรือเรานำเสนอประเด็นต่างๆเช่นอยากต้องการประชาธิปไตยแบบไหนเสนอเข้าไปนะครับแล้วก็อยากที่จะให้สังคมไทยเป็นแบบไหนก็เสนอเข้าไปการศึกษาไทยต้องเป็นแบบไหนเสนอเข้าไปเพื่อที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีจุดร่วมเดียวกันแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็ได้เช่นกันนี่คือการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับหลักทั่วไปเกี่ยวกับการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยคำนึงหลายๆแบบคล้ายๆกับในหน่วยที่ผ่านมาเลยครับทักษะการพูดนะครับกาละในที่นี้คือคำนึงถึงไม่ใช่แค่เวลาครับนะครับโอกาสด้วยโอกาสที่เข้าไปพูดนะครับเทศะสถานที่ไม่ได้ไปจัดสถานที่อย่างที่อาจารย์วัศน์ได้บอกไปเบื้องต้นนะครับเราไปดูว่าสถานที่เนี่ยที่ไหนจำนวนขนาดเท่าไรจำนวนคนเท่าไรประธานนั่งฝั่งไหนนะครับแขกนั่งฝั่งไหนไปดูเพื่อที่จะก่อให้เกิดความคุ้นชินเกิดความอบอุ่นแล้วก็สามารถที่จะไปพูดได้ดีมากขึ้นนะครับบุคคลใครมาฟังบ้างผู้หญิงผู้ชายมีแขกผู้ใหญ่ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็กำหนดได้เพื่อที่จะให้การพูดของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายคือเนื้อหาครับเนื้อหาคือสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเมื่อเราไปไม่ว่าจะกาละเทศะบุคคลแล้วเนี่ยเนื้อหาไม่พร้อมก็พูดไม่ได้อีกฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาควรกำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานนะครับแล้วก็กำหนดให้สอดคล้องกับเวลาด้วยไม่ใช่เนื้อเวลาให้มา1ชั่วโมงขอแถมให้เป็นกำไรหน่อยนะครับเพิ่มไปอีก2ชั่วโมงเนี่ยครับไม่ได้1ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงห้ามเกินนี้นะครับต่อไปการสนทนานะครับในโอกาสทางสังคมก็มีหลายๆแบบเหมือนกันนะครับการพูดเนี่ยมีหลายๆฐานะครับฐานะพิธีกรนะครับฐานะผู้มาร่วมงานและก็ฐานะเจ้าภาพนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยนะครับไปพูดเนี่ยก็จะมี3สถานะนี่แหละครับที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องทำเป็นพิธีกรได้ไหมนะครับเป็นผู้ที่มาร่วมงานได้หรือเปล่าหรือเป็นในฐานะเจ้าภาพเราจะมีโครงสร้างแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยครับพิธีกรทำหน้าที่นะครับข้อมูลรายละเอียดของงานต้องรู้ครับงานนี้เป็นงานอะไรให้พูดเพื่อควบคุมสถานการณ์ได้พิธีกรอยู่บนเวทีครับอยากที่จะให้แขกทำอะไรหรือกำหนดการต่างๆเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ควบคุมเวลาได้ด้วยเช่นกันนี่คือพิธีกรครับแล้วก็ประสานความรู้สึกที่ดีระหว่างกันบางครั้งเนี่ยแขกแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันไม่รู้จักผู้อาวุโสไม่รู้จักแขกที่เป็นผู้ใหญ่พิธีกรสามารถที่จะแนะนำได้เพื่อที่จะเชื่อมโยงนะครับให้กับแขกในงานเนี่ยได้รู้นะครับเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกันระหว่างของคนในงานนะครับในขณะเดียวกันนะครับโครงสร้างง่ายๆเลยครับเมื่อเราเป็นพิธีกรทักทายผู้ฟังครับทักทายผู้ร่วมงานกล่าวถึงบรรยากาศของงานว่างานนี้เป็นยังไงนะครับจัดในธีมไหนนะครับหรือกล่าวถึงความสำคัญของผู้มีเกียรติเราลืมไม่ได้เลยครับผู้มีเกียรติคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีงานแล้วไม่มีคนมาร่วมงานงานก็ไปไม่ได้นะครับเราต้องกล่าวถึงผู้มีเกียรติด้วยนะครับและสิ่งสำคัญครับวัตถุประสงค์ของงานต้องบอกนะครับว่างานนี้จัดเพื่ออะไรนะครับมีกำหนดการยังไงบ้างเวลาเท่านี้ประธานมานะครับต่อไปเป็นอะไรอย่างนี้ครับจนกระทั่งสิ้นสุดงานเพื่อที่จะให้ผู้ร่วมงานเนี่ยเข้าใจนะครับทั้งงานนะครับกำหนดการทั้งงานกิจกรรมด้วยเช่นกันนะครับเราควรบอกว่ามีกิจกรรมนี้ต่อไปลำดับต่อไปมีกิจกรรมแบบไหนบ้างแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานกล่าวอำลานะครับอันนี้หมายถึงจบในฐานะพิธีกรต่อไปผู้ที่มาร่วมงานนะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของงานไปแล้วไม่ใช่เราจะไปตำหนิว่างานนี้จัดไม่ดีเลยอย่างเงี้ยไม่ควรครับเราควรที่จะพูดว่างานนี้จัดได้บรรยากาศที่ดีมากนะครับแขกผู้มีเกียรติเนี่ยก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งอันนี้คือทำให้เจ้าของงานเนี่ยรู้สึกว่าดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่จัดงานแล้วออกมาดีแล้วก็ผู้มาร่วมงานเนี่ยประทับใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ให้เกียรติผู้ร่วมงานอื่นๆด้วยเสมอทั้งที่คนมาร่วมงานเนี่ยเราไม่รู้จักแต่เราต้องให้เกียรติเขานะครับและสิ่งสำคัญเลยครับความรู้สึกที่ดีให้แก่เจ้าของงานและสอดคล้องกับอารมณ์ของงานไม่ใช่งานเนี่ยเช่นไปงานศพโศกเศร้าไม่ใช่เราไปดีใจแสดงความตื่นเต้นอย่างเนี้ยไม่ควรนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าโอกาสของงานเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับลักษณะเดียวกันครับทักทายประธานครับนี่คือผู้มาร่วมงานนะครับทักทายประธานนะครับเจ้าภาพผู้ร่วมงานแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็
ความสําคัญของเจ้าของงานเราต้องบอกนะครับนี่คือในฐานะผู้มาร่วมงานนะครับแล้วก็กล่าวอวยพรกล่าวอําลานะครับนี่คือเหมือนกันเลยนะครับโครงสร้างก็คล้ายๆกันนะครับต่อไปในฐานะเจ้าภาพครับเจ้าภาพเนี่ยก็คือก็ต้องให้เกียรตินะครับผู้ที่จะเข้าร่วมงานนะครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้มาร่วมงานเจ้าภาพต้องต้อนรับอย่างเต็มที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีนะครับทักทายประธานผู้มาร่วมงานนะครับขอบคุณและก็ความรู้สึกที่จะให้เกียรตินะครับกับผู้ร่วมงานกล่าวถึงความสัมพันธ์ของงานด้วยคนที่เป็นเจ้าภาพนะครับไม่ใช่เจ้าภาพเนี่ยไม่รู้เลยอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยก็ไม่ได้ต้องทำความเข้าใจมาก่อนว่างานเนี่ยงานของเราเป็นงานอะไรนะครับเราสามารถพูดได้นะครับแล้วก็อวยพรผู้เข้าร่วมงานแล้วก็สุดท้ายคือกล่าวคำอำลาอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทนะครับหรือว่าอยู่ในสถานะอื่นๆนะครับสามารถนำโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับต่อไปผู้วิชาการผู้วิชาการคือผู้ให้ความรู้ครับมีขั้นตอนระบบระเบียบแบบแผนต่างๆมากมายเราไปดูครับผู้วิชาการมีหลายแบบครับสัมมนาเสวนานะครับทั้ง2 อย่างเนี่ยคล้ายๆกันครับสัมมนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการประชุมนะครับวิชาการนะครับมีการกำหนดหัวข้อออกมานะครับแล้วก็จะอาจจะมีคณะกรรมการเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นได้ด้วยเช่นกันแต่เสวนาเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นหน่อยครับยืดหยุ่นเพื่อที่จะให้ก่อให้เกิดความผ่อนคลายครับอาจจะกำหนดประเด็นมาแล้วก็สนทนากันนะครับแล้วก็สนทนาอย่างเป็นทางการเนี่ยระบุประเด็นครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นประเด็นอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการศึกษาเหล่านี้เป็นต้นสัมภาษณ์บรรยายปาฐานเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางวิชาการในโอกาสต่างๆนะครับผู้วิชาการอย่างที่กล่าวไปแล้วคือให้ความรู้ถ่ายทอดนะครับแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยวิชาการที่ดีเนี่ยเราต้องมีจิตสำนึกของความเป็นทางวิชาการคือมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยจะต้องมีการอ้างอิงถ้าอ้างอิงเนี่ยจะต้องอ้างอิงของบุคคลอื่นด้วยเพื่อที่จะให้ผลงานเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและถูกต้องนะครับเราต้องควรอ้างนะครับโครงสร้างก็เหมือนกันเลยครับกล่าวปฏิสันถารกล่าวถึงเรื่องที่พูดโอกาสวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็นำเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับนี่คือผู้วิชาการนำเสนอเนื้อเรื่องตามลำดับนะครับกล่าวสรุปเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามแล้วก็จบไม่ใช่พูดไปพูดมาไม่ให้ใครซักถามเลยก็ไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยผู้ฟังเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยซักถามแล้วก็ตอบได้อันนี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือนะครับการพูดทางวิชาการก็แบ่งออกเป็น3รูปแบบคือการสัมภาษณ์บรรยายปาฐกถาแล้วก็อภิปรายอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า3รูปแบบนี้เนี่ยเป็นการพูดทางวิชาการเนี่ยนะครับ3รูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับสัมภาษณ์นะตัวต่อตัวก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ได้แบบสอบถามก็ได้นักศึกษาเนี่ยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนเพื่อที่จะให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับผู้สัมภาษณ์ที่ดีคือสื่อสารที่ดีนะครับรับผิดชอบช่างสังเกตนะครับแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไปผู้ให้สัมภาษณ์ก็คือต้องนะครับมีการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ตอบตามความจริงแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้คือผู้ให้สัมภาษณ์นะครับการเตรียมการสัมภาษณ์ก็ดูนะครับเตรียมอะไรบ้างนะครับเตรียมต่างๆมากมายนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ดำเนินการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีนะครับถามนะครับประเด็นในสิ่งที่กล่าวไปแล้วข้างต้นสร้างสรรค์นะครับไม่ที่จะไม่เจาะลึกเกินไปมีมารยาทในการสนทนานะครับกล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับและหลังสัมภาษณ์เนี่ยเราควรที่จะมาเรียบเรียงเนื้อหานะครับเพราะคำสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นแต่ยังไม่เป็นเนื้อหานะครับต่อไปนะครับบรรยายและปาฐกถาอาจจะมีเดี่ยวและกลุ่มก็ได้อันนี้คือให้ความรู้นะครับถ่ายทอดกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการบรรยายโดยเสียส่วนใหญ่นะครับนะครับผู้บรรยายนะครับเช่นให้ความรู้นะครับข้อเสนอคิดเห็นนะครับเป็นผู้นำทางความคิดเป็นเมนหลักก็คือเป็นบุคคลที่สำคัญในการพูดนั่นเองนะครับขั้นตอนก็คือมีขั้นเตรียมต่างๆมากมายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับสถานที่ผู้ฟังเวลาขั้นการพูดนะครับก็คือเตรียมเนื้อหานั่นเองแล้วก็หลังพูดก็คือประเมินตนเองนะครับอาจจะมีแบบสอบถามด้วยเช่นกันนะครับอภิปรายกลุ่มก็ได้อภิปรายที่สาธารณะก็ได้นะครับหรือนะครับการอภิปรายเนี่ยแนะนำนะครับผู้ร่วมอภิปรายทำหน้าที่อภิปรายได้นะครับผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะครับนำเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ชี้แนะแนวทางออกให้แก่สังคมได้นี่คือผู้ร่วมอภิปรายนะครับก็จะมีขั้นเตรียมการขั้นอภิปรายแล้วก็ขั้นสรุปนั่นเองการนำเสนอผลงานนะครับนำเสนอหลายๆรูปแบบนะครับทำได้โดย อาจจะเป็นเอกสารรายงานการนำเสนอในที่ประชุมก็ได้นะครับการพูดนำเสนอผลงานเนี่ยก็จะพูดในสิ่งที่ตนเองไปศึกษามาให้ผู้อื่นได้รับทราบนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ต้องตรงเนื้อหาต้องถูกต้องนะครับ
ผู้นําเสนอผลงานเนี่ยจะต้องมีบุคลิกที่ดีผู้ฟังเรารู้ว่ามีผู้ฟังคือใครบ้างสื่อประกอบต้องน่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับและสอดคล้องกับสิ่งที่นําเสนอนะครับกระบวนการพูด

นำเสนอผลงานก็กำหนดตามวัตถุประสงค์แบบนั้นนะครับแล้วก็กระบวนการนำเสนอผลงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นซักถามได้ด้วยเช่นกันเผื่อว่ามีข้อสงสัยนะครับการประชุมนะครับการประชุมก็คือคน2คนขึ้นไปมาประชุมกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เสียงส่วนใหญ่นะครับเราไปดูว่าการประชุมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขอคำแนะนำรายงานผลการศึกษาแถลงข่าวนี่คือการประชุมนะครับก็จะมีการประชุมหลายๆประเภทนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็องค์ประกอบของการประชุมเนี่ยนะครับศัพท์ต่างๆก็จะมีนะครับนักศึกษาไปทำความเข้าใจองค์ประกอบของการประชุมประธานคือใครนะครับหรือว่าองค์ประชุมคืออะไรนะครับไปดูเพิ่มเติมได้เลขาหน้าที่อะไรผู้เข้าประชุมมีหน้าที่อะไรนะครับผู้ร่วมประชุมมีหน้าที่อะไรสิ่งสำคัญเลยครับยัตติมติเนี่ยคืออะไรนะครับยัตติคือประเด็นนะครับประเด็นที่จะเป็นหัวข้อในการประชุมแล้วก็มติคือผลนะครับผลแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นในการประชุมในแต่ละครั้งนะครับรายงานประชุมคืออะไรครับคือในสิ่งที่เมื่อเราจดการประชุมแล้วเนี่ยเราก็มาทำเป็นรายงานเพื่อที่จะให้ในที่ประชุมเนี่ยเข้าใจได้ร่วมเข้าใจตรงกันฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยสิ่งสำคัญมากคือมีโอกาสได้พูดต่างๆมากมายนักศึกษาไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเพื่อที่จะให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ยนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการประชุมได้มากยิ่งขึ้นครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
3: เรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: get sore, or some people are even scared of heights and falling. How many years do you think it takes to perfect this type of activity?
1: Let's say maybe in 3 or 4 days you can do
0: really?
1: It. Really? Because for me, mm-hmm. it's two things that you just said. Mm-hmm. I scared of height too.
0: Mm.
1: I hate it.
0: Mm-hmm.
1: But it's like what I say at first, do not give up, right?
0: Right, right.
1: Yeah, do not give up. Because mm-hmm. I feel like it's a beautiful thing, beautiful
0: mm-hmm.
1: yoga.
0: Mm-hmm.
1: And to improve my posture.
0: Mm-hmm.
1: And the second thing is like, people, maybe you think like, it's a bit hard, so mm. can I do it?
0: Mm.
1: Of course, you can do it.
0: Mm.
1: Everybody can do it.
0: Right.
1: Yeah, for the integrity.
0: Mm.
1: It's not just a fashion, but if you try it, I think it's good for everybody.
0: Mm-hmm.
1: But let's say after mm-hmm. you try for the first time, maybe you can fall in love with easier.
0: Mm.
1: I think it's not just the fashion, but mm-hmm. nowadays people interest in yoga and mm-hmm. exercise
0: mm.
1: because we all have stressful from work
0: yes.
1: and study.
0: Mm.
1: It's kind of cool thing to
0: relax with this activity.
1: Yes,
0: right?
1: Exactly. Mm. Yeah, yeah. Mm.
0: And it's good for you as well.
1: Yeah.
0: Right.
1: Yes.
0: Okay.
1: Exactly.
0: And just before we go, for the final question I have, can you give some motivation to all the people watching this TV program? If they want to learn anything at all, even anti-gravity yoga or a new language, can you give them some motivation to just go for it, be brave like you? Please, go ahead.
1: Okay, so I would say only you can be you and nobody can be you. So just being yourself, just go for it. Just strive for it. Strive for the perfection that you imagine. And one day you will be successful by you. Only you can be you. Thank you.
0: Wow. So that's really great. Only you can be you, so you can do whatever you want. That's good for you, right?
1: Yes, exactly. Mm.
0: Okay. Thank you. Thank you for giving us the knowledge of learning something new, whether it's anti-gravity yoga, good for your body, and also learning different language as well. So if you want a new ability, why not start by learning English, right?
1: Exactly.
0: Okay.
1: Yes.
0: Right. So we're out of time, so we hope to see you next time. สวัสดีครับ.
2: Nong Mook seems like a very intelligent young lady, and we wish her all the success in the future. Up next is time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิ๊ฟจิตตาสุภางค่ะพี่ปุ๋ยค่
3: ะ
4: ที่พี่ปุ๋ยนัดกิฟต์กับเพื่อนๆจะไปวิ่งกันที่สวนนะคะ
3: ค่ะ
4: วันอาทิตย์นี้
3: ใช่ค่ะ
4: พี่ปุ๋ยนัดกี่โมงคะ
3: 5 o'clock a.m. on the dot
4: ตกใจ2เท่าเลยนะคะ
3: ทำไมคะ
4: ตกใจแรกตี5เหรอคะ
3: ใช่ค่ะตี5ค่ะเหมาะกับเวลาวิ่งค่ะ
4: ค่ะไม่เป็นไรตกใจที่2ค่ะ
3: ค่ะ
4: on the dot แปลว่าอะไรคะ
3: on the dot แปลว่าตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะ
4: on the dot แปลว่าตรงเวลาเป๊ะเลยด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ล
3: องดูตัวอย่างประโยคนี้มั้ยคะ the plane landed at 2 p.m. on the dot
4: the plane landed at 2 p.m. on the dot ก็คือเครื่องบินเนี่ยแตะลงที่พื้นที่สนามบินที่ลานบินเวลา 2:00 น.ก็คือตอนบ่าย 2:00 ใช่มั้ยคะตรงเวลาเป๊ะเลย
3: ค่ะ
4: ค่ะแต่จริงๆแล้วกิ๊บไม่ค่อยคุ้นคำนี้เลยนะคะเคยได้ยินอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอะไรนะ
3: sharp ค่ะน้องกิ๊บ
4: ถูกเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะนั่นก็แปลว่าตรงเวลาเหมือนกันค่ะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าเป็น adverb นะคะยกตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ please come to see me at 10 o'clock sharp
4: please come to see me at 10 o'clock sharp ก็คือให้มาเจอฉันตอน 10 โมงตรงเวลาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าอันนี้ตี5ค่ะ
4: พี่ปุ๋ยคะ
3: คะ
4: on the dot ตอน 6 โมงแทนได้มั้ยคะ
3: No ค่ะ We will meet each other on the dot at 5
4: at 5ตี5ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
3: ตี5ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปุ๋ยขอตัวไปเตรียมรองเท้ากีฬาก่อนนะคะเผื่อเราจะได้มีรองเท้าสวยๆใส่ตอนวิ่งอย่าลืมนะคะตี5ค่ะวันนี้ปุ๋ยกับกิ๊ฟขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed our show today, but unfortunately,

รายการ Hello English วันนี้จะขอพาท่านผู้ชมไปพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่ไอคอนสยามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยที่นี่จะแสดงประวัติศาสตร์ช่วงกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชชมพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำเรือสีมหาสมุทรเป็นเรือสำเภาจีนมีอะไรน่าสนใจไปติดตามชมกันได้ในช่วง English Magazine ช่วง English Club วันนี้พบกับสาวน้อยผู้มีใจรักในเสียงเพลงแร็ปมีความสามารถร้องเพลงและภาษาอังกฤษอีกทั้งยังสนใจการดำน้ำเพื่อช่วยเก็บขยะเป็นงานอดิเรกอีกด้วยและในช่วง English Corner พบกับอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์จะมาพูดคุยสำนวนภาษาอังกฤษ Don't worry about it อย่า กังวลใจไปเลยอย่าลืมติดตามรับชมรายการ Hello English ทางช่อง STAU Channel กันนะคะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีค่ะนักศึกษาคะเราก็มาพบกันอีกนะคะในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนโดยที่หน่วยที่7เนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องโทรทัศน์นะคะในหน่วยที่7นี้เราก็จะแบ่งเป็น3ตอนค่ะตอนแรกก็คือจุดกำเนิดและพัฒนาการของโทรทัศน์นะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะว่าด้วยโทรทัศน์ระบบดิจิทัลนะคะแล้วก็ตอนที่3นั่นก็เป็นการจัดและการผลิตรายการโทรทัศน์ค่ะซึ่งสำหรับผู้เขียนตำราในส่วนนี้นะคะก็มีท่านรองศาสตราจารย์จิรพรสุวรรณวาจกกสิกิจแล้วก็ครูเองนะคะก็คือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทหญิงสิริวรรณอนันโทค่ะสำหรับแนวคิดในเรื่องนี้นะคะเราก็เริ่มต้นนะคะสำหรับในหน่วยนี้เริ่มต้นจากจุดกำเนิดของโทรทัศน์นะคะในตอนที่ 7.1 ก็คือพูดถึงว่าโทรทัศน์เนี่ยเกิดมาจากไหนซึ่งก็มีวิวัฒนาการมายาวนานมากเลยนะคะในสมัยก่อนกว่าจะเป็นโทรทัศน์ให้เรามาดูได้ตอนแรกในระบบขาวดำเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะก็เริ่มพัฒนาจากการถ่ายภาพอะไรต่างๆนะคะมีการพัฒนาใช้ระบบคลื่นวิทยุมาส่งสัญญาณจากห้องส่งมาถึงผู้ฟังผู้ชมได้นะคะส่วนการตั้งสถานีโทรทัศน์นั้นน่ะก็มีหลักฐานว่าสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกเราเนี่ยก็คือสถานีโทรทัศน์BBC ประเทศอังกฤษหรือว่าย่อมาจาก British Broadcasting Corporation นะคะก็เราจะพูดกันติดปากว่า BBC นั่นเองนะคะพัฒนาการด้านกิจการโทรทัศน์ก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการดำเนินกิจการเทคโนโลยีที่ใช้แล้วก็ด้านการผลิตรายการต่างๆซึ่งเขาก็จะมีการแข่งขันกันนะคะทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกานะคะในยุคแรกๆทางค่ายเยอรมันทางยุโรปประเทศอื่นๆว่าใครเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีต่างๆจนในที่สุดก็ประเทศอังกฤษก็สามารถที่จะออกอากาศอย่างเป็นทางการได้สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะโทรทัศน์ของประเทศไทยเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งริเริ่มตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็มีการตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นอีกหลายสถานีก็เช่นททบ.ช่อง5แต่ตอนที่บริษัทไทยโทรทัศน์ตั้งมาเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินที่เขาเรียกกันว่าช่อง4บางขุนพรหมนะคะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยออกอากาศในระบบขาวดำหลังจากนั้นก็มีช่อง5ช่อง7ช่อง3ตามกันมานะคะก็สถานีที่เปิดให้เอกชนร่วมดำเนินรายการก็มีเพราะว่าการที่จะใช้คลื่นความถี่มาออกอากาศรายการโทรทัศน์ได้เนี่ยนะคะถือว่าคลื่นความถี่นั้นก็เป็นของรัฐแต่ว่ารัฐเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่มีความชำนาญในการที่จะประกอบกิจการแบบนี้ก็เลยให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเช่านะคะดำเนินกิจการหรือเรียกว่าการให้สัมปทานต่อได้นะคะแล้วก็สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเราเคยได้รับชมกันนะคะโทรทัศน์ช่อง11อะไรอย่างเนี้ยก็นะคะมีเช่นเดียวกันแล้วก็ยังคงเป็นของรัฐอยู่ทำหน้าที่เป็นเผยแพร่ข่าวสารให้กับทางราชการนะคะปัจจุบันนี้ของเราก็มีหลายช่องเหลือเกินนะคะแนวคิดต่อไปนะคะโดยย่อๆก็คือเรื่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเราคงจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นกับคำนี้มาประมาณสัก5ปีมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยก็มาพัฒนาการในภายหลังแล้วก็เป็นเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงในรูปแบบเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนระบบนะคะจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลนั่นเองแล้วก็มีคุณประโยชน์ที่จะให้บริการได้มากขึ้นนะคะมีคุณภาพต่างๆได้มากขึ้นในบทที่7ในหน่วยที่7เนี่ยครูก็ได้มีการพูดถึงมาตรฐานหลักๆของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วๆไปก็มีของอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็จีนนะคะซึ่งจะอยู่ในเนื้อหาแนวคิดข้อต่อไปก็มีการพูดถึงการที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติหรือว่าเราคงเคยได้ยินชื่อ ITU International Telecommunication Union เนี่ยนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมช่วยเหลือการสื่อสารต่างๆของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะทำให้ได้มีการเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียงแล้วก็โทรทัศน์เนี่ยจากระบบแอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลเขาก็ช่วยนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วในกลุ่มประชาคมอาเซียนก็มีการช่วยเหลือกันก็คือรับนโยบายมาจาก ITU แล้วทางอาเซียนก็มาคุยกันก็ตกลงใช้มาตรฐาน DVB-T2 ก็ประเทศ

อาเซียนหลายๆประเทศก็ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการนะคะรวมทั้งประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนได้หมด100%ในส่วนตอนที่3หรือว่าหน่วยที่3นะคะเราก็จะพูดถึงการจัดรายการโทรทัศน์ซึ่งก็กล่าวถึงการกำหนดผังรายการต่างๆรวมทั้งการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นตอนต่างๆนะคะขั้นเตรียมการขั้นผลิตรายการแล้วก็การดำเนินการหลังการผลิตรายการด้วยนะคะทีนี้

แต่ดั้งเดิมเนี่ยเราก็มีสถานีโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์แบบสาธารณะก็คือไทย PBS ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็มีสถานีโทรทัศน์ที่เอกชนดำเนินการภายใต้สัมปทานของหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานีโทรทัศน์ที่รัฐดำเนินการนะคะที่ครูก็เคยพูดถึงเมื่อกี้อยู่แล้วนะคะลองมาดูสิคะว่าในระบบเดิมของเราเนี่ยอะไรเป็นอะไรนะคะสถานีโทรทัศน์เดิมเนี่ยนะคะสถานีโทรทัศน์ที่รัฐดำเนินการก็คือช่อง5นะคะ Mcordแล้วก็ NBT นี่ก็คือช่อง11นี่คือเดิมในระบบแอนาล็อกเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นเก่าๆก็จะเติบโตมากับโทรทัศน์ประเภทนี้ล่ะค่ะที่รัฐดำเนินการเนี่ยหมายถึงว่ารัฐเป็นเจ้าของแต่ว่าอย่างเช่นว่าสำนักนายกนะคะเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ที่ Mcord ใช้อยู่ในระบบแอนาล็อกเดิมนะคะแล้วก็ NBT นี่คือกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของช่อง5นี่ก็คือกองทัพบกเป็นเจ้าของแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีโมเดลการทำธุรกิจโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อกซึ่งแตกต่างกันแม้ว่ารัฐจะเป็นเจ้าของนะคะก็คือช่อง5ก็มีบริษัทให้เอกชนมาดำเนินการนะคะMcord ก็คือสำนักนายกนะคะก็ให้บริษัท อสมทเนี่ยมาดำเนินการส่วนกรมประชาสัมพันธ์ก็ดำเนินการช่อง NBT อันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนสถานีโทรทัศน์ที่เอกชนดำเนินการภายใต้สัมปทานของรัฐเห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่ามีการ ประมูลได้สัมปทานนะคะก็คือช่อง3แล้วก็ช่อง7นะคะจะเป็นคู่แข่งดำเนินการแบบเอกชนเราก็จะเห็นว่าในระบบแอนาล็อกเดิมเนี่ยนะคะ2ช่องนี้ก็จะเป็นคู่แข่งในเรื่องเรตติ้งในเรื่องแย่งชิงตลาดส่วนแบ่งกันส่วนสถานีโทรทัศน์ประเภทสาธารณะนั้นก็ไม่ต้องแย่งชิงกับใครเพราะว่าการก่อตั้งของสถานีโทรทัศน์สาธารณะเนี่ยไทย PBS ก็ยังอยู่นะคะทุกวันนี้ก็คื อมาโดยกฎหมายพิเศษซึ่งหารายได้ก็ไม่ต้องหานะคะโดยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงินภาษีจากเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเรียกกันเล่นๆว่าภาษีบาปนะคะภาษีจากการขายสรรพสามิตขายของพวกเหล้าหรือบุหรี่อะไรพวกนี้ก็เอามาดำเนินการปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครทำให้ไทย PBS นี่ก็สามารถที่จะผลิตรายการดีๆนะคะขึ้นมาได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายได้พอตอนที่ 7.2 เราก็จะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะคะก็คือเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมทั้งสถานการณ์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลในประเทศไทยก็คือในทุกวันนี้ค่ะซึ่งก็จะยุ่งมากเลยนะคะไม่เหมือนกับสมัยที่เรามีในระบบแอนาล็อกเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนคู่แข่งขันต่างๆก็มีมากขึ้นผู้ประกอบการก็อาจจะอยู่ในสถานะที่ทำมาหากินลำบากมากขึ้นนะคะค่ะเราลองมาดูภาพการเปรียบเทียบโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินนะคะในระบบแอนาล็อกกับระบบดิจิตอลดูนะคะสำหรับท่านที่โตพอสมควรแล้วเนี่ยคงจะทราบนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อกซึ่งมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าเราจะมีผู้ผลิตรายการแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์ก็มีหน้าที่เอารายการเนี่ยที่คัดเลือกแล้วเนี่ยมาออกอากาศลงไปยังส่งไปยังผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีหน้าที่รวบรวมรายการต่างๆหรือผลิตรายการขึ้นมาส่งไปให้ผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนะคะโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปนะคะเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้ามาเล่นเนี่ยนะคะในห่วงโซ่เนี้ยโอ้มีจำนวนมากขึ้นคือมีผู้ผลิตรายการส่งไปยังสถานีสถานีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตด้วยนะคะต้องได้รับใบอนุญาตนะคะจากภาครัฐหรือว่าจากสำนักงานกชนะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะได้ใบอนุญาต1ประเภทนะคะการให้บริการเนี่ยเราสามารถออกอากาศผ่าน
ผู้ให้บริการอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ให้บริการประเภทโครงข่ายหรือผู้รวบรวมสัญญาณที่เราเรียกกันสั้นๆว่า MAX อันนั้นเองนะคะก็ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทนี้เช่นเดียวกันซึ่ง

ผู้ที่ได้รับเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการประเภทโครงข่ายนี่ก็มีช่อง5นะคะไทย PBS ก็ให้บริการด้วยช่อง9ก็ให้บริการด้วยนะคะก็มีอยู่ทั้งหมด 4-5 รายด้วยกันส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้ก็ต้องได้รับใบอนุญาตเหมือนกันนะคะก็เช่นอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะกว่าจะถึงผู้ชมนะคะแต่ว่าผู้ชมของเราก็ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตอะไรนะคะถ้าเรามีเงินซื้อเครื่องรับโทรทัศน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะรับชมได้เลยนะคะที่เขาเรียกกันว่าฟรีทีวีนั่นเองแต่ถ้าหากว่าในประเทศอื่นนะคะบางครั้งเนี่ยผู้ที่รับฟังวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องรับด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบทางธุรกิจซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะเราจะเห็นว่าในระบบดิจิตอลเนี่ยก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งสำหรับการเปรียบเทียบทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะระบบแอนาล็อกแล้วก็ระบบดิจิตอลเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรในหน่วยที่7ก็ได้กล่าวถึงไว้อยู่แล้วนะคะนักศึกษาลองไปอ่านดูทำความเข้าใจหน่อยว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเปลี่ยนจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเริ่มต้นจากการที่ว่าคลื่นความถี่เนี่ยที่เป็นทรัพยากรของชาติที่เรานำมาใช้กันเนี่ยนะคะมีจำนวนจำกัดไม่สามารถที่จะตั้งสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้นไม่สามารถที่จะตั้งสถานีวิทยุเพิ่มขึ้นได้แล้วทำอย่างไรล่ะคะบนทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็คือเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเสียก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างก็คือว่าสามารถบีบอัดสัญญาณได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้ออกอากาศได้มากช่องมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วการออกอากาศโทรทัศน์หรือวิทยุในระบบดิจิตอลเนี่ยเราจะทำให้สัญญาณคงที่นะคะแล้วก็คมชัดในขณะที่ในระบบแอนาล็อกเนี่ยคุณภาพสัญญาณเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามีอะไรมาบดบังหรือว่ามีใกล้กับสนามแม่เหล็กใกล้กับวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะเป็นทำให้ความแรงของสัญญาณลดน้อยลงได้แต่ว่าในระบบดิจิตอลเนี่ยสัญญาณเขาจะมีความคงที่แล้วก็คมชัดมากนะคะทั้งภาพและเสียงนอกจากนั้นแล้วนะคะก็สัดส่วนคุณภาพก็จะคล้ายๆกับเราดูภาพยนตร์ในโรงหนังอย่างนั้นนะคะก็จะดูน่าชมกว่าระบบเสียงก็จะเป็นระบบเขาเรียกว่าsurround soundนะคะส่วนการใช้คลื่นความถี่ก็สามารถใช้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ในระบบดิจิตอลเนี่ยเรายังสามารถที่จะส่งสัญญาณทำให้เกิดการใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นการใช้แบบมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับผู้ชมหรือว่ากับรายการต่างๆได้แล้วก็สามารถให้บริการแบบมัลติมีเดียให้บริการในเชิงข้อมูลที่เราเรียกว่า data broadcasting อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทีเดียวทีนี้การที่เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจำนวนประเทศต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานของเทคโนโลยีโทรทัศน์ที่ใช้ในระบบดิจิตอลเนี่ยแตกต่างกันนะคะระบบ ATSนี่ก็ของอเมริการะบบ DVB-T นี่ของยุโรปแล้วก็ได้พัฒนามาเป็น DVB-T2 นะคะระบบ ISDB นี่ก็ของญี่ปุ่นระบบ DTMB เนี่ยก็เป็นของประเทศจีนนะคะอันนี้เขาก็มีแสดงจำนวนประเทศที่มีการใช้ฐานต่างๆของระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเราจะเห็นว่าระบบ DVB-T2 เนี่ยมีคนใช้มากที่สุดนะคะในโลกนี้ก็ร้อยกว่าประเทศที่เขาเลือกระบบนี้แล้วนะระบบอื่นก็มีนิดๆหน่อยๆเองระบบนะคะ ATSC นี่ก็ของอเมริกาก็มีอยู่นะคะแล้วก็ระบบของประเทศ ISDB ก็ของญี่ปุ่นก็มีอยู่นิดหน่อยนะคะประเทศจีนเขาก็มีทีนี้ DVB-T2 กับ DVB เนี่ยมันก็มีมาตรฐานเดียวกันคือมีพื้นฐานมาจากระบบPALของยุโรปในอดีตเมื่อรวมกันแล้วนะคะสองส่วนเนี่ยคือ DVB เนี่ยก็จะมีคนใช้ร้อยกว่าประเทศที่เลือกแล้วนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า ITU เนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลด้วยประโยชน์ต่างๆที่ครูก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะประเทศหลายประเทศได้มีการเปลี่ยนผ่านไปแล้วแต่ก็มีบางประเทศที่ยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ความเจริญความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีความพร้อมของผู้ชมทีวีในแต่ละประเทศด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีพร้อมประชาชนไม่พร้อมทีวียังเปลี่ยนไม่ได้นะคะอันนั้นก็ประชาชนเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็รู้สึกว่าเขาชมระบบแอนาล็อก6ช่องนี่ก็ไม่รู้จะดูอะไรแล้วทำไมเขาจะต้องดูดิจิตอล20กว่าช่องอย่างในประเทศไทยเราไปถามสิคะคนบางคนบอกว่าสมัยแอนาล็อกดูช่อง3สมัยดิจิตอลก็ดูช่อง3อยู่ค่ะก็ไม่ได้ดูช่องอื่นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัญหาเราลองมาดูนะคะว่าจำนวนประเทศในโลกที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเนี่ยเราจะเห็นว่า74ประเทศเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเสร็จสิ้นแล้วนะคะยังไม่เริ่มต้นเปลี่ยนผ่านก็มีอยู่19ประเทศนะคะแล้วก็บางประเทศเราก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเขาเปลี่ยนหรือยังอยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิตอลก็มีอยู่ประมาณ62ประเทศซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้ในอาเซียนของเราล่ะคะในอาเซียนของเราประเทศที่เปลี่ยนไปแล้วมีกี่ประเทศมีแค่สิงคโปร์ที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็ยังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือก DVB-T2 มีบางประเทศที่เลือกของระบบจีนนะคะเช่นลาวนี่แล้วก็กัมพูชานะคะก็ใช้ระบบของประเทศจีนทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของประเทศเราก็คือว่าพอเริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2557นะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยพอเริ่มออกอากาศ24ช่องก็คือโทรทัศน์แบบให้บริการธุรกิจนะคะปรากฏว่าแข่งกันเยอะอะค่ะแล้วก็คนดูก็กระจัดกระจายอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็กสทช.ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะทำให้คนดูอย่างทั่วถึงนะคะก็ทำยังไม่ได้นะขณะนั้นเปิดบริการไปได้ปีเดียวก็ผลประกอบการก็แย่กันเป็นแถวพอเปิดบริการได้ปีเศษก็มี2ช่องนะคะที่บอกลาไปเลยเลิกแล้วก็คือไทยทีวีกับโลก้าช่องเด็กนะคะทีนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่ดีขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นรายได้ก็น้อยลงจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยทางคสช.ก็ต้องใช้มาตรา44มาช่วยเมื่อปี62ก็คือมีการออกประกาศเพื่อที่จะเยียวยาทั้งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทั้งโทรคมนาคมแต่ในส่วนของโทรทัศน์ดิจิตอลของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือว่ามีคำสั่งเพื่อที่จะเปิดโอกาสถามใหม่ว่าเปลี่ยนใจหรือยังนะคะถ้าหากว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยอยากจะขอคืนคลื่นก็อนุญาตให้ทำได้นะคะด้วยคำสั่งพิเศษอันนั้นก็ปรากฏว่ามีจำนวนหนึ่งก็ขอคืนคลื่นนะคะในที่สุดเราก็เหลือประมาณ15ช่องณขณะนี้ค่ะเหลือ15ก็มีช่องเด็กคืนหมดเลยค่ะเพราะว่าช่องเด็กไม่สามารถทำกำไรได้อันนี้ก็เป็นที่น่าเห็นใจนะคะสังคมเราก็ไม่คิดมีใครอยากลงทุนให้เด็กอยู่แล้วก็ปรากฏว่าช่องเด็ก3ช่องคืนหมดเลยที่เหลือตอนนั้นนะคะทีนี้เราลองมาดูสิคะว่าเหลือ15ช่องเนี่ยมีช่องอะไรบ้างก็มีช่องข่าว3ช่องนะคะคือ TNN ช่อง16 New ช่อง18แล้วก็ Nation นะคะนี่คือยังดำเนินการอยู่เป็นช่องข่าวแล้วก็ที่เหลืออีกนี่ก็เป็นช่อง SD คือเป็นดิจิตอลช่องทั่วไปหรือว่าที่เรียกว่าช่องวาไรตี้นะคะช่อง Workpoint True GMM Grammy ช่อง8 Mono นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นช่องประเภท HD หรือว่าความละเอียดสูงนั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการให้บริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกว่า OTT หรือว่า Over the Top อันนี้ครูจะไปพูดในหน่วยที่8ต่อไปนะคะก็ขอข้ามไปเลยเราพูดถึงตอนที่ 7.3 คือการจัดรายการแล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์นะคะก็จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันในตอนนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการจัดรายการโทรทัศน์แล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์นะคะซึ่งการจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโปรแกรมมิ่งก็คือการวางแผนขั้นตอนก็คือต้องมีการวางแผนการวางแผนว่าเออเราจะจัดรายการอะไรออกเวลาไหนนะคะสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยนะคะให้คนดูเนี่ยทราบแล้วก็ให้ผู้ผลิตรายการนำไปใช้นะคะแล้วก็ผู้จัดรายการต่างๆเนี่ยนำไปใช้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าผังรายการก็คือจะบอกว่าในวันนี้นะคะสมมตินี่ครูเอาของวันที่24กันยายนเป็นตัวอย่างในวันที่24กันยายนนั้นเราจะออกรายการอะไรบ้างตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนกระทั่งถึงปิดสถานี
นะคะมีรายการอะไรบ้างทางไทย PBS ก็ได้มีการวางแผนนะคะว่ารายการประเภทไหนออกเวลาไหนแล้วก็คัดเลือกรายการนะคะตัวอย่างแล้วก็กำหนดเวลานำเสนอเห็นไหมคะจะต้องมีเวลากำกับอยู่ด้วยนะคะในการทำผังรายการนะคะนำเสนอเราก็เรียกว่าเป็นการสเก็ต

Drilling Programs นะคะแล้วก็รายการก็จะต้องออกแพร่ภาพหรือว่า Broadcast ตามเวลาที่กำหนดให้นะคะทีนี้เวลาเขาจัดรายการแบบนี้ค่ะจะทำผังรายการออกมาเนี่ยเขาจะต้องคิดถึงใครคะจะต้องคิดถึงผู้ชมว่าเวลานี้ใครอยู่บ้านใครชมรายการนะคะถ้าหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะเห็นว่าจะมีรายการเด็กมาตอนเช้านะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ถ้าหากว่า เป็นรายการภาคค่ำเนี่ยก็จะมีข่าวเสร็จแล้วก็มักจะมีตามด้วยละครเพราะว่าถือว่าผู้ชมนะกลับบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่กลับแล้วคุณลูกกลับแล้วได้เวลาพักผ่อนรับประทานอาหารกันในช่วงนั้นนะคะก็เนี่ยทุกช่องก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าไทย PBS เนี่ยเป็นรายการประเภทเป็นสถานีที่เป็นสาธารณะดังนั้นจึงจะมีรายการที่มีสาระความรู้นะคะรายการสาระความรู้นี่ก็มีความบันเทิงอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นบันเทิงในสไตล์ของไทย PBS ซึ่งก็เป็นรายการที่ดีๆทั้งนั้นถ้าหากว่าใครเคยชมนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการทำผังรายการหรือการจัดรายการทีนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะพูดถึงการผลิตรายการเนี่ยก็จะแบ่งกันเป็น3ขั้นตอนคือจะมีขั้นเตรียมการผลิตหรือที่เราเรียกว่าpre-production นะคะแล้วก็ขั้นผลิตรายการหรือเรียกว่า production แล้วก็ขั้นหลังการผลิตรายการคือ post-production นะคะขั้นเตรียมการผลิตเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการเขียนบทนะคะการค้นหาตัวผู้แสดงผู้ว่าจะทำอย่างไรบ้างการกำหนดเวลาหาอุปกรณ์เข้าฉากอะไรต่างๆอย่างเนี้ยนะคะการซ้อมมีอะไรต่อมีอะไรการเตรียมแสงสีทั้งหมดเนี่ยก็ขั้นเตรียมการผลิตและขั้นผลิตรายการนี่คือเราก็ต้องมีการผลิตจริงๆโดยความร่วมมือนะคะการแสดงก็จะต้องดำเนินการไปหลังจากนั้นเนี่ยที่เราได้บันทึกรายการไว้หมดแล้วในขั้นผลิตรายการนะคะอาจจะเป็นรายการสดหรืออาจจะเป็นรายการที่เราบันทึกไว้ถ้าหากเราบันทึกไว้เราก็จะมีการหลังการผลิตรายการเอามาตัดต่อเอามาใส่เอฟเฟกต์ต่างๆมีการนะคะใส่ตัวหนังสือใส่ภาพประกอบอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะเป็นรายการโทรทัศน์ที่สมบูรณ์ได้กว่าที่พวกเราจะได้มีโอกาสนะคะได้ชมนะคะค่ะนักศึกษาก็ได้ฟังสรุปแล้วนะคะสำหรับหน่วยที่7เรื่องโทรทัศน์ในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะคะก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะว่าโทรทัศน์เนี่ยมีจุดกำเนิดมาได้ยังไงมีพัฒนาการมาอย่างไรจนกระทั่งนะคะโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกน่ะได้เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยได้เกิดอะไรขึ้นณขณะนี้นะคะก็ยังมีการแก้ปัญหาอยู่รวมไปถึงการจัดและการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะโดยย่อนะคะนักศึกษาก็ต้องอ่านนะคะทั้ง3ตอนแล้วถึงจะสามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็ในการตอบข้อสอบ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์

0: นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: จะเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาของหน่วยที่7นะคะในชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นชื่อหน่วยว่าการจูงใจและความผูกพันกับองค์การนะคะเราจะมาเริ่มกันด้วยตอนที่1ตอนที่1เป็นเรื่องราวของการจูงใจบุคลากรมาดูกันก่อนว่าการจูงใจนั้นมีความหมายว่าอะไรการจูงใจหมายถึงการที่เราโน้มนำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะโดยเป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมายด้วยนะคะแรงจูงใจทำให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามในการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้พฤติกรรมดังกล่าวสำเร็จผลจากตรงนี้เราจะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่หลายคำเลยทีเดียวคำแรกคือคำว่าทิศทางคำที่สองคือคำว่าเป้าหมายคำที่สามคือคำว่ามุ่งมั่นและคำที่สี่คือคำว่าความพยายามการจูงใจนั้นเป็นกระบวนการนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่

ขั้นตอนที่1นะคะการมีความต้องการก็คือเราจะมาดูว่าความต้องการของเราคืออะไรนะคะอยากได้บ้านอยากได้รถหรือว่าอยากได้ชื่อเสียงนะคะเสร็จแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือการหาวิธีที่จะสนองความต้องการนั้นเราจะทำยังไงเราถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการเราจะต้องหารายได้เพิ่มหรือเปล่าไปทำงานพิเศษหรือเปล่าหรือว่าทำงานหนักขึ้นเพื่อจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกพฤติกรรมอยากมีเป้าหมายตอนนี้เราเลือกแล้วว่าเราจะทำอะไรนะคะเราจะหารายได้เพิ่มนะคะเพื่อที่จะมีรายได้ด้วยการทำงานเพิ่มเติมแบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติแล้วนะคะเราก็จะได้รับรางวัลหรือถูกลงโทษนั่นหมายความว่าเราจะดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นส่งผลยังไงกับเราไปหารายได้เพิ่มแล้วก็สามารถที่จะทำงานโดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะยอมเหนื่อยคุ้มกับการที่เราทำงานเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาโอเคอันนั้นถือว่าเราได้รับรางวัลนะคะเสร็จแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนที่6ก็คือเราจะประเมินความต้องการของเราใหม่ว่าความต้องการนั้นได้รับการสนองตอบหรือไม่ถ้าความต้องการได้รับการสนองตอบหรือว่าในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะจบความต้องการนั้นหรือว่าโอเคเราก็ไปหาความต้องการอื่นต่อไปไปดูว่าเรามีความต้องการอื่นอีกไหมอย่างไรก็จะสนองความต้องการใหม่ต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบเพราะว่าความต้องการของคนนั้นนะคะมันจะต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีวันจบสิ้นนะคะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานั่นเองนะคะคราวนี้มาดูองค์ประกอบของแรงจูงใจว่ามีอะไรบ้างมี4ประการด้วยกันข้อแรกก็คือความพยายามความพยายามหมายถึงอะไรนะคะความพยายามหมายถึงการที่บุคคลนะคะมีความมุ่งมั่นมีความ อยากจะทำงานมีความอุตสาหะวิริยะที่จะทำงานมีเป็นความอุตสาหะวิริยะในการที่จะทำงานนั้นๆ นะคะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องทำงานนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จต่อจากความพยายามคือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นหมายถึงความไม่ย่อท้อแม้ว่าเราจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานนั้นๆลุล่วงไปได้ด้วยดีเราต้องมีทิศทางด้วยนี่เป็นองค์ประกอบที่3การมีทิศทางหมายความว่าอะไรคือเราจะไม่เบี่ยงเบนออกจากเส้นทางที่เรามุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไม่ทะเลทลายถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็ตามที่มันจะมาทำให้เราพะวักพะวนเราจะไม่ไปกับมันแต่เราจะมุ่งมั่นไปในทิศทางที่เราต้องการนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปสู่องค์ประกอบสุดท้ายของแรงจูงใจนั่นคือเราไปสู่จุดมุ่งหมายหรือไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั่นเองสรุปว่าองค์ประกอบของแรงจูงใจมี4ประการด้วยกัน1ความพยายาม2ความมุ่งมั่น3การมีทิศทางและ4การมีเป้าหมายค่ะเรามาถึงตอนที่2ของหน่วยนี้นะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องราวของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจเรามาดูทีละอันอันนี้ครูจะไม่ได้อธิบายหมดทุกทฤษฎีที่นำมาใส่ในหน่วยนี้นะคะเราจะพูดถึงเฉพาะทฤษฎีที่สำคัญเท่านั้นก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านดูในรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีแล้วก็ทำความเข้าใจทุกๆทฤษฎีด้วยนะคะมาดูกันเฉพาะทฤษฎีที่สำคัญทฤษฎีที่1ทุกคนต้องเข้าใจเลยทุกคนต้องจำได้ทุกคนต้องรู้นะคะก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าลำดับขั้นของความต้องการเจ้าของทฤษฎีนี้ก็คืออับราฮัมมาสโลว์ผู้ซึ่งแบ่งนะคะแบ่งความต้องการของมนุษย์มาสโลว์บอกว่าธรรมชาติของคนนั้นมีความต้องการทุกคนจะมีความต้องการตามธรรมชาตินะคะและความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมี5ประการด้วยกันเป็นขั้นๆด้วยเริ่มจากความต้องการขั้นที่1ก็คือความต้องการทางกายหรือความต้องการที่เรียกว่าความต้องการทางกายภาพเทียบได้กับปัจจัย4ของเรานั่นเองนะคะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นความต้องการที่เรียกว่าขั้นพื้นฐานเป็นความต้องการขั้นแรกของมนุษย์เราเลยทีเดียวความต้องการขั้นที่2เป็นความต้องการความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราทำงานอยู่ไม่ใช่เข้าไป2วันก็ถูกยื่น2ข่าวอย่างนี้ไม่เรียกว่าความมั่นคงปลอดภัยแล้วนะคะขั้นที่3เป็นความต้องการ

ทางสังคมคือความต้องการความผูกพันทางสังคมบางครั้งจะเรียกว่าการต้องการความรักการต้องการความต้องการเพื่อนนะคะหมายความว่าเราอยากจะมีเพื่อนเราอยากจะมีที่อยู่ในสังคมนะคะเราอยากจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆลำดับที่4ต่อมาเรียกว่าความต้องการการยกย่องหรือบางครั้งจะเรียกว่าความต้องการความมีชื่อเสียงอยากจะได้ชื่อเสียงอยากจะเป็นที่รู้จักของใครๆอยากจะให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าสุดท้ายเรียกว่าความต้องการประจักษ์ตนหมายความว่าอะไรหมายความว่าอยากจะรู้จักตัวเองรู้จักว่าเรามีจุดด้อยตรงไหนเรามีศักยภาพอะไรเรามีจุดเด่นอะไรรู้จักตัวเองเป็นความรู้จักมันไม่ใช่ความต้องการความสำเร็จในชีวิตนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองมีจุดด้อยจุดเด่นตรงไหนแล้วก็มีศักยภาพที่จะทำอะไรได้บ้างรู้จักตัวเองดีที่สุดนี่เป็นความต้องการสุดท้ายในความเห็นของมาสโลนะคะประเด็นก็คือว่ามาสโลบอกว่ามันต้องไปทีละขั้นถ้าความต้องการขั้นที่หนึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองในระดับที่พอใจเขาก็จะยังไม่มีความต้องการในขั้นที่สองถ้าขั้นที่สองยังไม่พอใจก็ยังไม่ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นต้องเป็นลำดับขั้นนี่คือประเด็นของมาสโลนะคะมาดูคนต่อไปอันนี้เอลเดอร์เฟอร์คลีตันเอลเดอร์เฟอร์พูดถึงทฤษฎีที่เรียกว่า ERG เป็นตัวย่อนะคะนักศึกษา E ย่อมาจากอะไร existence needs เป็นความต้องการการคงชีพ existence อยากจะมีชีวิตอยู่อะนะคะความต้องการที่จะก็เหมือนถ้าเทียบกับมาสโลก็คือความต้องการทางกายภาพนั่นเองนะคะรวมไปถึงความต้องการความมั่นคงปลอดภัยด้วยอันที่สอง relatedness needเป็นความต้องการความสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าเทียบกับมาสโลก็คืออยากมีเพื่อนอยากได้รับความรักจากคนอื่นนะคะอยากได้รับการยอมรับเคลเตนอัลเดอร์เฟอร์อธิบายตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัว G ก็คือ growth need ความต้องการความเจริญเติบโตอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็เทียบได้กับความต้องการชื่อเสียงความต้องการประจักษ์ตนของมาสโลสิ่งที่แตกต่างออกไปจากมาสโลนักศึกษาจะเห็นลูกศรใช่ไหมคะอันนั้นหมายความว่าถ้ามันขึ้นได้นะคะมันก็ลงได้มันเปลี่ยนได้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีขั้นที่หนึ่งแล้วต้องมีขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งจบก่อนแล้วถึงขึ้นที่ขั้นที่สองแล้วถึงไม่ใช่นะคะอัลเดอร์เฟอร์บอกว่าขั้นที่หนึ่งถ้าขึ้นไม่ถึงขั้นที่สองแล้วขั้นที่สองความต้องการความสัมพันธ์มันไม่ได้รับการตอบสนองเป็นที่พอใจเขาไม่ต้องการละเขาก็กลับมาย้อนกลับมาหาความต้องการทางกายหรือความต้องการคงชีพมีบ้านมีรถอะไรดีกว่าไม่สนใจความต้องการขั้นที่สองละแบบนี้เป็นต้นคือมันขึ้นได้แล้วมันก็ลงได้อันนี้เป็นความเห็นของเอลเดอร์เฟอร์ทฤษฎีต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า2ปัจจัย two factor theory หรือว่า motivator hygiene theory คนที่คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็คือเฟรเดริกเฮิร์ตสเบิร์กปัจจัยแรกนะคะที่เขาพูดถึงได้แก่ปัจจัยสุขอนามัยปัจจัยสุขอนามัยหมายถึงอะไรหมายถึงค่าจ้างเงินเดือนสภาพงานนโยบายขององค์การนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ความมั่นคงในงานทั้งหมดนี้องค์การจัดให้กับบุคลากรถ้ามีอยู่บุคลากรจะรู้สึกเฉยๆนะคะไม่ได้มีความพึงพอใจแต่ถ้าไม่มีปั๊บบุคลากรจะเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจได้นะคะมาดูตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็คือปัจจัยจูงใจปัจจัยจูงใจเฮิร์ตสเบิร์กอธิบายว่าหมายถึงความรับผิดชอบความก้าวหน้านะคะงานที่ท้าทายการได้รับการยอมรับแล้วก็โอกาสเจริญเติบโตตัวนี้ปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคลากรถ้ามีอยู่บุคลากรจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและเมื่อพึงพอใจแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจด้วยนะคะต่อไปเป็นทฤษฎีที่อธิบายโดยเดวิดแมคเคเลนเรียกว่าทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้มี3ตัวด้วยกันได้แก่ความต้องการแรกเป็นความต้องการอำนาจ need of power เรียกว่า empower อยากจะมีอิทธิพลเหนือคนอื่นอยากจะควบคุมคนอื่นอันที่2คือ need of affiliation ก็คือความต้องการความรักหรือความต้องการการยอมรับสุดท้ายได้แก่

a need of achievement ความต้องการความสำเร็จประเด็นคือเดวิดแมคเคเลนอธิบายว่าความต้องการสุดท้ายคือ need of achievement นั้นเป็นความต้องการที่สร้างให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าองค์การสร้าง need of achievement ให้เกิดขึ้นในบุคลากรแน่นอนองค์การนั้นก็จะมีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จทฤษฎีสุดท้ายนะคะที่ครูจะอธิบายให้ฟังเรียกว่าทฤษฎีความคาดหวังภาษาอังกฤษก็คือ expectancy theory เจ้าของทฤษฎีชื่อว่าวิกเตอร์บารูมดูไปตามรูปภาพนี้นะคะที่ครูจะอธิบายให้ฟังคนเราจะมีแรงจูงใจเมื่อรู้ว่าจะสามารถทำงานได้ในระดับผลงานที่องค์การต้องการและมีความสามารถมีทักษะที่จะทำงานนั้นได้ขณะเดียวกันคนเราก็ต้องมีความคาดหวังด้วยว่าจะได้รับผลตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นทำงานได้ในระดับที่พอใจที่ต้องการแล้วไม่ใช่ต้องมีความสามารถต้องมีทักษะและต้องมีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานนั้นๆด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นทฤษฎีสำคัญที่นำมาเสนอไว้นะคะก็นักศึกษาก็ขอให้ไปอ่านต่อว่ามันจะมีทฤษฎีอื่นๆอะไรบ้างในเนื้อหานี้สำคัญทุกทฤษฎีนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าข้อสอบจะมีหลายๆทฤษฎีเลยทีเดียวเพราะงั้นต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะเราจะมาถึงตอนที่3ของหน่วยนี้นะคะตอนที่3มีชื่อว่าแนวทางการจูงใจบุคลากรจะมาดูกันนะคะว่าเราจะจูงใจบุคลากรในการทำงานได้อย่างไรโดยการประยุกต์ค่ะโดยการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆที่ครูได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้มาดูการประยุกต์ทฤษฎีของวิกเตอร์บารูมกันคือทฤษฎีคาดหวังนะคะการประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวังทำได้อย่างไรดูตัวบนนะคะเราจะเกิดแรงจูงใจนะคะตัวบนคืออะไรก็คือความสามารถและทักษะเมื่อเรามีความสามารถมีทักษะจะทำงานให้ได้ในระดับผลงานที่องค์การต้องการหรือเราสามารถทำได้ในระดับเนี้ยอย่างที่เราต้องการแล้วเพราะงั้นตรงนี้ล่ะค่ะที่องค์การจะต้องเข้ามาช่วยโดยเสริมความสามารถเสริมทักษะให้กับบุคลากรดูต่อไปนะคะคนเราจะมีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นองค์การก็ต้องจัดความผลตอบแทนไว้ให้ตามที่เขาคาดหวังด้วยอย่าลืมนะคะว่าต้องถามที่เขาคาดหวังถ้าเซลส์แมนบอกว่าทำงานแล้วอยากจะได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าองค์การจัดให้ไปแค่ฮ่องกงอันนี้ไม่เป็นความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เกิดแรงจูงใจต้องดูด้วยว่าเขามีความคาดหวังอะไรถอยไปต้องดูด้วยว่าเขามีความสามารถมีทักษะหรือไม่เพราะงั้นองค์การจัดให้ในส่วนบนส่งเสริมความสามารถส่งเสริมทักษะและดูว่าเขาหวังอะไรแล้วก็จัดให้ได้ตามที่เขาหวังนั่นเองเขาก็จะเกิดแรงจูงใจไม่ยากเลยนะคะต่อไปเราต้องมาดูความต้องการของบุคลากรว่าเขามีความต้องการอะไรบ้างอันนี้ครูเทียบให้ดูนะคะจากความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้มีมาสโลว์อัลเดอร์เฟอร์แล้วก็เฮิร์ทสเบิร์กประเด็นที่สำคัญต้องดูความต้องการระดับต้นก่อนข้างล่างนะคะเป็นความต้องการระดับต้นมาสโลว์อธิบายว่าความต้องการระดับต้นของคนเหล่านั้นก็ได้แก่ความมั่นคงปลอดภัยความต้องการทางกายภาพอัลเดอร์เฟอร์ก็เช่นกันบอกความต้องการความคงชีพนะคะส่วนเฮิร์ทสเบิร์กบอกว่ามีค่าจ้างเงินเดือนมีนโยบายองค์การนะคะเพราะงั้นเราต้องตอบสนองความต้องการระดับต้นก่อนที่จะไปตอบสนองความต้องการในระดับสูงต่อไปถ้าความต้องการระดับต้นไม่ได้รับการตอบสนองก็ไม่ต้องคิดว่าจะไปตอบสนองระดับสูงนะคะตอบสนองระดับต้นและตอบสนองระดับสูงในขยับขึ้นไปในระดับถัดไปบุคลากรก็จะเกิดแรงจูงใจต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจูงใจด้วยเทคนิคการบริหารเทคนิคการบริหารแรกนะคะจะเป็นเทคนิคด้านงานที่สำคัญก็ได้แก่การหมุนเวียนงานนะคะการจัดกลุ่มงานแล้วก็การออกแบบงานการหมุนเวียนงานคืออะไรก็คือ job rotation หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่แก่บุคลากรเพื่อให้เขาเกิดความสนใจในงานในหน้าที่ต่างๆได้เกิดการเรียนรู้และก็เกิดแรงจูงใจตามมา
การจัดกลุ่มหมายความว่าอะไรการจัดกลุ่มงานคือจัดให้เขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มการทำงาน

อาจจะเป็นกลุ่มชั่วคราวเช่นทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือคณะทำงานต่างๆหรือว่าเข้าไปร่วมในคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งก็ได้นะคะสุดท้ายได้แก่การออกแบบงานก็คือ job enlargementกับ job enrichment job enlargement ได้แก่การขยายงาน job enrichment คือการเพิ่มคุณค่างานนะคะนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะจูงใจได้โดยใช้กลไกการบริหารอย่างเช่นการให้อิสระในการทำงานให้เขาสามารถจัดระเบียบความพยายามของตัวเองได้นะคะว่าเขาจะทำอะไรบ้างในงานที่เรามอบหมายจะมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเออเราวางใจว่าเขาทำงานได้นะไม่ต้องไปจุกจิกจู้จี้คุมแจกับการทำงานของเขาเขาก็จะเกิดความรู้สึกสบายใจได้รับความวางใจแล้วก็เกิดแรงจูงใจในการทำงานตามมาอีกวิธีหนึ่งก็คือการบริหารโดยวัตถุประสงค์ว่าให้เขาเข้ามาร่วมในการกำหนดเป้าหมายงานนะคะการที่เขากำหนดเป้าหมายเองนะคะทำให้เขามีแรงจูงใจที่จะทำงานตามเป้าหมายนั้นๆได้แล้วก็ยังมีทิศทางด้วยเป็นเป้าหมายที่เขากำหนดเองจัดระเบียบเองก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานนี่ก็เป็นการทำงานที่เรียกว่าการบริหารโดยวัตถุประสงค์หรือว่า MBA นะคะ Management MBO ค่ะขออภัย Management by Objective ค่ะมาถึงตอนที่4ของหน่วยนี้นะคะตอนที่4นี้มีชื่อว่าความผูกพันกับองค์การมาดูก่อนว่าความผูกพันกับองค์การนั้นมันหมายถึงอะไรความผูกพันกับองค์การหมายถึงการที่บุคลากรมีทัศนคติ3ประการต่อไปนี้เกี่ยวกับงานทัศนคติแรกก็คือการยึดถือเป้าหมายขององค์การเสมือนหนึ่งเป้าหมายของตนนะคะมีความสอดคล้องเป้าหมายขององค์การกับของตัวเองมีความสอดคล้องกันอันที่2ความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานมีความเต็มใจที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายประการสุดท้ายก็คือความจงรักภักดีต่อองค์การอยากจะทำงานให้มันดีที่สุดเพื่อให้องค์การมีความเจริญเติบโตต่อไปนะคะความผูกพันกับองค์การนั้นมี3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบความรู้สึกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราทำงานด้วยความรักเราทำงานด้วยความชอบเราอยากทำงานตรงนี้เรามีความต้องการที่จะอยู่กับองค์การต่อไปนะคะเป็นความเต็มใจเชื่อมั่นว่าเป้าหมายขององค์การกับเป้าหมายของตัวเองนั้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเป็นรูปแบบของความรู้สึกอยากจะอยู่กับองค์การนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบความต่อเนื่องหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะรู้สึกว่าไม่อยากออกจากองค์การนี้เพราะอะไรเพราะมันเสี่ยงเกินไปมันไม่คุ้มค่าที่จะต้องตกงานหรือจะออกกับองค์การออกจากองค์การนี้นะคะก็เลยอยู่กับองค์การนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องอยู่กับองค์การนี้ต่อไปมันเสี่ยงเกินไปมันไม่คุ้มอ่ะที่จะต้องออกจากงานนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบของความต่อเนื่องรูปแบบที่สามเป็นรูปแบบของมาตรฐานทางสังคมหมายความว่าอะไรหมายความว่าบุคคลรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งสมควรที่เราจะอยู่กับองค์การนี้ต่อไปเพราะองค์การนี้ได้ให้อะไรดีๆกับเราไว้เยอะแยะเราจะต้องตอบแทนเป็นพันธะที่เราจะต้องตอบแทนองค์การนี่ก็คือรูปแบบที่3ความผูกพันกับองค์การนั้นนะคะมีหลายระดับแบ่งได้เป็นหลายระดับนะคะก็คือความผูกพันในระดับต่ำอาจจะเรียกว่าความผูกพันในระดับต้นก็ได้ความผูกพันกับองค์การในระดับกลางและก็ความผูกพันกับองค์การในระดับสูงที่เราดูในภาพนี้เราจะเห็นว่ามันมีลูกศรชี้ขึ้นใช่ไหมคะนักศึกษาแล้วมันก็มีลูกศรชี้ลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันสามารถขยับได้มันสามารถขึ้นได้จากระดับต่ำขึ้นไปสู่ระดับกลางแล้วก็ขึ้นไปสู่ระดับสูงได้ขณะเดียวกันจากระดับสูงมันก็ลงมาได้อยู่ในระดับกลางแล้วมันก็ลงมาได้อีกอยู่ในระดับต่ำสงสัยไหมคะว่ามันเป็นเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลได้รับขณะอยู่ในองค์การมันจะส่ง

ผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคคลด้วยหรือสถานการณ์ในแต่ละรานกับองค์การนั้นต้องต่อสู้ต้องอะไรต่ออะไรกับองค์การนั้นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลด้วยต่อระดับความผูกพันกับองค์การของตัวบุคคลเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราจะมาดูว่าองค์การจะต้องทำอย่างไรสิ่งที่องค์การควรทำคือดูว่ามีอะไรหรือควรทำอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้ระดับความผูกพันขึ้นไปเรื่อยๆและไม่ควรทำอะไรที่จะทำให้ระดับความผูกพันกับองค์การของบุคลากรนั้นลดน้อยถอยลงนะคะควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถที่จะสร้างความผูกพันกับองค์การด้วยแรงจูงใจของบุคลากรได้อย่างไรเราสามารถสร้างความผูกพันกับองค์การด้วยแรงจูงใจของบุคลากรโดยเราต้องสร้างแรงจูงใจก่อนนะคะโดยใช้พลังผลักดันจากภายนอกมันมีทั้งภายนอกและภายในแต่เรามาดูพลังผลักดันจากภายนอกก่อนพลังผลักดันจากภายนอกหมายถึงสิ่งต่างๆที่องค์การจัดให้กับบุคลากรนะคะจัดสิ่งจูงใจให้ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินทั้งที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงินนี่คือสิ่งที่องค์การจัดให้กับบุคลากรนะคะนอกเหนือไปจากนั้นองค์การยังจะสามารถจัดแรงจูงใจในสิ่งที่เป็นแรงจูงใจทางบวกนะคะอาจจะใช้กลยุทธ์การออกแบบงานนะคะอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการขยายงานหรือว่าการเพิ่มคุณค่างานอาจจะทำได้โดยการลดขั้นตอนการทำงานทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานเมื่อเขาเกิดความพึงพอใจในงานแล้วเขาก็อยากจะทำงานต่อไปเกิดแรงจูงใจที่จะทำงานนอกเหนือไปจากนั้นองค์การอาจจะส่งเสริมพลังผลักดันจากภายนอกนี้โดยการจัดให้บุคลากรเข้าไปอบรมในหลักสูตรต่างๆด้วยทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความสนใจจากองค์การนะคะก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานเมื่อเกิดแรงจูงใจก็จะมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การได้ด้วยนะคะต่อไปเราสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์การโดยใช้พลังผลักดันจากภายในพลังผลักดันจากภายในหมายถึงสิ่งที่มาจากภายในมาจากตัวบุคคลเองพลังผลักดันจากภายในจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เช่นทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำงานได้สำเร็จอะนะคะอันนี้จะเป็นการใช้ประโยชน์จาก Need of Achievement ของเดวิดแมคเคเลนนั่นเองทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำงานได้ให้เขาเข้ามามีส่วนกำหนดเป้าหมายของงานนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสามารถมีอิสระในการทำงานจัดระเบียบงานของตัวเองได้คิดเองได้ตัดสินใจเองได้แล้วก็ช่วยสนับสนุนเพื่อให้งานของเขาประสบความสำเร็จก็เป็นการตอบสนอง need of achievement ของเขาเมื่อ need of achievement ได้รับการตอบสนองเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานนอกเหนือไปจากนั้นยังทำได้โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็ทำได้โดยการที่เราช่วยส่งเสริมนะคะให้เกิดสุขภาวะที่ดีในองค์การสร้างบรรยากาศทำให้เขามีความรู้สึกพึงพอใจที่เรียกว่า healthy work environmentทำงานอย่างมีบรรยากาศรอบข้างที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะคะเขาก็จะเกิดแรงจูงใจเกิดความพึงพอใจในการทำงานนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะทำได้โดยการที่เราดูแลสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาเกิดแรงจูงใจจากภายในได้ด้วยนะคะทำให้เขามีความรู้สึกเป็นสุขทำให้เขาเกิดความรู้สึกมุ่งมั่นนะคะในการทำงานส่งเสริมให้เขาได้รับการตอบสนองในด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้ด้วยนะคะทำให้เขารู้สึกทำงานอย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้แรงหรือใช้พลังผลักดันจากภายในเพื่อให้เขาเกิดแรงจูงใจทั้งหมดนี้ก็ทำได้นะคะไม่ยากเลยแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือความต้องการของบุคลากรนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและความต้องการของบุคลากรแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งสนองความต้องการของคนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถสนองความต้องการของอีกคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นนะคะ

องค์การก็จะต้องระวังในเรื่องนี้นะคะว่าสนองความต้องการของใครอย่างไรต้องมีการศึกษาต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยและทั้งหมดนี้นักศึกษาก็เป็นเรื่องราวของหน่วยที่7นะคะการจูงใจและความผูกพันกับองค์การนะคะครูก็ได้แต่สรุปให้นะคะนักศึกษาต้องไปอ่านเนื้อหาเอาเองในรายละเอียดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะในการเรียนการสอบเท่านั้นก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนชุดวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: ทะเลมอสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชุดวิชากฎหมายวิธีสมัญญัติ1นะครับในหน่วยที่7นะครับเป็นเรื่องของคำพิพากษาและคำสั่งซึ่งในหน่วยที่7นี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็น3ตอนนะครับโดยในตอนที่1นี้นะครับจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าศาลจะทำอะไรก็ได้ก็จะมีหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับกำหนดไว้ว่าในการทำคำพิพากษาหรือในการทำคำสั่งเนี่ยศาลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหรือว่ามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขประการใดบ้างนะครับซึ่งเนื้อหาหลักๆนะครับมาตราแรกเลยนะครับที่นักศึกษาจะต้องดูก็คือมาตรา140ครับซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ดำเนินตามข้อบังคับต่อไปนี้ข้อที่1นะครับศาลจะต้องประกอบครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเขตอำนาจศาล

อำนาจผู้พิพากษา2ครับภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรา13นะครับถ้าจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยจะต้องทำโดยผู้พิพากษาหลายคนคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากแล้วก็ถ้าท่านผู้พิพากษามีความเห็นแย้งนะครับก็สามารถเขียนความเห็นแย้งของตัวเองได้แต่อันนี้มันมีต่อนะครับอันนี้เราย่อมานะโดยสรุปเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับจริงๆในอนุ2นี้มีข้อความต่อด้วยและในส่วนที่3นะครับเขาบอกว่าการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผยนะครับตามเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่ายจากบทบัญญัติในมาตรา140ที่เราเห็นนี่นะครับ3อย่างเนี่ยเราเนี่ยสามารถแบ่งหรือว่าสรุปหลักการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอย่างย่อๆโดยทั่วๆไปได้อยู่5ประการประการที่1นะครับเป็นเรื่องของเขตอำนาจศาลและอำนาจของผู้พิพากษาในเรื่องของเขตอำนาจศาลเนี่ยศาลท่านก็จะต้องดูว่าคดีที่ยื่นมานะครับว่าอยู่ในเขตอำนาจที่ท่านจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ส่วนอำนาจผู้พิพากษาเนี่ยก็จะต้องดูว่าองค์คณะผู้พิพากษาเนี่ยมีอำนาจในการจะดำเนินการได้หรือไม่ในการจะดูเขตอำนาจหรืออำนาจของผู้พิพากษาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้กฎหมายหลายตัวเลยในการดูนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพระธรรมนูญศาลหรือว่าพรบจัดตั้งศาลทั้งหมดเลยต้องมาดูว่าไอ้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยให้อำนาจศาลให้อำนาจเขตอำนาจศาลไว้ว่าอย่างไรนะครับในส่วนที่2นะครับในการชี้ขาดตัดสินคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษาถ้าเป็นองค์คณะคนเดียวไม่มีปัญหาละครับแต่ว่าถ้าเป็นองค์คณะหลายคนนะครับตามมาตรา140อนุ2ก็ได้บอกแล้วว่าให้ยึดตามเสียงข้างมากนะครับอย่างไรก็ดีกฎหมายก็ได้มีการกำหนดไว้นะครับว่าถ้าเป็นศาลชั้นต้นอย่างน้อยต้องมีองค์คณะ2ท่านหรือว่า2คนแล้วก็ในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกานะครับก็จะต้องมีองค์คณะเนี่ยอย่างน้อยนะครับ3คนแต่อย่างไรก็ดีในการจ่ายสำนวนในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะจ่ายสำนวนให้กับองค์คณะผู้พิพากษามากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดก็ได้เช่นกฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่3คนจ่ายสำนวนจริงๆอาจจะจ่าย5คนก็ได้แบบนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการรีเช็คการคำพิพากษาก็น่าจะถูกต้องตามเสียงข้างมากมากกว่านะครับ3ครับการชี้ขาดตัดสินคดีโดยที่ประชุมใหญ่นะครับอันนี้มันจะมีได้เฉพาะในศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในศาลชั้นต้นนะครับ4คือการทำความเห็นแย้งหลักของข้อที่4นี้ก็คือว่าผู้พิพากษาฝ่ายที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยสามารถที่จะทำความเห็นแย้งได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับมีข้อยกเว้นด้วยการทำความเห็นแย้งนะครับจะทำไม่ได้นะครับในการตัดสินชี้ขาดโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับห้ามทำความเห็นแย้งนะครับในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งถ้าเรามาดูจริงๆนะครับในมาตรา140อนุ3นะจะพูดถึงการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผยตามเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้คืออะไรหมายถึงหากศาลนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งในวันใดนะครับก็ต้องแจ้งให้กับคู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบถ้าคู่ความไม่ทราบแล้วก็ดำเนินการอ่านคำพิพากษาหรืออ่านคำสั่งไปเนี่ยนะครับกรณีนี้ถือว่าเป็นการอ่านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนอกจากนั้นนะครับวรรค2ยังบอกว่าถ้าคู่ความไม่มาศาลก็จะงดการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ได้ในกรณีเช่นนี้นะครับให้ศาลจดแจ้งไว้ในรายงานและให้ถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้อ่านตามกฎหมายแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการอ่านคำพิพากษาเรามาดูฎีกาที่เกี่ยวข้องสักเล็กน้อยนะครับคำพิพากษาฎีกาที่22/25/27กรณีนี้เขาบอกว่า
การที่ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดให้โจทก์ฟังไปฝ่ายเดียวโดยส่งหมายให้จำเลยไม่ได้จำเลยจึงไม่ทราบนัดและไม่มาศาลนั้นเห็นได้ว่าจำเลยไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่มาศาลเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้

อหาทำให้การอ่านคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายได้นั่นแหละครับคือวิธีการอ่านคำพิพากษานะครับคู่ความทุกฝ่ายจะต้องทราบด้วยนะว่ากำหนดนัดหรือว่าเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้เนี่ยคือเวลาเมื่อไหร่นะครับสำหรับรายการในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอยู่ที่มาตรา141นะครับในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันก็จะปรากฏรายการต่างๆนะครับ5รายการอันแรกเลยคือชื่อศาลที่พิพากษาคดีนั้นนะครับชื่อศาลอันนี้ก็อยู่ในแบบฟอร์มของศาลอยู่แล้วอยู่ในหน้าแรกนะครับถ้านักศึกษาท่านใดไม่เคยเห็นเลยนักศึกษาลองเซิร์ช Google ก็ได้อันนี้มีอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือชื่อคู่ความทุกฝ่ายผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนถ้าหากมีนะครับก็เป็นชื่อคู่ความแหละว่าโจทก์คือใครจำเลยคือใครนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดอยู่หน้าแรกอยู่แล้วนอกจากนั้นยังประกอบด้วยวันเดือนปีที่ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งด้วยนะครับรายการที่3คือรายการแห่งคดีรายการแห่งคดีคืออะไรคือการระบุถึงคำฟ้องโดยย่อคำให้การโดยย่อในคดีคู่ความขัดนัดหรือไม่และทางพิจารณานำสืบได้ว่าอย่างไรเป็นการสรุปโดยย่อให้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันที่4คือเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยทั้งปวงเบอร์4เนี่ยคือหัวใจหลักเลยคือตัวสำคัญเลยนะครับเป็นหัวใจของคำพิพากษาหรือคำสั่งเลยเพราะว่าศาลจะต้องระบุถึงเหตุผลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เหตุผลในการปรับตัวบทเข้ากับข้อเท็จจริงหากศาลตอบไม่ตรงกับประเด็นในข้อเท็จจริงประเด็นที่ร้องขอมาก็จะถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและส่วนสุดท้ายคือคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดีตลอดทั้งค่าหรือชาธรรมเนียมในคำพิพากษานะครับจะต้องมีการวินิจฉัยประเด็นนะครับว่าศาลเนี่ยเห็นด้วยตามที่คู่ความได้ขอมาหรือไม่ต้องทำการวินิจฉัยนะครับรวมถึงค่าหรือชาธรรมเนียมด้วยก็จะต้องมีการชี้แจงไปว่าค่าหรือชาธรรมเนียมเนี่ยให้ใครเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับโอเคตัวอย่างคำพิพากษาฎีกานะครับ 548/2516 ในกรณีนี้นะครับคำพิพากษาเนี่ยบอกว่าพิพากษาโดยไม่ได้วินิจฉัยเด็ดขาดนะครับลงไปว่าขณะที่ผู้ตายถึงแก่กรรมมีจำนวนสมาชิกกลุ่มที่2เหลืออยู่เท่าใดทั้งที่เป็นประเด็นที่ต่อสู้ไว้แล้วจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา141อนุ5อันนี้ก็เป็นบทสรุปย่อๆสั้นๆ นะครับในตอนที่1นะครับสำหรับตอนนี้เวลามีเท่านี้ครับติดต่อในตอน2ต่อได้ครับผมซึ่งในช่วงนี้นะครับอยู่ในตอนที่2แล้วเป็นเรื่องของศาลต้องชี้ขาดทุกประเด็นและไม่เกินคำฟ้องหรือคำร้องขอนะครับในส่วนนี้นะครับก็อย่างที่ตอนที่1เนี่ยในการทำคำพิพากษาเราก็บอกไปแล้วว่าศาลจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างดูเขตอำนาจดูองค์คณะนอกจากนั้นในการที่ศาลจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยศาลจะต้องมีการชี้ขาดทุกประเด็นและไม่เกินคำฟ้องหรือคำร้องขอด้วยโดยเนื้อหารายละเอียดเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเลยนะครับอยู่ที่มาตรา142นะครับ142เนี่ยบัญญัติไว้แบบนี้ครับบอกว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อศาลจะต้องชี้ขาดตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อนะครับแต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งสิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในฟ้องตรงนี้มีข้อยกเว้นนะครับเราเอาในเบื้องต้นก่อนนะในเบื้องต้นนักศึกษาจะเห็นนะครับมี2สีเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันมี2ประเด็นซ่อนอยู่ในมาตรา142เรามาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องที่ศาลจะต้อง
วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาในคำ

้องหรือคำร้องขอทุกข้อข้อที่สองคือศาลห้ามศาลเนี่ยพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำขอมาขอมาเท่าไหร่ให้เท่านั้นโดยหลักการเรามาดูอันแรกก่อนครับศาลต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาข้อหาตรงนี้เนี่ยก็คือสภาพแห่งข้อหาตามประเด็นแห่งคดีนะครับแล้วก็เป็นประเด็นข้อพิพาทที่ปรากฏในคำฟ้องหรือคำร้องขอในการดำเนินคดีแพ่งนะครับจากที่นักศึกษาได้ศึกษามาเนอะก็จะต้องมีคดีแพ่งเนี่ยมันจะมีการชี้สองสถานคดีแพ่งบางคดีไม่มีการชี้สองสถานถ้าเป็นคดีแพ่งที่มีการชี้สองสถานนะครับศาลจะต้องวินิจฉัยตามประเด็นที่ได้มีการชี้สองสถานมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่มีการชี้สองสถานเนี่ยศาลก็วินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาททุกข้อนะครับตามประเด็นที่ปรากฏในคำคู่ความตรงนี้ต่างกันนิดนึงนะครับในกรณีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยกรณีที่มีการชี้สองสถานกับไม่ได้ชี้สองสถานมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดวินิจฉัยไม่ครบทุกข้อล่ะผลจะเป็นยังไงถ้าศาลวินิจฉัยไม่ครบทุกข้อนะครับผลของมันก็คือถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกฎหมายกำหนดแล้วว่าศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดทุกข้อหาถ้าไม่ครบถ้วนก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบแล้วจะทำอย่างไรต่อครับก็ถ้าเป็นคำพิพากษาของศาลล่างนะครับศาลสูงก็อาจจะยกย้อนและคืนสำนวนไปให้ศาลล่างเนี่ยแก้ไขหรือว่ามีคำสั่งใหม่ได้แต่ถ้าเป็นศาลสูงวินิจฉัยชี้ขาดหรือศาลสูงอาจจะวินิจฉัยชี้ขาดเสียเองเลยก็ได้นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา243อนุ1ประกอบกับมาตรา252นะครับซึ่งศาลสูงสามารถทำได้ในส่วนของห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำขออันนี้นี่ชัดเจนครับว่าถ้าเกิดขอมาเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็มที่เท่านั้นในการที่ศาลพิพากษาเนี่ยนอกเกินกว่าคำฟ้องนะครับเราอาจจะเรียกว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่นอกประเด็นนะครับในทางกฎหมายหรือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเรามาดูคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับคำพิพากษาฎีกาที่2596/2544เนี่ยเขาบอกว่าศาลชั้นต้นเนี่ยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์แล้วก็ขอให้ย่อมเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์5531ได้คดีนี้มีประเด็นว่าโจทก์ยกที่ดินให้จำเลยเนื้อที่เท่าใดซึ่งศาลชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยอันเป็นการไม่ได้ตัดสินตามข้อหาทุกข้อหาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา142วรรค1ศาลอุทธรณ์มีอำนาจที่จะยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปให้พิพากษาใหม่ได้ตามมาตรา243อนุ1แค่นั้นเองก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับว่าถ้าพิจารณาหรือว่าพิพากษามาเนี่ยไม่ครบทุกข้อหามันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับศาลก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนที่2นะครับคำพิพากษาที่2 532/2509เป็นเรื่องที่ว่าฟ้องว่าหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกันตามหนังสือสัญญาเช่าศาลกรรมอื่นนะครับซึ่งโจทก์มีได้ฟ้องมาวินิจฉัยว่าเป็นหุ้นส่วนกันมิได้เพราะเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องแบบนี้ไม่สามารถทำได้ฎีกาต่อมาครับ 1856/28 นะครับอันนี้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ประเด็นเดียวว่าหนังสือที่โจทนำมาฟ้องเป็นสัญญาปลอมหรือไม่แต่ตอนวินิจฉัยบอกวินิจฉัยว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่หนี้ตามสัญญากู้ไม่สมบูรณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาททำไม่ได้นะครับโอเคอย่างที่บอกไปนะครับว่ามาตรา142เนี่ยห้ามศาลข้อที่1ศาลจะต้องชี้ขาดตัดสินทุกข้อหาข้อที่2คือห้ามพิพากษาหรือทำคำสั่งเนี่ยเกินไปกว่าหรือนอกไปจากที่ปรากฏในคำฟ้องนะครับฎีกานี้น่าสนใจ
เขาบอกว่าโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเนี่ยชำระดอกเบี้ยสังเกตดีๆนะชำระดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนับแต่วันผิดสัญญาจนไปถึงวันก่อนฟ้องแต่แล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอถ้าสังเกตดีๆนะครับระยะเวลาชำระหนี้เนี่ยแตกต่างกันในส่วนของดอกเบี้ยนะช่วงเวลานับนับแต่วันที่ผิดสัญญาจนไปถึงวันก่อนฟ้องกับนับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาจนไปกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์มันมีช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าที่โจทก์ขอไว้เพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอนะครับคำพิพากษาต่อมานะครับบอกว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยเนี่ยชำระค่าธรรมเนียมปีละ 65,000 บาทแต่โจทก์ไม่ได้ขอไม่มีคำขอให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมรายปีนะครับการที่ศาลไปกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีเนี่ยจึงเป็นการพิพากษาเกินกว่าคำขอขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142อันนี้เป็นเรื่องที่โจทก์4คนฟ้องขอให้จำเลยเนี่ยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทนะครับให้โจทก์ทั้ง4คนคนละ80ตารางวาแต่ศาลชั้นต้นเนี่ยไปพิพากษาให้โจทก์ที่1ได้ที่ดินจำนวน2งานตามที่โจทก์ได้ปลูกสร้างบ้านเอาไว้แล้วก็ยกฟ้องโจทก์อื่นๆจึงเป็นคำพิพากษาที่เกินคำขอเพราะว่าเขาขอมา4คนคนละ80แต่ไปพิพากษาให้คนที่1เนี่ยได้ถึง2งานเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เกินคำขอไม่ชอบตามมาตรา142อย่างไรก็ดีนะครับ142อยากให้นักศึกษาเนี่ยดูข้อยกเว้นที่ศาลอาจพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำฟ้องหรือคำร้องขอได้นะครับ142มีข้อยกเว้นนิดนึงนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองพิจารณาดูนิดนึงแล้วกันอนุ1นะครับเป็นในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะครับศาลบอกว่าถ้าคดีโดยปกติแล้วเนี่ยในการฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับคือคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกเอากรรมสิทธิ์ในอสังหากลับคืนมาเป็นของโจทก์นะครับในคดีแบบนี้เนี่ยโดยปกติจะมีคำขอท้ายฟ้องอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้มีคำขอท้ายฟ้องแล้วโจทก์ชนะคดีได้กรรมสิทธิ์ไปแต่ตัวจำเลยยังอยู่ในที่ดินเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าโจทก์จะไปขับไล่ไปดึงจำเลยออกจากที่ดินดึงออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายก็ต้องไปฟ้องร้องใหม่เสียเวลา142อนุ1นะครับก็เลยให้ดุลพินิจต่อศาลนะครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ว่าถ้าโจทก์ชนะคดีและศาลเห็นสมควรนะครับจะมีคำสั่งขับไล่จำเลยออกจากที่ดินตรงหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้แล้วก็การขับไล่เนี่ยให้รวมตลอดถึงญาติทั้งหลายบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยนะครับก็สามารถออกไปได้หมดเลยซึ่ง142อนุ1เนี่ยมันรวมถึงไอ้คนที่ร้องสอดเข้ามาด้วยใช้สิทธิ์แบบบุคคลใหม่เลยนะผู้ฟ้องตามมาตรา57อนุ1แบบนี้เนี่ยก็สามารถถูกขับไล่ออกจากที่ดินไปได้นะครับตัวอย่างคำพิพากษานะครับเช่นคำพิพากษาฎีกาที่12639/53นะครับคดีฟังได้ว่าที่ดินเป็นของที่พิพาทเนี่ยเป็นของโจทก์ศาลก็มีอำนาจพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินอีกตามมาตรา142อนุ1โอเคครับสำหรับในตอนที่2นะครับก็มีเนื้อหาสาระโดยประมาณเท่านี้นะครับต
ตอนนี้เราอยู่กันในหน่วยที่7นะเป็นเรื่องของคำสั่งคำพิพากษาและคำสั่งนะครับในตอนที่3นี้นะครับจะเป็น

เรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับหรือข้อผิดพลาดผิดหลงเล็กน้อยแน่นอนครับในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับพิพากษาเนาะก็จะมี human error เนี่ยแหละเป็นไปได้ปกติในหนังสือเราบอกว่าสี่อะไรนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พิพากษาก็สามารถที่จะผิดพลาดได้ครับถ้าผิดพลาดหรือว่าผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้กฎหมายกำหนดไว้แบบนั้นซึ่งในการแก้ไขความผิดพลาดหรือความผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยขอให้นักศึกษานะครับเปิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา143ดูนะครับว่า143กำหนดไว้ว่ายังไงบ้างขออนุญาตหยิบมาเฉพาะประเด็นละกันนะครับเขาบอกว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยเมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคำสั่งเมื่อศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นเห็นสมควรนะครับหรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเช่นว่านั้นให้ถูกต้องได้แต่ถ้ามีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านนะครับก็ย่อมอยู่ที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีในวรรคที่2บอกว่าการทำคำสั่งเพิ่มเติมตามมาตรานี้จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมแน่นอน143นะครับเป็นเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดผิดหลงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกลับคำพิพากษานะกลับคำพิพากษาไม่ได้และในวรรคที่3นะครับเมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่านั้นแล้วห้ามไม่ให้คัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมเว้นแต่จะได้คัดคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาตัวคำพิพากษาที่มันมีความผิดหลงไปใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ในสรุปของมาตรา143เนี่ยหลักใหญ่ๆที่นักศึกษาควรจะต้องรู้อันแรกเลยครับว่าผู้มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งใครบ้างที่มีสิทธิ์แน่นอนครับคนแรกเลยคือคู่ความในคดีมีสิทธิ์ร้องขอได้นะครับให้ศาลเนี่ยแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนอกจากนั้นเนี่ยศาลเองนะครับถ้าศาลเห็นศาลก็มีอำนาจแก้ไขได้นะครับแต่ว่าต้องทำโดยความรู้เห็นของคู่ความในคดีนั้นนะครับสามารถที่จะทำได้สองส่วนนะครับคือคู่ความในคดีถ้าไม่ใช่คู่ความทำไม่ได้นะแล้วก็ตัวศาลเองอันที่2คือการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยจะต้องเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าพูดง่ายๆคือจะต้องไม่กระทบเนื้อหาสาระของคดีนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับในการวิธีการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยในการแก้ไขเนี่ยศาลจะทำคำสั่งฉบับใหม่ขึ้นมานะครับสั่งให้แก้ไขฉบับเดิมที่ถูกต้องแล้วแนบติดไปกับตัวคำพิพากษาฉบับเดิมนะครับในกรณีที่การมีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกานะครับศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยได้นะครับในคำพิพากษาของศาลสูงเลยนะครับตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้องนิดนึงนะครับคำถามในตอนนี้เนี่ยถามว่าโจทฟ้องว่าที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นของโจทจำเลยบุกรุกที่ดินของโจทโดยไม่มีสิทธิ์มี2ตัวละครแล้วนะครับมีโจทแล้วก็มีจำเลยแล้วขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทจำเลยต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโจทไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งด้วยเข้ามาในคำให้การขอให้ศาลพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยระหว่างพิจารณาอยู่มีคนร้องสอดบุคคลที่3เนี่ยร้องสอดเข้ามาครับได้ยื่นคำร้องสอดมาบอกว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องสอดอ้าวทุกคนอ้างหมดเลยว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินนี้ขอให้ยกฟ้องโจทย์และฟ้องแย้งจำเลยให้ยกทั้ง2อันเลยกับพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นของผู้ร้องสอดศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษานะครับว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยให้ขับไล่โจทย์แล้วก็ผู้ร้องสอดออกจากที่ดินพิพาทคำถามบอกว่าให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่ฟ้องขับไล่ผู้ร้องสอดเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับนักศึกษาลองดูนะครับในส่วนนี้นะครับตอบได้นะครับว่าใช้142อนุ1มาตอบในคดีฟ้องเกี่ยวกับสังหา

นะครับฟ้องขับไล่ได้แล้วก็ผู้ร้องสอดเนี่ยเข้ามาตาม57อนุ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาขับไล่ผู้ร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง142อนุ1จึงไม่เกินไปกว่าคำขอนะครับคำพิพากษาศาลของต้นจึงชอบด้วยกฎหมายนะครับเทียบเคียงกับในฎีกาที่7091/2542ครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระในเบื้องต้นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับนักศึกษาขอให้ไปศึกษาเอกสารตำราต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโมดูลที่2ค่ะเราเข้าสู่เนื้อหาของส่วนที่เรียกว่าส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือเรียกอีกชื่อนึงค่ะกลยุทธ์การตลาดค่ะนะคะณตรงนี้จะเป็นตรงที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการที่นำเสนอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนผสมการตลาดให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะยังจำได้ไหมคะโมดูลแรกเราคุยกันตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาจนถึงเรื่องของการทำการตลาดเป้าหมายค่ะดังนั้นเราจะทำเรื่องกว้างๆจนถึงเรื่องแคบๆจนได้แล้วนะคะว่าเราได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือใครและเราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เรายังไงค่ะพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะคะเรามีกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนละว่าเราจะเป็นอะไรในใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะดังนั้นตอนนี้เราจะมาวางส่วนผสมทีละส่วนเลยค่ะเริ่มจากส่วนแรกก่อนค่ะผลิตภัณฑ์

และราคาค่ะหลายคนบางทีก็เปรียบอุปมาอุปไมยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเปรียบเหมือนหัวใจของการตลาดทีเดียวเพราะถ้าเราไม่มีผลิตภัณฑ์เราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะนำเสนออะไรใช่ไหมคะดังนั้นผลิตภัณฑ์บางคนก็บอกว่าเป็นแกนกลางของการตลาดค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องจับต้องได้ถูกไหมคะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างก็จับต้องไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างค่ะนะคะถ้าคุณเป็นร้านขายอาหารอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณอาจจะมองว่าอาหารจับต้องได้แต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราทำคือเรื่องของการปรุงอาหารถูกไหมคะแล้วเอามาเสิร์ฟค่ะนะคะนั่นก็คือการบริการอย่างหนึ่งค่ะหรือเราทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายค่ะนะเรียนจบด้านนิติศาสตร์มาเป็นทนายความนะคะช่วยลูกความให้พ้นจากข้อกล่าวหาต่างๆนะคะเราก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายค่ะสิ่งที่เราให้คือความเชี่ยวชาญของเรากับเวลาที่เราให้ค่ะซึ่งพวกนี้จับต้องไม่ได้แต่แน่นอนค่ะถ้าคุณเป็นโรงงานผลิตหมอนผลิตสบู่ผลิตแชมพูพวกนี้จับต้องได้ค่ะเพราะนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่วางสู่ท้องตลาดค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะเป็นพวกสินค้าที่จับต้องได้บริการที่อาจจับต้องไม่ได้แล้วเป็นบุคคลก็ได้นะคะเราก็จะเห็นเยอะแยะค่ะอย่างพวกดารานักร้องพวกนี้ค่ะก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของค่ายเพลงค่ะเพราะมีคนให้ค่าให้ราคากับเขาค่ะนะคะรู้สึกชื่นชอบติดตามซื้อของซื้ออัลบั้มเขานะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งค่ะนะคะเพิ่งเร็วๆนี้นะคะมีนักศึกษาของอาจารย์เองค่ะทำวิจัยเรื่องวง BNK48 อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ศิลปินสร้างตัวเองมาเป็นศิลปินค่ะจากผู้หญิงธรรมดาธรรมดาค่ะนะคะแล้วก็สร้างตัวเองมาเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชอบนะคะมีคนมาโอชิมาเป็นโอตะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะสามารถสร้างความนิยมจนมีคนซื้อกระทั่งบัตรจับมือนะหรือไปรอที่ตู้ปลานะไปรอจับมือนะคะหรือไปดูคอนเสิร์ตนะคะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายนะคะเราพูดกันถึงตั้งแต่เรื่องของสินค้าบริการนะคะบุคคลนะจับต้องได้จับต้องไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเราแยกเป็นประเภทใหญ่ๆก็คือสินค้ากับบริการนั่นแหละค่ะนะคือถ้าตัวผลิตภัณฑ์เองมันจับต้องได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยเมาส์อันนี้นะมันจับต้องได้นะอาจารย์ขายอันนี้ปุ๊บอันนี้เขาเรียกว่าสินค้าค่ะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ถ้ามันจับต้องไม่ได้อย่างเช่นการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะการให้คำปรึกษาหรือการเป็นศิลปินแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่ให้คือความบันเทิงความรู้นะคะให้ความเชี่ยวชาญจับต้องไม่ได้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นบริการค่ะนะคะดังนั้นเรามีทั้งสินค้าและบริการเป็นประเภทใหญ่ๆค่ะถามว่าอันไหนเยอะกว่ากันค่ะต้องบอกว่าในประเทศไทยนะคะธุรกิจในประเทศไทยบริการเยอะกว่าค่ะประมาณสัก 60-70% เป็นบริการค่ะและในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะมีผลิตภัณฑ์เป็นการบริการด้วยค่ะถ้าเราไปดูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายุโรปนะคะหรือกระทั่งญี่ปุ่นนะคะก็หันมาจับเรื่องการบริการมากขึ้นค่ะนะคะแต่ขณะที่บางประเทศอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยค่ะมันมีความได้เปรียบเรื่องการผลิตค่ะดังนั้นเขาก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่เน้นสินค้าเป็นหลักค่ะนะคะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่บริบทเลยค่ะว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าหรือบริการค่ะนะคะจริงๆในหน่วยนี้ยังพูดถึงเรื่องราคาด้วยนะคะก็คือการประเมินคุณค่าของสินค้าและบริการออกมาเป็นตัวเงินนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราพูดกันต่อไปค่ะนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์นะคะถ้าแปลเป็นตัว P นะคะเราได้คุยกันไปแล้วก็คือ P products ค่ะนะคะหรือถ้าแปลเป็นตัว C ในมุมมองของลูกค้านะก็คือ customer need and want ค่ะนะคะแต่ตัวอาจารย์เองชอบคือใช้คำว่า customer value ค่ะคือเขาให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งนั้นก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะนะคะถ้าไม่มีใครให้คุณค่าเลยก็ไม่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะต่อให้เป็นของจับต้องได้ก็ตามนะคะดังนั้นความหมายของผลิตภัณฑ์ก็คือสิ่งที่ธุรกิจนำเสนอให้แก่ลูกค้าแล้วตอบสนองกับความต้องการความจำเป็นของลูกค้าด้วยค่ะนะคะดังนั้นลูกค้าก็จะให้คุณค่ากับสิ่งนั้นเมื่อกี้เราแยกให้ดูแล้วนะคะว่าแบ่งใหญ่ๆเป็นสินค้าหรือ goods บริการหรือ service ค่ะนอกจากนี้นะคะบางทีก็แบ่งตามความคงทนได้อีกนะคะในแง่ของ goods นะคะหรือสินค้านะคะบางทีก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าที่มีความคงทนสูงค่ะ
durable goods นะคะหรือสินค้าที่มันไม่คงทนค่ะใช้แล้วหมดไปนะคะ non durable goods ค่ะลองยกตัวอย่างกันได้ไหมคะว่า durable goods มีอะไรบ้างค่ะสินค้าที่คงทนพอจะนึกออกไหมคะแบบบ้านเราเนี้ยค่ะคงทนไหมคะซื้อมาครั้งหนึ่งอยู่ได้กี่ปีคะนะบ้านที่อาจารย์อยู่ได้30 40ปีเลยนะดังนั้นนี่ durable ไหมคะdurable แน่นอนค่ะเครื่องจักรอย่างเงี้ยค่ะคอมพิวเตอร์เราใช้กันกี่ปีคะนะคะที่มสทให้ใช้กันคนละ5ปีค่ะ durable ไหมคะแบบนี้นะคะโต๊ะวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ durable ไหมคะลองดูนะคะกล้องทีวีนะคะยิ่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่นะคะค่อนข้างทนทานมากๆเลยค่ะจนบางคนแบบพูดแบบเป็นเชิงหยอกเล่นเลยนะคะว่าความทนทานของมันเนี่ยเป็นภัยทำร้ายตัวเองนะเพราะทำให้กว่าลูกค้าจะซื้อใหม่เนี่ยใช้เวลานานค่ะนะคะเตารีดที่บ้านอาจารย์เนี่ยโอ้โห 5-6 ปียังไม่เสียเลยค่ะเพราะมันทนทานจริงๆค่ะนี่คือตัวอย่างของ durable goods ค่ะนอกจากนี้มันมีแบบไม่ทนทานค่ะแบบไม่ทนทานนึกออกไหมคะ non durable goods ค่ะมีอะไรบ้างหานึกง่ายๆค่ะขนมปังเนาะนะคะไปซื้อมาที่เซเว่นเนาะกะว่าจะแช่ตู้เย็นไว้กินหน่อยนะคะสิอาทิตย์เดียวเป็นไงคะหมดอายุแล้วค่ะนะคะ expire ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยทนทานไหมคะไม่ทนทานแน่นอนค่ะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะที่ไม่ทนนะคะนักศึกษาบอกนักศึกษาเองเนี่ยแหละค่ะเป็นคนไม่ค่อยทนทานนะคะนะคะลองคิดดูค่ะมีสินค้ารอบตัวอะไรเยอะแยะเลยค่ะที่ใช้แล้วหมดไปนะคะนะคะนักศึกษาบอกสมองเนี่ยใช้แล้วหมดไปไม่ใช่นะคะมีเยอะแยะถูกไหมคะแชมพูอย่างเงี้ยใช้แล้วหมดไปไหมคะสบู่อย่างเงี้ยค่ะใช้แล้วก็ต้องมีวันหมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่มีใครใช้สบู่ได้เป็นปีไหมคะไม่มีนะคะเดือน2เดือนก็หมดแล้วค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ทำรูปสบู่เหลวนะคะยิ่งใช้แล้วหมดไปใหญ่เลยนะคะยิ่งสิ้นเปลืองใหญ่เลยนะคะเขายิ่งชอบค่ะเพราะมีโอกาสได้มาซื้อใหม่ได้บ่อยๆค่ะนะคะดังนั้นพวกนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่คงทนค่ะ non durable goods ค่ะเพราะลูกค้ามีโอกาสซื้อใหม่ได้บ่อยๆค่ะแต่แน่นอนค่ะธุรกิจก็ไม่สามารถตั้งราคาแพงได้นะคะเพราะว่าต้องหมุนเวียนมาซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะนี่ก็คือการแบ่งสินค้าอีกแบบนึงนอกจากนี้มันมีการแบ่งแบบอื่นอีกนะคะการแบ่งแบบที่อย่างที่เราคุยกันไปแล้วโมดูลที่แล้วนะคะแบ่งตามผู้บริโภคค่ะเพราะเราบอกแล้วค่ะว่าเราสามารถมีตลาดที่มันเป็นผู้บริโภครายบุคคล individual customers หรือตลาดที่เป็นผู้บริโภคธุรกิจหรือสถาบันนะคะ organizational customers หรือ business customer ค่ะดังนั้นบางทีเราก็แบ่งผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ในครัวเรือนอุปโภคบริโภคนะคะกับผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ในธุรกิจนะคะหรือใช้ในตลาดสถาบันนะคะดังนั้นก็จะแบ่งได้เป็น consumer products กับ business products ค่ะเราก็แบ่งแบบนี้ได้อีกค่ะลองยกตัวอย่างกันเล่นๆไหมคะ consumer products เช่นอะไรคะเราก็ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะสบู่แชมพูนะคะพริกมะนาวพวกนี้เราใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วถูกไหมคะนะคะขนาดเดียวกันเนี่ย consumer product บางอันก็เป็น business product ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ซื้อไปเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะก็ยังต้องซื้อแชมพูสบู่พริกมะนาวอะไรเหมือนกันค่ะแต่ขณะเดียวกันมีสินค้าบางอย่างที่เป็น business product โดยเฉพาะก็มีนะคะอย่างเช่นนะคะสินค้าพวกเครื่องจักรนึกออกนะคะเครื่องจักรคงไม่มีใครเอาเครื่องจักรที่ไปผลิตนะคะเสื้อผ้าเป็นร้อยๆมาใช้ในครัวเรือนถูกไหมคะนะคะดังนั้นพวกเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะหรือนะคะการให้บริการบางอย่างนะคะบริการเช็ดนะคะเช็ดทำความสะอาดสำนักงานนะคะเช็ดกระจกตึกอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะระบุเลยค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยให้บริการเป็น business product แท้ๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าบ้านเรือนคงไม่ต้องอาศัยคนมานั่งเช็ดกระจกให้นะคะแม่บ้านอาจจะมีใช้บ้างเนาะแต่ว่ามันจะมีแม่บ้านที่มีเครื่องกลุ่มแม่บ้านที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อให้บริการสำนักงานโดยเฉพาะค่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็น business products ที่เป็น service โดยเฉพาะค่ะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกคะลองดูของรอบๆตัวเราค่ะนะคะถ้าบางคนเขาบอกว่าของบางอย่างอย่างเช่นสแกนนิ้วมือนะคะที่ใช้ล็อกประตูอย่างเงี้ยค่ะบ้านคงไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่สำนักงานใช้ก็จะเป็น business product โดยเฉพาะค่ะนะคะหรือบริการแบบที่เป็นอาหารกล่องแบบนี้ค่ะ catering อย่างเงี้ยค่ะบ้านเราคงไม่ซื้อสั่งอาหารกล่องมา100 กล่องมากินเองที่บ้านถูกไหมคะแต่ถ้าเป็น business
คอมพานีต่างๆนะคะก็จะมีสั่งกันมาบ้างอย่างเช่นจัดงานประชุมงานอบรมต่างๆนะคะก็สั่งอาหารกล่องมาเลี้ยงนะคะในช่วงระหว่างการอบรมแบบนี้ค่ะ

ก็ถือว่าเป็น business service อย่างหนึ่งค่ะนะคะนี่ก็คือการแบ่งอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าแบ่งตามกลุ่มลูกค้าค่ะหรือแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้ค่ะว่าใช้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนก็กลายเป็น consumer products ถ้าใช้เพื่อนะคะใช้ในกิจการใช้เพื่อการผลิตหรือใช้เพื่อการขายต่อก็เป็น business products ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะธุรกิจอันนึงนะคะอาจจะทำได้ทั้ง consumer product ทั้ง business product ก็ได้หรือจะเลือกทำเฉพาะฉันเป็น consumer product อย่างเดียวหรือฉันทำเพื่อ business product อย่างเดียวเลือกก็ได้ค่ะนะคะสามารถเป็นได้หลายแบบค่ะบางทีเราเลยมีศัพท์นะคะศัพท์ที่เรียกว่า B2C ค่ะก็คือเราเป็นธุรกิจที่ทำโดยตรงถึงลูกค้ารายบุคคลนะคะก็จะเรียกว่า B2C หรือ business to consumer ค่ะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น Unilever P&Gนะคะพวกนี้ก็จะทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนเลยค่ะเป็น B2C ขณะเดียวกัน B2B ค่ะก็คือเป็น Business to Business ค่ะก็คือฉันนี่แหละจะทำการบริการหรือขายสินค้าเพื่อองค์กรธุรกิจเป็นหลักค่ะนะคะพวกนี้กลุ่มนี้นะคะก็จะเรียกตัวเองว่า B2B Business to Business ค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นชอการช่างอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะก็จะบริการสร้างเฉพาะทางหลวงนะคะอันนี้บางทีก็เรียกว่า B2G ด้วยซ้ำค่ะ Business to Government นะคะสร้างทางหลวงสร้างสาธารณูปโภคนะคะการคมนาคมต่างๆนะคะให้กับองค์กรภาครัฐค่ะนะคะยังมีตัวอย่างอีกนักศึกษาลองช่วยๆกันยกตัวอย่างมานะคะเพื่อทำให้เข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่ะนะคะอย่างที่ย้ำกันค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยมีได้ทั้งสินค้าและบริการค่ะนะคะดังนั้นถ้าเรามาเป็นนักการตลาดแล้วเราต้องมาจัดการผลิตภัณฑ์ต้องจัดการในเรื่องอะไรบ้างเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญค่ะเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เราเป็นที่จดจำค่ะทำให้ลูกค้าจำได้เรียกได้นะคะรวมถึงเราจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะถ้าเราไม่มีชื่อเรียกเขาก็ไม่สามารถจำได้ถูกไหมคะขณะเดียวกันพอเรียกชื่อเป็นนั้นเล่านะคะก็เกิดความชอบความรักความผูกพันความรู้สึกร่วมค่ะดังนั้นชื่อเรียกเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเราจะใช้คำว่าตราผลิตภัณฑ์ค่ะหมายถึงชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจนำเสนอนั่นเองค่ะมีความเฉพาะเจาะจงนะคะของใครของมันค่ะลองยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นผงซักฟอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีตราผลิตภัณฑ์มากมายใช่ไหมคะมีหลายยี่ห้อค่ะถึงแม้ว่าเป็นผงซักฟอกซักเหมือนกันแต่ทุกอันก็มีชื่อเรียกของมันเองค่ะเพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าจดจำเวลาที่รู้สึกว่าเอ้ยใช้แล้วดีเราจะได้รู้ไงคะว่าจะไปเรียกหาต่อที่ร้านค้ายังไงนะคะดังนั้นผงซักฟอกมีตั้งแต่โอโม่บรีสใช่ไหมคะแฟบใช่ไหมคะโอเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่วางขายกันอยู่ในท้องตลาดเปานะคะพวกนี้เรียกว่าตราผลิตภัณฑ์ค่ะหรือภาษาอังกฤษคือ branding ค่ะนะคะนักการตลาดจะไม่พลาดในการทำสิ่งนี้ค่ะเพราะชื่อเป็นที่มาที่ทำให้ลูกค้าจดจำเลยค่ะนะคะไปชอบไปรักไปผูกพันมีอารมณ์ร่วมและใช้แล้วบอกต่อแนะนำต่อได้นะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้โดยละเอียดค่ะว่าเราจะจัดการแบรนดิ้งได้อย่างไรบ้างแต่อย่าลืมนะคะมันมีความสำคัญมากค่ะเพราะการทำตราผลิตภัณฑ์ขึ้นมามันจะถูกใช้ต่ออีกเป็นล้านล้านครั้งเลยค่ะจะถ้าตราผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะสามารถสร้างตราได้ดีลูกค้าจะจดจำนะคะแล้วก็รักกับมันมากๆเลยค่ะพวกเรามีตราผลิตภัณฑ์ที่พวกเรารักไหมคะลองนึกดูนะคะว่าตราผลิตภัณฑ์ไหนพุ่งขึ้นมาในหัวสมองเป็นชื่อแรกค่ะนะคะนั่นแหละค่ะเป็นตราผลิตภัณฑ์ที่เราผูกพันค่ะและเรารักค่ะและตราผลิตภัณฑ์ยังมีมูลค่าด้วยนะคะเราเรียกว่าแบรนด์แอสเซทค่ะมีมูลค่าขนาดที่ว่าบันทึกลงไปในตลาดในสินทรัพย์เวลาที่เราเข้าตลาดหุ้นได้เลยนะคะว่าตราผลิตภัณฑ์นี้มีมูลค่าเท่าไหร่ผู้บริหารโค้กค่ะเคยพูดว่ามูลค่าของตราผลิตภัณฑ์โค้กมีมูลค่าที่สูงกว่าค่าตัวผู้บริหารค่าตัวพนักงานทั้งหมดนะคะค่าสินทรัพย์เครื่องจักรตึกทั้งหลายของโค้กมารวมกันเสียอีกค่ะดังนั้นตราผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามีความสำคัญมากกับกิจการค่ะอย่าพลาดเรื่องการจัดการตราผลิตภัณฑ์นะคะมาลองดูตัวอย่างค่ะว่าธุรกิจมีตราผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะตราผลิต

พันธุ์ที่เห็นนี้นะคะคือตราผลิตภัณฑ์ของ Low Cost Airline ค่ะ Air Asia ค่ะจะเห็นไหมคะว่าตราผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีแค่ชื่ออย่างเดียวชื่อคือ Air Asia ที่เราเรียกถูกไหมคะนะคะมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นแอร์ไลน์ของเอเชียนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโลโก้ด้วยค่ะโลโก้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความจดจำเป็นเอกลักษณ์เฉพาะค่ะนะคะดังนั้นโลโก้อาจจะเป็นรูปก็ได้นะคะอย่างเช่นเป็นรูปออกมาเลยค่ะนะคะว่าเป็นรูปของ อย่างเราก็จะมีเบียร์ช้างเนี่ยก็เป็นรูปช้างอย่างเงี้ยค่ะมีรูปออกมาเลยก็ได้ค่ะนะคะหรือจะเอาชื่อมาทำฟอนต์ใหม่ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนในรูปนี้ค่ะ Air Asia ก็มาทำฟอนต์ใหม่ค่ะเป็นฟอนต์ที่แบบเป็นลักษณะคล้ายๆตัวเขียนนิดนึงนะคะนะคะแล้วก็มีตัว A ใหญ่นะคะตัวอื่นเป็นตัวนับตัวตามค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงสีสันด้วยค่ะมีสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของมันด้วยเป็นส่วนประกอบในโลโก้ด้วยค่ะนอกจากนี้จริงๆแล้วนะคะ Air Asia ยังมีสโลแกนด้วยนะคะ Everyone can fly ค่ะทุกคนสามารถบินกับ Air Asia ได้นะคะซึ่งสโลแกนเนี่ยจะส่งผลต่อความจำค่ะให้ความรู้สึกว่า Air Asia เนี่ยใครๆก็บินได้อะมันสามารถแบบไม่ต้องมีเงินถุงเงินถังบินได้ละบินได้บินง่ายบินประหยัดบินสะดวกนะคะสามารถจองด้วยตัวเองได้ค่ะนี่คือความรู้สึกของแบรนด์ที่สร้างขึ้นในใจผู้บริโภคค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแบรนด์แบรนด์หนึ่งค่ะนอกจากนี้ยังมีแบรนด์อีกมากมายที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะอย่างมาม่าค่ะนะกินกันไหมสิ้นเดือนต้องกินเนาะนะคะเป็นช่วงเป็นของกินคับขันยามยากนะเวลาสิ้นเดือนกับเวลาที่อ่านหนังสือดึกๆนะคะต้องกินมาม่าค่ะโลโก้ของมาม่าค่ะแน่นอนค่ะก็จะมีคำว่ามาม่าเนี่ยแหละค่ะเอามาเขียนเป็นภาษาไทยค่ะเป็นตัวเขียนเอ็นค่ะแล้วข้างในมาม่าจะมีลักษณะที่เป็นเส้นๆค่ะข้างในตัวมาม่านะมันจะเป็นเส้นๆซึ่งแสดงให้มีความรู้สึกถึงเส้นบะหมี่เนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเสียงมาม่าที่ออกค่ะมาม่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนเรียกแม่นึกออกไหมมันจะให้ความอบอุ่นนะคะกินมาม่ามันอบอุ่นนะทั้งที่แม่เราไม่อยากให้เรากินมาม่าหรอกนะคะแต่มันเป็นเสียงที่แบบมันเรียกง่ายมันคุ้นเคยค่ะก็เลยมาใช้เป็นชื่อแบรนด์มาม่านะคะชื่อนี้สตรองนะคะมีความเข้มแข็งแค่ไหนคิดเอาดูแล้วกันค่ะเวลาเรียกบะหมี่สำเร็จรูปนะเราก็เรียกแทนด้วยมาม่าเลยค่ะไม่มีใครมานั่งเรียกบะหมี่สำเร็จรูปละนะวันนี้อยากกินมาม่าก็เรียกแทนไปเลยค่ะเพราะชื่อมันคุ้นมันชินติดหูค่ะจึงไม่ต้องถามนะคะว่าแบรนด์มาม่ามีมูลค่าแบรนด์สักแค่ไหนนะคะเยอะมากๆค่ะนะคะเพราะว่าใช้เป็นชื่อที่แทนชื่อผลิตภัณฑ์เลยอะค่ะคนรักขนาดนั้นทีเดียวนะคะลองมาดูผลิตภัณฑ์อย่างอื่นบ้างนะคะอย่างเช่น The More มาตัวหมอม้าอีกเหมือนกัน The More ค่ะ The More นะคะใช้ชื่อนะคะมาเป็นโลโก้เหมือนกันชื่อแบรนด์ก็คือ The More แล้วก็เอาคำว่า The More มาเขียนเหมือนกันค่ะนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ The More ค่ะแล้วโลโก้ใช้ก็จะใช้ตัว M นะคะขึ้นมาค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีความเป็นสีแดงค่ะนะคะดังนั้น The More ก็จะมีโลโก้ของมันที่ชัดเจนแล้วทุกคนจำได้ค่ะนะคะเป็นโลโก้ที่ให้ความรู้สึกจดจำได้ค่ะตัว M คือ The More ค่ะนะคะยังมีโลโก้อะไรอีกเนาะที่เราใช้กันอยู่นะคะนักศึกษาลองมองไปรอบๆตัวสิคะว่าเจอโลโก้อะไรอยู่ในบ้านบ้างนะคะแล้วเขาออกแบบยังไงค่ะใช้รูปนะคะหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเมื่อกี้มีมาม่าแล้วต้องมีปากกระป๋องใช่ไหมคะปากกระป๋องแบรนด์ที่เรารู้จักมากที่สุดก็ปลายิ้มอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้รูปใช่ไหมคะมีปลายิ้มแล้วมีน้ำลายหกหนึ่งหยดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันน่าอร่อยนะคะตัวปลาก็เป็นสัญลักษณ์แทนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วชื่อแบรนด์ก็คือปลายิ้มค่ะนะคะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแบรนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของตาผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะดังนั้นความการจัดตั้งตาผลิตภัณฑ์สำคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการตั้งชื่อค่ะทุกอย่างมีความสำคัญหมดค่ะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะมันจะถูกเรียกอีกเป็นล้านล้านครั้งเลยค่ะแล้วมันก่อให้เกิดความรู้สึกค่ะลองคิดดูสิคะชื่อเรายังให้ความสำคัญเลยใช่ไหมคะบางคนถือโอกาสไปเปลี่ยนชื่อเลยนะคะเวลาที่รู้สึกไม่ดีเนี่ยฉันไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรหมดทั้งที่รู้ว่ามันยุ่งยากมากเลยเวลาเปลี่ยนชื่อแต่มันให้อิทธิพลต่อจิตใจเราค่ะ
พอเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะจากเดิมชื่อสมชายนึกออกไหมคะพอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรัชนานนท์ค่ะโอ้มันดูดีดูแบบมีคลาสขึ้นมาทันทีมันให้ขวัญให้กำลังใจเราว่าเรารู้สึกเป็นคุณชายขึ้นมาทันทีค่ะเห็นไหมคะชื่อมันส่งอิทธิพลต่อความรู้สึกนะคะทั้งคนที่เป็นเจ้าของชื่อแล้วก็ทั้งคนที่เป็นคนเรียกค่ะส่งผลต่อความรู้สึกแน่นอนค่ะนะคะมาดูการจัดการตราผลิตภัณฑ์เราพูดถึงเรื่องชื่อกันไปเยอะแยะแล้วนะคะแบรนด์เนมซีเลคชั่นนะคะเลือกชื่อให้เหมาะค่ะทั่วไปอาจารย์ให้กฎง่ายๆเลยค่ะเวลาเลือกชื่อนะคะให้เลือกชื่อที่มันเป็นชื่อที่ดูดีอ่ะชื่อที่มันแบบมันเหมาะกับผลิตภัณฑ์นะคะเหมือนตัวอย่างที่แล้วอ่ะปลายิ้มอ่ะมันอยู่กับปลากระป๋องอ่ะมันเหมาะกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วมันปลายิ้มด้วยใช่มั้ยคะไม่ใช่ปลาร้องไห้อ่ะมันเป็นชื่อที่ดีนะคะฟังแล้วมันดูดีนะคะแล้วฟังแล้วมันต้องจําง่ายค่ะทั่วไปอาจารย์จะบอกว่าเอา2พยางค์3พยางค์พอละเธออย่าเยอะนะคะพอเยอะแล้วมันจํายากนะคะตัวอย่างนะคะมันมีสบู่อันนึงจะชอบมากๆเลยนะมันหอมอ่ะแต่ชื่อมันเรียกยากกว่าฉันจะไปเรียกที่ร้านค้าได้เนี่ยโอ้โหหมดพลังเลยค่ะนะโชกูบุสึโมโนกาตาลิอย่างเงี้ยโอ้เรียกยากไหมโอ้โหกี่พยางนะ10พยางได้มั้งนะคะคือชื่อแบบนี้มันจะยาวไปกว่าคนจะจำได้มันใช้เวลาค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะเลือกให้มันสั้นๆเล็กๆนิดนึงนะคะซันซิลอย่างเงี้ยโดฟอย่างเงี้ยมันเรียกง่ายค่ะนะคะ2พยางค์3พยางค์พอแล้วอย่าเยอะนะคะเดี๋ยวจะจำยากมันจะต้องใช้พลังในการทำการตลาดสูงนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะชื่อมีลักษณะเด่นนะคะสามารถแสดงลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ได้ค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นเรามีแบรนด์เมือกหอยทากเป็นแบรนด์แรกอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาความที่เป็นเมือกหอยทากมาตั้งเป็นชื่อได้ค่ะเป็นสเนลไวท์สเนลเอกอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ถือว่าเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาตั้งเป็นชื่อค่ะเราก็จะพบกันบ่อยค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะสมูทอีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแบรนด์ของวิตามินอีแบบนี้ค่ะนะคะพวกนี้เอามาตั้งเป็นชื่อได้ค่ะนะคะทำให้เห็นว่าเอ้ยมันมีจุดเด่นมีลักษณะเด่นยังไงนะคะเมื่อก่อนมันมียาแก้ปวดตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าปวดหายค่ะนะคะจริงๆเขาตั้งใจจะตั้งชื่อว่าปวดหายเพื่อให้คนรู้ว่าเฮ้ยกินยาตัวนี้ไปหายปวดเลยนะแต่เนื่องจากมันผิดกฎอย.ไงคะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้เสียงมันคล้ายคลึงกับเดิมค่ะคือปวดหายอย่างเงี้ยค่ะหรือทันใจอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นทำใจแบบนี้ค่ะคุณเห็นไหมคะเขาแสดงพยายามแสดงคุณสมบัติลักษณะที่ดีตั้งแต่อยู่ในชื่อแบรนด์เลยค่ะเพราะเวลาเรียกก็พลอยรู้สึกไปด้วยไงคะว่าเฮ้ยกินแล้วมันต้องทำใจนะนะคะต้องหายทันใจนะนะคะจะได้หายปวดได้ไวๆค่ะนะคะนี่คือเรื่องของแบรนด์เนมซีเลคชั่นค่ะเลือกให้ดีค่ะเลือกให้เหมาะนะคะเพราะว่าจะถูกเรียกอีกเป็นล้านๆครั้งค่ะอย่างที่บอกนอกจากนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าลักษณะการใช้ตราค่ะว่าคุณจะใช้ตรายังไงจะเอารูปมาประกอบนะคะหรือจะเอาตัวหนังสือมาดัดแปลงฟอนต์นะคะจะมีตราบางคนก็จะใช้ตราแบบมีตราย่อยแล้วก็มีชื่อบริษัทนะคะอุปถัมภ์อยู่ค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชื่อสมาร์ทโฟนว่า Samsung Galaxy Samsung Galaxy Note Samsung J6 J7 J8 นะคะคือเอาชื่อบริษัทมาสนับสนุนแบรนด์ค่ะเพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็ทำได้ค่ะนะคะคุณก็สามารถตั้งแบรนด์แบบนี้ได้เป็นลักษณะการใช้แบรนด์แบบหนึ่งนะคะโดยที่เอาแบรนด์บริษัทมาประกอบด้วยหรือจะตั้งชื่อแบบเป็นใช้แบรนด์แบบเป็นแบรนด์เดี่ยวๆเลยอะค่ะเหมือนกลุ่มของ Unilever ของ P&G อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแบรนด์เยอะแยะมากมายเลยค่ะมีแบบโอ้ยโอโมโดฟแพนทีนอะไรโอเยอะแยะมากมายทำสินค้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็ตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ค่ะนะคะอาจจะใช้พลังการตลาดเยอะนิดนึงนะคะในการทำแบรนด์แบบนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีชื่อเรียกย่อยๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าแต่ละแบรนด์ก็จะเป็นอิสระต่อกันค่ะไม่ส่งผลซึ่งกันและกันลองคิดดูสิคะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าเราเอาชื่อบริษัทใหญ่มารับแบรนด์นั้นนะคะแล้วเกิดบางแบรนด์มีปัญหาขึ้นมาปุ๊บมันก็ส่งผลต่อชื่อบริษัทไปด้วยอะค่ะนึกออกนะคะอย่างเช่นบริษัทอโนไทยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทั้งสบู่แชมพูนะคะเป็นอโนไทยไวท์นะคะอโนไทยซิลอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บตัวนึงมีปัญหาปุ๊บนะคะอโนไทยซิลเกิดคนใช้แล้วไม่ชอบคนใช้แล้วยี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปส่งผลต่อแบรนด์อื่นๆไปด้วยค่ะนะคะดังนั้นแบรนด์ย่อยก็เป็นอะไรที่มาแก้ปัญหาจุดนี้ค่ะแต่ใช้ตังค์เยอะขึ้น
นะคะกว่าลูกค้าจะจำทีละแบรนด์นึกออกไหมคะเมื่อเทียบกับการใช้แบรนด์ใหญ่มาอุปถัมภ์เลยค่ะนะดังนั้นนี่คือลักษณะการใช้แบรนด์ค่ะนอกจากนี้มันยังมีเรื่องของแบรนด์ extension ค่ะการขยายแบรนด์นะคะเข้าไปรับนะคะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะนะคะบางครั้งเรามีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นยาสีฟันคอเกตอย่างเงี้ยเอ้ยมีใครไม่รู้จักไหมในนี้รู้จักกันหมดถูกไหมคะว่ายาสีฟันคอเกตทุกบ้านใช้กันอยู่แล้วค่ะในชีวิตหนึ่งต้องได้เคยใช้เป็นชื่อแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากในยาสีฟันค่ะดังนั้นคอเกตเล็งเห็นโอกาสค่ะคนเริ่มแคร์สุขภาพฟันมากขึ้นอยากจะทำน้ำยาบ้วนปากทำไมต้องไปสร้างแบรนด์ใหม่คะคงไม่ต้องมาสร้างแบรนด์ใหม่เป็นทูชไวท์หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งสร้างเสียเวลาค่ะเอาชื่อคอเกตนะคะไปรับเลยค่ะเป็นคอเกตน้ำยาบ้วนปากค่ะที่เราเห็นในท้องตลาดแล้วมองเห็นนี่ค่ะว่าคนเริ่มใช้เดนทัลฟลอสมากขึ้นจะทำเดนทัลฟลอสต้องไปสร้างแบรนด์ใหม่ไหมคะไม่ต้องค่ะเอาชื่อคอเกตนี่แหละค่ะไปรับเดนทัลฟลอสค่ะกลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ค่ะที่มีสายผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องของยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเดนทัลฟอสอะไรที่เกี่ยวกับปากไปหมดเลยค่ะทำแบรนด์เอ็กเซนชันไปเลยค่ะทำให้คุณใช้แบรนด์เดิมที่มีคนรู้จักอยู่แล้วนะคะพอไปรองรับปุ๊บนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าสินค้าใหม่เนี่ยมันเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นมันคุ้นเคยอ่ะมันเอาความดีงามของคอเกตที่อยู่ในยาสีฟันอะไปอยู่กับเดนทัลฟอร์ดเขารู้สึกว่าคุ้นเคยซื้อง่ายขึ้นยอมจ่ายแพงขึ้นค่ะเพราะรู้จักค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์เอ็กเซนชันหรือการขยายตราผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งมันมีข้อดีอยู่นะคะคือทำให้มันรู้จักได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อเสียมีไหมมีบ้างเหมือนกันค่ะเป็นที่ต้องระวังบางครั้งคุณขยายแบรนด์เยอะจนมันไม่เกี่ยวกันเลยลองนึกถึงคอเกตเมื่อกี้ค่ะถ้าเกิดว่าคอเกตมองเห็นว่าเฮ้ยมันมีตลาดสาหร่ายอบแห้งนะคะตามเทรนด์เกาหลีขึ้นมาจะไปตั้งชื่อว่าคอเกตสาหร่ายอบแห้งเข้ากันไหมถูกไหมคุณจะซื้อไหมนะคะเราก็คงบอกมันไม่ซื้อมันไม่เข้ามันตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะแล้วมันก็ทำลายแบรนด์เดิมที่มีอยู่ค่ะดังนั้นเวลาทำแบรนด์เอเซนชั่นต้องดูดีๆค่ะว่าขยายไปแล้วมันโอเคไหมมันเคยมีเคสนะคะไฟแช็กค่ะยี่ห้อที่ดังมากๆเลยของโลกนี้นะคะก็คือซิปโป้ค่ะนะคะซิปโป้ก็เห็นว่าตลาดไฟแช็กมันเริ่มวายๆแล้วเนาะคนมันไม่ได้ซื้อไฟแช็กกันบ่อยอะแล้วก็คนก็สูบบุหรี่กันน้อยลงแคร์สุขภาพมากขึ้นแต่ซิปโป้เสียดายแบรนด์ตัวเองค่ะแบรนด์ตัวเองเป็นที่รู้จักนะมันดูคลาสสิกมากเลยนะคะไอตัวไฟแช็กซิปโป้เนี่ยนะคะถือเป็นของสะสมได้เลยชื่อแบรนด์ก็เป็นที่รู้จักนะคะพูดให้ใครฟังทุกคนก็รู้จักค่ะถ้าใครคุณเกิดในยุคที่แบบสมัยแบบคันทรีนิดนึงคุณก็จะพอจะรู้จักแบรนด์นี้นะคะซิปโป้ก็เลยขยายแบรนด์ตัวเองไปเป็นน้ำหอมค่ะน้ำหอมซิปโป้สำเร็จไหมคะไม่สำเร็จค่ะแป๊กค่ะนะคะนี่คือการขยายแบรนด์ extension ไปถึง product ที่มันที่คือแบรนด์คุณมันมีคุณความดีอย่างนึงแล้วล่ะคนเขารู้สึกกับเราอย่างนึงแล้วล่ะแต่ความรู้สึกอย่างนี้มันเหมาะกับสินค้าใหม่ที่คุณไปรองรับหรือเปล่าเหมาะกับบริการใหม่ที่คุณไปรองรับหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันให้ลึกซึ้งค่ะสำหรับแบรนด์ extension ค่ะอีกอันนึงนะคะเขาเรียกว่ากลยุทธ์ co-branding กันค่ะเอาแบรนด์สองแบรนด์มาโคกันค่ะแต่ละแบรนด์ก็มีคุณความดีคนละอย่างค่ะแล้วเอามารวมกันไม่เกิดส่วนผสมใหม่ที่มันเอ้ยมันดูแล้วมันโอเคอะนะคะเมื่อโมดูลที่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างหัวเว่ยไปแล้วนะคะว่าหัวเว่ยพยายามเข้ามาแบบใช้กลยุทธ์ที่มันสร้างความแตกต่างอะคนอื่นเขาเน้นโทรศัพท์เน้นไปสมาร์ทโฟนเน้นไปเน้นฟังก์ชันต่างๆเน้นไปฟังก์ชันสลีปฟังก์ชันสแกนหน้าฟังก์ชันอะไรเน้นไปเถอะแต่หัวเว่ยจะมาเน้นที่กล้องค่ะดังนั้นหัวเว่ยอย่างเดียวมานั่งพูดว่าเอ้ยฉันมีกล้องดีคนอาจจะไม่เชื่อค่ะก็เลยใช้วิธีการโคแบรนด์ค่ะกับแบรนด์เลนส์กล้องที่ดังที่สุดในโลกค่ะนั่นคือไลกาค่ะเป็นเลนส์จากเยอรมันที่ดังมากๆคนเล่นกล้องจะรู้ค่ะว่าเลนส์ไลกานี่มันสุดยอดเลยค่ะหัวเว่ยก็เลยตั้งเวอร์ชั่นของหัวเว่ยเป็นหัวเว่ยไลกาขึ้นมาค่ะเป็นการโคแบรนดิ้งค่ะในอดีตเราก็มีเยอะค่ะอย่างโซนี่สมัยจะเข้ามาในตลาดโทรศัพท์มือถือนะคะก็ไปโคแบรนดิ้งกับโซนี่อีริกสันค่ะหรือโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะนะคะเคยมีโน้ตบุ๊กรุ่นหนึ่งนะคะจำบริษัทไม่ได้ไม่รู้เอเซอร์อะไรไม่รู้ก็ไปโคกับเฟอร์รารี่ค่ะเพื่อออกโน้ตบุ๊กสีแดงออกมาค่ะโดยเอาความรู้สึกว่าเฟอร์รารี่มันแบบมันดูเร็วมันดูแรงมันดูแบบ
สปีดอ่ะมันดูแบบมันดูเปรี้ยวโฉบเฉียวเอามารวมกับยี่ห้อของโน้ตบุ๊กค่ะเพื่อมาออกรุ่นใหม่ออกมานี่ก็การโคแบรนดิ้งค่ะหรือล่าสุดค่ะ

ถ้าตัวอย่างในหนังสือก็คือเรื่องของ Starbucks ค่ะเรารู้อยู่แล้ว Starbucks คือเรื่องอะไรคะกาแฟค่ะนะคะแล้วอีก product หนึ่งที่ Starbucks พยายามทำอยู่นะคะให้ขายอยู่ในร้านคือ Tumbler ค่ะหรือแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำนะแบบอันเนี้ยเนี่ยนะ Tumbler นะคะทีนี้เนี่ย Starbucks เองนะคะอยากให้ Tumbler มีการขายดีมากขึ้นมีแฟชั่นมีรุ่นมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะคุณอยากให้คนซื้อแก้วน้ำคุณก็ต้องออกลายใหม่ๆนะคะออกความแปลกใหม่นะคะให้คนไปสะสมไปใช้มากขึ้นค่ะ Starbucks ก็เลยคิดการโคแบรนด์กับแบรนด์แฟชั่นแบรนด์หนึ่งค่ะชื่อว่า Anna Sui ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นเน้นลวดลายต่างๆนะคะแบบแนววินเทจนะคะแนวแบบคล้ายๆแบบบูติกวินเทจนิดนึงนะคะก็มาโคแบรนด์กันเป็น Starbucks Anna Sui ค่ะเพื่อออก Tumbler นะคะรวมถึงออกของกระจุกกระจิกภายในร้านค่ะขายทั้งในร้าน Starbucks และขายทั้งในร้านของ Anna Sui ค่ะนี่คือการโคแบรนด์ค่ะคุณสามารถคิดถึงสิ่งนี้ได้ค่ะนะคะเพื่อที่ทำให้2แบรนด์มีเอาความดีๆของทั้ง2แบรนด์มารวมกันค่ะตัวอย่างเมื่อกี้อย่างเช่นคอเกตอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าถ้าจะออกของกินเล่นออกมานะคะออกสแน็คมานะคะอาจารย์แนะนำค่ะก็เอาคอเกตไปโคแบรนด์กับของกินสักอย่างนึงค่ะแต่ยังต้องคงความดีงามของคอเกตคือรักษาฟันนึกออกไหมคะขณะที่อีกอย่างอีกตัวนึงก็ควรจะเป็นแบรนด์สแน็คค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปโคเป็นคอเกตเมนทอสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นลูกอมกินเล่นที่ช่วยรักษาปากและฟันเหงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาได้ค่ะไม่แป๊กแน่นอนค่ะนี่คือ strategy ของการทำ co-branding ค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์เรายังมีเรื่องของสายผลิตภัณฑ์ค่ะถ้านักศึกษาดูในรูปนี้นะคะก็จะเห็นค่ะแบรนด์ใหญ่ยักษ์แบรนด์หนึ่งคือ Toyota ค่ะเป็นแบรนด์รถถูกไหมคะ Toyota ไม่ได้ขายรถแบบเดียวถูกไหมคะมีสายผลิตภัณฑ์เยอะแยะค่ะมีทั้งรถเก๋งรถแวนรถกระบะ SUV รถตู้ค่ะพวกนี้นะคะคือสายผลิตภัณฑ์ถ้านับในรูปนี้มีกี่สายคะ5สายผลิตภัณฑ์ค่ะทุกอย่างเป็นรถหมดถูกไหมคะแต่ว่าแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไปค่ะคนซื้อรถเก๋งคงไม่เหมือนคนซื้อรถกระบะแน่นอนค่ะนะคะคนละกลุ่มเป้าหมายกันเลยนะคะแล้วแต่ละสายผลิตภัณฑ์ค่ะก็มีลูกแบรนด์แตกต่างกันไปค่ะนะคะมีทั้งยาริส Vios นะคะ Altis Camry ถูกไหมคะในรถเก๋งนะคะถ้าเป็นรถแวนก็มีทั้ง Innova Wish Avanza นะคะหรือล่าสุดคือ Sierra อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะถือในกลุ่มรถแวนไหมนะคะเป็นมินิแวนนะคะรถกระบะก็มี Hilux นะคะเนี่ยค่ะนี่คือสายนี่คือแบรนด์ที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะบางครั้งเราก็จะเรียกว่าความยาวของสายผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะแล้วในแบรนด์นะคะยาริสก็มีรุ่นอีกใช่ไหมคะมีรุ่น S รุ่น G รุ่น V รุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะมันก็คือรุ่นที่อยู่ในแบรนด์ค่ะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความลึกของผลิตภัณฑ์อีกทีนึงค่ะดังนั้นเราได้เรื่องของความยาวความลึกแล้วนะคะแล้วในตัวแต่ละตัวมันก็จะมีสีมีสันของมันอีกนะคะว่าในรุ่น S จะมีสีอะไรบ้างรุ่น G จะมีสีอะไรบ้างนะคะก็เป็นรายการของผลิตภัณฑ์อีกทีค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นโครงสร้างนะคะของผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดจัดค่ะนะคะให้มันมีโครงสร้างมีทางเลือกให้กับลูกค้าได้มากขึ้นค่ะนะคะดังนั้นเราก็จะรู้จักคำที่เรียกว่าสายผลิตภัณฑ์ค่ะ product line ค่ะสายผลิตภัณฑ์หรือ product line ค่ะนะคะรายการผลิตภัณฑ์ค่ะ product items ค่ะก็คือตัวย่อยๆเลยค่ะรายการผลิตภัณฑ์คือตัวย่อยๆเลยนะคะสายก็คือสายเมื่อกี้ค่ะสายรถเก๋งสายรถแวนนะคะนะแล้วนอกจากนี้พอเราได้ผลิตภัณฑ์มาเยอะๆนะคะมีสายผลิตภัณฑ์เยอะแล้วนะคะเราจะใช้เครื่องมือนึงมาจับค่ะเครื่องมือนั้นเรียกว่า BCG metric ค่ะ Boston Consulting Group metric ค่ะเดาได้เลยจากชื่อค่ะคนคิดคือกลุ่มนะคะที่ปรึกษานะคะ Boston Consulting ค่ะเป็นกลุ่มที่คิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้กันในการจัดสรรทรัพยากรกรณีที่เรามีสายผลิตภัณฑ์มีรายการผลิตภัณฑ์เยอะๆค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น4เมทริกค่ะนะคะตามส่วนแบ่งการตลาดกับอัตราการเติบโตค่ะนะคะอัตราการเติบโตคืออัตราการเติบโตของตลาดนะคะส่วนแบ่งการตลาดคือส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์เราในกลุ่มตลาดทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะเมทริกที่นักการตลาดอยากมีมากที่สุดคือ
อยู่ในตลาดที่มันกำลังโตค่ะแล้วเรามีส่วนแบ่งการตลาดสูงเราเป็นผู้นำการตลาดค่ะแบบนี้เราเรียกว่าเรามีแบรนด์ที่เรียกว่าสตาร์ค่ะแบรนด์ที่เป็นดวงดาวเลยนะคะดาวเด่นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะแบรนด์เราเป็นผู้นำตลาดแล้วตลาดก็โตด้วยค่ะตลาดที่โตอย่างเช่นตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยค่ะโตทุกปีเลยค่ะปีละ 10-20% อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเราเป็นผู้นำตลาดเราเป็น Samsung เราเป็น iPhone แบบนี้ค่ะเท่ากับว่าเรามีแบรนด์ที่เรียกว่าสตาร์แล้วค่ะนะคะเพราะตลาดกำลังโตเราเป็นผู้นำนะคะตรงนี้เราจะเริ่มกำไรเยอะนะคะ

ข่าวค่ะวัวเงินค่ะแม่วัวเงินสดเราเรียกงั้นก็ได้เนาะเพราะเราสามารถรีดแทนจะรีดได้นมนะรีดเงินกลับมาได้นะคะอันนี้นะคะเราจะอยู่ในตลาดที่อาจจะมีอัตราการเติบโตไม่เยอะค่ะแต่เราเป็นผู้นำตลาดอยู่ค่ะลองคิดดูนะคะสินค้าแบบไหนมีการเติบโตไม่เยอะบ้างบริการไหนการเติบโตไม่เยอะนะคะบางคนบอกเครื่องไฟฟ้าเนี่ยราคาเติบโตไม่เยอะละเพราะอย่างที่บอกคุณภาพทำร้ายตัวเองเนาะปัจจุบันเราเปลี่ยนเครื่องไฟฟ้าช้าลงเนาะทีวีเนี่ยนานๆซื้อทีเลยนะคะ10ปีซื้อทีหนึ่งนะเป็นอย่างนั้นไหมนะคะเตารีดกาต้มน้ำพวกนี้มันอยู่นานอยู่ทนจริงๆค่ะทำให้การเติบโตมันช้าลงค่ะแต่แบรนด์บางแบรนด์เนี่ยเป็นผู้นำตลาดอยู่เนาะอย่างเช่นซัมซุงอย่างเงี้ยค่ะ LG อย่างเงี้ยถ้าเป็นทีวีเนาะนะคะพวกนี้เป็นผู้นำตลาดอยู่ค่ะนะคะดังนั้นกลุ่มนี้สินค้ากลุ่มนี้เขาเรียกว่าแคชคาวค่ะแบรนด์แบบนี้เราทำหน้าที่เก็บกำไรค่ะไม่ต้องไปลงทุนโฆษณาอะไรฟื้นฟ้ามากมายนะคะเพราะตลาดมันไม่โตเยอะแต่เราจะขายแล้วเราเก็บกำไรค่ะเพราะเรามีส่วนแบ่งการตลาดสูงค่ะนะคะอีกเมทริกหนึ่งค่ะเราจะงงกงกงกับมันอยู่นะคะว่ามันจะอยู่หรือมันจะไปนะคะเราเรียกว่ากลุ่ม question mark ค่ะนะหรือเครื่องหมายคำถามค่ะเพราะอะไรคะตลาดมันโตนะโตเยอะนะคะแต่ส่วนแบ่งการตลาดเราน้อยค่ะเราเป็นผู้ตามอะนะคะที่เรางงๆคือว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรทำไมเราไม่ได้ส่วนแบ่งการตลาดทำไมเราไม่ได้แชร์นะคะเราต้องแก้ปัญหากับมันค่ะมันถึงขึ้นเป็นเครื่องหมาย question mark ค่ะนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตลาดที่มันโตเยอะๆนะคะอย่างเช่นสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะนะคะหรือประกันชีวิตอะไรแบบเนี้ยมันโตเยอะอะแต่เราเป็นผู้ตามอะอย่างเช่นถ้าเป็นประกันเนี่ยเราเป็นเจ้าเล็กๆนะคะเราอาจจะเป็นเจ้าน้อยๆนะคะอย่างเป็นซัมซุงประกันชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเจ้าแบบที่ยังแชร์ไม่เยอะนะคะถ้าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพก็คือเราก็เพิ่งแบบแชร์เราไม่เยอะอะเราสู้กับเจ้าใหญ่ไม่ได้แบบเนี้ยค่ะนะคะคุณก็เริ่ม question mark ว่าให้เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำไมเราทำแบรนด์ไม่ได้นะคะดังนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุณต้องศึกษาปัญหาให้ชัดเจนค่ะเรายังไม่ลงทุนเยอะกับมันแต่เราศึกษาปัญหาแก้ปัญหาให้มันก่อนแล้วเราค่อยลงทุนค่ะมันมีโอกาสจะกลายไปเป็นสตาร์ได้ถ้าเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดค่ะอีกเมทริกนึงค่ะที่นักการตลาดไม่อยากเห็นเลยนะคะเราเรียกว่าหมาลงทางค่ะ dog นะคะเมทริกนี้นะคะคือตลาดมันโตต่ำอะแล้วเราก็มีแชร์อยู่ในตลาดต่ำอ่ะเจอแบบนี้เป็นไงคะตลาดมันไม่โตอ่ะอย่างเช่นตลาดเครื่องแฟกอ่ะนึกออกไหมคะตลาดมันไม่โตอ่ะหรือตลาดแบบกล้องใช้ฟิล์มแบบนี้มันไม่โตแล้วมันติดลบด้วยแล้วมันเลิกใช้ด้วยแนวโน้มอ่ะนะคะพวกนี้นะคะถ้าคุณมีส่วนแบ่งในการตลาดน้อยอยู่แล้วอะค่ะคำแนะนำคือเลิกทำเถอะพับเสื่อกลับบ้านขายของที่มีอยู่นะคะอย่าไปสนใจมันนะคะเพราะมันเป็นด็อกค่ะเป็นด็อกแบบไม่ใช่สุนัขแบบชิวาว่าชิบะอะไรเงี้ยนะคะมันคือสุนัขแบบจรจัดอะค่ะนะคะที่คุณอย่าไปสนใจมันมากนะคะปล่อยมันไปไดเวสมันไปนะคะมันไม่ใช่จุดที่จะสร้างกำไรให้เราค่ะอย่าไปลงทุน BCG Metric ให้ไกด์ไลน์เราในการจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละแบรนด์ค่ะนะคะต้องยอมรับค่ะต่อให้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่ยักษ์อย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าทุกผลิตภัณฑ์ทุกรายการผลิตภัณฑ์ของเราจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันหมดถูกไหมคะดังนั้นคุณต้องเอาแต่ละรายการผลิตภัณฑ์มาใส่ค่ะนะคะแต่ละสายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการมาใส่ใน BCG Metric เพื่อจัดทรัพยากรการลงทุนการโปรโมทนะคะการคาดหวังกำไรให้เหมาะสมค่ะนะคะดังนั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญกับคนที่มีหลายๆแบรนด์ค่ะนะคะนะอันนี้เราพูดไปหมดแล้วนะคะนะมาที่บรรจุภัณฑ์ค่ะนะคะแพ็กเกจจิ้งค่ะบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งนะคะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เทียบได้กับว่าเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่อะค่ะนะคะถ้าคุณใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยนะคะแต่งหน้ามางามงามเป็นไงคะโอ้วันนั้นคนคงมองคุณทั้งวันนะคะนะคะมันช่วยดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากดังนั้นแพ็กเกจจิ้งมีความสำคัญค่ะมันเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่อยู่เนี่ยแหละค่ะให้กับผลิตภัณฑ์นะคะว่าคุณใส่ได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นมันดึงดูดสายตามันสร้างความน่าสนใจบางคนยอมจ่ายเงินเพราะแพ็กเกจจิ้งเลยนะคะจะมีลูกศิษย์หลายคนนะคะซื้อน้ำขวดน้ำราคาแพงๆเพราะรู้สึกว่าเอ้ยขวดมันสวยอะเขาอยากถือขวดแบบเนี้ยนะคะคุณยอมจ่ายเงินให้กับแพ็กเกจจิ้งเลยค่ะหรือบางคนจะซื้อของขวัญให้เพื่อนอ่ะยอมซื้อช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งไม่ซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งเพราะแพ็กเกจจิ้งมันสวยอ่ะนะคะมันดูแล้วมันดูดีมันดูเป็นภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นจะไปให้เขาเป็นของขวัญนะคะ

0: นอกจากนี้นะคะแพ็กเกจจิ้งยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกนะคะจะเป็นภาพหลักละประโยชน์อย่างหนึ่งคือทำให้ต้นทุนคุณเหมาะสมด้วยค่ะคุณลองคิดดูสิคะเดี๋ยวนี้เรามีเทรนด์ที่เราจะใช้แพ็กเกจจิ้งแบบที่มันเป็นรีฟิลเป็นถุงค่ะแทนที่จะใช้ขวดปั๊มนะคะมาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะคะกรณีที่จะซื้อเป็นครั้งที่2ครั้งที่3สามารถซื้อเป็นถุงรีฟิลได้ค่ะเพราะคุณจะได้ราคาถูกกว่าค่ะต้นทุนต่ำกว่าดังนั้นการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งก็ช่วยลดต้นทุนได้ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องภาพลักษณ์อันนี้เราคุยไปแล้วนะคะโดดเด่นนะคะเหมือนในรูปนี้ค่ะ Ferrero Rocher เป็นตัวอย่างช็อกโกแลตที่แพงมากแต่คนยอมซื้อเพราะแพ็กเกจจิ้งมันสวยอะค่ะนะคะเขาจะแพ็กเกจจิ้งในห่อฟลอยสีทองนะคะแปะสติ๊กเกอร์ชื่อแบรนด์แล้วนอกจากนี้ยังใส่กล่องนะคะที่กล่องมันเป็นกล่องใสๆหน้าตามันคล้ายๆมีเหลี่ยมมีมุมคล้ายๆเพชรทีเดียวเลยค่ะนะคะแล้วบางครั้งแพ็กเกจจิ้งก็ช่วยเรื่องประโยชน์ใช้สอยด้วยค่ะครั้งหนึ่งค่ะซอสมะเขือเทศไฮค่ะถ้าคุณนึกออกนะคะสมัยเรากินซอสมะเขือเทศตอนเด็กๆนะคะกว่าจะเปิดฝาได้นะมันจะต้องเป็นฝาเหล็กนะมีติดเกลียวด้วยนะหมุนเสร็จกว่าจะเทซอสมะเขือเทศลงใส่จานได้ค่ะหมดพลังนะคะบางทีต้องเอาช้อนเอาตะเกียบไปกระทุ้งมันอีกนะคะซอสไฮก็เลยแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยทำแพ็กเกจจิ้งแบบพลาสติกบีบได้นะคะแล้วก็ฝาเป็นฝาฟลิปฟลอปอยู่ด้านล่างด้วยค่ะดังนั้นคุณหมดปัญหาเรื่องจะต้องมานั่งหมุนฝาเกี๊ยวหมดปัญหาจะต้องไปนั่งล้วงเอาซอสมะเขือเทศออกมาใส่จานนะคะมาไซส์แบบบีบเอาเลยค่ะซึ่งเป็นการทำแพ็กเกจจิ้งที่ได้ประโยชน์ใช้สอยที่แบบสุดยอดอ่ะแล้วนอกจากนี้มีตัวอย่างที่นักศึกษายกกันมาอีกนะคะอย่างเช่นนมข้นหวานค่ะใครนึกถึงเรื่องนี้ได้มั้งไหมคะนมข้นหวานเนี่ยกว่าจะเปิดได้นึกออกไหมคะต้องนี่เอาที่เปิดกระป๋องมาเปิดเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเปิดฝามันขึ้นใช่ไหมคะระหว่างที่ทำนะคะก็มีหกเลอะเทอะนะฝาบาดมือนะคะแล้วเวลาเก็บในตู้เย็นนะคะพอเก็บเสร็จนะข้างบนจะแข็งเลยนะคะข้างล่างจะนิ่มนะคะข้างบนแข็งนะแล้วอีตัวฝานี่แหละตัวเลอะเทอะเลยค่ะพอเปิดเสร็จแล้วมันก็เกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ในตู้เย็นนะคะดังนั้นแพ็กเกจจิ้งใหม่ค่ะหลอดบีบเหมือนหลอดยาสีฟันเลยค่ะง่ายเก็บใส่ตู้เย็นก็โยนเข้าไปเลยค่ะเวลาเปิดฝาฟิปฟอปแล้วก็บีบออกมาค่ะไม่มีเลอะมือไม่มีบาดอีกต่อไปนี่คือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยค่ะนะคะบางครั้งบรรจุภัณฑ์ก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้นะคะโดยเฉพาะนักการตลาดรุ่นใหม่นะคะเริ่มคอนเซิร์นแล้วค่ะพลาสติกเรามีเยอะนะคะกล่องกระดาษต่างๆพวกนี้ค่ะเราจะรีไซเคิลมันยังไงค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเราเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มันรีไซเคิลได้นะคะมันเป็นกระดาษแทนที่เป็นพลาสติกนะคะพวกนี้ก็ช่วยทำให้คุณมีภาพลักษณ์ที่ดูดีในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือการตลาดเพื่อสังคมมากขึ้นค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องแพ็กเกจจิ้งนะคะยังมีเรื่องฉลากด้วยค่ะเลเบลก็คือสิ่งที่เป็นตัวหนังสือเป็นอินฟอร์เมชันเป็นภาพที่อยู่บนแพ็กเกจจิ้งค่ะนะคะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นตัวหนังสือมันเป็นภาพหน้าที่หลักของมันคือให้ข้อมูลค่ะดังนั้นคุณต้องให้มันทำหน้าที่นะให้เต็มที่ค่ะแพ็กเกจจิ้งสวยงามเสร็จตัวเลเบลหรือฉลากต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เหมาะสมค่ะอาจารย์มีตัวอย่างอย่างเช่นน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเขามีรูปใช่ไหมคะแทนจะให้ข้อมูลว่านี่น้ำส้มนะใช้รูปเลยค่ะรูปส้มผลใหญ่ๆยักษ์ๆ นะคะเห็นเนื้อข้างในนะคะนอกจากมันให้ข้อมูลอย่างเดียวเป็นไงคะมันน่ากินอะมันชวนให้ซื้อด้วยอะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะเลเบลก็ชวนให้ซื้อได้ด้วยนะคะมีรูปผลไม้บางทีก็โอ้โหน้ำลายสออยากจะกินแล้วค่ะนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะบางครั้งนะคะมันเป็นเรื่องของข้อบังคับของอย.ด้วยค่ะต้องแสดงส่วนผสมโภชนาการต่างๆผ่านเลเบลด้วยค่ะหรือคุณอาจจะเลเบลในส่วนของการรับรองค่ะคุณได้เซอร์ติฟิเคทละออร์แกนิกไทยแลนด์ละนะคะหรือ number 1in USA อะไรคุณก็เลเบลไปตรงนี้ค่ะหรือคุณใช้ในการเสริมกับโปรโมชั่นค่ะเช่นเพิ่มปริมาณให้ 20% ก็ทำไปในเลเบลค่ะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ชัดที่สุดอะอยู่ตรงหน้ากล่องอะหยิบเมื่อไหร่ก็เห็นนะคะหยิบเมื่อไหร่ก็เห็นดังนั้นคุณเอามาใช้ในการที่ให้อินฟอร์เมชั่นใช้ดึงดูดลูกค้าใช้ทำส่งเสริมการตลาดได้เลยค่ะนะคะดังนั้นเลเบลเป็นเรื่องสำคัญค่ะอย่าให้ลอกอย่าให้เลือนนะคะอย่าให้ดูแล้วมันคุณภาพไม่ดีอย่าให้มันอ่านไม่ออกนะคะเพราะอย่าลืมค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องอยู่บนเลเบลเลยคือชื่อแบรนด์ของเราค่ะดังนั้นเอาให้มันมีคุณภาพดีค่ะมาที่อีกเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์ค่ะการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะ product life cycle ค่ะใครว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีวันตายคะใครว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีวันแก่คะมีกะมีตายมีแก่เหมือนเราเนี่ยแหละค่ะเหมือนคนเดะเลยค่ะ นะคะดังนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันมีมาแล้วมีไปเหมือนกันดังนั้นถ้าดูกราฟนี้นะคะคุณจะเห็นค่ะเวลาที่เราเริ่มต้นแนะนำผลิตภัณฑ์ไหนสู่ท้องตลาดค่ะกราฟสีฟ้าคือยอดขายค่ะเส้นสีฟ้าคุณจะเห็นค่ะว่ามันต้องเริ่มยอดขายจากศูนย์ก่อนค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะช่วงที่มันเริ่มจากศูนย์เนี่ยแหละค่ะเราเรียกว่าช่วงแนะนำให้รู้จักค่ะเริ่มจากศูนย์ไปจนถึงแบบมียอดขายแบบเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วค่ะแล้วหลังจากช่วงที่เป็นที่รู้จักแล้วก็จะเป็นช่วงเจริญเติบโตค่ะช่วงนี้กราฟมันก็จะดิ่งขึ้นไปเลยนะคะโตด้วยความเร็วเลยค่ะเพราะว่าคนเริ่มรู้จักเริ่มใช้กันเยอะขึ้นเริ่มซื้อซ้ำเริ่มแนะนำเริ่มบอกต่อค่ะช่วงนี้กราฟจะสูงขึ้นค่ะหลังจากนั้นเริ่มคงที่ค่ะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะช่วงอิ่มตัว maturity ค่ะคนที่มันควรจะได้ใช้กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะได้ใช้ได้ใช้หมดแล้วไม่โตไปกว่านี้แล้วหรือคุณเจอการแข่งขันแล้วช่วงนี้นะคะทำได้แต่รักษา market share ไว้ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงอิ่มตัวค่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วค่ะคนที่ได้ใช้ได้ใช้ไปหมดแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะถดถอยล้มตายค่ะช่วงดีคลายค่ะช่วงนี้คือคุณเริ่มเสียตลาดแล้วค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกค้าเปลี่ยนใจอ่ะคู่แข่งบุกแรงมากนะคะหรือมีการเปลี่ยนรุ่นใหม่ไม่ใช้แล้วรุ่นนี้นะคะเรายกตัวอย่างไปแล้วนะคะอย่างเครื่องแฟกซ์อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช้แล้วเครื่องแฟกซ์ใช้สแกนเนอร์อย่างเงี้ยค่ะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีไปเปลี่ยนรุ่นไปนะคะคุณก็เข้าสู่ช่วงถดถอยค่ะดังนั้นมันเป็นกราฟรูปนี้เลยค่ะขึ้นและลงค่ะเป็นวัฏจักรค่ะนี่คือวงจรผลิตชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะสิ่งที่เราทำในแต่ละช่วงค่ะถ้าเป็นช่วงแนะนำแน่นอนค่ะเราแนะนำเราต้องทำให้เขารู้จักช่วงนี้คุณต้องลงทุนกับการให้เขาทดลองใช้ทำให้เขารู้จักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงนี้แนวโน้มค่ะไม่มีกำไรอ่ะขาดทุนเพราะคุณต้องลงทุนให้เขารู้จักค่ะต้องเสียแซมเปิลให้เขาได้ลองใช้ค่ะดังนั้นช่วงนี้จะแสดงออกเป็นเส้นสีชมพูด้านล่างค่ะคุณจะมียอดขาดทุนค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเจริญเติบโตค่ะคุณก็ยังลงทุนขยายตลาดค่ะแต่เริ่มมีกำไรแล้วค่ะเพราะว่าคุณเติบโตมากกว่าการลงทุนค่ะพอถึงช่วงที่เป็น maturity ช่วงที่อิ่มตัวค่ะช่วงนี้กำไรสูงสุดค่ะเพราะคุณทำหน้าที่แค่รักษาตลาดไม่ต้องไปขยายมาแล้วค่ะแค่ปกป้องตลาดของเราเท่านั้นค่ะแล้วก็มาลดลงอีกทีนะคะผลกำไรเส้นสีชมพูลดลงอีกทีตอนช่วงถดถอยค่ะพอยอดขายคุณจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆค่ะนะคะจริงๆแล้วนักการตลาดไม่ได้รอจนถึงช่วงอิ่มตัวนะคะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตั้งแต่ช่วงเจริญเติบโตแล้วค่ะเพื่อเตรียมพร้อมนะคะว่าผลิตภัณฑ์จะเสร็จมาพอดีนะคะในช่วงที่ตลาดอิ่มตัวหรือช่วงถดถอยค่ะนะคะนี่คือการจัดการวงกรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะดังนั้นถ้าให้ดูกระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะมี8ขั้นตอนค่ะโอ้ตั้ง8ขั้นตอนแน่นะคะหลายคนบอกว่าผมมีไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ผมอยากจะลงทุนเลยผมจะไปทำตลาดไปจ้างผลิตเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเราไม่ได้ทดสอบตลาดก่อนโอกาสเจ๊งสูงค่ะต่อให้ไอเดียคุณว้าวปังมากๆเลยนะคะแต่คุณยังไม่รู้เลยค่ะว่าตลาดจะตอบรับยังไงค่ะเราจึงต้องมีขั้นตอนที่เรียกว่า8ขั้นตอนค่ะเป็นขั้นตอนในการค่อยๆวางให้เราได้ทดสอบให้แน่ใจว่าของเราเหมาะกับตลาดจริงค่ะนะคะมันเริ่มตั้งแต่กันกรองแบบสร้างความคิดก่อนสร้างความคิดผลิตภัณฑ์ให้มีเยอะๆเข้าไว้นะคะแล้วกันกรองให้เหลือแนวคิดที่มันพอเป็นไปได้แล้วก็ทดสอบแนวคิดค่ะโดยที่ไม่ต้องผลิตนะคะทดสอบแค่กระดาษก็ได้หรือทดสอบแค่เป็นคำพูดก็ได้ค่ะเฮ้ยมันผ่านหรือไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นเริ่มพัฒนากลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์ทางธุรกิจค่ะแล้วค่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสเกลเล็กๆค่ะสเกลเล็กๆย้ำนะคะช่วงนี้ยังเป็นสเกลเล็กๆอยู่แล้วทดสอบตลาดในพื้นที่เล็กๆก่อนค่ะจนแน่ใจแล้วค่อยเอาผลิตภัณฑ์ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาลงตลาดค่ะนี่คือ8ขั้นตอนมีเท่านี้เลยค่ะแต่คุณจะเห็นค่ะเราจะมีทดสอบตั้งแต่ลงทุนไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อยๆลงทุนมากขึ้นแล้วค่อยลงทุนแบบ full scale ค่ะเพื่อที่ว่าคุณจะไม่ได้เจ็บตัวกับการลงทุนเยอะค่ะนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าบางครั้งของที่คิดกันจากคนแค่ 4-5 คนมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะในตลาดจริงๆที่คนเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ค่ะจึงเสนอว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ควรจะมีขั้นตอนที่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะ นะคะจนมีเพื่อนอาจารย์เขาตั้งสโลแกนไว้เลยนะคะเวลาที่ทำเรื่องของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ว่า fail faster success fail faster นะคะมีโอกาส success more ค่ะหมายถึงว่าเราล้มตั้งแต่ในกระดาษนะคะเราก็จะไปปรับผลิตภัณฑ์เราใหม่แล้วเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะดีกว่าไปล้มที่ตลาดเลยนึกออกไหมคะเพราะว่าเราลงทุนเปิดล็อตการผลิตไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเจ๊งเสียดายเงินค่ะดังนั้นเราเฟลตั้งแต่ในกระดาษก่อนเลยค่ะแล้วเราจะได้ไปปรับใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วมันตอบโจทย์มากขึ้นค่ะนี่คือเรื่องของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของราคาค่ะหรือ price ค่ะนะคะราคาอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นมุมมองของนักการตลาดมันคือ price ถ้าเป็นมุมมองของลูกค้าคืออะไรคะคือ customer cost ค่ะสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายค่ะดังนั้นในเรื่องของราคานะคะเราจะมาคุยกันว่าเขายอมจ่ายยังไงเรามีวิธีรู้กันได้ยังไงค่ะแน่นอนค่ะเรามีวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาได้หลายแบบค่ะวัตถุประสงค์แบบแรกค่ะการตั้งราคาเพื่อสร้างกำไรค่ะเราอยากตั้งราคาเพื่อให้เราได้กำไรค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งค่ะเพราะถ้ามีกำไรเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้ค่ะนะคะส่วนใหญ่เราทำธุรกิจก็อยากได้กำไรค่ะบางคนตั้งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขายก่อนกำไรไว้ดูทีหลังตั้งเป้าก่อนค่ะเราตั้งราคาเพื่อให้ได้ยอดขายเท่านี้เพื่อให้มีคนซื้อเท่านี้ได้ยอดขายเท่านี้นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งค่ะวัตถุประสงค์อีกอย่างนึงค่ะสร้างตำแหน่งทางการตลาดค่ะเพราะอะไรคะราคามันเป็นสัญญาณบอกถึงหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะบอกถึงเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นไปได้ไหมถ้าเราไปเจอของแบรนด์ดังๆเนาะแบบหลุยส์วิตตองเนาะมาขาย 2-300 คุณก็เริ่มสงสัยแล้วนี่มันไม่ใช่ของแท้แน่นอนเพราะตำแหน่งทางการตลาดเขาคือเป็นกระเป๋าหรูหรามีราคานะคะคุณภาพดีนะคะดังนั้นราคาต้องแพงๆนะคะมันสร้างตำแหน่งทางการตลาดของคุณค่ะถ้าคุณอยากจะสร้างตำแหน่งให้เป็นของพรีเมียมนะคะของคนที่แบบมีสตางค์นะคะแล้วก็ของคุณภาพดีเนี่ยนะคะไม่สามารถลงมาต่ำได้ค่ะมันไม่สัมพันธ์กันค่ะขณะที่ถ้าคุณจะตั้งราคาให้เป็นของที่ใครๆก็ใช้ได้นะคะเป็นของคนชนชั้นกลางนะคะหยิบจับต้องตัดสินใจง่ายนะคะตำแหน่งผลิตภัณฑ์อยู่ในราคาไม่แพงคุณก็ตั้งราคาไม่แพงนั่นเองค่ะดังนั้นนี่คือเรื่องของการสร้างตำแหน่งทางการตลาดค่ะสร้างฐานลูกค้าค่ะอยากได้ฐานลูกค้าแบบไหนแล้วก็ตั้งราคาแบบนั้นค่ะเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าแบบนั้นจริงๆค่ะนะคะดูตัวอย่างง่ายๆอย่างกันอย่างพวกฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะก็จะตั้งราคาเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าแบบนั้นค่ะเขาก็จะดูว่าทำเลที่ตั้งเขาอยู่ในฐานลูกค้าแบบไหนดังนั้นเขาอยากได้ฐานลูกค้าแบบนั้นก็ตั้งราคาแบบนั้นค่ะนะคะอย่าลืมนะคะราคาเป็นการบาลานซ์กันค่ะนะคะระหว่างคุณค่านะคะในส่วนของ product กับต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายค่ะนะคะซึ่งคุณค่าและต้นทุนมันต้องสัมพันธ์กันค่ะลูกค้าจะไม่ยอมจ่ายมากกว่าคุณค่าแน่นอนดังนั้นแนวโน้มลูกค้าจะขอจ่ายในต้นทุนตัวเองที่ต่ำกว่าคุณค่าที่เขาได้รับค่ะเราต้องจำคอนเซ็ปต์เรื่องนี้ไว้ค่ะนะคะว่าสินค้าเราบริการเราให้คุณค่าอะไรกับเขาค่ะลิสต์ออกมาค่ะแล้วคุณต้องตั้งในต้นทุนราคาต่างๆที่ลูกค้าต่ำกว่าคุณค่าที่เขาได้รับค่ะแล้วคุณก็จะขายได้ค่ะนะคะไม่ดูแพงไปนะคะขนาดเดียวกันอย่าต่ำมากนะคะจนรู้สึกว่ามันราคาถูกเกินไปค่ะนะคะเราจะพลาดโอกาสในการทำกำไรที่เหมาะสมค่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้ว ก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอก

0: โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอเคอีพอควานดอเอสทีโอยูชานัล
2: มีคำคำหนึ่งอยากแนะนำให้ลูกนักศึกษารู้จักค่ะคำนี้เขาเรียกว่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาค่ะหรือ price elasticity ค่ะคำนี้ให้รู้จักในแง่ที่ว่าเราจะประเมินได้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์เราอ่ะมันมีความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาสักแค่ไหนค่ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อเมื่อราคาเปลี่ยนไปค่ะนะคะเราจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นกราฟค่ะสมมุตินะคะลองดูกราฟขอไข่ค่ะอุปสงค์ยืดหยุ่นหมายถึงว่าราคาหรือตัว P นะคะที่เปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่น P2 ลดลงมาเหลือ P1 ราคาลดละของเราลดราคานะคะจาก P2 มาเป็น P1 ส่งผลต่อปริมาณการซื้อคนซื้อเยอะขึ้นจาก Q2 ไปเป็น Q1 ทันทีค่ะดังนั้นพวกนี้นะคะถ้าเราเล่นราคาเมื่อไหร่นะคะมีผลต่อปริมาณการซื้อทันทีค่ะนี่เขาเรียกว่าอุปสงค์ยืดหยุ่นค่ะนะคะลองคิดดูสิคะว่าสินค้าประเภทไหนเป็นแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันลดราคา50ตังค์คนแห่กันไปเติมเต็มปั๊มเลยนะคะต้องเติมให้เต็มถังเลยทันทีนะคะก็แสดงว่าน้ำมันมีความยืดหยุ่นนะคะของอุปสงค์ต่อราคาสูงค่ะมาที่กราฟกอไก่ค่ะกรณีที่ไม่ยืดหยุ่นค่ะไม่ยืดหยุ่นตรงข้ามกันถูกปะราคาเปลี่ยนจาก P2 มาเป็น P1 Q เปลี่ยนนิดเดียวค่ะ Q คือ quantity ปริมาณการซื้อจาก Q2 มาเป็น Q1 กระจี๊ดเดียวค่ะไม่ซื้อเยอะขึ้นอ่ะนะคะจะซื้อเยอะขึ้นทำไมนะคะหลายคนบอกว่าเป็นพวกสมาร์ทโฟนไหมอาจารย์เปลี่ยนราคานิดหน่อยเนาะต่อให้ลด100 200กูซื้อเท่าเดิมอ่ะก็เครื่องเดียวอ่ะจะไปซื้อเครื่องเยอะขึ้นทำไมอ่ะดังนั้นพวกนี้ไม่ต้องเล่นราคากันเยอะค่ะเพราะว่าคนไม่ได้ซื้อเยอะขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าพอลดราคาลด200แล้วแบบคนแห่กันซื้อนะซื้อไปฝากเนาะไปฝากคนนู้นคนนี้ดีกว่าเนาะเป็นของขวัญปีใหม่ไม่อย่างนั้นเลยค่ะก็ซื้อเท่าเดิมนะคะนี่เขาเรียกว่าอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่นค่ะดังนั้นแต่ละสินค้าแตกต่างกันไปค่ะแต่ละแบรนด์ด้วยนะคะถ้าคุณมีการทำแบรนด์ที่แข็งแรงนะคะผู้บริโภคลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็จะไม่ยืดหยุ่นต่อราคาค่ะเพราะว่าแบรนด์มันแข็งแรงมากค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นคนก็ยังตามไปซื้ออยู่ค่ะนะคะอุปสงค์ก็จะไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควรนะคะถ้าเกิดว่ามีการทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะคะวิธีการกำหนดราคาค่ะพอเราเรียนรู้เรื่องของจุดประสงค์การกำหนดราคานะคะความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาละเรามีการกำหนดราคาได้กี่แบบค่ะกำหนดราคาแบบแรกค่ะกำหนดราคาจากคุณค่าที่ลูกค้าให้เราค่ะอันนี้เป็นการกำหนดโดยใช้หลักเกณฑ์ทางการตลาดเลยนะคะลูกค้าให้คุณค่าเท่าไหร่แล้วก็ตั้งราคานะคะให้มันต่ำกว่าคุณค่าเขาสักนิดหนึ่งนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้นาฬิกาโรเล็กซ์นะคะถึงแพงกว่านาฬิกาไทม์เม็กซ์ทั้งที่เข็มนาฬิกาไทม์เม็กซ์อะไรเยอะกว่าเนาะมี 3-4 เข็มนาฬิกาไทม์เม็กซ์แต่ว่าคนให้คุณค่ากับนาฬิกาโรเล็กซ์มากกว่าไงคะราคาเลยแพงกว่าสิ่งนี้คุณต้องผ่านการคุยกับลูกค้าการวิจัยการศึกษาว่าเขาให้คุณค่ากับแบรนด์เราแค่ไหนนะคะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นผลจากการที่เราทำแบรนดิ้งค่ะถ้าเขาให้คุณค่าแค่ไหนนะคะเราก็ตั้งราคาให้เขายอมจ่ายที่เท่านั้นค่ะนะคะดังนั้นการตั้งราคาแบบคุณค่าเนี่ยจะเหมาะกับพวกสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบมีการทำแบรนด์ด้วยคุณจะตั้งราคาแบบนี้ค่ะตั้งตามคุณค่าที่ลูกค้าได้รับตั้งจากต้นทุนค่ะวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่ใครๆก็ชอบใช้กันค่ะเพราะเราจะอยากรู้ก่อนว่าต้นทุนเราเท่าไหร่แล้วเราจะมาร์กอัพเท่าไหร่เพื่อเรามาตั้งเป็นราคาค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นอาจารย์ได้สินค้ามานะคะสมมติอาจารย์เป็นคนขายแบบขายหมอนแล้วกันเนาะอาจารย์ก็รู้ต้นทุนเนาะต้นทุนนุ่นเป็นเท่าไหร่ต้นทุนผ้าฝ้ายเป็นเท่าไหร่ต้นทุนแรงงานในการตัดเย็บเป็นเท่าไหร่ค่าเสื่อมเครื่องจักรทั้งหลายทั้งแหล่นะคะการทุนการทำการตลาดเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมาดูว่าจะมาร์กอัพเท่าไหร่ พื่อให้เป็นกำไรอย่างเช่นมาร์กอัพ 30% ก็มาตั้งเป็นราคาต้นทุน100มาร์กอัพ30เป็น130แบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า cost based pricing ค่ะนะคะเพื่อให้รู้ว่าเรามีกำไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเรามักจะเริ่มต้นทำกันที่วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะอีกวิธีหนึ่งค่ะสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูงมีคู่แข่งไม่กี่รายค่ะจะตั้งราคาตามการแข่งขันค่ะคนอื่นขายเท่าไหร่เราขายเท่านั้นค่ะอย่างเช่นน้ำมันเนาะเรายกตัวอย่างน้ำมันไปแล้วเนาะน้ำมันแต่ละปั๊มจะขายเท่ากันหมดนะคะโค้กกับเป๊ปซี่อย่างเงี้ยนะคะหรือการตั้ง S ซึ่งมาเป็นตัวรองจากโค้กเนี่ยก็จะรู้ว่าต้องต่ำกว่าโค้กต่ำกว่าเป๊ปซี่เท่าไหร่นะคะโดยที่การตั้งกำหนดจากการแข่งขันไม่จำเป็นว่าต้องเท่าถูกไหมคะคุณอาจจะตั้งต่ำกว่าคู่แข่งได้สูงกว่าคู่แข่งได้แต่คุณมีคู่แข่งเป็นตัววัดเป็นตัวเปรียบเทียบค่ะนะคะเขาเรียกว่าการตั้งตามการแข่งขันค่ะเหมาะกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงลูกค้ามีการซื้อโดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะดังนั้นคุณจะใช้วิธีนี้นะคะดังนั้นถ้าคู่แข่งลดคุณลดคู่แข่งเพิ่มคุณเพิ่มค่ะนะคะดังนั้นการราคานะคะมีทั้งหมด3วิธีนะคะทั่วไปจะแนะนำว่าใช้วิธีไหนก็ได้ใช้ผสมกันก็ได้ใช้ทั้ง3วิธียิ่งดีใหญ่เลยค่ะแล้วคุณมาเลือกค่ะว่าวิธีไหนเหมาะกับจุดประสงค์ของเรามากที่สุดค่ะแล้วก็ตั้งมาเป็นราคาค่ะนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าไม่เคยบอกเราค่ะเวลาเราตั้งแพงไปตั้งถูกไปเขาไม่เคยบอกนะคะดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่ต้องตั้งให้เหมาะสมให้เราได้ยอดขายมากที่สุดในกลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับเราและได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ค่ะนะคะหน่วยต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะการจัดจำหน่ายหรือ place ค่ะอย่างที่บอกนะคะนั่นคือ place ในมุมมองของนักการตลาดและคือ customer convenience ค่ะในมุมมองของลูกค้าค่ะดังนั้น place นะคะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสะพานเชื่อมต่อจากผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะนะคะการเชื่อมต่อนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมี2องค์ประกอบค่ะคือต้องมีช่องการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะว่าผ่านสมาชิกคนไหนบ้างและต้องมีเรื่องของการกระจายการขนส่งค่ะนะคะในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะหรือ channel นะคะแนะนำคำให้นักศึกษารู้จักก่อนคือคำว่าระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะว่าการจัดจำหน่ายนั้นจะผ่านกี่ระดับค่ะโดยที่ระดับหมายถึงจำนวนคนกลางที่มาเกี่ยวข้องมาขั้นกลางอยู่ระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะว่ามีคนกลางมาขั้นเท่าไหร่ยกตัวอย่างค่ะนะคะอย่างเช่นจานผลิตหมอนขึ้นมาอีกแล้วนะคะส่งผ่านให้กับพ่อค้าปลีกนะอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วลูกค้าก็สามารถมาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าแบบนี้เขาเรียกว่ากี่ระดับคะผ่านห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปถึงลูกค้า1ระดับค่ะนะคะเพราะผ่านแค่พ่อค้าปลีกรีเทลเลอร์แล้วก็ไปถึงลูกค้าแต่ถ้าอาจารย์เป็นโรงงานผลิตหมอนนะคะแต่ไม่ขอจำหน่ายเองค่ะผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายนะคะเป็นตัวแทนหนึ่งใครก็ได้เป็นดีแทมซิลิกหรือใครก็ได้ค่ะแล้วตัวแทนไปส่งต่อให้ห้างแล้วห้างค่อยไปส่งให้ลูกค้าหรือลูกค้ามาเดินซื้อที่ห้าง

แบบนี้กี่ระดับคะ2ระดับค่ะนะคะถ้ายังมีอีกนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปโรงงานผลิตหมอนนะคะส่งให้ตัวแทนจัดจำหน่ายตัวแทนจัดจำหน่ายยังไม่ส่งให้ห้างเลยค่ะส่งให้อีกบริษัทนึงเพื่อทำหน้าที่กระจายให้ห้างค่ะแล้วค่อยไปถึงห้างแล้วลูกค้าค่อยมาซื้อที่ห้างแบบนี้กี่ระดับคะ3ระดับค่ะนะคะดังนั้นนี่คือระดับของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะเราก็จะวัดกันที่จำนวนคนกลางที่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะยิ่งไปไกลมากเท่าไหร่คนกลางมาเกี่ยวข้องเยอะเท่าไหร่นะคะแนวโน้มคือจะเหมาะกับการที่เราจะกระจายมากๆค่ะแต่การควบคุมจะมีได้ต่ำค่ะเพราะว่าคนมาเกี่ยวข้องเยอะโอกาสเกิดความขัดแย้งก็สูงค่ะขณะเดียวกันถ้าเรามีระดับน้อยๆอย่างเช่นเราอาจจะขายตรงไปถึงผู้บริโภคเลยให้มาสั่งซื้อจากเราได้เลยผ่านหน้าเว็บไซต์แบบนี้เรียกว่ามีศูนย์ระดับแบบนี้เราควบคุมได้สูงค่ะแต่การกระจายอาจจะได้น้อยค่ะเพราะเราทำเองนะคะเราผลิตเองด้วยทำการประชาสัมพันธ์เองด้วยขายเองด้วยโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นของเราอาจจะน้อยค่ะเพราะเราทำอยู่คนเดียวแต่เราควบคุมได้สูงค่ะเราตั้งราคาเองได้เราไม่ต้องมีความขัดแย้งในช่องทางการจัดจำหน่ายได้เลยนะคะซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าเครื่องมือการตลาดออนไลน์เปิดโอกาสให้คนทำการตลาดแบบศูนย์ระดับของช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้นเพราะออนไลน์มันเข้าไปถึงได้ทั่วค่ะนะคะดังนั้นศูนย์ระดับมีได้มากขึ้นแล้วก็ที่นิยมมากคือธุรกิจบริการค่ะเพราะเราไม่สามารถผ่านคนกลางได้ธุรกิจบริการนะคะผู้ให้บริการก็คือผู้ผลิตนะคะลูกค้าก็มารับบริการจากผู้ให้บริการได้แทบจะโดยตรงเลยค่ะนะคะดังนั้นการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง 1. ค่ะการคัดเลือกค่ะใครจะมาเกี่ยวข้องกับช่องทางการจำหน่ายเราดีเราจะต้องมีตัวแทนขายไหมเราจะต้องมีผู้จัดจำหน่ายไหมเราจะเข้าห้างไหมหรือจะเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะหรือจะมียี่ปั๊วซาปั๊วไหมนะคะพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดค่ะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจเราค่ะนะคะว่าเราผลิตภัณฑ์เราเป็นแบบไหนนะคะธุรกิจเรามีกำลังทรัพย์มากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะกลุ่มเป้าหมายเราเข้าถึงยังไงนะคะถ้าเขาเข้าถึงผ่านร้านสะดวกซื้อเขาสะดวกแบบนั้นเราก็ไปแบบนั้นค่ะนะคะดังนั้นนี่คือการคัดเลือกค่ะอีกอย่างนึงค่ะเราเลือกเขาอย่างเดียวไม่พอค่ะเราต้องฝึกอบรมให้เขารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราด้วยนะคะดังนั้นการฝึกอบรมมีบทบาทมากค่ะการให้ข้อมูลนะคะเรามีการปรับผลิตภัณฑ์ใหม่มีวิธีการใช้ยังไงเราต้องให้ข้อมูลเขาด้วยค่ะนะคะเพราะเขาทำหน้าที่แทนเราในการเข้าถึงลูกค้าค่ะการประเมินผลนะคะเราต้องประเมินผลเขาด้วยค่ะว่าเขาทำงานให้เราเป็นยังไงบ้างในแง่ของการเข้าถึงลูกค้าค่ะทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นยังไงนะคะช่วยเราในเรื่องยอดขายแค่ไหนคะประเมินผลด้วยค่ะนะคะว่าผลที่ได้เป็นยังไงบ้างถ้าให้เสริมอีกนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องของการจูงใจด้วยนะคะให้เขามีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินค้าเราด้วยนะคะมันต้องปรับปรุงค่ะถ้าเกิดเขาทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะต้องมีการปรับปรุงมีการคุยกันค่ะนะคะอย่าลืมค่ะต้องทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนค่ะสำหรับเรื่องของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะปัจจุบันนักการตลาดพูดกว้างขึ้นค่ะนะคะเราไม่ได้ดูแค่เชื่อมต่อระหว่างเราไปถึงลูกค้าอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวนี้เราดูนะคะข้างหลังของเราด้วยนะคะผู้ส่งวัตถุดิบด้วยและรวมถึงลูกค้าภายหลังการใช้ด้วยค่ะนะคะการที่เราดูกระบวนการกว้างขึ้นแบบนี้เราเรียกว่าการดูแลในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนค่ะเพราะเราเชื่อว่าเดิมเนี่ยเราดูแค่ระหว่างผู้ผลิตไปถึงลูกค้าแค่นี้ไม่เพียงพอในการสร้างสิ่งที่มีแบบสร้างการจัดจำหน่ายที่มีคุณภาพได้ค่ะนะคะเพราะบางครั้งถ้าวัตถุดิบเราไม่ดีมีไม่พอขายแพงมันก็ส่งผลถึงการส่งต่อไปให้ลูกค้าด้วยค่ะรวมถึงภายหลังการใช้ค่ะถ้าลูกค้าไม่พอใจนะคะหรือลูกค้าทิ้งไว้เป็นมลพิษแบบนี้มันก็ส่งผลกับชื่อเสียงของบริษัทด้วยค่ะดังนั้นการดูเราจะดูกว้างขึ้นค่ะเรียกว่าการจัดการซัพพลายเชนค่ะนะคะซึ่งถ้านักศึกษาไปดูเรื่องนี้นะคะก็เป็นการขยายขอบเขตที่กว้างขึ้นจากการจัดจำหน่ายเท่านั้นเองนะคะจึงเป็นคำเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้มันมีคำเรื่องที่เรียกว่าการจัดการโลจิสติกนะคะก็เป็นการจัดการการเคลื่อนย้ายทั้งหมดค่ะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการที่เรามาดูเรื่องนี้กว้างขึ้น

ราะว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากค่ะทำให้เราสามารถดูได้ตลอดค่ะนะคะอย่างเช่นเราอยากจะทำสินค้าอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเลยนะคะกินแล้วไม่มีสารพิษตกค้างแบบนี้ค่ะเราก็ต้องไปดูตั้งแต่ผู้ส่งวัตถุดิบผู้ปลูกนะคะเกษตรกรนะคะแล้วก็มีข้อมูลย้อนกลับเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้รับเซอร์ติฟิเคตอินทรีย์นะคะแล้วก็ดูถึงผู้บริโภคเลยค่ะว่าใช้แล้วสุขภาพดีไหมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเอาข้อมูลมาบอกต่อเพื่อทำให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่แหละค่ะการจัดการห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันโลจิสติกด้วยค่ะทำยังไงสินค้าเราจะไปถึงได้ไวในราคาที่ต่ำนะคะหรือมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพทำให้คุณภาพสินค้าคงอยู่ตลอดในห่วงโซ่อุปทานค่ะนะคะนี่ก็เป็นขอบเขตที่กว้างขึ้นของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะต่อไปเราจะไปดูถึง P ที่มีบทบาทมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไปพร้อมๆกับเรื่องของ P Place เลยค่ะก็คือ Pre Promotion ค่ะการที่บอกว่าตอนนี้เราเริ่มมีวิวัฒนาการใหม่ๆขึ้นของ2 P นี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรามีออนไลน์ค่ะการที่เรามีออนไลน์เกิดขึ้นมันทำให้ช่องทางการจำหน่ายเราเข้าตรงถึงผู้บริโภคมากขึ้นผู้บริโภคสามารถซื้อและจ่ายผ่านผู้ผลิตได้เลยแล้วเห็นโมเดลแล้วอย่างเช่น Air Asia อย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถจองผ่านหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันของ Air Asia แล้วจ่ายเงินที่นั่นได้เลยการจัดจำหน่ายเกิดขึ้นผ่านออนไลน์ได้เลยPlace เป็น Digital Place ได้เลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะส่งเสริมการตลาดก็เกิดขึ้นที่ช่องทางการจัดจำหน่ายได้เลยค่ะ Air Asia ทำโปรโมชั่นต่างๆผ่านดิจิทัลได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นถ้าพูดถึงการส่งเสริมการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นนะคะตรงนี้ก็เริ่มมีบทบาทของออนไลน์เกิดขึ้นพร้อมๆกับ Place หรือการจัดจำหน่ายแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการส่งเสริมการตลาดก็คืออะไรก็ตามที่เราสื่อสารถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะคะมากยิ่งขึ้นหรือทำให้เกิดการซื้อในระยะสั้นมากขึ้นค่ะตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือ customer communication ค่ะนะคะแน่นอนค่ะการส่งเสริมการตลาดนะคะมีกระบวนการของมันอยู่นะคะก็เป็นกระบวนการการสื่อสารเนี่ยแหละค่ะประกอบไปด้วยผู้ส่งสารสื่อสารที่จะส่งแล้วก็ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอาจจะอยู่ภายใต้สิ่งรบกวนบ้างค่ะนี่คือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องค่ะมาดูเครื่องมือที่เกี่ยวข้องค่ะการส่งเสริมการตลาดมีเครื่องมือสำคัญ5เครื่องมือค่ะ5เครื่องมือเลยค่ะคือโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะการขายด้วยบุคคลนะคะการส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงค่ะนี่คือ5เครื่องมือที่สำคัญที่อยู่ในหน่วยการส่งเสริมการตลาดค่ะและทั้ง5เครื่องมือนะคะมีทั้งแบบที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์ทั้งคู่หรือมีแบบทรดิชันนอลและดิจิตอลทั้งคู่ค่ะนะคะแล้วก็จะไปเกิดอยู่ที่ Place นะคะหลายส่วนไปเกิดอยู่ที่ Place เลยค่ะที่ช่องที่ช่องทางการจัดจำหน่ายได้เลยนะคะเรามาดูสิ่งแรกก่อนค่ะสิ่งแรกคือโฆษณาค่ะถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือ advertising ค่ะโฆษณาหรือ advertising ก็คือการส่งเสริมการตลาดที่มีการซื้อสื่อค่ะมีวัตถุประสงค์คือเพื่อโน้มน้าวทัศนคติให้เกิดการจดจำความเชื่อนะคะหรือพฤติกรรมการซื้อได้เลยนะคะดังนั้นพอเห็นโฆษณาเราจะพอรู้เลยค่ะว่าสินค้าไหนแบรนด์ไหนนะคะเป็นเจ้าของโฆษณานั้นนะคะเพราะว่าเขาจะซื้อสื่อแล้วก็ทำโฆษณาขึ้นมาเพื่อทำให้เราเห็นค่ะดังนั้นโฆษณา advertising นะคะจะมีลักษณะโน้มน้าวเชิญชวนให้เราเกิดความสนใจเปลี่ยนทัศนคตินะคะจดจำแบรนด์หรือไปลองใช้ได้เลยค่ะนะคะดูตัวอย่างในรูปนะคะรู้ใช่ไหมคะว่าแบรนด์ไหนรู้ทันทีเลยค่ะนี่ก็ตัวอย่างการโฆษณาแบบหนึ่งนะคะโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆบิลบอร์ดเหมือนกันนะคะนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างวัตถุหนึ่งเพื่อทำให้คนเกิดความสนใจค่ะนี่คือแบบออฟไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้เรามีโฆษณาแบบออนไลน์ค่ะคือการโฆษณาผ่าน YouTube ถูกไหมคะทำเป็นวิดีโอนะคะหรือทำเป็นแบนเนอร์นะคะขึ้นมาบน YouTube นะคะหรือเป็นแบนเนอร์บนเว็บนะคะหรือขึ้นมาใน Facebook ของเราพวกนี้ก็เป็น Advertising อย่างหนึ่งค่ะซึ่งคุณสามารถเลือกคลิกเข้าไปดูได้ค่ะนะคะการตามทำการส่งเสริมการตลาดแบบดิจิตอลมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเราไม่ได้สนใจสื่อแบบที่เป็นสื่อกลางแล้วถูกไหมคะความสนใจเราหักเหไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนละ
นะคะดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิตอลมันเกิดขึ้นพร้อมกับออนไลน์และสมาร์ทโฟนมารวมกันนะคะทำให้การโฆษณาส่วนหนึ่งตอนนี้เราต้องแบ่งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้าสู่โฆษณาดิจิตอลด้วยนะคะซึ่งการโฆษณาดิจิตอลอาจจะไม่เหมือนการโฆษณาแบบ traditional ทีเดียวเพราะการโฆษณา traditional ไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุนะคะหรือบิลบอร์ดนะคะแบบนี้ลูกค้ามันจะเข้ามาในสายตาลูกค้าเองเวลาลูกค้าดูถูกไหมคะแต่การโฆษณาแบบดิจิตอลมันเข้ามาก็จริงแต่ลูกค้ามีสิทธิ์จะปิดได้ตลอดเวลาดังนั้นการทำโฆษณาดิจิตอลต้องทำให้น่าสนใจแต่มีข้อดีคือถ้าลูกค้าสนใจแล้วมันใช้เวลาอยู่ได้นานค่ะมันไม่มีค่าแอร์ไทม์ที่สิ้นเปลืองนะคะเหมือนพวกโฆษณาทีวีวิทยุนะคะหรือมันไม่มีค่ามีเดียเหมือนโฆษณาบิลบอร์ดที่มันจะต้องมีค่าการตั้งมีเดียนะคะการปริ้นเอาออกมาที่มันค่อนข้างแพงค่ะนะคะโฆษณาบิลบอร์ดนี่คิดกันเป็นรายวันเลยนะคะซึ่งมันแพงค่ะนะคะแต่ขณะที่โฆษณาบนสื่อดิจิตอลถูกกว่าแต่มีปัญหาคือการเรียกความสนใจให้คนเข้ามาดูเนี่ยทำยังไงนะคะดังนั้นก็เป็นวิวัฒนาการของการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบันค่ะสำหรับดิจิตอลแอดเวอร์ไทซิ่งค่ะอีกเครื่องมือค่ะการขายโดยบุคคลค่ะ personal promotion ค่ะการขายโดยบุคคลนะคะเป็นการขายที่แบบเน้นการเอาบุคคลเนี่ยค่ะมาช่วยในการทำให้คนซื้อโน้มน้าวเปลี่ยนทัศนคติค่ะดังนั้นต้องมีบุคคลเนี่ยค่ะเป็นตัวประกอบค่ะจะอยู่ในพนักงานขายนะคะ PC นะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆคนรับออเดอร์อะไรก็ตามค่ะแบบนั้นละค่ะคือพนักงานขายค่ะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ไหนคะผลิตภัณฑ์บางอย่างค่ะที่ต้องเน้นคนช่วยขายค่ะอย่างเช่นบ้านรถอย่างเงี้ยค่ะคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะมันเป็น complex buying decision นะคะมันซื้อแบบซับซ้อนอ่ะมันต้องหาข้อมูลเยอะมันต้องมีการถามตอบอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นจำเป็นต้องเอาคนมาช่วยขายค่ะประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเอาคนมาช่วยขายค่ะแต่จะขายผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมคะอาจจะโทรมาหาเราแล้วก็ถามว่าสนใจซื้อประกันไหมมีปัญหาเรื่องการใช้ประกันไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นการขายโดยบุคคลเหมือนกันค่ะดังนั้นการขายโดยบุคคลข้อดีคือมันถามตอบได้อ่ะมันเห็นตัวบุคคลนะคะดังนั้นมันช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้าได้นะคะแล้วบางครั้งมันต้องอาศัยการติดตามอะค่ะการซื้อบางอย่างต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้เอกสารต้องอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งบุคคลจะทำได้ดีกว่าการไม่มีบุคคลอย่างการขายประกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันนะคะซึ่งการขายโดยพนักงานขายก็ช่วยมีประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะหรือรถอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีการสั่งจองมีการเลือกสีนะคะมีการได้ลองขับนะคะการที่มีพนักงานขายในโชว์รูมก็ช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ค่ะดังนั้นการขายโดยบุคคลนะคะก็เป็นอะไรที่ดังนิยมทำอยู่ค่ะสำหรับบางผลิตภัณฑ์ต้องยอมรับค่ะว่าค่าตัวคนขายนะคะค่อนข้างสูงค่ะนะคะได้ก็ออกไหมคะค่าตัวพนักงานขายอ่ะมันต้องมีทั้งค่าแรงรายวันมีทั้งค่าคอมมิชชั่นนะคะมีทั้งสวัสดิการค่ะดังนั้นมันต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีราคานิดนึงนะคะมีความซับซ้อนนะคะที่จะต้องมีคนช่วยขายค่ะนะคะอนาคตนะคะคนอาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะอาจจะเป็น AI ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นแชทบอทก็ได้ค่ะนะคะมีบริษัทประกันบริษัทนึงนะคะเริ่มวางรูปแบบแล้วค่ะถ้าเป็นคำถามง่ายๆนะคะเป็นข้อคำถามที่มันแบบไม่ซับซ้อนนะคะหรือเป็นลูกค้าเก่านะคะเปลี่ยนไปใช้ AI และแชทบอทแทนนะคะถ้าเป็นคำถามที่มันยุ่งยากมากขึ้นนะคะต้องมีการปิดการขายค่อยใช้คนมาประกอบค่ะเพราะคนจะดีกว่า AI ดีกว่าแชทบอทเรื่องของการรับอารมณ์นะคะเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะเรื่องของการสร้างความเห็นอกเห็นใจแบบนี้ค่ะนี่ก็คืออนาคตที่จะเปลี่ยนไปสู่สื่อดิจิตอลสำหรับการขายด้วยบุคคลนะคะจนมีบริษัทหนึ่งนะคะชื่อบริษัท Comcast นะคะอยู่ที่อเมริกานะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามบ้านเคยประสบปัญหามากค่ะลูกค้าร้องเรียนมากในเรื่องของการรับสายของพนักงานนะคะพนักงานบริการเนี่ยค่ะว่าบางทีนะคะใช้เวลานานในการรับสายนะคะแล้วการตอบปัญหาอาจจะไม่มีมาตรฐานเพียงพอค่ะ Comcast ตัดสินใจเปลี่ยนค่ะเอาแชทบอทมาใช้ค่ะพบว่านะคะคุณภาพการบริการดีขึ้นค่ะลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นกว่าคนค่ะนี่อาจจะเป็นอนาคตที่กำลังวิวัฒนาการไปของ personal selling ก็ได้ค่ะ
นะคะลูกค้ารู้สึกว่าไม่รอสายนานนะคะให้ข้อมูลได้

รวดเร็วนะคะแล้วแน่นอนเนี่ยแชทบอททำงาน24ชั่วโมงค่ะไม่มีวันพักค่ะไม่มีเสียงแหบเสียงหายไปเลยนะคะไม่มีต้องหยุดพักดื่มน้ำต้องเบรกต้องอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีแอบเล่นโทรศัพท์ด้วยนะคะดังนั้นนี่อาจจะเป็นสื่อดิจิตอลที่กำลังเข้ามาแทน personal selling ก็ได้ค่ะนะคะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะมาที่แบบที่3ค่ะแบบที่3เรียกมันว่าเซลล์โปรโมชั่นค่ะหรือการส่งเสริมการขายค่ะนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นส่งเสริมการตลาดที่เรียกว่าส่งเสริมการขายค่ะนักศึกษาชอบไปปนกับเรื่องราคาค่ะแต่มันไม่ใช่ราคาค่ะเพราะมันเกี่ยวกับราคาแค่ช่วงสั้นๆมันอาจจะมีการลดราคาได้นะคะมันอาจจะมีการแถมได้ที่ทำให้เหมือนราคาต่ำลงแต่มันเป็นช่วงสั้นๆค่ะมันมีเวลากำหนดว่ามันจะหมดมันจะหยุดอย่างชัดเจนค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นลดราคา 20% ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมเห็นไหมคะมีเวลากำหนดที่มันจะหมดโปรโมชั่นชัดเจนค่ะแบบนี้ไม่ใช่ราคาค่ะแบบนี้ไม่ใช่ว่าร้อยหนึ่งลดเหลือ80แล้วบอกนี่คือกลยุทธ์ราคาไม่ใช่ค่ะมันคือกลยุทธ์การส่งเสริมการขายค่ะเพราะจุดประสงค์มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จุดประสงค์มันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการซื้อเร็วขึ้นซื้อมากขึ้นซื้อบ่อยขึ้นในเวลาจำกัดค่ะกระตุ้นให้เกิดยอดขายได้ในระยะสั้นหรือกระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อนะคะดังนั้นการส่งเสริมการขายผลที่ได้ต้องได้ยอดขายค่ะการส่งเสริมการขายผลที่ได้ต้องได้ยอดขายค่ะเป็นยอดขายในระยะสั้นค่ะนะคะประกอบไปด้วยเครื่องมือคือลดนะลดอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะลด 20% นะคะลดไปเลยหรือลดไปเลยนะคนคงเคยเห็นป้ายเนาะ600ไม่ขายขีดค่าขาย199แบบนี้ค่ะลดไปเลยค่ะลดดิสคาวต์แลกค่ะแลกนะคะแลกก็คือซื้อครบแล้วไปแลกอะไรต่ออย่างเช่นซื้อครบพันนะคะสามารถไปแลกกระติกน้ำส่งผลให้เกิดการซื้อไหมคะจากเดิมเราอาจจะตั้งใจจะซื้อแค่500เนาะเฮ้ยแต่มันจะได้กระติกน้ำอยากได้กระติกน้ำอ่ะต้องไปซื้อเพิ่มให้ครบพันเพื่อให้ได้กระติกน้ำแลกแจกนะคะแจกคือแจกตัวอย่างให้ทดลองใช้พอได้ตัวอย่างเสร็จปุ๊บส่งผลต่อการซื้อไหมคะซื้อค่ะนะคะบางแบรนด์อย่างเช่นแบรนด์เครื่องสำอางอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์คิวส์แบรนด์อะไรพวกเนี้ยเอากลยุทธ์การแจกตัวอย่างเนี่ยเป็นกลยุทธ์หลักเลยนะคะในการทำเซลล์โปรโมชั่นค่ะเพราะเวลาซื้อปุ๊บได้ตัวอย่างพอได้ตัวอย่างปุ๊บส่งผลต่อการซื้อนะคะดังนั้นแจกค่ะนะคะแถมคือซื้อ1แถม1เคยเห็นไหมคะบางทีอยากได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะแต่มันซื้อ1แถม1อ่ะก็ได้2ชิ้นหรือบางทีไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้อยากได้เลยสักนิดไปเดินนะคะแต่ผ่านแล้วเห็นว่าแชมพูนี้มันซื้อ1แถม1เอาซื้อแล้วกันที่บ้านมีแชมพูอยู่2ขวดอ่ะไม่เป็นไรเพราะมันรู้สึกว่ามันถูกมันอยากได้นะคะหรือที่บ้านมีแชมพูอีกยี่ห้อ1ยี่ห้อ A แต่แชมพูยี่ห้อ B มันลดแถม1แถม1อย่างเงี้ยค่ะซื้อเอายี่ห้อ B ไปลองใช้ก็ได้วะเพราะมันแถมอยู่นะคะดังนั้นกระตุ้นให้เกิดการซื้อในระยะสั้นค่ะยังมีวิธีอื่นอีกนะคะนอกจากลดแลกแจกแถมยังมีวิธีอื่นอย่างเช่นคูปองนะซื้อครบแล้วได้คูปองนะคะเอามาซื้อครั้งต่อไปห้างบิ๊กซีโลตัสทำบ่อยค่ะแจกคูปองหรือบางทีแจกเฉยๆเลยอะนะแจกคูปองเลย10บาทแต่ต้องไปซื้อครบ200ถึงจะได้ลด10บาทกระตุ้นให้เกิดการซื้อไหมคะตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปโลตัสแต่พอได้คูปองมาไปเราต้องซื้อให้ครบ200ด้วยเพื่อที่จะได้ใช้คูปองส่วนลดนี้ค่ะนะคะดังนั้นกระตุ้นให้เกิดการซื้ออย่างเฉพาะเจาะจงทีเดียวเชียวค่ะนะคะนอกจากนี้จากการแจกคูปองแล้วยังมีสะสมสแตมป์ค่ะเคยใช่ไหมคะไปกินร้านอาหารกินครบพันได้สแตมป์1ดวงครบ5ดวงได้อาจารย์หนึ่งอะค่ะนี่แหละค่ะมันกระตุ้นว่าถ้าจะตอนนี้สะสมมาแล้ว3ดวงเนาะอีก2ดวงเนี่ยจะได้ของละดังนั้นเรากลับไปร้านเดิมค่ะถึงแม้ว่าณตอนนั้นอาจจะมีความคิดจะไปร้านอื่นอยู่แต่เนื่องจากว่าร้านเดิมมันมีของที่เราต้องสะสมอยู่เราก็ไปร้านเดิมค่ะสะสมให้ครบนะคะเพื่อครบแล้วจะได้ของแท้

แตมนี่ก็คือเรียกว่าสะสมสแตมค่ะก็เป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งค่ะยังมีอีกนะคะสำหรับส่งเสริมการขายมีเยอะแยะมากมายค่ะมีทั้งรีเบทรีฟันนะคะเยอะแยะค่ะกลยุทธ์มีเยอะมากตอนนี้หรือการโคกันค่ะระหว่างร้านอาหารกับบัตรเครดิตแบบนี้ค่ะโคกันลดค่ะนะคะก็ถือเป็นการส่งเสริมการขายต้องกินให้ครบแล้วเอาแต้มบัตรเครดิตมาลดนะคะโอ้เดี๋ยวนี้แฟนซีมากๆค่ะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะเราทำส่งเสริมการขายผ่านดิจิตอลได้ด้วยค่ะเราคงเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะอย่างสะสมสแตมเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็สะสมเป็น e-stamp ได้แล้วนะสามารถเปิดแอปพลิเคชันเก็บสแตมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะหรือคูปองค่ะแทนที่คูปองจะต้องส่งไปรษณีย์มาถึงบ้านค่ะเดี๋ยวนี้ส่งเป็นดิจิตอลมาได้แล้วค่ะดังนั้นสะดวกมากๆค่ะนะคะสตาร์บัคเองก็ทำบ่อยค่ะนะคะแค่ไปดูสื่อเฟซบุ๊กกดเล่นเกมได้ส่วนลดเพื่อไปลดในร้านอย่างเงี้ยค่ะนะคะพวกนี้เป็นดิจิตอลได้ไปผสมผสานกับโฆษณาผสมผสานกับประชาสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะคะทำให้มันรู้สึกว่ามันมีส่วนร่วมมากขึ้นสะดวกขึ้นนะคะเหมาะกับชีวิตผู้บริโภคปัจจุบันที่ถือสมาร์ทโฟนมากขึ้นจนมีการวิจัยปัจจุบันนะคะเวลาวิจัยเรื่องของการส่งเสริมการขายนะคะพูดออกมาเลยค่ะทำเป็นดิจิตอลได้ไหมเพราะว่ามันสะดวกกว่าเก็บง่ายกว่าสะสมแต้มง่ายกว่านะคะเป็นสมาชิกง่ายกว่าบัตรสมาชิกทำเป็นดิจิตอลได้ไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลค่ะดังนั้นส่งเสริมการขายก็เข้าสู่สื่อดิจิตอลเหมือนกันค่ะมาที่อีกแบบหนึ่งนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะ public relation ค่ะประชาสัมพันธ์ต่างจากโฆษณาอย่างไรนะคะอาจจะมีคนถามเรื่องนี้นะคะประชาสัมพันธ์ต่างกับโฆษณาตรงที่นะคะบริษัทเองธุรกิจเองไม่ได้ซื้อสื่อโดยตรงค่ะไม่ได้ซื้อสื่อโดยตรงนะคะคำนี้หมายถึงว่าเราทำหน้าที่จัดงานแล้วเชิญสื่อมาฟังมาเข้าร่วมแล้วให้สื่อไปเขียนข่าวด้วยตัวเองค่ะดังนั้นการควบคุมจะน้อยกว่าโฆษณาค่ะลองนึกออกลองนึกดูนะคะโฆษณาคืออย่างเช่นนะคะโตโยต้าจะโฆษณารถก็ผลิตเนื้อโฆษณามาเลยแล้วไปซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณานี้แต่ถ้าโตโยต้าจะประชาสัมพันธ์รถรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกค่ะจัดงานแถลงข่าวหรือจัดเอาดารามาลองเทสต์ไดรฟ์ให้ดูแล้วก็เชิญสื่อค่ะมาถ่ายรูปมาทำข่าวค่ะแล้วสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อซึ่งหนังสือพิมพ์ทีวีนะคะรายการต่างๆก็เอาไปทำกันเองค่ะไปทำเนื้อหากันเองค่ะเราไม่ได้ทำสื่อด้วยตัวเองเขาเป็นคนไปทำสื่อให้เรานะคะเราไม่ได้จ่ายเงินค่าแอร์ไทม์ค่าโฆษณาโดยตรงนะคะสื่อเป็นคนทำของเขาเองค่ะแต่เราอาจจะมีการจ่ายโดยอ้อมจ่ายโดยอ้อมคืออาจจะจ่ายค่ารับรองสื่อนะคะค่าเหนื่อยในการเขียนข่าวหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะเป็นการจ่ายโดยอ้อมค่ะนะคะดังนั้นเขาบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยประชาสัมพันธ์เนี่ยความน่าเชื่อถือเหมือนจะดีกว่าค่ะเพราะตัวธุรกิจไม่ใช่เป็นคนเขียนเนื้อหาเองไม่ใช่เป็นคนการผลผลิตเนื้อหาออกมาเองว่าอย่างนั้นเถอะนะคะดังนั้นความน่าเชื่อถือจะขึ้นอยู่กับสื่อที่ไปเขียนค่ะนะคะความน่าเชื่อถือจะดีกว่าตรงที่ไม่เป็นการโฆษณาโดยตรงแต่การควบคุมต่ำกว่าค่ะเพราะขึ้นอยู่กับมือเขาละค่ะว่าเขาจะผลิตออกมายังไงนะคะเราไม่มีสิทธิ์จะไปสอดแทรกอะไรได้มากนะคะแต่สิ่งที่นักการตลาดทำคือพยายามให้มีเดียคิดค่ะให้เครื่องมือประกอบการเขียนการผลิตค่ะเพื่อที่จะทำให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปใกล้เคียงกับแนวทางของบริษัทมากถุดนะคะยกตัวอย่างอย่างโตโยต้าเมื่อกี้ค่ะเราอาจจะให้รูปรถเข้าไปนะคะเราอาจจะให้เนื้อหาเข้าไปค่ะนะคะว่าขับรถคันนี้รุ่นใหม่ที่ออกมาเนี้ยนะคะมีกำลังม้าเท่าไหร่ประหยัดน้ำมันไปได้กี่ลิตรอะไรแบบนี้ค่ะข้อมูลแบบนี้ที่อยากให้เขาบรรจุเราก็ให้เขาไปค่ะเป็นมีเดียคิดค่ะพวกนี้เราทำได้นะคะก็ช่วยในแง่ของการที่ทำให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้ในแนวทางที่ธุรกิจต้องการค่ะนะคะดังนั้นการประชาสัมพันธ์มีบทบาทมากในปัจจุบันค่ะหลายคนอาจจะถามค่ะว่าตอนนี้เข้าสู่สื่อดิจิตอลหรือยังแน่นอนค่ะประชาสัมพันธ์เข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คุณจะเห็นค่ะว่าเปิดแถลงข่าวบางทีก็แถลงข่าวแบบผ่าน
ผ่านสถานที่ด้วยถูกไหมคะเปิดแถลงข่าวที่สถานที่ด้วย

ด้วยออก Facebook Live ด้วย YouTube Streaming ไปด้วยเออนะคะดังนั้นทุกอย่างมันเกิดพร้อมกันค่ะเป็นสื่อดิจิตอลไปด้วยแล้วนะคะหรือคุณจะไปอัดรายการที่คุณแบบจัดอีเวนต์แล้วก็ไปลง YouTube ที่หลังก็ยังได้ค่ะนะคะพวกนี้มันผ่านสื่อดิจิตอลหมดแล้วหรือกระทั่งสื่อที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำประชาสัมพันธ์นะคะมันไม่ได้มีแค่นิตยสารทีวีวิทยุอีกต่อไปแล้วอะค่ะมันจะมีสื่อที่มาเกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกกลุ่มบล็อกเกอร์กลุ่มเน็ตไอดอลกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาทำข่าวให้เราด้วยแล้วเขาไปเขียนบนสื่อดิจิตอลของเขาค่ะซึ่งตรงนี้มันมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันนะคะดังนั้นการประชาสัมพันธ์หรือ Public Relation เข้าสู่สื่อดิจิตอลแล้วเช่นเดียวกันค่ะเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจในแง่ความน่าเชื่อถือได้ความหลากหลายนะคะแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้นค่ะนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือความท้าทายคือเรื่องของการควบคุมเนื้อหาค่ะนะคะมาที่เรื่องต่อไปนะคะการตลาดทางตรงค่ะนะคะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะแล้วค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายด้วยค่ะการตลาดทางตรงนะคะหรือเราเรียกว่า direct marketing ค่ะการตลาดทางตรงถ้านึกถึงอดีตนะคะสมัยก่อนถ้ายังไม่มีการเข้าสู่สื่อดิจิตอลนะคะการตลาดทางตรงก็คืออย่างเช่นทีวีไดเรกยังจำได้ใช่ไหมคะพระเจ้าจอร์จมันยอดมากโอ้ยดีจริงๆเลยซาร่าอันนี้ต้องใช้ทันทีเลยจะออกที่ช่องรายการทีวีถูกไหมคะแล้วก็บรรดาคนที่ดูรายการทีวีต่างๆนะคะก็จะพลอยดูโฆษณาอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการสั่งซื้อถ้าสั่งซื้อก็โทรมาทันทีเบอร์นี้ถ้าโทรภายใน10นาทีจะได้แถมหม้อแถมไหอะไรนึกออกไหมคะเออนี่แหละค่ะการตลาดทางตรงค่ะคือผู้ผลิตมาออกรายการนะคะเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะนะคะนี่คือการตลาดทางตรงในยุคเก่านะคะแบบที่เรียกว่าทีวีมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งแน่นอนก็มีหลายช่องโตจากอันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีไดเรกโอ้โหมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้นะคะแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็ยังมีการตลาดดั้งเดิมอยู่อย่างเช่นแคตตาล็อกมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยค่ะถ้าพอจะจำได้นะคะหลายบ้านอาจจะมีแคตตาล็อกส่งไปที่บ้านค่ะอย่างเช่น7แคตตาล็อกนะคะมิสทีนนะคะแล้วก็ในแง่ของออฟฟิศเมดอย่างเงี้ยค่ะเป็นแคตตาล็อกส่งไปที่บ้านให้ Friday แคตตาล็อกให้เราเลือกสินค้าแล้วก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการตลาดทางค่ะตรงไปถึงผู้บริโภคเลยไม่ต้องผ่านสื่ออะไรมากมายนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแคตตาล็อกมาร์เก็ตติ้งค่ะนะคะพอถึงยุคดิจิตอลค่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงการตลาดทางตรงคือมันทำได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ใครๆก็ลุกมาทำการตลาดทางตรงได้อย่างตัวอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วคือ Air Asia ใครๆก็บินได้ Everyone can fly ถูกไหมคะมันไม่ได้แค่ไม่ใช่แค่บินได้อย่างเดียวค่ะ Everyone can book ด้วยค่ะเปลี่ยนโมเดลเดิมจากเดิมที่เราเวลาเราจะจองตั๋วเครื่องบินเราต้องวิ่งไปหาบริษัททัวร์วิ่งไปหาเอเจนซี่ต่างๆเพื่อจองตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนโมเดลไปเลยค่ะ Air Asia เปิดเว็บไซต์แอปพลิเคชันตอนนี้คุณสามารถจองตรงกับ Air Asia ได้นะคะทำให้ประหยัดต้นทุนในเรื่องของคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์เข้าตรงได้ถึงผู้บริโภคโดยตรงดีไหมคะดีค่ะจนผู้บริโภครุ่นใหม่กลายเป็นอะไรที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองไปแล้วค่ะเพราะมันง่ายสะดวกแล้วก็ทำให้สายการบินอื่นหันมาทำแบบนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกแอร์ไลออนแอร์ไม่ได้เฉพาะแค่โลคอสแอร์ไลน์นะคะฟูลเซอร์วิสอย่างการบินไทยกาตาร์แอร์เวย์สิงคโปร์แอร์ไลน์เดี๋ยวนี้คุณสามารถจองตรงได้หมดเหมือนกันค่ะเป็นการตลาดทางตรงค่ะนะคะส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีอีเมลมาด้วยนึกออกไหมคะเวลามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆก็ส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งมาที่อีเมลเราด้วยค่ะเพื่อให้รู้แล้วสามารถคลิกจากอีเมลไปที่เว็บไซต์ได้เลยลิงก์กันไปได้โดยตรงเลยค่ะนี่เป็นการตลาดทางตรงที่เข้ามาเอี่ยวในชีวิตเรามากขึ้นค่ะนะคะจากการที่เราปฏิวัติเรื่องสื่อนะคะการตลาดทางตรงทำได้ง่ายขึ้นนะคะ Air Asia ไม่ต้องมานั่งออกทีวีไดเรกถูกไหมคะซึ่งมันทำได้ยุ่งยากกว่าเสียราคาเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าค่ะการที่มีเว็บไซต์แอปพลิเคชันอีเมลก็ช่วยในเรื่องการตลาดทางตรงได้มากขึ้นค่ะนะคะนอกจากนี้ยังไม่ใช่แค่ Air Asia อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
เราเห็นการตลาดทางตรงมากขึ้นนะคะอย่างมิสทีนจากเดิมนะคะที่เคยเป็นแคตตาล็อกฟลายเดย์ส่งไปให้ที่บ้านหรือต้องผ่านสาวมิสทีนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นสู่สื่อดิจิตอลไปเป็นแคตตาล็อกดิจิตอลหรือคุณสามารถเลือกสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วนะคะเซเว่นเหมือนกันค่ะ7 Eleven แคตตาล็อกเหมือนกันคุณก็สามารถไปสั่งเซเว่นออนไลน์แคตตาล็อกออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะสื่อดิจิตอลสะดวกมากๆค่ะคุณไม่มีต้นทุนการออกอากาศเหมือนทีวีไดเรกต์คุณไม่มีต้นทุนการจัดพิมพ์เหมือนพวกกลุ่มแคตตาล็อกค่ะขณะเดียวกัน flexibility สูงมากความยืดหยุ่นสูงค่ะ

สามารถแก้ไขรายการแก้ไขราคาปรับเปลี่ยนรวมถึงลิงก์ไปถึงสต็อกได้ทันทีค่ะลองดูตัวอย่างอย่าง lazada.com อย่างเงี้ยสิคะเป็นทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายและเรื่องของโปรโมชั่นที่อยู่บนสื่อดิจิตอลค่ะนะคะสามารถโปรโมทการขายของ lazada ผ่านแอปพลิเคชันอีเมลนะคะเว็บไซต์ขณะเดียวกันคุณสามารถเข้าไปเลือกและสั่งซื้อได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันให้ความสะดวกกับผู้บริโภคได้มากๆเลยค่ะที่คุณสามารถทำการตลาดทางตรงได้ทันทีนะคะคุณสามารถได้รับรู้โปรโมชั่นได้อย่างรวดเร็วเลือกซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วที่สำคัญ24ชั่วโมงค่ะไม่มีวันหยุดค่ะนะคะสิ่งนี้มันสอดคล้องกับแนวโน้มประเทศไทยที่มันเปลี่ยนไปกับเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นสมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนามากขึ้นทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วเส้นเดียวกันระบบการจ่ายเงินผ่านดิจิตอลที่มันรองรับมากขึ้นค่ะเรามีระบบฟินเทคที่มันสะดวกสบายมากมายค่ะเราจ่ายเงินผ่าน M-Banking E-Banking ได้สะดวกอย่างมากๆค่ะรวมถึงพวก E-Wallet ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Alipay True Wallet นะคะหรือ Lazada Wallet เองก็ตามนะคะเราสามารถจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นการตลาดทางตรงมีบทบาทอย่างยิ่งค่ะในปัจจุบันนะคะทั้งในเรื่องของการทำส่งเสริมการตลาดเองและทั้งในเรื่องของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะถือเป็นความก้าวหน้าซึ่งอาจจะไม่มีระบุในหนังสือที่นักศึกษาเรียนมากนักค่ะแต่มีความสำคัญจริงๆในปัจจุบันค่ะนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เฟื่องฟูกันมากๆค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะในบ้านเรายังมีจุดเด่นอีกค่ะที่ไม่เหมือนที่อื่นๆคือเรามีในเรื่องของการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลค่ะซึ่งตรงนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับต้นๆค่ะในการเข้าไปรับรู้โปรโมชั่นและสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อโซเชียลค่ะได้รับความนิยมมากในบ้านเราค่ะเราค่อนข้างถือว่าเป็นประเทศที่ high engagement บน Facebook ค่ะนะคะอาจจะบอกว่าเป็นอันดับท็อป10ในโลกนี้นะคะท็อป5ในเอเชียเลยค่ะที่เราใช้เวลาอยู่บน Facebook ค่อนข้างมากแล้วก็ให้ความสนใจกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อ Facebook ด้วยค่ะนะคะแบบยังไม่น่าเชื่อค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ส่งผลต่อเรื่องของโปรโมชั่นค่ะทุกบริษัทนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเรื่องของเทเลคอมมิวนิเคชันรถยนต์นะคะเครื่องสำอางนะคะถือว่าเป็นท็อป3แคททิกอรีซึ่งใช้เงินอยู่บนสื่อโซเชียลค่อนข้างสูงค่ะนะคะถือเป็นสื่อที่ให้การตลาดทางตรงได้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะนะคะมันทำให้ลูกค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมได้ด้วยค่ะซึ่งมันต่างจากโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆค่ะเพราะลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเรียลไทม์นะคะเราคงเคยเห็นนะคะอย่าง Facebook Fanpage ของ KFC แบบนี้ค่ะโอ้ลูกค้าแบบชอบมากค่ะการโต้ตอบกับแอดมินนะคะการสั่งซื้อ KFC แล้วโต้ตอบกันนะคะโปรโมชั่นต่างๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากเลยค่ะสำหรับการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลนะคะแล้วเราก็จะได้เจอว่าบ้านเรามีทั้งเรื่องของการทำ Facebook Live นะคะผ่านเป็นการขายของการโฆษณาผ่าน Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็มีการลง YouTube นะคะในเรื่องของการที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของการตลาดทางตรงค่ะในอนาคตการตลาดทางตรงจะเปลี่ยนไปอีกไหมนะคะอนาคตแนวโน้มข้างหน้านะคะเราอาจจะมีการตลาดทางตรงสมัยใหม่มากขึ้นค่ะที่มุ่งเน้นการเข้าถึงสมาร์ทโฟนมากขึ้นนอกเหนือไปจากการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลผ่านแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ผ่านอีเมลแล้วอนาคตนะคะเราอาจจะผ่าน MMS ได้มากขึ้นค่ะจะมีการตลาดทางตรงแบบที่เรียกว่า location based marketing ค่ะเป็นการเข้าถึงลูกค้าผ่านจุดที่ลูกค้าอยู่ค่ะซึ่งอาจารย์จะเรียกว่าการตลาดแบบอิงพิกัดค่ะนะคะนั่นคือคุณจะทำการตลาดต่อเมื่อลูกค้าเข้าใกล้ร้านหรืออยู่ในเขตนะคะที่ธุรกิจอยู่ค่ะเพื่อที่จะนะคะทำให้การทำการตลาดได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นค่ะเราคงเริ่มสังเกตเห็นแล้วค่ะตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาบินต้องไปขึ้นสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมินะคะแล้วลองเข้าไปที่สนามบินสิคะนักศึกษาก็จะ

ได้เมสเซจทันทีเลยค่ะว่าบริษัททรูเรามีความยินดีต้อนรับสมาชิกในการเดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิท่านสามารถซื้อซิม True Fi ได้ที่นี่ที่นั่นหรือท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษของสมาชิก True ได้ที่ร้านนี้ร้านนั้นคลิกลิงก์ได้เลยนี่แหละค่ะการตลาดทางตรงค่ะเราสามารถทำตรงถึงสมาร์ทโฟนได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยใช้ location based marketing ค่ะเป็นการตลาดที่เน้นการทำการตลาดแบบถูกที่ถูกเวลานะคะถูกคนด้วยนะคะการตลาดทางตรงแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราเน้นการถูกคนถูกกลุ่มเป้าหมายแต่ location based marketing จะเน้นว่าถูกสถานที่ถูกเวลาด้วยค่ะนะคะดังนั้นนี่เป็นวิวัฒนาการที่อนาคตจะเข้ามามากขึ้นดังนั้นถ้าถามนะคะว่าในเครื่องมือ5อย่างของส่งเสริมการตลาดนะคะที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดในตอนนี้ด้วยอิทธิพลของสื่อดิจิทัลหรืออิทธิพลของการเข้ามาของสมาร์ทโฟนน่าจะตอบได้ว่าเป็นการตลาดทางตรงค่ะแต่ขณะเดียวกันให้นักศึกษาพิจารณานะคะว่าเครื่องมืออื่นๆก็มีวิวัฒนาการเข้าสู่สื่อดิจิตอลแล้วไม่ว่าจะเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์การขายด้วยบุคคลนะคะหรือการส่งเสริมการขายก็ตามค่ะนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะส่งผลต่อการดำเนินงานการตลาดในปัจจุบันค่อนข้างมากค่ะดังนั้นในโมดูลนี้นักศึกษาได้เรียนครบนะคะทั้ง 4P นะคะ Product Price Place Promotion หรือ Customer Value นะคะ Customer Cost Customer Convenience Customer Communication ค่ะถือว่าเรามีทิศทางนะคะในการดำเนินการตลาดอยู่พอสมควรแล้วค่ะถ้าหลังจากนี้นะคะหลังจากนักศึกษาเรียนรู้เรื่องราวนี้เสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในส่วนเรื่องของการควบคุมและประเมินผลค่ะนักศึกษาต้องควบคุมการดำเนินงานของเราให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่เราวางไว้ค่ะไม่ว่านักศึกษาวางแผนเรื่องผลิตภัณฑ์ราคาการส่งเสริมการตลาดการจัดจำหน่ายไว้อย่างไรนักศึกษาต้องมีเวลาในการที่เข้ามาทบทวนค่ะว่าเราได้ดำเนินการการจัดการการตลาดไว้ตามที่เราวางไว้หรือเปล่านะคะนี่ก็คือการประเมินผลเรื่องหนึ่งค่ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือประเมินผลเรื่องนะคะตัวชี้วัดต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะความสำเร็จทางการตลาดค่ะซึ่งเรามักจะประเมินจากแน่นอนยอดขายต้องมาค่ะนะคะเราควรจะได้ยอดขายตามเป้าที่เราวางไว้นะคะหรือบางทีเรียกว่าการประเมินทางการเงินนะคะเราได้ยอดขายเราได้กำไรตามที่เราวางไว้นะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่วางไว้ด้วยนะคะงบประมาณตามที่ตั้งไว้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็อาจจะดูตัวชี้วัดอื่นๆที่บ่งความสำเร็จได้นอกเหนือจากการเงินอย่างเช่นเราได้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือเราได้ตำแหน่งทางการตลาดอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือไม่หรือเราได้จำนวนสมาชิกมากน้อยแค่ไหนถ้าเราวัดเรื่องของการเป็นสมาชิกนะคะหรือเราได้ความภักดีการบอกต่อแค่ไหนถ้าเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิตอลตอนนี้ที่เราวัดกันมากคือ customer engagement ความผูกพันของลูกค้าบนสื่อดิจิตอลแสดงออกมามากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือตัวชี้วัดความสำเร็จทางการตลาดค่ะที่เราเอามาใช้ในการควบคุมและประเมินผลนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีตัวชี้วัดอื่นๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการนะคะที่เราต้องวัดอย่างเช่นนะคะการวัดการเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าการวัดการออกงานต่างๆนะคะเป็นตัวชี้วัดรายกิจกรรมเลยก็ยังได้ค่ะคุณสามารถเอามาใช้เป็นตัวควบคุมและประเมินผลได้นะคะว่าการดำเนินกิจกรรมการตลาดเป็นอย่างไรอาจารย์ชอบพูดนะคะว่าเวลาเราจัดการการตลาดมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงอะค่ะเริ่มต้นแล้วไปถึงสิ้นสุดค่ะนะคะอาจารย์จะบอกว่าการที่เราจัดการการตลาดเราทำเป็นวงกลมค่ะนะคะแต่ละรอบนะคะดังนั้นเรามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะมีการตั้งเป้าหมายตั้งวัตถุประสงค์ตั้งกลยุทธ์นะคะมีการกำหนดตลาดเป้าหมายนะคะเราดำเนินการตาม 4P หรือ 7P เองก็ตามนะคะเราควบคุมประเมินผลแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกค่ะเอาสิ่งที่ประเมินผลที่ได้เนี่ยค่ะมาวิเคราะห์ใหม่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่หาโอกาสใหม่แล้วก็กำหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำการดำเนินการกลยุทธ์การตลาดแบบนี้อีกค่ะเป็นรอบๆซึ่งแต่ละรอบที่เราทำค่ะนักการตลาดเราจะมีการเปิดรับนะคะความคิดเห็นของผู้ร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่าย

่พนักงานเราลูกค้านะคะหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูล market research ค่ะเพื่อทำให้การทำการตลาดของเราเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะซึ่งทุกอย่างมาอยู่ในขั้นตอนควบคุมและประเมินผลค่ะเราจะไม่ปล่อยให้แผนการตลาดเป็นแผนที่มันแบบนิ่งๆไปเรื่อยๆค่ะเราต้องมีการทำให้มันมีกระบวนการที่มันเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อทำให้แผนการตลาดดึงเราไปสู่โอกาสที่ประสบความสำเร็จได้มากที่สุดโดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะมีคนถามว่าเราจะจัดการตลาดเนี่ยเป็นรอบ6เดือนหรือรอบปีนึงหรือรอบ2ปีดีคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพวกเราค่ะถ้าสภาพแวดล้อมมีการแข่งขันสูงมีการเปลี่ยนแปลงสูงแน่นอนค่ะรอบที่คุณเอามาพิจารณาการควบคุมและประเมินผลมันต้องเร็วขึ้นค่ะเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ค่ะนะคะไม่งั้นคุณจะไม่ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วบางคนมีทำแผนการตลาดมีเอามาดูเอามารีวิสิตดูทุก3เดือนก็มีนะคะเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเร็วมากค่ะดังนั้นขึ้นอยู่กับเราค่ะในการพิจารณาว่าเราจะมีการทบทวนแผนเราเท่าไหร่ดีเมื่อไหร่ดีค่ะแล้วอย่าลืมนะคะพยายามดึงคนให้มีส่วนร่วมกับเราให้มากที่สุดนะคะเพื่อทำให้การจัดการการตลาดเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับเราค่ะนะคะดังนั้นหวังว่า2โมดูลนี้จะพอให้ไอเดียกับนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการตลาดนะคะว่าทำอย่างไรเราถึงจะจัดการการตลาดได้ประสบความสำเร็จจากความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การตลาดต่างๆนะคะรวมไปถึงการกำหนดนะคะเรื่องของเป้าหมายนะคะการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบการตลาดที่มีทั้งหมด 4P หรือ 4C ค่ะนะคะจริงๆแล้วยังมีอีก 3P ที่เหลือนะคะถ้าเกิดว่าทำเป็นในแง่ของการตลาดบริการค่ะแต่ค่อนข้างจะเยอะเกินไปถ้าจะพูดถึงในที่นี้นะคะก็จะมีอีก3อันคือเรื่องของ people physical evidence และ process ค่ะถ้ามีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดบริการหรือ service marketing คงจะได้ลงกับอีก 3P ให้ละเอียดมากขึ้นแต่สำหรับตัวอาจารย์เองมองว่าแค่ 4P ก็ค่อนข้างครอบคลุมเยอะแล้วค่ะค่ะสุดท้ายจะแนะนำนะคะถ้านักศึกษาอยากศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการตลาดนะคะก็ไปดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ SME นะคะอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD อย่างเงี้ยนะคะ .go.th นะคะเข้าไปศึกษาหรือมีโอกาสเข้าไปอบรมกับเขาได้ค่ะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นค่ะหรือ NEA หรือเรื่องของสภาอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอบรมอยู่เรื่อยๆค่ะให้นักศึกษาเข้าไปอบรมหาความรู้ได้ค่ะอย่าลืมนะคะการจัดการการตลาดเป็นอะไรที่เราต้องทดลองทำเองค่ะเพื่อทำให้เข้าใจค่ะส่วนสำหรับการเตรียมตัวสอบนะคะเนื่องจากโมดูลนี้เป็นโมดูลสุดท้ายแล้วนะคะก็ด้วยความเลิฟๆนักศึกษานะคะก็อยากให้นักศึกษาทุกคนเตรียมตัวสอบกันให้พร้อมค่ะอย่าลืมนะคะว่าข้อสอบเป็นข้อสอบ choice ค่ะนะคะดังนั้นจุดเน้นคือนักศึกษาลองดูในแง่ของวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องแต่ละตอนค่ะเพื่อเอามาประกอบค่ะไหนจะเป็นจุดเน้นค่ะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะออกข้อสอบตามเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องวัตถุประสงค์ตอนอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็พยายามนะคะทบทวนนะคะให้เข้าใจค่ะว่าแต่ละความหมายของแต่ละคำหมายถึงอะไรนะคะโดยเฉพาะคำต่างๆที่เป็นคำสำคัญที่อยู่ในหน่วยนะคะการตลาดคืออะไรนะคะแล้วก็การส่งเสริมการตลาดคืออะไรราคาคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความหมายนิยามนะคะอยากให้นักศึกษาทบทวนให้เข้าใจค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ทำข้อสอบในข้อสอบแบบ choice ได้นะคะสำหรับเรื่องของประเภทต่างๆเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีส่วนมากๆเลยค่ะกับการออกข้อสอบนะคะดังนั้นควรจะทบทวนนะคะให้เข้าใจว่าเครื่องมือต่างๆใช้ทำอะไรนะคะแล้วก็ประเภทนะคะต่างๆหมายถึงอะไรมีกี่ประเภทนะคะมีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะเพราะบางครั้งอาจจะออกมาเป็นตัวอย่างแล้วให้ถามว่าอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ไหนนะคะหรือการจัดการตราผลิตภัณฑ์ทำได้อย่างไรบ้างนะคะพวกนี้นักศึกษาคงต้องรู้นะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะในแง่ของการจัดการการตลาดนะคะแน่นอนจุดเน้นของแต่ละหน่วยนะคะมันก็จะเป็นจุดเน้นที่เป็นไปตามชื่อเรื่องไปนะคะให้นักศึกษาพยายามนะคะเกาะในเรื่องของวัตถุประสงค์ชื่อเรื่องชื่อตอนไว้ให้ชัดๆค่ะนะคะเวลาไปทำสอบจะได้ไม่ประสบปัญหานะคะว่าสับสนนะคะการจดโน้ตย่ออะไรก็ช่วยได้ค่ะทำให้เราเข้าใจโครงเรื่องมากขึ้นค่ะเพราะเวลาออกข้อสอบนะคะ

ข้อสอบจะออกร้อยเรียงกันไปเลยค่ะนะคะ120ข้อ100ข้อนะคะดังนั้นการที่นักศึกษาจดโครงเรื่องย่อมานะคะทำให้เรารู้ค่ะว่าเรื่องนี้มันอยู่ในประเด็นไหนนะคะเราก็จะไม่หลงประเด็นนะคะไม่หยิบเอาประเภทของผลิตภัณฑ์ไปตอบในเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สับสนไม่ปนเปกันค่ะนะคะหวังว่านะคะชุดวิชานี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากๆเลยนะคะการติวครั้งนี้นะคะดูให้จบนะคะดูทบทวนอีกหลายๆรอบก็ได้ค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นหลายคนบอกว่าการอ่านหนังสืออย่างเดียวนะคะบางทีก็หลับก็ง่วงนะคะการดูอีเทอร์โทเรียลอย่างเดียวนะคะมันก็อาจจะไม่เห็นภาพไม่ลึกซึ้งนะคะดังนั้นแนะนำทำทั้งคู่เลยค่ะนะคะดูทั้ง e-tutorial ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันไปอ่านหนังสือด้วยนะคะปากกาไฮไลท์อะไรก็เตรียมให้พร้อมนะคะไฮไลท์จุดสำคัญที่อาจารย์เน้นใน e-tutorial ไว้ในหนังสือค่ะแล้วถึงเวลาไปทำสอบเราจะได้มั่นใจมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่า เราสอบผ่านได้นะคะก็เป็นหลักชัยค่ะไม่ต้องมาลงใหม่นะคะอยากให้ชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาผ่านกันได้สบายๆค่ะนะคะแล้วค่อยมาเจอกันกับชุดวิชาอื่นค่ะก็อวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชุดวิชานี้นะคะด้วยเลิฟค่ะจากใจอาจารย์มสท.ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์

0: บายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่อ้อครับดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุกดอกไม้ไทยครับกับหลักแนวคิดที่ว่าการเสิร์ฟดอกไม้ไทยกินได้บนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับพี่อ้อจะมีแนวคิดอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

เราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพลนนิ่งการปลูกนะคะอยู่ในส่วนของการบริหารเนี่ยในเรื่องธุรกิจการเกษตรอะค่ะอย่างที่บอกเราเอาตัวโครงสร้างบิสเนสอะค่ะเอาตัวบิสเนสเลยจ๋าๆเลยลงมาครอบใช้แล้วก็มีการใส่ข้อมูลหรือว่ามีการเทคคอร์สเศรษฐศาสตร์เกษตรเข้ามาเพิ่มค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้อ้อนในมุมที่จากเกษตรกรเลยแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะไม่มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารเราเลยต้องเพิ่มตัวเนี้ยเข้าไปฉะนั้นวิธีการทำงานของเราก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ลงเก็บดอกไม้แล้วก็จะมีป้าๆค่ะก็คือเก็บตามออเดอร์ที่เราแพลนที่เราลิสต์จากลูกค้าแล้วก็คือส่งให้แล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆนั่งเช็คอีเมลแล้วก็แบบครีเอทงานกับประชุมงานกับลูกค้าซะส่วนใหญ่อะค่ะอันนี้คือแบบวิธีการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะ

จริงๆต้องบอกก่อนอ้อมไม่ได้อยู่ในครอบครัวเกษตรโดยตรงนะคะคือเพราะว่าที่บ้านเนี่ยส่งให้เป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนสมัยก่อนนะคะอยู่กับทีมอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ผันตัวเองมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการเป็นข้าราชการนะคะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะอ้อเรียนสายธุรกิจเรียนบริหารมาสมัยก่อนเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยเรียนบริหารมาก่อนค่ะแล้วก็มาผันตัวมาเรียนการบริหารการจัดการด้านการศึกษาแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ขณะที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสิ่งเราอยากจะพัฒนาให้มันเกิดภาพในอนาคตอ่ะมันทำไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะมาทำธุรกิจกับเพื่อนนะคะโดยใช้ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์มาเปิดร้านขายธุรกิจเป็นร้านขายคอมพิวเตอร์อะไหล่คอมพิวเตอร์แล้วก็แมนเทนแนนซ์เขียนโปรเจกต์แมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำธุรกิจไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันได้เงินเยอะเนาะเราก็เลยบอกกับที่บ้านว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นข้าราชการอะก็สามารถมีเงินเยอะได้นะเพราะว่าความชุดความคิดของที่บ้านนะคะเขาก็จะมีความคิดว่าการที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือรับข้าราชการเนี่ยก็จะมีแบบความอุดมสมบูรณ์ในแบบระยะยาวเจ็บป่วยสามารถดูแลได้ในอนาคต

มีสามีเป็นเกษตรกรเราก็เลยเอาตัวที่เราบริหารการจัดการในมุมของการทำร้านทำธุรกิจอะค่ะมา manage เรื่อง data ข้อมูลเอาข้อมูลฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าข้อมูลปริมาณเนี่ยค่ะมาเล่นเราก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราฝืนปลูกพืชบางตัวที่มาจิ้นมันน้อยกำไรมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนมาลงตัวที่เป็นดอกไม้เพื่อเดคอเรชันให้กับเชฟอะค่ะก็ไม่ได้ขายกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพราะอย่างที่บอกค่ะหัวใจหลักของการทำธุรกิจอะค่ะเราก็ต้องเอาโครงสร้างบิสเนสเอาการบริหารการจัดการมาฉะนั้นก็จะทิ้งไม่ได้พวกการแพลนนิ่งพวกแผนการทำธุรกิจอะค่ะก็คือต้องชัดเราเลยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากจนทำให้เราก้าวสเต็ปเป็นสเต็ปในแผนโครงสร้างของเราค่ะ

0: จริงๆเรามีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษายุวะเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องนวัตกรรมกับเกษตรค่ะก็ได้ถวายงานค่ะทำงานวิจัยร่วมกับภาควิชาสัตวบาลของมอเกษตรบางเขนดร.สมชัยนะคะโดยการที่ปลูกไฮโดรโฟนิกอะค่ะแต่ว่าใช้แทนที่จะใช้สาร AB เนาะธาตุอาหาร AB ก็มาเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะโดยใช้ปลาเป็ดโดยใช้พวกถั่วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแทนเข้าไปสมเด็จพระเทพก็บอกกับเกษตรกรอย่างอ้อแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ว่าเราอยากเห็นเกษตรกรแบบนี้ที่สามารถส่งต่อแล้วยืนอยู่ได้กับอาชีพเกษตรท่านอยากเห็นภาพเกษตรกรในประเทศไทยที่สามารถยืนอยู่ได้จริงๆกับอาชีพเกษตรตั้งแต่วันที่เราได้ถวายงานวิจัยให้กับสมเด็จพระเทพแล้วสมเด็จพระเทพอ่ะมีข้อความกลับมากับเราแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันขาดไปคือเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อีกมากเราในฐานะที่มีแรงมีธุรกิจสามารถแชร์ได้แบ่งปันได้แล้วก็น่าจะทำในส่วนนี้มันเลยเป็นที่มาที่ส่วนนึงทำธุรกิจอีกส่วนนึงก็คือจะสอนแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับลูกค้ากับกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณธนพรโพมั่นครับหรือป้านาครับกันที่ฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับจะมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาผสมผสานกับการเพาะเห็ดอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

นะเน้นของการมีส่วนร่วมนะอยากให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเข้ามามีกิจกรรมร่วมกับเราเช่นกิจกรรมของที่นี่อาจจะมีในเรื่องของให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นมาทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นหรือการที่ให้เขามาร่วมทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเคยทดลองเราเคยทำการท่องเที่ยวแบบให้นักท่องเที่ยวมาทดลองปั้นกระถางจากเศษวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นการทำกระถางดินจากขุยมะพร้าวช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยคือเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมให้มามีกิจกรรมร่วมกับเราตอนที่เราออกแบบทีแรกเราก็คุยกันเราตั้งในคนในชุมชนเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันไอ้ถ้าเราจะให้ที่นี่จริงๆอ่ะนานอ่ะยังติดอยู่ตรงที่ว่าของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้คนจะรู้จักเราก็ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เขาต้องการมาเรียนรู้ในศูนย์ของเราแล้วเราจะไปสู่การท่องเที่ยวได้ยังไงคือนาติดก้าวข้ามไม่ได้ด้วยตัวของเรานี่แหละค่ะตัวของป้านาเองนั่นแหละค่ะจนแล้วเราจะไปยังไงจะให้มันเกิดการท่องเที่ยวได้ยังไงแล้วเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราก็เลยมาคิดว่าเชิงสร้างสรรค์เราจะทำอะไรนะก็เลยทำคุยกันแล้วก็ว่างั้นเราต้องทำกิจกรรมให้เขามาร่วมกับเราเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมพอเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับเราเขาเริ่มสนุกแล้วก็เกิดฐานการเรียนรู้ให้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นฐานของการปรุงดินซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอยู่แล้วการทำคือที่นี่มันจะขาดไม่ได้เลยก็ในเรื่องของเห็ดใช่ไหมฮะนาก็สร้างฐานคนหัวเห็ดขึ้นมาพอคนหัวเห็ดขึ้นมากิจกรรมในนั้นเราก็จะเน้นเลยว่าไอ้สอนให้เขาทำแหนมดีไหมสอนการมาทำผัดไทยรสเด็ดผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายดีไหมให้มันเกิดกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับการที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะมีทุนหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราจากการทำท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอนที่นาติดขัดในเรื่องของที่บอกไปว่าในเรื่องของเรามันเป็นศูนย์เรียนรู้เราจะก้าวข้ามมันยังไงนาก็เลยไปนึกถึงบทกลอนบทหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเขามาทานอาหารมาทานผัดไทยทานแกงเห็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เขียนกระดาษวางไว้ให้บนโต๊ะเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศสดสวยร่ำรวยมิตรภาพอาหารสดสะอาดรสชาติประทับใจนั่นนะก็เลยเติมไปว่าใส่ใจในสุขภาพมันก็เลยทำให้เรามองว่าถ้าเราใช้สโลแกนตัวนี้แล้วก็ขับเคลื่อนตามสโลแกนของเราอันนี้มันน่าจะไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ให้กับเขาได้ชุมชนยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี่คือปัญหาใหญ่ของป้านาเลยคงจะต้องพูดกันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะคนในชุมชนนะคะอันนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเราค่อนข้างยากในการประชาสัมพันธ์ไม่เก่งไม่ค่อยเป็นในเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องยากของเราแล้วชุมชนที่นาพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านด้วยไงใช่สมัยนี้มีสื่อออกนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่เราเข้าไม่ถึงไงคะนี่คือปัญหาของเราเลย

กิจกรรมอย่างที่นาพูดไปในเรื่องของคนหัวเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกทำน้ำพริกน้ำพริกเผาเห็ดแหนมเห็ดเห็ดสวรรค์ซึ่ง3กิจกรรมเนี้ยคนสนใจคือนาสรุปออกมามันมีจริงๆการแปรรูปเห็ดของเราอ่ะมันมีเยอะสรุปออกมาได้ประมาณเนี้ยก็จะเลือกแล้วแต่คณะที่เข้ามาถ้าเป็นเด็กควรจะเป็นอะไรผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบไหนเขาสนใจในเรื่องอะไรที่นาทำแล้วที่เราทดลองทำการท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุอ่ะเขาจะสนุกในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพเราจะมีการให้เขาพอกเข่าให้เขามีการยืดเหยียด

0: ให้เขาได้สูดดมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้คุณภาพมากก็ในเรื่องของสุขภาพนี่แหละซึ่งนาเองก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เหมือนกันเราก็สนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยจับอันเนี้ยค่ะมาทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของสุขภาพผลตอบรับตอนนี้อย่างที่นาบอกนายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่เท่าที่ลองทดลองทำไปได้ผลตอบรับในทางที่เป็นนิมิตหมายที่ดีทำให้เราคนในชุมชนมีกำลังใจที่เราจะเดินต่อกันจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจะไปได้ยังไงแต่นาว่านาชูประเด็นในเรื่องของสุขภาพมาอันดับแรกแล้วนาดึงเอาผู้สูงอายุเข้ามาด้วยตอนนี้เราก็เริ่มมีกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อาหารแนวสุขภาพตามมานะว่าผลตอบรับที่เห็นผลชัดเจนจากที่ทดลองทำไป2ครั้งค่อนข้างไปได้สวยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับโคกหนองนาครับคือการออกแบบพื้นที่ทางการเกษตรครับโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

พวกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรที่ดีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจพันธุ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตะกั่วก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็นี่ซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรที่ดีใหม่ครับนะครับสมมุติทำปุ๋ยหมักเขาจะมีขี้วัวเป็นกระสอบนะครับแกลบดิบเป็นกระสอบนะครับแกลบดำกระสอบแล้วเขามาเทคลุกๆกันแล้วก็ใส่กระสอบตั้งไว้แต่ผมมาทำไว้ใช้มีเป็นกองคือส่วนหนึ่งเราทำไว้ใช้เองไปเห็นว่าเราทำไว้ใช้อันนี้คือแหล่งเรียนรู้แต่ถ้าเป็นส่วนเราทำให้คนมาเรียนถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเจ้าของที่อ่ะยังไม่พอใช้เลยนะครับแต่ผมมีเหลือเฟือทําไว้เพื่อใช้หมอเดียนเป็นหนึ่งในกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับกิจกรรมแปลงใหญ่ข้าวนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ที่นี่แต่ผมอยู่ในกลุ่มนะครับมาก่อนนี้เป็นรองประธานกลุ่มตอนนี้เป็นแค่กรรมการก็คือลดบทตัวเองมาให้คนอื่นได้ขึ้นไปทําก็คือเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กรมธนารินกับศูนย์แปลงนาแปลงใหญ่ศูนย์สวกนะครับแล้วกับชาวบ้านซึ่งตอนนี้เวลามีกิจกรรมที่กลุ่มเราก็พาชาวบ้านไปครับแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งได้ของที่ตำรวจมาเราก็ยกให้ชาวบ้านมาเอาไปตั้งไว้บ้านโน้นเอาไปตั้งไว้บ้านนี้เพื่อที่จะชาวบ้านได้ใช้ครับดินนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคไม่มาตรฐานดินพอใช้ได้แต่การที่เราใช้พื้นที่ดินนะคือปลูกข้าวปลูกไม้ทุกอย่างทุกวันโดยไม่เวลาพักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปรับปรุงนะครับให้ดินมันดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับเชื่อมโยงกับโคกของนานะครับอย่างผมปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับทีเนี้ยต้นไม้ก็จะกินปุ๋ยหมดนะครับเราก็ใช้วิธีห่มดินนะก็คือเอาฟางเอาแฝกแห้งๆมาคลุมปุ๋ยคอกโรยข้างบนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดิน

0: ปุ๋ยมี2อย่างปุ๋ยเราทำเองปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีนะครับถ้าปุ๋ยหมักเนี่ยบางอย่างเราซื้อบางอย่างเราไม่ต้องซื้อก็ได้เราหาวัตถุดิบที่เรามีในบ้านเราเช่นผมมีโรงสีผมก็มีแกะมีลำนะครับก็หมักเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยได้ส่วนขี้วัวเราไม่เลี้ยงเราก็ซื้อนะครับก็คือเป็นการลดทุนแล้วเป็นในส่วนทั้งหมดเนี่ยผมใช้ปุ๋ยหมักทำเองแล้วก็ส่วนหนึ่งปนาดินสนับสนุนในส่วนของโคกนานะแต่ถ้าพื้นฐานของหมอดินหน่วยงานรัฐก็จะสนับสนุนสับปะรดมาให้นะครับซึ่งเราต้องหาเนาะแล้วก็สับหมักใส่ถังกากน้ำตาลพอดอผสมน้ำละลายหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถนำมาย่อยข้าวดีดก็สร้างได้ในนานะครับซึ่งทางง่ายๆเลยที่ใช้ในสวนก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆสุดครับมีหัวเชื้ออยู่ก็ใช้แค่ไข่1ลูกกับชูรส2ช้อนผสมคนๆกันแล้วก็ในน้ำขวด 1.5 ลิตรเนี่ยเราตัก2ช้อนแกงใส่ขวดแล้วก็เอาหัวเชื้อใส่ไปเอาน้ำเปล่าผสมไปเขย่าๆตากแดดแล้วเวลาก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วครับสังเกตที่ว่าสวนผมเนี่ยจะรกไม่เหมือนสวนรู้นะครับถ้าสวนรู้เขาจะสะอาดเตียนนะครับไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะแม้แต่หญ้าตามหลักของโคกนาคือจะไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยจะคุมดินช่วยไม่ให้ฮิวมัสตายก็สามารถคุมระยะหนึ่งซึ่งเราตัดเราก็คุมไว้อย่างนั้นนะครับก็จะช่วยบำรุงดินในตัวจากปีแรกที่ขุดนะครับหญ้าไม่ขึ้นตอนนี้หญ้าเต็มแล้วนะครับแสดงว่าคุณภาพดินเราดีขึ้นพอเราปลูกแล้วก็สารอาหารหมดไปแล้วก็เอาฟางมาคุมมาแฝงมาคุมเอาขี้วัวปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยมาโรยข้างบนแล้วก็รดน้ำด้วยน้ำหมักก็คือแห้งชามน้ำชามถ้าตามหลักจริงๆน้ำก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักต่างๆผสมมารดนะครับแห้งก็คือแฝกฟางหรือหญ้าแห้งตามมาคลุมนะครับเขาจะเป็นปุ๋ยแน่นอนแล้วก็ปรับปรุงดินขึ้นมาด้วยครับต้นไม้ทุกอย่างนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแค่เราไม่ใช้สารเคมีนะเท่านั้นเองครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีใบก็ช่วยฟอกอากาศได้แหละส่วนรูปแบบอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ประสบการณ์ของเจ้าของว่าอยากปลูกอย่างไรทำอะไรแค่นั้นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณนุกุลนามปราศัยครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกุลครับได้เอาหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารปลอดภัยเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

สำหรับกล้วยของสวนเราของฟาร์มเรานะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ได้รับ GI เนาะอีกส่วนหนึ่งเราเป็นผู้นำที่ปลูกกล้วยส่งญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถที่จะทำกล้วยของเราให้ได้คุณภาพนะครับโดยเฉพาะการทำกล้วยให้ไม่คือถ้าเข้าตลาดบ้านเราเนี่ยไม่เอากล้วยอ่อนออกไปนะครับคือกล้วยต้องได้มาตรฐาน 75% ขึ้นไปนะครับผมเองได้เรียนรู้นะครับเรื่องของปราชญ์พระราชาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำตามพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมถือว่าอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับที่จะทำให้อาชีพในการทำเกษตรนะครับแล้วก็มีรายได้มีอาจจะบอกว่าอยากได้อะไรก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วนะครับแต่ก็แล้วก็ไม่ฟุ้มเฟ้อนะครับก็คือยังทำพอมีกินมีแบ่ง

ใช้ที่เหลือก็ขายตามปราชญ์ราชานะครับสำหรับผมเองเป็นประธานกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะก็หลายๆท่านหลายๆสื่อที่มาลงมาดูแล้วก็ถือว่าเป็นให้เราเป็นต้นแบบก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของการทำเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยของเราพื้นที่เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้เพราะเรามีน้ำมีดินที่ดีนะครับส่วนการที่จะไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็พอมีคำแนะนำได้บ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่นะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็คือการใช้ดินดีนะครับการฟื้นฟูดินการเลือกหน่อพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ที่ดีนะครับไปปลูกนะครับแล้วทุกอย่างมันจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับถ้าเราดูแลดีครับก็อย่างที่บอกกับการทำเกษตรนะครับมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับไปตามเรื่องของสภาพอากาศไปตามเรื่องของภูมิอากาศนะครับก็ต้องพัฒนาเพราะอย่างที่ทำสวนกล้วยเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยดินพื้นที่เดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับค่า pH ของดินแต่ละแปลงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังต้องปรุงต้องแต่งต้องเสริมให้ถือว่ากล้วยเนี่ยก็เหมือนคนสิ่งมีชีวิตเนาะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มเราต้องรู้จักนะครับการที่จะทำให้เขาโตได้เนี่ยทำให้เขาสมบูรณ์ทำให้เขาออกผลผลิตที่ดีเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับเขาขาดอะไรเขาต้องการอยู่3อย่าง NPK อะไรพวกนี้เราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ชัดก่อน NP N คืออะไร P คืออะไร K คืออะไรนะครับส่วนดินเราไม่สามารถที่จะเอามาชิมได้ว่ามันเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานเราต้องสังเกตพืชว่าดินตรงนี้พืชเขางอกงามดีไหมใบหนาดีไหมนะครับถ้าใบเหลืองเขาขาดอะไรเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมให้เขานะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคแล้วก็แข็งแรงออกลูกออกผลผลิตมาให้เราสมบูรณ์ครับพูดถึงความสุขในตอนนี้นะครับแล้วถ้าย้อนไปกับความทุกข์ที่ผ่านมานะครับมันก็ผิดกันเยอะเมื่อก่อนรถไอติมวิ่งลงบ้านนะครับต้องจูงมือลูกหนีเพราะว่ากลัวลูกร้องกินไอติมเงินจะติดบ้านสัก5บาทก็ไม่มีนะครับในช่วงที่เราไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถส่งลูกเรียนจบลูกเรามีครอบครัวแล้วก็ส่วนธุรกิจในสวนนะครับลูกเองก็มาถ่ายทอดมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับซึ่งลูกสาวเองก็เป็นตอนนี้ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกับหน่วยงานเกษตรนะครับเรียนรู้เรื่องของการตลาดการแปรรูปการส่งสินค้าให้มีคุณภาพนะครับโดยที่เขาตอนนี้เขาสามารถดีลได้แล้วคือตอนนี้เราสามารถที่จะวางมือเพียงแต่เราคอยดูเขาห่างๆนะครับก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้นนะครับอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำบุญซึ่งตอนนี้ก็มองเห็นปลายทางในความสุขก็คือการเข้าวัดนะครับตอนนี้ก็เป็นไวยากรณ์วัดนะครับเป็นมกทายกบ้างเป็นผู้นำในเรื่องของการทำพิธีต่างๆนะครับเรื่องของในหมู่บ้านเนาะก็ถือว่ามีความสุขครับมีความสุขแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็ทุกอย่างใครมาที่บ้านมีอะไรผมแจกผมให้นะครับจากที่ผมไม่มีตอนนี้ทุกอย่างมีล้นถือว่าล้นนะครับมีเหลือกินพูดง่ายครับครับผม

ุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับและประเด็นถัดมานะครับที่เราจะพูดถึงก็คือสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยตรงนี้ก็คือจะเจาะลึกนะครับในเรื่องของสังคมไทยเลยไม่ใช่ภาพรวมเหมือนตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเราจะพูดถึงลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือจะพูดถึงสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีกระบวนการสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่ในสังคมไทยเพราะว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึง100ปีเลยก็คือชัดเจนว่า เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณสัก90กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราคงทราบกันดีเพื่อหน่วยที่แล้วที่เราพูดถึงว่าประชาธิปไตยนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในสมัยพ.ศ. 2475ก็คือในสมัยรัชกาลที่7นะครับแต่จริงๆแล้วแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเริ่มมีร่องรอยเริ่มมีข้อเรียกร้องเริ่มพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่7แล้วเพียงแต่ในสมัยรัชกาลที่7ก็ถือว่าสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยก็อาจจะมองว่ามันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นพระองค์ท่านเองก็เห็นด้วยกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าประชาชนอาจจะยังไม่พร้อมรวมทั้งในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการปฏิรูปทางสังคมมีการกระทำหลายๆอย่างที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเรื่องของประชาธิปไตยเช่นยกเลิกระบบที่ทำให้คนไม่เท่าเทียมกันเช่นระบบทาสระบบมีการปฏิรูประบบราชการมีการปฏิรูปทางสังคมอะไรต่างๆนานาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการกระทำอะไรอย่างต่อเนื่องที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเรื่องประชาธิปไตยเช่นมีดุสิตธานีซึ่งถือว่าเป็นเมืองจำลองของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งทำให้เป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่7นะครับและก็จะพูดถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลา16จนถึงพฤษภาธมิน2535นะครับแล้วก็พูดถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในยุคปฏิรูปการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาธิปไตยก็มีการล้มลุกคุกคานนะครับก็คือหมายความว่ามีพัฒนาการไปเรื่อยๆบางช่วงบางตอนบางเวลาก็อาจจะมีการกระทำอะไรที่มันขัดขวางต่อกระบวนการของประชาธิปไตยพูดง่ายๆคือว่าอาจจะเกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าในรายละเอียดนะครับแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าในสมัยรัชกาลที่5จริงๆก็เริ่มมีการพูดถึงแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในสังคมไทยแล้วนะครับก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเริ่มมีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของวิทยาการสมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่นะครับเป็นความคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของชาติตะวันตกได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและล่าอื่นๆที่ถูกมองว่าล้าสมัยนะครับให้ทันสมัยให้ตามทันประเทศตะวันตกนะครับรวมไปถึงมีการพยายามคบค้าสมาคมหรือเป็นมิตรกับมหาอำนาจในหลายๆประเทศเพื่อการถ่วงดุลอำนาจแล้วก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆระหว่างกันนะครับส่วนต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่6นะครับก็รัชกาลที่6ตัวท่านเองนั้นก็โดยพื้นฐานเนี่ยก็ทรงได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษถึง9ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอังกฤษนั้นก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทรงศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในอังกฤษนะทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ารัชกาลที่6เองเนี่ยท่านก็คงมีความสนพระทัยแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้นำแนวคิดนั้นเนี่ยมาสร้างแบบจำลองขึ้นที่เมืองจำลองประชาธิปไตยก็คือที่เรียกว่าดุสิตธานีขึ้นนะครับเป็นแบบจำลองนะครับ
พื่อเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยเพราะต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศถูกไหมครับเพราะว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศอาจจะไม่คุ้นชินกับการใช้อำนาจในทางการเมืองการปกครองที่ปกครองตัวเองเพราะว่าโดยปกติรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ในอดีตก็ประชาชนก็ถูกปกครองมาโดยตลอดประชาชนอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองมาโดยตลอดนะครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับก็เริ่มมีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับที่พัฒนาการขึ้นนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยรวมถึงรัชกาลที่7เองนะครับท่านก็ไม่ได้ขัดขวางนะครับกระแสของประชาธิปไตยหรือการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็มีการกระทำหลายๆอย่างนะครับที่สะท้อนถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นทรงมอบหมายให้พญากัลยาณมัยตรีหรือดร.ฟรานซิสบีแซนะครับเริ่มจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้น1ฉบับนะครับแล้วในปี2474นะครับก็ให้นายเลมอนบีสตีเฟนนะครับกับพญาศรีวิสารวาจานะครับจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นอีก1ฉบับนะครับแต่ก็อาจจะยังมองว่ายังไม่มีเจตนารมณ์หรือแนวคิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นักเพราะว่าอำนาจก็ยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะทั้งนี้เนี่ยก็เลยเกิดแนวคิดว่าผู้ปกครองแล้วก็ที่ปรึกษาชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมนะครับอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการที่เรียกว่าปกครองตนเองนำระบอบประชาธิปไตยอาจจะยังมีความยากจนอยู่อาจจะยังระดับการศึกษาอาจจะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะไรทำนองนี้ก็คือพูดง่ายภาคประชาชนยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับก็เลยต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็บังเอิญว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เกิดกลุ่มชนชั้นนำในสังคมไทยเช่นพวกขุนนางข้าราชการบางกลุ่มที่ได้ไปศึกษาในยุโรปนะครับก็ได้ไปรับแนวคิด เรื่องประชาธิปไตยจากชาติตะวันตกมาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะรู้สึกว่าระบอบการปกครองแบบเดิมที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยอาจจะล้าสมัยนะครับก็เลยพยายามที่อยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับก็ทำให้สำเร็จลุล่วงมาได้ในสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะครับโดยคณะผู้นำชนชั้นนำในยุคนั้นสมัยนั้นที่รวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือเรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มคนพวกขุนนางข้าราชการที่ไปศึกษาในยุโรปนะครับแล้วก็ได้รับแนวคิดได้รับอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของชาติตะวันตกเข้ามาก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วคิดว่าระบบเดิมนั้นอาจจะล้าสมัยนะครับก็เลยอยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของประชาธิปไตยก็คือต้องการให้เป็นระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็คือหมายความว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์ก็ยังดำรงอยู่แต่หมายความว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีพระราชอำนาจจำกัดไม่ได้มีพระราชอำนาจในการปกครองหรือบริหารประเทศอีกแล้วนะครับมีอำนาจหน้าที่ในเชิงรัฐพิธีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลุ่ม

ร้อยโทประยูรภมรมนตรีนะครับก็ตั้งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคณะราษฎรรวมกับคนอื่นๆด้วยผู้นำฝ่ายทหารด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับก็หมายถึงว่ารวมตัวกับกลุ่มผู้นำทางทหารด้วยนะครับก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถ้าพูดถึงนะครับก็คือที่มาที่ไปนะครับของประชาธิปไตยของประเทศไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดหลักการอะไรต่างๆนานาของกลุ่มคณะราษฎรเช่นราษฎรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นของราษฎรจะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวเป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตยนี่ก็ถือเป็นแนวทางหรือสิ่งที่กลุ่มแกนนำในการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพูดหรือกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับว่าการปกครองระบบนี้จะมีดีจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อประชาชนอย่างไรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับคณะราษฎรก็ได้วางหลักใหญ่ๆไว้นะครับเกี่ยวกับการปกครองหรือการบริหารประเทศภายใต้ระบบประชาธิปไตยเช่นจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายนะครับเช่นเอกราชในทางการเมืองการศาลในทางเศรษฐกิจจะต้องรักษาความปลอดภัยนะครับภายในประเทศนะครับและให้มีการประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มากที่สุดนะครับรวมไปถึงต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจนะครับโดยรัฐบาลนะจะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนะแล้วหลักการอันที่4ก็คือว่าจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันนะหลักการที่5จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเสรีภาพจะต้องไม่ขัดกับหลักการทั้ง5ประการที่กล่าวมาข้างต้นนะครับและก็อันที่6จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือหลักการของคณะราษฎรที่วางเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่จะบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับหลังจากนั้นประชาธิปไตยก็พัฒนามาเรื่อยนะครับบางยุคบางสมัยก็อาจจะล้มลุกคุกคานบ้างนะครับจนมาถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับซึ่งเมื่อหน่วยที่แล้วก็ได้พูดถึงไปอย่างละเอียดพอสมควรก็คือเกิดเหตุการณ์ในเรื่องที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยและเป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความรุนแรงก็คือหมายความว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายผู้ชุมนุมนั่นเองซึ่งณตอนนี้กรณีประเทศไทยก็เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19แล้วก็เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับทั้ง3เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับของประชาชนและถูกผู้นำนะครับส่งกำลังออกมาทำร้ายผู้ชุมนุมนั่นเองนะครับหรือมาสลายการชุมนุมนั่นเองก็เลยก่อให้เกิดการปะทะกันขึ้นก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะดูว่านะฮะตั้งแต่เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยเดือนตุลาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่สำคัญยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์14ตุลา16กับ6ตุลา19ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นเรื่องของขบวนการของกลุ่มก้าวหน้าในการเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับแล้วก็ถูกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายนะครับนะฮะที่หรือกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มกรรมกรนะครับที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็ถูกต่อต้านนะครับขัดขวางจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับหรือกลุ่มฝ่ายขวาซึ่งอาจจะเรียกว่ากลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงแล้วก็อื่นๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของผู้นำทหารที่เข้ามายึดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหตุการณ์เมื่อ14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19

หลังจากนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลงก็มีการพยายามที่จะตั้งตัวตั้งหลักเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับสร้างสรรค์ประชาธิปไตยขึ้นมานะครับเริ่มมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนานาให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วก็ล้มลุกคุกคานนะครับหมายถึงว่าพอมีประชาธิปไตยหน่อยนึงเดี๋ยวก็เกิดการทำรัฐประหารอีกแล้วนะครับมันก็วนไปวนมาจนถึงอันนี้ก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับจนมาถึง เหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแต่เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปี2535นะครับก็มีแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากปีพ.ศ. 2522นะครับที่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับกึ่งประชาธิปไตยนะครับก็คือหมายความว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับข้าราชการประจำก็สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ยุคของพลเอกเปรมนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมก็ยังเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับจนกระทั่งพลเอกเปรมนะครับปฏิเสธการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ทำให้พลตรีชาติชายชุนวันยศในขณะนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลตรีชาติชายยศในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งหรือก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นส.ส.นั่นเองนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วนะครับต่อเนื่องมาจากหน่วยที่แล้วก็คือว่าพลเอกชาติชายเนี่ยนะครับก็บริหารประเทศอยู่ได้พักหนึ่งก็ถูกทำรัฐประหารถูกยึดอำนาจเพราะถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินก็คือหมายความว่ากลุ่มแกนนำที่ออกมาทำการยึดอำนาจเนี่ยภายหลังก็ดันมายอมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียเองก็เลยถูกต่อต้านจากประชาชนนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินจบลงก็มีการปฏิรูปทางการเมืองนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรียกว่าพ.ศ. 2540นะครับเพื่อเป็นการปฏิรูปประชาธิปไตยนะครับก็ทำให้ประเทศชาติสงบลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศนะครับมาสู่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันตำรวจเอกทักษิณพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับหลังจากนั้นก็มีกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านผู้บริหารหรือว่าต่อต้านพันตำรวจโททักษิณนั่นเองนะครับก็เกิดความวุ่นวายนะครับที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพันธมิตรนะครับหลังจากนั้นก็มีกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะครับก็คือพูดง่ายๆกระบวนการเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่พักนึงนะครับจนกระทั่งวันที่19กันยายน2549ก็เกิดคณะรัฐประหารอีกหนึ่งคณะนะครับโดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารนะครับเข้ายึดอำนาจจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรขณะที่ไปปฏิบัติภารกิจที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอพลเอกสนธิยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็เชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับก็พรรคการเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าพรรคพลังประชาชนก็ชนะเลือกตั้งแล้วพรรคพลังประชาชนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับพรรคพลังประชาชนก็เลยเสนอชื่อนายสมัครสุนทรเวชให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ภายหลังนายสมัครสุนทรเวชก็ถูกตัดสินว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายนะครับก็เลยต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยให้นายสมชายวงสมัครขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนนะครับต่อมาพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบพรรคก็ทำให้นายสมชายวงสวัสดิ์จะต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทำให้นายอภิสิทธิ์ได้มาเป็นนายกนะครับแต่ก็เป็นนายกที่ทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับในทางการเมืองก็คือมีการเรียกร้องของกลุ่มการเมืองนู่นนี่นั่นนะครับจนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ต้องยุบ

สภานะครับแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วตอนนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มาเป็นนายกนะครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีในรัฐบาลในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ออกกฎหมายที่เรียกว่านิรโทษกรรมนะครับก็เลยทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องอย่างหนักนะครับนะฮะมีกลุ่มการเมืองอะไรต่างๆนานาที่เรียกว่ากลุ่มกปปส.เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นแกนนำนั่นเองนะครับก็จนเกิดความวุ่นวายนะครับจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นต้องทำการรัฐประหารอีกรอบนึงเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเพราะว่าตอนนั้นเริ่มจะเกิดความเผชิญหน้ากันระหว่าง2กลุ่มการเมืองแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็เลยทำการทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นะครับเรียกกลุ่มตัวเองว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับนั่นก็คือสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยซึ่งตลอดเวลาก็ล้มลุกคลุกคลานจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับครับแล้วก็เนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลกรวมไปถึงแนวโน้มของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยนี่ก็จะเป็นประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่ก็คือหมายความว่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่21เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของสังคมไทยโทษนะครับปัญหาของประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกเนี่ยก็จะต้องดูมิติในเรื่องความเหมือนและความต่างนะครับระหว่างประชาธิปไตยไทยกับประชาธิปไตยโลกเสียก่อนนะครับว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าในด้านความเหมือนเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกเนี่ยมันมีปัญหาที่เหมือนกันในเรื่องของด้านแนวคิดแล้วก็หลักการของประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าในเรื่องของหลักการในเรื่องของแนวคิดเนี่ยก็คงมีความเป็นประชาธิปไตยหมายถึงว่าเป็นหลักการเดียวกันเป็นแนวคิดเดียวกันนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็จะถูกตั้งข้อสงสัยนะครับก็คือหมายความว่ารูปแบบคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับประเด็นถัดมาก็คือด้านต่อเนื่องกันมาคือด้านรูปแบบนะครับด้านรูปแบบของสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยมีเหมือนกันก็คือหมายความว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆนานามีรัฐสภานะครับด้านรูปแบบมีเหมือนกันนะครับด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับก็มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของด้านความแตกต่างคือหมายความว่าในด้านแนวคิดและหลักการเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดปีกย่อยที่อาจจะแตกต่างกันหรือในด้านรูปแบบของโครงสร้างและก็สถาบันทางการเมืองก็อาจจะมีรูปแบบแล้วก็สถาบันทางการเมืองเหมือนกันแต่ในรายละเอียดก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันเช่นอาจจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะมีรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ในรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันในแง่ที่ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยอาจจะถูกมองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเหมือนรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆหรือประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะเรายังเปิดช่องว่างในแง่ของการให้นายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้นายกเป็นคนนอกได้พูดง่ายก็คือนายกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.นะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้ข้าราชการประจำเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้2ประเด็นนี้แค่2ประเด็นนี้ก็ถือว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบแล้ว

นะครับส่วนแนวโน้มนะครับของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะถูกมองในแง่ที่ว่ามีเฉพาะรูปแบบนะฮะแต่ในเรื่องของหลักการที่แท้จริงนั้นก็อาจจะยังไม่ เหมือนกับเรื่องของประชาธิปไตยในสังคมโลกนะส่วนแนวโน้มกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็เขาบอกแล้วว่ามันมีทั้งในด้านบวกและในด้านลบก็คือหมายความว่าในด้านบวกเนี่ยก็คือเรื่องแนวคิดแล้วก็ค่านิยมเชิงประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้รับการรณรงค์ได้รับการเรียกร้องประชาชนเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับด้านรูปแบบด้านโครงสร้างนะครับด้านสถาบันการเมืองประชาธิปไตยเรามีพร้อมเหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่ในรายละเอียดนั้นคงต้องดูว่ามันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าด้านกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเราก็มีการสร้างมีการรณรงค์นะครับต่างๆนานาในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับในด้านลบก็ต่อเนื่องกันก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิดหรือค่านิยมเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างในเรื่องของกระบวนการทางการเมืองมันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นประชาธิปไตยแต่ในรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยถูกตั้งข้อสังเกตกรณีประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือในสังคมไทยนั้นว่ามันมีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะในรูปแบบหรือไม่แต่ในรายละเอียดในเรื่องของหลักการนะครับก็อาจจะยังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยนักนี่คือเนื้อหาของปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทย

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาถัดไปนี้ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่7นะครับก็คือมนุษย์กับการสื่อสารนะครับหรือพูดง่ายก็คือว่าหน่วยนี้เนี่ยเราจะเน้นถึงเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารสำคัญยังไงสังคมมนุษย์การสื่อสารพูดง่ายก็คือทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังคมมนุษย์หมายถึงว่าคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องอาศัยเครื่องมือใดสักอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการปฏิสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองหรือการพูดคุยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็คือทำให้มนุษย์สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับสังคมมนุษย์นั้นจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือพูดง่ายถ้ามีสังคมมนุษย์เกิดขึ้นก็ต้องมีการสื่อสารหรือพูดง่ายถ้ามีการสื่อสารก็แสดงว่ามันต้องมีสังคมมนุษย์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับที่สำคัญที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือความหมายของการสื่อสารนะครับเขาบอกว่าความหมายของการสื่อสารเนี่ยนะฮะมันก็คือกระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและสัญลักษณ์ได้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของกระบวนการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกระบวนการสื่อสารเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยผู้ส่งสารนะครับช่องทางการสื่อสารแล้วก็ผู้รับสารนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมมนุษย์นะครับก็มีพัฒนาการการสื่อสารมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเขาถือว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปในตอนต้นแล้วถูกไหมครับว่าสังคมมนุษย์มันหมายถึงคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันถูกไหมครับเมื่อมาอยู่รวมกันเนี่ยก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันการมีปฏิสัมพันธ์กันก็ต้องอาศัยเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเครื่องมืออันนั้นเนี่ยก็คือการสื่อสารนั่นเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของทั้งฝั่งผู้ส่งสารและผู้รับสารเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็มนุษย์ก็มีการสื่อสารกันอยู่แล้วเกิดขึ้นกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการสื่อสารในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารนั่นเองและการสื่อสารก็อาจจะค่อนข้างล้าหลังก็คือหมายความว่าอาจจะมีเฉพาะภาษาพูดนะครับหรือเต็มที่ก็คือว่ามีการจดบันทึกออกมาในรูปของการเขียนเป็นรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าภาษาเขียนก็ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองหรือพูดง่ายๆคือว่าภาษาเขียนเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังนั่นเองนะครับจนกระทั่งมาสู่ยุคที่เรียกว่ายุคประวัติศาสตร์นะครับยุคประวัติศาสตร์ก็คือหมายความว่ามนุษย์เราเริ่มรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรแล้วนั่นเองเขาถึงเรียกว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็คือเริ่มมีการพัฒนาการขึ้นเริ่มมีพัฒนาการขึ้นก็คือหมายความว่าเริ่มมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาการขึ้นไปอีกนะครับมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะครับก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคกำเนิดการพิมพ์ก็คือหมายความว่าการสื่อสารก็เจริญก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งแล้วเจริญไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเป็นเรื่องของการพิมพ์เรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มมีแล้วนะครับพอหลังจากนั้นก็พัฒนาการขึ้นมาอีกเรียกว่ายุคการสื่อสารในยุคโทรคมนาคมหรือพูดง่ายก็คือว่าการสื่อสารเริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับเริ่มมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการสื่อสารทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหมายความว่าสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วจากระยะทางที่อยู่ห่างไกลกันออกไปนะครับก็คือหมายความว่าระยะทางก็จะไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารแล้วนะครับก็คือหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะไกลแสนไกลที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะรับรู้รับทราบกันไปนะครับในวงกว้างนั่นเองนะครับจนมาโลกาภิวัตน์นะครับยุคนี้ก็คือหมายความว่าการสื่อสารก็ยิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งเชื่อมโยงขึ้นไปอีกก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นเชื่อมโยงนะครับถึงกันหมดนะครับก็คือหมายความว่าอันนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนในโลกนะครับมันทำให้รับรู้รับทราบกันไปทั่วอย่างที่เรียกว่าเป็นเรียลไทม์เลยก็ว่าได้นะครับจนมาถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ที่เขาเรียกว่ายุคสื่อสารสังคมก็คือเรื่องของสื่อออนไลน์สื่อ เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันยิ่งเจริญก้าวหน้ามากขึ้นลึกลงไปในระดับตัวบุคคลนั่นเองก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคล
นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของสื่อได้นะครับก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลในยุคสมัยปัจจุบันนี้สามารถที่จะสื่อข้อมูลข่าวสารของตัวเองนั้นไปสู่สาธารณะหรือมวลชนได้นั่นเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถเป็นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เห็นให้มันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือพูดง่ายๆก็คือว่ายิ่งการสื่อสารพัฒนาไปมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารทำให้การสื่อสารนั้นมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่สำคัญก็คือเรื่องของกระบวนการองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารการสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย5องค์ประกอบนี้ก็คือผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารแล้วก็ผลย้อนกลับก็คือหมายความว่าผู้รับสารเมื่อได้รับสารแล้วเนี่ยได้แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ส่งตอบกลับไปยังผู้ส่งสารอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารก็จะไม่ครบถ้วนหรือกระบวนการสื่อสารนั้นก็จะผิดพลาดไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของการสื่อสารนะครับประเภทของการสื่อสารเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารกับประเภทของการสื่อสารจำแนกตามลักษณะการใช้สัญลักษณ์ทั้ง2ประเภทนี้ก็ยังแบ่งย่อยไปอีกนะครับก็คือถ้าพูดถึงประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการสื่อสารภายในบุคคลนะครับระหว่างบุคคลกลุ่มย่อยสาธารณะและสื่อมวลชนภายในบุคคลก็คือหมายความว่าพูดง่ายๆมนุษย์เราจะต้องมีความสมบูรณ์ก็คือหมายความว่าก่อนที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นได้นั้นประสิทธิภาพส่วนตัวของแต่ละคนจะต้องสมบูรณ์หรือพูดง่ายจะต้องเป็นบุคคลที่สมประกอบถ้าเราเป็นบุคคลที่ผิดปกติเช่นผิดปกติในเรื่องของสติปัญญาผิดปกติในเรื่องของที่เรียกว่าเป็นเด็กลักษณะพิเศษก็อาจจะสื่อสารกับคนอื่นได้ยากเพราะว่าระบบภายในตัวบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อการสื่อสารภายในบุคคลสมบูรณ์หรือพูดง่ายเราเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้นะครับส่วนการสื่อสารแบบที่เรียกว่ากลุ่มย่อยนั้นก็คือเป็นลักษณะกลุ่มนั่นเองนะครับส่วนการสื่อสารสาธารณะก็คือหมายความว่าผู้ส่งสารมีจำนวนน้อยแต่ผู้รับสารมีจำนวนมากนะครับส่วนสื่อมวลชนก็คือหมายความว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีจำนวนมากเท่ากันมีจำนวนมากพอๆกันนะครับถัดมาก็คือประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารก็แบ่งเป็นวจนภาษาและอวจนภาษาวจนภาษาก็คือภาษาที่เราเข้าใจการภาษาพูดภาษาขอโทษครับวจนภาษาก็คือภาษาเขียนหรือภาษาพูดนะครับส่วนอวจนภาษาก็คือภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นท่าทางแล้วก็เป็นวัตถุสัญลักษณ์ก็เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับเราก็จะเข้าใจสัญลักษณ์นั้นร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องของมนุษย์กับการสื่อสารแล้วก็จะชี้ให้เห็นถึงเรื่องความหมายของการสื่อสารอะไรต่างๆนานาแล้วก็ความสำคัญของการสื่อสารนะครับองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารพัฒนาการของการสื่อสารนั่นเองรวมไปถึงประเภทของการสื่อสารครับครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงการสื่อสารในสังคมไทยตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะเริ่มเจาะลึกลงไปในเรื่องของการสื่อสารในสังคมไทยแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราก็เป็นการพูดถึงเบื้องต้นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งก็คือเป็นแนวคิดโดยทั่วๆไปนะครับแต่เนื้อหาตรงนี้เราก็จะเจาะลึกลงมาในเรื่องของการสื่อสารในสังคมไทยแล้วนะครับประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อพูดถึงการสื่อสารในสังคมไทยเนี่ยการสื่อสารในสังคมไทยมีพัฒนาการมาอย่างไรหรือพูดง่ายเรากำลังจะพูดถึงให้เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมไทยนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการสื่อสารก่อนอยู่แล้วนะครับในสังคมไทยแต่ว่าเราขอตัดมาเริ่มต้นที่การสื่อสารด้วยการพิมพ์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเอกสารเราก็จะเขียนระบุไว้ชัดเจนว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นั้นเราก็มีชาวต่างชาตินะครับเข้ามามีบทบาทหรือนำเข้ามาเรื่องของการพิมพ์นะครับก็คือหมอบัตเลนะครับก็นำแท่นพิมพ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับ
หลังจากยุคการสื่อสารด้วยการพิมพ์แล้วนะครับก็เริ่มมีการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารทางไกลนะครับการสื่อสารทางไกลก็แฝงมาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าเจริญมากขึ้นกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าสามารถสื่อสารด้วยระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นะครับหลังจากนั้นพัฒนาการของการสื่อสารเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะครับทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว้างไกลมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสื่อสารจนเป็นการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมนะครับซึ่งก็จะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วมีความคมชัดมากขึ้นนะครับและพัฒนาการมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าการสื่อสารแบบสังคมหรือโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็คือแน่นอนว่าเราเห็นพัฒนาการในแง่ที่ว่าการสื่อสารนั้นก็สะดวกรวดเร็วครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นและที่สำคัญเวลาพูดถึงการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าการสื่อสารสังคมมันเห็นบทบาทของปัจเจกชนในการสื่อสารนั่นเองก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนะครับเริ่มมีศักยภาพในการสื่อสารนั่นเองด้วยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลมีศักยภาพในการสื่อสารก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนั้นสามารถเป็นสื่อมวลชนได้แล้วด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแอปพลิเคชันต่างๆยกตัวอย่างเช่น YouTube นะครับแต่ละบุคคลสามารถสื่อสารเนื้อหาหรือเรื่องราวของตัวเองที่สนใจนะครับออกสู่สาธารณะหรือออกสู่มวลชนได้นะครับซึ่งในอดีตไม่สามารถทำได้ก็คือหมายความว่าศักยภาพในการสื่อสารกับมวลชนหรือการสื่อสารกับคนจำนวนมากนั้นแต่ละบุคคลไม่สามารถทำได้ตอนนี้สามารถทำได้แล้วถูกไหมครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนานาที่บอกเช่นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนานานะครับหรือแม้แต่YouTube หรือแม้แต่ช่องทาง Facebook หรือแม้แต่ช่องทาง Instagram หรือแม้แต่ช่องทางที่เรียกว่า Twitter เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้การสื่อสารต่างๆเหล่านี้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยกระดับการสื่อสารของแต่ละบุคคลให้สูงมากขึ้นนั่นเองกลายเป็นว่าแต่ละบุคคลสามารถสื่อสารกับสังคมสามารถสื่อสารกับสาธารณะสามารถสื่อสารในลักษณะที่เป็นสื่อมวลชนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมไทยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วจริงๆเวลาพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจประเด็นชัดๆว่าจริงๆแล้วการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมครับภาษาพูดภาษาเขียนยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่พัฒนาไปหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าพัฒนาในแง่ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นถ้านักศึกษาสังเกตดูผมก็ยังพูดยังบรรยายใช้คำพูดใช้ภาษาใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเหมือนเดิมเพียงแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาขึ้นก็คือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดให้ชัดๆจริงๆแล้วเวลาพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารก็คือหมายความว่าเทคโนโลยีการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับมนุษย์ก็อาจจะคิดค้นเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่หรือรูปแบบใหม่ได้มากขึ้นกว่ารูปแบบปัจจุบันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับตอนนี้แน่นอนว่าแต่ละคนก็คุ้นชินนะครับกับการสื่อสารช่องทางที่เรียกว่า LINE นะครับแอปพลิเคชัน LINE ที่เรียกว่า Facebook ที่เรียกว่า Instagram อะไรต่างๆนั่นนะหรืออยากจะสื่อสารกับมวลชนหรือคนจำนวนมากหรือสื่อสารกับสาธารณะอยากจะนำเสนอเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาเราก็มีช่องทางได้ก็คือขึ้นทาง YouTube นั่นเองนะครับนี่คือชี้เห็นถึงพัฒนาการนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อสังคมไทยนะครับก็มีนักวิชาการหรือแหล่งความรู้หรือตำราต่างๆนานาพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับการสื่อสารต่อสังคมนะครับ
โดยหลักๆเวลาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อสังคมมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือว่ามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลถูกไหมครับการสื่อสารเนี่ยเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสังคมถูกไหมครับให้การศึกษาถูกไหมครับให้การร้องเรียนนะครับให้การแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับให้ความรู้นะครับให้ความบันเทิงถูกไหมฮะแล้วก็แสดงออกนะครับในเรื่องของสื่อสารความคิดเห็นต่างๆนานานะครับจากประชาชนไปถึงรัฐบาลหรือจากรัฐบาลมาสู่ประชาชนนั่นเองนะครับส่วนบทบาทการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับการสื่อสารเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าการสื่อสารนั้นนะครับก็สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับมาปรากฏให้คนไทยได้รับรู้รับทราบหรือรัฐบาลไทยได้รับรู้รับทราบนะครับก็อาจจะทำให้สามารถส่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามอย่างประเทศอื่นๆก็ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมถูกไหมครับได้เรียนรู้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาจากประเทศต่างๆนะครับก็ทำให้สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมโลกหรือสังคมอื่นๆนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหาสุดท้ายก็จะบทบาทขององค์กรสื่อสารมวลชนไทยเวลาพูดถึงบทบาทและองค์กรสื่อสารมวลชนไทยนั้นสื่อสารมวลชนไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือวิทยุโทรทัศน์และก็หนังสือพิมพ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็ถือเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3สื่อนี้ก็คือหมายถึงสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่คล้ายๆกับบทบาทหน้าที่โดยทั่วๆไปของสื่อมวลชนก็คือหมายความว่าอาจทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับทำหน้าที่ให้ความรู้นะครับเผยแพร่ความรู้อะไรต่างๆนานานะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความบันเทิงนะครับเพียงแต่ว่าวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนั้นอาจจะมีข้อแตกต่างกันในแง่ที่ว่าวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยความเป็นเจ้าของเนี่ยชัดเจนว่าวิทยุและโทรทัศน์จริงๆแล้วก็ยังเป็นของรัฐบาลอยู่นั่นเองนะครับส่วนหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ณปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อที่เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์นั้นก็เป็นเอกชนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าณปัจจุบันอาจจะมองว่าสื่อสิ่งพิมพ์ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะลดความสำคัญลงเพราะว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันก็ทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็มีลักษณะที่เป็นสื่อผสมผสานมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเองเพราะว่ามีทั้งภาพเสียงและการเคลื่อนไหวเพราะนี่ก็คือเนื้อหาของการสื่อสารในสังคมไทยนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าสื่อการสื่อสารเนี่ยมันก็มีผลดีนะมันก็มีผลประโยชน์นะการสื่อสารมันมีพัฒนาการขึ้นนะทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพรวดเร็วครอบคลุมกว้างไกลมากขึ้นนะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการสื่อสารเองก็มีผลกระทบเช่น

เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยอันแนวคิดแรกที่อธิบายหรือพูดถึงผลกระทบของสังคมไทยก็คือมองว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลนั่นเองหรือการสื่อสารมันมีอิทธิพลนั่นเองนะครับการสื่อสารนั้นจะมีอิทธิพลแล้วก็มีผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในสังคมนะครับการสื่อสารมีอิทธิพลในลักษณะยังไงบ้างนะครับเขาก็จะแบ่งอิทธิพลของการสื่อสารแบ่งออกเป็นอิทธิพลแบบตั้งใจและอิทธิพลแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับอิทธิพลแบบตั้งใจก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นมีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดอิทธิพลหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคนในสังคมยกตัวอย่างชัดๆการโฆษณาการโฆษณาถือเป็นอิทธิพลของการสื่อสารที่ตั้งใจให้เกิดผลขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการโฆษณาระหวังผลถูกไหมครับธุรกิจต่างๆนานาทำไมต้องโฆษณาก็เพราะการโฆษณาเขาหวังผลหรือเขามีเจตนาที่จะให้ผู้รับสื่อนะครับหันมาให้ความสนใจหรือหันมาบริโภคสินค้าหรือมาซื้อสินค้าที่บริษัทเขาผลิตขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นการโฆษณาพูดง่ายๆก็คือเห็นอิทธิพลอย่างตั้งใจของการสื่อสารทีนี้อิทธิพลที่ไม่ตั้งใจของการสื่อสารมีลักษณะยังไงก็คือหมายความว่าสื่อสารนั้นหรือการสื่อสารนั้นก็ทำหน้าที่ไปตามปกติไม่ได้หวังให้มันเกิดอิทธิพลอะไรแต่มันดันเกิดอิทธิพลขึ้นมาก็ยกตัวอย่างเช่นในยุคนึงสมัยนึงนะครับมีการก่ออาชญากรรมบนสะพานลอยในกรุงเทพนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสื่อก็ทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ปกติถูกไหมครับแต่ผลของการที่มันรายงานอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็คือว่าก่ออาชญากรรมดักปล้นดักจี้ดักชิงทรัพย์บนสะพานลอยทำร้ายร่างกายเจ้าทรัพย์อะไรทำนองเนี้ยนะครับพอสื่อเสนอเรื่องนี้เป็นประจำเพราะมันเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงถูกไหมครับมันก็เลยเกิดผลกระทบโดยทางอ้อมหรือส่งอิทธิพลทางอ้อมทำให้คนไม่กล้าใช้สะพานลอยอย่างเนี้ยก็คือชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นคงแยกแยะออกนะครับว่าอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเป็นยังไงนะครับทีนี้อีกลักษณะหนึ่งเขาก็มองว่าการสื่อสารเนี่ยมันก็มีผลกระทบสูงขึ้นไปในระดับวงกว้างมากกว่านะมากกว่านั้นอีกนะก็คือผลกระทบของการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารมันมีอิทธิพลตรงนี้ก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นมันเป็นช่องทางในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมการสื่อสารนั้นนะครับนำเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นนะครับเผยแพร่ให้คนหรือเยาวชนไทยนั้นได้เห็นก็เลยเกิดการลอกเลียนแบบเกิดการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมต่างถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราคงเห็นชัดเจนว่าในอดีตเราก็อาจจะให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมตะวันตกถูกไหมครับมีการลอกเลียนแบบมีความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตกหลังจากนั้นเราเริ่มมาให้ความสำคัญหันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมจากฝั่งเอเชียด้วยกันเองเช่นญี่ปุ่นและปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรมอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีนั้นก็จะมีผลต่อสังคมไทยก็คือหมายความว่าเราอาจจะชอบเสพศิลปินเกาหลีเราอาจจะชอบทานอาหารเกาหลีเราอาจจะชอบไปท่องเที่ยวเกาหลีอะไรทำนองนี้มันก็เห็นอิทธิพลตรงนี้นะครับนอกจากผลกระทบของการสื่อสารในลักษณะนี้แล้วเนี่ยในปัจจุบันที่บอกแล้วว่าสถานการณ์การสื่อสารไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อที่เรียกว่าสังคมออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์เมื่อเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราในสังคมไทยปัจจุบันมันก็เกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาเกิดผลกระทบอะไรต่างๆนานาตามมาผลกระทบตามมาเช่นอะไรบ้างเรื่องของความรุนแรงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับก็คือหมายความว่าสื่อเมื่อพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ต้องพัฒนาความเป็นพลเมืองของเราให้รองรับกับการสื่อสารที่มันพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์มันมีความรุนแรงในลักษณะยังไงล่ะถูกไหมฮะก็คือมีความรุนแรงในเรื่องของการคุกคามออนไลน์นะครับก็คือการกระทำที่ต่อเนื่องและมุ่งเป้าไปที่บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจงเช่นเรื่องของการแพร่ข้อมูลส่วนตัวการโพสต์ข้อความเป็นเท็จการคุกคามทางเพศถูกไหมครับเพราะว่า

สื่อออนไลน์ณปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงตัวบุคคลแต่ละคนเลยถูกไหมฮะรวมไปถึงเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นเรื่องของการเจาะระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานารวมไปถึงการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าการล่วงละเมิดทางเพศเช่นสื่อลามกอะไรต่างๆนานาเราก็คงจะเห็นอยู่ถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการคุกคามทางออนไลน์ที่มีสาเหตุมาจากการอคติอคติในเรื่องไหนก็คือเรื่องของเชื้อชาติสีผิวความพิการอะไรต่างๆนานาเราก็จะเห็นอยู่ในสภาพความเป็นจริงถูกไหมครับอาจจะมีการบูลลี่กันดูถูกดูแคลนเหยียดหยามกันอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของความรุนแรงต่างๆนานาทางกายภาพเช่นเรื่องของการรุนแรงทางเพศการข่มขืนการลักพาตัวการทะเลาะอะไรต่างๆนานารวมไปถึงอาชญากรรมที่เรียกว่าอาชญากรรมไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นสถานะปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือพูดง่ายอาชญากรรมไซเบอร์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์การหลอกล่อนะครับข้อมูลนะครับการดูดเงินอะไรต่างๆนานาสารพัดนะครับที่มันจะเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ตามสภาพการสื่อสารที่มันพัฒนาการเป็นลักษณะสื่อสังคมนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการใช้สื่อนะครับก็ควรจะใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือความเป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่าเราก็อาจจะถูกเรียกว่าหรืออาจจะมองว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคดิจิตอลนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในระบบเครือข่ายหมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาคนทุกคนให้เป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่ารองรับกับยุคสมัยที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปความเป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่าจะต้องเพิ่มทักษะต่างๆนานามากขึ้นคงไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอะไรอย่างเดียวแล้วในยุคดิจิตอลก็ต้องเพิ่มทักษะต่างๆนานาที่จะรองรับกับสังคมยุคดิจิตอลก็คือต้องเป็นพลเมืองดิจิตอลด้วยเพราะฉะนั้นทักษะอะไรบ้างล่ะนะครับก็คือจะต้องมีทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองนะฮะอันที่2ก็คือทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมฮะเพราะข้อมูลส่วนตัวของเราในหลายเรื่องนะครับถูกนำไปใช้ประโยชน์ถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมโดยพวกอาชญากรต่างๆนานาถูกไหมฮะรวมไปถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณที่ดีเพราะว่าณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลข่าวสารมันหลากหลายมากมันเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะก็ต้องมีความคิดวิเคราะห์วิจารณญาณว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือข้อมูลใดไม่น่าเชื่อถือข้อมูลใดเป็นการสร้างกระแสข้อมูลใดเป็นเท็จอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็มีทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอก็คือหมายความว่าจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่หลงไปกับการอยู่หน้าจอก็คือหมายความว่าเล่นแต่สื่อโซเชียลที่น่าเป็นห่วงก็คือหมายความว่าอาจจะพูดถึงเยาวชนนะครับใช้เวลาอยู่หน้าจอแต่ว่าการใช้เวลาอยู่หน้าจอนั้นเป็นในลักษณะที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นอาจจะไปเล่นเกมหรือหาความบันเทิงหรืออะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วก็จะต้องมีทักษะในเรื่องของการรับมือการคุกคามโลกออนไลน์การจัดบริหารจัดการข้อมูลรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองในโลกออนไลน์นะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยนั่นเอง

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางสาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสำหรับหน่วยที่7นะครับการพัฒนาทักษะการพูดอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นที่อาจารย์วัสันได้พูดไปแล้วนะครับว่าทักษะการพูดเนี่ยมีความสำคัญฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะพูดอะไรเนี่ยจะต้องก่อให้เกิดความสำเร็จในส่วนนั้นทักษะการพูดเช่นกันครับเราต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ในด้านใดก็ตามนะครับเราไปดูกันว่าหน่วยที่7เนี่ยการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกคือการพูดส่วนบุคคลนะครับตอนที่2การพูดในที่ประชุมชนการพูดส่วนบุคคลเนี่ยเราไปดูนะครับจะมีหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจประเด็นแรกคือความสำคัญของการสนทนาครับประเด็นที่2หลักทั่วไปในการสนทนาและการสนทนาในชีวิตประจำวันแล้วก็การสนทนาเพื่อกิจธุระครับเราไปดูประเด็นแรกนะครับการสนทนานะครับเขาบอกว่าเป็นการพูดที่มีเจตนาครับสื่อสารเป็นการเฉพาะกิจครับเฉพาะกลุ่มก็ได้เฉพาะเรื่องก็ได้เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆด้วยเรื่องส่วนตัวหรือกิจธุระก็ได้ฉะนั้นเนี่ยการสนทนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการสนทนากันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียวก็ได้นะครับสื่อสารกันในกลุ่มก็ได้เพื่อกิจใดกิจหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ของแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนี่คือการสนทนาการสนทนาเนี่ยมีความสำคัญหลายๆด้านนะครับสามารถสร้างสัมพันธไมตรีก็ได้บางครั้งเนี่ยเราเนี่ยสนทนากับเพื่อนถามสาทุกสุขดิบก็ได้นะครับหรือว่าถามเกี่ยวกับการไปเที่ยวมานะครับไปเทศกาลปีใหม่มาหรือเทศกาลสงกรานต์มาก็ถามได้นี่คือสร้างสัมพันธไมตรีกันได้นะครับสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายลงก็ได้เช่นกันนะครับบางครั้งเนี่ยเกิดความตึงเครียดนะครับเราก็คิดบทสนทนาเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยผ่อนคลายความเครียดนั้นลงก็ได้นะครับหรือว่าให้กลุ่มเนี่ยมีสีสันมีเสียงหัวเราะกันหรือว่ามีความสนุกคลื่นเครงกันก็ได้ทำให้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวในสังคมบางครั้งเนี่ยข่าวแต่ละข่าวในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้ทุกข่าวเราก็สามารถรู้ได้จากการสนทนากันเพื่อนรู้ข่าวนี้เรารู้ข่าวนั้นมาแลกเปลี่ยนสื่อสารกันก็จะได้ข่าวที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้ข่าวที่ครอบคลุมแล้วก็รอบด้านมากขึ้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเพราะการสนทนาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้ตรงประเด็นไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วทำแล้วก็เกิดความผิดพลาดฉะนั้นเนี่ยการสนทนาก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและผลงานเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความชัดเจนด้วยเช่นกันครับต่อไปเขาบอกว่าการสนทนาคือการพูดโต้ตอบกันระหว่างคน2ฝ่ายนะครับโดยสลับบทบาทการเป็นผู้พูดและผู้ฟังเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเป็นคน2ฝ่ายเท่านั้นไม่ใช่คน2คนฉะนั้นเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ฟังเมื่อเราพูดไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะฟังเมื่อฟังแล้วจะโต้ตอบโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือการสนทนากันหลักแนวคิดของการสนทนาเนี่ยประกอบด้วยหลายๆด้านหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือมุ่งสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการสนทนาเนี่ยเราเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้สื่อสารเข้าใจตรงกันทำในสิ่งที่ถูกต้องและตรงกันตรงตามที่กลุ่มได้กำหนดไว้หรือตรงตามเจตนาของผู้ส่งสารผู้สนทนาในขณะ

นั้นนะครับการทำความเข้าใจกันอย่างสร้างสรรค์การสนทนาทุกการสนทนาเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการสนทนาที่มีแต่เรื่องดีๆนะครับถ้าเราสนทนาในสิ่งที่ไม่ควรสนทนาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะครับก่อให้เกิดความตึงเครียดกันได้หรือก่อให้เกิดความกดดันความไม่ชอบพอใจกันได้นะครับเป็นการสร้างไมตรีที่ดีต่อกันอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการสนทนาเนี่ยเป็นชนิดแรกเลยนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกันเช่นเราไม่รู้จักใครมาก่อนเราก็เข้าไปสื่อสารสนทนากันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเหมือนทักษะการพูดที่อาจารย์วัสันได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในหน่วยที่แล้วนะครับเป็นการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สื่อสารนะครับถามสาธุสุขดิบหรือถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก็ได้นี่คือเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีต่อการเชื่อมโยงความผูกพันให้แน่นแฟนมากขึ้นก็ได้เช่นกันนี่คือแนวคิดของการสนทนาครับต่อไปเราไปดูนะครับว่าบางครั้งเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนำมาสนทนากันได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเรื่องที่จะนำมาสนทนานะครับแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับควรสนทนาเรื่องอะไรบ้างเรื่องทั่วไปนะครับดินฟ้าอากาศสนทนาได้หมดครับเรื่องทั่วไปนะครับที่ไม่เจาะจงหรือว่าไม่เป็นแง่ลบนะครับเรื่องสร้างสรรค์สิ่งที่สร้างสรรค์เนี่ยสนทนากันได้อยู่แล้วครับเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดความพอใจนะครับเรื่องให้กำลังใจนี่ก็เช่นกันครับทุกคนเนี่ยย่อมมีความทุกข์ครับความสิ้นหวังหมดหวังหรือความผิดหวังเมื่อเราให้กำลังใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ควรสนทนากันแล้วครับเรื่องความเคลื่อนไหวทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีหรือความเคลื่อนไหวของวิทยาศาสตร์เรื่องอื่นๆเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมได้หมดครับนี่คือความเคลื่อนไหวทำให้เราเนี่ยได้รับทราบนะครับเรื่องต่างๆในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเรื่องที่ควรสนทนานะครับเมื่อนักศึกษาดูจากตรงนี้แล้วดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าทุกวันเนี่ยเราได้สนทนาเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะครับนักศึกษาดูไปคิดไปนะครับว่าเราได้นําเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมาสนทนากันมั้ยหรือเรื่องที่ไม่ควรสนทนาเช่นเรื่องความเชื่อครับทุกคนมีความเชื่อต่างกันนะครับบางคนเชื่อแบบนี้อีกคนนึงไม่เชื่อนะครับย่อมเกิดความขัดแย้งเขาจึงบอกว่าไม่ควรสนทนานะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงครับเรื่องศาสนาทุกคนนับถือศาสนาไม่เหมือนกันศาสนานี้ดีกว่าศาสนานี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยห้ามนำเรื่องศาสนามาสนทนากันนะครับเพราะว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้บางครั้งเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะครับตามมาในที่สุดนะครับต่อไปเรื่องการเมืองอันนี้ยิ่งใหญ่เลยครับไม่ควรสนทนากันเป็นเพราะว่าอะไรครับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งก๊กแบ่งเราอย่างนี้ครับไม่ควรสนทนาเพราะก่อให้เกิดเมื่อสนทนาแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันเช่นในครอบครัวครับพรรคการเมืองไม่เหมือนกันนะครับชอบพรรคนี้ไม่ชอบพรรคนั้นย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ในครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันต้องสมัครสมานสามัคคีกันนะครับต้องมีการส่วนเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องการเมืองก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าควรที่จะเลี่ยงเลยก็ดีนะครับต่อไปเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวในที่นี้คืออะไรครับคือเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นเราไม่ควรที่จะไปอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสอดส่องเรื่องของคนอื่นมากนักเป็นเพราะอะไรครับเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นเนี่ยเราควรดูว่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยตรงไหนควรที่จะสอบถามเช่นถามว่าเป็นยังไงบ้างไม่สบายหายหรือยังแบบนี้ถามได้แต่ถ้าไปถามว่าเลิกกับแฟนมาแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ควรถามทำให้เพื่อนเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์ใจมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ใช้วิธีการนะครับการปลอบใจเมื่อสักครู่ที่ควรสนทนากันแบบนี้จะดีกว่านะครับหรือเรื่องไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์นักศึกษาเนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่ยเราก็จะคิดออกเลยว่าเรื่องไหนที่ไม่สร้างสรรค์ก็คือเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยไม่สร้างสรรค์แน่นอนเรื่องที่ทำให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนก็ไม่สร้างสรรค์เรื่องที่จะทำให้สังคมหรือว่ากลุ่มของเราเนี่ยแตกแยกก็ไม่สร้างสรรค์ฉะนั้นไม่ควรสนทนาอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับมี2ฝ่ายสนทนากับไม่สนทนาจะเลือกแบบไหนนักศึกษาต้องดูเอาเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการสนทนาที่ดีเนี่ยก็เลือกเรื่องที่เป็นในทางที่สร้างสรรค์จะดีกว่าครับต่อไปมารยาทในการสนทนาบางครั้งเนี่ยเราสนทนาเรื่องเนี่ยถูกต้องแล้วครับเรื่องทั่วไปสนทนาได้แต่ถ้าเราไม่มีมารยาทอันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์วัสันได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมารยาทในการสนทนาเนี่ยก็มีหลายๆแบบเราเนี่ยควรตั้งใจฟังคู่สนทนาไม่ใช่เพื่อนพูดไปเราก็เหม่อลอยไปอย่างนี้ครับอันนี้คือไม่ให้เกียรติอย่างสูงฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคำนึงใหม่ว่าเราควรตั้งใจฟังคู่สนทนาให้ดีว่าได้คุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะจับประเด็นสำคัญได้แล้วก็สามารถโต้ตอบคู่สนทนาของเราได้ต่อไปสบตาคู่สนทนานะครับสบตาในที่นี้คือมองตานะครับไม่ใช่ไปจ้องเขานะครับเพื่อที่จะหานะครับความ

ลึกลับหรือว่าซ่อนเร้นว่าโกหกหรือเปล่าอันนี้ไม่ควรเราสบตานะครับสบตาแค่นั้นพอนะครับต่อไปมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสนทนาไปมีความสุขครับอันนี้เนี่ยเป็นการตอกย้ำให้เราเห็นว่าเมื่อเราคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับการปลอบใจเนี่ยสีหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าบุคคลไหน

เนี่ยไปสนทนากับเพื่อนจะก่อให้เกิดความสุขได้ในการสนทนานะครับต่อไปไม่แสดงอาการหลุกหลีกเหมือนมีพิรุษนะครับเหมือนจะรีบกลับดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับเราเนี่ยต้องให้เกียรติกับคู่สนทนาเราจนกว่าคู่สนทนาเนี่ยจะพูดจบหรือเราอาจจะบอกว่าเรามีธุระนะอาจบอกก่อนล่วงหน้าก็ได้อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการดีมากกว่านะครับต่อไปไม่สนใจในสิ่งอื่นขณะสนทนาบางครั้งเนี่ยสนทนาเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยก็ไปสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไอโฟนเป็นยังไงหรือโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงแล้วอันนี้ไม่ควรฉะนั้นเนี่ยควรโฟกัสนะครับควรที่จะเจาะจงในสิ่งที่เรากำลังสนทนากันอยู่ก็จะเป็นการดีมากขึ้นนะครับไม่มองอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่สนทนานานจนเกินไปเช่นไปจ้องตาไปจ้องหูหรือว่ามองต่ำจนเกินไปอันนี้ไม่ควรนะครับเราควรทำให้เป็นธรรมชาตินะครับไม่เคี้ยวหรืออมของขณะสนทนานะครับเคี้ยวไปอมไปนะครับพูดไปนะครับอมลูกอมไปกลืนไปลงคอติดคออีกอย่างนี้ครับไม่ควรสนทนานะครับไม่ควรที่จะแสดงมารยาทในขณะนั้นไม่ให้เกียรติหรือว่าสนทนาไปกินไปอย่างนี้ครับก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวข้าวติดคอนะครับต่อไปไม่แสดงความใกล้ชิดนะครับคู่สนทนาจนเกินงามบางครั้งเนี่ยสนทนาเนี่ยก่อให้เกิดความสัมพันธไมตรีดีต่อกันแล้วนะครับแต่หลวมตัวครับไปสนทนาคือใกล้ชิดบุคคลนั้นมากจนไปคิดว่าเขาเนี่ย อยากใกล้ชิดกับเราอันนั้นไม่ควรเลยครับเราต้องมีระยะห่างรู้จักมารยาทที่ดีฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาดูตรงนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่าหลักการที่จะมารยาทในการสนทนาเนี่ยทำอย่างไรแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีภาพที่ดีครับแล้วก็ไม่สอดแทรกในระหว่างสนทนาเพื่อนพูดกันเราไปแทรกอย่างนี้ครับมารยาทไม่ดีมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถนำมารยาทในการสนทนาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไปใช้กับการพูดนะครับในโอกาสต่างๆได้ทั้งหมดเลยครับต่อไปเราไปเข้าสู่การสนทนาเพื่อกิจธุระครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าการสนทนาเพื่อกิจธุระเนี่ยเป็นการพูดโต้ตอบกันนะครับเกี่ยวกับธุระการงานกิจธุระก็คือธุระการงานที่ทำร่วมกันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันการทำงานต่างๆเนี่ยเพื่อกิจธุระไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานต่างๆในระหว่างบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทอย่างนี้ครับต้องมีการสนทนาเพื่อกิจธุระเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ตั้งไว้หรือว่าคาดไว้นะครับฉะนั้นเราไปดูกันก่อนว่ามีหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายนะครับสำหรับนักศึกษาที่ประกอบอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถนำแนวทางเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้เลยครับอย่างแรกคือต้องให้เกียรติคู่สนทนาด้วยการใช้วาจาสุภาพเราเนี่ยไม่รู้จักเขาอย่างชัดเจนไม่ใช่เพื่อนเราไปติดต่อกันในระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างบริษัทเนี่ยต้องใช้วาจาที่สุภาพเพื่อที่จะให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นหรือเตรียมการไปให้ดีครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปตอนไหนก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายครับเป้าหมายสำคัญเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้งานเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จได้นะครับต่อไปนัดหมายเวลาล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าจะไปก็ไปเลยนะครับเราต้องนัดก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้รู้ว่าคู่สนทนาเราเนี่ยสะดวกหรือเปล่านะครับสถานที่ก็ควรจะนัดด้วยนะครับไม่ใช่นัดเฉพาะเวลาแล้วไปไม่ถูกที่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรเตรียมเนื้อหาในการสนทนาด้วยนะครับเนื้อหาเนี่ยคือการบอกให้รู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับเป็นการกำหนดขอบเขตได้อย่างคร่าวๆชัดเจนแล้วแหละว่าเราจะคุยเรื่องอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ออกนะครับนอกประเด็นนะครับต่อไปควรกำหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพื่อเช่นจุดมุ่งหมายเพื่อลงสัญญาลงนามกันนะครับเราก็ควรที่จะมีจุดมุ่งหมายเหล่านั้นไม่ใช่คุยไปคุยมาลืมลงสัญญาอย่างเงี้ยครับก็ผิดจุดมุ่งหมายนะครับต่อไปคำนึงถึงแนวปฏิบัติให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับแนวปฏิบัติต่างๆมากมายเลยนะครับที่เราจะคำนึงได้นะเป้าหมายชัดเจนให้เกียรติคู่สนทนาภาษาเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็คำนึงถึงกาลเทศะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นนะครับเป็นแนวปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดประสบความสำเร็จในการสนทนาเพื่อกิจธุระนะครับลักษณะเดียวกันนะครับการพูดในที่ประชุมชนเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับการพูดในส่วนของที่เป็นบุคคลไปนะครับและนี่คือการพูดในที่ประชุมชนเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราพูดในที่ประชุมชนแล้วเนี่ยความกว้างความหลากหลายทั้งเพศอายุจำนวนประชากรก็จะเยอะมากขึ้นเรามีข้อกำหนดต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้การพูดเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยคืออะไรนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจครับว่าการพูดที่เกิดขึ้นในสถานที่อันเปิดเผยประกอบด้วยคนจำนวนมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปิดเผยเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วครับอย่างที่อาจารย์วสันต์ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในหน่วยที่แล้วนะครับว่าเราต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งเนื้อหาทั้งกาละทั้งเทศะทั้งการเตรียมตัวในด้านอื่นๆอีกมากมายอันนี้ก็เช่นกันครับเรากำหนดคนไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถกำหนดตัวเราเองได้เพื่อที่จะให้การพูดเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น
อย่างแรกเลยครับการพูดในที่ประชุมชนความสำ

คัญเนี่ยมีหลายๆประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือความเข้าใจร่วมกันในสังคมนะครับพูดอะไรก็เข้าใจกันเช่นถ่ายทอดออกจากสื่อนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งก็เข้าใจตรงกันหรือในสถานที่อื่นๆเช่นไปเต้นแอโรบิกให้ทำท่านี้ท่าโน้นท่านั้นเนี่ยก็ทำได้นะครับนี่คือเข้าใจร่วมกันไม่ใช่เขาไปซ้ายเราไปขวาไปหน้าไปหลังเนี่ยไม่ตรงตามประเด็นอันนี้คือไม่ใช่นะครับในขณะเดียวกันมีความรู้ความเพิ่มพูนทางสติปัญญาเมื่อเราไปสู่การพูดในที่ประชุมชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปฟังนะครับประเด็นต่างๆของสังคมที่เราไม่เคยไปฟังมาก่อนเนี่ยสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจสติปัญญาเราก็จะเกิดได้มากขึ้นแล้วเราเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานนะครับการหรือในสถานะอื่นๆได้เช่นกันนะครับสัมพันธ์สร้างสัมพันธไมตรีกันเป็นวงกว้างเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ครับเราไปสื่อสารกับที่ประชุมชนเนี่ยคนอื่นๆอีกมากมายเราสามารถสร้างสัมพันธไมตรีนะครับมิตรภาพต่อกันได้เพื่อที่จะก่อให้เกิดความช่วยเหลือกันในโอกาสต่อไปนะครับสนองความต้องการของมนุษย์บางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาเช่นอยากพัฒนาบุคลิกภาพอยากไปพัฒนาการพูดเราไปฟังเลยครับการพูดมีที่ไหนมีการอบรมคอร์สที่ไหนเราไปฟังไปปฏิบัติเราก็สามารถที่จะพัฒนาความต้องการของเราได้ความต้องการของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันครับเรามีความต้องการแบบไหนก็ไปพัฒนาณส่วนนั้นนะครับต่อไปเกิดความสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างที่กล่าวไปแล้วครับการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยชุมชนสังคมจะเปลี่ยนแปลงจะสร้างสรรค์ได้เมื่อเราเนี่ยมีประเด็นใหม่ๆนะครับหรือเรานำเสนอประเด็นต่างๆเช่นอยากต้องการประชาธิปไตยแบบไหนเสนอเข้าไปนะครับแล้วก็อยากที่จะให้สังคมไทยเป็นแบบไหนก็เสนอเข้าไปการศึกษาไทยต้องเป็นแบบไหนเสนอเข้าไปเพื่อที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีจุดร่วมเดียวกันแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็ได้เช่นกันนี่คือการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับหลักทั่วไปเกี่ยวกับการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยคำนึงหลายๆแบบคล้ายๆกับในหน่วยที่ผ่านมาเลยครับทักษะการพูดนะครับกาละในที่นี้คือคำนึงถึงไม่ใช่แค่เวลาครับนะครับโอกาสด้วยโอกาสที่เข้าไปพูดนะครับเทศะสถานที่ไม่ได้ไปจัดสถานที่อย่างที่อาจารย์วัศน์ได้บอกไปเบื้องต้นนะครับเราไปดูว่าสถานที่เนี่ยที่ไหนนะจำนวนขนาดเท่าไรจำนวนคนเท่าไรประธานนั่งฝั่งไหนนะครับแขกนั่งฝั่งไหนไปดูเพื่อที่จะก่อให้เกิดความคุ้นชินเกิดความอบอุ่นแล้วก็สามารถที่จะไปพูดได้ดีมากขึ้นนะครับบุคคลใครมาฟังบ้างผู้หญิงผู้ชายมีแขกผู้ใหญ่ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็กำหนดได้เพื่อที่จะให้การพูดของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายคือเนื้อหาครับเนื้อหาคือสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเมื่อเราไปไม่ว่าจะกาละเทศะบุคคลแล้วเนี่ยเนื้อหาไม่พร้อมก็พูดไม่ได้อีกฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาควรกำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานนะครับแล้วก็กำหนดให้สอดคล้องกับเวลาด้วยไม่ใช่เวลาให้มา1ชั่วโมงขอแถมให้เป็นกำไรหน่อยนะครับเพิ่มไปอีก2ชั่วโมงเนี่ยครับไม่ได้1ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงห้ามเกินนี้นะครับต่อไปการสนทนานะครับในโอกาสทางสังคมก็มีหลายๆแบบเหมือนกันนะครับการพูดเนี่ยมีหลายๆฐานะครับฐานะพิธีกรนะครับฐานะผู้มาร่วมงานและก็ฐานะเจ้าภาพนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยนะครับไปพูดเนี่ยก็จะมี3สถานะนี่แหละครับที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องทำเป็นพิธีกรได้ไหมนะครับเป็นผู้ที่มาร่วมงานได้หรือเปล่าหรือเป็นในฐานะเจ้าภาพเราจะมีโครงสร้างแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยครับพิธีกรทำหน้าที่นะครับข้อมูลรายละเอียดของงานต้องรู้ครับงานนี้เป็นงานอะไรให้พูดเพื่อควบคุมสถานการณ์ได้พิธีกรอยู่บนเวทีครับอยากที่จะให้แขกทำอะไรหรือกำหนดการต่างๆเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ควบคุมเวลาได้ด้วยเช่นกันนี่คือพิธีกรครับแล้วก็ประสานความรู้สึกที่ดีระหว่างกันบางครั้งเนี่ยแขกแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันไม่รู้จักผู้อาวุโสไม่รู้จักแขกที่เป็นผู้ใหญ่พิธีกรสามารถที่จะแนะนำได้เพื่อที่จะเชื่อมโยงนะครับให้กับแขกในงานเนี่ยได้รู้นะครับเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกันระหว่างของคนในงานนะครับในขณะเดียวกันนะครับโครงสร้างง่ายๆเลยครับเมื่อเราเป็นพิธีกรทักทายผู้ฟังครับทักทายผู้ร่วมงานกล่าวถึงบรรยากาศของงานว่างานนี้เป็นยังไงนะครับจัดในธีมไหนนะครับหรือกล่าวถึงความสำคัญของผู้มีเกียรติเราลืมไม่ได้เลยครับผู้มีเกียรติคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีงานแล้วไม่มีคนมาร่วมงานงานก็ไปไม่ได้นะครับเราต้องกล่าวถึงผู้มีเกียรติด้วยนะครับและสิ่งสำคัญครับประสงค์ของงานต้องบอกนะครับว่างานนี้จัดเพื่ออะไรนะครับมีกำหนดการ
ยังไงบ้างเวลาเท่านี้ประธานมานะครับต่อไปเป็นอะไรอย่างนี้ครับจนกระทั่งสิ้นสุดงานเพื่อที่จะให้ผู้ร่วมงานเนี่ยเข้าใจนะครับทั้งงานนะครับกำหนดการทั้งงานกิจกรรมด้วยเช่นกันนะครับเราควรบอกว่ามีกิจกรรมนี้ต่อไปลำดับต่อไปมีกิจกรรมแบบไหนบ้างแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานกล่าวอำลานะครับอันนี้หมายถึงจบในฐานะพิธีกรต่อไปผู้ที่มาร่วมงานนะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของงานไปแล้วไม่ใช่เราจะไปตำหนิว่างานนี้จัดไม่ดีเลยอย่างเงี้ยไม่ควรครับเราควรที่จะพูดว่างานนี้จัดได้บรรยากาศที่ดีมากนะครับแขกผู้มีเกียรติเนี่ยก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งอันนี้คือทำให้เจ้าของงานเนี่ยรู้สึกว่าดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่จัดงานแล้วออกมาดีแล้วก็ผู้มาร่วมงานเนี่ยประทับใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ให้เกียรติผู้ร่วมงานอื่นๆด้วยเสมอทั้งที่คนมาร่วมงานเนี่ยเราไม่รู้จักแต่เราต้องให้เกียรติเขานะครับและสิ่งสำคัญเลยครับความรู้สึกที่ดีให้แก่เจ้าของงานและสอดคล้องกับอารมณ์ของงานไม่ใช่งานเนี่ยเช่นไปงานโศกเศร้าไม่ใช่เราไปดีใจแสดงความตื่นเต้นอย่างเนี้ยไม่ควรนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าโอกาสของงานเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับลักษณะเดียวกันครับทักทายประธานครับนี่คือผู้มาร่วมงานนะครับทักทายประธานนะครับเจ้าภาพผู้ร่วมงานแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ความสำคัญของเจ้าของงานเราต้องบอกนะครับนี่คือในฐานะผู้มาร่วมงานนะครับแล้วก็กล่าวอวยพรกล่าวอำลานะครับนี่คือเหมือนกันเลยนะครับโครงสร้างก็คล้ายๆกันนะครับต่อไปในฐานะเจ้าภาพครับเจ้าภาพเนี่ยก็คือก็ต้องให้เกียรตินะครับผู้ที่จะเข้าร่วมงานนะครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้มาร่วมงานเจ้าภาพต้องต้อนรับอย่างเต็มที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีนะครับทักทายประธานผู้มาร่วมงานนะครับขอบคุณและก็ความรู้สึกที่จะให้เกียรตินะครับกับผู้ร่วมงานกล่าวถึงความสัมพันธ์ของงานด้วยคนที่เป็นเจ้าภาพนะครับไม่ใช่เจ้าภาพเนี่ยไม่รู้เลยอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยก็ไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจมาก่อนว่างานเนี่ยงานของเราเป็นงานอะไรนะครับเราสามารถพูดได้นะครับแล้วก็อวยพรผู้เข้าร่วมงานแล้วก็สุดท้ายคือกล่าวคำอำลาอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทนะครับหรือว่าอยู่ในสถานะอื่นๆนะครับสามารถนำโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับต่อไปผู้วิชาการผู้วิชาการคือผู้ให้ความรู้ครับมีขั้นตอนระบบระเบียบแบบแผนต่างๆมากมายเราไปดูครับผู้วิชาการมีหลายแบบครับสัมมนาเสวนานะครับทั้งสองอย่างเนี่ยคล้ายๆกันครับสัมมนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการประชุมนะครับวิชาการนะครับมีการกำหนดหัวข้อออกมานะครับแล้วก็จะอาจจะมีคณะกรรมการเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นได้ด้วยเช่นกันแต่เสวนาเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นหน่อยครับยืดหยุ่นเพื่อที่จะให้ก่อให้เกิดความผ่อนคลายครับอาจจะกำหนดประเด็นมาแล้วก็สนทนากันนะครับแล้วก็สนทนาอย่างเป็นทางการเนี่ยระบุประเด็นครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นประเด็นอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการศึกษาเหล่านี้เป็นต้นสัมภาษณ์บรรยายปาฐกถาเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางวิชาการในโอกาสต่างๆนะครับผู้วิชาการอย่างที่กล่าวไปแล้วคือให้ความรู้ถ่ายทอดนะครับแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยวิชาการที่ดีเนี่ยเราต้องมีจิตสำนึกของความเป็นทางวิชาการคือมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยจะต้องมีการอ้างอิงถ้าอ้างอิงเนี่ยจะต้องอ้างอิงของบุคคลอื่นด้วยเพื่อที่จะให้ผลงานเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและถูกต้องนะครับเราต้องควรอ้างนะครับโครงสร้างก็เหมือนกันเลยครับกล่าวปฏิสันถารกล่าวถึงเรื่องที่พูดโอกาสวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็นำเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับนี่คือผู้วิชาการนำเสนอเนื้อเรื่องตามลำดับนะครับกล่าวสรุปเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามแล้วก็จบไม่ใช่พูดไปพูดมาไม่ให้ใครซักถามเลยก็ไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยผู้ฟังเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยซักถามแล้วก็ตอบได้อันนี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือนะครับการพูดทางวิชาการก็แบ่งออกเป็น3รูปแบบคือการสัมภาษณ์บรรยายปาฐกถาแล้วก็อภิปรายอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า3รูปแบบนี้เนี่ยเป็นการพูดทางวิชาการเนี่ยนะครับ3รูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับสัมภาษณ์นะตัวต่อตัวก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ได้แบบสอบถามก็ได้นักศึกษาเนี่ยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนเพื่อที่จะให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับผู้สัมภาษณ์ที่ดีคือสื่อสารที่ดีนะครับจะรับผิดชอบช่างสังเกตนะครับแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไปผู้ให้สัมภาษณ์ก็คือต้องนะครับมีการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ตอบตามความจริงแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้คือผู้ให้สัมภาษณ์นะครับการเตรียมการสัมภาษณ์ก็ดูนะครับเตรียมอะไรบ้างนะครับเตรียมต่างๆมากมายนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ดำเนินการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีนะครับถามนะครับประเด็นในสิ่งที่กล่าวไปแล้วข้างต้นสร้างสรรค์นะครับไม่ที่จะไม่เจาะลึกเกินไปมีมารยาทในการสนทนานะครับกล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับและหลังสัมภาษณ์เนี่ยเราควรที่จะมาเรียบเรียงเนื้อหานะครับเพราะคำสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นแต่ยังไม่เป็นเนื้อหานะครับ
ต่อไปนะครับบรรยายและปาฐกถาอาจจะมีเดี่ยวและกลุ่มก็ได้อันนี้คือให้ความรู้นะครับ

ทอดกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการบรรยายโดยเสียส่วนใหญ่นะครับนะครับผู้บรรยายนะครับเช่นให้ความรู้นะครับข้อเสนอคิดเห็นนะครับเป็นผู้นำทางความคิดเป็นเมนหลักก็คือเป็นบุคคลที่สำคัญในการพูดนั่นเองนะครับขั้นตอนก็คือมีขั้นเตรียมต่างๆมากมายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับสถานที่ผู้ฟังเวลาขั้นการพูดนะครับก็คือเตรียมเนื้อหานั่นเองแล้วก็หลังพูดก็คือประเมินตนเองนะครับอาจจะมีแบบสอบถามด้วยเช่นกันนะครับอภิปรายอภิปรายกลุ่มก็ได้อภิปรายที่สาธารณะก็ได้นะครับหรือนะครับการอภิปรายเนี่ยแนะนำนะครับผู้ร่วมอภิปรายทำหน้าที่อภิปรายได้นะครับนะครับผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะครับนำเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ชี้แนะแนวทางออกให้แก่สังคมได้นี่คือผู้ร่วมอภิปรายนะครับก็จะมีขั้นเตรียมการขั้นอภิปรายแล้วก็ขั้นสรุปนั่นเองการนำเสนอผลงานนะครับนำเสนอหลายๆรูปแบบนะครับทำได้โดย อาจจะเป็นเอกสารรายงานการนำเสนอในที่ประชุมก็ได้นะครับการพูดนำเสนอผลงานเนี่ยก็จะพูดในสิ่งที่ตนเองไปศึกษามาให้ผู้อื่นได้รับทราบนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ต้องตรงเนื้อหาต้องถูกต้องนะครับผู้นำเสนอผลงานเนี่ยจะต้องมีบุคลิกที่ดีผู้ฟังเรารู้ว่ามีผู้ฟังคือใครบ้างสื่อประกอบต้องน่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับและสอดคล้องกับสิ่งที่นำเสนอนะครับกระบวนการพูดนำเสนอผลงานก็กำหนดตามวัตถุประสงค์แบบนั้นนะครับแล้วก็กระบวนการนำเสนอผลงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นซักถามได้ด้วยเช่นกันเผื่อว่ามีข้อสงสัยนะครับการประชุมนะครับการประชุมก็คือคน2คนขึ้นไปมาประชุมกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เสียงส่วนใหญ่นะครับเราไปดูว่าการประชุมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขอคำแนะนำรายงานผลการศึกษาแถลงข่าวนี่คือการประชุมนะครับก็จะมีการประชุมหลายๆประเภทนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็องค์ประกอบของการประชุมเนี่ยนะครับศัพท์ต่างๆก็จะมีนะครับนักศึกษาไปทำความเข้าใจองค์ประกอบของการประชุมประธานคือใครนะครับหรือว่าองค์ประชุมคืออะไรนะครับไปดูเพิ่มเติมได้เลขาหน้าที่อะไรผู้เข้าประชุมมีหน้าที่อะไรนะครับผู้ร่วมประชุมมีหน้าที่อะไรสิ่งสำคัญเลยครับยัตติมติเนี่ยคืออะไรนะครับยัตติคือประเด็นนะครับประเด็นที่จะเป็นหัวข้อในการประชุมแล้วก็มติคือผลนะครับผลแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นในการประชุมในแต่ละครั้งนะครับรายงานประชุมคืออะไรครับคือในสิ่งที่เมื่อเราจดการประชุมแล้วเนี่ยเราก็มาทำเป็นรายงานเพื่อที่จะให้ในที่ประชุมเนี่ยเข้าใจได้ร่วมเข้าใจตรงกันฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยสิ่งสำคัญมากคือมีโอกาสได้พูดต่างๆมากมายนักศึกษาไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเพื่อที่จะให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ยนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการประชุมได้มากยิ่งขึ้นครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยที่13นี้ก็จะชื่อว่าการปรับประเทศให้ทันสมัยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตอนที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงความเป็นมาและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความเป็นมาเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนี่ยได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517เป็นต้นมาแล้วนะครับแนวคิดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นมาแล้วเนี่ยแนวคิดนี้ก็คือเกิดจากการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีความประสงค์ที่จะทราบปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยก็เลยเสด็จพระดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทรงทราบปัญหาอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็คือทรงเมื่อไปรับทราบปัญหาแล้วเนี่ยก็เลยพระราชทานแนวทางการแก้ปัญหานะครับที่เจอเนี่ยโดยใช้แนวคิดแบบที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จแนวทางเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มจากปัญหาที่พระองค์ท่านทรงประสบพบนะครับจากตัวพระองค์ท่านเองนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นภูมิสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าภูมิสังคมเนี่ยมันก็หมายถึงอะไรนะครับมันก็หมายถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมชีวภาพวิถีชีวิตประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกิดจากภูมิสังคมหรือก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นเล็งเห็นว่าการพัฒนาในแต่ละพื้นที่การแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันนั่นเองจึงเรียกสิ่งนี้ว่าภูมิสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพระราชแนวทางนี้เนี่ยหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือมองว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในทางสังคมวิทยาก็คือหมายความว่านิสัยใจคอของคนนะครับจะไปบังคับให้คิดอย่างอื่นไม่ได้เราจะต้องแนะนำเข้าไปช่วยนะครับจะคิดให้กับเขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วต้องเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรก็คือหมายความว่านี่ก็คือหลักของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะต้องตอบสนองของแต่ละภูมิประเทศแต่ละพื้นที่นั่นเองซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการพัฒนานั้นก็จะต้องแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองถัดมาถ้าพูดถึงหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีหลักการอะไรบ้างนะครับหลักแรกก็คือการกระทำใดนั้นจะต้องให้มีความพอเพียงหรือก็คือทำพอประมาณนะครับการพัฒนานั้นจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน2ก็คือสร้างระบบคุ้มกันในตัวเพื่อที่จะสามารถเผชิญแล้วก็อยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในนะแล้วก็3ก็คือต้องมีความรอบรู้ความรอบคอบและก็ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและก็การดำเนินการทุกขั้นตอนนะครับ4ก็คือต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในประเทศให้มีจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมแล้วก็5ต้องดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบแล้วก็6สร้างความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือถ้าพูดถึงโดยภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมาและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความเป็นมานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็ศพพระองค์เกิดจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับสั้นทรงพระราชดำริเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยถือว่ามีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมคำว่าภูมิสังคมก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านนั้นทรงไปพบทรงไปประสบทรงไปเจอปัญหาที่แท้จริงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็มองว่าในการที่จะพัฒนาในการที่จะแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นก็มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของสภาพที่ตั้งภูมิอากาศภูมิประเทศในทางสังคมวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่นั้นก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึงความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่นั้นด้วยก็คือหมายความว่าคงไม่ใช่พูดหรือพัฒนาอะไรโดยรวมแล้วก็ใช้เหมือนกันทุกพื้นที่คงไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องดูเรื่องของความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ด้วยนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อสักครู่นี้ก็มีหลักการคร่าวๆ7หลักนะครับแต่โดยรวมก็คือหมายความว่าก็ต้องมีความรอบคอบนะครับต้องมีเหตุมีผลต้องรู้จักความพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่1นะครับที่พูดถึงความเป็นมาแล้วก็หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงวิธีดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงปรัชญานี้เนี่ยนะก็จะต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขนะครับก็คือตามที่ปรากฏในหน้าจอนี่ก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของคำนึงถึงเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวนะครับทีนี้จะ3เรื่อง3ห่วงนี้ก็คือหมายความว่าเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเนี่ยจะ เกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมี2เงื่อนไขที่ประกอบกันก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของความรู้แล้วก็จะต้องมีเรื่องของคุณธรรมนะครับก็คือว่าความรู้ก็คือจะต้องมีความรอบรู้มีเรื่องของความรอบคอบความระมัดระวังก็คือแล้วก็บุคคลนั้นเนี่ยนอกจากมีความรู้แล้วเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมมีคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอดทนนะมีสติปัญญานะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ใจความนะครับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสิ่งที่เราคงได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือว่า3ห่วง2เงื่อนไขครับก็คือมาจากลักษณะของที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะครับก็คือหมายความว่า3ห่วงก็คือเรื่องของทางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับ2เงื่อนไขก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีความรู้แล้วก็มีคุณธรรมนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึง3ห่วงอันแรกอย่างที่เรียนแล้วว่าจะต้องมีเรื่องของความพอประมาณก็คือความเหมาะสมของการดำเนินงานนะครับไม่ทำให้ตนเองแล้วก็ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับห่วงที่2ก็คือความมีเหตุมีผลก็คือหมายความว่าจะต้องมีการพิจารณาที่จะดำเนินงานด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบนะครับไม่ย่อท้อแล้วก็คำนึงถึงเหตุแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความมีเหตุผลนะครับ

แล้วก็ห่วงที่3ก็คือการมีภูมิคุ้มกันนะครับก็คือรองรับผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง2เงื่อนไขนะครับก็คือหมายความว่าในเงื่อนไขที่1เงื่อนไขเรื่องความรู้นะครับก็คือความรอบรู้ในข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความรู้ในภูมิสังคมนะครับอันนี้เราเจอคำว่าภูมิสังคมอีกแล้วนะครับภูมิสังคมก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้ขยายความไปแล้วนะครับว่าภูมิสังคมเนี่ยมันคืออะไรนะครับภูมิสังคมก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าแต่ละพื้นที่ก็มีสภาพทางสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะดำเนินการอะไรนั้นจะต้องคิดถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญก็คือไม่ใช่หมายความว่าทำในแบบเดียวกันในทุกพื้นที่คงไม่ใช่เพราะว่าแต่ละพื้นที่นั้นคงมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขที่2นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอาจจะไม่ใช่คำว่าคุณธรรมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่เพียงอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องทุกราวก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมหรือก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะครับรวมไปถึงการมีความเพียรในเรื่องของการประกอบการงานต่างๆนานาด้วยความตั้งใจไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งนะครับรวมไปถึงจะต้องผ่านกระบวนการที่ตั้งอยู่บนหลักการของความพอประมาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงหลักใหญ่ใจความของวิธีการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสิ่งที่จะต้องเน้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขตามที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของความพอประมาณเรื่องของความมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของการมีภูมิคุ้มกันนะครับและสิ่งที่สำคัญนั้นนอกจากมี3เรื่องนั้นแล้วเนี่ยในระดับตัวบุคคลนะครับแต่ละบุคคลจะต้องพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองใน2เงื่อนไขจะต้องยกระดับตัวเองใน2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขในเรื่องของความรู้นะครับก็จะต้องนำความรู้อะไรต่างๆนานานะครับที่ตัวเองมีนะครับมาใช้เพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้ไปด้วยกันนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองอาจจะมีความรู้ในด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแต่ละบุคคลนั้นก็ต้องนึกถึงให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่พูดถึงก็คือหลักการในเรื่องของ3ห่วงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรู้นะครับในสิ่งถัดมานะครับเงื่อนไขถัดมานอกจากในเรื่องของจะต้องมีความรู้แล้วมีความเข้าใจแล้วในเรื่องของความพอประมาณในเรื่องความมีเหตุมีผลในเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่แต่ละบุคคลจะต้องมีก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าคุณธรรมนะครับเพราะว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่องนะครับเพราะว่าความมีคุณธรรมนั้นหมายถึงความตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตัวด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นตอนที่3ก็จะพูดถึงกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับก็เริ่มจากขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มจากในระดับที่เล็กสุดนั่นเองก็คือเป็นในระดับครัวเรือนนะครับในระดับครัวเรือนเนี่ยก็ได้พระราชทานแนวทางที่เรียกว่าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งให้แต่ละครัวเรือนเนี่ยสามารถมีบริหารจัดการในเรื่องของพื้นที่ทำกินของตัวเองนะครับอันที่สองนะครับก็คือขยายเพิ่มขึ้นมาก็คือจัดตั้งเป็นในรูปขององค์กรก็คือเหนือขึ้นมากว่าในระดับครัวเรือนแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุมชนนะครับเป็นองค์กรชุมชนที่เรียกว่าเป็นสหกรณ์ที่เรียกว่าสหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่มนะครับแล้วก็พอขั้นที่สามก็จะเป็นขั้นจัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจแล้วก็การจัดการด้านการตลาดนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่น

นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจอื่นที่เป็นแหล่งทุนนะครับเช่นสถาบันการเงินต่างๆนานาหรือว่าธนาคารนั่นเองเพราะนี่ก็คือขั้นตอนที่พูดง่ายๆก็คือว่าดำเนินการตั้งแต่ในระดับครัวเรือนขึ้นไปนะครับนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับหมายความว่าในขั้นตอนที่1พึ่งตนเองได้ในระดับครัวเรือนก็ได้พระราชทานแนวทางที่เรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือมีหลักการยังไงบ้างนะครับหลักการก็คือว่าในการแบ่งพื้นที่ทำกินนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนตามอัตราส่วนอะไรก็คือ30 30 10นะครับ30 30 10คืออะไรนะครับก็คือหมายความว่าแบ่งพื้นที่นะครับออกเป็นนะครับร้อยละ30ให้เป็นแหล่งน้ำก็คือพูดง่ายๆเป็นการขุดสระน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็อีก30ให้ทำอะไรนะครับก็คือให้ปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็อีก3อีก10ให้ทำอะไรนะครับก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงหรือว่าพูดง่ายๆเป็นทั้งที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือหมายความว่าสูงขึ้นมาเหนือในระดับครัวเรือนก็คือจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนนะครับตั้งเป็นในรูปแบบของสหกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็คือเพื่ออะไรนะครับก็คือเป็นการสร้างความมั่นคงในระดับชุมชนก็คือสร้างความมั่นคงในหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านต่างๆนะครับด้านต่างๆมีด้านอะไรบ้างล่ะนะครับที่ชุมชนที่จะสามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้ก็คือในเรื่องของด้านการผลิตนั่นเองนะครับด้านถัดมาก็คือเรื่องของด้านการตลาดนะครับก็คือหลังจากที่ได้ผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตผลอะไรก็แล้วแต่ของชุมชนนั้นนะฮะสิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือต้องนำสินค้าหรือผลผลิตนั้นที่ได้จากการผลิตนั้นไปขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นก็เรื่องของการเป็นอยู่นะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็คาดหมายการว่าน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีกระบวนการผลิตแล้วก็กระบวนการตลาดที่มีประสิทธิภาพครับรวมไปถึงในเรื่องของสวัสดิการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับแต่ละบุคคลรวมไปถึงสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับชุมชนนั่นเองครับรวมไปถึงเรื่องของการศึกษานะครับเมื่อมีพื้นฐานในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการสวัสดิการที่ดีแล้วเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของการศึกษาด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของสังคมและศาสนาก็จะมีความยั่งยืนความมั่นคงแล้วก็มีความสำเร็จขึ้นนั่นเองครับทีนี้พอมาถึงขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยธุรกิจและการจัดการด้านการตลาดร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินที่จะมาเป็นแหล่งทุนก็คือธนาคารนั่นเองนะครับ อย่างที่เรียนแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคงไม่ได้หยุดนิ่งนะครับหรือว่าไม่ขยายตัวนะครับถึงแม้จะเป็นชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแต่ก็สามารถที่จะขยายตัวได้เพราะฉะนั้นการที่จะขยายตัวได้เนี่ยก็ต้องมีอาศัยความร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นหรือกับภาคอื่นที่มีความเข้มแข็งกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่เป็นแหล่งเงินทุนนะครับเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยถ้าอยากจะให้ชีวิตความเป็นอยู่หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องเกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจซึ่งก็คือธนาคารนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยมีขั้นตอนต่างๆนานาและที่สำคัญนะครับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพยายามที่จะให้ความสำคัญตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่รากฐานที่สำคัญ

ก็คือเริ่มจากในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มจากในครัวเรือนเนี่ยพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริหรือแนววางแนวทางหรือหลักการอะไรสำหรับในระดับครัวเรือนสำหรับในระดับครัวเรือนนั้นนะครับพระองค์ท่านก็ได้นำเสนอหลักการที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่นะครับก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือใช้พื้นที่ที่เกษตรกรหรือประชาชนมีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่มากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็ให้แบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือที่เมื่อกี้ตามสูตรก็คือ30 30แล้วก็10นะครับก็คืออย่างน้อยนะครับในแต่ละ1พื้นที่ก็จะต้องมีแหล่งน้ำนะครับมีนอกจากมีแหล่งน้ำแล้วหรือทำเป็นสระน้ำนะครับก็จะต้องทำเป็นที่อยู่อาศัยที่เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพอสูงขึ้นไปเหนือระดับครัวเรือนก็เป็นระดับชุมชนนะครับระดับชุมชนนั้นก็ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนนะครับก็คือหมายความว่าก็ต้องอยู่ในรูปของสหกรณ์นั่นเองนะครับก็มีความร่วมมือกันนะครับสร้างเป็นสหกรณ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องอะไรดูแลในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ชุมชนนั้นมีความถนัดนะครับเพื่อสังจากที่ผลิตแล้วก็ต้องมองให้รอบด้านจนถึงในเรื่องของการตลาดในเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆนานานะครับนั่นก็คือขั้นตอนที่2ก็คือมองในลักษณะที่เป็นเหนือขึ้นไปก็คือเป็นในลักษณะของชุมชนนะครับและสุดท้ายนะครับนอกจากขั้นที่1ระดับแล้วขั้นที่2ระดับชุมชนแล้วขั้นที่3ซึ่งสำคัญมากก็คือต้องหาความร่วมมือนั่นเองนะครับความร่วมมือในที่นี้ร่วมมือกับใครนะครับจะต้องร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นนะครับแต่ภาคธุรกิจอื่นในที่นี้ที่สำคัญที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานไว้ก็คือพูดถึงภาคธุรกิจอื่นที่จะสามารถซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในเรื่องของการเป็นแหล่งทุนเพราะฉะนั้นจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเป็นแหล่งทุนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจหรือพืชผลทางการเกษตรนั้นขยายตัวคือต้องเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารนั่นเองเพื่อจะได้เป็นแหล่งทุนให้กับกระบวนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริอันนี้นะครับและนี่ก็คือโดยภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นตอนที่4นะครับก็จะพูดถึงผลการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหมายความว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเราจะพยายามพูดให้เห็นถึงรูปธรรมที่ชัดเจนของการที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับซึ่งหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นแค่หลักการมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของนามธรรมเท่านั้นหรือเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นแต่มันสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ได้จริงแล้วก็ก่อให้เกิดผลที่แท้จริงในทางปฏิบัติแล้วก็ก่อให้เกิดผลดีกับผู้ที่นำหลักการนี้ไปใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงผลของการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองว่ามันเกิดการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ไหนลักษณะอะไรยังไงบ้างนั่นเองครับทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมก็คือหมายความว่าการพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีการประยุกต์ใช้ในทุกภาคของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับมีการประยุกต์ใช้ในลักษณะยังไงบ้างในแต่ละภาคนะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ยกตัวอย่างเท่านั้นอาจจะมีการประยุกต์ใช้ที่เกิดประโยชน์นะครับที่มีผลมากกว่านี้นะครับแต่ว่า
เราอาจจะไม่สามารถพูดได้รายละเอียดของทุกโครงการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยกมาเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับเช่นถ้าพูดถึงในพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีการประยุกต์ใช้อะไรที่เป็นรูปธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่นั้นบ้างนะครับเช่นในภาคเหนือก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็มีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคจังหวัดเชียงใหม่นะครับศูนย์นี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในภาคเหนือนั่นเองนะครับในภาคอีสานนะครับก็มีการประยุกต์ใช้หรือนำหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วยนะครับเช่นที่ไหนบ้างก็คือเช่นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครได้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือหมายความว่าก็ได้มีการขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในเรื่องอะไรนะครับก็คือในเรื่องของชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อหรือว่าสิ่งที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ก็คือเรื่องของโคขุนภูพานนั่นเองนะครับรวมไปถึงไก่ดำภูพานสุกรภูพานแล้วก็ข้าวพันธุ์สกลนครนะสำหรับถัดมาพื้นที่ถัดมาก็คือภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยด้านฟื้นดินคืนป่าแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้กับคนในพื้นที่นั่นเองนะเสร็จแล้วก็คือในพื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับพื้นที่ภาคใต้นั้นมีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสนะครับศูนย์นี้ทำอะไรนะครับที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก็คือพัฒนาดินและพื้นพลุนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ภาคใต้นะฮะและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในแต่ละพื้นที่นะครับผมบอกแล้วว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราสังเกตดูนะครับแต่ละพื้นที่นะครับมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าหลักภูมิสังคมเพราะฉะนั้นหลักภูมิสังคมก็คือหมายความว่าภาคเหนือนะครับมีความโดดเด่นมีลักษณะทางภูมิประเทศภูมิอากาศสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรก็พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามนั้นภาคอีสานมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรนะครับมีสิ่งสินค้าอะไรหรือมีผลผลิตอะไรนะครับที่มีเป็นเฉพาะพื้นที่นั้นนะครับก็ดำเนินการไปตามนั้นหรือภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ภาคกลางเราก็เห็นว่าโครงการอะไรต่างๆนานานั้นก็จะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่นั้นนะครับรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เรียนไปแล้วว่ามีความลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์นะครับลักษณะภูมิประเทศนะครับลักษณะความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับก็พัฒนาไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พูดถึงเพื่อให้เห็นภาพว่านะครับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้จริงประยุกต์ใช้ได้จริงและการประยุกต์ใช้นั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือหลักของสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนะครับเพราะแต่ละพื้นที่นะครับก็คงจะมีลักษณะเด่นนะครับมีผลผลิตนะฮะมีการผลิตที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้คิดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พระราชทานให้กับ
ประชาชนคนไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้ประสบพบเจอจากการที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปประสบปัญหาไปพบเจอปัญหาไปสัมผัสกับปัญหาโดยตรงนั่นเองเพราะนั้นก็เลยทำให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่เป็นแค่แนวคิดหรือไม่ใช่เป็นแค่นามธรรมแต่เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเอง

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

มาถึงเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับหน่วยนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะพูดถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยนั่นเองนะครับก็จะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบโดยภาพรวมนะครับของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยซึ่งเป็นกระแสหลักในการพัฒนาประเทศในช่วงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบนะครับของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยเนี่ยมันเกิดผลกระทบในเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่ามันก็เกิดผลกระทบในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบด้านเมืองผลกระทบด้านสังคมแล้วก็ผลกระทบด้านวัฒนธรรมรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่าการพัฒนาประเทศนะครับไปสู่ความทันสมัยเนี่ยมันก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนนะครับเมื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วเนี่ยก็ต้องไปเน้นสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีหรือทุนนิยมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นทุนนิยมนะครับมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดการพึ่งพารวมไปถึงการเชื่อมโยงนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นก็คือเน้นเรื่องของการแสวงหากำไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันจะต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการแรงงานในเรื่องของแหล่งทุนอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องก่อให้เกิดการพึ่งพาประเทศที่พัฒนาแล้วหรือพูดง่ายมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าเรานะครับอาจจะพึ่งพาในเรื่องของการเป็นแหล่งทุนอาจจะพึ่งพาในเรื่องของการเป็นที่ระบายออกสินค้าเป็นตลาดนั่นเองนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถัดมานอกจากในเรื่องของทุนนิยมแล้วมันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่ากลไกตลาดหรือว่าเอกชนมีเสรีภาพเต็มที่ในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมได้นะครับทีนี้ทางด้านการเมืองนะครับก็คือว่าในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การจัดซื้ออาวุธซึ่งมันต่อเนื่องนะครับมาจากช่วงของสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็จะเข้าสู่ยุคของสงครามเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ยุคของสงครามเย็นแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่ามีการแตกต่างกันทางอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับมีการเผชิญหน้ากันเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการพัฒนาในเรื่องของกองทัพแล้วก็มีการจัดหาอาวุธนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันจะถือว่ายุคสงครามโลกไอ้โทษยุคสงครามเย็นนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของกองทัพหรืออาวุธเนี่ยก็ยังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ในเรื่องของการพัฒนากองทัพแล้วก็ศักยภาพทางด้านของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเสร็จแล้วในด้านการเมืองนะครับก็คือนอกจากเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเนี่ยในทางการเมืองเห็นชัดเจนว่ามีการเน้นการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะเกิดปัญหาในทางการเมืองขึ้นได้นะครับก็คือแน่นอนว่ากระแสประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นกระแสหลักก็จริงแต่ในหลายประเทศนะครับก็อาจจะเป็นประชาธิปไตยมีความเป็นประชาธิปไตยแค่เปลือกนอกแต่ในทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะยังมีความวุ่นวายอาจจะถูกมองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอาจจะมีความขัดแย้งกันในทางการเมืองจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการรัฐประหารแม้แต่ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็เพิ่งผ่านการทำรัฐประหารมามีการรัฐประหารมาเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับในทางสังคมนะครับเมื่อเกิดการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนาก็ยิ่งเกิดปัญหาอื่นๆที่ตามมาเช่นปัญหาทางด้านสังคมนั่นเองนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆนานาตามมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องความแออัดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรมปัญหาแรงงานเด็กแล้วก็บริการทางเพศนะครับการค้าประเวณีหรือการขายบริการทางเพศนั่นเองรวมไปถึงการทำทารุณกรรมทางเพศอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านวัฒนธรรมก็แน่นอนว่า
อาจจะถูกครอบงำทางวัฒนธรรมแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่าเมื่อเน้นเรื่องของทุนนิยมแล้วนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนะครับก็อาจจะถูกมองว่าหรืออาจจะถูกตีค่าความสำคัญของชีวิตด้วยการวัดกันที่วัตถุนะครับก็คือหมายความว่าดูถึงความประสบความสำเร็จวิธีวัดความสำเร็จของคนวิธีวัดความมีคุณภาพของคนอยู่ที่ใครสามารถมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจมากกว่ากันก็คือพูดง่ายๆยกย่องคนรวยมากกว่าคนที่มีจิตใจที่ดีงามอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นผลชัดเจนว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าในระบบทุนนิยมนั้นก็ต้องมีการผลิตแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมแน่นอนมันย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะว่ากระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนั้นขั้นตอนการผลิตนะครับรวมไปถึงของเสียหรือของเหลือจากกระบวนการผลิตนั้นมันไม่สามารถที่จะกำจัดไปได้มันก็ต้องปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมหรือปล่อยออกมาตามธรรมชาตินะครับมันไม่สามารถที่จะกำจัดไปได้หมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยเรื่องของการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก็ยิ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับนะฮะนี่ก็คือเนื้อหาโดยภาพรวมของตอนที่1ที่พูดถึง

นู่นนี่นั่นแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เกิดผลกระทบของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยหรือไปสู่ความเป็นสมัยใหม่นั่นเองเนื้อหาตอนนี้ก็จะพูดถึงรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องมาจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเมื่อเราเห็นผลกระทบนะครับหรือผลเสียของการพัฒนาตามแนวทางสมัยใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มเกิดการตื่นตัวนะครับของเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการพัฒนาในสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนารูปแบบใหม่หรือพูดง่ายๆก็คือรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับซึ่งจริงๆแล้วคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพัฒนาหรือผลกระทบของการพัฒนาที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนานั่นเองนะครับทิศทางใหม่ในการพัฒนานะครับเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกถือว่าเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาก็คือนะครับเป็นแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างจากแนวทางการพัฒนากระแสหลักที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักหรือการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยก็คือเน้นในเรื่องของภาคเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างที่พูดถึงในตอนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาซึ่งเรียกว่าการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั่นเองภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า alternative development นะครับการพัฒนาตามแนวทางเลือกหรือจะพูดว่าทิศทางใหม่ในการพัฒนานั้นเนี่ยก็จะเน้นการพัฒนาที่หลากหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือให้ความสำคัญกับเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับให้เน้นการพัฒนาที่หลากหลายให้ความสำคัญกับการพัฒนาในลักษณะองค์รวมมุ่งให้เกิดความสมดุลก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ไม่สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจปัญหาสังคมที่ตามมาไม่สนใจผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมาเพราะฉะนั้นทิศทางใหม่ในการพัฒนาหมายความว่าเป็นการพัฒนาที่หลากหลายแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเน้นด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือเศรษฐกิจก็ต้องดีทุกอย่างก็ต้องดีนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านอื่นตามมานั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายรูปแบบนะครับมีการเสนอมีนักวิชาการมีนักพัฒนาองค์กรเอกชนอะไรต่างๆนานาพยายามที่เสนอรูปแบบหลากหลายมากในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราก็จะพูดถึงสัก5 รูปแบบนะครับเช่นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ถือเป็นรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนเรื่องของการพัฒนาแนวนิเวศนะครับซึ่งก็อาจจะมีการพัฒนาที่เรียกชื่อหลากหลายแตกต่างจากนี้ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าหมายความว่าก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่อยู่ในรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนี้ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับแนวแรกนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอันนี้ก็คิดว่าจะไม่ขยายความแล้วนะครับเพราะว่าเราได้พูดถึงรายละเอียดไปแล้วในหน่วยที่13นะครับเอาเป็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็ถือเป็นการพัฒนาอีกแนวทางหนึ่งซึ่งถือเป็นการพัฒนาในรูปของทิศทางใหม่ในการพัฒนาหรือเป็นการพัฒนาในแนวทางเลือกนั่นเองก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักละเน้นเรื่องอื่นๆด้วยเน้นในเรื่องของความพอประมาณเน้นในเรื่องความมีเหตุมีผลเน้นในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับนะฮะอันนี้ก็คือที่ได้พูดไปแล้วว่ายึดหลัก3ห่วง2เงื่อนไขอะไร

ต่างๆนานานะครับหลักการภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆนานานะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้พูดถึงในรายละเอียดไปแล้วนะครับในหน่วยที่ผ่านมานะครับทีนี้แนวคิดที่2นะครับก็คือแนวคิดที่ชื่อว่าเศรษฐกิจชุมชนนะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการบริโภคการจำหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์ของประชาชนและร่วมกันเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็คือแนวคิดนี้ก็ถือจัดว่าถือเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาหรือก็เป็นการพัฒนาตามแนวทางเลือกเพราะว่าเกิดจากชุมชนหรือคนในชุมชนร่วมกันคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ความว่าเมื่อชุมชนร่วมกันคิดก็คือหมายความว่าคนในพื้นที่ก็ร่วมกันคิดร่วมกันเป็นเจ้าของก็จะต้องนึกถึงชุมชนของตัวเองเป็นหลักด้วยคงไม่ได้พัฒนาแต่ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็เพราะว่าแนวคิดนี้มันเกิดจากคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันรับผลประโยชน์จากการที่ดำเนินการหรือคิดกิจกรรมในทางเศรษฐกิจนั้นๆนั่นเองครับทีนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเศรษฐกิจชุมชนก็จะมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชนจริงๆมาจากภูมิปัญญาของชุมชนจริงๆมาจากทุนที่อยู่ในชุมชนจริงๆเช่นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสภาพภูมิประเทศความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ชุมชนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองนั้นก็น่าจะมองว่าน่าจะเป็นการตอบสนองและไม่ก่อให้เกิดการผลกระทบต่างๆนานาเกิดขึ้นกับชุมชนนั่นเองทีนี้ตัดมาก็จะพูดถึงอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแนวพุทธเศรษฐกิจแนวพุทธก็คือเป็นการนำหลักของพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของทางด้านเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับก็ยึดหลักสายกลางนะครับพัฒนาชีวิตให้หลุดพ้นจากเศรษฐกิจกระแสหลักซึ่งก็คือทุนนิยมที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจแนวพุทธก็คือหมายความว่าอาจจะเดินทางสายกลางนะครับไม่ให้คนเกิดกิเลสในการบริโภคนะครับก็คือจะได้เป็นหลักที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นเมื่อคนเราไม่เกิดกิเลสในการบริโภคเนี่ยก็จะทำให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจตามมานะครับเสร็จแล้วนะครับตามมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พูดถึงกันแม้แต่กระทั่งในเวทีโลกเลยก็ว่าได้นะครับสหประชาชาติก็มีการเน้นในเรื่องของศตวรรษของทศวรรษของการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือมองว่าเป็นการพัฒนานะครับที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันนะและที่สำคัญนะเมื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันแล้วเนี่ยจะต้องไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตเดือดร้อนพูดง่ายก็คือหมายความว่าจะต้องไม่ทำให้คนในรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมต้องยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองนะครับพูดง่ายการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือหมายความว่าเป็นการพัฒนาที่นอกจากจะต้องตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันแล้วจะต้องคำนึงถึงคนในรุ่นต่อถัดไปในอนาคตว่าจะต้องไม่เกิดความเดือดร้อนก็คือพูดง่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหานะต่อคนในอนาคตหรือคนรุ่นถัดๆไปนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยก็เริ่มที่จะตระหนักแล้วว่าทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่าในการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะสูญหายหรือหมดไปได้ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะฮะหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อคนในรุ่นถัดไปนั่นเองหรือคนในอนาคตนั่นนะ
ถัดมาก็จะพูดถึงการพัฒนาแนวนิเวศนะการพัฒนาแนวนิเวศก็คือการนำเอาหลักการของการพัฒนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาผสมผสานกันในการพัฒนาตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่มองว่านะครับไม่อยากให้เกิดผลกระทบนะครับกับธรรมชาตินั่นเองเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมานะครับมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาประเทศหรือพูดง่ายๆมีการดึงดูดมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือยมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเอามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตในทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นการพัฒนาแนวนิเวศเนี่ยก็เลยมองว่าจะต้องมีการพัฒนาก็จริงแต่ว่าก็จะต้องมีการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับไม่ให้การพัฒนาเป็นการไปทำลายหรือไปละเมิดต่อเรื่องของธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะว่าในอดีตคนเราอาจจะมีความคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติมันมีอยู่อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับจนลืมไปว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานานั้นมันสามารถที่จะหมดไปได้มันสามารถที่จะสูญสลายไปได้เพราะฉะนั้นเลยเกิดแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาแนวนิเวศขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวนิเวศนี่คือหมายความว่าจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศนะครับการจัดทำโครงการต่างๆนั้นต้องให้ความสำคัญแก่มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในปัจจุบันเรามีความตื่นตัวในเรื่องนี้โครงการการพัฒนาอะไรต่างๆนานาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนานานะครับจำเป็นที่ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าจัดเป็นอยู่ในแนวการพัฒนาตามแนวนิเวศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่สองเนี่ยถ้าพูดถึงภาพรวมของรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกก็คือหมายความว่ามันเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาที่ไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจหรือการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแต่ว่าด้านอื่นๆก็จะต้องไม่ทอดทิ้งนะครับก็คือหมายความว่าต้องก่อให้เกิดความสมดุลไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษไม่ว่าไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่เกิดปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆนานาหรือผลกระทบต่างๆนานานะครับก็เลยเกิดรูปแบบการพัฒนาในทิศทางใหม่ที่เรียกว่ารูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกเนื้อหาถัดมาในตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนตรงนี้ก็คือหมายความว่าก็พยายามที่จะขยายความเพิ่มเติมว่าการพัฒนาเนี่ยนอกจากมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยการพัฒนาเองก็ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบยังไงนะครับหรือรายละเอียดเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับงั้นถ้าพูดถึงผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนนะครับมันส่งผลกระทบต่อเรื่องอะไรบ้างก็คือส่งผลต่อกระบวนการต่อธรรมชาติและชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมในสังคมนะครับส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจส่งผลต่อค่านิยมและความรู้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อพูดถึงผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนนะครับในแต่ละประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงนะครับเรื่องของกระบวนการต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าพูดถึงในชุมชนยุคก่อนนะครับยังไม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบบทันสมัยเนี่ยนะครับกระบวนการของคนเราหรือของมนุษย์เราต่อธรรมชาติและชีวิตเนี่ยก็จะมีลักษณะเคารพธรรมชาติอยู่ภายใต้ธรรมชาติก็คือหมายความว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้นะครับก็คือหมายความว่าอยู่ภายใต้ฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องแห้งแล้งอะไรต่างๆนะมนุษย์ก็อยู่ภายใต้สภาพธรรมชาติแบบนั้นนะครับแต่พอมาเข้าสู่สังคมทันสมัยนะครับความคิดความอ่านวิทยาการอะไรต่างๆนานาของคนนะครับเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับทำให้มองธรรมชาติแล้วก็ชีวิตแตกต่างไปมองว่าตัวเองอยู่เหนือธรรมชาติ
สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้สามารถที่จะดัดแปลงแก้

ธรรมชาติได้เช่นฝนฟ้าอาจจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าเป็นในอดีตก็อาจจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงตามนั้นแต่พอมาเป็นสังคมสมัยใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะบันดาลได้แล้วก็คือเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการทำฝนเทียมอะไรต่างๆนานาหรือการเคารพธรรมชาติในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะหมดไปในเรื่องของความเป็นสังคมทันสมัยหรือสังคมสมัยใหม่เพราะฉะนั้นในสังคมในชุมชนที่เป็นสังคมสมัยใหม่ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อธรรมชาติก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนทัศน์อันนี้เปลี่ยนแปลงไปมันส่งผลกระทบอะไรก็คือก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองนะครับเช่นในอดีตอาจจะมองว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องอยู่นะครับแต่พอมาอยู่สังคมสมัยใหม่หรือยุคชุมชนของสังคมสมัยใหม่ก็อาจจะถูกมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเพราะฉะนั้นก็ทำให้การทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าความเกรงกลัวหรือความให้เกียรติให้ความเคารพต่อธรรมชาตินั้นลดน้อยถอยลงไปนะครับทีนี้ในเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์นะครับของคนในสังคมถ้าเป็นในยุคก่อนนะครับก็คือยุคก่อนหน้าของการพัฒนานี่นะครับสังคมของชุมชนในยุคก่อนก็คือจะมองว่ามีความอบอุ่นมีความใกล้ชิดกันมีความสัมพันธ์มีมิตรภาพที่ดีระหว่างกันพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นสังคมหรือชุมชนสมัยใหม่นะครับก็จะมองว่าความสัมพันธ์ของคนในสังคมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะครับการพึ่งพาอาศัยกันลดน้อยลงความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะมันเกิดผลกระทบอะไรก็คือก่อให้เกิดการแข่งขันการเกิดอาการแย่งชิงกันเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับไม่ช่วยเหลือเอื้ออาทรไม่พึ่งพาอาศัยกันนั่นเองนะครับกลายเป็นแข่งขันกันไปนี่นะครับแล้วประเด็นที่3ในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคของชุมชนที่เป็นสังคมยุคชุมชนในอดีตนั้นก็คือพูดง่ายเศรษฐกิจจะเป็นแบบยังชีพนะครับก็คือหมายความว่าผลิตขึ้นมาเท่าที่บริโภคได้นะครับเพราะเป็นการเศรษฐกิจแบบยังชีพนะครับก็คือพูดง่ายผลิตมาเพื่อบริโภคนะครับแต่พอเป็นสังคมสมัยใหม่นั้นมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันเป็นแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่าไม่ได้ผลิตมาเพื่อบริโภคและผลิตมาเพื่อการค้านะครับเพื่อการขายนั่นเองเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาคืออะไรนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของความยากจนมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการกระจายรายได้ที่ตามมาเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่ประเด็นที่4นะครับก็คือในเรื่องของค่านิยมก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในอดีตพูดง่ายๆก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของคุณงามความดีนะครับเรื่องของการกระทำดีนะครับพฤติกรรมที่ดีงามถูกไหมวัดคนที่จิตใจนั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับแต่พอเป็นสังคมสมัยใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุหรือพูดง่ายๆวัดค่าประเมินค่าหรือวัดความสำเร็จของคนด้วยวัตถุนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าใครมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่สูงมากกว่ากันนะครับก็จะถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความสำเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายคนรวยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณค่าแล้วก็ค่านิยมของคนในสังคมนะครับที่ไปให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับความรู้ในยุคอดีตนั้นก็คือพูดง่ายเป็นความรู้ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเป็นความรู้เชิงปฏิบัติก็คือหมายความว่าสืบทอดสั่งสอนกันจากคนรุ่นก่อนนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองก็คือพูดง่ายวิชาชีพในทางการเกษตรอะไรทำนองนี้นะครับวิชาเรื่องของการทำมาหากินในพื้นที่ในสังคมในบ้านของตัวเองอะไรทำนองนี้แต่ว่าถ้าเป็นสังคมสมัยใหม่ความรู้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับความรู้มันถูกกำหนดจากเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐถูกไหมครับความรู้จะจำกัดอยู่เฉพาะสถานศึกษาแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะวัดคนเนี่ยจากความรู้ตรงนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากความรู้ในอดีตที่เป็นความรู้ในเชิงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็วัดหรือโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ไม่ใช่แหล่งเผยแพร่ความรู้ก็จะเป็นคนในชุมชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น

กระทบที่ตามมาก็คือความรู้หรือแหล่งความรู้จากชุมชนนั้นก็จะถูกทำลายไปนะครับเพราะว่าเป็นสถานศึกษานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาโดยรวมนะครับของผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนนะครับก็จะมีหลากหลายด้านในเรื่องของโครงสร้างความสัมพันธ์โครงสร้างเศรษฐกิจค่านิยมอะไรต่างๆนานานะครับดังนั้นนี่ก็คือเนื้อหาโดยรวมของตอนที่3ในเรื่องของผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชน

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ื้อหาในหน่วยที่15เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของแนวทางพัฒนาประเทศนะครับก็คือโดยภาพรวมที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับเนื้อหาที่ตั้งแต่หน่วยที่1เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพรวมและของในเรื่องของการพัฒนาผลกระทบอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อในหน่วยที่15เนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวทางการพัฒนาประเทศไทยว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับในเบื้องต้นก็จะพูดถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก่อนว่าเราก็แบ่งเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในยุคทันสมัยแล้วก็แนวทางการพัฒนาประเทศในยุคหลังทันสมัยนะครับแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมองว่าก็ประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มมีแนวทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนเนี่ยก็คือถือว่าเริ่มมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เมื่อพ.ศ. 2504เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในยุคทันสมัยแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการพัฒนานะครับก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีการวางแผนพัฒนาประเทศแล้วแต่ที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนนะครับเป็นจริงเป็นจังกำหนดเป็นบทบัญญัติชัดเจนเนี่ยก็คือตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก่อนที่จะที่มาหรือพูดง่ายๆที่มาก่อนที่จะให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเริ่มตั้งแต่ในพ.ศ. 2493นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้มีนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมแล้วก็มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2498เนี่ยไทยขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ทำรายงานเสนอรัฐบาลนะครับก็ในเรื่องของผลสำรวจที่จะมีประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงในปีพ.ศ. 2502เนี่ยก็ได้มีการปรับโครงสร้างสภาเศรษฐกิจเป็นสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแล้วก็กลายมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเราที่เราเรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์นะครับแล้วก็เริ่มมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2504เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือพูดเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆของแนวทางหรือที่มาของการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยหรือยุคสมัยใหม่นะครับก็คือที่มาของเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่น

เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเริ่มมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเข้าสู่แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในยุคทันสมัยแล้วซึ่งก็เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงนะครับยุคถัดมายุคหลังทันสมัยก็คือหมายความว่าตั้งแต่แผน1เป็นต้นมาจนถึงแผน7พูดง่ายๆโดยภาพรวมนะครับของทั้ง7แผนในตอนต้นมันเน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งนั้นเลยนะครับเน้นในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพื่อพิธีเอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้ตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยก็น่าจะถือว่าเข้าสู่แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในยุคหลังทันสมัยแล้วก็คือหมายความว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักอีกแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับก็ยังมีการเน้นเรื่องเศรษฐกิจอยู่แต่หมายความว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีการเน้นด้านอื่นๆตามมาเช่นเห็นได้ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เริ่มเน้นสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอแผน9เกิดอะไรขึ้นแผน8เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนแผน9เริ่มเน้นเศรษฐกิจพอเพียงนะเห็นไหมว่าแนวทางการพัฒนาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็คือหมายความว่าเน้นด้านอื่นๆมากขึ้นนะครับพอแผน10อันนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเจนนะครับแผน10ก็คือว่าเริ่มเน้นการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันก็คือเริ่มมองมิติในเรื่องของสังคมและเริ่มมองมิติอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจและเริ่มมองมิติด้านความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นในแผน10ก็คือเน้นเรื่องการพัฒนาคนสู่ความโทษการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนะครับส่วนถัดมาแผนถัดมาคือแผนที่11 12เนี่ยนะซึ่งที่ก็อยู่ก็มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันหมายความว่ายังไงก็คือว่าเป็นการดำเนินการวางแผนทางพัฒนาเนี่ยที่ไม่เน้นเรื่องเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าละเลยหรือยกเลิกการพัฒนาเศรษฐกิจนะที่ก็ยังต้องดำเนินการอยู่แต่หมายความว่าให้ความสำคัญกับด้านอื่นด้วยให้ความสำคัญกับมิติทางด้านอื่นมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านความยั่งยืนนั่นเองก็คือไม่ได้หมายความว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อคนในรุ่นอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกนะครับซึ่งก็เรียกว่ายุคทันสมัยก็คือในช่วงแผน1ถึงแผน7เป็นต้นมานะครับที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียวๆเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แนวทางที่2ก็คือแนวทางการพัฒนายุคหลังทันสมัยก็อาจจะมองว่าเริ่มตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเริ่มเห็นทิศทางที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าเริ่มเน้นเรื่องของความยั่งยืนแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแนวคิดการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องของสังคมอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือภาพรวมของแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะต้องคำนึงถึงบริบทสังคมโลกด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยนะครับเราจะพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมโลกยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 นะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของรัฐบาล

ก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยยุคดิจิตอลไทยแลนด์นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าพูดถึงประเด็นแรกนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมโลกนะครับเวลาพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมโลกแน่นอนเราก็ต้องมีต้นแบบหรือมีผู้วางแนวทางนะครับในเวทีโลกผู้ที่มีบทบาทและวางแนวทางในการพัฒนาในเวทีโลกก็คือสิ่งองค์การสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดนะครับองค์การสหประชาชาติได้วางแนวทางการพัฒนานะครับของในเวทีโลกไว้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal นะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆย่อยๆว่า SDG นะครับซึ่ง SDG หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal 17มี17ประการนะครับก็อันนี้ก็อาจจะขอไปอย่างรวดเร็วหน่อยนะครับ17ประการก็คืออะไรบ้างอันที่1ก็คือขจัดความยากจนเห็นมั้ยฮะก็เริ่มมองว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายประเทศในโลกมีคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาความยากจนนะครับก็ต้องขจัดปัญหาความยากจนนะครับขจัดความหิวโหยนะครับอันที่3ก็คือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะครับอันที่4ก็คือเรื่องของการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอันที่5คือความเท่าเทียมทางเพศนะครับอันที่6ก็คือในเรื่องของการมีน้ำสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดีนะครับ7ก็คือเรื่องของการมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูกนะครับ8ก็คือส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ9การส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานนะครับ10ในเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำ11ในเรื่องของการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนครับ12การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนนะครับ13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ14การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน15การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก16การสร้างสังคมสันติสุขการสร้างความยุติธรรมและสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวมและสุดท้ายนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ17ข้อนี้ก็คือเป็น SDG Go ของสหประชาชาติซึ่งวางแนวทางเอาไว้หรือพูดง่ายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและนี่ก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพรวมนะครับของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกนะครับแต่ทีนี้เนื้อหาถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยที่เขาเรียกว่า Thailand 4.0 นั่นเองว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะเป็น Thailand 4.0 เขาก็มองว่าที่ผ่านมานะครับประเทศไทยก็จะเป็น 1.0 2.0 3.0 นะครับ 1.0 คืออะไรก็คือมองว่าประเทศไทยเน้นในเรื่องของเกษตรหลังจากนั้นผ่านยุคเกษตรหรือยุคที่เน้นการเกษตรแล้วก็เป็น 2.0 ก็คือเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมเบานะครับ 3.0 ก็เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมาที่เน้นด้านต่างๆนานาเนี่ยก็ถูกมองว่าทั้ง3ยุคเนี่ยทั้ง3กลยุทธ์ที่เน้นเนี่ยมันก็ยังไม่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะมีรายได้หรือมีการเจริญเติบโตที่ดีพอนะถูกมองว่าทั้ง3ยุคเนี่ยนะรายได้ของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่แค่ในระดับปานกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะยกระดับนะครับการพัฒนาประเทศก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Thailand 4.0 จะแตกต่างจาก3ยุคก็คือยุคที่1 2 3ยังไงนะครับเขาก็มองว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เนี่ยจะต้องเน้นปรับสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่ไปเน้นเกษตรไม่ใช่เน้นอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมหนักส่งออกอะไรละต้องไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเน้นความคิดสร้างสรรค์และเน้นภาคบริการมากขึ้นเพราะมองว่าจะทำให้ยกระดับในเรื่องของรายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับมันจะทำให้ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงกว่านะครับรวมไปถึงในเรื่องของภาคบริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของThailand 4.0

นะครับที่ต้องการยกระดับเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องจะยกระดับเรื่องรายได้นะครับทิศทางก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจะต้องไปเน้นภาคอื่นแทนที่มันจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ยุทธศาสตร์ถัดมานะครับของการพัฒนาประเทศไทยก็มีอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่เขาเรียกว่ายุคดิจิตอลไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแบบนี้หรือที่เรียกว่าประเทศไทยยุคดิจิตอลไทยแลนด์นั้นเนี่ยเห็นได้จากอะไรบ้างหรือมีการกระทำอะไรบ้างหรือมีการดำเนินการอะไรที่สะท้อนให้เห็นว่าพยายามที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลนั่นเองหรือพยายามนำดิจิตอลเข้ามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนาประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการตราพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมษายน2562แล้วนะครับจนถึง30กันยายน2580นะครับรวมระยะเวลา20ปีเพื่อเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในห่วงเวลา20ปีเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะนะฮะระยะแรกเนี่ยก็เรียกว่าดิจิตอลฟาวเดชั่นก็คือพูดง่ายๆเป็นการวางรากฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นระยะของการลงทุนสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับดิจิตอลนะครับก็คือใช้เวลาประมาณปีครึ่งก็คือนับตั้งแต่ปี62เป็นต้นมานะครับก็นับไปแต่ว่าณตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเราเผชิญกับปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะครับทีนี้ระยะที่2เขาเรียกว่าดิจิตอลไทยแลนด์1นะอินคลูชั่นก็คือหมายความว่าเป็นระยะที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลนะครับระยะนี้ก็คือมองว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ปีเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคนี้ให้ได้ในช่วงเวลานี้ให้ได้ที่เขาเรียกว่าดิจิตอลไทยแลนด์1นะครับระยะที่3นะครับเขาเรียกว่าดิจิตอลไทยแลนด์2หรือพูดง่ายๆ full transformation นะครับก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านมาสู่ความเป็นดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็คือเป็นระยะที่ก้าวเข้าสู่ดิจิตอลไทยแลนด์อย่างเต็มศักยภาพตรงนี้ก็คือมองว่าต้องใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับจนมาถึงระยะที่4เขาเรียกว่า global digital leadershipก็คือเป็นระยะที่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วสามารถใช้ดิจิตอลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ระยะเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้กรอบ20ปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนะครับเนื้อหาตรงนี้เราแบ่งเป็นภายใต้บริบทของสังคมโลกภายใต้ข้อกำหนดหรือแนวทางของสหประชาชาตินั่นเองที่เขาได้ทำสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Go ก็คือ Sustainable Development นะครับ17ประการนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วกรณีประเทศไทยก็มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทของสังคมไทยเองนะครับทั้งในเรื่องของ Thailand 4.0 นะครับซึ่งก็คือเป็นการยกระดับในเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการยกระดับรายได้ของประเทศก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตก็คือต้องไปเน้นเรื่องของนวัตกรรมเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และเน้นในเรื่องของภาคบริการมากขึ้นเพราะมองว่า3ตัวนี้ก็คือนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการนี้จะเป็นตัวก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นมีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าในอดีตที่เราผลิตมานั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือมองว่าเรื่องของดิจิตอลก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นประเทศไทยพยายามที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลไทยแลนด์ภายใต้ระยะเวลา20ปีนับจากมีพระราชบัญญัติสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้วางระยะเวลาไว้4ช่วงนะครับภายใต้20ปีจนถึงสุดท้ายปลายทางคือเป็นดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นสังคมเศรษฐกิจไทยแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

ในส่วนเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมการเมืองไทยนะครับการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมการเมืองไทยเนี่ยเราจะดูอะไรก็คือพูดง่ายดูภายใต้บริบทในเรื่องของสังคมการเมืองไทยเลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นะครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับเพราะมันอยู่ในช่วงนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทรัฐธรรมนูญไทยนะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560อาจจะพูดได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็ว่าได้ที่มีการพูดถึงเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็มีเป้าหมายหรือวางเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศไว้ทั้งหมด7ด้าน7ด้านมีด้านอะไรบ้างนะครับก็คงไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับก็คือ1ในด้านการเมืองก็อาจจะต้องการให้การเมืองมีความเข้มแข็งอะไรต่างๆนานาบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรก็ว่าไปในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับก็มีบทบัญญัติที่พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะฮะซึ่งน่าจะแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ทุกๆฉบับนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการกำหนดอะไรที่มันชัดเจนเท่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้งหมด7ด้านนะด้านการเมืองก็ชัดเจนว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมเปิดให้ตรวจสอบได้นะครับอันที่2บริหารราชการแผ่นดินให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความรวดเร็วถูกต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนนั่นเองนะครับเรื่องของกฎหมายก็หมายความว่าจะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวกมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำแล้วก็เสนอร่างกฎหมายนะครับด้านที่4ก็เรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็คือกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมนะครับก็คือหมายความว่าพยายามสร้างหลักประกันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับให้มีระยะเวลาที่มันสั้นลงรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความยุติธรรมนั่นเองนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับก็คือมองว่าต้องการให้เด็กเล็กเนี่ยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะด้านที่6เรื่องเศรษฐกิจก็คือความสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็นานาประเทศก็แข่งขันกันในเรื่องเศรษฐกิจด้านอื่นๆเช่นอะไรบ้างก็เช่นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขนะครับที่ไม่รวมกับ6ด้านที่กล่าวมานะครับก็จะจัดอยู่ในด้านอื่นๆนะครับครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับในแผนที่12เนี่ยยึดหลักอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็ยังต่อเนื่องมาจากแผนก่อนหน้านี้นะครับก็คืออันที่1ก็ยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนานะครับแล้วก็ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับรวมไปถึงยึดเป้าหมายอนาคตในประเทศไทยปี2579นะครับรวมไปถึงยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาพบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมนะครับแล้วก็ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาประเทศภายใต้แผน12นะครับกับยุทธศาสตร์ของภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็จะสอดคล้องต้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมของตอนที่3เนี่ยการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมการเมืองไทยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของแนวทาง
การพัฒนาประเทศที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560แล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งทั้ง2บริบทอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องต้องกันนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อหาก็จะของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะส่งผลให้การกำหนดแผนการกำหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในแผนฉบับที่12เนี่ยมีความสอดคล้องต้องกันกับรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของแนวทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้บริบทการเมืองไทยเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญก็คือเป็นการพัฒนาประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2561ถึง2580ตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็วางแผนพัฒนาไว้อย่างยาวนานถึง20ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผน20ปีเนี่ยนะขอใช้คำสั้นๆนะครับว่าแผน20ปีเนี่ยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็คงได้ยินได้ฟังบ่อยนะครับผ่านทางสื่อต่างๆนานานะครับก็จะมองว่ามีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิสัยทัศน์นะครับนะซึ่งก็ได้มีการขยายความว่าในเรื่องของความมั่นคงจะทำยังไงบ้างนะครับความมั่นคงนั้นก็คือจะทำให้เกิดความปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศนะครับก็คือต้องการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนนะครับที่อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศนั่นเองครับมั่งคั่งก็คือแน่นอนนะครับก็คือเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพยายามที่จะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจของคนในชาติก็อยากให้ทุกคนมีรายได้ที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับส่วนความยั่งยืนนะครับก็คือมองในเรื่องของความเจริญรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คืออย่างนี้ก็คือให้มันยั่งยืนนะครับก็คือต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของรายได้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าจะเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะครับให้กับประชาชนนะครับให้ปลอดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับมั่งคั่งก็คือแน่นอนว่าพยายามที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับคนในชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้และที่สำคัญนะครับก็คือพยายามลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้ของคนในสังคมนะครับไม่อยากให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างของรายได้ไม่อยากให้ห่างกันจนเกินไปนะครับระหว่างคนในชาตินะครับแล้วก็ยั่งยืนอันนี้ก็สำคัญซึ่งมีการพูดถึงในสิ่งที่เรียกว่ายั่งยืนมาโดยตลอดนะครับยั่งยืนก็คือหมายความว่าสามารถที่จะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับที่ได้มาตรฐานไปอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับก็คือเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์20ปีนั่นเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามในหน่วยที่13นะครับก็คือเรื่องของการปรับทันสมัยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตัวอย่างนะครับข้อที่1นะครับความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใดนะครับดังนั้นดูช้อยคำตอบก็กลายมาจากภูมิสังคมคือปัญหาที่ทรงประสบจากการเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่างๆขอกลายมาจากคำแนะนำขององค์การระหว่างประเทศก็ควายมาจากความคิดเห็นทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์งองูมาจากผลงานวิจัยแล้วก็จอจานมาจากตัวอย่างจากประเทศอื่นเพราะฉะนั้นข้อคำถามอันนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะต้องการถามว่านักศึกษามีความเข้าใจความเป็นมาของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อกไก่มาจากภูมิสังคมคือปัญหาที่ทรงประสบจากการเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่นๆเพราะว่าเวลาพูดถึงความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือพระองค์ท่านหรือในหลวงรัชกาลที่9นั้นท่านทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในทุกเขตพื้นที่ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างจะเห็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงมาจากสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมเพราะฉะนั้นคำว่าภูมิสังคมก็คือหมายความว่าการที่จะพัฒนาอะไรนั้นจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องของทางกายภาพในเรื่องของเชื้อชาติภูมิประก็คือพูดง่ายแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนั่นเองปัญหาแต่ละพื้นที่คงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เลยมาจากภูมิสังคมก็คือคำนึงถึงความแตกต่างของลักษณะต่างๆนานาของแต่ละพื้นที่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางด้านกายภาพลักษณะทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาก็คือถือว่าเป็นที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง2หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใดนะครับก็กายดำเนินชีวิตด้วยการไม่ละโมบก็ขายดำเนินชีวิตโดยไม่ให้ความสำคัญกับวัตถุก็ควายดำเนินชีวิตซื่อสัตย์สุจริตงองูดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงแล้วก็จอจานการดำเนินชีวิตด้วยสตินะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้ององูการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงนะครับทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆก็เพราะว่าในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยเน้นการดำเนินชีวิตที่เป็นทางสายกลางในทางที่เป็นธรรมก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นไปในด้านใดด้านหนึ่งนะครับไม่สุดโต่งนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของความหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างเดียวแต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็คือหมายความว่าเน้นทางสายกลางทำยังไงให้พอเพียงนั่นเองนะครับไม่เกิดเมื่อเกิดความพอเพียงแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาในชีวิตนะครับข้อที่3ถ้าพูดถึงกระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบสหกรณ์ถือว่าอยู่ในขั้นใดนะครับอันนี้ถ้านักศึกษาฟังดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันมีอยู่3ขั้นนะครับเพราะฉะนั้นกไก่ขั้นพึ่งตนเองขอไข่ขั้นจัดตั้งหน่วยธุรกิจข้อควายขั้นจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนงองูขั้นการจัดการตลาดแล้วก็จอจานขั้นจัดการธุรกิจนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อควายขั้นจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นก็เพราะว่าเมื่อมีการจัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดตั้งในลักษณะที่เป็นองค์กรของชุมชนแล้วนะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาในเอกสารหรือนักศึกษาฟังเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่เป็นตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์เนี่ยถือเป็นการตั้งเป็นองค์กรชุมชนนั่นเองถัดมาตรงนี้ข้อที่4นี่ก็พูดถึง

ผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคอีสานคือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเกือบจะทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับทีนี้ภาคอีสานคือข้อใดนะครับกอไก่ศูนย์พัฒนาภูกระดึงไก่ดำกอไข่ศูนย์พัฒนาภูเขียวสุกรภูพานกอควายศูนย์พัฒนาห้วยขาแข้งในเรื่องของพันก้าวแล้วก็งองูศูนย์พัฒนาภูพิงไก่ดำภูพิงแล้วก็จอจานศูนย์พัฒนาภูพานโคเนื้อภูพานก็คือหมายความว่าในศูนย์พัฒนานั้นนะครับมีการพัฒนาในเรื่องอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานศูนย์พัฒนาภูพานนะครับพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับโคเนื้อภูพานทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าเวลาจะพัฒนาอะไรนั้นพระองค์ท่านทรงคำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาอะไรให้ตอบสนองกับความเป็นอยู่ของประชาชนหรือในพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นในพื้นที่ภาคอีสานหรือพูดง่ายๆที่ภูพานเนี่ยนะครับศูนย์พัฒนาภูพานเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของโคเนื้อภูพานนั่นเองเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นะครับถัดมานะครับคราวนี้ก็จะพูดถึงผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคใต้นะครับที่สำคัญคือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในข้อที่4เมื่อสักครู่นี้และเนื้อหาในข้อที่5นี้เนี่ยก็อยากจะพูดนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการที่จะวัดนักศึกษาหรือตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาว่านักศึกษาสามารถอธิบายนะครับผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้หรือไม่นะครับซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่ามันก็มีในพื้นที่ต่างๆนานาทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับทั้งทางภาคเหนือภาคใต้นะครับแต่ละที่มันมีนัยยะแฝงเร้นอยู่ก็คือหมายความว่าแต่ละที่แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็จะมีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่แตกต่างกันก็เพราะมันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนั่นเองก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านจะพัฒนาอะไรก็จะดูเรื่องความแตกต่างของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละพื้นที่นั้นๆ นั่นเองนะครับเพราะมันตอบสนองกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องของข้อนี้เนี่ยนะฮะผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคใต้ที่สำคัญคือข้อใดก็ไกลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขอไข่การพัฒนาที่ดินและพื้นที่ดินพลุขอควายการพัฒนาชายฝั่งทะเลงองูการพัฒนายางพาราจอจานการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มซึ่งจริงๆถ้าดูเผินๆข้อนี้เนี่ยช้อยคำตอบเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกันมากเพราะเวลาพูดถึงภาคใต้แล้วเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวมันเป็นได้ทั้งชายฝั่งทะเลเป็นได้ทั้งยางพาราเป็นได้ทั้งปาล์มน้ำมันนะครับหรือพันหรือต้นปาล์มนั่นเองแต่ว่าข้อที่ถูกต้องก็คือพัฒนาที่ดินและพื้นที่ดินพลุนะครับทำไมข้อนี้จึงถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดแน่นอนว่าข้ออื่นๆนะครับก็อาจจะมีความใกล้เคียงสร้างความสับสนให้กับนักศึกษาได้แต่ว่าการพัฒนาที่ดินและพื้นที่ดินพลุเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะที่เฉพาะของพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งมันจะเห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่หลักการพัฒนาที่พระองค์ท่านใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นสภาพทางกายภาพของพื้นที่ทางภาคใต้นะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่นั่นเองถ้าพัฒนาตรงนี้ได้ก็จะทำให้ชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของคนในพื้นที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองถัดมาก็จะเป็นวิเคราะห์ข้อคำถามในหน่วยที่14นะครับก็จะพูดถึงปัญหาอุปสรรคและทิศทางในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนะครับว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างนะครับข้อที่1ถามว่าผลกระทบของการพัฒนาประเทศตามแนวทางกระแสหลักทางด้านเศรษฐกิจคือข้อใดนะครับอันนี้ถามถึงเรื่องของผลกระทบของการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลัก

ครับนะฮะตัวอย่างข้อคำตอบข้อที่1เกิดปัญหาความยากจนขอไข่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นในทุนและแรงงานขอควายเกิดการเอารัดเอาเปรียบงองูเกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันจอจานเกิดการกีดกันทางการค้านะครับข้อที่ถูกต้องก็คือก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นนายทุนและแรงงานเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องก็เนื่องจากว่า

ว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นและเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นที่เรียกว่านายทุนและแรงงานซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีชนชั้นที่เรียกว่านายทุนและแรงงานก็เนื่องจากว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนั้นเป็นแนวทางที่เป็นกระแสหลักเน้นในด้านทางเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดชนชั้นที่เรียกว่านายทุนและชนชั้นที่เรียกว่าแรงงานหรือกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นก็ถือว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้อคำตอบอื่นๆนะครับเพราะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ตามมาของการพัฒนาประเทศตามแนวทางกระแสหลักเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้เรื่องของนายทุนหรือว่าแรงงานแต่พอการพัฒนาประเทศเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแน่นอนว่าเมื่อเน้นเรื่องเศรษฐกิจเน้นเรื่องภาคธุรกิจมีความสำคัญมากขึ้นก็เลยเกิดชนชั้นนายทุนซึ่งเป็นผู้ออกทุนง่ายๆเป็นผู้ลงทุนกับผู้ใช้แรงงานนะครับก็คือเป็นผู้ที่ผลิตนั่นเองนะถัดมาถ้าพูดถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศตามแนวทางกระแสหลักทางด้านวัฒนธรรมคือข้อใดนะครับก็ขอไข่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุขอไข่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์มากขึ้นขอควายให้ความสำคัญกับความเชื่อในเรื่องกฎธรรมชาติงองงูให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าจิตใจจอจานให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นนามธรรมมากจนเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าจิตใจนะครับทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่มีความถูกต้องมากกว่าข้ออื่นๆก็เพราะว่าเวลาเราพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักนะครับเราก็เข้าใจแล้วว่าเวลาพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักเราให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเรื่องทางวัตถุเพราะฉะนั้นวัดคนวัดความสำเร็จวัดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยวัตถุเพราะฉะนั้นโดยปริยายก็เลยทำให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนั่นเองข้อ3ตรงนี้ก็ถามว่าเหตุใดจึงเกิดการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะข้อกอไก่นะครับก็คือการพัฒนาที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นขอไข่การพัฒนาที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มขอควายการพัฒนาที่ผ่านมาเกิดต้นทุนทางสังคมงองูการพัฒนาที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาอื่นๆตามมาจอจานการพัฒนาที่ผ่านมาไม่เป็นที่นิยมนะครับข้อที่ถูกต้องของคำถามข้อนี้ก็คือข้องูนะครับก็คือหมายความว่าการพัฒนาที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาอื่นๆตามมาทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับช้อยคำตอบอื่นๆนะครับก็เพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมาหรือพูดง่ายๆที่เราเรียกว่าการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะฮะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องเดียวเป็นหลักเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็มองว่าถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างจะดีหมดหรือพูดง่ายๆก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องทางเศรษฐกิจละเลยเรื่องอื่นๆเมื่อละเลยเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เลยก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศปัญหาสังคมอะไรต่างๆนานาตามมานะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อมารู้ตัวในภายหลังนะครับจึงเริ่มเกิดการตั้งคำถามกับแนวทางการพัฒนากระแสหลักว่ามันส่งผลดีจริงหรือไม่เพราะว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆตามมาด้วยถึงแม้เศรษฐกิจจะดีนะครับตัวเลข GDP หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นก็จริงแต่มันเกิดปัญหาอื่นๆตามมามันเกิดปัญหาการเสื่อมถอยในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมันเกิดปัญหาความยากจนมันเกิดปัญหาสังคมมันเกิดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นจึงเกิดการพัฒนาแนวทางใหม่ที่เขาเรียกว่าการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยหมายความว่าเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมามันเกิดผลกระทบและเกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยจากการพัฒนานั่นเองจึงเกิดการพัฒนาตามแนวทางเลือกขึ้นนั่นเองข้อที่4ก็จะถามต่อเนื่องกันมานะครับความหมายของการพัฒนาตามแนวทางเลือก

คืออะไรกอไก่การพัฒนาหลายทางกอไข่การพัฒนาที่เน้นความเท่าเทียมกอควายการพัฒนาที่เน้นความกินดีอยู่ดีงองูการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรจอจานการพัฒนาที่เน้นองค์รวมมุ่งให้เกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อจอจานการพัฒนาที่เน้นองค์รวมมุ่งให้เกิดความสมดุลทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆก็เพราะว่าการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั้นหลักใหญ่ใจความหรือหัวใจสำคัญของมันไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือพูดง่ายๆไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเน้นว่าการพัฒนานั้นต้องให้เกิดความสมดุลก็คือหมายความว่าดูเรื่องมิติด้านอื่นๆด้วยว่าพัฒนาไปแล้วแต่มันเกิดความสูญเสียอื่นตามมาพัฒนาไปแล้วดันทำไมยังเกิดปัญหาความยากจนพัฒนาไปแล้วทำไมคนเราถึงมีจิตใจหรือว่าระดับคุณธรรมจริยธรรมที่ลดน้อยถอยลงไปหรือเสื่อมลงเพราะฉะนั้นการพัฒนาตามแนวทางเลือกหลักใหญ่ใจความของมันก็คือว่าเป็นการพัฒนาที่เน้นองค์รวมมุ่งให้เกิดความสมดุลไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็คือต้องการให้เกิดความสมดุลในทุกองค์ประกอบนั่นเองไม่ใช่ว่าเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ปัญหาสังคมถูกละเลยไม่ใช่ว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสลายไปไม่ใช่อย่างนั้นก็คือการความหมายของการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั้นเน้นเรื่ององค์รวมและเน้นให้เกิดความสมดุลข้อที่5นะครับผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนส่งผลให้กระบวนทัศน์ต่อธรรมชาติและชีวิตเปลี่ยนไปทำให้ส่งผลกระทบอย่างไรนะฮะอันนี้ข้อกอไก่การทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้นขอไข่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงมีการนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยขอควายทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีงองูทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจอจานเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนข้อที่ถูกต้องคือข้อทรัพยากรธรรมชาติลดลงมีการนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยข้อนี้ทำไมถึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่ามันชี้ให้เห็นชัดๆว่าผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนนั้นนะครับมันส่งผลต่อกระบวนทัศน์ธรรมชาติและชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือมองว่าธรรมชาติในอดีตนั้นเนี่ยถูกมองว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับหลงคิดไปว่าธรรมชาตินั้นไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่พอใช้อย่างไม่บัญญัติบัญญัติใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับใช้อย่างเกินความพอดีมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติลดลงแล้วมาถึงวิเคราะห์ข้อคำถามในหน่วยที่15ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยนะครับข้อที่1 นะครับที่มาของแผนพัฒนาประเทศไทยคือข้อใดนะครับตัวอย่างก็คำถามอันนี้เนี่ยก็คือกำลังจะถามตอบให้นักศึกษาตอบวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาทราบไหมว่าแผนพัฒนาประเทศเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกไก่ในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาที่ปรึกษาการพัฒนาประเทศขอไข่ในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติกควายในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาเศรษฐกิจการเกษตรแห่งชาติงองูในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจอจานในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาเศรษฐกิจการคลังนะครับข้อนี้ท่านนักศึกษาฟังเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งอ่านจากเอกสารเนี่ยข้อนี้ไม่ยากนะครับอาจจะถามตรงๆนะครับเป็นการถามในระดับความจำเลยก็ว่าได้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะครับในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทางหรือเป็นที่มาของแผนพัฒนาประเทศในยุคแรกๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีความพยายามหรือมีที่มาของแผนพัฒนาประเทศอยู่แล้วก็คือในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าที่มาของแผนข้อนี้ต้องอ่านดีๆนะครับเรากำลังพูดถึงที่มาของแผนพัฒนาประเทศไม่ได้หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือ

ข้อขอไข่นะครับก็มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับเพราะนี้ก็คือข้อถูกต้องว่าทำไมที่มาของแผนพัฒนาประเทศนะครับคือเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามและสิ่งที่จัดตั้งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสภาเศรษฐกิจแห่งชาติก็ถือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับข้อคำตอบอื่นๆข้อ2ข้อใดกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในยุคทันสมัยได้ดีที่สุดดูช้อยคำตอบนะครับก.ไก่เน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข.ไข่เน้นแก้ปัญหาความยากจนข.ควายเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางที่ธนาคารโลกเสนอไว้งองูเน้นการแก้ปัญหามลพิษจอจานเน้นการส่งเสริมการส่งออกนะครับช้อยคำตอบในข้อนี้อาจจะสร้างความสับสนให้กับนักศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าข้อที่ถูกต้องมันคืออะไรนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือว่าแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยเนี่ยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางที่ธนาคารโลกเสนอไว้นะครับทำไมข้อนี้ถือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นก็เพราะว่าเวลาเราพูดถึงการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยนะครับหรือในยุคแรกๆเนี่ยเราได้รับอิทธิพลหรือเราได้รับการช่วยเหลือในการวางแนวทางการพัฒนาจากประเทศอเมริการวมไปถึงหน่วยงานที่เรียกว่าธนาคารโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นธนาคารโลกก็เป็นหน่วยงานแรกที่มาวางแนวทางในการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นเลยการพัฒนาประเทศในยุคสมัยใหม่ของไทยนั้นก็เลยเน้นเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นกระแสหลักนั่นเองเพราะว่าเป็นไปตามแนวทางของที่ธนาคารโลกเสนอไว้ให้กับประเทศไทยนั่นเองข้อที่3ข้อใดเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศยุคหลังทันสมัยนะฮะนี่ถามถึงยุคหลังทันสมัยนะครับก็กายเน้นการเน้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมข้อกายเน้นความเสมอภาคข้อควายคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนและงองูเน้นสร้างรายได้จอจานเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี่นักศึกษาต้องอ่านโจทย์คำตอบคำถามให้ดีนะครับเขาถามถึงยุคหลังทันสมัยเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศในยุคหลังทันสมัยข้อคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับท่านนักศึกษาฟังที่เราบรรยายไปผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนักศึกษาอ่านจากเอกสารชัดเจนว่าแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคหลังทันสมัยนั้นเริ่มเห็นผลกระทบพูดง่ายๆของการพัฒนาตามแนวทางเดิมนั่นเองหรือแนวทางแรกนะครับเพราะฉะนั้นในยุคหลังทันสมัยเริ่มให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนารวมทั้งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือหมายความว่าเป็นการพัฒนาที่มันจะส่งผลดีต่อคนรุ่นถัดๆไปรวมทั้งเป็นการพัฒนาที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือระบบอื่นๆนั่นเองเขาถึงเรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒนาประเทศยุคหลังทันสมัยนั้นเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนานั่นเองไม่ได้เน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวข้อที่4นะครับพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมโลกคือข้อใดนะครับนักศึกษาต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะครับว่าเขาถามว่าอะไรนะครับก็ข่ายการพัฒนาทางองค์กรการค้าโลกขอข่ายการพัฒนาตามแนวทางประชาคมอาเซียนก็ควายการพัฒนาตามองค์การสหประชาชาติคือการพัฒนาที่ยั่งยืน17ประการงองูการประชุมสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติจอจานการพัฒนาตามแบบของสหรัฐนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับคือข้ออะไรก็คือข้อคอควายข้อคอควายเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆต้องพูดอย่างนี้นะครับก็คือการพัฒนาตามองค์กรตามองค์การสหประชาชาติก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืน17ประการทำไมข้อนี้จึงถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับช้อยคำตอบข้ออื่นๆก็เพราะว่าณปัจจุบันนะครับชัดเจนท่านนักศึกษา

ดูในเอกสารท่านนักศึกษาฟังจากที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับณปัจจุบันสหประชาชาติได้วางแนวทางการพัฒนาไว้ที่เขาเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG นะครับมีทั้งหมด17ประการก็คือให้ความสำคัญในเรื่อง17ประการนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆเพราะเป็นภายใต้บริบทสังคมโลกที่สหประชาชาติวางแนวทางเอาไว้และเป็นการพัฒนาหรือเป็นการวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเน้น17ประการนั่นเองทีนี้มาถึงข้อ5ถามถึงเรื่องไทยแลนด์ 4.0 คือข้อใดก็คือตรงนี้ก็คือจะให้นักศึกษาที่3มีวัตถุประสงค์ก็คือว่าให้นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 หรือนโยบายการพัฒนาประเทศของประเทศไทยได้นั่นเองนะครับก็กายก็คือการพัฒนาการเกษตร4ประการขอไข่การพัฒนาปัจจัย4ขอควายการพัฒนานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการงองูการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมจอจานการพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่นะครับถ้านักศึกษาฟังที่บรรยายมาสักครู่นี้รวมทั้งอ่านจากเอกสารนะครับข้อนี้ไม่น่าจะเป็นข้อที่ยากนะครับเพราะว่าเป็นการถามในระดับความจำเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะครับก็คือการพัฒนานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการทำไมข้อนี้จึงถือเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆก็เพราะว่าไทยแลนด์ 4.0 นั้นเป็นการวางนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยกระดับนะครับไม่ให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าตกอยู่ภายใต้กับดักของรายได้ก็คือหมายความว่าต้องการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ภาคบริการเพราะถือว่าการพัฒนาในมิติด้านนี้ด้านนวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการเนี่ยมันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็มันสามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนแล้วก็รายได้ที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับธุรกิจหรือการผลิตในแบบอดีตที่เป็นเรื่องของเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมนั่นเอง

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนวเพื่อการศึกษานะครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ดีๆให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคุยกับนักแนวช่วงที่2แนวแนะนำและช่วงที่3ของฝากจากแนวสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอะไรหรือว่าใครจะมาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้นะครับติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องนัทนะครับนัทธิการปัญโยนะครับนักวิชาการการศึกษานะครับจากฝ่ายในแนวการศึกษานะครับน้องนัทครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องนัทครับทีนี้เนี่ยในส่วนของงานบริการนักศึกษาพิการเนาะที่อยู่กับฝ่ายในแนวการศึกษาของเราเนี่ยก็จะมีโครงการต่างๆมากมายมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่จัดให้กับบุคลากรของเราเองนะครับรวมไปถึงตัวนักศึกษาด้วยทีนี้เนี่ยอยากจะให้เนี่ยน้องนัทเนี่ยได้แนะนำพวกกิจกรรมต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆหน่อยตั้งแต่ที่เราจัดให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรเองนะครับเพื่อจะให้ความรู้กับนักศึกษาเองนะครับหรือว่าที่เราจัดให้กับนักศึกษาด้วยนะครับเรามีโครงการอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยก็คือเราจะมีโครงการในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะพี่จีโดยที่เราจะมีอันนี้เดี๋ยวกล่าวถึงโครงการที่จัดให้เจ้าหน้าที่ก่อนนะ
0: คะ
1: ก็คือของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่นัดอยู่มาก็จะเป็นโครงการเว็บนะคะในส่วนของให้บริการสำหรับนักศึกษาทางสายตาค
0: ่
1: ะก็คือจะได้ให้เจ้าหน้าที่เราอะค่ะเข้ามาอบรมว่าต้องทำเว็บยังไงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทีนี้ในส่วนของนักศึกษาเราเนี่ยเวลาที่จะเข้ามาหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนอกจากที่จะโทรศัพท์มาแล้วเนาะในส่วนของนักศึกษาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยนอกจากโทรศัพท์เข้ามาหาเราแล้วเนี่ยข้อมูลทางเว็บไซต์เองเนี่ยเขาก็สามารถสืบค้นได้นะครับโดยการจัดทำเว็บให้เรียกได้ว่าให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการนะครับอันนี้คือเรามีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่กับทางมหาวิทยาลัยเองเนาะว่าจะทำยังไงนะครับหรือว่าจะผลิตเว็บยังไงสร้างเว็บยังไงที่จะสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการทางสายตา
1: ค่ะใช่ค่ะก็คือเราเชิญชวนทางอาจารย์ของสาขาต่างๆค่ะแล้วก็สำนักต่างๆเข้ามาฟังในส่วนของวิทยากรเราอะค่ะจะเป็นผู้พิการทางสายตาเขาก็จะให้ความรู้ว่าเราจะไปปรับปรุงเว็บของมหาวิทยาลัยยังไงหรือว่าเว็บของหน่วยงานหรือสาขายังไงค่ะให้เหมาะสมให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใช้บริการได้ค่ะพี่จี
0: ครับผมเพราะฉะนั้นนะในส่วนของผู้พิการทางสายตานะครับถ้าอยากจะดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหรือว่าสนใจที่จะศึกษากับมสทของเราเนี่ยนอกจากที่จะสอบถามนะครับกับทางฝ่ายแนวของเราได้แล้วเนี่ยท่านสามารถสืบค้นข้อมูลนะครับต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้เนี่ยในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเลยนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยปรับปรุงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางสายตาอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นบริการอย่างหนึ่งนะครับที่ให้เรียกได้ว่าผู้สนใจที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาสามารถสืบค้นข้อมูลได้นอกจากการโทรมาสอบถามที่ฝ่ายในแนวของเราหรือว่าศูนย์บริการนักศึกษาพิการแล้วก็สามารถสืบค้นทางเว็บไซต์ได้ด้วยอันนี้ผ่านไปหนึ่งโครงการแล้วนะครับหรือว่าโครงการนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนนี้
1: ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ยังมีอีกโครงการนะคะพ
0: ี่จี
1: นอกจากเว็บไซต์แล้วค่ะเรายังเป็นในส่วนของช่วงนี้เป็น AI ค่ะที่จะมาแรงก็คือเราจะมีการจัดอบรมในส่วนของอันนี้เป็นเมื่อปีที่แล้วนะคะจะเป็นชื่อโครงการว่าการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นะคะเพื่อสนับสนุนนักศึกษาพิการทางสายตาค่ะก็คือเป็นในส่วนของการอบรมเจ้าหน้าที่เหมือนกันค่ะ
0: นอกจากเว็บไซต์แล้วนะครับเรายังมีในส่วนของโปรแกรม AI นะครับที่จะเข้ามามีส่วนช่วยหรือว่าส่วนร่วมที่จะเรียกได้ว่าช่วยให้นักศึกษาพิการทางสายตาเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษาไหมครับหรือว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
1: ตรงนี้เป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวค่ะก็คือเหมือนเราอยากให้เจ้าหน้าที่รู้ว่านักศึกษาเรียนยังไงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาโดยการผลิตสื่ออย่างไรได้บ้างค่ะ
0: เรียกได้ว่าเป็นการจำลองสถานการณ์เลยนะครับว่าเวลาที่นักศึกษาของเราเนี่ยนักศึกษาผู้พิการทางสายตาเนาะนะครับเวลาที่เขาใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในเรื่องการเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอุปสรรคต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาที่เราผลิตสื่อต่างๆเนี่ยก็จะให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาด้วยอันนี้ก็จะเป็น2โครงการที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเรียกได้ว่าเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะเรียกได้ว่าตอบสนองความต้องการของนักศึกษาพิการทางสายตาได้นะครับแล้วนอกจากนี้โครงการอื่นๆนะครับที่จัดให้อีกมีไหมครับที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการต่าง
1: ๆก็จะเป็นการอันนี้จะเป็นการจัดให้นักศึกษานะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราตอนนี้มีเรียนแผนต่างๆก็คือเพิ่มมาเป็นก.2หรือว่าก.3ค่ะก็ในส่วนของนักศึกษาพิการเราก็จะเหมือนว่าจำกัดไว้ค่ะพี่จีว่า ถ้านักศึกษาจะเรียนก็คือต้องมีการมาปลดล็อกจากทางศูนย์นักศึกษาพิการก่อนก็ถ้าเขาจะเรียนก2ก3แล้วก็ไม่เคยเรียนมาก่อนก็อยากให้นักศึกษาเข้ามาอบรมเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการในรูปแบบการเรียนก2ค่ะ
0: ในส่วนนี้ทั้งหมดเลยไหมครับทั้งสายตาเองหรือว่าผู้พิการทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนก2เนี่ยก็จะต้องเข้ามาอบรมอันนี้ก่อนใช่ไหม
1: ถ้าเป็นสายตาเรายังจะไม่ได้เรียนก2ใช่ค่ะพี่จีเพราะว่า

0: ถ้าเป็นสายตาอาจจะต้องดูคอมพิวเตอร์เขาอาจจะ
1: มันอาจจะยากนะครับมันอาจจะไม่ได้เนาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของ
0: ในส่วน
1: นักศึกษาอื่นๆนะที่มีความพิการอื่นๆเนี่ยครับที่ประสงค์แล้วก็สามารถเรียนก.2ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราอยากให้มาอบรมความรู้เบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับการเรียนก.2ว่ามันจะต้องใช้โปรแกรมยังไงจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างนะครับและโครงการอื่นๆนอกจากที่เรามีอบรมนะครับก่อนที่ให้นักศึกษาเรียนก.2แล้วนะครับให้เขารู้ว่าจะต้องเรียนยังไงแล้วยังมีโครงการอื่นๆอีกไหม
0: ถ้าเป็นในทุกปีเลยจะเป็นก.2เนี่ยค่ะพี่จี
1: ครับผมและทีนี้เนี่ยในส่วนของนักศึกษาผู้พิการเองเนี่ยที่มาเรียนก.2กับเราเนี่ยเยอะไหมครับ
0: ตอนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าผู้พิการของเราส่วนใหญ่เลยค่ะตอนนี้ของเรามี500กว่าคนก็จะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งเขาก็จะเหมือนนักศึกษาปกติเลยที่เขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีปกติได้ค่ะก็ถ้าเราไปจำกัดไว้ก็อาจจะต้องทำให้เขาเสียโอกาสไปตรงนี้ก็คือเป็นคะแนนช่วยได้เยอะค่ะพี่จี
1: ในส่วนของศูนย์บริการนักศึกษาพิการเองเนี่ยนอกจากจัดอบรมให้แล้วเนี่ยเรามีการช่วยเหลืออื่นๆไหมเวลาที่นักศึกษาจะมาเรียนก.2เนี่ยครับผมเราจะต้องมีการเรียกว่าคัดกรองก่อนไหมหรือว่ายังไงบ้างครับ
0: ก็คือขั้นตอนแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยจะล็อกไว้ก่อนค่ะอย่างที่บอกพี่จีแล้วก็ทีนี้นักศึกษาถ้าจะเรียนก็คือต้องส่งคำร้องมาค่ะคำร้องได้เป็นเหมือนลายลักษณ์อักษรค่ะก็ถ้าเขียนส่งเข้ามาก็อาจจะลำบากก็เลยจะเป็นการส่งคำร้องมาทาง Facebook ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการค่ะแล้วก็จะแจ้งไปทางอาจารย์อีกทีนึงประสานกับสำนักทะเบียนค่ะพี่จีว่านักศึกษาโทรไปสัมภาษณ์ว่าเคยเรียนไหมเคยใช้โปรแกรมนี้ได้ไหมค่ะเพราะว่าเราจะเป็นการเรียนผ่าน Microsoft Teams ค่ะแล้วก็ถ้าสัมภาษณ์แล้วตัวนักศึกษาเองสามารถเรียนได้แล้วก็ถึงจะปลดล็อกให้ค่ะพี่จีแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้ามาอบรมตามโครงการนี้ค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาในส่วนของอาจารย์เขาจะมีพาวอบรมอะค่ะพี่จีแล้วก็จะลงทาง Facebook ให้นักศึกษาอีกทีนึงค่ะ
1: ก็คือเรียกได้ว่าถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาอบรมที่มหาวิทยาลัยนะครับยังไงท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านสามารถดูการอบรมย้อนหลังได้หรือว่าเราจะมีเรียกได้ว่าข้อมูลส่งไปหาท่านว่าเวลานี้เรื่องของการใช้โปรแกรมจะต้องใช้ยังไงหรือว่าในส่วนของการปฏิบัติตัวจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่อย่าลืมว่าส่งคำร้องมาก่อนเนาะกับทางมหาวิทยาลัยว่าท่านอยากลงทะเบียนเรียนก.2ในชื่อวิชานี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะตรวจสอบก่อนว่าท่านเนี่ยมีเรียกได้ว่าการที่จะต้องเรียนกับก.2เนี่ยได้เรียกได้ว่าอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเองเนี่ยเราไม่อยากปิดกั้นนะครับว่าท่านเป็นผู้พิการแล้วไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาแบบก.2กับทางมหาวิทยาลัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียนแล้วนะครับรู้สึกว่าแผนก.2เหมาะกับท่านนะครับยังไงเนี่ยทำคำร้องมาก่อนนะครับที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการเนาะนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับผมทีนี้นะครับในส่วนของโครงการต่างๆเนี่ยเรายังมีเยอะเลยนะครับที่จัดให้กับตัวนักศึกษาพิการนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเรามาพูดคุยกันว่านอกจากโครงการที่เราจัดนะครับในเรื่องของก.2เองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ AI หรือว่าบริการต่างๆนะครับที่จะต้องตอบให้กับนักศึกษาพิการหรือว่าผู้พิการต่างๆที่จะเข้ามาเรียนกับมสทของเราแล้วเนี่ยโครงการอื่นๆของเราเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้ในช่วงหน้าเลยครับช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กับน้องนัทนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆนะครับที่เรามีให้กับนักศึกษาพิการทีนี้เสริมอีกนิดนึงเนาะน้องนัทเนาะในเรื่องของเรียกได้ว่าก.2ของนักศึกษานะครับจะแตกต่างกับนักศึกษาปกติยังไงบ้างครับผมในส่วนของนักศึกษาปกติเองเนี่ยเวลาที่เขาลงทะเบียนเรียนเนี่ยเขาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของนักศึกษาพิการเองเนี่ยสำหรับก.2เนี่ยรูปแบบมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับเมื่อก่อนนะคะก็คือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเราจะเป็นการลงทะเบียนรอรับลงทะเบียนแล้วถึงจะมาเลือกแผนได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นการลงทะเบียนแล้วเลือกแผนเลยแต่พอเป็นในส่วนของนักศึกษาพิการนะคะเขาจะติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าจะเลือกก.2เขาก็จะติดในส่วนของเว็บว่าเลือกไม่ได้ค่ะพี่จีแล้วถ้ายืนยันไปเลยก็จะกลายเป็นว่าเลือกก.1
1: ด้วยสเตตัสของนักศึกษาเนี่ยมันจะมีวงเล็บไว้ว่าคนนี้คือนักศึกษาพิการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกแผนการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆก่อนถ้านักศึกษากดยืนยันไว้ปุ๊บจะเป็นแผนก.1ไปโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักศึกษาพิการเองนะครับเวลาที่จะลงทะเบียนเรียนแนะนำให้สอบถามกับทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนนะครับให้เราเนี่ยเรียกว่าปลดสิทธิ์หรือว่าปลดล็อกในเรื่องของการเลือกแผนการศึกษาให้ท่านก่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักศึกษาพิการเองนะครับที่จะเลือกแผนก.2นะครับในชีววิชาที่ท่านลงทะเบียนนะครับรูปแบบการลงทะเบียนของท่านเนี่ยคือให้โทรมาสอบถามนะครับหรือว่าให้โทรมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยก่อนนะครับว่าท่านจะลงทะเบียนเรียนก.2ในชีววิชานี้นะครับเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกได้ว่าปลดสิทธิ์ปลดล็อกเนาะแล้วก็ให้สิทธิ์ของท่านนะครับในเรื่องของการเรียนแผนก.2ซึ่งจะแตกต่างกับนักศึกษาปกติที่ท่านสามารถลงทะเบียนและเลือกแผนได้เลยนะครับทีนี้นอกจากโครงการต่างๆแล้วเนี่ยที่เราจัดให้เขาในเรื่องของการ

0: ริมศักยภาพการเรียนนะครับทีนี้นักศึกษาหลายๆคนเนาะพอเป็นนักศึกษาพิการเองเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนมหาวิทยาลัยทางไกลนะครับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งแรกของเขาเราจะมีโครงการหรือว่าเรามีแนวทางหรือว่ามีวิธีอะไรที่ช่วยเขาเนี่ยปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยของเราได้มากขึ้นไหมครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยพอนักศึกษาสมัครเข้ามา ค่ะพี่จีเราจะมีในส่วนของโครงการปรับค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ปกครองค่ะแล้วก็ผู้ช่วยเหลือแล้วก็ตัวนักศึกษาพิการเองค่ะก็จะมีทั้งการเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็มีถ่ายทอดสดให้นักศึกษาดูนะคะ
0: นะครับ
1: จะเป็นในส่วนของการแนะนำนะคะตั้งแต่เริ่มเรียนว่าเราจะเริ่มเรียนยังไงเราจะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไงนะคะลงทะเบียนเรียนเทอมต่างๆเราต้องลงยังไงนะคะโปรแกรมของมหาวิทยาลัยค่ะคู่มือการลงทะเบียนเรียนปฏิทินการศึกษาหรือว่าในส่วนของการสอบรูปแบบการสอบแล้วก็เราก็จะจัดในส่วนของรูปแบบการสอบให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละคนด้วยค่ะเพราะว่าผู้พิการแต่ละประเภทก็จะมีในส่วนของการสอบอะค่ะที่แตกต่างกันไปค่ะ
0: ครับในส่วนของตัวโครงการนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการปฐมนิเทศเนาะเรียกได้ว่าให้ตัวนักศึกษาผู้พิการเองเนี่ยได้รู้ว่าวิธีการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีในเรียกว่าบริการต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือผู้พิการที่เรียนกับมสทของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับการให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนการลงทะเบียนเรียนรวมถึงมีทุนการศึกษาด้วยไหมครับนะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของทุนการศึกษาเองเนี่ยเราสามารถได้รับด้วยใช่ไหมครับสำหรับผู้พิการเอง
1: ใช่ค่ะก็ในส่วนของวันอบรมอะค่ะเราก็จะมีการชี้แจงเรื่องทุนการศึกษานะคะว่านักศึกษาพิการของเราค่ะจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีใบแรกค่ะก็คือจะได้รับตามที่ลงทะเบียนเรียนจริงเลยรวมถึงนักศึกษาพิการที่เลือกแผนก2เลือกซื้อหนังสือก็คือตรงนี้ก็ได้เงินคืนทั้งหมดเลยค่ะสำหรับทางกระทรวงที่เป็นทุนอุดหนุนมาค่ะ
0: นะครับในส่วนของผู้พิการเองนะครับที่กำลังรับชมนะครับรายการของเราอยู่เนี่ยแล้วอยากจะเรียกได้ว่าสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกับมสทของเราเนี่ยเรามีช่องทางไหนหรือว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างครับที่จะให้เขาสำรวจได้เบื้องต้นว่าเขาเหมาะที่จะเรียนกับมสทของเราหรือเปล่าครับผม
1: ถ้าเบื้องต้นเลยนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้นักศึกษาเข้าไปดูว่าสำหรับมสทของเราค่ะมีสาขาไหนบ้างที่นักศึกษาสนใจนะคะพอเราได้สาขาที่สนใจแล้วแนะนำให้เป็นโทรมาสอบถามทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการดีกว่าค่ะว่านักศึกษาสามารถเรียนถ้าเป็นการเคลื่อนไหวอะค่ะก็อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของการเข้ามาฝึก
0: ค
1: ่ะว่าเราสามารถเรียนสาขานั้นๆได้หรือไม่ค่ะ
0: ในส่วนของเรียกได้ว่าความสนใจเองเนาะและทีนี้หลังจากที่เขาโทรมาสอบถามเองแล้วเนี่ยเราจะให้คำปรึกษากับเราผู้พิการที่อยากจะเรียนกับมสทได้อย่างไรบ้างครับผมในส่วนของเวลาที่เขาอยากจะเรียนสาขานี้หรือว่าเราจะแนะนำแนวทางในเรื่องของการเรียนได้อย่างไรบ้าง
1: สำหรับถ้าเขาโทรเข้ามาปรึกษาแล้วอยากเรียนสาขานี้ก่อนอื่นเลยเราอาจจะต้องดูในส่วนของว่านักศึกษาจะสอบรูปแบบสมมุติว่าเป็นนิติศาสตร์อย่างเงี้ย
0: สมมุติถ้านักศึกษาอยากเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์โทรมาสอบถามกับทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการของเราว่าอยากจะเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยเขาควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างเคสที่กล่าวมาเป็นนิติศาสตร์ใช่ไหมคะเรานักศึกษาเองอะค่ะเขาไม่สามารถที่จะพูดเป็นประโยคติดๆกันได้แล้วก็เขียนก็ยังเขียนค่อนข้างช้าอยู่ค่ะพี่จีสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะต้องประสานทางสาขานิติศาสตร์ว่าเราสามารถช่วยเหลือนักศึกษาพิการคนนี้เรื่องของข้อสอบอะค่ะว่าเราจะต้องปรับให้เข้ากับนักศึกษาอย่างไรบ้างค่ะพี่จีโดยที่ให้ยังคงข้อสอบที
0: ่มีคุณภาพเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะนะคร ับ
0: และทีนี้เคสที่ผ่านๆมานะครับที่ทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการของเราเนี่ยให้บริการมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรบ้างพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับสำหรับในเรื่องของบริการต่างๆที่เวลาที่เขาเข้ามาปรึกษากับเราหรือว่าในเรื่องของการประสานงานต่างๆกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับผม
1: ถ้าเข้ามาปรึกษาบางครั้งถ้าอย่างเคสล่าสุดอะค่ะก
0: ็
1: คือตัวน้องเองยังเรียนไม่จบค่ะแต่ว่า
0: สนใจที่จะเรียน
1: สมัครมาแล้วเนี่ยค่ะพี่จีแล้วก็น้องก็คือไม่ได้มีความเข้าใจในส่วนตรงนี้ค่ะว่าได้วุฒิก็คือเขาเสียชำระเงินมาแล้วเพราะว่าเราสามารถชำระเงินมาได้เลยแล้วก็ค่อยตรวจสอบคุณสมบัติทีหลังใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ก็กลายเป็นว่าเหมือนอันนี้น่าจะประสานกับทางสำนักทะเบียนค่ะให้เปลี่ยนไปเป็นเรียนโครงการสมิทธิบัตรก่อนค่ะแล้วก็หรือว่า คืออีกครั้งเลือกหนึ่งให้น้องก็คือจะเป็นโครงการทดลองเรียนค่ะพี่จีที่ก่อนจบม.6เราจะสามารถลงโครงการทดลองเรียนได้ค่ะสำหรับเคสนี้นะคะ
0: นะคร
1: ับ แล้วก็จะมีในส่วนของการขยายข้อสอบค่ะสำหรับนักศึกษาก็คือสายตาเลื่อนล่างเราก็จะมีการช่วยในการเราจะต้องโทรไปแจ้งทางสำนักทะเบียนค่ะว่านักศึกษาท่านนี้ต้องการการขยายข้อสอบหรือว่านักศึกษาท่านนี้นะคะสามารถไม่สามารถฝนในกระดาษคำตอบได้แล้วก็ต้องเป็นการลงในข้อสอบเลยค่ะพี่จีจ้ายกตัวอย่างประมาณนี้ค่ะ
0: อ๋อในส่วนของบริการต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปว่ายิ่งเป็นนักศึกษาพิการนะครับในเรื่องของความแตกต่างนะครับในเรื่องของสรีระนะครับหรือว่าในเรื่องของร่างกายเองเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามีความพร้อมนะครับไม่เท่ากับนักศึกษาปกตินะครับเวลาที่จะเข้าไปห้องสอบเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเองเนี่ยเวลาที่เราสอบแบบเผชิญหน้าเองเนี่ยในการที่จะต้องขึ้นไปห้องสอบต่างๆเนี่ยอาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสอบเองนะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีบริการต่างๆให้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องต่างๆที่ใช้กับผู้พิการทางสายตาเองหรือว่าเลือนลางต่างๆนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของถ้าผู้พิการที่เขาเรียกได้ว่าเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่สะดวกเนี่ยครับทางเวลาที่เขาไปสอบที่ห้องสอบหรือว่าณสนามสอบเนี่ยครับเรามีบริการอะไรให้เขาบ้างครับ
1: ค่ะถ้าในส่วนของนักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเลยเราจะจัดสอบชั้นล่างให้ค่ะรวมถึงผู้ป่วยด้วยนะคะถ้านักศึกษาป่วยหรือว่ายังไงก็คือสามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่จีบอกว่าในส่วนของเครื่องต่างๆใช่ไหมคะถ้าเป็นในส่วนของเครื่องต่างๆถ้าเป็นนักศึกษาผู้พิการทางสายตาก็มาสอบที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะก็คือจะมีในส่วนของโปรแกรม NVDA ให้ค่ะเป็นสอบผ่านคอมพิวเตอร์ก็คือข้อสอบอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ถ้านักศึกษาไม่สะดวกเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาก็สอบตามโรงเรียนตามต่างจังหวัดเราจะมีเป็นในส่วนของ MP3 ให้ค่ะก็คืออาจารย์จะอัดข้อสอบใส่ MP3 ค่ะ
0: ครับผมเรียกได้ว่าในเรื่องของเวลาที่ท่านเรียนแล้วนะครับมีเรียกได้ว่าที่ปรึกษาทางการเรียนนะครับแนะนำต่างๆไม่ว่าจะอ่านหนังสืออย่างไรใช้โปรแกรมอะไรที่ช่วยในเรื่องของการเรียนบ้างนะครับในส่วนของการสอบเองนะครับเราก็มีเรียกได้ว่าช่องทางต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือให้ท่านเนี่ยสอบนะครับผ่านได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือผู้พิการนะครับหรือว่าผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกนะครับเราก็จัดสอบให้ที่ชั้น1เนาะนะครับไม่ต้องเรียกได้ว่าเดินขึ้นตึกหรือว่าไม่ต้องเรียกได้ว่าเคลื่อนไหวมากมายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับผู้พิการเองนะครับที่รับชมรายการของเราอยู่หรือว่านักศึกษาผู้พิการเองนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เนาะนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการนะครับที่เบอร์อะไรครับตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะหมายเลข025047821-3ค่ะ
0: ครับในส่วนของเบอร์โทรนะครับท่านสามารถสอบถามได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนทุนการศึกษาหรือว่าโปรแกรมต่างๆหรือนะครับโทรมาสอบถามก่อนว่าอยากจะเรียนสาขาวิชานี้นะครับเราสามารถเรียนได้หรือเปล่านะครับในช่วงหน้านะครับเรายังอยู่กับน้องนัทอยู่นะครับนอกจากที่จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้บริการกับผู้พิการต่างๆแล้วนะครับยังมีอีก1บทบาทมีอีก1หน้าที่นะครับที่น้องนัทเรียกได้ว่าทำได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับผมในช่วงที่3นะครับของฝากจากแนแนวนะครับน้องนัทของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่บริการต่างๆนะครับให้กับนักศึกษาพิการแล้วเนี่ยอีก1บทบาทนะครับที่น้องสามารถทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของบทบาททางด้าน e-sport นอกจากจะเป็นนักกีฬา e-sport ของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับน้องยังเป็นเรียกได้ว่าผู้ฝึกสอนนะครับหรือว่าผู้ช่วยนะครับของนักกีฬา e-sport ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ไปแข่งในกีฬามหาวิทยาลัยด้วยทีนี้อยากจะให้เล่าในเรื่องของจุดเริ่มต้นหน่อยว่าเราเข้ามาอยู่วงการ e-sport อันนี้ได้ยังไงบ้าง
1: จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นในส่วนของการชอบการเล่นเกมค่ะพี่จีแต่ว่าในปัจจุบันนะคะROV ค่ะ e-sport ตรงเนี้ยเขาไม่ใช่แค่เกมแล้วก็คือเขาได้จัดให้เป็นให้มีการแข่งขันมีกติกาเป็นในระดับสากลค่ะก็คือเหมือนเราสามารถเอาการเล่นเกมความชอบของเราตรงนี้ค่ะไปแข่งแล้วก็พัฒนาตัวเองใช่ค่ะ
0: ทีนี้จุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาของเรานะครับที่ไปเป็นไปแข่งกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าได้เหรียญมาด้วย
1: ค่ะก็คือสำหรับมหาวิทยาลัยเรานะคะสำหรับกีฬาบุคลากรเราคัดเลือกจากนักกีฬาของการแข่งขันกีฬาสีค่ะก็คือกีฬาเขียวทองสัมพันธ์ของเราค่ะก็คือเราจะดูในส่วนของว่าทีมสีไหนที่ได้เหรียญทองกับเหรียญเงินก็คือจะมองผู้เล่นตรงนั้นก่อนค่ะพี่จีแล้วก็คัดเอามาคัดเลือกอีกทีนึงค่ะ
0: ครับเนาะทีนี้ก็อันนี้จุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้ไปแข่งขันที่ไหนบ้างอาจจะให้เล่าตั้งแต่ตอนกีฬาสีเลยนะครับว่าเราแข่งขันเป็นยังไงจนไปถึงแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยภายนอกด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับนัดมีโอกาสอันนี้เล่าถึงการไปแข่งปีก่อนจะเป็นภาคกีฬาอันนี้เป็นต้องเล่ากีฬาบุคลากรก่อนกีฬาบุคลากรปีก่อนจะไปแข่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็คือตุมป

0: บางเกม
1: ครับ
0: ของนัดจะเป็นในส่วนของปีที่แล้วจะเป็นทีมหญิงอย่างเดียวค่ะก็คือทีมหญิงเราไม่ได้เหรียญค่ะปีที่แล้วแล้วก็มาถึงกีฬาสีกีฬาสีอันนี้อยู่สีแดงค่ะสีแดงเราได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินค่ะทั้งสองเหรียญ
1: ทั้งสองเหรียญ
0: เพราะว่าทีมสีหนึ่งจะส่งได้สองทีมใช่ค่ะสีแดงก็เลยเหมือนจะได้โควต้าของนักกีฬาเขาจะเลือกสีแดงก่อน
1: ก็คือในส่วนของปีที่แล้วนะครับที่ไปแข่งที่มอวลายลักษณ์นะครับทางมสทของเราเนี่ยไม่ได้เหรียญ
0: ทีมหญิงไม่ได้เหรียญค่ะ
1: พี่จี
0: สำหรับนัดแต่ว่าทีมชายของเราได้เหรียญเงินค่ะพี่จีแล้วก็ทีมผสมก็คือได้เหรียญทองมาค่ะ
1: ทีนี้ก็ถัดมานะครับในส่วนของกีฬาสีของบุคลากรภายในของเรานะครับ
0: คัดใหม่
1: คัดเลือกใหม่อีกรอบนึงนะครับจนล่าสุดนะครับที่ไปได้เหรียญมานะครับที่ไหนครับอะไรยังไง
0: ก็ล่าสุดนะคะเราไปแข่งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะที่นครนายกนะคะสำหรับทีมหญิงของเราปีนี้ก็คือทำสำเร็จแล้วค่ะก็คือได้เหรียญทองแดงมานะคะแล้วก็ของนัดได้มีโอกาสลงทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมผสมด้วยค่ะปีนี้ก็คือลงทั้งสองทีมเลยก็ได้เหรียญทองในทีมผสมมาด้วยค่ะพี่จี
1: นะครับทีนี้ในส่วนของอันนี้จะเป็นกีฬาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในส่วนของกีฬามหาวิทยาลัยเองนะครับที่เราจะต้องส่งนักศึกษาเนี่ยครับไปแข่งกับทางมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับน้องนัดมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างหรือว่าเรามีการคัดเลือกตัวนักศึกษายังไงบ้างครับนักศึกษาที่เป็นจะมาเป็นตัวแทนกีฬาของเราเนี่ยครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยเหมือนเราจะต้องดำเนินการสมัครก่อนค่ะพอสมัครเสร็จแล้วเราต้องมาดูการแข่งขันในส่วนของ ROV เราจะมีแรงค่ะพี่จี
1: ครับ
0: เราอาจจะดูในส่วนของแรงด้วยแล้วก็ทักษะด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ไหมค่ะบางคนคือเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างเก่งมากค่ะแต่ว่าเรื่องการเข้ากับเพื่อนด้วยอันนี้ก็คือสำคัญมากเลยค่ะส่วนบทบาทในการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของนัดก็คือจะเป็นการช่วยดูน้องซ้อมแล้วก็น้องวิเคราะห์เกมมากกว่าค่ะในทุกวันคือนักศึกษาเราซ้อมค่อนข้างหนักค่ะซ้อมทุกวัน
1: คือซ้อมทุกวันเหมือนกันเนาะนอกจากอ่านหนังสือเรียนของเราแล้วยังต้องซ้อมทุกวันด้วยทีนี้เนี่ยครับหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเออเวลาที่เราพูดถึงกีฬาเนาะเราพูดถึงกีฬาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยกีฬาเนี่ยมันจะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายนะครับทำอาจจะบางกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทีนี้ในส่วนของ e-sport เองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังมองไม่ออกว่ามันเป็นยังไงมันช่วยส่งเสริมร่างกายหรือว่าสุขภาพของเราได้ยังไงบ้างครับ
0: อันนี้จะเป็นการส่งเสริมในส่วนของความคิดมากกว่าค่ะพี่จีก็คือกีฬา e-sport อันนี้เราจะต้องเป็นการวางแผนค่ะวางกลยุทธ์ว่าเราจะต้องเล่นยังไงให้เราชนะค่ะเพราะว่าเราต้องมีผู้เล่น5คนถ้าเปรียบกับการทำงานนะคะก็จะเหมือนเราต้องทำงานเป็นทีมใช่ค่ะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองค่ะก็คือจะต้องเหมือนทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ต้องดูเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะ
1: เขาเรียกได้ว่าในส่วนของกีฬา e-sport เองเนี่ยสำหรับ ROV เองเนาะมันจะเป็นการสอดประสานในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับที่ต่างคนเนี่ยต่างมีหน้าที่นะครับที่จะต้องแบ่งกันไปทำในแต่ละหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารนะครับการทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะมาสมัครเป็นทีม e-sport ของน้องนัทเนี่ยนะครับสามารถเรียกได้ว่าติดตามช่องทางไหนได้บ้างหรือว่าจะติดต่อยังไงได้บ้างครับ
0: สำหรับถ้าเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยนะคะก็ติดตามได้ที่เพจ ATOU eSport ค่ะก็เรามีเพจชมรมของเราค่ะ
1: นะครับและในส่วนของบุคลากรเองล่ะนะครับเรามีชมรมเองหรือว่ามีอะไรไหมครับ
0: ในส่วนของบุคลากรก็ติดตามได้ที่เพจเหมือนกันค่ะก็คือเป็นเพจชมรมค่ะแล้วก็เราจะมีประชาสัมพันธ์เวลาเรารับสมัครทั้งกีฬาสีนะคะแล้วก็ในส่วนของกีฬานักศึกษาเองก็คือจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Facebook ของชมรมค่ะ
1: เรียกได้ว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยมีชมรมอีสปอร์ตนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของกีฬาอีสปอร์ตนะครับไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นตัวนักศึกษาเองนะครับหรือว่าตัวบุคลากรนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้อยากจะให้เชิญชวนหน่อยว่าถ้าใครสนใจนะครับต้องมีความสามารถระดับไหนหรือว่าแค่สนใจเล่นไม่เป็นแต่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยสามารถทำได้ไหม
0: สำหรับความสนใจแค่มีความสนใจแล้วก็เข้าร่วมในส่วนของชมรมได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็อาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมค่ะพี่จีเพราะว่าเราจะมีการคัดเลือกนักกีฬาใหม่ในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะก็อาจจะมาสมัครถ้าสำหรับบุคลากรก็คือสมัครกีฬาสีเพื่อแสดง
1: เริ่มต้นจากกีฬาสีก่อนนะครับว่าเราเรียกว่าเล่นได้ประมาณไหนหรือว่าแข่งขันได้ประมาณไหนแต่ว่าตัวนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเขาจะต้องมีการคัดเลือกเพิ่มไปอีกนะครับผมทีนี้ในส่วนของเห็นน้องนัทบอกว่าการฝึกซ้อมเนี่ยค่อนข้างหนักมากทีนี้เรามีการแบ่งเวลาไงบ้างครับตัวน้องนัทเอง

0: นะครับพี่ที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ตัวนักกีฬาของเราเนี่ยครับ
1: ค่ะสำหรับถ้าเป็นในส่วนของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสำหรับนักศึกษาก็คือเราเลิกงานกลับไปใช่ไหมคะก็จะเริ่มซ้อมกันตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะพี่สีก
0: ็ค่อนดึกทีเดียว
1: เพราะว่าน้องๆบางท่านทำงานค่ะก็จะเลิก3 ทุ่มก็จะเลยจะมีเวลาแค่ตอนเย็นช่วงเคลียร์งานหรือเคลียร์อะไรค่ะก็ไม่ได้กระทบเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของใกล้ๆสอบเราก็จะให้น้องๆพักการหนังสือค่ะ
0: เรียกได้ว่านะครับสำหรับนักกีฬานะครับที่เป็นนักศึกษาของเราไม่ต้องกังวล นะครับว่าท่านจะไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยแบ่งเวลาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะซ้อมดึกสักหน่อยนะครับแต่ก็จะมีเวลาในเรื่องของการอ่านหนังสือโดยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะครับที่สนใจในเรื่องของกีฬา e-sport นะครับโดยเฉพาะเรียกได้ว่าเราใช้คำว่าเกมหรือว่ากีฬา ROV เลยครับนะตอนนี้ปัจจุบัน
1: เราจะใช้คำว่ากีฬา e-sport ค่ะ
0: รวบรวมไปเลยเนาะเป็นคำรวมไปเลยนะครับ
1: แล้วก
0: ็
1: เขาก็จะมาแบ่งประเภทค่ะว่าเป็นกีฬาอะไร
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็อย่างที่น้องนันบอกนะครับติดตามได้นะครับที่เพจชมรม e-sport ของมสท.เนาะนะครับเราก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับไว้เรียกได้ว่าให้ท่านได้สอบถามกันนะครับว่าสนใจนะครับอยากจะเป็นนักกีฬานะครับหรือว่าสนใจในเรื่องของอยากจะเข้าชมรมเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้ง2 อย่างเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องนัทมากเนาะที่มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆที่เรามีให้กับนักศึกษาผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวเองของนักศึกษาหรือว่าการให้บริการการให้บริการของเจ้าหน้าที่ว่าเราจะต้องมีความรู้กับในเรื่องของเทคโนโลยีและก็โปรแกรมที่จะช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการได้ด้วยนะครับและนอกจากเรียกได้ว่าบทบาทในเรื่องของผู้ให้บริการนะครับกับนักศึกษาพิการแล้วอีกบทบาทหนึ่งของเรานั้นก็คือในเรื่องของนักกีฬา e-sport นะครับที่เรียกว่าก็ไปสร้างชื่อเสียงเนาะให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งล่าสุดมาก็ประสบความสำเร็จนะครับได้เหรียญทองมานะครับก็ขอขอบคุณน้องนัทมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามรับชมรายการนี้เนี่ยเพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: เรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
7: ตัวใหญ
8: ่
5: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาคะเราก็มาพบกันอีกนะคะในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนโดยที่หน่วยที่7เนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องโทรทัศน์นะคะในหน่วยที่7นี้เราก็จะแบ่งเป็น3ตอนค่ะตอนแรกก็คือจุดกำเนิดและพัฒนาการของโทรทัศน์นะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะว่าด้วยโทรทัศน์ระบบดิจิทัลนะคะแล้วก็ตอนที่3นั่นก็เป็นการจัดและการผลิตรายการโทรทัศน์ค่ะซึ่งสำหรับผู้เขียนตำราส่วนนี้นะคะก็มีท่านรองศาสตราจารย์จิรพรสุวรรณวาจกกสิกิจแล้วก็ครูเองนะคะก็คือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทหญิงสิริวรรณอนันโทค่ะสำหรับแนวคิดในเรื่องนี้นะคะเราก็เริ่มต้นนะคะสำหรับในหน่วยนี้เริ่มต้นจากจุดกำเนิดของโทรทัศน์นะคะในตอนที่ 7.1 ก็คือพูดถึงว่าโทรทัศน์เนี่ยเกิดมาจากไหนซึ่งก็มีวิวัฒนาการมายาวนานมากเลยนะคะในสมัยก่อนก่อนจะเป็นโทรทัศน์ให้เรามาดูได้ตอนแรกในระบบขาวดำเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะก็เริ่มพัฒนาจากการถ่ายภาพอะไรต่างๆนะคะมีการพัฒนาใช้ระบบคลื่นวิทยุมาส่งสัญญาณจากห้องส่งมาถึงผู้ฟังผู้ชมได้นะคะส่วนการตั้งสถานีโทรทัศน์นั้นน่ะก็มีหลักฐานว่าสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกเราเนี่ยก็คือสถานีโทรทัศน์BBC ประเทศอังกฤษหรือว่าย่อมาจาก British Broadcasting Corporation นะคะก็เราจะพูดกันติดปากว่า BBC นั่นเองนะคะพัฒนาการด้านกิจการโทรทัศน์ก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการดำเนินกิจการเทคโนโลยีที่ใช้แล้วก็ด้านการผลิตรายการต่างๆซึ่งเขาก็จะมีการแข่งขันกันนะคะทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกานะคะในยุคแรกๆทางค่ายเยอรมันทางยุโรปประเทศอื่นๆนะคะว่าใครเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีต่างๆจนในที่สุดก็ประเทศอังกฤษก็สามารถที่จะออกอากาศอย่างเป็นทางการได้สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะโทรทัศน์ของประเทศไทยเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งริเริ่มตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็มีการตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นอีกหลายสถานีก็เช่นททบ.ช่อง5แต่ตอนที่บริษัทไทยโทรทัศน์ตั้งมาเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินที่เขาเรียกกันว่าช่อง4บางขุนพรหมนะคะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยออกอากาศในระบบขาวดำหลังจากนั้นก็มีช่อง5ช่อง7ช่อง3ตามกันมานะคะก็สถานีที่เปิดให้เอกชนร่วมดำเนินรายการก็มีเพราะว่าการที่จะใช้คลื่นความถี่มาออกอากาศรายการโทรทัศน์ได้เนี่ยนะคะถือว่าคลื่นความถี่นั้นก็เป็นของรัฐแต่ว่ารัฐเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่มีความชำนาญในการที่จะประกอบกิจการแบบนี้ก็เลยให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเช่านะคะดำเนินกิจการหรือเรียกว่าการให้สัมปทานต่อได้นะคะแล้วก็สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเราเคยได้รับชมกันนะคะโทรทัศน์ช่อง11อะไรอย่างเนี้ยก็นะคะมีเช่นเดียวกันแล้วก็ยังคงเป็นของรัฐอยู่ทำหน้าที่เป็นเผยแพร่ข่าวสารให้กับทางราชการนะคะปัจจุบันนี้ของเราก็มีหลายช่องเหลือเกินนะคะแนวคิดต่อไปนะคะโดยย่อๆก็คือเรื่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเราคงจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นกับคำนี้มาประมาณสัก5ปีมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยก็มาพัฒนาการในภายหลังแล้วก็เป็นเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงในรูปแบบเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนระบบนะคะจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลนั่นเองแล้วก็มีคุณประโยชน์ที่จะให้บริการได้มากขึ้นนะคะมีคุณภาพต่างๆได้มากขึ้นในบทที่7ในหน่วยที่7เนี่ยครูก็ได้มีการพูดถึงมาตรฐานหลักๆของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วๆไปก็มีของอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็จีนนะคะซึ่งจะอยู่ในเนื้อหาแนวคิดข้อต่อไปก็มีการพูดถึงการที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติหรือว่าเราคงเคยได้ยินชื่อ ITU International Telecommunication Union เนี่ยนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมช่วยเหลือการสื่อสารต่างๆของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะทำให้ได้มีการเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียงแล้วก็โทรทัศน์เนี่ยจากระบบอนุดิจิตอลเขาก็ช่วยนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วในกลุ่มประชาคมอาเซียนก็มีการช่วยเหลือกันก็คือรับนโยบายมาจาก ITU แล้วทางอาเซียนก็มาคุยกันก็ตกลงใช้มาตรฐาน DVB-T2 ก็ประเทศอาเซียนหลายประเทศก็

0: ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการนะคะรวมทั้งประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนได้หมด 100%ในส่วนตอนที่3หรือว่าหน่วยที่3นะคะเราก็จะพูดถึงการจัดรายการโทรทัศน์ซึ่งก็กล่าวถึงการกำหนดผังรายการต่างๆรวมทั้งการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นตอนต่างๆนะคะขั้นเตรียมการขั้นผลิตรายการแล้วก็การดำเนินการหลังการผลิตรายการด้วยนะคะทีนี้เราลองมาเข้าตอนที่ 7.1 ภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกของประเทศไทยนะคะแต่ดั้งเดิมนะคะแต่ดั้งเดิมเนี่ยเราก็มีสถานีโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์แบบสาธารณะก็คือไทย PBS ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็มีสถานีโทรทัศน์ที่เอกชนดำเนินการภายใต้สัมปทานของหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานีโทรทัศน์ที่รัฐดำเนินการนะคะที่ครูก็เคยพูดถึงเมื่อกี้อยู่แล้วนะคะลองมาดูสิคะว่าในระบบเดิมของเราเนี่ยอะไรเป็นอะไรนะคะสถานีโทรทัศน์เดิมเนี่ยนะคะสถานีโทรทัศน์ที่รัฐดำเนินการเนี่ยก็คือช่อง5นะคะ MCOTแล้วก็ NBT นี่ก็คือช่อง11นี่คือเดิมในระบบแอนะล็อกเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นเก่าๆก็จะเติบโตมากับโทรทัศน์ประเภทนี้ล่ะค่ะที่รัฐดำเนินการเนี่ยหมายถึงว่ารัฐเป็นเจ้าของแต่ว่าอย่างเช่นว่าสำนักนายกนะคะเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ที่ MCOT ใช้อยู่ในระบบแอนะล็อกเดิมนะคะแล้วก็ NBT นี่คือกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของช่อง5นี่ก็คือกองทัพบกเป็นเจ้าของแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีโมเดลการทำธุรกิจโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกซึ่งแตกต่างกันแม้ว่ารัฐจะเป็นเจ้าของนะคะก็คือช่อง5ก็มีบริษัทให้เอกชนมาดำเนินการนะคะMCOT ก็คือสำนักนายกนะคะก็ให้บริษัท อสมทเนี่ยมาดำเนินการส่วนกรมประชาสัมพันธ์ก็ดำเนินการช่อง NBT อันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนสถานีโทรทัศน์ที่เอกชนดำเนินการภายใต้สัมปทานของรัฐเห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่ามีการ ประมูลได้สัมปทานนะคะก็คือช่อง3แล้วก็ช่อง7นะคะจะเป็นคู่แข่งดำเนินการแบบเอกชนเราก็จะเห็นว่าในระบบแอนะล็อกเดิมเนี่ยนะคะสองช่องนี้ก็จะเป็นคู่แข่งในเรื่องเรตติ้งในเรื่องแย่งชิงตลาดส่วนแบ่งกันส่วนสถานีโทรทัศน์ประเภทสาธารณะนั้นก็ไม่ต้องแย่งชิงกับใครเพราะว่าการก่อตั้งของสถานีโทรทัศน์สาธารณะเนี่ยไทย PBS ก็ยังอยู่นะคะทุกวันนี้ก็คื อมาโดยกฎหมายพิเศษซึ่งหารายได้ก็ไม่ต้องหานะคะโดยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงินภาษีจากเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเรียกกันเล่นๆว่าภาษีบาปนะคะภาษีจากการขายสรรพสามิตขายของพวกเหล้าหรือบุหรี่อะไรพวกนี้ก็เอามาดำเนินการปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครทำให้ไทย PBS นี่ก็สามารถที่จะผลิตรายการดีๆนะคะขึ้นมาได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายได้พอตอนที่ 7.2 เราก็จะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะคะก็คือเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมทั้งสถานการณ์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลในประเทศไทยก็คือในทุกวันนี้ค่ะซึ่งก็จะมากเลยนะคะไม่เหมือนกับสมัยที่เรามีในระบบแอนะล็อกเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนคู่แข่งขันต่างๆก็มีมากขึ้นผู้ประกอบการก็อาจจะอยู่ในสถานะที่ทำมาหากินลำบากมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะเราลองมาดูภาพการเปรียบเทียบโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินนะคะในระบบแอนะล็อกกับระบบดิจิตอลดูนะคะสำหรับท่านที่โตพอสมควรแล้วเนี่ยคงจะทราบนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกซึ่งมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าเราจะมีผู้ผลิตรายการแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์ก็มีหน้าที่เอารายการเนี่ยที่คัดเลือกแล้วเนี่ยมาออกอากาศลงไปยังส่งไปยังผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีหน้าที่รวบรวมรายการต่างๆหรือผลิตรายการขึ้นมาส่งไปให้ผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนะคะโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปนะคะเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้ามาเล่นเนี่ยนะคะในห่วงโซ่เนี้ย โอ้มีจำนวนมากขึ้นคือมีผู้ผลิตรายการส่งไปยังสถานีสถานีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตด้วยนะคะต้องได้รับใบอนุญาตนะคะจากภาครัฐหรือว่าจากสำนักงานกสทช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร

บริการประเภทโครงข่ายหรือผู้รวบรวมสัญญาณที่เราเรียกกันสั้นๆว่า MUX อันนั้นเองนะคะก็ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทนี้เช่นเดียวกันซึ่งผู้ที่ได้รับเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการประเภทโครงข่ายนี้ก็มีช่อง5นะคะไทย PBS ก็ให้บริการด้วยช่อง9ก็ให้บริการด้วยนะคะก็มีอยู่ทั้งหมด4-5รายด้วยกันส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้ก็ต้องได้รับใบอนุญาตเหมือนกันนะคะก็เช่นอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะกว่าจะถึงผู้ชมนะคะแต่ว่าผู้ชมของเราก็ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตอะไรนะคะถ้าเรามีเงินซื้อเครื่องรับโทรทัศน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะรับชมได้เลยนะคะที่เขาเรียกกันว่าฟรีทีวีนั่นเองแต่ถ้าหากว่าในประเทศอื่นนะคะบางครั้งเนี่ยผู้ที่รับฟังวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องรับด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบทางธุรกิจซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะเราจะเห็นว่าในระบบดิจิตอลเนี่ยก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งสำหรับการเปรียบเทียบทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะระบบแอนาล็อกแล้วก็ระบบดิจิตอลเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรในหน่วยที่7ก็ได้กล่าวถึงไว้อยู่แล้วนะคะนักศึกษาลองไปอ่านดูทำความเข้าใจหน่อยว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเปลี่ยนจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเริ่มต้นจากการที่ว่าคลื่นความถี่เนี่ยที่เป็นทรัพยากรของชาติที่เรานำมาใช้กันเนี่ยนะคะมีจำนวนจำกัดไม่สามารถที่จะตั้งสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้นไม่สามารถที่จะตั้งสถานีวิทยุเพิ่มขึ้นได้แล้วทำอย่างไรล่ะคะบนทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็คือเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเสียก็จะได้ประโยชน์หลายๆอย่างก็คือว่าสามารถบีบอัดสัญญาณได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้ออกอากาศได้มากช่องมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วการออกอากาศโทรทัศน์หรือวิทยุในระบบดิจิตอลเนี่ยเราจะทำให้สัญญาณคงที่นะคะแล้วก็คมชัดในขณะที่ในระบบแอนาล็อกเนี่ยคุณภาพสัญญาณเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามีอะไรมาบดบังหรือว่ามีใกล้กับสนามแม่เหล็กใกล้กับวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะเป็นทำให้ความแรงของสัญญาณลดน้อยลงได้แต่ว่าในระบบดิจิตอลเนี่ยสัญญาณเขาจะมีความคงที่แล้วก็คมชัดมากนะคะทั้งภาพและเสียงนอกจากนั้นแล้วนะคะก็สัดส่วนคุณภาพก็จะคล้ายๆกับเราดูภาพยนตร์ในโรงหนังอย่างนั้นนะคะก็จะดูน่าชมกว่าระบบเสียงก็จะเป็นระบบเขาเรียกว่าsurround soundนะคะส่วนการใช้คลื่นความถี่ก็สามารถใช้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ในระบบดิจิตอลเนี่ยเรายังสามารถที่จะส่งสัญญาณทำให้เกิดการใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นการใช้แบบมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับผู้ชมหรือว่ากับรายการต่างๆได้แล้วก็สามารถให้บริการแบบมัลติมีเดียให้บริการในเชิงข้อมูลที่เราเรียกว่า data broadcasting อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทีเดียวทีนี้การที่เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจำนวนประเทศต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานของเทคโนโลยีโทรทัศน์ที่ใช้ในระบบดิจิตอลเนี่ยแตกต่างกันนะคะระบบ ATSC นี่ก็ของอเมริการะบบ DVB-T นี่ของยุโรปแล้วก็ได้พัฒนามาเป็น DVB-T2 นะคะระบบ ISDB นี่ก็ของญี่ปุ่นระบบ DTMB เนี่ยก็เป็นของประเทศจีนนะคะอันนี้เขาก็มีแสดงจำนวนประเทศที่มีการใช้มาตรฐานต่างๆของระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเราจะเห็นว่าระบบ DVB-T2 เนี่ยมีคนใช้มากที่สุดนะคะในโลกนี้ก็ร้อยกว่าประเทศที่เขาเลือกระบบนี้แล้วนะระบบอื่นก็มีนิดๆหน่อยๆเองระบบนะคะ ATSC นี่ก็ของอเมริกาก็มีอยู่นะคะแล้วก็ระบบของประเทศ ISDB ก็ของญี่ปุ่นก็มีอยู่นิดหน่อยนะคะประเทศจีนเขาก็มีทีนี้ DVB-T2 กับ DVB เนี่ยมันก็มีมาตรฐานเดียวกันคือมีพื้นฐานมาจากระบบPALของยุโรปในอดีตเมื่อรวมกันแล้วนะคะสองส่วนเนี่ยคือ DVB เนี่ยก็จะมีคนใช้ร้อยกว่าประเทศที่เลือกแล้วนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า ITU เนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลด้วยประโยชน์ต่างๆที่ครูก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะประเทศหลายประเทศได้มีการเปลี่ยนผ่าน
ไปแล้วแต่ก็มีบางประเทศที่ยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความเจริญความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีความพร้อมของ

ู้ชมทีวีในแต่ละประเทศด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีพร้อมประชาชนไม่พร้อมทีวียังเปลี่ยนไม่ได้นะคะอันนั้นก็ประชาชนเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็รู้สึกว่าเขาชมระบบแอนาล็อก6ช่องนี่ก็ไม่รู้จะดูอะไรแล้วทำไมเขาจะต้องดูดิจิตอล20กว่าช่องอย่างในประเทศไทยลองไปถามสิคะคนบางคนบอกว่าสมัยแอนาล็อกดูช่อง3สมัยดิจิตอลก็ดูช่อง3อยู่ค่ะก็ไม่ได้ดูช่องอื่นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัญหาเราลองมาดูนะคะว่าจำนวนประเทศในโลกที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเนี่ยเราจะเห็นว่า74ประเทศเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเสร็จสิ้นแล้วนะคะยังไม่เริ่มต้นเปลี่ยนผ่านก็มีอยู่19ประเทศนะคะแล้วก็บางประเทศเราก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเขาเปลี่ยนหรือยังอยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิตอลก็มีอยู่ประมาณ62ประเทศซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้ในอาเซียนของเราล่ะคะในอาเซียนของเราประเทศที่เปลี่ยนไปแล้วมีกี่ประเทศมีแค่สิงคโปร์ที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็ยังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือก DVB-T2 มีบางประเทศที่เลือกของระบบจีนนะคะเช่นลาวนี่แล้วก็กัมพูชานะคะก็ใช้ระบบของประเทศจีนทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของประเทศเราก็คือว่าพอเริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2557นะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยพอเริ่มออกอากาศ24ช่องก็คือโทรทัศน์แบบให้บริการธุรกิจนะคะปรากฏว่าแข่งกันเยอะอะค่ะแล้วก็คนดูก็กระจัดกระจายอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็กสทช.ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะทำให้คนดูอย่างทั่วถึงนะคะก็ทำยังไม่ได้นะขณะนั้นเปิดบริการไปได้ปีเดียวก็ผลประกอบการก็แย่กันเป็นแถวพอเปิดบริการได้ปีเศษก็มี2ช่องนะคะที่บอกลาไปเลยเลิกแล้วก็คือไทยทีวีกับโลก้าช่องเด็กนะคะทีนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่ดีขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นรายได้ก็น้อยลงจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยทางคสช.ก็ต้องใช้มาตรา44มาช่วยเมื่อปี62ก็คือมีการออกประกาศเพื่อที่จะเยียวยาทั้งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทั้งโทรคมนาคมแต่ในส่วนของโทรทัศน์ดิจิตอลของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือว่ามีคำสั่งเพื่อที่จะเปิดโอกาสถามใหม่ว่าเปลี่ยนใจหรือยังนะคะถ้าหากว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยอยากจะขอคืนคลื่นก็อนุญาตให้ทำได้นะคะด้วยคำสั่งพิเศษอันนั้นก็ปรากฏว่ามีจำนวนหนึ่งก็ขอคืนคลื่นนะคะในที่สุดเราก็เหลือประมาณ15ช่องณขณะนี้ค่ะเหลือ15ช่องก็มีช่องเด็กคืนหมดเลยค่ะเพราะว่าช่องเด็กไม่สามารถทำกำไรได้อันนี้ก็เป็นที่น่าเห็นใจนะคะสังคมเราก็ไม่คิดมีใครอยากลงทุนให้เด็กอยู่แล้วก็ปรากฏว่าช่องเด็ก3ช่องคืนหมดเลยที่เหลือตอนนั้นนะคะทีนี้เราลองมาดูสิคะว่าเหลือ15ช่องเนี่ยมีช่องอะไรบ้างก็มีช่องข่าว3ช่องนะคะคือ TNN ช่อง16 New ช่อง18แล้วก็ Nation นะคะนี่คือยังดำเนินการอยู่เป็นช่องข่าวแล้วก็ที่เหลืออีกนี่ก็เป็นช่อง SD คือเป็นดิจิตอลช่องทั่วไปหรือว่าที่เรียกว่าช่องวาไรตี้นะคะช่อง Workpoint True GMM Grammy ช่อง8 Mono นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นช่องประเภท HD หรือว่าความละเอียดสูงนั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการให้บริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกว่า OTT หรือว่า Over the Top อันนี้ครูจะไปพูดในหน่วยที่8ต่อไปนะคะก็ขอข้ามไปเลยเราพูดถึงตอนที่ 7.3 คือการจัดรายการแล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์นะคะก็จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันในตอนนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการจัดรายการโทรทัศน์แล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์นะคะซึ่งการจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโปรแกรมมิ่งก็คือการวางแผนขั้นตอนก็คือต้องมีการวางแผนการวางแผนว่าเอ๊ะเราจะจัดรายการอะไรออกเวลาไหนนะคะสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยนะคะให้คนดูเนี่ยทราบแล้วก็ให้ผู้ผลิตรายการนำไปใช้นะคะแล้วก็ผู้จัดรายการต่างๆเนี่ยนำไปใช้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าผังรายการก็คือจะบอกว่าในวันนี้นะคะสมมตินี่ครูเอาของวันที่24กันยายนเป็นตัวอย่างในวันที่24กันยายนนั้นเราจะออกรายการอะไรบ้างตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนกระทั่งถึงปิดสถานีนะคะมีรายการอะไรบ้างทางไทย PBS ก็ได้มีการวางแผนนะคะว่ารายการประเภทไหนออกเวลาไหนแล้วก็คัดเลือกรายการนะคะ

ตัวอย่างแล้วก็กำหนดเวลานำเสนอเห็นไหมคะจะต้องมีเวลากำกับอยู่ด้วยนะคะในการทำผังรายการนะคะนำเสนอแล้วก็เรียกว่าเป็นการ scheduling programs นะคะแล้วก็รายการก็จะต้องออกแพร่ภาพหรือว่า broadcast ตามเวลาที่กำหนดให้นะคะทีนี้เวลาเขาจัดรายการแบบนี้ค่ะจะทำผังรายการออกมาเนี่ยเขาจะต้องคิดถึงใครคะจะต้องคิดถึงผู้ชมเวลานี้ใครอยู่บ้านใครชมรายการนะคะถ้าหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะเห็นว่าจะมีรายการเด็กมาตอนเช้านะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ถ้าหากว่า เป็นรายการภาคค่ำเนี่ยก็จะมีข่าวเสร็จแล้วก็มักจะมีตามด้วยละครเพราะว่าถือว่าผู้ชมกลับบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่กลับแล้วคุณลูกกลับแล้วได้เวลาพักผ่อนรับประทานอาหารกันในช่วงนั้นนะคะก็เนี่ยทุกช่องก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าไทย PBS เนี่ยเป็นรายการประเภทเป็นสถานีที่เป็นสาธารณะดังนั้นจึงจะมีรายการที่มีสาระความรู้นะคะรายการสาระความรู้นี่ก็มีความบันเทิงอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นบันเทิงในสไตล์ของไทย PBS ซึ่งก็เป็นรายการที่ดีๆทั้งนั้นถ้าหากว่าใครเคยชมนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการทำผังรายการหรือการจัดรายการทีนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะพูดถึงการผลิตรายการเนี่ยก็จะแบ่งกันเป็น3ขั้นตอนคือจะมีขั้นเตรียมการผลิตหรือที่เราเรียกว่าpre-production นะคะแล้วก็ขั้นผลิตรายการหรือเรียกว่า production แล้วก็ขั้นหลังการผลิตรายการคือ post-production นะคะขั้นเตรียมการผลิตเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการเขียนบทนะคะการค้นหาตัวผู้แสดงผู้ว่าจะทำอย่างไรบ้างการกำหนดเวลาหาอุปกรณ์เข้าฉากอะไรต่างๆอย่างเนี้ยนะคะมีการซ้อมมีอะไรต่อมีอะไรการเตรียมแสงสีทั้งหมดเนี่ยก็ขั้นเตรียมการผลิตและขั้นผลิตรายการนี่คือเราก็ต้องมีการผลิตจริงๆโดยความร่วมมือนะคะการแสดงก็จะต้องดำเนินการไปหลังจากนั้นเนี่ยที่เราได้บันทึกรายการไว้หมดแล้วในขั้นผลิตรายการนะคะอาจจะเป็นรายการสดหรืออาจจะเป็นรายการที่เราบันทึกไว้ถ้าหากเราบันทึกไว้เราก็จะมีการหลังการผลิตรายการเอามาตัดต่อเอามาใส่เอฟเฟกต์ต่างๆมีการนะคะใส่ตัวหนังสือใส่ภาพประกอบอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะเป็นรายการโทรทัศน์ที่สมบูรณ์ได้กว่าที่พวกเราจะได้มีโอกาสนะคะได้ชมนะคะค่ะนักศึกษาก็ได้ฟังสรุปแล้วนะคะสำหรับหน่วยที่7เรื่องโทรทัศน์ในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะคะก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะว่าโทรทัศน์เนี่ยมีจุดกำเนิดมาได้ยังไงมีพัฒนาการมาอย่างไรจนกระทั่งนะคะโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยได้เกิดอะไรขึ้นณขณะนี้นะคะก็ยังมีการแก้ปัญหาอยู่รวมไปถึงการจัดและการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะโดยย่อนะคะนักศึกษาก็ต้องอ่านนะคะทั้ง3ตอนแล้วถึงจะสามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็ในการตอบข้อสอบ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศเปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทาง

0: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาของหน่วยที่7นะคะในชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นชื่อหน่วยว่าการจูงใจและความผูกพันกับองค์การนะคะเราจะมาเริ่มกันด้วยตอนที่1ตอนที่1เป็นเรื่องราวของการจูงใจบุคลากรมาดูกันก่อนว่าการจูงใจนั้นมีความหมายว่าอะไรการจูงใจหมายถึงการที่เราโน้มนำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะโดยเป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมายด้วยนะคะแรงจูงใจทำให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามในการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้พฤติกรรมดังกล่าวสำเร็จผลจากตรงนี้เราจะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่หลายคำเลยทีเดียวคำแรกคือคำว่าทิศทางคำที่สองคือคำ

ว่าเป้าหมายคำที่3คือคำว่ามุ่งมั่นและคำที่4คือคำว่าความพยายามการจูงใจนั้นเป็นกระบวนการนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนที่1นะคะการมีความต้องการก็คือเราจะมาดูว่าความต้องการของเราคืออะไรนะคะอยากได้บ้านอยากได้รถหรือว่าอยากได้ชื่อเสียงนะคะเสร็จแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือการหาวิธีที่จะสนองความต้องการนั้นเราจะทำยังไงเราถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการเราจะต้องหารายได้เพิ่มหรือเปล่าไปทำงานพิเศษหรือเปล่าหรือว่าทำงานหนักขึ้นเพื่อจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกพฤติกรรมอยากมีเป้าหมายตอนนี้เราเลือกแล้วว่าเราจะทำอะไรนะคะเราจะหารายได้เพิ่มนะคะเพื่อที่จะมีรายได้ด้วยการทำงานเพิ่มเติมแบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติแล้วนะคะเราก็จะได้รับรางวัลหรือถูกลงโทษนั่นหมายความว่าเราจะดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นส่งผลยังไงกับเราไปหารายได้เพิ่มแล้วก็สามารถที่จะทำงานโดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะยอมเหนื่อยคุ้มกับการที่เราทำงานเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาโอเคอันนั้นถือว่าเราได้รับรางวัลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่6ก็คือเราจะประเมินความต้องการของเราใหม่ว่าความต้องการนั้นได้รับการสนองตอบหรือไม่ถ้าความต้องการได้รับการสนองตอบหรือว่าในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะจบความต้องการนั้นหรือว่าโอเคเราก็ไปหาความต้องการอื่นต่อไปไปดูว่าเรามีความต้องการอื่นอีกไหมอย่างไรก็จะสนองความต้องการใหม่ต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบเพราะว่าความต้องการของคนนั้นนะคะมันจะต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีวันจบสิ้นนะคะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานั่นเองนะคะคราวนี้มาดูองค์ประกอบของแรงจูงใจว่ามีอะไรบ้างมี4ประการด้วยกันข้อแรกก็คือความพยายามความพยายามหมายถึงอะไรนะคะความพยายามหมายถึงการที่บุคคลนะคะมีความมุ่งมั่นมีความ อยากจะทำงานมีความอุตสาหะวิริยะที่จะทำงานมีเป็นความอุตสาหะวิริยะในการที่จะทำงานนั้นๆ นะคะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องทำงานนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จต่อจากความพยายามคือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นหมายถึงความไม่ย่อท้อแม้ว่าเราจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาผ่านนั้นๆลุล่วงไปได้ด้วยดีเราต้องมีทิศทางด้วยนี่เป็นองค์ประกอบที่3การมีทิศทางหมายความว่าอะไรคือเราจะไม่เบี่ยงเบนออกจากเส้นทางที่เรามุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไม่ทะเลทลายถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็ตามที่มันจะมาทำให้เราพะวักพะวนเราจะไม่ไปกับมันแต่เราจะมุ่งมั่นไปในทิศทางที่เราต้องการนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปสู่องค์ประกอบสุดท้ายของแรงจูงใจนั่นคือเราไปสู่จุดมุ่งหมายหรือไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั่นเองสรุปว่าองค์ประกอบของแรงจูงใจมี4ประการด้วยกัน1ความพยายาม2ความมุ่งมั่น3การมีทิศทางและ4การมีเป้าหมายค่ะเรามาถึงตอนที่2ของหน่วยนี้นะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องราวของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจเรามาดูทีละอันอันนี้ครูจะไม่ได้อธิบายหมดทุกทฤษฎีที่นำมาใส่ในหน่วยนี้นะคะเราจะพูดถึงเฉพาะทฤษฎีที่สำคัญเท่านั้นก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านดูในรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีแล้วก็ทำความเข้าใจทุกๆทฤษฎีด้วยนะคะมาดูกันเฉพาะทฤษฎีที่สำคัญทฤษฎีที่1อันนี้ทุกคนต้องเข้าใจเลยทุกคนต้องจำได้ทุกคนต้องรู้นะคะก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าลำดับขั้นของความต้องการเจ้าของทฤษฎีนี้ก็คืออับราฮัมมาสโลว์ผู้ซึ่งแบ่งนะคะแบ่งความต้องการของมนุษย์มาสโลว์บอกว่าธรรมชาติของคนนั้นมีความต้องการทุกคนจะมีความต้องการตามธรรมชาตินะคะและความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมี5ประการด้วยกันเป็นขั้นๆด้วยเริ่มจากความต้องการขั้นที่1ก็คือความต้องการทางกายหรือความต้องการที่เรียกว่าความต้องการทางกายภาพเทียบได้กับปัจจัย4ของเรานั่นเองนะคะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นความต้องการที่เรียกว่าขั้นพื้นฐานเป็นความต้องการขั้นแรกของมนุษย์เราเลยทีเดียวความต้องการขั้นที่2เป็นความต้องการความมั่นคงความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินเราทำงานอยู่ไม่ใช่เข้าไป2วันก็ถูกยื่น2ข่าวอย่างนี้ไม่เรียกว่าความมั่นคงปลอดภัยแล้วนะคะขั้นที่3เป็นความต้องการทางสังคมคือความต้องการความผูกพันทางสังคมบางครั้งจะเรียกว่าการต้องการความรักการต้องการความต้องการเพื่อนนะคะหมายความว่าเราอยากจะมีเพื่อนเราอยากจะมีที่อยู่ในสังคมนะคะเราอยากจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆลำดับที่4ต่อมาเรียกว่าความต้องการการยกย่องหรือบางครั้งจะเรียกว่าความต้องการความมีชื่อเสียงอยากจะได้ชื่อเสียงอยากจะเป็นที่รู้จักของใครๆอยากจะให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าสุดท้ายเรียกว่าความต้องการประจักษ์ตนหมายความว่าอะไรหมายความว่าอยากจะรู้จักตัวเองรู้จักว่าเรามีจุดด้อยตรงไหนเรามีศักยภาพอะไรเรามีจุดเด่นอะไรรู้จักตัวเองเป็นความรู้จักมันไม่ใช่ความต้องการความสำเร็จในชีวิตนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองมีจุดได้จุดเด่นตรงไหนแล้วก็มีศักยภาพที่จะทำอะไรได้บ้างรู้จักตัวเองดีที่สุดนี่เป็นความต้องการสุดท้ายในความเห็นของมาสโลว์นะคะประเด็นก็คือว่ามาสโลว์บอกว่ามันต้องไปทีละขั้นถ้าความต้องการขั้นที่หนึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองในระดับที่พอใจเขาก็จะยังไม่มีความต้องการในขั้นที่สองถ้าขั้นที่2ยังไม่พอใจก็ยังไม่ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นต้องเป็นลำดับขั้นนี่คือประเด็นของมาสโลว์นะคะมาดูคนต่อไปอันนี้แอลเดอร์เฟอร์คลีตันแอลเดอร์เฟอร์พูดถึงเรียกว่า ERG เป็นตัวย่อนะคะนักศึกษา E ย่อมาจากอะไร Existence Needs เป็นความต้องการการคงชีพ Existence อยากจะมีชีวิตอยู่อะนะคะความต้องการที่จะก็เหมือนถ้าเทียบกับมาสโลว์ก็คือความต้องการทางกายภาพนั่นเองนะคะรวมไปถึงความต้องการความมั่นคงปลอดภัยด้วยอันที่สอง relatedness need เป็นความต้องการความสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าเทียบกับมาสโลว์ก็คืออยากมีเพื่อนอยากได้รับความรักจากคนอื่นนะคะอยากได้รับการยอมรับเคลตันอัลเดอร์เฟอร์อธิบายตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัว G ก็คือ growth need ความต้องการความเจริญเติบโตอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็เทียบได้กับความต้องการชื่อเสียงความต้องการประจักษ์ตนของมาสโลว์สิ่งที่แตกต่างออกไปจากมาสโลว์นักศึกษาจะเห็นลูกศรใช่ไหมคะอันนั้นหมายความว่าถ้ามันขึ้นได้นะคะมันก็ลงได้มันเปลี่ยนได้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีขั้นที่หนึ่งแล้วต้องมีขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งจบก่อนแล้วถึงขึ้นที่ขั้นที่สองแล้วถึงไม่ใช่นะคะอัลเดอร์เฟอร์บอกว่าขั้นที่หนึ่งถ้าขึ้นไม่ถึงขั้นที่สองแล้วขั้นที่สองความต้องการความสัมพันธ์มันไม่ได้รับการตอบสนองเป็นที่พอใจเขาจบละเขาไม่ต้องการละเขาก็กลับมาย้อนกลับมาหาความต้องการทางกายหรือความต้องการคงชีพมีบ้านมีรถอะไรดีกว่าไม่สนใจความต้องการขั้นที่สองละแบบนี้เป็นต้นคือมันขึ้นได้แล้วมันก็ลงได้อันนี้เป็นความเห็นของแอลเดอร์เฟอร์ทฤษฎีต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า2ปัจจัย two factor theory หรือว่า motivator hygiene theory คนที่คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็คือเฟรเดริกเฮิร์ตสเบิร์กปัจจัยแรกนะคะที่เขาพูดถึงได้แก่ปัจจัยสุขอนามัยปัจจัยสุขอนามัยหมายถึงอะไรหมายถึงค่าจ้างเงินเดือนสภาพงานนโยบายขององค์การนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ความมั่นคงในงานทั้งหมดนี้องค์การจัดให้กับบุคลากรถ้ามีอยู่บุคลากรจะรู้สึกเฉยๆนะคะไม่ได้มีความพึงพอใจแต่ถ้าไม่มีปั๊บบุคลากรจะเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจได้นะคะมาดูตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็คือปัจจัยจูงใจปัจจัยจูงใจเฮิร์ตสเบิร์กอธิบายว่าหมายถึงความรับผิดชอบความก้าวหน้านะคะงานที่ท้าทายการได้รับการยอมรับและก็โอกาสเจริญเติบโตตัวนี้ปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคลากรถ้ามีอยู่บุคลากรจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและเมื่อพึงพอใจแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจด้วยนะคะต่อไปเป็นทฤษฎีที่อธิบายโดยเดวิดแมคเคเลนเรียกว่าทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้มี3ตัวด้วยกันได้แก่ความต้องการแรกเป็นความต้องการอำนาจ
need of power เรียกว่า empower อยากจะมีอิทธิพลเหนือคนอื่นอยากจะควบคุมคนอื่นอันที่สองคือ need of affiliation ก็คือความต้องการความรักหรือความต้องการการยอมรับสุดท้ายได้แก่ need of achievement ความต้องการความสำเร็จประเด็นคือเดวิดแมคเคเลนอธิบายว่าความต้องการสุดท้ายคือ need of achievement นั้นเป็นความต้องการที่สร้างให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าองค์การสร้าง need of achievement ให้เกิดขึ้นในบุคลากรแน่นอนองค์การนั้นก็จะมีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จทฤษฎีสุดท้ายนะคะที่ครูจะอธิบายให้ฟังเรียกว่าทฤษฎีความคาดหวังภาษาอังกฤษก็คือ expectancy theory เจ้าของทฤษฎีชื่อว่าวิกเตอร์บารูมดูไปตามรูปภาพนี้นะคะที่ครูจะอธิบายให้ฟังคนเราจะมีแรงจูงใจเมื่อรู้ว่าจะสามารถทำงานได้ในระดับผลงานที่องค์การต้องการและมีความสามารถมีทักษะที่จะทำงานนั้นได้ขณะเดียวกันคนเราก็ต้องมีความคาดหวังด้วยว่าจะได้รับผลตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นทำงานได้ในระดับที่พอใจที่ต้องการแล้วไม่ใช่ต้องมีความสามารถต้องมีทักษะและต้องมีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานนั้นๆด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นทฤษฎีสำคัญที่นำมาเสนอไว้นะคะก็นักศึกษาก็ขอให้ไปอ่านต่อว่ามันจะมีทฤษฎีอื่นๆอะไรบ้างในเนื้อหานี้สำคัญทุกทฤษฎีนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าข้อสอบจะมีหลายๆทฤษฎีเลยทีเดียวเพราะงั้นต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะเราจะมาถึงตอนที่3ของหน่วยนี้นะคะตอนที่3มีชื่อว่าแนวทางการจูงใจบุคลากรจะมาดูกันนะคะว่าเราจะจูงใจบุคลากรในการทำงานได้อย่างไรโดยการประยุกต์ค่ะโดยการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆที่ครูได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้มาดูการประยุกต์ทฤษฎีของวิกเตอร์บารูมกันคือทฤษฎีความคาดหวังนะคะการประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวังทำได้อย่างไรดูตัวบนนะคะเราจะเกิดแรงจูงใจนะคะตัวบนคืออะไรก็คือความสามารถและทักษะเมื่อเรามีความสามารถมีทักษะจะทำงานให้ได้ในระดับผลงานที่องค์การต้องการหรือเราสามารถทำได้ในระดับเนี้ยอย่างที่เราต้องการแล้วเพราะงั้นตรงนี้ล่ะค่ะที่องค์การจะต้องเข้ามาช่วยโดยเสริมความสามารถเสริมทักษะให้กับบุคลากรดูต่อไปนะคะคนเราจะมีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นองค์การก็ต้องจัดความผลตอบแทนไว้ให้ตามที่เขาคาดหวังด้วยอย่าลืมนะคะว่าต้องถามที่เขาคาดหวังถ้าเซลส์แมนบอกว่าทำงานแล้วอยากจะได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าองค์การจัดให้ไปแค่ฮ่องกงอันนี้ไม่เป็นความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เกิดแรงจูงใจต้องดูด้วยว่าเขามีความคาดหวังอะไรถอยไปต้องดูด้วยว่าเขามีความสามารถมีทักษะหรือไม่เพราะงั้นองค์การจัดให้ในส่วนบนส่งเสริมความสามารถส่งเสริมทักษะและดูว่าเขาหวังอะไรแล้วก็จัดให้ได้ตามที่เขาหวังนั่นเองเขาก็จะเกิดแรงจูงใจไม่ยากเลยนะคะต่อไปเราต้องมาดูความต้องการของบุคลากรว่าเขามีความต้องการอะไรบ้างอันนี้ครูเทียบให้ดูนะคะจากความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้มีมาสโลว์อัลเดอร์เฟอร์แล้วก็เฮิร์ทสเบิร์กประเด็นที่สำคัญต้องดูความต้องการระดับต้นก่อนข้างล่างนะคะเป็นความต้องการระดับต้นมาสโลว์อธิบายว่าความต้องการระดับต้นของคนเหล่านั้นก็ได้แก่ความมั่นคงปลอดภัยความต้องการทางกายภาพอัลเดอร์เฟอร์ก็เช่นกันบอกความต้องการความคงชีพนะคะส่วนเฮิร์ทสเบิร์กบอกว่ามีค่าจ้างเงินเดือนมีนโยบายองค์การนะคะเพราะงั้นเราต้องตอบสนองความต้องการระดับต้นก่อนที่จะไปตอบสนองความต้องการในระดับสูงต่อไปถ้าความต้องการระดับต้นไม่ได้รับการตอบสนองก็ไม่ต้องคิดว่าจะไปตอบสนองระดับสูงนะคะตอบสนองระดับต้นและตอบสนองระดับสูงในขยับขึ้นไปในระดับถัดไปบุคลากรก็จะเกิดแรงจูงใจต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจูงใจด้วยเทคนิคการบริหารเทคนิคการบริหารแรกนะคะจะเป็นเทคนิคด้านงานที่สำคัญก็ได้แก่การหมุนเวียนงาน
การจัดกลุ่มงานแล้วก็การออกแบบงานการหมุนเวียนงานคืออะไรก็คือ job rotation หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่แก่บุคลากรเพื่อให้เขาเกิดความสนใจในงานในหน้าที่ต่าง

ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดแรงจูงใจตามมาการจัดกลุ่มหมายความว่าอะไรการจัดกลุ่มงานคือจัดให้เขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มการทำงานอาจจะเป็นกลุ่มชั่วคราวเช่นทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือคณะทำงานต่างๆหรือว่าเข้าไปร่วมในคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งก็ได้นะคะสุดท้ายได้แก่การออกแบบงานก็คือ job enlargementกับ job enrichment job enlargement ได้แก่การขยายงาน job enrichment คือการเพิ่มคุณค่างานนะคะนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะจูงใจได้โดยใช้กลไกการบริหารอย่างเช่นการให้อิสระในการทำงานให้เขาสามารถจัดระเบียบความพยายามของตัวเองได้นะคะว่าเขาจะทำอะไรบ้างในงานที่เรามอบหมายจะมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเออเราวางใจว่าเขาทำงานได้นะไม่ต้องไปจุกจิกจู้จี้คุมแจกับการทำงานของเขาเขาก็จะเกิดความรู้สึกสบายใจได้รับความวางใจแล้วก็เกิดแรงจูงใจในการทำงานตามมาอีกวิธีหนึ่งก็คือการบริหารโดยวัตถุประสงค์หมายความว่าให้เขาเข้ามาร่วมในการกำหนดเป้าหมายงานนะคะการที่เขากำหนดเป้าหมายเองนะคะทำให้เขามีแรงจูงใจที่จะทำงานตามเป้าหมายนั้นๆได้แล้วก็ยังมีทิศทางด้วยเป็นเป้าหมายที่เขากำหนดเองจัดระเบียบเองก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานนี่ก็เป็นการทำงานที่เรียกว่าการบริหารโดยวัตถุประสงค์หรือว่า MBA นะคะ Management MBO ค่ะขออภัย Management by Objective ค่ะมาถึงตอนที่4ของหน่วยนี้นะคะตอนที่4นี้มีชื่อว่าความผูกพันกับองค์การมาดูก่อนว่าความผูกพันกับองค์การนั้นมันหมายถึงอะไรความผูกพันกับองค์การหมายถึงการที่บุคลากรมีทัศนคติ3ประการต่อไปนี้เกี่ยวกับงานทัศนคติแรกก็คือการยึดถือเป้าหมายขององค์การเสมือนหนึ่งเป้าหมายของตนนะคะมีความสอดคล้องเป้าหมายขององค์การกับของตัวเองมีความสอดคล้องกันอันที่2ความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานมีความเต็มใจที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายประการสุดท้ายก็คือความจงรักภักดีต่อองค์การอยากจะทำงานให้มันดีที่สุดเพื่อให้องค์การมีความเจริญเติบโตต่อไปนะคะความผูกพันกับองค์การนั้นมี3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบความรู้สึกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราทำงานด้วยความรักเราทำงานด้วยความชอบเราอยากทำงานตรงนี้เรามีความต้องการที่จะอยู่กับองค์การต่อไปนะคะเป็นความเต็มใจเชื่อมั่นว่าเป้าหมายขององค์การกับเป้าหมายของตัวเองนั้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเป็นรูปแบบของความรู้สึกอยากจะอยู่กับองค์การนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบความต่อเนื่องหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะรู้สึกว่าไม่อยากออกจากองค์การนี้เพราะอะไรเพราะมันเสี่ยงเกินไปมันไม่คุ้มค่าที่จะต้องตกงานหรือจะออกกับองค์การออกจากองค์การนี้นะคะก็เลยอยู่กับองค์การนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องอยู่กับองค์การนี้ต่อไปมันเสี่ยงเกินไปไม่คุ้มอะที่จะต้องออกจากงานนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบของความต่อเนื่องรูปแบบที่3เป็นรูปแบบของมาตรฐานทางสังคมหมายความว่าอะไรหมายความว่าบุคคลรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งสมควรที่เราจะอยู่กับองค์การนี้ต่อไปเพราะองค์การนี้ได้ให้อะไรดีๆกับเราไว้เยอะแยะเราจะต้องตอบแทนเป็นพันธะที่เราต้องตอบแทนองค์การนี่ก็คือรูปแบบที่3ความผูกพันกับองค์การนั้นนะคะมีหลายระดับแบ่งได้เป็นหลายระดับนะคะก็คือความผูกพันในระดับต่ำอาจจะเรียกว่าความผูกพันในระดับต้นก็ได้ความผูกพันกับองค์การในระดับกลางแล้วก็ความผูกพันกับองค์การในระดับสูงถ้าเราดูในภาพนี้เราจะเห็นว่ามันมีลูกศรชี้ขึ้นใช่ไหมคะนักศึกษาแล้วมันก็มีลูกศรชี้ลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันสามารถขยับได้มันสามารถขึ้นได้จากระดับต่ำขึ้นไปสู่ระดับกลางแล้วก็ขึ้นไปสู่ระดับสูงได้ขณะเดียวกันจากระดับสูงมันก็ลงมาได้อยู่ในระดับกลางแล้วมันก็ลงมาได้อีกอยู่ในระดับต่ำสงสัยไหมคะว่า

มันเป็นเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลได้รับขณะอยู่ในองค์การมันจะส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคคลด้วยหรือสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์กับองค์การนั้นต้องต่อสู้ต้องอะไรต่ออะไรกับองค์การนั้นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลด้วยต่อระดับความผูกพันกับองค์การของตัวบุคคลเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราจะมาดูว่าองค์การจะต้องทำอย่างไรสิ่งที่องค์การควรทำคือดูว่ามีอะไรหรือควรทำอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้ระดับความผูกพันขึ้นไปเรื่อยๆและไม่ควรทำอะไรที่จะทำให้ระดับความผูกพันกับองค์การของบุคลากรนั้นลดน้อยถอยลงนะคะควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถที่จะสร้างความผูกพันกับองค์การด้วยแรงจูงใจของบุคลากรได้อย่างไรเราสามารถสร้างความผูกพันกับองค์การด้วยแรงจูงใจของบุคลากรโดยเราต้องสร้างแรงจูงใจก่อนนะคะโดยใช้พลังผลักดันจากภายนอกมันมีทั้งภายนอกและภายในแต่เรามาดูพลังผลักดันจากภายนอกก่อนพลังผลักดันจากภายนอกหมายถึงสิ่งต่างๆที่องค์การจัดให้กับบุคลากรนะคะจัดสิ่งจูงใจให้ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินทั้งที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงินนี่คือสิ่งที่องค์การจัดให้กับบุคลากรนะคะนอกเหนือไปจากนั้นองค์การยังจะสามารถจัดแรงจูงใจในสิ่งที่เป็นแรงจูงใจทางบวกนะคะอาจจะใช้กลยุทธ์การออกแบบงานนะคะอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการขยายงานหรือว่าการเพิ่มคุณค่างานอาจจะทำได้โดยการลดขั้นตอนการทำงานทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานเมื่อเขาเกิดความพึงพอใจในงานแล้วเขาก็อยากจะทำงานต่อไปเกิดแรงจูงใจที่จะทำงานนอกเหนือไปจากนั้นองค์การอาจจะส่งเสริมพลังผลักดันจากภายนอกนี้โดยการจัดให้บุคลากรเข้าไปอบรมในหลักสูตรต่างๆด้วยทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความสนใจจากองค์การนะคะก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานเมื่อเกิดแรงจูงใจก็จะมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การได้ด้วยนะคะต่อไปเราสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์การโดยใช้พลังผลักดันจากภายในพลังผลักดันจากภายในหมายถึงสิ่งที่มาจากภายในมาจากตัวบุคคลเองพลังผลักดันจากภายในจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เช่นทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำงานได้สำเร็จอะนะคะอันนี้จะเป็นการใช้ประโยชน์จาก Need of Achievement ของเดวิดแมคเคลเลนนั่นเองทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำงานได้ให้เขาเข้ามามีส่วนกำหนดเป้าหมายของงานนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสามารถมีอิสระในการทำงานจัดระเบียบงานของตัวเองได้คิดเองได้ตัดสินใจเองได้แล้วก็ช่วยสนับสนุนเพื่อให้งานของเขาประสบความสำเร็จก็เป็นการตอบสนอง need of achievement ของเขาเมื่อ need of achievement ได้รับการตอบสนองเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานนอกเหนือไปจากนั้นยังทำได้โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็ทำได้โดยการที่เราช่วยส่งเสริมนะคะให้เกิดสุขภาวะที่ดีในองค์การสร้างบรรยากาศทำให้เขามีความรู้สึกพึงพอใจที่เรียกว่า healthy work environmentทำงานอย่างมีบรรยากาศรอบข้างที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะคะเขาก็จะเกิดแรงจูงใจเกิดความพึงพอใจในการทำงานนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะทำได้โดยการที่เราดูแลสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาเกิดแรงจูงใจจากภายในได้ด้วยนะคะทำให้เขามีความรู้สึกเป็นสุขทำให้เขาเกิดความรู้สึกมุ่งมั่นนะคะในการทำงานส่งเสริมให้เขาได้รับการตอบสนองในด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้ด้วยนะคะทำให้เขารู้สึกทำงานอย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้แรงหรือใช้พลังผลักดันจากภายในเพื่อให้เขาเกิดแรงจูงใจทั้งหมดนี้ก็ทำได้นะคะไม่ยากเลยแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือความต้องการของบุคลากรนั้น
มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและความต้องการของบุคลากรแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งสนองความต้องการของคนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถสนองความต้องการของอีกคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นนะคะองค์การก็จะต้องระวังในเรื่องนี้นะคะว่าสนองความต้องการของใครอย่างไรต้องมีการศึกษาต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยและทั้งหมดนี้นักสาขาก็เป็นเรื่องราวของหน่วยที่7นะคะการจูงใจและความผูกพันกับองค์การนะคะครูก็ได้แต่สรุปให้นะคะนักศึกษาต้องไปอ่านเนื้อหาเอาเองในรายละเอียดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะในการเรียนการสอบเท่านั้นก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนชุดวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: การธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: จะเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชุดวิชากฎหมายวิธีสมัญญัติ1นะครับในหน่วยที่7นะครับเป็นเรื่องของคำพิพากษาและคำสั่งซึ่งในหน่วยที่7นี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็น3ตอนนะครับโดยในตอนที่1นี้นะครับจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าศาลจะทำอะไรก็ได้ก็จะมีหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับกำหนดไว้ว่าในการทำคำพิพากษาหรือในการทำคำสั่งเนี่ยศาลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหรือว่ามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขประการใดบ้างนะครับซึ่งเนื้อหาหลักๆนะครับมาตราแรกเลยนะครับที่นักศึกษาจะต้องดูก็คือมาตรา140ครับซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

ให้ดำเนินตามข้อบังคับต่อไปนี้ข้อที่1 นะครับศาลจะต้องประกอบครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเขตอำนาจศาลและอำนาจผู้พิพากษา2ครับภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรา13นะครับถ้าจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยจะต้องทำโดยผู้พิพากษาหลายคนคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากแล้วก็ถ้าท่านผู้พิพากษามีความเห็นแย้งนะครับก็สามารถเขียนความเห็นแย้งของตัวเองได้แต่อันนี้มันมีต่อนะครับอันนี้เราย่อมานะโดยสรุปเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับจริงๆในอนุ2นี้มีข้อความต่อด้วยและในส่วนที่3นะครับเขาบอกว่าการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผยนะครับตามเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่ายจากบทบัญญัติในมาตรา140ที่เราเห็นนี่นะครับ3อย่างเนี่ยเราเนี่ยสามารถแบ่งหรือว่าสรุปหลักการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอย่างย่อๆโดยทั่วๆไปได้อยู่5ประการประการที่1 นะครับเป็นเรื่องของเขตอำนาจศาลและอำนาจของผู้พิพากษาในเรื่องของเขตอำนาจศาลเนี่ยศาลท่านก็จะต้องดูว่าคดีที่ยื่นมานะครับว่าอยู่ในเขตอำนาจที่ท่านจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ส่วนอำนาจผู้พิพากษาเนี่ยก็จะต้องดูว่าองค์คณะผู้พิพากษาเนี่ยมีอำนาจในการจะดำเนินการได้หรือไม่ในการจะดูเขตอำนาจหรืออำนาจของผู้พิพากษาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้กฎหมายหลายตัวเลยในการดูนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพระธรรมนูญศาลหรือว่าพรบจัดตั้งศาลทั้งหมดเลยต้องมาดูว่าไอ้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยให้อำนาจศาลให้อำนาจเขตอำนาจศาลไว้ว่าอย่างไรนะครับในส่วนที่2นะครับในการชี้ขาดตัดสินคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษาถ้าเป็นองค์คณะคนเดียวไม่มีปัญหาละครับแต่ว่าถ้าเป็นองค์คณะหลายคนนะครับตามมาตรา140อนุ2ก็ได้บอกแล้วว่าให้ยึดตามเสียงข้างมากนะครับอย่างไรก็ดีกฎหมายก็ได้มีการกำหนดไว้นะครับว่าถ้าเป็นศาลชั้นต้นอย่างน้อยเนี่ยต้องมีองค์คณะ2ท่านหรือว่า2คนแล้วก็ในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกานะครับก็จะต้องมีองค์คณะเนี่ยอย่างน้อยนะครับ3คนแต่อย่างไรก็ดีในการจ่ายสำนวนในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะจ่ายสำนวนให้กับองค์คณะผู้พิพากษามากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดก็ได้เช่นกฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่3คนจ่ายสำนวนจริงๆอาจจะจ่าย5คนก็ได้แบบนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการรีเช็คการคำพิพากษาก็น่าจะถูกต้องตามเสียงข้างมากมากกว่านะครับ3ครับการชี้ขาดตัดสินคดีโดยที่ประชุมใหญ่นะครับอันนี้มันจะมีได้เฉพาะในศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในศาลชั้นต้นนะครับ4คือการทำความเห็นแย้งหลักของข้อที่4นี้ก็คือว่าผู้พิพากษาฝ่ายที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยสามารถที่จะทำความเห็นแย้งได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับมีข้อยกเว้นด้วยการทำความเห็นแย้งนะครับจะทำไม่ได้นะครับในการตัดสินชี้ขาดโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับห้ามทำความเห็นแย้งนะครับในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งถ้าเรามาดูจริงๆนะครับในมาตรา140อนุ3นะจะพูดถึงการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผยตามเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้คืออะไรหมายถึงหากศาลนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งในวันใดนะครับก็ต้องแจ้งให้กับคู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบถ้าคู่ความไม่ทราบแล้วก็ดำเนินการอ่านคำพิพากษาหรืออ่านคำสั่งไปเนี่ยนะครับกรณีนี้ถือว่าเป็นการอ่านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนอกจากนั้นนะครับวรรค2ยังบอกว่าถ้าคู่ความไม่มาศาลศาลก็จะงดการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ได้ในกรณีเช่นนี้นะครับให้ศาลจดแจ้งไว้ในรายงานและให้ถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้อ่านตามกฎหมายแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการอ่านคำพิพากษาเรามาดูฎีกาที่

เกี่ยวข้องสักเล็กน้อยนะครับคำพิพากษาฎีกาที่20/2527กรณีนี้เขาบอกว่าการที่ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดให้โจทก์ฟังไปฝ่ายเดียวโดยส่งหมายให้จำเลยไม่ได้จำเลยจึงไม่ทราบนัดและไม่มาศาลนั้นเห็นได้ว่าจำเลยไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่มาศาลเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้กระบวนการหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยแม้ต่อมาภายหลังศาลจะได้อ่านคำสั่งดังกล่าวให้จำเลยฟังก็หาทำให้การอ่านคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายได้นั่นแหละครับคือวิธีการอ่านคำพิพากษานะครับคู่ความทุกฝ่ายจะต้องทราบด้วยนะว่ากำหนดนัดหรือว่าเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้เนี่ยคือเวลาเมื่อไหร่นะครับสำหรับรายการในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอยู่ที่มาตรา141นะครับในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันก็จะปรากฏรายการต่างๆนะครับ5รายการอันแรกเลยคือชื่อศาลที่พิพากษาคดีนั้นนะครับชื่อศาลอันนี้ก็อยู่ในแบบฟอร์มของศาลอยู่แล้วอยู่ในหน้าแรกนะครับถ้านักศึกษาท่านใดไม่เคยเห็นเลยนักศึกษาลองเซิร์ช Google ก็ได้อันนี้มีอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือชื่อคู่ความทุกฝ่ายผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนถ้าหากมีนะครับก็เป็นชื่อคู่ความแหละว่าโจทย์คือใครจำเลยคือใครนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดอยู่หน้าแรกอยู่แล้วนอกจากนั้นยังประกอบด้วยวันเดือนปีที่ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งด้วยนะครับรายการที่3คือรายการแห่งคดีรายการแห่งคดีคืออะไรคือการระบุถึงคำฟ้องโดยย่อคำให้การโดยย่อในคดีคู่ความขัดนัดหรือไม่และทางพิจารณานำสืบได้ว่าอย่างไรเป็นการสรุปโดยย่อให้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันที่4คือเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยทั้งปวงเบอร์4เนี่ยคือหัวใจหลักเลยคือตัวสำคัญเลยนะครับเป็นหัวใจของคำพิพากษาหรือคำสั่งเลยเพราะว่าศาลจะต้องระบุถึงเหตุผลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เหตุผลในการปรับตัวบทเข้ากับข้อเท็จจริงหากศาลตอบไม่ตรงกับประเด็นในข้อเท็จจริงประเด็นที่ร้องขอมาก็จะถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและส่วนสุดท้ายคือคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดีตลอดทั้งค่าหรือชาธรรมเนียมในคำพิพากษานะครับจะต้องมีการวินิจฉัยประเด็นนะครับว่าศาลเนี่ยเห็นด้วยตามที่คู่ความได้ขอมาหรือไม่ต้องทำการวินิจฉัยนะครับรวมถึงค่าหรือชาธรรมเนียมด้วยก็จะต้องมีการชี้แจงไปว่าค่าหรือชาธรรมเนียมเนี่ยให้ใครเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับโอเคตัวอย่างคำพิพากษาฎีกานะครับ 548/2516 ในกรณีนี้นะครับคำพิพากษาเนี่ยบอกว่าพิพากษาโดยไม่ได้วินิจฉัยเด็ดขาดนะครับลงไปว่าขณะที่ผู้ตายถึงแก่กรรมมีจำนวนสมาชิกกลุ่มที่2เหลืออยู่เท่าใดทั้งที่เป็นประเด็นที่ต่อสู้ไว้แล้วจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา141อนุ5อันนี้ก็เป็นบทสรุปย่อๆสั้นๆนะครับในตอนที่1นะครับสำหรับตอนนี้เวลามีเท่านี้ครับติดต่อในตอนที่2ต่อได้ครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับอยู่ในตอนที่2แล้วเป็นเรื่องของศาลต้องชี้ขาดทุกประเด็นและไม่เกินคำฟ้องหรือคำร้องขอนะครับในส่วนนี้นะครับก็อย่างที่ตอนที่1เนี่ยในการทำคำพิพากษาเราก็บอกไปแล้วว่าศาลจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างดูเขตอำนาจดูองค์คณะนอกจากนั้นในการที่ศาลจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยศาลจะต้องมีการชี้ขาดทุกประเด็นและไม่เกินคำฟ้องหรือคำร้องขอด้วยโดยเนื้อหารายละเอียดเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเลยนะครับอยู่ที่มาตรา142นะครับ142เนี่ยบัญญัติไว้แบบนี้ครับบอกว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสิน

ตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อศาลจะต้องชี้ขาดตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อนะครับแต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งสิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในฟ้องตรงนี้มีข้อยกเว้นนะครับเราเอาในเบื้องต้นก่อนนะในเบื้องต้นนักศึกษาจะเห็นนะครับมี2 สีเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันมี2ประเด็น

จ่ายชี้ขาดตามข้อหาในคำฟ้องหรือคำร้องขอทุกข้อข้อที่2คือศาลห้ามศาลเนี่ยพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำขอมาขอมาเท่าไหร่ให้เท่านั้นโดยหลักการเรามาดูอันแรกก่อนครับศาลต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาข้อหาตรงนี้เนี่ยก็คือสภาพแห่งข้อหาตามประเด็นแห่งคดีนะครับแล้วก็เป็นประเด็นข้อพิพาทที่ปรากฏในคำฟ้องหรือคำร้องขอในการดำเนินคดีแพ่งนะครับจากที่นักศึกษาได้ศึกษามาเนอะก็จะต้องมีคดีแพ่งเนี่ยมันจะมีการชี้สองสถานคดีแพ่งบางคดีไม่มีการชี้สองสถานถ้าเป็นคดีแพ่งที่มีการชี้สองสถานนะครับศาลจะต้องวินิจฉัยตามประเด็นที่ได้มีการชี้สองสถานมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่มีการชี้สองสถานเนี่ยศาลก็วินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาททุกข้อนะครับตามประเด็นที่ปรากฏในคำคู่ความตรงนี้ต่างกันนิดนึงนะครับในกรณีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยกรณีที่มีการชี้สองสถานกับไม่ได้ชี้สองสถานมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดวินิจฉัยไม่ครบทุกข้อล่ะผลจะเป็นยังไงถ้าศาลวินิจฉัยไม่ครบทุกข้อนะครับผลของมันก็คือถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกฎหมายกำหนดแล้วว่าศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดทุกข้อหาถ้าไม่ครบถ้วนก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบแล้วจะทำอย่างไรต่อครับก็ถ้าเป็นคำพิพากษาของศาลล่างนะครับศาลสูงก็อาจจะยกย้อนและคืนสำนวนไปให้ศาลล่างเนี่ยแก้ไขหรือว่ามีคำสั่งใหม่ได้แต่ถ้าเป็นศาลสูงวินิจฉัยชี้ขาดหรือศาลสูงอาจจะวินิจฉัยชี้ขาดเสียเองเลยก็ได้นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา243อนุ1ประกอบกับมาตรา252นะครับซึ่งศาลสูงสามารถทำได้ในส่วนของห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำขออันนี้นี่ชัดเจนครับว่าถ้าเกิดขอมาเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็มที่เท่านั้นในการที่ศาลพิพากษาเนี่ยนอกเกินกว่าคำฟ้องนะครับเราอาจจะเรียกว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่นอกประเด็นนะครับในทางกฎหมายหรือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเรามาดูคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับคำพิพากษาฎีกาที่2596/2544เนี่ยเขาบอกว่าศาลชั้นต้นเนี่ยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์แล้วก็ขอให้ย่อมเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์5531ได้คดีนี้มีประเด็นว่าโจทก์ยกที่ดินให้จำเลยเนื้อที่เท่าใดซึ่งศาลชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยอันเป็นการไม่ได้ตัดสินตามข้อหาทุกข้อหาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา142วรรค1ศาลอุทธรณ์มีอำนาจที่จะยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปให้พิพากษาใหม่ได้ตามมาตรา243อนุ1แค่นั้นเองก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับว่าถ้าพิจารณาหรือว่าพิพากษามาเนี่ยไม่ครบทุกข้อหามันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับศาลก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนที่2นะครับคำพิพากษาที่2 532/2509เป็นเรื่องที่ว่าฟ้องว่าหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกันตามหนังสือสัญญาเช่าศาลนำพฤติกรรมอื่นนะครับซึ่งโจทก์มิได้ฟ้องมาวินิจฉัยว่าเป็นหุ้นส่วนกันมิได้เพราะเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องแบบนี้ไม่สามารถทำได้ฎีกาต่อมาครับ1856/28นะครับอันนี้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ประเด็นเดียวว่าหนังสือที่โจทนำมาฟ้องเป็นสัญญาปลอมหรือไม่แต่ตอนวินิจฉัยบอกวินิจฉัยว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่หนี้ตามสัญญากู้ไม่สมบูรณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาททำไม่ได้นะครับโอเคอย่างที่บอกไปนะครับว่ามาตรา142เนี่ยห้ามศาลข้อที่1ศาลจะต้องชี้ขาดตัดสินทุกข้อหาข้อที่2คือห้ามพิพากษาหรือทำคำสั่งเนี่ยเกินไปกว่าหรือนอกไปจากที่ปรากฏในคำฟ้องนะครับ

อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเนี่ยชำระดอกเบี้ยสังเกตดีๆนะชำระดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนับแต่วันผิดสัญญาจนไปถึงวันก่อนฟ้องแต่แล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ7ครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอถ้าสังเกตดีๆนะครับระยะเวลาชำระหนี้เนี่ยแตกต่างกันในส่วนของดอกเบี้ยนะช่วงเวลานับนับแต่วันที่ผิดสัญญาจนไปถึงวันก่อนฟ้องกับนับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาจนไปกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์มันมีช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าที่โจทย์ขอไว้เพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอนะครับคำพิพากษาต่อมานะครับบอกว่าโจทย์ฟ้องให้จำเลยเนี่ยชำระค่าธรรมเนียมปีละ 65,000 บาทแต่โจทย์ไม่ได้ขอไม่มีคำขอให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมรายปีนะครับการที่ศาลไปกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีเนี่ยจึงการพิพากษาเกินกว่าคำขอขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142อันนี้เป็นเรื่องที่โจทย์4คนฟ้องขอให้จำเลยเนี่ยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทนะครับให้โจทย์ทั้ง4คนคนละ80ตารางวาแต่ศาลชั้นต้นเนี่ยไปพิพากษาให้โจทย์ที่1ได้ที่ดินจำนวน2งานตามที่โจทย์ได้ปลูกสร้างบ้านเอาไว้แล้วก็ยกฟ้องโจทย์อื่นๆจึงเป็นคำพิพากษาที่เกินคำขอเพราะว่าเขาขอมา4คนคนละ80แต่ไปพิพากษาให้คนที่1เนี่ยได้ถึง2งานเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เกินคำขอไม่ชอบตามมาตรา142อย่างไรก็ดีนะครับ142อยากให้นักศึกษาเนี่ยดูข้อยกเว้นที่ศาลอาจพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำฟ้องหรือคำร้องขอได้นะครับ142มีข้อยกเว้นนิดนึงนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองพิจารณาดูนิดนึงแล้วกันอนุ1นะครับเป็นในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะครับศาลบอกว่าถ้าคดีโดยปกติแล้วเนี่ยในการฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับคือคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกเอากรรมสิทธิ์ในอสังหากลับคืนมาเป็นของโจทก์นะครับในคดีแบบนี้เนี่ยโดยปกติจะมีคำขอท้ายฟ้องอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้มีคำขอท้ายฟ้องแล้วโจทก์ชนะคดีได้กรรมสิทธิ์ไปแต่ตัวจำเลยยังอยู่ในที่ดินเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าโจทก์จะไปขับไล่ไปดึงจำเลยออกจากที่ดินดึงออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายก็ต้องไปฟ้องร้องใหม่เสียเวลา142อนุ1นะครับก็เลยให้ดุลพินิจต่อศาลนะครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ว่าถ้าโจทก์ชนะคดีและศาลเห็นสมควรนะครับจะมีคำสั่งขับไล่จำเลยออกจากที่ดินตรงหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้แล้วก็การขับไล่เนี่ยให้รวมตลอดถึงญาติทั้งหลายบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยนะครับก็สามารถออกไปได้หมดเลยซึ่ง142อนุ1เนี่ยมันรวมถึงไอ้คนที่ร้องสอดเข้ามาด้วยใช้สิทธิ์แบบบุคคลใหม่เลยนะผู้ฟ้องตามมาตรา57อนุ1แบบนี้เนี่ยก็สามารถถูกขับไล่ออกจากที่ดินไปได้นะครับตัวอย่างคำพิพากษานะครับเช่นคำพิพากษาฎีกาที่12639/53นะครับคดีฟังได้ว่าที่ดินเป็นของที่พิพาทเนี่ยเป็นของโจทก์ศาลก็มีอำนาจพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินอีกตามมาตรา142อนุ1โอเคครับสำหรับในตอนที่2นะครับก็มีเนื้อหาสาระโดยประมาณเท่านี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันในหน่วยที่7นะเป็นเรื่องของคำสั่งคำพิพากษาและคำสั่งนะครับ

ในตอนที่3นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับหรือข้อผิดพลาดผิดหลงเล็กน้อยแน่นอนครับในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับพิพากษาเนาะก็จะมี human error เนี่ยแหละเป็นไปได้ปกติในหนังสือเราบอกว่า4เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พิพากษาก็สามารถที่จะผิดพลาดได้ครับถ้าผิดพลาดหรือว่าผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้กฎหมายก็แบบนั้นซึ่งในการแก้ไขความผิดพลาดหรือความผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยขอให้นักศึกษานะครับเปิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา143ดูนะครับว่า143กำหนดไว้ว่ายังไงบ้างขออนุญาตหยิบมาเฉพาะประเด็นละกันนะครับเขาบอกว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยเมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคำสั่งเมื่อศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นเห็นสมควรนะครับหรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเช่นว่านั้นให้ถูกต้องได้แต่ถ้า มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านนะครับก็ย่อมอยู่ที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีในวรรคที่2บอกว่าการทำคำสั่งเพิ่มเติมตามมาตรานี้จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมแน่นอน143นะครับเป็นเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดผิดหลงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกลับคำพิพากษานะกลับคำพิพากษาไม่ได้และในวรรคที่3นะครับเมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่านั้นแล้วห้ามไม่ให้คัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมเว้นแต่จะได้คัดสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาตัวคำพิพากษาที่มันมีความผิดหลงไปใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ในสรุปของมาตรา143เนี่ยหลักใหญ่ๆที่นักศึกษาควรจะต้องรู้อันแรกเลยครับว่าผู้มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งใครบ้างที่มีสิทธิ์แน่นอนครับคนแรกเลยคือคู่ความในคดีมีสิทธิ์ร้องขอได้นะครับให้ศาลเนี่ยแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนอกจากนั้นเนี่ยศาลเองนะครับถ้าศาลเห็นศาลก็มีอำนาจแก้ไขได้นะครับแต่ว่าต้องทำโดยความรู้เห็นของคู่ความในคดีนั้นนะครับสามารถที่จะทำได้สองส่วนนะครับคือคู่ความในคดีถ้าไม่ใช่คู่ความทำไม่ได้นะแล้วก็ตัวศาลเองอันที่สองคือการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยจะต้องเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าพูดง่ายๆคือจะต้องไม่กระทบเนื้อหาสาระของคดีนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามนะครับในการวิธีการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยในการแก้ไขเนี่ยศาลจะทำคำสั่งฉบับใหม่ขึ้นมานะครับสั่งให้แก้ไขฉบับเดิมที่ถูกต้องแล้วแนบติดไปกับตัวคำพิพากษาฉบับเดิมนะครับในกรณีที่การมีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกานะครับศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยได้นะครับในคำพิพากษาของศาลสูงเลยนะครับตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้องนิดนึงนะครับคำถามในตอนนี้เนี่ยถามว่าโจทก์ฟ้องว่าที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นของโจทก์จำเลยบุกรุกที่ดินของโจทก์โดยไม่มีสิทธิ์มี2ตัวละครแล้วนะครับมีโจทก์แล้วก็มีจำเลยแล้วขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทจำเลยต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งด้วยเข้ามาในคำให้การขอให้ศาลพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยระหว่างพิจารณาอยู่มีคนร้องสอดบุคคลที่3เนี่ยร้องสอดเข้ามาครับได้ยื่นคำร้องสอดมาบอกว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องสอดอ้าวทุกคนอ้างหมดเลยว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินนี้ขอให้ยกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจำเลยให้ยกทั้ง2อันเลยกับพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นของผู้ร้องสอดศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษานะครับว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยให้ขับไล่โจทก์แล้วก็ผู้ร้องสอดออกจากพิพาทคำถามบอกว่าให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่ฟ้องขับไล่ผู้ร้องสอดเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับนักศึกษาลองดูนะครับในส่วนนี้นะครับตอบได้นะครับว่าใช้
142อนุ1มาตอบในคดีฟ้องเกี่ยวกับอสังหานะครับฟ้องขับไล่ได้แล้วก็ผู้ร้องสอดเนี่ยเข้ามาตาม57อนุ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาขับไล่ผู้ร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง142อนุ1จึงไม่เกินไปกว่าคำขอนะครับคำพิพากษาศาลของต้นจึงชอบด้วยกฎหมายนะครับเทียบเคียงกับในฎีกาที่7091/2542ครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระในเบื้องต้นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับนักศึกษาขอให้ไปศึกษาเอกสารตำราต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่อ้อครับดร.ถนอมวันสิงห์จุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับกับหลักแนวคิดที่ว่า

เราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพลนนิ่งการปลูกนะคะอยู่ในส่วนของการบริหารเนี่ยในเรื่องธุรกิจการเกษตรอะค่ะอย่างที่บอกเราเอาตัวโครงสร้างบิสเนสอะค่ะเอาตัวบิสเนสเลยจ๋าๆเลยลงมาครอบใช้แล้วก็มีการใส่ข้อมูลหรือว่ามีการเทคคอร์สเศรษฐศาสตร์เกษตรเข้ามาเพิ่มค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้อ้อนในมุมที่จากเกษตรกรเลยแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะไม่มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารเราเลยต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปฉะนั้นวิธีการทำงานของเราก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ลงเก็บดอกไม้แล้วก็จะมีป้าๆค่ะก็คือเก็บตามออเดอร์ที่เราแพลนที่เราลิสต์จากลูกค้าแล้วก็คือส่งให้แล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆนั่งเช็คอีเมลแล้วก็แบบครีเอทงานกับประชุมงานกับลูกค้าซะส่วนใหญ่อะค่ะอันนี้คือเป็นวิธีการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะ

จริงๆต้องบอกก่อนอ้อมไม่ได้อยู่ในครอบครัวเกษตรโดยตรงนะคะคือเพราะว่าที่บ้านเนี่ยส่งให้เป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนสมัยก่อนนะคะอยู่กับทีมอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ผันตัวเองมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการเป็นข้าราชการนะคะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะอ้อเรียนสายธุรกิจเรียนบริหารมาสมัยก่อนเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยเรียนบริหารมาก่อนค่ะแล้วก็มาผันตัวมาเรียนการบริหารการจัดการด้านการศึกษาแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ขณะที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มันเกิดภาพในอนาคตอ่ะมันทำไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะมาทำธุรกิจกับเพื่อนนะคะโดยใช้ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์มาเปิดร้านขายธุรกิจเป็นร้านขายคอมพิวเตอร์อะไหล่คอมพิวเตอร์แล้วก็แมนเทนแนนซ์เขียนโปรเจกต์แมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำธุรกิจไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันได้เงินเยอะเนาะเราก็เลยบอกกับที่บ้านว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นข้าราชการอะก็สามารถมีเงินเยอะได้นะเพราะว่าความชุดความคิดของที่บ้านนะคะเขาก็จะมีความคิดว่าการที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือรับข้าราชการเนี่ยก็จะมีแบบความอุดมสมบูรณ์ในแบบระยะยาวเจ็บป่วยสามารถดูแลได้ในอนาคต

มีสามีเป็นเกษตรกรเราก็เลยเอาตัวที่เราบริหารการจัดการในมุมของการทำร้านทำธุรกิจอะค่ะมา manage เรื่อง data ข้อมูลเอาข้อมูลฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าข้อมูลปริมาณเนี่ยค่ะมาเล่นเราก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราฝืนปลูกพืชบางตัวที่มาร์จิ้นมันน้อยกำไรมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนมาลงตัวที่เป็นดอกไม้เพื่อเดคอเรชันให้กับเชฟอะค่ะก็ไม่ได้ขายกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพราะอย่างที่บอกค่ะหัวใจหลักของการทำธุรกิจอะค่ะเราก็ต้องเอาโครงสร้างบิสเนสเอาการบริหารการจัดการมาฉะนั้นก็จะทิ้งไม่ได้พวกการแพลนนิ่งพวกแผนการทำธุรกิจอะค่ะก็คือต้องชัดเราเลยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากจนทำให้เราก้าวสเต็ปเป็นสเต็ปในแผนโครงสร้างของเราค่ะ

0: จริงๆเรามีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องนวัตกรรมกับเกษตรค่ะก็ได้ถวายงานค่ะทำงานวิจัยร่วมกับภาควิชาสัตวบาลของมอเกษตรบางเขนดร.สมชัยนะคะโดยการที่ปลูกไฮโดรโฟนิกอะค่ะแต่ว่าใช้แทนที่จะใช้สาร AB เนาะธาตุอาหาร AB ก็มาเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะโดยใช้ปลาเป็ดโดยใช้พวกถั่วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแทนเข้าไปสมเด็จพระเทพก็บอกกับเกษตรกรอย่างอ้อแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ว่าเราอยากเห็นเกษตรกรแบบนี้ที่สามารถส่งต่อแล้วยืนอยู่ได้กับอาชีพเกษตรท่านอยากเห็นภาพเกษตรกรในประเทศไทยที่สามารถยืนอยู่ได้จริงๆกับอาชีพเกษตรตั้งแต่วันที่เราได้ถวายงานวิจัยให้กับสมเด็จพระเทพแล้วสมเด็จพระเทพอ่ะมีข้อความกลับมากับเราแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันขาดไปคือเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อีกมากเราในฐานะที่มีแรงมีธุรกิจสามารถแชร์ได้แบ่งปันได้แล้วก็น่าจะทำในส่วนนี้มันเลยเป็นที่มาที่ส่วนหนึ่งทำธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือจะสอนแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับลูกค้ากับกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณธนพรโพมั่นนาครับกันที่ฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับจะมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาผสมผสานกับการเพาะเห็ดอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ักการที่นาทำในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนาเน้นของการมีส่วนร่วมนาอยากให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเข้ามามีกิจกรรมร่วมกับเราเช่นกิจกรรมของที่นี่อาจจะมีในเรื่องของให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นมาทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นหรือการที่ให้เขามาร่วมทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเคยทดลองเราเคยทำการท่องเที่ยวแบบให้นักท่องเที่ยวมาทดลองปั้นกระถางจากเศษวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นการทำกระถางดินจากขุยมะพร้าวช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยคือเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมให้มามีกิจกรรมร่วมกับเราตอนที่เราออกแบบทีแรกเราก็คุยกันเราตั้งในคนในชุมชนเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันไอ้ถ้าเราจะให้ที่นี่จริงๆอ่ะนานอ่ะยังติดอยู่ตรงที่ว่าของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้คนจะรู้จักเราก็ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เขาต้องการมาเรียนรู้ในศูนย์ของเราแล้วเราจะไปสู่การท่องเที่ยวได้ยังไงคือนาติดก้าวข้ามไม่ได้ด้วยตัวของเรานี่แหละค่ะตัวของป้านาเองนั่นแหละค่ะจนแล้วเราจะไปยังไงจะให้มันเกิดการท่องเที่ยวได้ยังไงแล้วเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราก็เลยมาคิดว่าเชิงสร้างสรรค์เราจะทำอะไรนะก็เลยทำคุยกันแล้วก็ว่างั้นเราต้องทำกิจกรรมให้เขามาร่วมกับเราเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมพอเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับเราเขาเริ่มสนุกแล้วก็เกิดฐานการเรียนรู้ให้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นฐานของการปรุงดินซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอยู่แล้วการทำคือที่นี่มันจะขาดไม่ได้เลยก็ในเรื่องของเห็ดใช่ไหมคะนาก็สร้างฐานคนหัวเห็ดขึ้นมาพอคนหัวเห็ดขึ้นมากิจกรรมในนั้นเราก็จะเน้นเลยว่าไอ้สอนให้เขาทำแหนมดีไหมสอนการมาทำผัดไทยรสเด็ดผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายดีไหมให้มันเกิดกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับการที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะมีทุนหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราจากการทำท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอนที่นาติดขัดในเรื่องของที่บอกไปว่าในเรื่องของเรามันเป็นศูนย์เรียนรู้เราจะก้าวข้ามมันยังไงนาก็เลยไปนึกถึงบทกลอนบทหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีนักท่องเที่ยวเขามาทานอาหารมาทานผัดไทยทานแกงเห็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เขียนกระดาษวางไว้ให้บนโต๊ะเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศสดสวยร่ำรวยมิตรภาพอาหารสดสะอาดรสชาติประทับใจนั่นนะก็เลยเติมไปว่าใส่ใจในสุขภาพมันก็เลยทำให้เรามองว่าถ้าเราใช้สโลแกนตัวนี้แล้วก็ขับเคลื่อนตามสโลแกนของเราอันนี้มันน่าจะไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ให้กับเขาได้ชุมชนยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี่คือปัญหาใหญ่ของป้านาเลยคงจะต้องพูดกันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะคนในชุมชนนะคะอันนี้ที่ปัญหาใหญ่เลยแล้วปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเราค่อนข้างยากในการประชาสัมพันธ์เพราะเราไม่เก่งไม่ค่อยเป็นในเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องยากของเราแล้วชุมชนที่นาพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านด้วยไงใช่สมัยนี้มีสื่อออกนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่เราเข้าไม่ถึงไงคะนี่คือปัญหาของเราเลย

0: กิจกรรมอย่างที่นาพูดไปในเรื่องของคนหัวเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกทำน้ำพริกน้ำพริกเผาเห็ดแหนมเห็ดเห็ดสวรรค์ซึ่ง3กิจกรรมเนี้ยคนสนใจคือนาสรุปออกมามันมีจริงๆการแปรรูปเห็ดของเราอ่ะมันมีเยอะสรุปออกมาได้ประมาณเนี้ยก็จะเลือกแล้วแต่คณะที่เข้ามาถ้าเป็นเด็กควรจะเป็นอะไรผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบไหนเขาสนใจในเรื่องอะไรที่นาทำแล้วที่เราทดลองทำการท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุอ่ะเขาจะสนุกในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพเราจะมีการให้เขาพอกเข่าให้เขามีการยืดเหยียดให้เขาได้สูดดมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้คุณภาพมากก็ในเรื่องของสุขภาพนี่แหละซึ่งนาเองก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เหมือนกันเราก็สนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยจับอันเนี้ยค่ะมาทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของสุขภาพผลตอบรับตอนนี้อย่างที่นาบอกนายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่เท่าที่ลองทดลองทำไปได้ผลตอบรับในทางที่เป็นนิมิตหมายที่ดีทำให้เราคนในชุมชนมีกำลังใจที่เราจะเดินต่อกันจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจะไปได้ยังไงแต่นาว่านาชูประเด็นในเรื่องของสุขภาพมาอันดับแรกแล้วนาดึงเอาผู้สูงอายุเข้ามาด้วยตอนนี้เราก็เริ่มมีกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อาหารแนวสุขภาพตามมานะว่าผลตอบรับที่เห็นผลชัดเจนจากที่ทดลองทำไป2ครั้งค่อนข้างไปได้สวยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับโคกหนองนาครับคือการออกแบบพื้นที่ทางการเกษตรครับโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

พวกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจพันธุ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็นี่ซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรที่ดีใหม่ครับนะครับสมมติทำปุ๋ยหมักเขาจะมีขี้วัวเป็นกระสอบนะครับแกบดิบเป็นกระสอบนะแกบดำกระสอบแล้วเขามาเทคลุกๆกันแล้วก็ใส่กระสอบตั้งไว้แต่ผมมาทำไว้ใช้มีเป็นกองคือส่วนหนึ่งเราทำไว้ใช้เองไปเห็นว่าเราทำไว้ใช้อันนี้คือแหล่งรู้แต่ถ้าเป็นส่วนเราทำให้คนมาเรียนถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเจ้าของที่อ่ะยังไม่พอใช้เลยนะครับแต่ผมมีเหลือเฟือทําไว้เพื่อใช้หมอเดียนเป็นหนึ่งในกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับกิจกรรมแปลงใหญ่ข้าวนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ที่นี่แต่ผมอยู่ในกลุ่มนะครับมาก่อนนี้เป็นรองประธานกลุ่มตอนนี้เป็นแค่กรรมการก็คือลดบทตัวเองมาให้คนอื่นได้ขึ้นไปทําก็คือเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กรมธนารินกับศูนย์แปลงนาแปลงใหญ่ศูนย์สพก.นะครับแล้วกับชาวบ้านซึ่งตอนนี้เวลามีกิจกรรมที่กลุ่มเราก็พาชาวบ้านไปครับแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งได้ของที่สนับสนุนมาเราก็ยกให้ชาวบ้านมาเอาไปตั้งไว้บ้านโน้นเอาไปตั้งไว้บ้านนี้เพื่อที่จะชาวบ้านได้ใช้ครับดินนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคไม่มาตรฐานดินพอใช้ได้แต่การที่เราใช้พื้นที่ดินนะคือปลูกข้าวปลูกไม้ทุกอย่างทุกวันโดยไม่มีเวลาพักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปรับปรุงนะครับให้ดินมันดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับเชื่อมโยงกับโคกของนานะครับอย่างผมปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับทีเนี้ยต้นไม้ก็จะกินปุ๋ยหมดนะครับเราก็ใช้วิธีข่มดินนะก็คือเอาฟางเอาแฝกแห้งๆมาคลุมปุ๋ยคอกโรยข้างบนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดิน

ุ๋ยมี2อย่างปุ๋ยเราทำเองปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีนะครับถ้าปุ๋ยหมักเนี่ยบางอย่างเราซื้อบางอย่างเราไม่ต้องซื้อก็ได้เราหาวัสดุที่เรามีในบ้านเราเช่นผมมีโรงสีผมก็มีแกะมีลำนะครับก็หมักเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยได้ส่วนขี้วัวเราไม่เลี้ยงเราก็ซื้อนะครับก็คือเป็นการลดทุนแล้วเป็นในส่วนทั้งหมดเนี่ยผมใช้ปุ๋ยหมักทำเองแล้วก็ส่วนหนึ่งปนาดินสนับสนุนในส่วนของโคกนานะแต่ถ้าพื้นฐานของหมอดินหน่วยงานรัฐก็จะสนับสนุนสับปะรดมาให้นะครับซึ่งเราต้องหาเนาะแล้วก็สับหมักใส่ถังกากน้ำตาลพอดอผสมน้ำละลายหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถนำมาย่อยข้าวดีดก็สร้างได้ในนานะครับซึ่งทางง่ายๆเลยที่ใช้ที่สวนก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆสุดครับมีหัวเชื้ออยู่ก็ใช้แค่ไข่1ลูกกับชูรส2ช้อนผสมคนๆกันแล้วก็ในน้ำขวด 1.5 ลิตรเนี่ยเราตัก2ช้อนแกงใส่ขวดแล้วก็เอาหัวเชื้อใส่ไปเอาน้ำเปล่าผสมไปเขย่าๆตากแดดแล้วเวลาก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วครับสังเกตที่ว่าสวนผมเนี่ยจะรกไม่เหมือนสวนรู้ครับถ้าสวนรู้เขาจะสะอาดเตียนนะครับไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะครับตามหลักของโคกนาคือจะไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยจะคุมดินช่วยไม่ให้ฮิวมัสตายนะครับก็สามารถคุมระยะหนึ่งซึ่งเราตัดเราก็คุมไว้อย่างนั้นนะครับก็จะช่วยบำรุงดินในตัวจากปีแรกที่ขุดนะครับหญ้าไม่ขึ้นตอนนี้หญ้าเต็มแล้วนะครับแสดงว่าคุณภาพดินเราดีขึ้นพอเราปลูกแล้วก็สารอาหารหมดไปแล้วก็เอาฟางมาคุมมาแฝงมาคุมเอาขี้วัวปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยมาโรยข้างบนแล้วก็รดน้ำด้วยน้ำหมักก็คือแห้งชามน้ำชามถ้าตามหลักจริงๆน้ำก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักต่างๆผสมมารดนะครับแห้งก็คือแฝกฟางหรือหญ้าแห้งตามมาคลุมนะครับเขาจะเป็นปุ๋ยแน่นอนแล้วก็ปรับปรุงดินขึ้นมาด้วยครับต้นไม้ทุกอย่าง

0: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแค่เราไม่ใช้สารเคมีนะเท่านั้นเองครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีใบก็ช่วยฟอกอากาศได้แหละส่วนรูปแบบอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ประสบการณ์ของเจ้าของว่าอยากปลูกอย่างไรทำอะไรแค่นั้นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณนุกุลนามปราศัยครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกุลครับได้เอาหลักปรัชญาที่พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารปลอดภัยเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

สำหรับกล้วยของสวนเราของฟาร์มเรานะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ได้รับ GI เนาะอีกส่วนหนึ่งเราเป็นผู้นำที่ปลูกกล้วยส่งญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถที่จะทำกล้วยของเราให้ได้คุณภาพนะครับโดยเฉพาะการทำกล้วยให้ไม่คือถ้าเข้าตลาดบ้านเราเนี่ยไม่เอากล้วยอ่อนออกไปนะครับคือกล้วยต้องได้มาตรฐาน 75% ขึ้นไปนะครับผมเองได้เรียนรู้นะครับเรื่องของปราชญ์พระราชาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำตามพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมถือว่าอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับที่จะทำให้อาชีพในการทำเกษตรนะครับแล้วก็มีรายได้มีอาจจะบอกว่าอยากได้อะไรก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วนะครับแต่ก็แล้วก็ไม่ฟุ้มเฟ้อนะครับก็คือยังทำพอมีกินมีแบ่งมีใช้ที่เหลือก็ขายตามปราชญ์พระราชานะครับสำหรับผมเองเป็นประธานกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะก็หลายๆท่านหลายๆสื่อที่มาลงมาดูแล้วก็ถือว่าเป็นให้เราเป็นต้นแบบก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของการทำเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยของเราพื้นที่เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้เพราะเรามีน้ำมีดินที่ดีนะครับส่วนการที่จะไปใช้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็พอมีคำแนะนำได้บ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่นะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็คือการใช้ดินดีนะครับการฟื้นฟูดินการเลือกหน่อพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ที่ดีนะครับไปปลูกนะครับแล้วทุกอย่างมันจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับถ้าเราดูแลดีครับก็อย่างที่บอกกับการทำเกษตรนะครับมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับไปตามเรื่องของสภาพอากาศไปตามเรื่องของภูมิอากาศนะครับก็ต้องพัฒนาเพราะอย่างที่ทำสวนกล้วยเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยดินพื้นที่เดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับค่า pH ของดินแต่ละแปลงไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราเองต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังต้องปรุงต้องแต่งต้องเสริมให้ถือว่ากล้วยเนี่ยก็เหมือนคนสิ่งมีชีวิตเนาะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มเราต้องรู้จักนะครับการที่จะทำให้เขาโตได้เนี่ยทำให้เขาสมบูรณ์ทำให้เขาออกผลผลิตที่ดีเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับเขาขาดอะไรเขาต้องการอยู่3อย่าง NPK อะไรพวกนี้เราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ชัดก่อน NPN คืออะไร P คืออะไร K คืออะไรนะครับส่วนดินเราไม่สามารถที่จะเอามาชิมได้ว่ามันเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานเราต้องสังเกตพืชว่าดินตรงนี้พืชเขางอกงามดีไหมใบหนาดีไหมนะครับถ้าใบเหลืองเขาขาดอะไรเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมให้เขานะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคแล้วก็แข็งแรงออกลูกออกผลผลิตมาให้เราสมบูรณ์ครับพูดถึงความสุขในตอนนี้นะครับแล้วถ้าย้อนไปกับความทุกข์ที่ผ่านมานะครับมันก็ผิดกันเยอะเมื่อก่อนรถไอติมวิ่งลงบ้านนะครับต้องจูงมือลูกหนีเพราะว่ากลัวลูกร้องกินไอติมเงินจะติดบ้านสัก5บาทก็ไม่มีนะครับในช่วงที่เราไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถส่งลูกเรียนจบลูกเรามีครอบครัวแล้วก็ส่วนธุรกิจในสวนนะครับลูกเองก็มาถ่ายทอดมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับซึ่งลูกสาวเองก็เป็นตอนนี้ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกับหน่วยงานเกษตรนะครับเรียนรู้เรื่องของการตลาดการแปรรูปการส่งสินค้าให้มีคุณภาพนะครับโดยที่เขาตอนนี้เขาสามารถดีลได้แล้ว
คือตอนนี้เราสามารถที่จะวางมือเพียงแต่เราคอยดูเขาห่างๆนะครับก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้นนะครับอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำบุญซึ่งตอนนี้ก็มองเห็นปลายทางในความสุขก็คือการเข้าวัดนะครับตอนนี้ก็เป็นไวยากรณ์วัดนะครับเป็นมัคคทายกบ้างเป็นผู้นำในเรื่องของการทำพิธีต่างๆนะครับเรื่องของในหมู่บ้านเนาะก็ถือว่ามีความสุขครับมีความสุขแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็ทุกอย่างใครมาที่บ้านมีอะไรผมแจกผมให้นะครับจากที่ผมไม่มีตอนนี้ทุกอย่างมีล้นถือว่าล้นนะครับมีเหลือกินพูดง่ายครับครับผม

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

และประเด็นถัดมานะครับที่เราจะพูดถึงก็คือสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยตรงนี้ก็คือจะเจาะลึกนะครับในเรื่องของสังคมไทยเลยไม่ใช่ภาพรวมเหมือนตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเราจะพูดถึงลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือจะพูดถึงสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีกระบวนการสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่ในสังคมไทยเพราะว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึง100ปีเลยก็คือชัดเจนว่า เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณสัก90กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราคงทราบกันดีเพื่อหน่วยที่แล้วที่เราพูดถึงว่าประชาธิปไตยนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในสมัยพ.ศ. 2475ก็คือในสมัยรัชกาลที่7นะครับแต่จริงๆแล้วแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเริ่มมีร่องรอยเริ่มมีข้อเรียกร้องเริ่มพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่7แล้วเพียงแต่ในสมัยรัชกาลที่7ก็ถือว่าสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยก็อาจจะมองว่ามันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นพระองค์ท่านเองก็เห็นด้วยกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าประชาชนอาจจะยังไม่พร้อมรวมทั้งในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการปฏิรูปทางสังคมมีการกระทำหลายๆอย่างที่ถือว่าเป็น

เป็นการปูพื้นฐานเรื่องของประชาธิปไตยเช่นยกเลิกระบบที่ทำให้คนไม่เท่าเทียมกันเช่นระบบทาสระบบไพ่มีการปฏิรูประบบราชการมีการปฏิรูปทางสังคมอะไรต่างๆนานาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการกระทำอะไรอย่างต่อเนื่องที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเรื่องประชาธิปไตยเช่นมีดุสิตธานีซึ่งถือว่าเป็นเมืองจำลองของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งทำให้เป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่7นะครับและก็จะพูดถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลา16จนถึงพฤษภาธมิน2535นะครับแล้วก็พูดถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในยุคปฏิรูปการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาธิปไตยก็มีการล้มลุกคุกคานนะครับก็คือหมายความว่ามีพัฒนาการไปเรื่อยๆบางช่วงบางตอนบางเวลาก็อาจจะมีการอะไรที่มันขัดขวางต่อกระบวนการของประชาธิปไตยพูดง่ายๆคือว่าอาจจะเกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าในรายละเอียดนะครับแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าในสมัยรัชกาลที่5จริงๆก็เริ่มมีการพูดถึงแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในสังคมไทยแล้วนะครับก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเริ่มมีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของวิทยาการสมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่นะครับเป็นความคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของชาติตะวันตกได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและล้านอื่นๆที่ถูกมองว่าล้าสมัยนะครับให้ทันสมัยให้ตามทันประเทศตะวันตกนะครับรวมไปถึงมีการพยายามคบค้าสมาคมหรือเป็นมิตรกับมหาอำนาจในหลายๆประเทศเพื่อการถ่วงดุลอำนาจแล้วก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆระหว่างกันนะครับส่วนต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่6นะครับก็รัชกาลที่6ตัวท่านเองนั้นก็โดยพื้นฐานเนี่ยก็ทรงได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษถึง9ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอังกฤษนั้นก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทรงศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในอังกฤษนะทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ารัชกาลที่6เองเนี่ยท่านก็คงมีความสนพระทัยแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้นำแนวคิดนั้นเนี่ยมาสร้างแบบจำลองขึ้นที่เมืองจำลองประชาธิปไตยก็คือที่เรียกว่าดุสิตธานีขึ้นนะครับเป็นแบบจำลองนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยเพราะต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศถูกไหมครับเพราะว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศอาจจะไม่คุ้นชินกับการใช้อำนาจในทางการเมืองการปกครองที่ปกครองตัวเองเพราะว่าโดยปกติรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ในอดีตก็ประชาชนก็ถูกปกครองมาโดยตลอดประชาชนอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองมาโดยตลอดนะครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับก็เริ่มมีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับที่พัฒนาการขึ้นนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยรวมถึงรัชกาลที่7เองนะครับท่านก็ไม่ได้ขัดขวางนะครับกระแสของประชาธิปไตยหรือการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็มีการกระทำหลายๆอย่างนะครับที่สะท้อนถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นส่งมอบหมายให้พระยากัลยาณมัยตรีหรือดร.ฟรานซิสบีแซนะครับเริ่มจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้น1ฉบับนะครับแล้วก็ในปี2474นะครับก็ให้นายเลมอนบีสตีเฟนนะครับกับพญาศรีวิสารวาจานะครับจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นอีก1ฉบับนะครับแต่ก็อาจจะยังมองว่ายังไม่มีเจตนารมณ์หรือแนวคิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นักเพราะว่าอำนาจก็ยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะทั้งนี้เนี่ยก็เลยเกิดแนวคิดว่าผู้ปกครองแล้วก็ที่ปรึกษาชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมนะครับอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการที่เรียกว่าปกครองตนเองนำระบอบประชาธิปไตยอาจจะยังมีความยากจนอยู่อาจจะยังระดับการศึกษา

อาจจะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะไรทำนองนี้ก็คือพูดง่ายภาคประชาชนยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับก็เลยต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็บังเอิญว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เกิดกลุ่มชนชั้นนำในสังคมเช่นพวกขุนนางข้าราชการบางกลุ่มที่ได้ไปศึกษาในยุโรปนะครับก็ได้ไปรับแนวคิด เรื่องประชาธิปไตยจากชาติตะวันตกมาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะรู้สึกว่าระบอบการปกครองแบบเดิมที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยอาจจะล้าสมัยนะครับก็เลยพยายามที่อยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับก็ทำให้สำเร็จลุล่วงมาได้ในสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะครับโดยคณะผู้นำชนชั้นนำในยุคนั้นสมัยนั้นที่รวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือเรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนะครับก็คือพูดง่ายก็คือกลุ่มคนพวกขุนนางข้าราชการที่ไปศึกษาในยุโรปนะครับแล้วก็ได้รับแนวคิดได้รับอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของชาติตะวันตกเข้ามาก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วคิดว่าระบบเดิมนั้นอาจจะล้าสมัยนะครับก็เลยอยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของประชาธิปไตยก็คือต้องการให้เป็นระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็คือหมายความว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์ก็ยังดำรงอยู่แต่หมายความว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีพระราชอำนาจจำกัดไม่ได้มีพระราชอำนาจในการปกครองหรือบริหารประเทศอีกแล้วนะครับมีอำนาจหน้าที่ในเชิงรัฐพิธีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลุ่มคณะราษฎรก็เลยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2467แล้วนะครับก็แกนนำในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะครับร้อยโทประยูรพมรมนตรีนะครับก็ตั้งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคณะราษฎรรวมกับคนอื่นๆด้วยผู้นำฝ่ายทหารด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับก็หมายถึงว่ารวมตัวกับกลุ่มผู้นำทางทหารด้วยนะครับก็เลยเกิดการ เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถ้าพูดถึงนะครับก็คือที่มาที่ไปนะครับของประชาธิปไตยของประเทศไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดหลักการอะไรต่างๆนานาของกลุ่มคณะราษฎรเช่นราษฎรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นของราษฎรจะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวเป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตยนี่ก็ถือเป็นแนวทางหรือสิ่งที่กลุ่มแกนนำในการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพูดหรือกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับว่าการปกครองระบบนี้จะมีข้อดีจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อประชาชนอย่างไรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับคณะราษฎรก็ได้วางหลักใหญ่ๆไว้นะครับเกี่ยวกับการปกครองหรือการบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเช่นจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายนะครับเช่นเอกราชในทางการเมืองการศาลในทางเศรษฐกิจจะต้องรักษาความปลอดภัยนะครับภายในประเทศนะครับและให้มีการประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มากที่สุดนะครับรวมไปถึงต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจนะครับโดยรัฐบาลนะจะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนะแล้วหลักการอันที่4ก็คือว่าจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันนะหลักการที่5จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเสรีภาพจะต้องไม่ขัดกับหลักการทั้ง5ประการที่กล่าวมาข้างต้นนะครับและก็อันที่6จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือหลักการของคณะราษฎรที่วางเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่จะบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับหลังจากนั้นประชาธิปไตยก็พัฒนามาเรื่อยนะครับบางยุคบางสมัยก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างนะครับจนมาถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับซึ่งเมื่อหน่วยที่แล้วก็ได้พูดถึงไปอย่างละเอียดพอสมควรก็คือเกิดเหตุการณ์ในเรื่องที่เรียกว่าเหตุการณ์
ที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยและเป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความรุนแรงก็คือหมายความ

ว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายผู้ชุมนุมนั่นเองซึ่งณตอนนี้กรณีประเทศไทยก็เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19แล้วก็เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับทั้ง3เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย

ำร้ายผู้ชุมนุมนั่นเองนะครับหรือมาสลายการชุมนุมนั่นเองก็เลยก่อให้เกิดการปะทะกันขึ้นก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะดูว่านะฮะตั้งแต่เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยเดือนตุลาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์14ตุลา16กับ6ตุลา19ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นเรื่องของขบวนการของกลุ่มก้าวหน้าในการเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับแล้วก็ถูกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายนะครับนะฮะที่หรือกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มกรรมกรนะครับที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็ถูกต่อต้านนะครับขัดขวางจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับหรือกลุ่มฝ่ายขวาซึ่งอาจจะเรียกว่ากลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงแล้วก็อื่นๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของผู้นำทหารที่เข้ามายึดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหตุการณ์เมื่อ14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลงก็มีการพยายามที่จะตั้งตัวตั้งหลักเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับสร้างสรรค์ประชาธิปไตยขึ้นมานะครับเริ่มมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนานาให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วก็ล้มลุกคุกคานนะครับหมายถึงว่าพอมีประชาธิปไตยหน่อยนึงเดี๋ยวก็เกิดการทำรัฐประหารอีกแล้วนะครับมันก็วนไปวนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับจนมาถึง เหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแต่เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปี2535นะครับก็มีแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากปีพ.ศ. 2522นะครับที่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับกึ่งประชาธิปไตยนะครับก็คือหมายความว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับข้าราชการประจำก็สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ยุคของพลเอกเปรมนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมก็ยังเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับจนกระทั่งพลเอกเปรมนะครับปฏิเสธการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ทำให้พลตรีชาติชายชุนวันยศในขณะนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลตรีชาติชายยศในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งหรือก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นส.ส.นั่นเองนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วนะครับต่อเนื่องมาจากหน่วยที่แล้วก็คือว่าพลเอกชาติชายเนี่ยนะครับก็บริหารประเทศอยู่ได้พักหนึ่งก็ถูกทำรัฐประหารถูกยึดอำนาจเพราะถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินก็คือหมายความว่ากลุ่มแกนนำที่ออกมาทำการยึดอำนาจเนี่ยภายหลังก็ดันมายอมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียเองก็เลยถูกต่อต้านจากประชาชนนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินจบลงก็มีการปฏิรูปทางการเมืองนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรียกว่าพ.ศ. 2540นะครับเพื่อเป็นการปฏิรูปประชาธิปไตยนะครับก็ทำให้ประเทศชาติสงบลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศนะครับมาสู่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันตำรวจเอกทักษิณพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับหลังจากนั้นก็มีกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านผู้บริหารหรือว่าต่อต้านพันตำรวจโททักษิณนั่นเองนะครับก็เกิดความวุ่นวายนะครับที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพันธมิตรนะครับหลังจากนั้นก็มีกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะครับก็คือพูดง่ายกระบวนการเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งวันที่19กันยายน2549ก็เกิดคณะรัฐประหารอีกหนึ่งคณะนะครับโดยมีพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารนะครับเข้ายึดอำนาจจากพันตำรวจ

ทักษิณชินวัตรขณะที่ไปปฏิบัติภารกิจที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอพลเอกสนธิยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็เชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับก็พรรคการเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าพรรคพลังประชาชนก็ชนะเลือกตั้งแล้วพรรคพลังประชาชนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับพรรคพลังประชาชนก็เลยเสนอชื่อนายสมัครสุนทรเวชให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ภายหลังนายสมัครสุนทรเวชก็ถูกตัดสินว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายนะครับก็เลยต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยให้นายสมชายวงสมัครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับต่อมาพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบพรรคก็ทำให้นายสมชายวงสวัสดิ์จะต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทำให้นายอภิสิทธิ์ได้มาเป็นนายกนะครับแต่ก็เป็นนายกที่ทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับในทางการเมืองก็คือมีการเรียกร้องของกลุ่มการเมืองนู่นนี่นั่นนะครับจนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ต้องยุบสภานะครับแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วตอนนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มาเป็นนายกนะครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีในรัฐบาลในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ออกกฎหมายที่เรียกว่านิรโทษกรรมนะครับก็เลยทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องอย่างหนักนะครับนะฮะมีกลุ่มการเมืองอะไรต่างๆนานาที่เรียกว่ากลุ่มกปปส.เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นแกนนำนั่นเองนะครับก็จนเกิดความวุ่นวายนะครับจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นต้องทำการรัฐประหารอีกรอบหนึ่งเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเพราะว่าตอนนั้นเริ่มจะเกิดความเผชิญหน้ากันระหว่าง2กลุ่มการเมืองแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็เลยทำการทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นะครับเรียกกลุ่มตัวเองว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับนั่นก็คือสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยซึ่งตลอดเวลาก็ล้มลุกคลุกคลานจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับครับแล้วก็เนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลกรวมไปถึงแนวโน้มของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่ก็คือหมายความว่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่21เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของสังคมไทยโทษนะครับปัญหาของประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกเนี่ยก็จะต้องดูมิติในเรื่องความเหมือนและความต่างนะครับระหว่างประชาธิปไตยไทยกับประชาธิปไตยโลกเสียก่อนนะครับว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าในด้านความเหมือนเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกเนี่ยมันมีปัญหาที่เหมือนกันในเรื่องของด้านแนวคิดแล้วก็หลักการของประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าในเรื่องของหลักการในเรื่องของแนวคิดเนี่ยก็คงมีความเป็นประชาธิปไตยหมายถึงว่าเป็นหลักการเดียวกันเป็นแนวคิดเดียวกันนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็จะถูกตั้งข้อสงสัยนะครับก็คือหมายความว่ารูปแบบคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับประเด็นถัดมาก็คือด้านต่อเนื่องกันมาคือด้านรูปแบบนะครับด้านรูปแบบของสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยมีเหมือนกันก็คือหมายความว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆนานามีรัฐสภานะครับด้านรูปแบบมีเหมือนกันนะครับด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับก็มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของด้านความแตกต่างก็คือหมายความว่า
ในด้านแนวคิดและหลักการเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดปีกย่อยที่อาจจะแตกต่างกันหรือในด้านรูปแบบของโครงสร้างและก็สถาบันทางการเมืองก็อาจจะมีรูปแบบแล้วก็สถาบันทางการเมืองเหมือนกันแต่ในรายละเอียดก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันเช่นอาจจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะมีรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ในรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันในแง่ที่ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยอาจจะถูกมองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเหมือนรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆหรือประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะเรายังเปิดช่องว่างในแง่ของการให้นายกไม่ต้องมาเลือกตั้งรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้นายกเป็นคนนอกได้พูดง่ายก็คือนายกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.นะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้ข้าราชการประจำเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สองประเด็นนี้แค่สองประเด็นนี้ก็ถือว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบแล้วนะครับส่วนแนวโน้มนะครับของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็อย่างที่บอกนะครับว่า อาจจะถูกมองในแง่ที่ว่ามีเฉพาะรูปแบบนะฮะแต่ในเรื่องของหลักการที่แท้จริงนั้นก็อาจจะยังไม่ เหมือนกับเรื่องของประชาธิปไตยในสังคมโลกนะส่วนแนวโน้มกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็เขาบอกแล้วว่ามันมีทั้งในด้านบวกและในด้านลบก็คือหมายความว่าในด้านบวกเนี่ยก็คือเรื่องแนวคิดแล้วก็ค่านิยมเชิงประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้รับการรณรงค์ได้รับการเรียกร้องประชาชนเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับด้านรูปแบบด้านโครงสร้างนะครับด้านสถาบันการเมืองประชาธิปไตยเรามีพร้อมเหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่ในรายละเอียดนั้นคงต้องดูว่ามันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าด้านกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแล้วก็มีการสร้างมีการรณรงค์นะครับต่างๆนานาในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับในด้านลบก็ต่อเนื่องกันก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิดหรือค่านิยมเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างในเรื่องของกระบวนการทางการเมืองมันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นประชาธิปไตยแต่ในรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยถูกตั้งข้อสังเกตกรณีประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือในสังคมไทยนั้นว่ามันมีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะในรูปแบบหรือไม่แต่ในรายละเอียดในเรื่องของหลักการนะครับก็อาจจะยังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยนักนี่คือเนื้อหาของปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทย

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมนี่

0: เนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยแบบเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาถัดไปนี้ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่7นะครับก็คือมนุษย์กับการสื่อสารนะครับหรือพูดง่ายก็คือว่าหน่วยนี้เนี่ยเราจะเน้นถึงเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารสำคัญยังไงกับสังคมมนุษย์การสื่อสารพูดง่ายก็คือทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องอาศัยเครื่องมือใดสักอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการปฏิสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองหรือการพูดคุยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็คือทำให้มนุษย์สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับสังคมมนุษย์นั้นจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือพูดง่ายถ้ามีสังคมมนุษย์เกิดขึ้นก็ต้องมีการสื่อสารหรือพูดง่ายถ้ามีการสื่อสารก็แสดงว่ามันต้องมีสังคมมนุษย์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับที่สำคัญที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือความหมายของการสื่อสารนะครับเขาบอกว่าความหมายของการสื่อสารเนี่ยนะฮะมันก็คือกระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและสัญลักษณ์ได้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของกระบวนการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกระบวนการสื่อสารเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยผู้ส่งสารนะครับช่องทางการสื่อสารแล้วก็ผู้รับสารนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมมนุษย์นะครับก็มีพัฒนาการการสื่อสารมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเขาถือว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปในตอนต้นแล้วถูกไหมครับว่าสังคมมนุษย์มันหมายถึงคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันถูกไหมครับเมื่อมาอยู่รวมกันเนี่ยก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันการมีปฏิสัมพันธ์กันก็ต้องอาศัยเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเครื่องมืออันนั้นเนี่ย

็คือการสื่อสารนั่นเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของทั้งฝั่งผู้ส่งสารและผู้รับสารเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็มนุษย์ก็มีการสื่อสารกันอยู่แล้วเกิดขึ้นกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการสื่อสารในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารนั่นเองและการสื่อสารก็อาจจะค่อนข้างล้าหลังก็คือหมายความว่าอาจจะมีเฉพาะภาษาพูดนะครับหรือเต็มที่ก็คือว่ามีการจดบันทึกออกมาในรูปของการเขียนเป็นรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าภาษาเขียนก็ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองหรือพูดง่ายๆคือว่าภาษาเขียนเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังนั่นเองนะครับจนกระทั่งมาสู่ยุคที่เรียกว่ายุคประวัติศาสตร์นะครับยุคประวัติศาสตร์ก็คือหมายความว่ามนุษย์เราเริ่มรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรแล้วนั่นเองเขาถึงเรียกว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็คือเริ่มมีการพัฒนาการขึ้นเริ่มมีพัฒนาการขึ้นก็คือหมายความว่าเริ่มมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาการขึ้นไปอีกนะครับมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะครับก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคกำเนิดการพิมพ์ก็คือหมายความว่าการสื่อสารก็เจริญก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งแล้วเจริญไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเป็นเรื่องของการพิมพ์เรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มมีแล้วนะครับพอหลังจากนั้นก็พัฒนาการขึ้นมาอีกเรียกว่ายุคการสื่อสารในยุคโทรคมนาคมหรือพูดง่ายก็คือว่าการสื่อสารเริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับเริ่มมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการสื่อสารทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหมายความว่าสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วจากระยะทางที่อยู่ห่างไกลกันออกไปนะครับก็คือหมายความว่าระยะทางก็จะไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารแล้วนะครับก็คือหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะไกลแสนไกลที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะรับรู้รับทราบกันไปนะครับในวงกว้างนั่นเองนะครับจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์นะครับยุคนี้ก็คือหมายความว่าการสื่อสารก็ยิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งเชื่อมโยงขึ้นไปอีกก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นเชื่อมโยงนะครับถึงกันหมดนะครับก็คือหมายความว่าอันนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนในโลกนะครับมันทำให้รับรู้รับทราบกันไปทั่วอย่างที่เรียกว่าเป็นเรียลไทม์เลยก็ว่าได้นะครับจนมาถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ที่เขาเรียกว่ายุคสื่อสารสังคมก็คือเรื่องของสื่อออนไลน์สื่อ เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันยิ่งเจริญก้าวหน้ามากขึ้นลึกลงไปในระดับตัวบุคคลนั่นเองก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของสื่อได้นะครับก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลในยุคสมัยปัจจุบันนี้สามารถที่จะสื่อข้อมูลข่าวสารของตัวเองนั้นไปสู่สาธารณะหรือมวลชนได้นั่นเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถเป็นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพัฒนาการของการสื่อสารคมมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เห็นให้มันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือพูดง่ายๆก็คือว่ายิ่งการสื่อสารพัฒนาไปมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารทำให้การสื่อสารนั้นมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่สำคัญก็คือเรื่องของกระบวนการองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารการสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย5องค์ประกอบนี้ก็คือผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารแล้วก็ผลย้อนกลับก็คือหมายความว่าผู้รับสารเมื่อได้รับสารแล้วเนี่ยได้แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ส่งตอบกลับไปยังผู้ส่งสารอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารก็จะไม่ครบถ้วนหรือกระบวนการสื่อสารนั้นก็จะผิดพลาดไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของการสื่อสารนะครับประเภทของการสื่อสารเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารกับประเภทของการสื่อสารจำแนกตามลักษณะการใช้สัญลักษณ์ทั้ง2ประเภทนี้ก็ยังแบ่งย่อยไปอีกนะครับก็คือถ้าพูดถึงประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการสื่อสารภายในบุคคลนะครับระหว่างบุคคลกลุ่มย่อยสาธารณะและสื่อมวลชนภายในบุคคลก็คือหมายความว่าพูดง่ายๆมนุษย์เราจะต้องมีความสมบูรณ์ก็คือหมายความว่าก่อนที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นได้นั้นประสิทธิภาพส่วนตัวของแต่ละคนจะต้องสมบูรณ์หรือพูดง่ายจะต้องเป็นบุคคลที่สมประกอบถ้าเราเป็นบุคคลที่ผิดปกติเช่นผิดปกติในเรื่องของสติปัญญาผิดปกติในเรื่องของที่เรียกว่าเป็นเด็กลักษณะพิเศษก็อาจจะสื่อสารกับคน

ื่นได้ยากเพราะว่าระบบภายในตัวบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อการสื่อสารภายในบุคคลสมบูรณ์หรือพูดง่ายเราเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้นะครับส่วนการสื่อสารแบบที่เรียกว่ากลุ่มย่อยนั้นก็คือเป็นลักษณะกลุ่มนั่นเองนะครับส่วนการสื่อสารสาธารณะก็คือหมายความว่าผู้ส่งสารมีจำนวนน้อยแต่ผู้รับสารมีจำนวนมากนะครับส่วนสื่อมวลชนก็คือหมายความว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีจำนวนมากเท่ากันมีจำนวนมากพอๆกันนะครับถัดมาก็คือประเภทของการสื่อสารจำแนกตามระดับการสื่อสารก็แบ่งเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษาวัจนภาษาก็คือภาษาที่เราเข้าใจการภาษาพูดภาษาขอโทษครับวัจนภาษาก็คือภาษาเขียนหรือภาษาพูดนะครับส่วนอวัจนภาษาก็คือภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นท่าทางแล้วก็เป็นวัตถุสัญลักษณ์ก็เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับเราก็จะเข้าใจสัญลักษณ์นั้นร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องของมนุษย์กับการสื่อสารนะครับก็จะชี้ให้เห็นถึงเรื่องความหมายของการสื่อสารอะไรต่างๆนานาแล้วก็ความสำคัญของการสื่อสารนะครับองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารพัฒนาการของการสื่อสารนั่นเองรวมไปถึงประเภทของการสื่อสารครับครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงการสื่อสารในสังคมไทยตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะเริ่มเจาะลึกลงไปในเรื่องของการสื่อสารในสังคมไทยแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราก็เป็นการพูดถึงเบื้องต้นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งก็คือเป็นแนวคิดโดยทั่วๆไปนะครับแต่เนื้อหาตรงนี้เราก็จะเจาะลึกลงมาในเรื่องของการสื่อสารในสังคมไทยแล้วนะครับประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อพูดถึงการสื่อสารในสังคมไทยเนี่ยการสื่อสารในสังคมไทยมีพัฒนาการมาอย่างไรหรือพูดง่ายเรากำลังจะพูดถึงให้เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมไทยนะครับเมื่อพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการสื่อสารก่อนอยู่แล้วนะครับในสังคมไทยแต่ว่าเราขอตัดมาเริ่มต้นที่การสื่อสารด้วยการพิมพ์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเอกสารเราก็จะเขียนระบุไว้ชัดเจนว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นั้นเราก็มีชาวต่างชาตินะครับเข้ามามีบทบาทหรือนำเข้ามาเรื่องของการพิมพ์นะครับก็คือหมอบัตเลนะครับก็นำแท่นพิมพ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับหลังจากยุคการสื่อสารด้วยการพิมพ์แล้วนะครับก็เริ่มมีการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารทางไกลนะครับการสื่อสารทางไกลก็แฝงมาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าเจริญมากขึ้นกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าสามารถสื่อสารด้วยระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับกว่าการสื่อสารด้วยการพิมพ์นะครับหลังจากนั้นพัฒนาการของการสื่อสารเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะครับทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว้างไกลมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสื่อสารจนเป็นการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมนะครับซึ่งก็จะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วมีความคมชัดมากขึ้นนะครับและพัฒนาการมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าการสื่อสารแบบสังคมหรือโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็คือแน่นอนว่าเราเห็นพัฒนาการในแง่ที่ว่าการสื่อสารนั้นก็สะดวกรวดเร็วครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นและที่สำคัญเวลาพูดถึงการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าการสื่อสารสังคมมันเห็นบทบาทของปัจเจกชนในการสื่อสารนั่นเองก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนะครับเริ่มมีศักยภาพในการสื่อสารนั่นเองด้วยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลมีศักยภาพในการสื่อสารก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนั้นสามารถเป็นสื่อมวลชนได้แล้วด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแอปพลิเคชันต่างๆยกตัวอย่างเช่น YouTube นะครับแต่ละบุคคลสามารถสื่อสารเนื้อหาหรือเรื่องราวของตัวเองที่สนใจนะครับ

ออกสู่สาธารณะหรือออกสู่มวลชนได้นะครับซึ่งในอดีตไม่สามารถทำได้ก็คือหมายความว่าศักยภาพในการสื่อสารกับมวลชนหรือการสื่อสารกับคนจำนวนมากนั้นแต่ละบุคคลไม่สามารถทำได้แต่ณตอนนี้สามารถทำได้แล้วถูกไหมครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนานาที่บอกเช่นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนานานะครับหรือแม้แต่YouTubeหรือแม้แต่ช่องทาง Facebook หรือแม้แต่ช่องทาง Instagram หรือแม้แต่ช่องทางที่เรียกว่า Twitter เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้การสื่อสารต่างๆเหล่านี้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยกระดับการสื่อสารของแต่ละบุคคลให้สูงมากขึ้นนั่นเองกลายเป็นว่าแต่ละบุคคลสามารถสื่อสารกับสังคมสามารถสื่อสารกับสาธารณะสามารถสื่อสารในลักษณะที่เป็นสื่อมวลชนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพัฒนาการของการสื่อสารในสังคมไทยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วจริงๆเวลาพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจประเด็นชัดๆว่าจริงๆแล้วการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมครับภาษาพูดภาษาเขียนยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่พัฒนาไปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพัฒนาในแง่ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสังเกตดูผมก็ยังพูดยังบรรยายใช้คำพูดใช้ภาษาใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเหมือนเดิมเพียงแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาขึ้นก็คือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดให้ชัดๆจริงๆแล้วเวลาพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารก็คือหมายความว่าเทคโนโลยีการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับมนุษย์ก็อาจจะคิดค้นเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่หรือรูปแบบใหม่ได้มากขึ้นกว่ารูปแบบปัจจุบันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับตอนนี้แน่นอนว่าแต่ละคนก็คุ้นชินนะครับกับการสื่อสารช่องทางที่เรียกว่า LINE นะครับแอปพลิเคชัน LINE ที่เรียกว่า Facebook ที่เรียกว่า Instagram อะไรต่างๆนานาหรืออยากจะสื่อสารกับมวลชนหรือคนจำนวนมากหรือสื่อสารกับสาธารณะอยากจะนำเสนอเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาเราก็มีช่องทางได้ก็คือขึ้นทาง YouTube นั่นเองนะครับนี่คือชี้เห็นถึงพัฒนาการนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อสังคมไทยนะครับก็มีนักวิชาการหรือแหล่งความรู้หรือตำราต่างๆนานาพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับการศึกษาการสื่อสารต่อสังคมนะครับโดยหลักๆเวลาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อสังคมมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือว่ามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลถูกไหมครับการสื่อสารเนี่ยเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสังคมถูกไหมครับให้การศึกษาถูกไหมครับให้การร้องเรียนนะครับให้การแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับให้ความรู้นะครับให้ความบันเทิงถูกไหมฮะแล้วก็แสดงออกนะครับในเรื่องของสื่อสารความคิดเห็นต่างๆนานานะครับจากประชาชนไปถึงรัฐบาลหรือจากรัฐบาลมาสู่ประชาชนนั่นเองนะครับส่วนบทบาทการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับการสื่อสารเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าการสื่อสารนั้นนะครับก็สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับมาปรากฏให้คนไทยได้รับรู้รับทราบหรือรัฐบาลไทยได้รับรู้รับทราบนะครับก็อาจจะทำให้สามารถส่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามอย่างประเทศอื่นๆก็ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมถูกไหมครับได้เรียนรู้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาจากประเทศต่างๆนะครับก็ทำให้สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมโลกหรือสังคมอื่นๆนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหาสุดท้ายก็จะพูดถึงบทบาทขององค์กรสื่อสารมวลชนไทยเวลาพูดถึงบทบาทและองค์กรสื่อสารมวลชนไทยนั้นสื่อสารมวลชนไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือวิทยุโทรทัศน์และก็หนังสือพิมพ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็ถือเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3สื่อนี้ก็คือหมายถึงสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่คล้ายๆกับบทบาทหน้าที่โดยทั่วๆไปของสื่อมวลชนก็คือหมายความว่าทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับทำหน้าที่ให้ความรู้

นะครับเผยแพร่ความรู้อะไรต่างๆนานานะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความบันเทิงนะครับเพียงแต่ว่าวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนั้นอาจจะมีข้อแตกต่างกันในแง่ที่ว่าวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยความเป็นเจ้าของเนี่ยชัดเจนว่าวิทยุและโทรทัศน์จริงๆแล้วเป็นของรัฐบาลอยู่นั่นเองนะครับส่วนหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ณปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อที่เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์นั้นก็เป็นเอกชนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าณปัจจุบันอาจจะมองว่าสื่อสิ่งพิมพ์ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะลดความสำคัญลงเพราะว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันก็ทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็มีลักษณะที่เป็นสื่อผสมผสานมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเองเพราะว่ามีทั้งภาพเสียงและการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการสื่อสารในสังคมไทยนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าสื่อการสื่อสารเนี่ยมันก็มีผลดีนะมันก็มีผลประโยชน์นะการสื่อสารมันมีพัฒนาการขึ้นนะทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพรวดเร็วครอบคลุมกว้างไกลมากขึ้นนะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการสื่อสารเองก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยแนวคิดแรกที่อธิบายหรือพูดถึงผลกระทบของสังคมไทยก็คือมองว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลนั่นเองหรือการสื่อสารมันมีอิทธิพลนั่นเองนะครับการสื่อสารนั้นจะมีอิทธิพลแล้วก็มีผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในสังคมนะครับการสื่อสารมีอิทธิพลในลักษณะยังไงบ้างนะครับเขาก็จะแบ่งอิทธิพลของการสื่อสารแบ่งออกเป็นอิทธิพลแบบตั้งใจและอิทธิพลแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับอิทธิพลแบบตั้งใจก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นมีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดอิทธิพลหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคนในสังคมยกตัวอย่างชัดๆการโฆษณาการโฆษณาถือเป็นอิทธิพลของการสื่อสารที่ตั้งใจให้เกิดผลขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการโฆษณาเราหวังผลถูกไหมครับธุรกิจต่างๆนานาทำไมต้องโฆษณาก็เพราะการโฆษณาเขาหวังผลหรือเขามีเจตนาที่จะให้ผู้รับสื่อนะครับหันมาให้ความสนใจหรือหันมาบริโภคสินค้าหรือมาซื้อสินค้าที่บริษัทเขาผลิตขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นการโฆษณาพูดง่ายๆก็คือเห็นอิทธิพลอย่างตั้งใจของการสื่อสารทีนี้อิทธิพลที่ไม่ตั้งใจของการสื่อสารมีลักษณะยังไงก็คือหมายความว่าสื่อสารนั้นหรือการสื่อสารนั้นก็ทำหน้าที่ไปตามปกติไม่ได้หวังให้มันเกิดอิทธิพลอะไรแต่มันดันเกิดอิทธิพลขึ้นมาก็ยกตัวอย่างเช่นในยุคนึงสมัยนึงนะครับมีการก่ออาชญากรรมบนสะพานลอยในกรุงเทพนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสื่อก็ทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ปกติถูกไหมครับแต่ผลของการที่มันรายงานอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็คือว่ามีการก่ออาชญากรรมดักปล้นดักจี้ดักชิงทรัพย์บนสะพานลอยทำร้ายร่างกายเจ้าทรัพย์อะไรทำนองเนี้ยนะครับพอสื่อเสนอเรื่องนี้เป็นประจำเพราะมันเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงถูกไหมครับมันก็เลยเกิดผลกระทบโดยทางอ้อมหรือส่งอิทธิพลทางอ้อมทำให้คนไม่กล้าใช้สะพานลอยอย่างเงี้ยก็คือชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นคงแยกแยะออกนะครับว่าอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเป็นยังไงนะครับทีนี้อีกลักษณะหนึ่งเขาก็มองว่าการสื่อสารเนี่ยมันก็มีผลกระทบสูงขึ้นไปในระดับวงกว้างมากกว่านะมากกว่านั้นอีกนะก็คือผลกระทบของการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารมันคนตรงนี้ก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นมันเป็นช่องทางในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมการสื่อสารนั้นนะครับนำเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นนะครับเผยแพร่ให้คนหรือเยาวชนไทยนั้นได้เห็นก็เลยเกิดการลอกเลียนแบบเกิดการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมต่างถิ่น
นะครับเพราะฉะนั้นเราคงเห็นชัดเจนว่าในอดีตเราก็อาจจะให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมตะวันตกถูกไหมครับมีการลอกเลียนแบบมีความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตกหลังจากนั้นเราเริ่มมาให้ความสำคัญหันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม

ฝั่งเอเชียด้วยกันเองเช่นญี่ปุ่นและปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีนั้นก็จะมีผลต่อสังคมไทยก็คือหมายความว่าเราอาจจะชอบเสพศิลปินเกาหลีเราอาจจะชอบทานอาหารเกาหลีเราอาจจะชอบไปท่องเที่ยวเกาหลีอะไรทำนองนี้มันก็เห็นอิทธิพลตรงนี้นะครับนอกจากผลกระทบของการสื่อสารในลักษณะนี้แล้วเนี่ยในปัจจุบันที่บอกแล้วว่าสถานการณ์การสื่อสารไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อที่เรียกว่าสังคมออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์เมื่อเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราในสังคมไทยปัจจุบันมันก็เกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาเกิดผลกระทบอะไรต่างๆนานาตามมาผลกระทบตามมาเช่นอะไรบ้างเรื่องของความรุนแรงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับก็คือหมายความว่าสื่อเมื่อพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ต้องพัฒนาความเป็นพลเมืองของเราให้รองรับกับการสื่อสารที่มันพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์มันมีความรุนแรงในลักษณะยังไงล่ะถูกไหมฮะก็คือมีความรุนแรงในเรื่องของการคุกคามออนไลน์นะครับก็คือการกระทำที่ต่อเนื่องและมุ่งเป้าไปที่บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจงเช่นเรื่องของการแพร่ข้อมูลส่วนตัวการโพสต์ข้อความเป็นเท็จการคุกคามทางเพศถูกไหมครับเพราะว่าสื่อออนไลน์นะปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงตัวบุคคลแต่ละคนเลยถูกไหมฮะรวมไปถึงเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นเรื่องของการเจาะระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานารวมไปถึงการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าการล่วงละเมิดทางเพศเช่นสื่อลามกอะไรต่างๆนานาเราก็คงจะเห็นอยู่ถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการคุกคามทางออนไลน์ที่มีสาเหตุมาจากการอคติอคติในเรื่องไหนก็คือเรื่องของเชื้อชาติสีผิวความพิการอะไรต่างๆนานาเราก็จะเห็นอยู่ในสภาพความเป็นจริงถูกไหมครับอาจจะมีการบูลลี่การดูถูกดูแคลนเหยียดหยามกันอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของความรุนแรงต่างๆนานาทางกายภาพเช่นเรื่องของการรุนแรงทางเพศการข่มขืนการลักพาตัวการทะเลาะอะไรต่างๆนานารวมไปถึงอาชญากรรมที่เรียกว่าอาชญากรรมไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือพูดง่ายอาชญากรรมไซเบอร์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์การหลอกล่อนะครับข้อมูลนะครับการดูดเงินอะไรต่างๆนานาสารพัดนะครับที่มันจะเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ตามสภาพการสื่อสารที่มันพัฒนาการเป็นลักษณะสื่อสังคมนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการใช้สื่อนะครับก็ควรจะใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือความเป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่าเราก็อาจจะถูกเรียกว่าหรืออาจจะมองว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคดิจิตอลนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในระบบเครือข่ายหมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนาคนทุกคนให้เป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่ารองรับกับยุคสมัยที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปความเป็นพลเมืองดิจิตอลก็คือหมายความว่าจะต้องเพิ่มทักษะต่างๆนานามากขึ้นคงไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอะไรอย่างเดียวแล้วในยุคดิจิตอลก็ต้องเพิ่มทักษะต่างๆนานาที่จะรองรับกับสังคมยุคดิจิตอลก็คือต้องเป็นพลเมืองดิจิตอลด้วยเพราะฉะนั้นทักษะอะไรบ้างล่ะนะครับก็คือจะต้องมีทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองนะฮะอันที่สองก็คือทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมฮะเพราะข้อมูลส่วนตัวของเราในหลายเรื่องนะครับถูกนำไปใช้ประโยชน์ถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมโดยพวกอาชญากรต่างๆนานาถูกไหมฮะรวมไปถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณที่ดีเพราะว่าณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลข่าวสารมันหลากหลายมากมันเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะก็ต้องมีความคิดวิเคราะห์วิจารณญาณว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือข้อมูลใดไม่น่าเชื่อถือข้อมูลใดเป็นการสร้างกระแสข้อมูลใดเป็นเท็จอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอก็คือหมายความว่าจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่หลงไปกับการอยู่หน้าจอก็คือหมายความว่าเล่นแต่สื่อโซเชียลที่น่าเป็นห่วงก็คือหมายความว่าอาจจะพูดถึงเยาวชนนะครับใช้เวลาอยู่หน้าจอแต่ว่าการใช้เวลาอยู่หน้าจอนั้นเป็นในลักษณะที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นอาจจะไปเล่นเกม
หรือหาความบันเทิงหรืออะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วก็จะต้องมีทักษะในเรื่องของการรับมือการคุกคามโลกออนไลน์การจัดบริหารจัดการข้อมูลรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองในโลกออนไลน์นะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทยนั่นเอง

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ับสำหรับหน่วยที่7นะครับการพัฒนาทักษะการพูดอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นที่อาจารย์วสันต์ได้พูดไปแล้วนะครับว่าทักษะการพูดเนี่ยมีความสำคัญฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะพูดอะไรเนี่ยจะต้องก่อให้เกิดความสำเร็จในส่วนนั้นทักษะการพูดเช่นกันครับเราต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ในด้านใดก็ตามนะครับเราไปดูกันว่าหน่วยที่7เนี่ยการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกคือการพูดส่วนบุคคลนะครับตอนที่2การพูดในที่ประชุมชนการพูดส่วนบุคคลเนี่ยเราไปดูนะครับจะมีหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจประเด็นแรกคือความสำคัญของการสนทนาครับประเด็นที่2หลักทั่วไปในการสนทนาและการสนทนาในชีวิตประจำวันแล้วก็การสนทนาเพื่อกิจธุระครับเราไปดูประเด็นแรกนะครับการสนทนานะครับเขาบอกว่าเป็นการพูดที่มีเจตนาครับสื่อสารเป็นการเฉพาะกิจครับเฉพาะกลุ่มก็ได้เฉพาะเรื่องก็ได้เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆด้วยเรื่องส่วนตัวหรือกิจธุระก็ได้ฉะนั้นเนี่ยการสนทนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการสนทนากันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียวก็ได้นะครับสื่อสารกันในกลุ่มก็ได้เพื่อกิจใดกิจหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ของแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนี่คือการสนทนาการสนทนาเนี่ยมีความสำคัญหลายๆด้านนะครับสามารถสร้างสัมพันธไมตรีก็ได้บางครั้งเนี่ยเราเนี่ยสนทนากับเพื่อนถามสาทุกสุขดิบก็ได้นะครับหรือว่าถามเกี่ยวกับการไปเที่ยวมานะครับไปเทศกาลปีใหม่มาหรือเทศกาลสงกรานต์มาก็ถามได้นี่คือสร้างสัมพันธไมตรีกันได้นะครับสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายลงก็ได้เช่นกันนะครับบางครั้งเนี่ยเกิดความตึงเครียดนะครับเราก็คิดบทสนทนาเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยผ่อนคลายความเครียดนั้นลงก็ได้นะครับหรือว่าให้กลุ่มเนี่ยมีสีสันมีเสียงหัวเราะกันหรือว่ามีความสนุกคลื่นเครงกันก็ได้ทำให้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวในสังคมบางครั้งเนี่ยข่าวแต่ละข่าวในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้ทุกข่าวเราก็สามารถรู้ได้จากการสนทนากันเพื่อนรู้ข่าวนี้เรารู้ข่าวนั้นมาแลกเปลี่ยนสื่อสารกันก็จะได้ข่าวที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้ข่าวที่ครอบคลุมแล้วก็รอบด้านมากขึ้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเพราะการสนทนาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้ตรงประเด็นไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วทำแล้วก็เกิดความผิดพลาดฉะนั้นเนี่ยการสนทนาก็เป็นความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและผลงานเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความชัดเจนด้วยเช่นกันครับต่อไปเขาบอกว่าการสนทนาคือการพูดโต้ตอบกันระหว่างคน2ฝ่ายนะครับโดยสลับบทบาทการเป็นผู้พูดและผู้ฟังเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเป็นคน2ฝ่ายเท่านั้นไม่ใช่คน2คนฉะนั้นเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ฟังเมื่อเราพูดไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะฟังเมื่อฟังแล้วจะโต้ตอบโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือการสนทนากันหลักแนวคิดของการสนทนาเนี่ยประกอบด้วยหลายๆด้านหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือมุ่งสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการสนทนาเนี่ยเราเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้สื่อสารเข้าใจตรงกันทำในสิ่งที่ถูกต้องและตรงกันตรงตามที่กลุ่มได้กำหนดไว้หรือตรงตามเจตนาของผู้ส่งสารผู้สนทนาในขณะนั้นนะครับการทำความเข้าใจสร้างสรรค์การสนทนาทุกการสนทนาเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการสนทนาที่มีแต่เรื่องดีๆนะครับถ้าเราสนทนาในสิ่งที่ไม่ควรสนทนาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะครับก่อให้เกิดความตึงเครียดกันได้หรือก่อให้เกิดความกดดันความไม่ชอบพอใจกันได้นะครับเป็นการสร้างไมตรีที่ดีต่อกันอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการสนทนาเนี่ยเป็นชนิดแรกเลยนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกันเช่นเราไม่รู้จักใครมาก่อนเราก็เข้าไปสื่อสารสนทนากันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเหมือนทักษะการพูดที่อาจารย์วสันต์ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในหน่วยที่แล้วนะครับเป็นการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สื่อสารนะครับถามสาทุกสุขดิบหรือถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก็ได้นี่คือเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีต่อการเชื่อมโยงความผูกพันให้แน่นแฟนมากขึ้นก็ได้เช่นกันนี่คือแนวคิดของการสนทนาครับต่อไปเราไปดูนะครับว่าบางครั้งเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนำมาสนทนากันได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเรื่องที่จะนำมาสนทนานะครับแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับควรสนทนาเรื่องอะไรบ้างเรื่องทั่วไปนะครับดินฟ้าอากาศสนทนาได้หมดครับเรื่องทั่วไปนะครับที่ไม่เจาะจงหรือว่าไม่เป็นแง่ลบนะครับเรื่องสร้างสรรค์สิ่งที่สร้างสรรค์เนี่ยสนทนากันได้อยู่แล้วครับเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดความพอใจนะครับเรื่องให้กำลังใจนี่ก็เช่นกันครับทุกคนเนี่ยย่อมมีความทุกข์ครับความสิ้นหวังหมดหวังหรือความผิดหวังเมื่อเราให้กำลังใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ควรสนทนากันแล้วครับ
เรื่องความเคลื่อนไหวทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีหรือความเคลื่อนไหวของวิทยาศาสตร์เรื่องอื่นๆเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมได้หมดครับนี่คือความเคลื่อนไหวทำให้เราเนี่ยได้รับทราบนะครับเรื่องต่างๆในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเรื่องที่ควรสนทนานะครับเมื่อนักศึกษาดูจากตรงนี้นะดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าทุกวันเนี่ยเราได้สนทนาเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะครับนักศึกษาดูไปคิดไปนะครับว่าเราได้นำเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมาสนทนากันไหมหรือเรื่องที่ไม่ควรสนทนาเช่นเรื่องความเชื่อครับทุกคนมีความเชื่อต่างกันนะครับบางคนเชื่อแบบนี้อีกคนนึงไม่เชื่อนะครับย่อมเกิดความขัดแย้งเขาจึงบอกว่าไม่ควรสนทนานะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงครับเรื่องศาสนาทุกคนนับถือศาสนาไม่เหมือนกันศาสนานี้ดีกว่าศาสนานี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยห้ามนำเรื่องศาสนามาสนทนากันนะครับเพราะว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้บางครั้งเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะครับตามมาในที่สุดนะครับต่อไปเรื่องการเมืองอันนี้ยิ่งใหญ่เลยครับไม่ควรสนทนากันเป็นเพราะว่าอะไรครับแบ่งฝักเป็นแบ่งฝ่ายแบ่งก๊กแบ่งเราอย่างนี้ครับไม่ควรสนทนาเพราะก่อให้เกิดเมื่อสนทนาแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันเช่นในครอบครัวครับพรรคการเมืองไม่เหมือนกันนะครับชอบพรรคนี้ไม่ชอบพรรคนั้นย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ในครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันต้องสมัครสมานสามัคคีกันนะครับต้องมีการสนทนาในเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องการเมืองก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าควรที่จะเลี่ยงเลยก็ดีนะครับต่อไปเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวในที่นี้คืออะไรครับคือเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นเราไม่ควรที่จะไปอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสอดส่องเรื่องของคนอื่นมากนักเป็นเพราะอะไรครับเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นเนี่ยเราควรดูว่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยตรงไหนควรที่จะสอบถามเช่นถามว่าเป็นยังไงบ้างไม่สบายหายหรือยังแบบนี้ถามได้แต่ถ้าไปถามว่าเลิกกับแฟนมาแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ควรถามทำให้เพื่อนเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์ใจมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ใช้วิธีการนะครับการปลอบใจเมื่อสักครู่ที่ควรสนทนากันแบบนี้จะดีกว่านะครับหรือเรื่องไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์นักศึกษาเนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่ยเราก็จะคิดออกเลยว่าเรื่องไหนที่ไม่สร้างสรรค์ก็คือเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยไม่สร้างสรรค์แน่นอนเรื่องที่ทำให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนก็ไม่สร้างสรรค์เรื่องที่จะทำให้สังคมหรือว่ากลุ่มของเราเนี่ยแตกแยกก็ไม่สร้างสรรค์ฉะนั้นไม่ควรอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับมี2ฝ่ายสนทนากับไม่สนทนาจะเลือกแบบไหนนักศึกษาต้องดูเอาเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการสนทนาที่ดีเนี่ยก็เลือกเรื่องที่เป็นในทางที่สร้างสรรค์จะดีกว่าครับต่อไปมารยาทในการสนทนาบางครั้งเนี่ยเราสนทนาเรื่องเนี่ยถูกต้องแล้วครับเรื่องทั่วไปสนทนาได้แต่ถ้าเราไม่มีมารยาทอันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์วสันต์ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมารยาทในการสนทนาเนี่ยก็มีหลายๆแบบเราเนี่ยควรตั้งใจฟังคู่สนทนาไม่ใช่เพื่อนพูดไปเราก็เหม่อลอยไปอย่างนี้ครับอันนี้คือไม่ให้เกียรติอย่างสูงฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคำนึงใหม่ว่าเราควรตั้งใจฟังคู่สนทนาให้ดีว่าได้คุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะจับประเด็นสำคัญได้แล้วก็สามารถโต้ตอบคู่สนทนาของเราได้ต่อไปสบตาคู่สนทนานะครับสบตาในที่นี้คือมองตานะครับไม่ใช่ไปจ้องเขานะครับเพื่อที่จะหานะครับความลึกลับหรือว่าซ่อนเร้นว่าโกหกหรือเปล่าอันนี้ไม่ควรเราสบตานะครับสบตาแค่นั้นพอนะครับต่อไปมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสนทนาไปมีความสุขครับอันนี้เนี่ยเป็นการตอกย้ำให้เราเห็นว่าเมื่อเราคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับการปลอบใจเนี่ยสีหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าบุคคลไหนที่เข้าไปคุยแล้วเนี่ยไม่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ดีแน่นอนไม่ควรสนทนาแน่นอนฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยควรนำนะครับสีหน้าแววตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยไปสนทนากับเพื่อนจะก่อให้เกิดความสุขได้ในการสนทนานะครับต่อไปไม่แสดงอาการหลุกหลีกเหมือนมีพิรุษนะครับเหมือนจะรีบกลับดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับเราเนี่ยต้องให้เกียรติกับคู่สนทนาเราจนกว่าคู่สนทนาเนี่ยจะพูดจบหรือเราอาจจะบอกว่าเรามีธุระนะอาจบอกก่อนล่วงหน้าก็ได้อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการดีมากกว่านะครับต่อไปไม่สนใจในสิ่งอื่นขณะสนทนาบางครั้งเนี่ยสนทนาเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยก็ไปสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไอโฟนเป็นยังไงหรือโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงแล้วอันนี้ไม่ควรฉะนั้นเนี่ยควรโฟกัสนะครับควรที่จะเจาะจงในสิ่งที่เรากำลังสนทนากันอยู่ก็จะเป็นการดีมากขึ้นนะครับไม่มองอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่สนทนานานจนเกินไปเช่นไปจ้องตาไปจ้องหูหรือว่ามองต่ำจนเกินไปอันนี้ไม่ควรนะครับเราควรทำให้เป็นธรรมชาตินะครับไม่เคี้ยวหรืออมของขณะสนทนานะครับ
เคี้ยวไปอมไปนะครับพูดไปนะครับอมลูกอมไปกลืนไปลงคอติดคออีกอย่างนี้ครับไม่ควรสนทนานะครับไม่ควรที่จะแสดงมารยาทในขณะนั้นไม่ให้เกียรติหรือว่าสนทนาไปกินไปอย่างนี้ครับก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวข้าวติดคอนะครับต่อไปไม่แสดงความใกล้ชิดนะครับคู่สนทนาจนเกินงามบางครั้งเนี่ยสนทนาเนี่ยก่อให้เกิดความสัมพันธไมตรีดีต่อกันแล้วนะครับแต่หลวมตัวครับไปสนทนาคือใกล้ชิดบุคคลนั้นมากจนไปคิดว่าเขาเนี่ย อยากใกล้ชิดกับเราอันนั้นไม่ควรเลยครับเราต้องมีระยะห่างรู้จักมารยาทที่ดีฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาดูตรงนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่าหลักการที่จะมารยาทในการสนทนาเนี่ยทำอย่างไรแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีครับแล้วก็ไม่สอดแทรกในระหว่างสนทนาเพื่อนพูดกันเราไปแทรกอย่างนี้ครับมารยาทไม่ดีมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถนำมารยาทในการสนทนาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไปใช้กับการพูดนะครับในโอกาสต่างๆได้ทั้งหมดเลยครับต่อไปเราไปเข้าสู่การสนทนาเพื่อกิจธุระครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าการสนทนาเพื่อกิจธุระเนี่ยเป็นการพูดโต้ตอบกันนะครับเกี่ยวกับธุระการงานกิจธุระก็คือธุระการงานที่ทำร่วมกันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันการทำงานต่างๆเนี่ยเพื่อกิจธุระไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานต่างๆในระหว่างบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทอย่างนี้ครับต้องมีการสนทนาเพื่อกิจธุระเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ตั้งไว้หรือว่าคาดไว้นะครับฉะนั้นเราไปดูกันก่อนว่ามีหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายนะครับสำหรับนักศึกษาที่ประกอบอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถนำแนวทางเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้เลยครับอย่างแรกคือต้องให้เกียรติคู่สนทนาด้วยการใช้วาจาสุภาพเราเนี่ยไม่รู้จักเขาอย่างชัดเจนไม่ใช่เพื่อนเราไปติดต่อกันในระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างบริษัทเนี่ยต้องใช้วาจาที่สุภาพเพื่อที่จะให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นหรือเตรียมการไปให้ดีครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปตอนไหนก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายครับเป้าหมายสำคัญเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้งานเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จได้นะครับต่อไปนัดหมายเวลาล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าจะไปก็ไปเลยนะครับเราต้องนัดก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้รู้ว่าคู่สนทนาเราเนี่ยสะดวกหรือเปล่านะครับสถานที่ก็ควรจะนัดด้วยนะครับไม่ใช่นัดเฉพาะเวลาแล้วไปไม่ถูกที่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรเตรียมเนื้อหาในการสนทนาด้วยนะครับเนื้อหาเนี่ยคือการบอกให้รู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับเป็นการกำหนดขอบเขตได้อย่างคร่าวๆชัดเจนแล้วแหละว่าเราจะคุยเรื่องอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ออกนะครับนอกประเด็นนะครับต่อไปควรกำหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพื่อเช่นจุดมุ่งหมายเพื่อลงสัญญาลงนามกันนะครับเราก็ควรที่จะมีจุดมุ่งหมายเหล่านั้นไม่ใช่คุยไปคุยมาลืมลงสัญญานะครับก็ผิดจุดมุ่งหมายนะครับ

คำนึงถึงแนวปฏิบัติให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับแนวปฏิบัติต่างๆมากมายเลยนะครับที่เราจะคำนึงได้นะเป้าหมายชัดเจนให้เกียรติคู่สนทนาภาษาเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็คำนึงถึงกาลเทศะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นนะครับเป็นแนวปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดประสบความสำเร็จในการสนทนาเพื่อกิจธุระนะครับลักษณะเดียวกันนะครับการพูดในที่ประชุมชนเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับการพูดในส่วนของที่เป็นบุคคลไปนะครับและนี่คือการพูดในที่ประชุมชนเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราพูดในที่ประชุมชนแล้วเนี่ยความกว้างความหลากหลายทั้งเพศอายุจำนวนประชากรก็จะเยอะมากขึ้นเรามีข้อกำหนดต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้การพูดเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยคืออะไรนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจครับว่าการพูดที่เกิดขึ้นในสถานที่อันเปิดเผยประกอบด้วยคนจำนวนมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปิดเผยเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วครับอย่างที่อาจารย์วสันต์ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในหน่วยที่แล้วนะครับว่าเราต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งเนื้อหาทั้งกาละทั้งเทศะทั้งการเตรียมตัวในด้านอื่นๆอีกมากมายอันนี้ก็เช่นกันครับเรากำหนดคนไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถกำหนดตัวเราเองได้เพื่อที่จะให้การพูดเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยครับการพูดในที่ประชุมชนความสำคัญเนี่ยมีหลายๆประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือความเข้าใจร่วมกันในสังคมนะครับพูดอะไรก็เข้าใจกันเช่นถ่ายทอดออกจากสื่อนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งก็เข้าใจตรงกันหรือในสถานที่อื่นๆเช่นไปเต้นแอโรบิกให้ทำท่านี้ท่าโน้นท่านั้นเนี่ยก็ทำได้นะครับนี่คือเข้าใจร่วมกันไม่ใช่เขาไปซ้ายเราไปขวาไปหน้าไปหลังเนี่ยไม่ตรงตามประเด็นอันนี้คือไม่ใช่นะครับในขณะเดียวกันมีความรู้ความเพิ่มพูนทางสติปัญญาเมื่อเราไปสู่การพูดในที่ประชุมชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปฟังนะครับประเด็นต่างๆของสังคมที่เราไม่เคยไปฟังมาก่อนเนี่ยสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจสติปัญญาเราก็จะเกิดได้มากขึ้นแล้วเราเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานนะครับการเรียนหรือในสถานะอื่นๆได้เช่นกันนะครับสัมพันธ์สร้างสัมพันธไมตรีกันเป็นวงกว้างเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ครับเราไปสื่อสารกับที่ประชุมชนเนี่ยคนอื่นๆอีกมากมายเราสามารถสร้างสัมพันธไมตรีนะครับมิตรภาพต่อกันได้เพื่อที่จะก่อให้เกิดความช่วยเหลือกันในโอกาสต่อไปนะครับสนองความต้องการของมนุษย์บางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาเช่นอยากพัฒนาบุคลิกภาพอยากไปพัฒนาการพูดเราไปฟังเลยครับการพูดมีที่ไหนมีการอบรมคอร์สที่ไหนเราไปฟังไปปฏิบัติเราก็สามารถที่จะพัฒนาความต้องการของเราได้ความต้องการของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันครับเรามีความต้องการแบบไหนก็ไปพัฒนาณส่วนนั้นนะครับต่อไปเกิดความสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างที่กล่าวไปแล้วครับการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยชุมชนสังคมจะเปลี่ยนแปลงจะสร้างสรรค์ได้เมื่อเราเนี่ยมีประเด็นใหม่ๆนะครับหรือเรานำเสนอประเด็นต่างๆเช่นอยากต้องการประชาธิปไตยแบบไหนเสนอเข้าไปนะครับแล้วก็อยากที่จะให้สังคมไทยเป็นแบบไหนก็เสนอเข้าไปการศึกษาไทยต้องเป็นแบบไหนเสนอเข้าไปเพื่อที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีจุดร่วมเดียวกันแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็ได้เช่นกันนี่คือการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับหลักทั่วไปเกี่ยวกับการพูดในที่ประชุมชนเนี่ยคำนึงหลายๆแบบคล้ายๆกับในหน่วยที่ผ่านมาเลยครับทักษะการพูดนะครับกาละในที่นี้คือคำนึงถึงไม่ใช่แค่เวลาครับนะครับโอกาสด้วยโอกาสที่เข้าไปพูดนะครับเทศะสถานที่ไม่ได้ไปจัดสถานที่อย่างที่อาจารย์วสันต์ได้บอกไปเบื้องต้นนะครับเราไปดูว่าสถานที่เนี่ยที่ไหนจำนวนขนาดเท่าไรจำนวนคนเท่าไรประธานนั่งฝั่งไหนนะครับแขกนั่งฝั่งไหนไปดูเพื่อที่จะก่อให้เกิดความคุ้นชินเกิดความอบอุ่นแล้วก็สามารถที่จะไปพูดได้ดีมากขึ้นนะครับบุคคลใครมาฟังบ้างผู้หญิงผู้ชายมีแขกผู้ใหญ่ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็กำหนดได้เพื่อที่จะให้การพูดของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายคือเนื้อหาครับเนื้อหาคือสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเมื่อเราไปไม่ว่าจะกาละเทศะบุคคลแล้วเนี่ยเนื้อหาไม่พร้อมก็พูดไม่ได้อีกฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาควรกำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานนะครับแล้วก็กำหนดให้สอดคล้องกับเวลาด้วยไม่ใช่เวลาให้มา1ชั่วโมงขอแถมให้เป็นกำไรหน่อยนะครับเพิ่มไปอีก2ชั่วโมงเนี่ยครับไม่ได้1ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงห้ามเกินนี้นะครับต่อไปการสนทนานะครับในโอกาสทางสังคมก็มีหลายๆแบบเหมือนกันนะครับการพูดเนี่ยมีหลายๆฐานะครับฐานะพิธีกรนะครับฐานะผู้มาร่วมงานและก็ฐานะเจ้าภาพนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ย
นะครับไปพูดเนี่ยก็จะมี3สถานะนี่แหละครับที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องทำเป็นพิธีกรได้ไหมนะครับเป็นผู้ที่มา

ร่วมงานได้หรือเปล่าหรือเป็นในฐานะเจ้าภาพเราจะมีโครงสร้างแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยครับพิธีกรทำหน้าที่นะครับข้อมูลรายละเอียดของงานต้องรู้ครับงานนี้เป็นงานอะไรให้พูดเพื่อควบคุมสถานการณ์ได้พิธีกรอยู่บนเวทีครับอยากที่จะให้แขกทำอะไรหรือกำหนดการต่างๆเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ควบคุมเวลาได้ด้วยเช่นกันนี่คือพิธีกรครับแล้วก็ประสานความรู้สึกที่ดีระหว่างกันบางครั้งเนี่ยแขกแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันไม่รู้จักผู้อาวุโสไม่รู้จักแขกที่เป็นผู้ใหญ่พิธีกรสามารถที่จะแนะนำได้เพื่อที่จะเชื่อมโยงนะครับให้กับแขกในงานเนี่ยได้รู้นะครับเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกันระหว่างของคนในงานนะครับในขณะเดียวกันนะครับโครงสร้างง่ายๆเลยครับเมื่อเราเป็นพิธีกรทักทายผู้ฟังครับทักทายผู้ร่วมงานกล่าวถึงบรรยากาศของงานว่างานนี้เป็นยังไงนะครับจัดในธีมไหนนะครับหรือกล่าวถึงความสำคัญของผู้มีเกียรติเราลืมไม่ได้เลยครับผู้มีเกียรติคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีงานแล้วไม่มีคนมาร่วมงานงานก็ไปไม่ได้นะครับเราต้องกล่าวถึงผู้มีเกียรติด้วยนะครับและสิ่งสำคัญครับวัตถุประสงค์ของงานต้องบอกนะครับว่างานนี้จัดเพื่ออะไรนะครับมีกำหนดการยังไงบ้างเวลาเท่านี้ประธานมานะครับต่อไปเป็นอะไรอย่างนี้ครับจนกระทั่งสิ้นสุดงานเพื่อที่จะให้ผู้ร่วมงานเนี่ยเข้าใจนะครับทั้งงานนะครับกำหนดการทั้งงานกิจกรรมด้วยเช่นกันนะครับเราควรบอกว่ามีกิจกรรมนี้ต่อไปลำดับต่อไปมีกิจกรรมแบบไหนบ้างแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานกล่าวอำลานะครับอันนี้หมายถึงจบในฐานะพิธีกรต่อไปผู้ที่มาร่วมงานนะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของงานไปแล้วไม่ใช่เราจะไปตำหนิว่างานนี้จัดไม่ดีเลยอย่างเงี้ยไม่ควรครับเราควรที่จะพูดว่างานนี้จัดได้บรรยากาศที่ดีมากนะครับแขกผู้มีเกียรติเนี่ยก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งอันนี้คือทำให้เจ้าของงานเนี่ยรู้สึกว่าดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่จัดงานแล้วออกมาดีแล้วก็ผู้มาร่วมงานเนี่ยประทับใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ให้เกียรติผู้ร่วมงานอื่นๆเหมือทั้งที่คนมาร่วมงานเนี่ยเราไม่รู้จักแต่เราต้องให้เกียรติเขานะครับและสิ่งสำคัญเลยครับความรู้สึกที่ดีให้แก่เจ้าของงานและสอดคล้องกับอารมณ์ของงานไม่ใช่งานเนี่ยเช่นไปงานโศกเศร้าไม่ใช่เราไปดีใจแสดงความตื่นเต้นอย่างนี้ไม่ควรนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าโอกาสของงานเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับลักษณะเดียวกันครับทักทายประธานครับนี่คือผู้มาร่วมงานนะครับทักทายประธานนะครับเจ้าภาพผู้ร่วมงานแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ความสำคัญของเจ้าของงานเราต้องบอกนะครับนี่คือในฐานะผู้มาร่วมงานนะครับแล้วก็กล่าวอวยพรกล่าวอำลานะครับนี่คือเหมือนกันเลยนะครับโครงสร้างก็คล้ายๆกันนะครับต่อไปในฐานะเจ้าภาพครับเจ้าภาพเนี่ยก็คือก็ต้องให้เกียรตินะครับผู้ที่จะเข้าร่วมงานนะครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้มาร่วมงานเจ้าภาพต้องต้อนรับอย่างเต็มที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีนะครับทักทายประธานผู้มาร่วมงานนะครับขอบคุณและก็ความรู้สึกที่จะให้เกียรตินะครับกับผู้ร่วมงานกล่าวถึงความสัมพันธ์ของงานด้วยคนที่เป็นเจ้าภาพนะครับไม่ใช่เจ้าภาพเนี่ยไม่รู้เลยอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยก็ไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจมาก่อนว่างานเนี่ยงานของเราเป็นงานอะไรนะครับเราสามารถพูดได้นะครับแล้วก็อวยพรผู้เข้าร่วมงานแล้วก็สุดท้ายคือกล่าวคำอำลาอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทนะครับหรือว่าอยู่ในสถานะอื่นๆนะครับสามารถนำโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับต่อไปผู้วิชาการผู้วิชาการคือผู้ให้ความรู้ครับมีขั้นตอนระบบระเบียบแบบแผนต่างๆมากมายเราไปดูครับผู้วิชาการมีหลายแบบครับสัมมนาเสวนานะครับทั้งสองอย่างเนี่ยคล้ายๆกันครับสัมมนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการประชุมนะครับวิชาการนะครับมีการกำหนดหัวข้อออกมานะครับแล้วก็จะอาจจะมีคณะกรรมการเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นได้ด้วยเช่นกันแต่เสวนาเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นหน่อยครับยืดหยุ่นเพื่อที่จะให้ก่อให้เกิดความผ่อนคลายครับอาจจะกำหนดประเด็นมาแล้วก็สนทนากันนะครับแล้วก็สนทนาอย่างเป็นทางการเนี่ยระบุประเด็นครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นประเด็นอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการศึกษาเหล่านี้เป็นต้นสัมภาษณ์บรรยายปาฐกถาเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางวิชาการในโอกาสต่างๆนะครับผู้วิชาการอย่างที่กล่าวไปแล้วคือให้ความรู้ถ่ายทอดนะครับแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยวิชาการที่ดีเนี่ยเราต้องมีจิตสำนึกของความเป็นทางวิชาการคือมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยจะต้องมีการอ้างอิงถ้าอ้างอิงเนี่ยจะต้องอ้างอิงของบุคคลอื่นด้วยเพื่อที่จะให้ผลงานเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและถูกต้องนะครับเราต้องควรอ้างนะครับโครงสร้างก็เหมือนกันเลยครับกล่าวปฏิสันถารกล่าวถึงเรื่องที่พูดโอกาสวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็นำเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับนี่คือผู้วิชาการนำเสนอเนื้อเรื่องตามลำดับนะครับกล่าวสรุปเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามแล้วก็จบไม่ใช่พูดไปพูดมาไม่ให้ใครซักถามเลยก็ไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยผู้ฟังเนี่ยอาจจะ

ข้อสงสัยซักถามแล้วก็ตอบได้อันนี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือนะครับการพูดทางวิชาการก็แบ่งออกเป็น3รูปแบบคือการสัมภาษณ์บรรยายปาฐกถาแล้วก็อภิปรายอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า3รูปแบบนี้เนี่ยเป็นการพูดทางวิชาการเนี่ยนะครับ3รูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับสัมภาษณ์นะตัวต่อตัวก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ได้แบบสอบถามก็ได้นักศึกษาเนี่ยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนเพื่อที่จะให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับผู้สัมภาษณ์ที่ดีคือสื่อสารที่ดีนะครับรับผิดชอบช่างสังเกตนะครับแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไปผู้ให้สัมภาษณ์ก็คือต้องนะครับมีการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ตอบตามความจริงแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้คือผู้ให้สัมภาษณ์นะครับการเตรียมการสัมภาษณ์ก็ดูนะครับเตรียมอะไรบ้างนะครับเตรียมต่างๆมากมายนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ดำเนินการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีนะครับถามนะครับประเด็นในสิ่งที่กล่าวไปแล้วข้างต้นสร้างสรรค์นะครับไม่ที่จะไม่เจาะลึกเกินไปมีมารยาทในการสนทนานะครับกล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับและหลังสัมภาษณ์เนี่ยเราควรที่จะมาเรียบเรียงเนื้อหานะครับเพราะคำสัมอาจจะเป็นประเด็นแต่ยังไม่เป็นเนื้อหานะครับต่อไปนะครับบรรยายและปาฐกถาอาจจะมีเดี่ยวและกลุ่มก็ได้อันนี้คือให้ความรู้นะครับถ่ายทอดกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการบรรยายโดยเสียส่วนใหญ่นะครับนะครับผู้บรรยายนะครับเช่นให้ความรู้นะครับข้อเสนอคิดเห็นนะครับเป็นผู้นำทางความคิดเป็นเมนหลักก็คือเป็นบุคคลที่สำคัญในการพูดนั่นเองนะครับขั้นตอนก็คือมีขั้นเตรียมต่างๆมากมายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับสถานที่ผู้ฟังเวลาขั้นการพูดนะครับก็คือเตรียมเนื้อหานั่นเองแล้วก็หลังพูดก็คือประเมินตนเองนะครับอาจจะมีแบบสอบถามด้วยเช่นกันนะครับอภิปรายอภิปรายกลุ่มก็ได้อภิปรายที่สาธารณะก็ได้นะครับหรือนะครับการอภิปรายเนี่ยแนะนำนะครับผู้ร่วมอภิปรายทำหน้าที่อภิปรายได้นะครับผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะครับนำเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ชี้แนะแนวทางออกให้แก่สังคมได้นี่คือผู้ร่วมอภิปรายนะครับก็จะมีขั้นเตรียมการขั้นอภิปรายแล้วก็ขั้นสรุปนั่นเองการนำเสนอผลงานนะครับนำเสนอหลายรูปแบบนะครับทำได้โดยอาจจะเป็นเอกสารรายงานการนำเสนอในที่ประชุมก็ได้นะครับการพูดนำเสนอผลงานเนี่ยก็จะพูดในสิ่งที่ตนเองไปศึกษามาให้ผู้อื่นได้รับทราบนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ต้องตรงเนื้อหาต้องถูกต้องนะครับผู้นำเสนอผลงานเนี่ยจะต้องมีบุคลิกที่ดีผู้ฟังเรารู้ว่ามีผู้ฟังคือใครบ้างสื่อประกอบต้องน่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับและสอดคล้องกับสิ่งที่นำเสนอนะครับกระบวนการพูดนำเสนอผลงานก็กำหนดตามวัตถุประสงค์แบบนั้นนะครับแล้วก็กระบวนการนำเสนอผลงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นซักถามได้ด้วยเช่นกันเผื่อว่ามีข้อสงสัยนะครับการประชุมนะครับการประชุมก็คือคน2คนขึ้นไปมาประชุมกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เสียงส่วนใหญ่นะครับเราไปดูว่าการประชุมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขอคำแนะนำรายงานผลการศึกษาแถลงข่าวนี่คือการประชุมนะครับก็จะมีการประชุมหลายๆประเภทนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็องค์ประกอบของการประชุมเนี่ยนะครับศัพท์ต่างๆก็จะมีนะครับนักศึกษาไปทำความเข้าใจองค์ประกอบของการประชุมประธานคือใครนะครับหรือว่าองค์ประชุมคืออะไรนะครับไปดูเพิ่มเติมได้เลขาหน้าที่อะไรผู้เข้าประชุมมีหน้าที่อะไรนะครับผู้ร่วมประชุมมีหน้าที่อะไรสิ่งสำคัญเลยครับยัตติมติเนี่ยคืออะไรนะครับยัตติคือประเด็นนะครับประเด็นที่จะเป็นหัวข้อในการประชุมแล้วก็มติคือผลนะครับผลแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นในการประชุมในแต่ละครั้งนะครับรายงานประชุมคืออะไรครับคือในสิ่งที่เมื่อเราจดการประชุมแล้วเนี่ยเราก็มาทำเป็นรายงานเพื่อที่จะให้ในที่ประชุมเนี่ยเข้าใจได้ร่วมเข้าใจตรงกันฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยสิ่งสำคัญมากคือมีโอกาสได้พูดต่างๆมากมายนักศึกษาไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเพื่อที่จะให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ยนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการประชุมได้มากยิ่งขึ้นครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดหรือไปกับเรา STOU Channel
3: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้

นี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นักพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมรา

ราชอนุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัธพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตากรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุม
สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัด
ตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชน
ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะนักศึกษาคะเราก็มาพบกันอีกนะคะในชุดวิชาความรู้เบื้องต้น7เนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องโทรทัศน์นะคะในหน่วยที่7นี้เราก็จะแบ่งเป็น3ตอนค่ะตอนแรกก็คือจุดกำเนิดและพัฒนาการของโทรทัศน์นะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะว่าด้วยโทรทัศน์ระบบดิจิทัลนะคะแล้วก็ตอนที่3นั่นก็เป็นการจัดและการผลิตรายการโทรทัศน์ค่ะซึ่งสำหรับผู้เขียนตำราในส่วนนี้นะคะก็มีท่านรองศาสตราจารย์จิรพรสุวรรณวาจกกสิกิจแล้วก็ครูเองนะคะก็คือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทหญิงสิริวรรณอนันโทค่ะสำหรับแนวคิดในเรื่องนี้นะคะเราก็เริ่มต้นนะคะสำหรับในหน่วยนี้เริ่มต้นจากจุดกำเนิดของโทรทัศน์นะคะในตอนที่ 7.1 ก็คือพูดถึงว่าโทรทัศน์เนี่ยเกิดมาจากไหนซึ่งก็มีวิวัฒนาการมายาวนานมากเลยนะคะในสมัยก่อนก่อนจะเป็นโทรทัศน์ให้เรามาดูได้ตอนแรกในระบบขาวดำเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะก็เริ่มพัฒนาจากการถ่ายภาพอะไรต่างๆนะคะมีการพัฒนาใช้ระบบคลื่นวิทยุมาส่งสัญญาณจากห้องส่งมาถึงผู้ฟังผู้ชมได้นะคะส่วนการตั้งสถานีโทรทัศน์นั้นน่ะก็มีหลักฐานว่าสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกเราเนี่ยก็คือสถานีโทรทัศน์BBC ประเทศอังกฤษหรือว่าย่อมาจาก British Broadcasting Corporation นะคะก็เราจะพูดกันติดปากว่า BBC นั่นเองนะคะพัฒนาการด้านกิจการโทรทัศน์ก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการดำเนินกิจการเทคโนโลยีที่ใช้แล้วก็ด้านการผลิตรายการต่างๆซึ่งเขาก็จะมีการแข่งขันกันนะคะทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกานะคะในยุคแรกๆทางค่ายเยอรมันทางยุโรปประเทศอื่นๆนะคะว่าใครเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีต่างๆจนในที่สุดก็ประเทศอังกฤษก็สามารถที่จะออกอากาศอย่างเป็นทางการได้สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะโทรทัศน์ของประเทศไทยเนี่ย

ก็เกิดขึ้นโดยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งริเริ่มตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็มีการตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นอีกหลายสถานีก็เช่นททบ.ช่อง5แต่ตอนที่บริษัทไทยโทรทัศน์ตั้งมาเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินที่เขาเรียกกันว่าช่อง4บางขุนพรหมนะคะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยออกอากาศในระบบขาวดำหลังจากนั้นก็มีช่อง5ช่อง7ช่อง3ตามกันมานะคะก็สถานีที่เปิดให้เอกชนร่วมดำเนินรายการก็มีเพราะว่าการที่จะใช้คลื่นความถี่มาออกอากาศรายการโทรทัศน์ได้เนี่ยนะคะถือว่าคลื่นความถี่นั้นก็เป็นของรัฐแต่ว่ารัฐเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่มีความชำนาญในการที่จะประกอบกิจการแบบนี้ก็เลยให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเช่านะคะดำเนินกิจการหรือเรียกว่าการให้สัมปทานต่อได้นะคะแล้วก็สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเราเคยได้รับชมกันนะคะโทรทัศน์ช่อง11อะไรอย่างเนี้ยก็นะคะมีเช่นเดียวกันแล้วก็ยังคงเป็นของรัฐอยู่ทำหน้าที่เป็นเผยแพร่ข่าวสารให้กับทางราชการนะคะปัจจุบันนี้ของเราก็มีหลายช่องเหลือเกินนะคะแนวคิดต่อไปนะคะโดยย่อๆก็คือเรื่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเราคงจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นกับคำนี้มาประมาณสัก5ปีมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยก็มาพัฒนาการในภายหลังแล้วก็เป็นเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงในรูปแบบเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนระบบนะคะจากแอนะล็อกเป็นดิจิตอลนั่นเองมีคุณประโยชน์ที่จะให้บริการได้มากขึ้นนะคะมีคุณภาพต่างๆได้มากขึ้นในบทที่7ในหน่วยที่7เนี่ยครูก็ได้มีการพูดถึงมาตรฐานหลักๆของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วๆไปก็มีของอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็จีนนะคะซึ่งจะอยู่ในเนื้อหาแนวคิดข้อต่อไปก็มีการพูดถึงการที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติหรือว่าเราคงเคยได้ยินชื่อ ITU International Telecommunication Union เนี่ยนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมช่วยเหลือการสื่อสารต่างๆของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะทำให้ได้มีการเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียงแล้วก็โทรทัศน์เนี่ยจากระบบแอนะล็อกไปสู่ดิจิตอลเขาก็ช่วยนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วในกลุ่มประชาคมอาเซียนก็มีการช่วยเหลือกันก็คือรับนโยบายมาจาก ITU แล้วทางอาเซียนก็มาคุยกันก็ตกลงใช้มาตรฐาน DVB-T2 ก็ประเทศอาเซียนหลายประเทศก็ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการนะคะรวมทั้งประเทศไทยก็ยังไม่ได้ เปลี่ยนได้หมด 100%ในส่วนตอนที่3หรือว่าหน่วยที่3นะคะเราก็จะพูดถึงการจัดรายการโทรทัศน์ซึ่งก็กล่าวถึงการกำหนดผังรายการต่างๆรวมทั้งการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นตอนต่างๆนะคะขั้นเตรียมการขั้นผลิตรายการแล้วก็การดำเนินการหลังการผลิตรายการด้วยนะคะทีนี้เราลองมาเข้าตอนที่ 7.1 ภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกของประเทศไทยนะคะแต่ดั้งเดิมนะคะแต่ดั้งเดิมเนี่ยเราก็มีสถานีโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์แบบสาธารณะก็คือไทย PBS ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงก็มีสถานีโทรทัศน์ที่เอกชนดำเนินการภายใต้สัมปทานของหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานีโทรทัศน์ที่รัฐดำเนินการนะคะที่ครูก็เคยพูดถึงเมื่อกี้อยู่แล้วนะคะลองมาดูสิคะว่าในระบบเดิมของเราเนี่ยอะไรเป็นอะไรนะคะสถานีโทรทัศน์เดิมเนี่ยนะคะสถานีโทรทัศน์ที่รัฐดำเนินการเนี่ยก็คือช่อง5นะคะ MCOTแล้วก็ NBT นี่ก็คือช่อง11นี่คือเดิมในระบบแอนะล็อกเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นเก่าๆก็จะเติบโตมากับโทรทัศน์ประเภทนี้ล่ะค่ะที่รัฐดำเนินการเนี่ยหมายถึงว่ารัฐเป็นเจ้าของแต่ว่าอย่างเช่นว่าสำนักนายกนะคะเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ที่MCOTใช้อยู่ในระบบแอนะล็อกเดิมนะคะแล้วก็ NBT นี่คือกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของช่อง5นี่ก็คือกองทัพบกเป็นเจ้าของแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีโมเดลการทำธุรกิจโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกซึ่งแตกต่างกันแม้ว่ารัฐจะเป็นเจ้าของนะคะก็คือช่อง5ก็มีบริษัทให้เอกชนมาดำเนินการนะคะMCOTก็คือสำนักนายกนะคะก็ให้บริษัท อสมทเนี่ยมาดำเนินการส่วนกรมประชาสัมพันธ์ก็ดำเนินการช่อง NBT อันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนสถานีโทรทัศน์ที่เอกชนดำเนินการภายใต้สัมปทานของรัฐเห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่ามีการ

ประมูลได้สัมปทานนะคะก็คือช่อง3แล้วก็ช่อง7นะคะจะเป็นคู่แข่งดำเนินการแบบเอกชนเราก็จะเห็นว่าในระบบแอนาล็อกเดิมเนี่ยนะคะ2 ช่องนี้ก็จะเป็นคู่แข่งในเรื่องเรตติ้งในเรื่องแย่งชิงตลาดส่วนแบ่งกันส่วนสถานีโทรทัศน์ประเภทสาธารณะนั้นก็ไม่ต้องแย่งชิงกับใครเพราะว่าการก่อตั้งของสถานีโทรทัศน์สาธารณะเนี่ยไทย PBS ก็ยังอยู่นะคะทุกวันนี้ก็คื อมาโดยกฎหมายพิเศษซึ่งหารายได้ก็ไม่ต้องหานะคะโดยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงินภาษีจากเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเรียกกันเล่นๆว่าภาษีบาปนะคะภาษีจากการขายสรรพสามิตขายของพวกเหล้าหรือบุหรี่อะไรพวกนี้ก็เอามาดำเนินการปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครทำให้ไทย PBS นี่ก็สามารถที่จะผลิตรายการดีๆนะคะขึ้นมาได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายได้พอตอนที่ 7.2 เราก็จะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะคะก็คือเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมทั้งสถานการณ์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลในประเทศไทยก็คือในทุกวันนี้ค่ะซึ่งก็จะยุ่งมากเลยนะคะไม่เหมือนกับสมัยที่เรามีในระบบแอนาล็อกเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนคู่แข่งขันต่างๆก็มีมากขึ้นผู้ประกอบการก็อาจจะอยู่ในสถานะที่ทำมาหากินลำบากมากขึ้นนะคะค่ะเราลองมาดูภาพการเปรียบเทียบโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินนะคะในระบบแอนาล็อกกับระบบดิจิตอลดูนะคะสำหรับท่านที่โตพอสมควรแล้วเนี่ยคงจะทราบนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อกซึ่งมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าเราจะมีผู้ผลิตรายการแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์ก็มีหน้าที่เอารายการเนี่ยที่คัดเลือกแล้วเนี่ยมาออกอากาศลงไปยังส่งไปยังผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีหน้าที่รวบรวมรายการต่างๆหรือผลิตรายการขึ้นมาส่งไปให้ผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนะคะโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปนะคะเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้ามาเล่นเนี่ยนะคะในห่วงโซ่เนี้ยโอ้มีจำนวนมากขึ้นคือมีผู้ผลิตรายการส่งไปยังสถานีสถานีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตด้วยนะคะต้องได้รับใบอนุญาตนะคะจากภาครัฐหรือว่าจากสำนักงานกสทช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะได้ใบอนุญาต1ประเภทนะคะการให้บริการเนี่ยเราสามารถออกอากาศผ่านผู้ให้บริการอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ให้บริการประเภทโครงข่ายหรือผู้รวบรวมสัญญาณที่เราเรียกกันสั้นๆว่า MAX อันนั้นเองนะคะก็ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทนี้เช่นเดียวกันซึ่งผู้ที่ได้รับเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการประเภทโครงข่ายนี่ก็มีช่อง5นะคะไทย PBS ก็ให้บริการด้วยช่อง9ก็ให้บริการด้วยนะคะก็มีอยู่ทั้งหมด 4-5 รายด้วยกันส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้ก็ต้องได้รับใบอนุญาตเหมือนกันนะคะก็เช่นอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะกว่าจะถึงผู้ชมนะคะแต่ว่าผู้ชมของเราก็ไม่ได้รับใบอนุญาตอะไรนะคะถ้าเรามีเงินซื้อเครื่องรับโทรทัศน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะรับชมได้เลยนะคะที่เขาเรียกกันว่าฟรีทีวีนั่นเองแต่ถ้าหากว่าในประเทศอื่นนะคะบางครั้งเนี่ยผู้ที่รับฟังวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องรับด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบทางธุรกิจซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะเราจะเห็นว่าในระบบดิจิตอลเนี่ยก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งสำหรับการเปรียบเทียบทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะระบบแอนาล็อกแล้วก็ระบบดิจิตอลเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรในหน่วยที่7ก็ได้กล่าวถึงไว้อยู่แล้วนะคะนักศึกษาลงไปอ่านดูทำความเข้าใจหน่อยว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเปลี่ยนจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเริ่มต้นจากการที่ว่าคลื่นความถี่เนี่ยทรัพยากรของชาติที่เรานำมาใช้กันเนี่ยนะคะมีจำนวนจำกัด
ไม่สามารถที่จะตั้งสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้นไม่สามารถที่จะตั้งสถานีวิทยุเพิ่มขึ้นได้แล้วทำอย่างไรล่ะคะบน

ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็คือเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเสียก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างก็คือว่าสามารถบีบอัดสัญญาณได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้ออกอากาศได้มากช่องมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วการออกอากาศโทรทัศน์หรือวิทยุในระบบดิจิตอลเนี่ยเราจะทำให้สัญญาณคงที่นะคะแล้วก็คมชัดในขณะที่ในระบบแอนะล็อกเนี่ยคุณภาพสัญญาณเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามีอะไรมาบดบังหรือว่ามีใกล้กับสนาม

ใช้คลื่นความถี่ก็สามารถใช้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ในระบบดิจิตอลเนี่ยเรายังสามารถที่จะส่งสัญญาณทำให้เกิดการใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นการใช้แบบมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับผู้ชมหรือว่ากับรายการต่างๆได้แล้วก็สามารถให้บริการแบบมัลติมีเดียให้บริการในเชิงข้อมูลที่เราเรียกว่า data broadcasting อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทีเดียวทีนี้การที่เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจำนวนประเทศต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานของเทคโนโลยีโทรทัศน์ที่ใช้ในระบบดิจิตอลเนี่ยแตกต่างกันนะคะระบบ ATSC นี่ก็ของอเมริการะบบ DVB-T นี่ของยุโรปแล้วก็ได้พัฒนามาเป็น DVB-T2 นะคะระบบ ISDB นี่ก็ของญี่ปุ่นระบบ DTMB นี่ก็เป็นของประเทศจีนนะคะอันนี้เขาก็มีแสดงจำนวนประเทศที่มีการใช้มาตรฐานต่างๆของระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเราจะเห็นว่าระบบ DVB-T2 เนี่ยมีคนใช้มากที่สุดนะคะในโลกนี้ก็ร้อยกว่าประเทศที่เขาเลือกระบบนี้แล้วนะระบบอื่นก็มีนิดๆหน่อยๆเองระบบนะคะ ATSC นี่ก็ของอเมริกาก็มีอยู่นะคะแล้วก็ระบบของประเทศ ISDB ก็ของญี่ปุ่นก็มีอยู่นิดหน่อยนะคะประเทศจีนเขาก็มีทีนี้ DVB-T2 กับ DVB เนี่ยมันก็มีมาตรฐานเดียวกันคือมีพื้นฐานมาจากระบบพาวของยุโรปในอดีตเมื่อรวมกันแล้วนะคะสองส่วนเนี่ยคือ DVB เนี่ยก็จะมีคนใช้ร้อยกว่าประเทศที่เลือกแล้วนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า ITU เนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลด้วยประโยชน์ต่างๆที่ครูก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะประเทศหลายประเทศได้มีการเปลี่ยนผ่านไปแล้วแต่ก็มีบางประเทศที่ยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความเจริญความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีความพร้อมของผู้ชมทีวีในแต่ละประเทศด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีพร้อมประชาชนไม่พร้อมทีวียังเปลี่ยนไม่ได้นะคะอันนั้นก็ประชาชนเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็รู้สึกว่าเขาชมระบบแอนาล็อก6ช่องนี่ก็ไม่รู้จะดูอะไรแล้วทำไมเขาจะต้องดูดิจิตอล20กว่าช่องอย่างในประเทศไทยลองไปถามสิคะคนบางคนบอกว่าสมัยแอนาล็อกดูช่อง3สมัยดิจิตอลก็ดูช่อง3อยู่ค่ะก็ไม่ได้ดูช่องอื่นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัญหาเราลองมาดูนะคะว่าจำนวนประเทศในโลกที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเนี่ยเราจะเห็นว่า74ประเทศเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเสร็จสิ้นแล้วนะคะยังต้นเปลี่ยนผ่านก็มีอยู่19ประเทศนะคะแล้วก็บางประเทศเราก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเขาเปลี่ยนหรือยังอยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิตอลก็มีอยู่ประมาณ62ประเทศซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้ในอาเซียนของเราล่ะคะในอาเซียนของเราประเทศที่เปลี่ยนไปแล้วมีกี่ประเทศมีแค่สิงคโปร์ที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็ยังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือก DVB-T2 มีบางประเทศที่เลือกของระบบจีนนะคะเช่นลาวนี่แล้วก็กัมพูชานะคะก็ใช้ระบบของประเทศจีนทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของประเทศเราก็คือว่าพอเริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2557นะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยพอเริ่มออกอากาศ24ช่องก็คือโทรทัศน์แบบให้บริการธุรกิจนะคะปรากฏว่าแข่งกันเยอะอะค่ะแล้วก็คนดูก็กระจัดกระจายอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็กสทช.ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะทำให้คนดูอย่างทั่วถึงนะคะก็ทำยังไม่ได้นะขณะนั้นเปิดบริการไปได้ปีเดียวก็ผลประกอบการก็แยกกันเป็นแถวพอเปิดบริการได้ปีเศษก็มี2ช่องนะคะที่บอกลาไปเลยเลิกแล้วก็คือไทยทีวีกับโลก้าช่องเด็กนะคะทีนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่ดีขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นรายได้ก็น้อยลงจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยทางคสช.ก็ต้องใช้มาตรา44มาช่วยเมื่อปี62ก็คือมีการออกประกาศเพื่อที่จะเยียวยาทั้งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทั้งโทรคมนาคมแต่ในส่วนของโทรทัศน์ดิจิตอลของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือว่ามีคำสั่งเพื่อที่จะเปิดโอกาสถามใหม่ว่าเปลี่ยนใจหรือยังนะคะถ้าหากว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยอยากจะขอคืนคลื่นก็อนุญาตให้ทำได้นะคะด้วยคำสั่งพิเศษอันนั้นก็ปรากฏว่ามีจำนวนหนึ่งก็ขอคืนคลื่นนะคะในที่สุดเราก็เหลือประมาณ15

ห้าช่องณขณะนี้ค่ะเหลือ15ช่องก็มีช่องเด็กคืนหมดเลยค่ะเพราะว่าช่องเด็กไม่สามารถทำกำไรได้อันนี้ก็เป็นที่น่าเห็นใจนะคะสังคมเราก็ไม่คิดมีใครอยากลงทุนให้เด็กอยู่แล้วก็ปรากฏว่าช่องเด็ก3ช่องคืนหมดเลยที่เหลือตอนนั้นนะคะทีนี้เราลองมาดูสิคะว่าเหลือ15ช่องเนี่ยมีช่องอะไรบ้างก็มีช่องข่าว3ช่องนะคะคือ TNN ช่อง16 New ช่อง18แล้วก็ Nation นะคะนี่คือยังดำเนินการอยู่เป็นช่องข่าวแล้วก็ที่เหลืออีกนี่ก็เป็นช่อง SD คือเป็นดิจิตอลช่องทั่วไปหรือว่าที่เรียกว่าช่องวาไรตี้นะคะช่อง Workpoint True GMM Grammy ช่อง8 Mono นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นช่องประเภท HD หรือว่าความละเอียดสูงนั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการให้บริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกว่า OTT หรือว่า Over the Top อันนี้ครูจะไปพูดในหน่วยที่8ต่อไปนะคะก็ขอข้ามไปเลยเราพูดถึงตอนที่ 7.3 คือการจัดรายการแล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์นะคะก็จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันในตอนนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการจัดรายการโทรทัศน์แล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์นะคะซึ่งการจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโปรแกรมมิ่งก็คือการวางแผนขั้นตอนก็คือต้องมีการวางแผนการวางแผนว่าเออเราจะจัดรายการอะไรออกเวลาไหนนะคะสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยนะคะให้คนดูเนี่ยทราบแล้วก็ให้ผู้ผลิตรายการนำไปใช้นะคะแล้วก็ผู้จัดรายการต่างๆเนี่ยนำไปใช้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าผังรายการก็คือจะบอกว่าในวันนี้นะคะสมมตินี่ครูเอาของวันที่24กันยายนเป็นตัวอย่างในวันที่24กันยายนนั้นเราจะออกอะไรบ้างตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนกระทั่งถึงปิดสถานีนะคะมีรายการอะไรบ้างทางไทย PBS ก็ได้มีการวางแผนนะคะว่ารายการประเภทไหนออกเวลาไหนแล้วก็คัดเลือกรายการนะคะตัวอย่างแล้วก็กำหนดเวลานำเสนอเห็นไหมคะจะต้องมีเวลากำกับอยู่ด้วยนะคะในการทำผังรายการนะคะนำเสนอเราก็เรียกว่าเป็นการ scheduling programs นะคะแล้วก็รายการก็จะต้องออกแพร่ภาพหรือว่า broadcast ตามเวลาที่กำหนดให้นะคะทีนี้เวลาเขาจัดรายการแบบนี้ค่ะจะทำผังรายการออกมาเนี่ยเขาจะต้องคิดถึงใครคะจะต้องคิดถึงผู้ชมว่าเวลานี้ใครอยู่บ้านใครชมรายการนะคะถ้าหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะเห็นว่าจะมีรายการเด็กมาตอนเช้านะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ถ้าหากว่า เป็นรายการภาคค่ำเนี่ยก็จะมีข่าวเสร็จแล้วก็มักจะมีตามด้วยละครเพราะว่าถือว่าผู้ชมกลับบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่กลับแล้วคุณลูกกลับแล้วได้เวลาพักผ่อนรับประทานอาหารกันในช่วงนั้นนะคะก็เนี่ยทุกช่องก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าไทย PBS เนี่ยเป็นรายการประเภทเป็นสถานีที่เป็นสาธารณะดังนั้นจึงจะมีรายการที่มีสาระความรู้นะคะรายการสาระความรู้นี่ก็มีความบันเทิงอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นบันเทิงในสไตล์ของไทย PBS ซึ่งก็เป็นรายการที่ดีๆทั้งนั้นถ้าหากว่าใครเคยชมนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการทำผังรายการหรือการจัดรายการทีนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะพูดถึงการผลิตรายการเนี่ยก็จะแบ่งกันเป็น3ขั้นตอนคือจะมีขั้นเตรียมการผลิตหรือที่เราเรียกว่าpre-production นะคะแล้วก็ขั้นผลิตรายการหรือเรียกว่า production แล้วก็ขั้นหลังการผลิตรายการคือ post-production นะคะขั้นเตรียมการผลิตเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการเขียนบทนะคะการค้นหาตัวผู้แสดงผู้ว่าจะทำอย่างไรบ้างการกำหนดเวลาหาอุปกรณ์เข้าฉากอะไรต่างๆอย่างเนี้ยนะคะมีการซ้อมมีอะไรต่อมีอะไรการเตรียมแสงสีทั้งหมดเนี่ยก็ขั้นเตรียมการผลิตและขั้นผลิตรายการนี่คือเราก็ต้องมีการผลิตจริงๆโดยความร่วมมือนะคะการแสดงก็จะต้องดำเนินการไปหลังจากนั้นเนี่ยที่เราได้บันทึกรายการไว้หมดแล้วในขั้นผลิตรายการนะคะอาจจะเป็นรายการสดหรืออาจจะเป็นรายการที่เราบันทึกไว้ถ้าหากเราบันทึกไว้เราก็จะมีการหลังการผลิตรายการเอามาตัดต่อเอามาใส่เอฟเฟกต์ต่างๆมีการนะคะใส่ตัวหนังสือใส่ภาพประกอบอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะเป็นรายการโทรทัศน์ที่สมบูรณ์ได้กว่าที่พวกเราจะได้มีโอกาสนะคะได้ชมนะคะค่ะนักศึกษาก็ได้ฟังสรุปแล้วนะคะสำหรับหน่วยที่7เรื่องโทรทัศน์ในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะคะก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะว่าโทรทัศน์เนี่ยมีจุดกำเนิดมาได้ยังไงมีพัฒนาการมาอย่างไรจนกระทั่งนะคะ

ระบบอนาล็อกนะได้เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยได้เกิดอะไรขึ้นณขณะนี้นะคะก็ยังมีการแก้ปัญหาอยู่รวมไปถึงการจัดและการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะโดยย่อนะคะนักศึกษาก็ต้องอ่านนะคะทั้ง3ตอนแล้วถึงจะสามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็ในการตอบข้อสอบ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ปุ๋ยคะ
1: คะ
0: on the dot ตอน 6:00 นแทนได้มั้ยคะ
1: No ค่ะ We will meet each other on the dot at 5
0: at 5 ตี 5 ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ตี 5 ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปุ๋ยขอตัวไปเตรียมรองเท้ากีฬาก่อนนะคะเผื่อเราจะได้มีรองเท้าสวยๆใส่ตอนวิ่งอย่าลืมนะคะตี 5 ค่ะวันนี้ปุ๋ยกิ๊ฟขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed our show today, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Thairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

รายการ Hello English วันนี้จะขอพาท่านผู้ชมไปพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่ไอคอนสยามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยที่นี่จะแสดงประวัติศาสตร์ช่วงกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชชมพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำเรือสีมหาสมุทรเป็นเรือสำเภาจีนมีอะไรน่าสนใจไปติดตามชมกันได้ในช่วง English Magazineช่วง English Club วันนี้พบกับสาวน้อยผู้มีใจรักในเสียงเพลงแร็ปมีความสามารถร้องเพลงและภาษาอังกฤษอีกทั้งยังสนใจการดำน้ำเพื่อช่วยเก็บขยะเป็นงานอดิเรกอีกด้วยและในช่วง English Corner พบกับอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์จะมาพูดคุยสำนวนภาษาอังกฤษ Don't worry about it อย่ากังวลใจไปเลยอย่าลืมติดตามรับชมรายการ Hello English ทางช่อง STAU Channel กันนะคะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว

0: ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชุดวิชากฎหมายวิธีสมัญญัติ1นะครับในหน่วยที่7นะครับเป็นเรื่องของคำพิพากษาและคำสั่งซึ่งในหน่วยที่7นี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็น3ตอนนะครับโดยในตอนที่1นี้นะครับจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าศาลจะทำอะไรก็ได้ก็จะมีหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับกำหนดไว้ว่าในการทำคำพิพากษาหรือในการทำคำสั่งเนี่ยศาลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหรือว่ามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขประการใดบ้างนะครับซึ่งเนื้อหาหลักๆนะครับมาตราแรกเลยนะครับที่นักศึกษาจะต้องดูก็คือมาตรา140ครับซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ดำเนินตามข้อบังคับต่อไปนี้ข้อที่1นะครับศาลจะต้องประกอบครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเขตอำนาจศาลอำนาจผู้พิพากษา2ครับภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรา13นะครับถ้าจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยจะต้องทำโดยผู้พิพากษาหลายคนคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากแล้วก็ถ้าท่านผู้พิพากษามีความเห็นแย้งนะครับก็สามารถเขียนความเห็นแย้งของตัวเองได้แต่อันนี้มันมีต่อนะครับอันนี้เราย่อมานะโดยสรุปเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับจริงๆในอนุ2นี้มีข้อความต่อด้วยและในส่วนที่3นะครับเขาบอกว่าการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผยนะครับตามเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ต่อหน้าคู่ความทั้ง2ฝ่ายจากบทบัญญัติในมาตรา140ที่เราเห็นนี่นะครับ3อย่างเนี่ยเราเนี่ยสามารถแบ่งหรือว่าสรุปหลักการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอย่างย่อโดยทั่วๆไปได้อยู่5ประการประการที่1นะครับเป็นเรื่องของเขตอำนาจศาลและอำนาจของผู้พิพากษาในเรื่องของเขตอำนาจศาลเนี่ยศาลท่านก็จะต้องดูว่าคดีที่ยื่นมานะครับว่าอยู่ในเขตอำนาจที่ท่านจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ส่วนอำนาจผู้พิพากษาเนี่ยก็จะต้องดูว่าองค์คณะผู้พิพากษาเนี่ยมีอำนาจในการจะดำเนินการได้หรือไม่ในการจะดูเขตอำนาจหรืออำนาจของผู้พิพากษาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้กฎหมายหลายตัวเลยในการดูนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพระธรรมนูญศาลหรือว่าพรบจัดตั้งศาลทั้งหมดเลยต้องมาดูว่าไอ้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยให้อำนาจศาลให้อำนาจเขตอำนาจศาลไว้ว่าอย่างไรนะครับในส่วนที่2นะครับในการชี้ขาดตัดสินคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษาถ้าเป็นองค์คณะคนเดียวไม่มีปัญหาละครับแต่ว่าถ้าเป็นองค์คณะหลายคนนะครับตามมาตรา140อนุ2ก็ได้บอกแล้วว่าให้ยึดตามเสียงข้างมากนะครับอย่างไรก็ดีกฎหมายก็ได้มีการกำหนดไว้นะครับว่าถ้าเป็นศาลชั้นต้นอย่างน้อยเนี่ยต้องมีองค์คณะ2ท่านหรือว่า2คนแล้วก็ในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกานะครับก็จะต้องมีองค์คณะเนี่ยอย่างน้อยนะครับ3คนแต่อย่างไรก็ดีในการจ่ายสำนวนในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะจ่ายสำนวนให้กับองค์คณะผู้พิพากษามากกว่า

เกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดก็ได้เช่นกฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่3คนจ่ายสำนวนจริงๆอาจจะจ่าย5คนก็ได้แบบนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการรีเช็คการคำพิพากษาก็น่าจะถูกต้องตามเสียงข้างมากมากกว่านะครับ3ครับการชี้ขาดตัดสินคดีโดยที่ประชุมใหญ่นะครับอันนี้มันจะมีได้เฉพาะในศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในศาลชั้นต้นนะครับ4คือการทำความเห็นแย้งหลักของข้อที่4นี้ก็คือว่าผู้พิพากษาฝ่ายที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยสามารถที่จะทำความเห็นแย้งได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับมีข้อยกเว้นด้วยการทำความเห็นแย้งนะครับจะทำไม่ได้นะครับในการตัดสินชี้ขาดโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับห้ามทำความเห็นแย้งนะครับในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งถ้าเรามาดูจริงๆนะครับในมาตรา140อนุ3นะจะพูดถึงการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผยตามเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้คืออะไรหมายหากศาลนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งในวันใดนะครับก็ต้องแจ้งให้กับคู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบถ้าคู่ความไม่ทราบแล้วก็ดำเนินการอ่านคำพิพากษาหรืออ่านคำสั่งไปเนี่ยนะครับกรณีนี้ถือว่าเป็นการอ่านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนอกจากนั้นนะครับวรรค2ยังบอกว่าถ้าคู่ความไม่มาศาลศาลก็จะงดการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ได้ในกรณีเช่นนี้นะครับให้ศาลจดแจ้งไว้ในรายงานและให้ถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้อ่านตามกฎหมายแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการอ่านคำพิพากษาเรามาดูฎีกาที่เกี่ยวข้องสักเล็กน้อยนะครับคำพิพากษาฎีกาที่22/2527กรณีนี้เขาบอกว่าการที่ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดให้โจทก์ฟังไปฝ่ายเดียวโดยส่งหมายให้จำเลยไม่ได้จำเลยจึงไม่ทราบนัดและไม่มาศาลนั้นเห็นได้ว่าจำเลยไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่มาศาลเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้กระบวนการหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยแม้ต่อมาภายหลังศาลจะได้อ่านคำสั่งดังกล่าวให้จำเลยฟังก็หาทำให้การอ่านคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายได้นั่นแหละครับคือวิธีการอ่านคำพิพากษานะครับคู่ความทุกฝ่ายจะต้องทราบด้วยนะว่ากำหนดนัดหรือว่าเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้เนี่ยคือเวลาเมื่อไหร่นะครับสำหรับรายการในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอยู่ที่มาตรา141นะครับในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันก็จะปรากฏรายการต่างๆนะครับ5รายการอันแรกเลยคือชื่อศาลที่พิพากษาคดีนั้นนะครับชื่อศาลอันนี้ก็อยู่ในแบบฟอร์มของศาลอยู่แล้วอยู่ในหน้าแรกนะครับถ้านักศึกษาท่านใดไม่เคยเห็นเลยนักศึกษาลองเซิร์ช Google ก็ได้อันนี้มีอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือชื่อคู่ความทุกฝ่ายผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนถ้าหากมีนะครับก็เป็นชื่อคู่ความแหละว่าโจทก์คือใครจำเลยคือใครนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดอยู่หน้าแรกอยู่แล้วนอกจากนั้นยังประกอบด้วยวันเดือนปีที่ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งด้วยนะครับรายการที่3คือรายการแห่งคดีรายการแห่งคดีคืออะไรคือการระบุถึงคำฟ้องโดยย่อคำให้การโดยย่อในคดีคู่ความขัดนัดหรือไม่และทางพิจารณานำสืบได้ว่าอย่างไรเป็นการสรุปโดยย่อให้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันที่4คือเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยทั้งปวงเบอร์4เนี่ยคือหัวใจหลักเลยคือตัวสำคัญเลยนะครับเป็นหัวใจของคำพิพากษาหรือคำสั่งเลยเพราะว่าศาลจะต้องระบุถึงเหตุผลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เหตุผลในการปรับตัวบทเข้ากับข้อเท็จจริงหากศาลตอบไม่ตรงกับประเด็นในข้อเท็จจริงประเด็นที่ร้องขอมา
ก็จะถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายนะครับและส่วนสุดท้ายคือคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดีตลอดทั้งค่าหรือชาธรรมเนียมในคำพิพากษานะครับจะต้องมีการวินิจฉัยประเด็นนะครับว่าศาลเนี่ยเห็นด้วยตามที่คู่ความได้ขอมาหรือไม่ต้องทำการวินิจฉัยนะครับรวมถึงค่าหรือชาธรรมเนียมด้วยก็จะต้องมีการชี้แจงไปว่าค่าหรือชาธรรมเนียมเนี่ยให้ใครเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับโอเคตัวอย่างคำพิพากษานะครับ548/2516ในกรณีนี้นะครับคำพิพากษาเนี่ยบอกว่าพิพากษาโดยไม่ได้วินิจฉัยเด็ดขาดนะครับลงไปว่าขณะที่ผู้ตายถึงแก่กรรมมีจำนวนสมาชิกกลุ่มที่2เหลืออยู่เท่าใดทั้งที่เป็นประเด็นที่ต่อสู้ไว้แล้วจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา141อนุ5อันนี้ก็เป็นบทสรุปย่อๆสั้นๆ นะครับในตอนที่1นะครับสำหรับตอนนี้เวลามีเท่านี้นะครับติดต่อในตอนที่2ต่อได้ครับผมซึ่งในช่วงนี้นะครับอยู่ในตอนที่2แล้วเป็นเรื่องของศาลต้องชี้ขาดทุกประเด็นและไม่เกินคำฟ้องหรือคำร้องขอนะครับในส่วนนี้นะครับก็อย่างที่ตอนที่1เนี่ยในการทำคำพิพากษาเราก็บอกไปแล้วว่าศาลจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างดูเขตอำนาจดูองค์คณะนอกจากนั้นในการที่ศาลจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยศาลจะต้องมีการชี้ขาดทุกประเด็นและไม่เกินคำฟ้องหรือคำร้องขอด้วยโดยเนื้อหารายละเอียดเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเลยนะครับอยู่ที่มาตรา142นะครับ142เนี่ยบัญญัติไว้แบบนี้ครับบอกว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อศาลจะต้องชี้ขาดตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อนะครับแต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งสิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในฟ้องตรงนี้มีข้อยกเว้นนะครับเราเอาในเบื้องต้นก่อนนะในเบื้องต้นนักศึกษาจะเห็นนะครับมี2สีเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันมี2ประเด็นซ่อนอยู่ในมาตรา142เรามาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาในคำฟ้องหรือคำร้องขอทุกข้อข้อที่2คือศาลห้ามศาลเนี่ยพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำขอมาเท่าไหร่ให้เท่านั้นโดยหลักการเรามาดูอันแรกก่อนครับศาลต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาข้อหาตรงนี้เนี่ยก็คือสภาพแห่งข้อหาตามประเด็นแห่งคดีนะครับแล้วก็เป็นประเด็นข้อพิพาทที่ปรากฏในคำฟ้องหรือคำร้องขอในการดำเนินคดีแพ่งนะครับจากที่นักศึกษาได้ศึกษามาเนอะก็จะต้องมีคดีแพ่งเนี่ยมันจะมีการชี้2สถานคดีแพ่งบางคดีไม่มีการชี้2สถานถ้าเป็นคดีแพ่งที่มีการชี้2สถานนะครับศาลจะต้องวินิจฉัยตามประเด็นที่ได้มีการชี้2สถานมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่มีการชี้2สถานเนี่ยศาลก็วินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาททุกข้อนะครับตามประเด็นที่ปรากฏในคำคู่ความตรงนี้ต่างกันนิดนึงนะครับในกรณีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยกรณีที่มีการชี้2สถานกับไม่ได้ชี้2สถานมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดวินิจฉัยไม่ครบทุกข้อล่ะผลจะเป็นยังไงถ้าศาลวินิจฉัยไม่ครบทุกข้อนะครับผลของมันก็คือถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกฎหมายกำหนดแล้วว่าศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดทุกข้อหาถ้าไม่ครบถ้วนก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบแล้วจะทำอย่างไรต่อครับก็ถ้าเป็นคำพิพากษาของศาลล่างนะครับศาลสูงก็อาจจะยกย้อนและคืนสำนวนไปให้ศาลล่างเนี่ยแก้ไขหรือว่ามีคำสั่งใหม่ได้แต่ถ้าเป็นศาลสูงวินิจฉัยชี้ขาดหรือศาลสูงอาจจะวินิจฉัยชี้ขาดเสียเองเลยก็ได้นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา243อนุ1ประ

กอบกับมาตรา252นะครับซึ่งศาลสูงสามารถทำได้ในส่วนของห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำขออันนี้นี่ชัดเจนครับว่าถ้าเกิดขอมาเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็มที่เท่านั้นในการที่ศาลพิพากษา

เรามาดูคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับคำพิพากษาฎีกาที่2596/2544เนี่ยเขาบอกว่าศาลชั้นต้นเนี่ยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์แล้วก็ขอให้ย่อมเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์531ได้คดีนี้มีประเด็นว่าโจทก์ยกที่ดินให้จำเลยเนื้อที่เท่าใดซึ่งศาลชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยอันเป็นการไม่ได้ตัดสินตามข้อหาทุกข้อหาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา142วรรค1ศาลอุทธรณ์มีอำนาจที่จะยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปให้พิพากษาใหม่ได้ตามมาตรา243อนุ1แค่นั้นเองก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับว่าถ้าพิจารณาหรือว่าพิพากษามาเนี่ยไม่ครบทุกข้อหามันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับศาลก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนที่2นะครับคำพิพากษาที่2 532/2509เป็นเรื่องที่ว่าฟ้องว่าหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกันตามหนังสือสัญญาเช่าศาลนำพฤติกรรมอื่นนะครับซึ่งโจทก์มีได้ฟ้องมาวินิจฉัยว่าเป็นหุ้นส่วนกันมิได้เพราะเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องแบบนี้ไม่สามารถทำได้ฎีกาต่อมาครับ1856/28นะครับอันนี้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ประเด็นเดียวว่าหนังสือที่โจทนำมาฟ้องเป็นสัญญาปลอมหรือไม่แต่ตอนวินิจฉัยบอกวินิจฉัยว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่หนี้ตามสัญญากู้ไม่สมบูรณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาททำไม่ได้นะครับโอเคอย่างที่บอกไปนะครับว่ามาตรา 142เนี่ยห้ามศาลข้อที่1ศาลจะต้องชี้ขาดตัดสินทุกข้อหาข้อที่2คือห้ามพิพากษาหรือทำคำสั่งเนี่ยเกินไปกว่าหรือนอกไปจากที่ปรากฏในคำฟ้องนะครับฎีกานี้น่าสนใจเขาบอกว่าโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเนี่ยชำระดอกเบี้ยสังเกตดีๆนะชำระดอกเบี้ย15%ต่อปีนับแต่วันผิดสัญญาจนไปถึงวันก่อนฟ้องแต่แล้วก็ดอกเบี้ย7.5%ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยดอกเบี้ย15%ต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอถ้าสังเกตดีๆนะครับระยะเวลาชำระหนี้แตกต่างกันในส่วนของดอกเบี้ยนะช่วงเวลานับนับแต่วันที่ผิดสัญญาจนไปถึงวันก่อนฟ้องกับนับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาจนไปกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์มันมีช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าที่โจทก์ขอไว้เพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอนะครับคำพิพากษาต่อมานะครับบอกว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยเนี่ยชำระค่าธรรมเนียมปีละ 65,000 บาทแต่โจทก์ไม่ได้ขอไม่มีคำขอให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมรายปีนะครับการที่ศาลไปกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีเนี่ยจึงเป็นการพิพากษาเกินกว่าคำขอขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142อันนี้เป็นเรื่องที่โจทก์4คนฟ้องขอให้จำเลยเนี่ยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทนะครับให้โจทก์ทั้ง4คนคนละ80ตารางวาแต่ศาลชั้นต้นเนี่ยไปพิพากษาให้โจทก์ที่1ได้ที่ดินจำนวน2งานตามที่โจทก์ได้ปลูกสร้างบ้านเอาไว้แล้วก็ยกฟ้องโจทก์อื่นๆจึงเป็นคำพิพากษาที่เกินคำขอเพราะว่าเขาขอมา4คนคนละ80แต่ไปพิพากษาให้คนที่1เนี่ยได้ถึง2งานเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เกินคำขอไม่ชอบตามมาตรา142อย่างไรก็ดีนะครับ142อยากให้นักศึกษาเนี่ยดูข้อย

เว้นที่ศาลอาจพิพากษาหรือทําคําสั่งเกินกว่าคําฟ้องหรือคําร้องขอได้นะครับ142มีข้อยกเว้นนิดนึงนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองพิจารณาดูนิดนึงแล้วกันอนุหนึ่งนะครับเป็นในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะครับศาลบอกว่าถ้าคดีโดยปกติแล้วเนี่ยในการฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับคือคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกเอากรรมสิทธิ์ในอสังหากลับคืนมาเป็นของโจทก์นะครับในคดีแบบนี้เนี่ยโดยปกติจะมีคำขอทายฟ้องอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้มีคำขอทายฟ้องแล้วโจทก์ชนะคดีได้กรรมสิทธิ์ไปแต่ตัวจำเลยยังอยู่ในที่ดินเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าโจทก์จะไปขับไล่ไปดึงจำเลยออกจากที่ดินดึงออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายก็ต้องไปฟ้องร้องใหม่เสียเวลา142อนุ1นะครับก็เลยให้ดุลพินิจต่อศาลนะครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ว่าถ้าโจทก์ชนะคดีและศาลเห็นสมควรนะครับจะมีคำสั่งขับไล่จำเลยออกจากที่ดินตรงหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้แล้วก็การขับไล่เนี่ยให้รวมตลอดถึงญาติทั้งหลายบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยนะครับก็สามารถออกไปได้หมดเลยซึ่ง142อนุ1เนี่ยมันรวมถึงไอ้คนที่ร้องสอดเข้ามาด้วยใช้สิทธิ์แบบบุคคลใหม่เลยนะผู้ฟ้องตามมาตรา57อนุ1แบบนี้เนี่ยก็สามารถถูกขับไล่ออกจากที่ดินไปได้นะครับตัวอย่างคำพิพากษานะครับเช่นคำพิพากษาฎีกาที่12639/53นะครับคดีฟังได้ว่าที่ดินเป็นที่ดินเป็นของที่พิพาทเนี่ยเป็นของโจทก์ศาลก็มีอำนาจพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินอีกตามมาตรา142อนุ1โอเคครับสำหรับในตอนที่2นะครับก็มีเนื้อหาสาระโดยประมาณเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันในหน่วยที่7นะเป็นเรื่องของคำสั่งคำพิพากษาและคำสั่งนะครับในตอนที่3นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับหรือข้อผิดพลาดผิดหลงเล็กน้อยแน่นอนครับในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับพิพากษาเนาะก็จะมี human error เนี่ยแหละเป็นไปได้ปกติในหนังสือเราบอกว่า4อะไรนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พิพากษาก็สามารถที่จะผิดพลาดได้ครับถ้าผิดพลาดหรือว่าผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้กฎหมายกำหนดไว้แบบนั้นซึ่งในการแก้ไขความผิดพลาดหรือความผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยขอให้นักศึกษานะครับเปิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา143ดูนะครับว่า143กำหนดไว้ว่ายังไงบ้างขออนุญาตหยิบมาเฉพาะประเด็นละกันนะครับเขาบอกว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยเมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคำสั่งเมื่อศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นเห็นสมควรนะครับหรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเช่นว่านั้นให้ถูกต้องได้แต่ถ้ามีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านนะครับก็ย่อมอยู่ที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีในวรรคที่2บอกว่าการทำคำสั่งเพิ่มเติมตามมาตรานี้จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมแน่นอน143นะครับเป็นเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดผิดหลงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกลับคำพิพากษานะกลับคำพิพากษาไม่ได้และในวรรคที่3นะครับเมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่านั้นแล้วห้ามไม่ให้คัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมเว้นแต่จะได้คัดสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาตัวคำพิพากษาที่มันมีความผิดหลงไปใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ในสรุปของมาตรา143เนี่ยหลักใหญ่ๆที่นักศึกษาควรจะต้องรู้อันแรกเลยครับว่าผู้มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งใครบ้างที่มีสิทธิ์แน่นอนครับคนแรกเลยคือคู่ความในคดีมีสิทธิ์ร้องขอได้
นะครับให้ศาลเนี่ยแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง

นอกจากนั้นเนี่ยศาลเองนะครับถ้าศาลเห็นศาลก็มีอำนาจแก้ไขได้นะครับแต่ว่าต้องทำโดยความรู้เห็นของคู่ความในคดีนั้นนะครับสามารถที่จะทำได้2 ส่วนนะครับคือคู่ความในคดีถ้าไม่ใช่คู่ความทำไม่ได้นะแล้วก็ตัวศาลเองอันที่2คือการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยจะต้องเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าพูดง่ายๆคือจะต้องไม่กระทบเนื้อหาสาระของคดีนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับในการวิธีการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยในการแก้ไขเนี่ยศาลจะทำคำสั่งฉบับใหม่ขึ้นมานะครับสั่งให้แก้ไขฉบับเดิมที่ถูกต้องแล้วแนบติดไปกับตัวคำพิพากษาฉบับเดิมนะครับในกรณีที่การมีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกานะครับศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็สามารถที่จะแก้ไขข้อพิพาทเล็กน้อยได้นะครับในคำพิพากษาของศาลสูงเลยนะครับตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้องนิดนึงนะครับคำถามในตอนนี้เนี่ยถามว่าโจทก์ฟ้องว่าที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นของโจทก์จำเลยบุกรุกที่ดินของโจทก์โดยไม่มีสิทธิ์มี2ตัวละครแล้วนะครับมีโจทก์แล้วก็มีจำเลยละขอให้ขับไล่จำเลยออกจากพิพาทจำเลยต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งด้วยเข้ามาในคำให้การขอให้ศาลพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยระหว่างพิจารณาอยู่มีคนร้องสอดบุคคลที่3เนี่ยร้องสอดเข้ามาครับได้ยื่นคำร้องสอดมาบอกว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องสอดอ้าวทุกคนอ้างหมดเลยว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินนี้ขอให้ยกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจำเลยให้ยกทั้ง2อันเลยกับพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นของผู้ร้องสอดศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษานะครับว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยให้ขับไล่โจทก์แล้วก็ผู้ร้องสอดออกจากที่ดินพิพาทคำถามบอกว่าให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่ฟ้องขับไล่ผู้ร้องสอดเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับนักศึกษาลองดูนะครับในส่วนนี้นะครับตอบได้นะครับว่าใช้142อนุ1มาตอบในคดีฟ้องเกี่ยวกับอสังหานะครับฟ้องขับไล่ได้แล้วก็ผู้ร้องสอดเนี่ยเข้ามาตาม57อนุ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาขับไล่ผู้ร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง142อนุ1จึงไม่เกินไปกว่าคำขอนะครับคำพิพากษาศาลของต้นจึงชอบด้วยกฎหมายนะครับเทียบเคียงกับในฎีกาที่7091/2542ครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระในเบื้องต้นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับนักศึกษาขอให้ไปศึกษาเอกสารตำราต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยที่13นี้ก็จะชื่อว่าการปรับประเทศให้ทันสมัยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตอนที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงความเป็นมาและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความเป็นมาเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนี่ยได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517เป็นต้นมาแล้วนะครับแนวคิดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นมาแล้วเนี่ยแนวคิดนี้ก็คือเกิดจากการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีความประสงค์ที่จะทราบปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยก็เลยเสด็จพระดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทรงทราบปัญหาอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็คือทรงเมื่อไปรับทราบปัญหาแล้วเนี่ยก็เลยพระราชทานแนวทางการแก้ปัญหานะครับที่เจอเนี่ยโดยใช้แนวคิดแบบที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จแนวทางเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มจากปัญหาที่พระองค์ท่านทรงประสบพบนะครับจากตัวพระองค์ท่านเองนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นภูมิสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าภูมิสังคมเนี่ยมันก็หมายถึงอะไรนะครับมันก็หมายถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมชีวภาพวิถีชีวิตประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกิดจากภูมิสังคมหรือก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นเล็งเห็นว่าการพัฒนาในแต่ละพื้นที่การแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันนั่นเองจึงเรียกสิ่งนี้ว่าภูมิสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพระราชแนวทางนี้เนี่ยหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือมองว่าในการพัฒนาประเทศจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในทางสังคมวิทยาก็คือหมายความว่านิสัยใจคอของคนนะครับจะไปบังคับให้คิดอย่างอื่นไม่ได้เราจะต้องแนะนำเข้าไปช่วยนะครับจะคิดให้กับเขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วต้องเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรก็คือหมายความว่านี่ก็คือหลักของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะต้องตอบสนองของแต่ละภูมิประเทศแต่ละพื้นที่นั่นเองซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการพัฒนานั้นก็จะต้องแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองถัดมาถ้าพูดถึงหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีหลักการอะไรบ้างนะครับหลักแรกก็คือการกระทำใดนั้นจะต้องให้มีความพอเพียงหรือก็คือทำพอประมาณนะครับการพัฒนานั้นจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน2ก็คือสร้างระบบคุ้มกันในตัวเพื่อที่จะสามารถเผชิญแล้วก็อยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในนะแล้วก็3ก็คือต้องมีความรอบรู้ความรอบคอบและก็ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนแล้วก็การดำเนินการทุกขั้นตอนนะครับ4

คือต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในประเทศให้มีจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมแล้วก็5ต้องดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบแล้วก็6สร้างความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือถ้าพูดถึงโดยภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมาและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความเป็นมานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็ศพพระองค์เกิดจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับสั้นทรงมีพระราชดำริเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยถือว่ามีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมคำว่าภูมิสังคมก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านนั้นทรงไปพบทรงไปประสบทรงไปเจอปัญหาที่แท้จริงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็มองว่าในการที่จะพัฒนาในการที่จะแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นก็มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของสภาพที่ตั้งภูมิอากาศภูมิประเทศในทางสังคมวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่นั้นก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึงความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่นั้นด้วยก็คือหมายความว่าคงไม่ใช่พูดหรือพัฒนาอะไรโดยรวมแล้วก็ใช้เหมือนกันทุกพื้นที่คงไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องดูเรื่องของความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ด้วยนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อสักครู่นี้ก็มีหลักการคร่าวๆ7หลักนะครับแต่โดยรวมก็คือหมายความว่าก็ต้องมีความรอบคอบนะครับต้องมีเหตุมีผลต้องรู้จักความพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่1นะครับที่พูดถึงความเป็นมาแล้วก็หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงวิธีดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงปรัชญานี้เนี่ยนะก็จะต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขนะครับก็คือตามที่ปรากฏในหน้าจอนี่ก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของคำนึงถึงเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวนะครับทีนี้จะ3เรื่อง3ห่วงนี้ก็คือหมายความว่าเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเนี่ยจะ เกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมี2เงื่อนไขที่ประกอบกันก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของความรู้แล้วก็จะต้องมีเรื่องของคุณธรรมนะครับก็คือว่าความรู้มีความรอบรู้มีเรื่องของความรอบคอบความระมัดระวังครับก็คือแล้วก็บุคคลนั้นเนี่ยนอกจากมีความรู้แล้วเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอดทนนะมีสติปัญญานะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ใจความนะครับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสิ่งที่เราคงได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือว่า3ห่วง2เงื่อนไขก็คือมาจากลักษณะของที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะครับก็คือหมายความว่า3หัวก็คือเรื่องของทางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับ2เงื่อนไขก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีความรู้แล้วก็มีคุณธรรมนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึง3ห่วงอันแรกอย่างที่เรียนแล้วว่าจะต้องมีเรื่องของความพอประมาณก็คือความเหมาะสมของการดำเนินงานนะครับไม่ทำให้ตนเองแล้วก็ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับห่วงที่2ก็คือความมีเหตุมีผลก็คือหมายความว่าจะต้องมีการพิจารณาที่จะดำเนินงานด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบนะครับไม่ย่อท้อแล้วก็คำนึงถึงเหตุแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความมีเหตุผลนะครับแล้วก็ห่วงที่3ก็คือการมีภูมิคุ้มกันนะครับก็คือพร้อมรองรับผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง2เงื่อนไข

นะครับก็คือหมายความว่าในเงื่อนไขที่1เงื่อนไขเรื่องความรู้นะครับก็คือความรอบรู้ในข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความรู้ในภูมิสังคมนะครับอันนี้เราเจอคำว่าภูมิสังคมอีกแล้วนะครับภูมิสังคมก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้ขยายความไปแล้วนะครับว่าภูมิสังคมเนี่ยมันคืออะไรนะครับภูมิสังคมก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าแต่ละพื้นที่ก็มีสภาพทางสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะดําเนินการอะไรนั้นจะต้องคิดถึงเรื่องนี้เป็นสําคัญก็คือไม่ใช่หมายความว่าทําในแบบเดียวกันในทุกพื้นที่คงไม่ใช่เพราะว่าแต่ละพื้นที่นั้นคงมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขที่2นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอาจจะไม่ใช่คำว่าคุณธรรมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่เพียงอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องทุกราวก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมหรือก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะครับรวมไปถึงการมีความเพียรในเรื่องของการประกอบการงานต่างๆนานาด้วยความตั้งใจไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งนะครับรวมไปถึงจะต้องผ่านกระบวนการที่ตั้งอยู่บนหลักการของความพอประมาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงหลักใหญ่ใจความของวิธีการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสิ่งที่จะต้องเน้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขตามที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของความพอประมาณเรื่องของความมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของการมีภูมิคุ้มกันนะครับและสิ่งที่สำคัญนั้นนอกจากมี3เรื่องนั้นแล้วเนี่ยในระดับตัวบุคคลนะครับแต่ละบุคคลจะต้องพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองใน2เงื่อนไขจะต้องยกระดับตัวเองใน2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขในเรื่องของความรู้นะครับก็จะต้องนำความรู้อะไรต่างๆนานานะครับที่ตัวเองมีนะครับมาใช้เพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้ไปด้วยกันนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองอาจจะมีความรู้ในด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแต่ละบุคคลนั้นก็ต้องนึกถึงให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่พูดถึงก็คือหลักการในเรื่องของ3ห่วงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรู้นะครับในสิ่งถัดมานะครับเงื่อนไขถัดมานอกจากในเรื่องของจะต้องมีความรู้แล้วมีความเข้าใจแล้วในเรื่องของความพอประมาณในเรื่องความมีเหตุมีผลในเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่แต่ละบุคคลจะต้องมีก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าคุณธรรมนะครับเพราะว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่องนะครับเพราะว่าความมีคุณธรรมนั้นหมายถึงความตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตัวด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นตอนที่3ก็จะพูดถึงกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับก็เริ่มจากขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มจากในระดับที่เล็กสุดนั่นเองก็คือเป็นในระดับครัวเรือนนะครับในระดับครัวเรือนเนี่ยก็ได้พระราชทานแนวทางที่เรียกว่าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งให้แต่ละครัวเรือนเนี่ยสามารถมีบริหารจัดการในเรื่องของพื้นที่ทำกินของตัวเองนะครับอันที่2นะครับก็คือขยายเพิ่มขึ้นมาก็คือจัดตั้งเป็นในรูปขององค์กรก็คือเหนือขึ้นมากว่าในระดับครัวเรือนแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุมชนนะครับเป็นองค์กรชุมชนที่เรียกว่าเป็นสหกรณ์ที่เรียกว่าสหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่มนะครับแล้วก็พอขั้นที่3ก็จะเป็นขั้นจัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจแล้วก็การจัดการด้านการตลาดนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจอื่นที่เป็นแหล่งทุนนะครับเช่นสถาบันการเงินต่างๆนานาหรือว่าธนาคารนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือขั้นตอนที่พูดง่ายๆก็คือว่าดำเนินการตั้งแต่ในระดับครัวเรือนขึ้นไปครับ
นะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับหมายความว่าในขั้นตอนที่หนึ่งพึ่งตนเองได้ในระดับครัวเรือนก็ได้พระราชทานแนวทางที่เรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือมีหลักการยังไงบ้างนะครับหลักการก็คือว่าในการแบ่งพื้นที่ทำกินนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนตามอัตราส่วนอะไรก็คือ30 30 10นะครับ30 30 10คืออะไรนะครับก็คือหมายความว่าแบ่งพื้นที่นะครับออกเป็นนะครับร้อยละ30ให้เป็นแหล่งน้ำก็คือพูดง่ายๆเป็นการขุดสระน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็อีก30ให้ทำอะไรนะครับก็คือให้ปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็อีก3อีก10ให้ทำอะไรนะครับก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงหรือว่าพูดง่ายๆเป็นทั้งที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือหมายความว่าสูงขึ้นมาเหนือในระดับครัวเรือนก็คือจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนนะครับตั้งเป็นในรูปแบบของสหกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็คือเพื่ออะไรนะครับก็คือเป็นการสร้างความมั่นคงในระดับชุมชนก็คือสร้างความมั่นคงในหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านต่างๆนะครับด้านต่างๆมีด้านอะไรบ้างล่ะครับที่ชุมชนที่จะสามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้ก็คือในเรื่องของด้านการผลิตนั่นเองนะครับด้านถัดมาก็คือเรื่องของด้านการตลาดนะครับก็คือหลังจากที่ได้ผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตผลอะไรก็แล้วแต่ของชุมชนนั้นนะฮะสิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือต้องนำสินค้าหรือผลผลิตนั้นที่ได้จากการผลิตนั้นไปขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นก็เรื่องของการเป็นอยู่นะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็คาดหมายการว่าน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีกระบวนการผลิตแล้วก็กระบวนการตลาดที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงในเรื่องของสวัสดิการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับแต่ละบุคคลรวมไปถึงสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับชุมชนนั่นเองครับรวมไปถึงเรื่องของการศึกษานะครับเมื่อมีพื้นฐานในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการสวัสดิการที่ดีแล้วเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของการศึกษาด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของสังคมและศาสนาก็จะมีความยั่งยืนความมั่นคงแล้วก็มีความสงบสุขเกิดขึ้นนั่นเองครับทีนี้พอมาถึงขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยธุรกิจและการจัดการด้านการตลาดร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินที่จะมาเป็นแหล่งทุนก็คือธนาคารนั่นเองนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคงไม่ได้หยุดนิ่งนะครับหรือว่าไม่ขยายตัวนะครับถึงแม้จะเป็นชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแต่ก็สามารถที่จะขยายตัวได้เพราะฉะนั้นการที่จะขยายตัวได้เนี่ยก็ต้องมีอาศัยความร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นหรือกับภาคอื่นที่มีความเข้มแข็งกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่เป็นแหล่งเงินทุนนะครับเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยถ้าอยากจะให้ชีวิตความเป็นอยู่หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องเกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจซึ่งก็คือธนาคารนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยมีขั้นตอนต่างๆนานาและที่สำคัญนะครับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพยายามที่จะให้ความสำคัญตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่รากฐานที่สำคัญก็คือเริ่มจากในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มจากในครัวเรือนเนี่ยพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริหรือแนววางแนวทางหรือหลักการอะไรสำหรับ
ในระดับครัวเรือนสำหรับในระดับครัวเรือนนั้นนะครับพระองค์ท่านก็ได้นำเสนอหลักการที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่นะครับก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือใช้พื้นที่ที่เกษตรกรหรือประชาชนมีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่มากน้อยเท่าไหร่แต่นะครับก็ให้แบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือที่เมื่อกี้ตามสูตรก็คือ30 30แล้วก็10นะครับก็คืออย่างน้อยนะครับในแต่ละ1พื้นที่ก็จะต้องมีแหล่งน้ำนะครับมีนอกจากมีแหล่งน้ำแล้วหรือทำเป็นสระน้ำครับก็จะต้องทำเป็นที่อยู่อาศัยที่เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพอสูงขึ้นไปเหนือระดับครัวเรือนก็เป็นระดับชุมชนนะครับระดับชุมชนนั้นก็ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนนะครับก็คือหมายความว่าก็ต้องอยู่ในรูปของสหกรณ์นั่นเองนะครับก็มีความร่วมมือกันนะครับสร้างเป็นสหกรณ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องอะไรดูแลในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ชุมชนนั้นมีความถนัดนะครับเพื่อหลังจากที่ผลิตแล้วก็ต้องมองให้รอบด้านจนถึงในเรื่องของการตลาดในเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆนานานะครับนั่นก็คือขั้นตอนที่2ก็คือมองในลักษณะที่เป็นเหนือขึ้นไปก็คือเป็นในลักษณะของชุมชนนะครับและสุดท้ายนะครับนอกจากขั้นที่1ระดับครัวเรือนแล้วขั้นที่2ระดับชุมชนแล้วขั้นที่3ซึ่งสำคัญมากก็คือต้องหาความร่วมมือนั่นเองนะครับความร่วมมือในที่นี้ร่วมมือกับใครนะครับจะต้องร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นนะครับแต่ภาคธุรกิจอื่นในที่นี้ที่สำคัญที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานไว้ก็คือพูดถึงภาคธุรกิจอื่นที่จะสามารถซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในเรื่องของการเป็นแหล่งทุนเพราะฉะนั้นจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเป็นแหล่งทุนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจหรือพืชผลทางการเกษตรนั้นขยายตัวก็คือต้องเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารนั่นเองเพื่อจะได้เป็นแหล่งทุนให้กับกระบวนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริอันนี้นะครับเพราะนี้ก็คือโดยภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นตอนที่4นะครับก็จะพูดถึงผลการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหมายความว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเราจะพยายามพูดได้เห็นถึงรูปธรรมที่ชัดเจนของการที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับซึ่งหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นแค่หลักการมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของนามธรรมเท่านั้นหรือเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นแต่มันสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ได้จริงแล้วก็ก่อให้เกิดผลที่แท้จริงในทางปฏิบัติแล้วก็ก่อให้เกิดผลดีกับผู้ที่นำหลักการนี้ไปใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงผลของการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองว่ามันเกิดการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ไหนลักษณะอะไรยังไงบ้างนั่นเองครับทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมก็คือหมายความว่าการพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีการประยุกต์ใช้ในทุกภาคของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับมีการประยุกต์ใช้ในลักษณะยังไงบ้างในแต่ละภาคนะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ยกตัวอย่างเท่านั้นอาจจะมีการประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์นะครับที่มีผลมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถพูดได้รายละเอียดของทุกโครงการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยกมาเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับเช่นถ้าพูดถึงในพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีการประยุกต์ใช้อะไรที่เป็นรูปธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคน
ในพื้นที่นั้นบ้างนะครับเช่นในภาคเหนือก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็มีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคจังหวัดเชียงใหม่นะครับศูนย์นี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในภาคเหนือนั่นเองนะครับในภาคอีสานนะครับก็มีการประยุกต์ใช้หรือนำหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วยนะครับเช่นที่ไหนบ้างก็คือเช่นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครได้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือหมายความว่าก็ได้มีการขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในเรื่องอะไรนะครับก็คือในเรื่องของชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ก็คือเรื่องของโคขุนภูพานนั่นเองนะครับรวมไปถึงไก่ดำภูพานสุกรภูพานแล้วก็ข้าวพันธุ์สกลนครนะสำหรับถัดมาพื้นที่ถัดมาก็คือภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยด้านฟื้นดินคืนป่าแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้กับคนในพื้นที่นั่นเองนะเสร็จแล้วก็คือในพื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับพื้นที่ภาคใต้นั้นมีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสนะครับศูนย์นี้ทำอะไรนะครับที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก็คือพัฒนาดินและพื้นพลุนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ภาคใต้นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในแต่ละพื้นที่นะครับผมบอกแล้วว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราสังเกตดูนะครับแต่ละพื้นที่นะครับมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าหลักภูมิสังคมเพราะฉะนั้นหลักภูมิสังคมก็คือหมายความว่าภาคเหนือนะครับมีความโดดเด่นมีลักษณะทางภูมิประเทศภูมิอากาศสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรก็พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามนั้นภาคอีสานมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรนะครับมีสินค้าอะไรหรือมีผลผลิตอะไรนะครับที่เป็นเฉพาะพื้นที่นั้นนะครับก็ดำเนินการไปตามนั้นหรือภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ภาคกลางเราก็เห็นว่าโครงการอะไรต่างๆนานานั้นก็จะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่นั้นนะครับรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เรียนไปแล้วว่ามีความลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์นะครับลักษณะภูมิประเทศนะครับลักษณะความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับก็พัฒนาไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พูดถึงเพื่อให้เห็นภาพว่านะครับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้จริงประยุกต์ใช้ได้จริงและการประยุกต์ใช้นั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือหลักของสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนะครับเพราะแต่ละพื้นที่นะครับก็คงจะมีลักษณะเด่นนะครับมีผลผลิตนะฮะมีการผลิตที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้คิดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้ประสบพบเจอจากการที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปประสบปัญหาไปพบเจอปัญหาไปสัมผัสกับปัญหาโดยตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ

เพียงนั้นไม่ใช่เป็นแค่แนวคิดหรือไม่ใช่เป็นแค่นามธรรมแต่เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเอง

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่การศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

มาถึงเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับหน่วยนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะพูดถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยนั่นเองนะครับก็จะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบโดยภาพรวมนะครับของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยซึ่งเป็นกระแสหลักในการพัฒนาประเทศในช่วงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบนะครับของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยเนี่ยมันเกิดผลกระทบในเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่ามันก็เกิดผลกระทบในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบด้านการเมืองผลกระทบด้านสังคมแล้วก็ผลกระทบด้านวัฒนธรรมรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นรายละเอียดเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่าการพัฒนาประเทศนะครับไปสู่ความทันสมัยเนี่ยมันก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนนะครับเมื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วเนี่ยก็ต้องไปเน้นสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีหรือทุนนิยมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นทุนนิยมนะครับมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดการพึ่งพารวมไปถึงการเชื่อมโยงนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นก็คือเน้นเรื่องของการแสวงหากำไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันจะต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการแรงงานในเรื่องของแหล่งทุนอะไรต่างๆนานา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องก่อให้เกิดการพึ่งพาประเทศที่พัฒนาแล้วหรือพูดง่ายมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าเรานะครับอาจจะพึ่งพาในเรื่องของการเป็นแหล่งทุนอาจจะพึ่งพาในเรื่องของการเป็นที่ระบายออกสินค้าเป็นตลาดนั่นเองนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถัดมานอกจากในเรื่องของทุนนิยมแล้วมันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่ากลไกตลาดหรือว่าเอกชนมีเสรีภาพเต็มที่ในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมได้นะครับทีนี้จากด้านการเมืองนะครับก็คือว่าในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การจัดซื้ออาวุธซึ่งมันต่อเนื่องนะครับมาจากช่วงของสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็จะเข้าสู่ยุคของสงครามเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ยุคของสงครามเย็นแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่ามีการแตกต่างกันทางอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับมีการเผชิญหน้ากันเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการพัฒนาในเรื่องของกองทัพแล้วก็มีการจัดหาอาวุธนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันจะถือว่ายุคสงครามโลกไอ้โทษยุคสงครามเย็นนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของกองทัพหรืออาวุธเนี่ยก็ยังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ในเรื่องของการพัฒนากองทัพแล้วก็สภาพทางด้านของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเสร็จแล้วในด้านการเมืองนะครับก็คือนอกจากเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเนี่ยในทางการเมืองเห็นชัดเจนว่ามีการเน้นการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะเกิดปัญหาในทางการเมืองขึ้นได้นะครับก็คือแน่นอนว่ากระแสประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นกระแสหลักก็จริงแต่ในหลายประเทศนะครับก็อาจจะเป็นประชาธิปไตยมีความเป็นประชาธิปไตยแค่เปลือกนอกแต่ในทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะยังมีความวุ่นวายอาจจะถูกมองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอาจจะมีความขัดแย้งกันในทางการเมืองจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการรัฐประหารแม้แต่ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็เพิ่งผ่านการทำรัฐประหารมามีการรัฐประหารมาเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับในทางสังคมนะครับเมื่อเกิดการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนาก็ยิ่งเกิดปัญหาอื่นๆที่ตามมาเช่นปัญหาทางด้านสังคมนั่นเองนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆนานาตามมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องความแออัดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรมปัญหาแรงงานเด็กแล้วก็บริการทางเพศนะครับการค้าประเวณีหรือการขายบริการทางเพศนั่นเองรวมไปถึงการทำทารุณกรรมทางเพศอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านวัฒนธรรมก็แน่นอนว่า
อาจจะถูกครอบงำทางวัฒนธรรมแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่าเมื่อเน้นเรื่องของทุนนิยมแล้วนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนะครับก็อาจจะถูกมองว่าหรืออาจจะถูกตีค่าความสำคัญของชีวิตด้วยการวัดกันที่วัตถุนะครับก็คือหมายความว่าดูถึงความประสบความสำเร็จวิธีวัดความสำเร็จของคนวิธีวัดความมีคุณภาพของคนอยู่ที่ใครสามารถมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจมากกว่ากันก็คือพูดง่ายๆยกย่องคนรวยมากกว่าคนที่มีจิตใจที่ดีงามอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นผลชัดเจนว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าในระบบทุนนิยมนั้นก็ต้องมีการผลิตแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมแน่นอนมันย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะว่ากระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนั้นขั้นตอนการผลิตนะครับรวมไปถึงของเสียหรือของเหลือจากกระบวนการผลิตนั้นมันไม่สามารถที่จะกำจัดไปได้มันก็ต้องปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมหรือปล่อยออกมาตามธรรมชาตินะครับมันไม่สามารถที่จะกำจัดไปได้หมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยเรื่องของการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก็ยิ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับนะฮะนี่ก็คือเนื้อหาโดยภาพรวมของตอนที่1ที่พูดถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยก็คือหมายความว่าเราพยายามที่จะพัฒนาประเทศนะครับเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยภาพรวมนู่นนี่นั่นแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เกิดผลกระทบของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยหรือไปสู่ความเป็นสมัยใหม่นั่นเองเนื้อหาตอนนี้ก็จะพูดถึงรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับก็จะต่อเนื่องมาจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเมื่อเราเห็นผลกระทบนะครับหรือผลเสียของการพัฒนาตามแนวทางสมัยใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มเกิดการตื่นตัวนะครับของเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการพัฒนาในสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนารูปแบบใหม่หรือพูดง่ายๆก็คือรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับซึ่งจริงๆแล้วคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพัฒนาหรือผลกระทบของการพัฒนาที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนานั่นเองนะครับทิศทางใหม่ในการพัฒนานะครับเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกถือว่าเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาก็คือนะครับเป็นแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างจากแนวทางการพัฒนากระแสหลักที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักหรือการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยก็คือเน้นในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างที่พูดถึงในตอนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาซึ่งเรียกว่าการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั่นเองภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า alternative development นะครับการพัฒนาตามแนวทางเลือกหรือจะพูดว่าทิศทางใหม่ในการพัฒนานั้นเนี่ยก็จะเน้นการพัฒนาที่หลากหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือให้ความสำคัญกับเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับให้เน้นการพัฒนาที่หลากหลายให้ความสำคัญกับการพัฒนาในลักษณะองค์รวมมุ่งให้เกิดความสมดุลก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ไม่สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจปัญหาสังคมที่ตามมาไม่สนใจผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมาเพราะฉะนั้นทิศทางใหม่ในการพัฒนาหมายความว่าเป็นการพัฒนา
ที่หลากหลายแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเน้นด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือเศรษฐกิจก็ต้องดีทุกอย่างก็ต้องดีนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านอื่นตามมานั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายรูปแบบนะครับมีการเสนอมีนักวิชาการมีนักพัฒนาองค์กรเอกชนอะไรต่างๆนานาพยายามที่เสนอรูปแบบหลากหลายมากในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราก็จะพูดถึงสัก5รูปแบบนะครับเช่นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ถือเป็นรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนเรื่องของการพัฒนาแนวนิเวศนะครับซึ่งก็อาจจะมีการพัฒนาที่เรียกชื่อหลากหลายแตกต่างจากนี้ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าหมายความว่าก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่อยู่ในรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกนี้ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับแนวแรกนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอันนี้ก็คิดว่าจะไม่ขยายความแล้วนะครับเพราะว่าเราได้พูดถึงรายละเอียดไปแล้วในหน่วยที่13นะครับถ้าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็ถือเป็นการพัฒนา

อีกแนวทางหนึ่งซึ่งถือเป็นการพัฒนาในรูปของทิศทางใหม่ในการพัฒนาหรือเป็นการพัฒนาในแนวทางเลือกนั่นเองก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักละเน้นเรื่องอื่นๆด้วยเน้นในเรื่องของความพอประมาณเน้นในเรื่องความมีเหตุมีผลเน้นในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับนะฮะอันนี้ก็คือที่ได้พูดไปแล้วว่ายึดหลัก3ห่วง2เงื่อนไขอะไรต่างๆนานานะครับ

านภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆนั่นนะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้พูดถึงในรายละเอียดไปแล้วนะครับในหน่วยที่ผ่านมานะครับทีนี้แนวคิดที่2นะครับก็คือแนวคิดที่ชื่อว่าเศรษฐกิจชุมชนนะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการบริโภคการจำหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์ของประชาชนและร่วมกันเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็คือแนวคิดนี้ก็ถือจัดว่าถือเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาหรือก็เป็นการพัฒนาตามแนวทางเลือกเพราะว่าเกิดจากชุมชนหรือคนในชุมชนร่วมกันคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อชุมชนร่วมกันคิดก็คือหมายความว่าคนในพื้นที่ก็ร่วมกันคิดร่วมกันเป็นเจ้าของก็จะต้องนึกถึงชุมชนของตัวเองเป็นหลักด้วยคงไม่ได้พัฒนาแต่ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็เพราะว่าแนวคิดนี้มันเกิดจากคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันรับผลประโยชน์จากการที่ดำเนินการหรือคิดกิจกรรมในทางเศรษฐกิจนั้นๆนั่นเองนะครับทีนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเศรษฐกิจชุมชนก็จะมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชนจริงๆมาจากภูมิปัญญาของชุมชนจริงๆมาจากทุนที่อยู่ในชุมชนจริงๆเช่นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสภาพภูมิประเทศความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ชุมชนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองนั้นก็น่าจะมองว่าน่าจะเป็นการตอบสนองและไม่ก่อให้เกิดการผลกระทบต่างๆนานาเกิดขึ้นกับชุมชนนั่นเองทีนี้ตัดมาก็จะพูดถึงอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแนวพุทธเศรษฐกิจแนวพุทธก็คือเป็นการนำหลักของพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของทางด้านเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับก็ยึดหลักสายกลางนะครับพัฒนาชีวิตให้หลุดพ้นจากเศรษฐกิจกระแสหลักซึ่งก็คือทุนนิยมที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจแนวพุทธก็คือหมายความว่าอาจจะเดินทางสายกลางนะครับไม่ให้คนเกิดกิเลสในการบริโภคนะครับก็คือจะได้เป็นหลักที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นเมื่อคนเราไม่เกิดกิเลสในการบริโภคเนี่ยก็จะทำให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจตามมานะครับเสร็จแล้วนะครับตามมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พูดถึงกันแม้แต่กระทั่งในเวทีโลกเลยก็ว่าได้นะครับสหประชาชาติก็มีการเน้นในเรื่องของทศวรรษของการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือมองว่าเป็นการพัฒนานะครับที่น้องตอบความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันนะฮะและที่สำคัญนะฮะเมื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันแล้วเนี่ยจะต้องไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตเดือดร้อนพูดง่ายก็คือหมายความว่าจะต้องไม่ทำให้คนในรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมต้องยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองนะครับพูดง่ายๆการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือหมายความว่าเป็นการพัฒนาที่นอกจากจะต้องตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันแล้วจะต้องคำนึงถึงคนในรุ่นถัดไปในอนาคตว่าจะต้องไม่เกิดความเดือดร้อนก็คือพูดง่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหานะต่อคนในอนาคตหรือคนรุ่นถัดๆไปนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยก็เริ่มที่จะตระหนักแล้วว่าทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่าในการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะสูญหายหรือหมดไปได้ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะฮะหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อคนในรุ่นถัดไปนั่นเองหรือคนในอนาคตนั่นเองนะถัดมาก็จะพูดถึงการพัฒ

นาแนวนิเวศนะการพัฒนาแนวนิเวศก็คือการนำเอาหลักการของการพัฒนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาผสมผสานกันในการพัฒนาตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่มองว่านะครับไม่อยากให้เกิดผลกระทบนะครับกับธรรมชาตินั่นเองเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมานะครับมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาประเทศหรือพูดง่ายๆมีการดึงดูดมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือยมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเอามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตในทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นการพัฒนาแนวนิเวศเนี่ยก็เลยมองว่าจะต้องมีการพัฒนาก็จริงแต่ว่าก็จะต้องมีการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับไม่ให้การพัฒนาเป็นการไปทำลายหรือไปละเมิดต่อเรื่องของธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะว่าในอดีตคนเราอาจจะมีความคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติมันมีอยู่อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับจนลืมไปว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานานั้นมันสามารถที่จะหมดไปได้มันสามารถที่จะสูญสลายไปได้เพราะฉะนั้นเลยเกิดแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาแนวนิเวศขึ้นมาอันนี้นะครับดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวนิเวศนี่คือหมายความว่าจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศนะครับการจัดทำโครงการต่างๆนานาต้องให้ความสำคัญแก่มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในปัจจุบันเรามีความตื่นตัวในเรื่องนี้โครงการการพัฒนาอะไรต่างๆนานาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนานานะครับจำเป็นที่ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าจัดเป็นอยู่ในแนวการพัฒนาตามแนวนิเวศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่2เนี่ยถ้าพูดถึงภาพรวมของรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกก็คือหมายความว่ามันเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาเป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาที่ไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจหรือการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแต่ว่าด้านอื่นๆก็จะต้องไม่ทอดทิ้งนะครับก็คือหมายความว่าต้องก่อให้เกิดความสมดุลไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่ก่อให้เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษไม่ว่าไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่เกิดปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆนานาหรือผลกระทบต่างๆนานานะครับก็เลยเกิดรูปแบบการพัฒนาในทิศทางใหม่ที่เรียกว่ารูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเลือกเนื้อหาถัดมาในตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนตรงนี้ก็คือหมายความว่าก็พยายามที่จะขยายความเพิ่มเติมว่าการพัฒนาเนี่ยนอกจากมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยการพัฒนาเองก็ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบยังไงนะครับหรือรายละเอียดเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับงั้นถ้าพูดถึงผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนนะครับมันส่งผลกระทบต่อเรื่องอะไรบ้างก็คือส่งผลต่อกระบวนการต่อธรรมชาติและชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะครับส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจส่งผลต่อค่านิยมและความรู้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อพูดถึงผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนนะครับในแต่ละประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงนะครับในเรื่องของกระบวนทัศน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าพูดถึงในชุมชนยุคก่อนนะครับยังไม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบบทันสมัยเนี่ยนะครับกระบวนทัศน์ของคนเราหรือของมนุษย์เราต่อธรรมชาติและชีวิตเนี่ยก็จะมีลักษณะเคารพธรรมชาติอยู่ภายใต้ธรรมชาติก็คือหมายความว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้นะครับก็คือหมายความว่าอยู่ภายใต้ฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องแห้งแล้งอะไรต่างๆนะมนุษย์ก็อยู่ภายใต้สภาพธรรมชาติแบบนั้นนะครับแต่พอมาเข้าสู่สังคมทันสมัยนะครับความคิดความอ่านวิทยาการอะไรต่างๆนานาของคนนะครับเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับทำให้มองธรรมชาติแล้วก็ชีวิตแตกต่างไปมองว่าตัวเองอยู่เหนือธรรมชาติสามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้สามารถที่จะดัดแปลงแก้ไขธรรมชาติได้เช่นฝนฟ้าอาจจะ

ไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าเป็นในอดีตก็อาจจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงตามนั้นแต่พอมาเป็นสังคมสมัยใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะบันดาลได้แหละก็คือเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการทําฝนเทียมอะไรต่างๆนานาหรือการเคารพธรรมชาติในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะหมดไปในเรื่องของความเป็นสังคมทันสมัยหรือสังคมสมัยใหม่เพราะฉะนั้นในสังคมในชุมชนที่เป็นสังคมสมัยใหม่ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อธรรมชาติก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนทัศน์อันนี้เปลี่ยนแปลงไปมันส่งผลกระทบอะไรก็คือก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองนะครับเช่นในอดีตอาจจะมองว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องอยู่นะครับแต่พอมาอยู่สังคมสมัยใหม่หรือยุคชุมชนของสังคมสมัยใหม่ก็อาจจะถูกมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเพราะฉะนั้นก็ทำให้การทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าความเกรงกลัวหรือความให้เกียรติให้ความเคารพต่อธรรมชาตินั้นลดน้อยถอยลงไปนะครับทีนี้ในเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์นะครับของคนในสังคมถ้าเป็นในยุคก่อนนะครับก็คือยุคก่อนหน้าของการพัฒนานี่นะครับสังคมของชุมชนในยุคก่อนก็คือจะมองว่ามีความอบอุ่นมีความใกล้ชิดกันมีความสัมพันธ์มีมิตรภาพที่ดีระหว่างกันพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นสังคมหรือชุมสมัยใหม่นะครับก็จะมองว่าความสัมพันธ์ของคนในสังคมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะครับการพึ่งพาอาศัยกันลดน้อยลงความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปแม้มันเกิดผลกระทบอะไรก็คือก่อให้เกิดการแข่งขันการเกิดอาการแย่งชิงกันเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับไม่ช่วยเหลือเอื้ออาทรไม่พึ่งพาอาศัยกันนั่นเองนะครับกลายเป็นแข่งขันกันไปนี่นะครับและประเด็นที่3ในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคของชุมชนที่เป็นสังคมยุคชุมชนในอดีตนั้นก็คือพูดง่ายเศรษฐกิจจะเป็นแบบยังชีพนะครับก็คือหมายความว่าผลิตขึ้นมาเท่าที่บริโภคได้นะครับเพราะเป็นการเศรษฐกิจแบบยังชีพนะครับก็คือพูดง่ายผลิตมาเพื่อบริโภคนะครับแต่พอเป็นสังคมสมัยใหม่นั้นมันเปลี่ยนไปละนะครับมันเป็นแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่าไม่ได้ผลิตมาเพื่อบริโภคแล้วผลิตมาเพื่อการค้านะครับเพื่อการขายนั่นเองเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาคืออะไรนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของความยากจนมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการกระจายรายได้ที่ตามมาเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่ประเด็นที่4นะครับก็คือในเรื่องของค่านิยมก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในอดีตพูดง่ายๆก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของคุณงามความดีนะครับเรื่องของการกระทําดีนะครับพฤติกรรมที่ดีงามถูกมั้ยวัดคนที่จิตใจนั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับแต่พอเป็นสังคมสมัยใหม่นี่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องทางวัตถุหรือพูดง่ายๆวัดค่าประเมินค่าหรือวัดความสําเร็จของคนด้วยวัตถุนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าใครมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่สูงมากกว่ากันนะครับก็จะถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความสำเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายคนรวยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณค่าแล้วก็ค่านิยมของคนในสังคมนะครับที่ไปให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับความรู้ในยุคอดีตนั้นก็คือพูดง่ายเป็นความรู้ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเป็นความรู้เชิงปฏิบัติก็คือหมายความว่าสืบทอดสั่งสอนกันจากคนรุ่นก่อนนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองก็คือพูดง่ายวิชาชีพในทางการเกษตรอะไรทำนองเนี้ยนะครับวิชาเรื่องของการทำมาหากินในพื้นที่ในสังคมในบ้านของตัวเองอะไรทำนองนี้แต่ว่าถ้าเป็นสังคมสมัยใหม่ความรู้มันเปลี่ยนแปลงไปละนะครับความรู้มันถูกกำหนดจากเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐถูกไหมครับความรู้จะจำกัดอยู่เฉพาะสถานศึกษาแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะวัดคนเนี่ยจากความรู้ตรงนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากความรู้ในอดีตที่เป็นความรู้ในเชิงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็วัดหรือโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ไม่ใช่แหล่งเผยแพร่ความรู้ก็จะเป็นคนในชุมชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือความรู้หรือแหล่งความ

รู้จักชุมชนนั้นก็จะถูกทำลายไปนะครับเพราะว่าเป็นสถานศึกษานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาโดยรวมนะครับของผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนนะครับก็จะมีหลากหลายด้านในเรื่องของโครงสร้างความสัมพันธ์โครงสร้างเศรษฐกิจค่านิยมอะไรต่างๆนานานะครับและนี่ก็คือเนื้อหาโดยรวมของตอนที่3ในเรื่องของผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชน

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ื้อหาในหน่วยที่15เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของแนวทางการพัฒนาประเทศนะครับก็คือโดยภาพรวมที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับเนื้อหาที่ตั้งแต่หน่วยที่1เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพรวมและของในเรื่องของการพัฒนาผลกระทบอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อในหน่วยที่15เนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวทางการพัฒนาประเทศไทยว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับในเบื้องต้นก็จะพูดถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก่อนว่าเราก็แบ่งเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในยุคทันสมัยแล้วก็แนวทางการพัฒนาประเทศในยุคหลังทันสมัยนะครับแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมองว่าก็ประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มมีแนวทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนเนี่ยก็คือถือว่าเริ่มมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เมื่อพ.ศ. 2504เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในยุคทันสมัยแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการพัฒนานะครับก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีการวางแผนพัฒนาประเทศแล้วแต่ที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนนะครับเป็นจริงเป็นจังกำหนดเป็นบทบัญญัติชัดเจนเนี่ยก็คือตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก่อนที่จะที่มาหรือพูดง่ายๆที่มาก่อนที่จะให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเริ่มตั้งแต่ในพ.ศ. 2493นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้มีนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมแล้วก็มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2498เนี่ยไทยขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ทำรายงานเสนอรัฐบาลนะครับก็ในเรื่องของผลสำรวจที่จะมีประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงในปีพ.ศ. 2502นี่ก็ได้มีการปรับโครงสร้างสภาเศรษฐกิจเป็นสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแล้วก็กลายมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเราที่เราเรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์นะครับแล้วก็เริ่มมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2504เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นพูดถึงเนี่ยก็คือพูดเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆของแนวทางหรือที่มาของการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยหรือยุคสมัยใหม่นะครับก็คือที่มาของเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเอง

เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเริ่มมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะครับก็ถือว่าเข้าสู่แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในยุคทันสมัยแล้วซึ่งก็เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงนะครับยุคถัดมายุคหลังทันสมัยก็คือหมายความว่าตั้งแต่แผน1เป็นต้นมาจนถึงแผน7พูดง่ายๆโดยภาพรวมนะครับของทั้ง7แผนในตอนต้นมันเน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งนั้นเลยนะครับเน้นในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพื่อพิธีเอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้ตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยก็น่าจะถือว่าเข้าสู่แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในยุคหลังทันสมัยแล้วก็คือหมายความว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักอีกแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับก็ยังมีการเน้นเรื่องเศรษฐกิจอยู่แต่หมายความว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีการเน้นด้านอื่นๆตามมาเช่นเห็นได้ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เริ่มเน้นสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอแผน9เกิดอะไรขึ้นแผน8เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนแผน9เริ่มเน้นเศรษฐกิจพอเพียงนะเห็นไหมว่าแนวทางการพัฒนาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็คือหมายความว่าเน้นด้านอื่นๆมากขึ้นนะครับพอแผน10อันนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเจนนะครับแผน10ก็คือว่าเริ่มเน้นการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันก็คือเริ่มมองมิติในเรื่องของสังคมและเริ่มมองมิติอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจและเริ่มมองมิติด้านความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นในแผน10ก็คือเน้นเรื่องการพัฒนาคนสู่ความขอโทษการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนะครับส่วนถัดมาแผนถัดมาคือแผนที่11 12เนี่ยนะซึ่งที่ก็อยู่ก็มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันหมายความว่ายังไงก็คือว่าเป็นการดำเนินการวางแผนพัฒนาเนี่ยที่ไม่เน้นเรื่องเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าละเลยหรือยกเลิกการพัฒนาเศรษฐกิจนะที่ก็ยังต้องดำเนินการอยู่แต่หมายความว่าให้ความสำคัญกับด้านอื่นด้วยให้ความสำคัญกับมิติทางด้านอื่นมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านความยั่งยืนนั่นเองก็คือไม่ได้หมายความว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อคนในรุ่นอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกนะครับซึ่งก็เรียกว่ายุคทันสมัยก็คือในช่วงแผน1ถึงแผน7เป็นต้นมานะครับที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียวๆเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แนวทางที่2ก็คือแนวทางการพัฒนายุคหลังทันสมัยก็อาจจะมองว่าเริ่มตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาได้เพราะว่าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเริ่มเห็นทิศทางที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าเริ่มเน้นเรื่องของความยั่งยืนแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแนวคิดการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องของสังคมอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือภาพรวมของแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะต้องคำนึงถึงบริบทสังคมโลกด้วยนะครับทีนี้จะพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยนะครับเราจะพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมโลกยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 นะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของรัฐบาลก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ไทยยุคดิจิตอลไทยแลนด์นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าพูดถึงประเด็นแรกนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมโลกนะครับเวลาพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมโลกแน่นอนเราก็ต้องมีต้นแบบหรือมีผู้วางแนวทางนะครับในเวทีโลกผู้ที่มีบทบาทและวางแนวทางในการพัฒนาในเวทีโลกก็คือสิ่งองค์การสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดนะครับองค์การสหประชาชาติได้วางแนวทางการพัฒนานะครับของในเวทีโลกไว้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal นะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆย่อยๆว่า SDG นะครับซึ่ง SDG หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal 17มี17ประการนะครับก็อันนี้ก็อาจจะขอไปอย่างรวดเร็วหน่อยนะครับ17ประการก็คืออะไรบ้างอันที่1ก็คือขจัดความยากจนเห็นมั้ยฮะก็เริ่มมองว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายประเทศในโลกมีคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาความยากจนนะครับก็ต้องกระจัดปัญหาความยากจนนะครับกระจัดความหิวโหยนะครับอันที่3ก็คือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะครับอันที่4ก็คือเรื่องของการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอันที่5คือความเท่าเทียมทางเพศนะครับอันที่6ก็คือในเรื่องของการมีน้ำสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดีนะครับ7ก็คือเรื่องของการมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูกนะครับ8ก็คือส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ9การส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานนะครับ10ในเรื่องของลดความเหลื่อมล้ํา11ในเรื่องของการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนครับ12การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนนะครับ13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ14การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน15การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก16การสร้างสังคมสันติสุขการสร้างความยุติธรรมและสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวมและสุดท้ายนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ17ข้อนี้ก็คือเป็น SDG Go ของสหประชาชาติซึ่งวางแนวทางเอาไว้หรือพูดง่ายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและนี่ก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพรวมนะครับของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกนะครับแต่ทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยที่เขาเรียกว่า Thailand 4.0 นั่นเองว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะเป็น Thailand 4.0 เขาก็มองว่าที่ผ่านมานะครับประเทศไทยก็จะเป็น 1.0 2.0 3.0 นะครับ 1.0 คืออะไรก็คือมองว่าประเทศไทยเน้นในเรื่องของเกษตรหลังจากนั้นผ่านยุคเกษตรหรือยุคที่เน้นการเกษตรแล้วก็เป็น 2.0 ก็คือเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมเบานะครับ 3.0 ก็เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยที่เน้นด้านต่างๆนานาเนี่ยก็ถูกมองว่าทั้ง3ยุคเนี่ยทั้ง3กลยุทธ์ที่เน้นเนี่ยมันก็ยังไม่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะมีรายได้หรือมีการเจริญเติบโตที่ดีพอนะถูกมองว่าทั้ง3ยุคเนี่ยนะรายได้ของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่แค่ในระดับปานกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะยกระดับนะครับการพัฒนาประเทศก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Thailand 4.0 จะแตกต่างจาก3ยุคก็คือยุคที่1 2 3ยังไงนะครับเขาก็มองว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เนี่ยจะต้องเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่ไปเน้นเกษตรไม่ใช่เน้นอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมหนักส่งออกอะไรละต้องไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเน้นความคิดสร้างสรรค์และเน้นภาคบริการมากขึ้นเพราะมองว่าจะทำให้ยกระดับในเรื่องของรายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับมันจะทำให้ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงกว่านะครับรวมไปถึงในเรื่องของภาคบริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของThailand 4.0 นะครับที่
้องการ

ยกระดับเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องจะยกระดับเรื่องรายได้นะครับทิศทางก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจะต้องไปเน้นภาคอื่นแทนที่มันจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ยุทธศาสตร์ถัดมานะครับของการพัฒนาประเทศไทยก็มีอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่เขาเรียกว่ายุคดิจิตอลไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแบบนี้หรือที่เรียกว่าประเทศไทยยุคดิจิตอลไทยแลนด์นั้นเนี่ยเห็นได้จากอะไรบ้างหรือมีการกระทำอะไรบ้างหรือมีการดำเนินการอะไรที่สะท้อนให้เห็นว่าพยายามที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลนั่นเองหรือพยายามนำดิจิตอลเข้ามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนาประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการตราพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมษายน2562แล้วนะครับจนถึง30กันยายน2580นะครับรวมระยะเวลา20ปีเพื่อเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในห่วงเวลา20ปีเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะนะฮะระยะแรกเนี่ยก็เรียกว่าDigital Foundation ก็คือพูดง่ายๆเป็นการวางรากฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นระยะของการลงทุนสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับดิจิตอลนะครับก็คือใช้เวลาประมาณปีครึ่งก็คือนับตั้งแต่ปี62เป็นต้นมานะครับก็นับไปแต่ว่าณตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเราเผชิญกับปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะครับทีนี้ระยะที่2เขาเรียกว่าDigital Thailand 1นะ Inclusion ก็คือหมายความว่าเป็นระยะที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลนะครับระยะนี้ก็คือมองว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ปีเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคนี้ให้ได้ในช่วงเวลานี้ให้ได้ที่เขาเรียกว่า Digital Thailand 1นะครับระยะที่3นะครับเขาเรียกว่า Digital Thailand 2หรือพูดง่าย Full Transformationนะครับก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านมาสู่ความเป็นดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็คือเป็นระยะที่ก้าวเข้าสู่ดิจิตอลไทยแลนด์อย่างเต็มศักยภาพตรงนี้ก็คือมองว่าต้องใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับจนมาถึงระยะที่4เขาเรียกว่า Global Digital Leadership ก็คือเป็นระยะที่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วสามารถใช้ดิจิตอลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ระยะเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้กรอบ20ปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนะครับเนื้อหาตรงนี้เราแบ่งเป็นภายใต้บริบทของสังคมโลกก็คือภายใต้ข้อกำหนดหรือแนวทางของสหประชาชาตินั่นเองที่เขาได้ทำสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Go ก็คือ Sustainable Development นะครับ17ประการนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วกรณีประเทศไทยก็มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทของสังคมไทยเองนะครับทั้งในเรื่องของ Thailand 4.0 นะครับซึ่งก็คือเป็นการยกระดับในเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการยกระดับรายได้ของประเทศก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตก็คือต้องไปเน้นเรื่องของนวัตกรรมเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และเน้นในเรื่องของภาคบริการมากขึ้นเพราะมองว่า3ตัวนี้ก็คือนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการนี้จะเป็นตัวก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นมีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าในอดีตที่เราผลิตมานั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือมองว่าเรื่องของดิจิตอลก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นประเทศไทยพยายามที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลไทยแลนด์ภายใต้ระยะเวลา20ปีนับจากมีพระราชบัญญัติสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้วางระยะเวลาไว้4ช่วงนะครับภายใต้20ปีจนถึงสุดท้ายปลายทางคือเป็นดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นสังคมเศรษฐกิจไทยแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ในส่วนเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมการเมืองไทยนะครับการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมการเมืองไทยเนี่ยเราจะดูอะไรก็คือพูดง่ายๆดูภายใต้บริบทในเรื่องของสังคมการเมืองไทยเลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นะครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับเพราะมันอยู่ในช่วงนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทรัฐธรรมนูญไทยนะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560อาจจะพูดได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็ว่าได้ที่มีการพูดถึงเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็มีเป้าหมายหรือวางเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศไว้ทั้งหมด7ด้าน7ด้านมีด้านอะไรบ้างนะครับก็คงไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับก็คือ1ในด้านการเมืองก็อาจจะต้องการให้การเมืองมีความเข้มแข็งอะไรต่างๆนานาบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรก็ว่าไปในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับก็มีบทบัญญัติที่พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะฮะซึ่งน่าจะแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ทุกๆฉบับนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการกำหนดอะไรที่มันชัดเจนเท่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้งหมด7ด้านนะด้านการเมืองก็ชัดเจนว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐพรรคการเมืองดำเนินกิจการเปิดเผยตรวจสอบได้นะครับอันที่2บริหารราชการแผ่นดินให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความรวดเร็วถูกต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนนั่นเองนะครับเรื่องของกฎหมายก็หมายความว่าจะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวกมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำแล้วก็เสนอร่างกฎหมายนะครับด้านที่4ก็เรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็คือกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมนะครับก็คือหมายความว่าพยายามสร้างหลักประกันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับให้มีระยะเวลาที่มันสั้นลงรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความยุติธรรมนั่นเองนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับก็คือมองว่าต้องการให้เด็กเล็กเนี่ยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะด้านที่6เรื่องเศรษฐกิจก็คือความสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็นานาประเทศก็แข่งขันกันในเรื่องเศรษฐกิจนะด้านอื่นๆเช่นอะไรบ้างก็เช่นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขนะครับที่ไม่รวมกับ6ด้านที่กล่าวมานะครับก็จะจัดอยู่ในด้านอื่นครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับในแผนที่12เนี่ยยึดหลักอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็ยังต่อเนื่องมาจากแผนก่อนหน้านี้นะครับก็คืออันที่1ก็ยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนานะครับแล้วก็ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับรวมไปถึงยึดเป้าหมายอนาคตในประเทศไทยปี2579นะครับรวมไปถึงยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาพบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมนะครับแล้วก็ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาประเทศภายใต้แผน12นะครับกับยุทธศาสตร์ของภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็จะสอดคล้องต้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมของตอนที่3เนี่ยการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมการเมืองไทยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของแนวทางการพัฒนาประเทศที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560
แล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งทั้ง2บริบทอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องต้องกันนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อหาก็จะของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะส่งผลให้การกำหนดแผนการกำหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในแผนฉบับที่12เนี่ยมีความสอดคล้องต้องกันกับรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของแนวทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้บริบทการเมืองไทยเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญก็คือเป็นการพัฒนาประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2561ถึง2580ตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็วางแผนพัฒนาไว้อย่างยาวนานถึง20ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผน20ปีเนี่ยนะขอใช้คำสั้นๆนะครับว่าแผน20ปีเนี่ยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็คงได้ยินได้ฟังบ่อยนะครับผ่านทางสื่อต่างๆนานานะครับก็จะมองว่ามีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนี้ก็คือวิสัยทัศน์นะครับนะซึ่งก็ได้มีการขยายความว่าในเรื่องของความมั่นคงจะทำยังไงบ้างนะครับความมั่นคงนั้นก็คือจะทำให้เกิดความปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศนะครับก็คือต้องการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนนะครับที่อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศนั่นเองครับมั่งคั่งก็คือแน่นอนนะครับก็คือเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพยายามที่จะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจของคนในชาติก็อยากให้ทุกคนมีรายได้ที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับส่วนความยั่งยืนนะครับก็คือมองในเรื่องของความเจริญรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คืออย่างนี้ก็คือให้มันยั่งยืนนะครับก็คือต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของรายได้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าจะเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะครับให้กับประชาชนนะครับให้ปลอดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับมั่งคั่งก็คือแน่นอนว่าพยายามที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับคนในชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้และที่สำคัญนะครับก็คือพยายามลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้ของคนในสังคมนะครับไม่อยากให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างของรายได้ไม่อยากให้ห่างกันจนเกินไปนะครับระหว่างคนในชาตินะครับแล้วก็ยั่งยืนอันนี้ก็สำคัญซึ่งมีการพูดถึงในสิ่งที่เรียกว่ายั่งยืนมาโดยตลอดนะครับยั่งยืนก็คือหมายความว่าสามารถที่จะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับที่ได้มาตรฐานไปอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับก็คือเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์20ปีนั่นเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามในหน่วยที่13นะครับก็คือเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตัวอย่างนะครับข้อที่1นะครับความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใดนะครับงั้นดูช้อยคำตอบก็ไก่มาจากภูมิสังคมคือปัญหาที่ทรงประสบจากการเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่างๆขอไก่มาจากคำแนะนำขององค์การระหว่างประเทศก็ควายมาจากความคิดเห็นทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์งองูมาจากผลงานวิจัยแล้วก็จอจานมาจากตัวอย่างจากประเทศอื่นเพราะฉะนั้นข้อคำถามอันนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะต้องการถามว่านักศึกษามีความเข้าใจความเป็นมาของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อกไก่มาจากภูมิสังคมคือปัญหาที่ทรงประสบจากการเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่นๆเพราะว่าเวลาพูดถึงความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือพระองค์ท่านหรือในหลวงรัชกาลที่9นั้นท่านทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในทุกเขตพื้นที่ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างจะเห็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงมาจากสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมเพราะฉะนั้นคำว่าภูมิสังคมก็คือหมายความว่าการที่จะพัฒนาอะไรนั้นจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องของทางกายภาพในเรื่องของเชื้อชาติภูมิภาคก็คือพูดง่ายแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนั่นเองปัญหาแต่ละพื้นที่คงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เลยมาจากภูมิสังคมก็คือคำนึงถึงความแตกต่างของลักษณะต่างๆนานาของแต่ละพื้นที่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางด้านกายภาพลักษณะทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาก็คือถือว่าเป็นที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 2. หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใดนะครับก็กายดำเนินชีวิตด้วยการไม่ละโมบขอไข่ดำเนินชีวิตโดยไม่ให้ความสำคัญกับวัตถุก็ควายดำเนินชีวิตซื่อสัตย์สุจริตงองูดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงแล้วก็จอจานการดำเนินชีวิตด้วยสตินะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้ององูการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงนะครับทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆก็เพราะว่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยเน้นการดำเนินชีวิตที่เป็นทางสายกลางในทางที่เป็นธรรมก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นไปในด้านใดด้านหนึ่งนะครับไม่สุดโต่งนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของความหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างเดียวแต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็คือหมายความว่าเน้นทางสายกลางทำยังไงให้พอเพียงนั่นเองนะครับไม่เกิดเมื่อเกิดความพอเพียงแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาในชีวิตนะครับข้อที่3ถ้าพูดถึงกระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบสหกรณ์ถือว่าอยู่ในขั้นใดนะครับอันนี้ถ้านักศึกษาฟังดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันมีอยู่3ขั้นนะครับเพราะฉะนั้นกไก่ขั้นพึ่งตนเองขอไข่ขั้นจัดตั้งหน่วยธุรกิจข้อกควายขั้นจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนงองูขั้นการจัดการตลาดแล้วก็จอจานขั้นจัดการธุรกิจนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อควายขั้นจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นก็เพราะว่าเมื่อมีการจัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดตั้งในลักษณะที่เป็นองค์กรของชุมชนแหละนะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาอ่านจากในเอกสารหรือนักศึกษาฟังเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่เป็นตั้งเป็นรูปแบบสากลเนี่ยถือเป็นการตั้งเป็นองค์กรชุมชนนั่นเองถัดมาตรงนี้ข้อที่4นี่ก็พูดถึงผลการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริในภาคอีสานคือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเกือบจะทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับทีนี้ภาคอีสานคือข้อใดนะครับกอไก่ศูนย์พัฒนาภูกระดึงไก่ดำกอไข่ศูนย์พัฒนาภูเขียวสุกรภูพานกอควายศูนย์พัฒนาห้วยขาแข้งในเรื่องของพันก้าวแล้วก็งองูศูนย์พัฒนาภูพิงไก่ดำภูพิงแล้วก็จอจานศูนย์พัฒนาภูพานโคเนื้อภูพานก็คือหมายความว่าในศูนย์พัฒนานั้นนะครับมีการพัฒนาในเรื่องอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานศูนย์พัฒนาภูพานนะครับพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับโคเนื้อภูพานทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าเวลาจะพัฒนาอะไรนั้นพระองค์ท่านทรงคำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาอะไรให้ตอบสนองกับความเป็นอยู่ของประชาชนหรือในพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นในพื้นที่ภาคอีสานหรือพูดง่ายๆที่ภูพานเนี่ยนะครับศูนย์พัฒนาภูพานเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของโคเนื้อภูพานนั่นเองเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นะครับถัดมานะครับคราวนี้ก็จะพูดถึงผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคใต้นะครับที่สำคัญคือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในข้อที่4เมื่อสักครู่นี้และเนื้อหาในข้อที่5นี้เนี่ยก็อยากจะพูดนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการที่จะวัดนักศึกษาหรือตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาว่านักศึกษาสามารถอธิบายนะครับผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้หรือไม่นะครับซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่ามันก็มีในพื้นที่ต่างๆนานาทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับทั้งทางภาคเหนือภาคใต้นะครับแต่ละที่มันมีนัยยะแฝงเล้นอยู่ก็คือหมายความว่าแต่ละที่แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็จะมีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่แตกต่างกันก็เพราะมันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนั่นเองก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านจะพัฒนาอะไรก็จะดูเรื่องความแตกต่างของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละพื้นที่นั้นๆ นั่นเองนะครับเพราะมันตอบสนองกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องของข้อนี้เนี่ยนะฮะผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคใต้ที่สำคัญคือข้อใดก็ไกลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขอไข่การพัฒนาที่ดินและพื้นที่ดินพลุขอควายการพัฒนาชายฝั่งทะเลงองูการพัฒนายางพาราจอจานการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มซึ่งจริงๆถ้าดูเผินๆข้อนี้เนี่ยช้อยคำตอบเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกันมากเพราะเวลาพูดถึงภาคใต้แล้วเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวมันเป็นได้ทั้งชายฝั่งทะเลเป็นได้ทั้งยางพาราเป็นได้ทั้งปาล์มน้ำมันนะครับหรือพันหรือต้นปาล์มนั่นเองแต่ว่าข้อที่ถูกต้องก็คือพัฒนาที่ดินและพื้นที่ดินพลุนะครับทำไมข้อนี้จึงถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดแน่นอนว่าข้ออื่นๆนะครับก็อาจจะมีความใกล้เคียงสร้างความสับสนให้กับนักศึกษาได้แต่ว่าการพัฒนาที่ดินและพื้นที่ดินพลุเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะที่เฉพาะของพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งมันจะเห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่หลักการพัฒนาที่พระองค์ท่านใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นสภาพทางกายภาพของพื้นที่ทางภาคใต้นะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่นั่นเองถ้าพัฒนาตรงนี้ได้ก็จะทำให้ชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของคนในพื้นที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองถัดมาก็จะเป็นวิเคราะห์ข้อคำถามในหน่วยที่14นะครับก็จะพูดถึงปัญหาอุปสรรคและทิศทางในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนะครับว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างนะครับข้อที่1ถามว่าผลกระทบของการพัฒนาประเทศตามแนวทางกระแสหลักทางด้านเศรษฐกิจคือข้อใดนะครับอันนี้ถามถึงเรื่องของผลกระทบของการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักนะครับนะฮะตัวอย่าง

ข้อคำตอบข้อที่1เกิดปัญหาความยากจนขอไข่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นในทุนและแรงงานขอควายเกิดการเอารัดเอาเปรียบงองูเกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันจอจานเกิดการกีดกันทางการค้านะครับข้อที่ถูกต้องก็คือก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นในทุนและแรงงานเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องก็เนื่องจากว่าการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นและเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นที่เรียกว่านายทุนและแรงงานซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีชนชั้นที่เรียกว่านายทุนและแรงงานก็เนื่องจากว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนั้นเป็นแนวทางที่เป็นกระแสหลักเน้นในด้านทางเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดชนชั้นที่เรียกว่านายทุนและชนชั้นที่เรียกว่าแรงงานหรือกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นก็ถือว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้อคำตอบอื่นๆนะครับเพราะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ตามการพัฒนาประเทศตามแนวทางกระแสหลักเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้เรื่องของนายทุนหรือว่าแรงงานแต่พอการพัฒนาประเทศเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแน่นอนว่าเมื่อเน้นเรื่องเศรษฐกิจเน้นเรื่องภาคธุรกิจมีความสำคัญมากขึ้นก็เลยเกิดชนชั้นนายทุนซึ่งเป็นผู้ออกทุนง่ายๆเป็นผู้ลงทุนกับผู้ใช้แรงงานนะครับก็คือเป็นผู้ที่ผลิตนั่นเองนะถัดมาถ้าพูดถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศตามแนวทางกระแสหลักทางด้านวัฒนธรรมคือข้อใดนะครับก็ขอไข่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุขอไข่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์มากขึ้นขอควายให้ความสำคัญกับความเชื่อในเรื่องกฎธรรมชาติงองงูให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าจิตใจจอจานให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นนามธรรมมากจนเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าจิตใจนะครับทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่มีความถูกต้องมากกว่าข้ออื่นๆก็เพราะว่าเวลาเราพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักนะครับเราก็เข้าใจแล้วว่าเวลาพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักเราให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเรื่องทางวัตถุเพราะฉะนั้นวัดคนวัดความสำเร็จวัดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยวัตถุเพราะฉะนั้นโดยปริยายก็เลยทำให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนั่นเองข้อ3ตรงนี้ก็ถามว่าเหตุใดจึงเกิดการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะข้อกไก่นะครับก็คือการพัฒนาที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นขอไข่การพัฒนาที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มขอควายการพัฒนาที่ผ่านมาเกิดต้นทุนทางสังคมงองูการพัฒนาที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาอื่นๆตามมาจอจานการพัฒนาที่ผ่านมาไม่เป็นที่นิยมนะครับข้อที่ถูกต้องของคำถามข้อนี้ก็คือข้องูนะครับก็คือหมายความว่าการพัฒนาที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาอื่นๆตามมาทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับช้อยคำตอบอื่นๆนะครับก็เพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมาหรือพูดง่ายๆที่เราเรียกว่าการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะฮะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องเดียวเป็นหลักเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็มองว่าถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างจะดีหมดหรือพูดง่ายๆก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องทางเศรษฐกิจละเลยเรื่องอื่นๆเมื่อละเลยเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เลยก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศปัญหาสังคมอะไรต่างๆนานาตามมานะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อมารู้ตัวในภายหลังนะครับจึงเริ่มเกิดการตั้งคำถามกับแนวทางการพัฒนากระแสหลักว่ามันส่งผลดีจริงหรือไม่เพราะว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆตามมาด้วยถึงแม้เศรษฐกิจจะดีนะครับตัวเลข GDP หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นก็จริงแต่มันเกิดปัญหาอื่นๆตามมามันเกิดปัญหาการเสื่อมถอยในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมันเกิดปัญหาความ

ยากจนมันเกิดปัญหาสังคมมันเกิดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นจึงเกิดการพัฒนาแนวทางใหม่ที่เขาเรียกว่าการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยหมายว่าเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมามันเกิดผลกระทบและเกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยจากการพัฒนานั่นเองจึงเกิดการพัฒนาตามแนวทางเลือกขึ้นนั่นเอง

งองูการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรจอจานการพัฒนาที่เน้นองค์รวมมุ่งให้เกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อจอจานการพัฒนาที่เน้นองค์รวมมุ่งให้เกิดความสมดุลทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องไม่เทียบกับข้ออื่นๆก็เพราะว่าการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั้นหลักใหญ่ใจความหรือหัวใจสำคัญของมันไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือพูดง่ายๆไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเน้นว่าการพัฒนานั้นต้องให้เกิดความสมดุลก็คือหมายความว่าดูเรื่องมิติด้านอื่นๆด้วยว่าพัฒนาไปแล้วแต่มันเกิดความสูญเสียอื่นตามมาพัฒนาไปแล้วดันทำไมยังเกิดปัญหาความยากจนพัฒนาไปแล้วทำไมคนเราถึงมีจิตใจหรือว่าระดับคุณธรรมจริยธรรมที่ลดน้อยถอยลงไปหรือเสื่อมลงเพราะฉะนั้นการพัฒนาตามแนวทางเลือกหลักใหญ่ใจความของมันก็คือว่าเป็นการพัฒนาที่เน้นองค์รวมมุ่งให้เกิดความสมดุลไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็คือต้องการให้เกิดความสมดุลในทุกองค์ประกอบนั่นเองไม่ใช่ว่าเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ปัญหาสังคมถูกละเลยไม่ใช่ว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสลายไปไม่ใช่อย่างนั้นก็คือการความหมายของการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั้นเน้นเรื่ององค์รวมและเน้นให้เกิดความสมดุลข้อที่5นะครับผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนส่งผลให้กระบวนทัศน์ต่อธรรมชาติและชีวิตเปลี่ยนไปทำให้ส่งผลกระทบอย่างไรนะฮะอันนี้ข้อกอไก่การทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้นขอไข่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงมีการนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยขอควายทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีงูทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจอจานเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนข้อที่ถูกต้องคือข้อทรัพยากรธรรมชาติลดลงมีการนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยข้อนี้ทำไมถึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่ามันชี้ให้เห็นชัดๆว่าผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชนนั้นนะครับมันส่งผลต่อกระบวนทัศน์ธรรมชาติและชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือมองว่าธรรมชาติในอดีตนั้นเนี่ยถูกมองว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับหลงคิดไปว่าธรรมชาตินั้นไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่พอใช้อย่างไม่บรรยะบรรยางใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับใช้อย่างเกินความพอดีมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติลดลงแล้วมาถึงวิเคราะห์ข้อคำถามในหน่วยที่15ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยนะครับข้อที่1 นะครับที่มาของแผนพัฒนาประเทศไทยคือข้อใดนะครับตัวอย่างก็คำถามอันนี้เนี่ยก็คือกำลังจะถามตอบให้นักศึกษาตอบวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาทราบไหมว่าแผนพัฒนาประเทศเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกไก่ในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาที่ปรึกษาการพัฒนาประเทศขอไข่ในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติกควายในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาเศรษฐกิจการเกษตรแห่งชาติงองูในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจอจานในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาเศรษฐกิจการคลังนะครับข้อนี้ท่านนักศึกษาฟังเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งอ่านจากเอกสารเนี่ยข้อนี้ไม่ยากนะครับอาจจะถามตรงๆนะครับเป็นการถามในระดับความจำเลยก็ว่าได้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะครับในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทางหรือเป็นที่มาของแผนพัฒนาประเทศในยุคแรกๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีความพยายามหรือมีที่มาของแผนพัฒนาประเทศอยู่แล้วก็คือในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าที่มาของแผนข้อนี้ต้องอ่านดีๆนะครับเรากำลังพูดถึงที่มาของแผนพัฒนาประเทศไม่ได้หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือเป็นข้อขอไข่นะครับก็มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อที่ถูกต้องว่าทำไมที่มาของแผนพัฒนาประเทศนะครับคือเกิดขึ้น

ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามและสิ่งที่จัดตั้งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสภาเศรษฐกิจแห่งชาติก็ถือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับข้อคำตอบอื่นๆข้อ2ข้อใดกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในยุคทันสมัยได้ดีที่สุดดูช้อยคำตอบนะครับก.ไก่เน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข.ไข่เน้นแก้ปัญหาความยากจนข.ควายเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางที่ธนาคารโลกเสนอไว้ง.งูเน้นการแก้ปัญหามลพิษช.จันเน้นการส่งเสริมการส่งออกนะครับช้อยคำตอบในข้อนี้อาจจะสร้างความสับสนให้กับนักศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าข้อที่ถูกต้องมันคืออะไรนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือว่าแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยเนี่ยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางที่ธนาคารโลกเสนอไว้นะครับทำไมข้อนี้ถือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นก็เพราะว่าเวลาเราพูดถึงการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยนะครับหรือในยุคแรกๆเนี่ยเราได้รับอิทธิพลหรือเราได้รับการช่วยเหลือในการวางแนวทางการพัฒนาจากประเทศอเมริการวมไปถึงหน่วยงานที่เรียกว่าธนาคารโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นธนาคารโลกก็เป็นหน่วยงานแรกที่มาวางแนวทางในการพัฒนาประเทศในยุคทันสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นเลยการพัฒนาประเทศในยุคสมัยใหม่ของไทยนั้นก็เลยเน้นเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นกระแสหลักนั่นเองเพราะว่าเป็นไปตามแนวทางของที่ธนาคารโลกเสนอไว้ให้กับประเทศไทยนั่นเองข้อที่3ข้อใดเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศยุคหลังทันสมัยนะฮะนี่ถามถึงยุคหลังทันสมัยนะครับก็กายเน้นการเน้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมข้อกายเน้นความเสมอภาคข้อควายคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนและงองูเน้นสร้างรายได้จอจานเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี่นักศึกษาต้องอ่านโจทย์คำตอบคำถามให้ดีนะครับเขาถามถึงยุคหลังทันสมัยเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศในยุคหลังทันสมัยข้อคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับท่านนักศึกษาฟังที่เราบรรยายไปผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนักศึกษาอ่านจากเอกสารชัดเจนว่าแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคหลังทันสมัยนั้นเริ่มเห็นผลกระทบพูดง่ายๆของการพัฒนาตามแนวทางเดิมนั่นเองหรือแนวทางแรกนะครับเพราะฉะนั้นในยุคหลังทันสมัยเริ่มให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนารวมทั้งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือหมายความว่าเป็นการพัฒนาที่มันจะส่งผลดีต่อคนรุ่นถัดๆไปรวมทั้งเป็นการพัฒนาที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือระบบอื่นๆนั่นเองเขาถึงเรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒนาประเทศยุคหลังทันสมัยนั้นเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนานั่นเองไม่ได้เน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวข้อที่4นะครับพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทสังคมโลกคือข้อใดนะครับนักศึกษาต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะครับว่าเขาถามว่าอะไรนะครับก็ไก่การพัฒนาตามแนวทางองค์กรการค้าโลกขอไก่การพัฒนาตามแนวทางประชาคมอาเซียนก็ควายการพัฒนาตามองค์การสหประชาชาติคือการพัฒนาที่ยั่งยืน17ประการงองูการประชุมสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติจอจานการพัฒนาตามแบบของสหรัฐนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับคือข้ออะไรก็คือข้อคอควายข้อคอควายเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆต้องพูดอย่างนี้นะครับก็คือการพัฒนาตามองค์กรตามองค์การสหประชาชาติก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืน17ประการทำไมข้อนี้จึงถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับช้อยคำตอบข้ออื่นๆก็เพราะว่าณปัจจุบันนะครับชัดเจนท่านนักศึกษาดูในเอกสารท่านนักศึกษาฟังจากที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับณปัจจุบันสหประชาชาติได้วางแนวทางการพัฒนาไว้ที่เขาเรียกว่าการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน SDG นะครับมีทั้งหมด17ประการก็คือให้ความสำคัญในเรื่อง17ประการนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆเพราะเป็นภายใต้บริบทสังคมโลกที่สหประชาชาติวางแนวทางเอาไว้และเป็นการพัฒนาหรือเป็นการวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเน้น17ประการนั่นเองทีนี้มาถึงข้อ5ถามถึงเรื่องไทยแลนด์ 4.0 คือข้อใดก็คือตรงนี้ก็คือจะให้นักศึกษาที่3มีวัตถุประสงค์ก็คือว่าให้นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 หรือนโยบายการพัฒนาประเทศของประเทศไทยได้นั่นเองนะครับก็ไก่ก็คือการพัฒนาการเกษตร4ประการขอไข่การพัฒนาปัจจัย4ขอควายการพัฒนานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการงองูการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมจอจานการพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่นะครับถ้านักศึกษาฟังที่บรรยายมาสักครู่นี้รวมทั้งอ่านเอกสารนะครับข้อนี้ไม่น่าจะเป็นข้อที่ยากนะครับเพราะว่าเป็นการถามในระดับความจำเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อควายนะครับก็คือการพัฒนานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการทำไมข้อนี้จึงถือเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆก็เพราะว่าไทยแลนด์ 4.0 นั้นเป็นการวางนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยกระดับนะครับเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าตกอยู่ภายใต้กับดักของรายได้ก็คือหมายความว่าต้องการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ภาคบริการเพราะถือว่าการพัฒนาในมิติด้านนี้ด้านนวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการนี้มันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็มันสามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนแล้วก็รายได้ที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับธุรกิจหรือการผลิตในแบบอดีตที่เป็นเรื่องของเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมนั่นเอง

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาที่รักวันนี้ผมรับหน้าที่จะมาบรรยายหน่วยที่13

ถึง15นะครับหน่วยแรกนี่จะเป็นหน่วยที่13ซึ่งก็จะคุยกันถึงเรื่องของประเภทนะครับของการประกันวินาศภัยนะครับก็จะแบ่งหัวข้อย่อยๆออกเป็นตัวของประเภทการประกันวินาศภัยเอกสารเงื่อนไขที่เราใช้ในการประกันวินาศภัยนะครับแล้วก็จะไปลงไปถึงอัตราเบี้ยประกันภัยนะครับที่เราใช้กันสำหรับการประกันวินาศภัยแล้วก็การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันวินาศภัยส่วนหน่วย14 15ก็จะเป็นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของการประกันวินาศภัยนะครับในประเภทของการประกันวินาศภัยที่เราจะพูดกันในหน่วยนี้นะครับก็คือการแบ่งตามประเภทของผู้เอาประกันภัยหรือว่าลักษณะผู้เอาประกันภัยนะครับซึ่งจะแบ่งออกได้เป็นการประกันวินาศภัยส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การประกันวินาศภัยสำหรับองค์กรซึ่งในทั้งสองประเภทนี้ก็จะไปรวมถึงการพูดถึงวัตถุที่เอาประกันภัยนะครับซึ่งก็เป็นการแบ่งประเภทตามลักษณะของภัยนะครับแล้วก็จะพูดถึงลักษณะของประเภทการประกันภัยต่างๆไปด้วยในตัวเลยนะครับคราวนี้การประกันวินาศภัยส่วนบุคคลเนี่ยเราก็จะแยกออกเป็นนะฮะการประกันวินาศภัยที่คุ้มครองเรื่องชีวิตร่างกายของบุคคลทรัพย์สินของบุคคลและความรับผิดของบุคคลเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะครับการประกันวินาศภัยที่คุ้มครองชีวิตและร่างกายของบุคคลเนี่ยเราพูดถึงคนที่มีฐานะเป็นผู้เอาประกันภัยนะครับซึ่งจะได้รับอุบัติเหตุนะครับหรือเจ็บป่วยนะเกิดโรคภัยขึ้นมานะครับก็จะมีกรมธรรม์อยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับที่สำคัญก็จะมีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรมการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลนะครับส่วนทรัพย์สินนะฮะทรัพย์สินของบุคคลนั้นเราก็หมายถึงทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับสูญเสียขึ้นมานะครับหรือเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนะครับก็ตัวอย่างกรมธรรม์ที่เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มนี้ก็คือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเราไปอธิบายรายละเอียดในบทที่14นะครับส่วนการประกันวินาศภัยลักษณะที่3เนี่ยก็คือคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนะครับก็เป็นลักษณะที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยกระทําโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลภายนอกนะครับทําให้เขาต้องเสียชีวิตบาดเจ็บนะครับหรือว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยเสียหายขึ้นมาหรือสูญหายขึ้นมาซึ่งผู้เอาประกันภัยก็ต้องรับผิดชอบตัวอย่างของกรมธรรม์อันนี้ก็จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะแล้วก็อาจจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งบุคคลบางอาชีพจะใช้กันนะครับก็คือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพของบุคคลนะฮะคราวนี้นอกจาก3ประเภทที่กล่าวมาคือคุ้มครองชีวิตร่างกายคุ้มครองทรัพย์สินคุ้มครองความรับผิดแล้วมันก็มีการประกันวินาศภัยอีกแบบนึงซึ่งเป็นการรวมเอาความคุ้มครองทั้ง3ตัวนะครับชีวิตร่างกายทรัพย์สินความรับผิดเข้าไว้ด้วยกันอยู่ในกรมธรรม์เดียวกันนะครับเราจะเห็นตัวอย่างได้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นะฮะกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไปพูดรายละเอียดในหน่วยที่14นะครับสำหรับองค์กรนะครับเราแบ่งส่วนบุคคลกับองค์กรองค์กรในที่นี้เราพูดถึงองค์กรที่เป็นทั้งบริษัทจำกัดนะครับนิติบุคคลนะครับอาจจะเป็นสถานศึกษาก็ได้นะครับหรือจะเป็นมูลนิธิก็ได้นะครับพวกนี้ทั้งหมดสามารถซื้อประกันภัยได้นะครับกรมธรรม์พวกนี้เนี่ยเช่นกรมธรรม์ที่บริษัทห้างร้านต่างๆมักจะซื้อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานนะครับเช่นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มเป็นต้นนะครับแล้วก็สถานศึกษาก็จะมีสถานศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ให้นะครับออกเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะเป็นต้นนะครับสำหรับทรัพย์สินมีกรมธรรม์สำหรับองค์กรอยู่มากทีเดียวนะครับเช่นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สินที่เราเรียกภาษาอังกฤษ industrial all risk เนี่ยนะครับกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมกรมธรรม์ประกันภัยเงินประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือการขนส่งสินค้าทางทะเลประกันภัยเครื่องจักรอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับคราวนี้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกขององค์กรก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองผลิตออกมานะครับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพนะครับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่นะครับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอ

พักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักมันจะมีทั้งแบบทำเพราะต้องทำตามกฎหมายก็มีนะครับหรือทำเพราะสมัครใจจะทำเพื่อลดความเสี่ยงก็มีนะฮะส่วนแบบผสมก็เช่นเดียวกับส่วนบุคคลนะครับก็จะมีกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองทั้งชีวิตร่างกายนะครับเรื่องของทรัพย์สินและก็ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอยู่ในกรมธรรม์เดียวกันเมื่อกี้ผมได้พูดถึงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไปแล้วนะครับอันที่2ก็จะเป็นกรมธรรม์ประกันป้ายโฆษณานะครับที่สำคัญแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญานะครับอันนั้นก็คือประเภทกรมธรรม์ซึ่งเราจะไปขยายในหน่วยที่14และ15นะครับหัวข้อถัดไปเราก็จะคุยถึงเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประกันวินาศภัยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเอกสารหลักนะครับที่เราใช้กันแล้วก็เอกสารอื่นๆอีกกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักหรือเอกสารอื่นๆเนี่ยนะครับก็เราต้องขอความเห็นชอบหรือได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับคราวนี้เอกสารหลักมีหลายตัวนะครับใบคำขอประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารแนบท้ายใบสลักหลังเอกสารประกอบการขายนะครับเราก็จะพูดบางตัวส่วนเอกสารอื่นๆก็มีหนังสือคุ้มครองชั่วคราวกรมธรรม์เปิดและก็ใบรับรองการประกันภัยนะครับตัวแรกเนี่ยที่เป็นใบคำขอประกันภัยตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญนะครับบริษัทประกันภัยเนี่ยมักจะทำเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปนะให้ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดนะครับวัตถุประสงค์คือแสดงความประสงค์ว่าต้องการจะเอาประกันภัยแล้วนะแล้วก็ผู้เอาประกันภัยก็จะต้องแถลงข้อความจริงนะครับตอบคำถามเกี่ยวเรื่องการเอาประกันภัยบริษัทประกันภัยก็จะใช้ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยเขียนลงไปในนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกกรมธรรม์ประกันภัยนะครับคราวนี้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้รับประกันภัยเนี่ยบริษัทประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงได้นะฮะความเสี่ยงที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยบอกมาว่าตัวเองเป็นใครทำอาชีพอะไรก็สามารถประเมินความเสี่ยงได้นะครับเราถือว่าใบคำขอประกันภัยเนี่ยเป็นคำเสนอนะเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะครับเกิดขึ้นโดยมีการเสนอแล้วก็บริษัทประกันภัยสนองตอบต่อคำเสนอนั้นก็เกิดสัญญาประกันภัยขึ้นคราวนี้มันมีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าแถลงเท็จนะครับแถลงข้อความเป็นเท็จเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้ามีเจตนาที่จะปกปิดความจริงสัญญาประกันภัยนั้นจะเป็นโมคิยะโมคิยะหมายความว่าผู้รับประกันภัยสามารถบอกล้างสัญญาได้นะครับก็จะมีข้อความอันนี้นะครับปรากฏอยู่ในใบคำขอประกันภัยด้วยนะฮะส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจดีๆกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัยไม่ใช่สัญญาประกันภัยนะครับหลายๆคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าบอกกรมธรรม์ประกันภัยคือสัญญาประกันภัยไม่ใช่นะครับเป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัยในกรมธรรม์ก็จะแสดงรายละเอียดนะครับที่ทำสัญญากันไว้ว่าจะคุ้มครองอะไรยังไงภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับผู้รับประกันนะที่ทำหน้าที่แทนบริษัทก็จะลงลายมือชื่อไว้นะครับแล้วก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องส่งมอบกรมธรรม์อันนั้นให้กับผู้เอาประกันภัยถือไว้นะครับผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับหรือฟ้องร้องบังคับคดีนะฮะส่วนผู้รับประกันภัยเนี่ยเวลาออกกรมธรรม์ไปแล้วถ้ากรมธรรม์ไม่ได้บอกว่าต้องชำระเบี้ยประกันภัยก่อนผู้รับประกันก็สามารถเอาหลักฐานที่เป็นกรมธรรม์นั่นนะครับไปเรียกให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันภัยได้นะครับส่วนตัวที่เป็นเอกสารแนบท้ายกับใบสลักหลังเนี่ยเรามักจะใช้สลับกันนะครับสลับกันคือบางทีก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคือทั้ง2ตัวเนี่ยมีจุดประสงค์คือใช้เปลี่ยนแปลงใช้เพิ่มเติมแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไปแล้วมันต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์เนี่ยเนื่องจากบริษัทมักจะทำเป็นสำเร็จรูปไว้นะครับก็จะออกไปพร้อมๆกับกรมธรรม์นะฮะก็มีการพิมพ์รายละเอียดอะไรที่แตกต่างจากกรมธรรม์ออกไปในนั้นเลยแล้วส่งไปพร้อมกับกรมธรรม์แต่ใบสลักหลังเนี่ยมักจะใช้หลังจากกรมธรรม์ออกไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเช่นผู้ประกันแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับหรือต้องการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองเพิ่มความคุ้มครองลดความคุ้มครองนะครับบริษัทประกันภัยก็จะ ออกใบสลักหลังแก้ไขให้แต่จุดประสงค์คืออย่างเดียวกันนะครับคราวนี้พอออกเสร็จก็ส่งให้ผู้ประกันภัยนะครับเอาไว้เป็นหลักฐานผู้รับประกันภัยลงลายมือชื่อนี่เป็นปกตินะครับคราวนี้มีจุดสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือว่าเวลาเราออกเอกสารแนบท้ายหรือออกใบสลักหลังกับกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีข้อความขัดแย้งกันกฎหมายให้ถือเอาข้อความในใบสลักหลังหรือเอกสารแนบท้ายเป็นใหญ่นะครับก็คือจะไปเข
ขาเรียกว่าโอเวอร์ไรต์ข้อความที่เราเขียนไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้รับประกันภัยก็ต้องดูดีๆผู้เอาประกันภัยเองก็ต้องดูดีๆนะครับว่ามันถูกต้องตรงตามเจตนาที่ต้องการตอนขอประกันภัยหรือเปล่านะครับสำหรับหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนะครับหนังสือคุ้มครองนี้ก็เป็นหลักฐานเบื้องต้นนะครับที่จะให้ความคุ้มครองจนกว่าจะมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้นะครับหรือว่าผู้รับประกันภัยอาจจะตกลงเงื่อนไขบางประการในระหว่างการรับประกันภัยนะครับว่าอันนี้จะคุ้มครองให้อย่างมีเงื่อนไขก่อนนะนะครับแล้วก็คุณต้องไปทำอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก่อนนะครับปกติแล้วเวลาของหนังสือคุ้มครองเนี่ยจะไม่เกิน30วันอาจจะให้7วันก็ได้15วันก็ได้20วันก็ได้แล้วแต่ต้องไม่เกิน30วันนะครับผลของมันนะครับเวลาเราออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราวมันจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้รับประกันภัยเนี่ยปฏิเสธที่จะรับประกันภัยต่อไปหลังจากประเมินดูแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความเสี่ยงภัยสูงกว่าที่แจ้งมานะครับหรือว่าผู้รับประกันภัยเองนะครับออกกรมธรรม์ให้แล้วพอออกกรมธรรม์ให้แล้วหนังสือคุ้มครองก็หมดสิ้นสุดลงนะครับหรือว่าระยะเวลาที่ระบุเมื่อกี้ที่บอกว่า30วันเนี่ยสิ้นสุดลงโดยบริษัทประกันภัยไม่ขยายระยะเวลาต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าหนังสือคุ้มครองชั่วคราวก็จะหมดอายุลงนะครับคราวนี้มาส่วนที่2นะครับเรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยถ้าเราลองนึกภาพนะครับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับหนึ่งเนี่ยมักจะมีเงื่อนไขที่เขียนไว้โดยชัดแจ้งไว้ในกรมธรรม์นะครับเราจะเห็นเป็นข้อที่1ที่2ที่3นะฮะอยู่ภายใต้หัวข้อเงื่อนไขทั่วไปหรือเงื่อนไขกรมธรรม์แต่อาจจะมีบางข้อซึ่งไม่ได้เขียนไว้เราเรียกว่าเงื่อนไขโดยปริยายนะครับเช่นเรื่องของว่าวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นต้องมีอยู่จริงนะคนที่มาประกันนั้นต้องมีอยู่มีตัวตนนะครับหรือทรัพย์สินที่ระบุว่าจะเอาประกันภัยต้องมีตัวตนนะครับอันนั้นคือมันเขียนไว้โดยปริยายอยู่แล้วนะครับไม่ได้เขียนไว้แต่หมายว่าถือไว้โดยปริยายหรือว่าแม้แต่ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งของผู้เอาประกันภัยก็ไม่ต้องเขียนเพราะถือว่าผู้เอาประกันภัยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ถ้าเราจะแบ่งประเภทของเงื่อนไขของกรมธรรม์ออกเนี่ยเราก็จะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันคือเงื่อนไขบังคับก่อนสัญญานะครับก็ได้แก่พวกเงื่อนไขที่บอกว่ากรมธรรม์นี้จะมีผลบังคับเมื่อคุณจ่ายเบี้ยประกันภัยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเงื่อนไขบังคับหลังสัญญาที่บอกว่าผู้เอาประกันจะต้องแจ้งให้บริษัททราบนะครับเมื่อมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะภายในเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนประเภทที่3เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนความรับผิดนะครับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นผู้เอาประกันต้องแจ้งอุบัติเหตุภายในเวลา7วันนะ14วันอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าต้องส่งมอบเอกสารนะครับให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับเรื่องถัดไปนะครับก็คือเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยเนี่ยโดยสรุปนะครับมันจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอยู่2ตัวนะครับเบื้องแรกก็คือเบี้ยประกันภัยคืออะไรเราพูดถึงสัญญาต่างตอบแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันภัยคือจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้ผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเวลาเกิดความเสียหายขึ้นนะฮะส่วนอัตรานั้นหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เราจะคิดเป็นจำนวนต่อหน่วยของการประกันภัยหน่วยของการประกันภัยก็เช่นจำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทเบี้ยประกันภัยเท่าไหร่นะครับหรือต่อคนเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืออัตราเบี้ยประกันภัยมันก็จะมีหลักการอยู่นะครับที่สรุปได้ว่าในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเขายึดถือหลักการอะไรข้อแรกคือต้องมีความเพียงพอต่ออะไรครับเพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นนะโดยเฉลี่ยนะครับหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนนะครับค่าจัดการการประกันภัยต่อหรือแม้แต่ผลกำไรที่บริษัทคาดหวังนะครับบริษัทจะต้องคิดว่ามันต้องมีเพียงพอข้อที่2อันนี้ก็ไปทางตลาดที่นี่คือไม่สูงเกินไปเพราะสูงเกินไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับมีแต่แข่งกันลดนะฮะข้อที่3ก็คือแสดงถึงความแตกต่างของความเสี่ยงอย่างยุติธรรมนั่นหมายถึงว่าคนที่มีความเสี่ยงภัยสูงต้องเสียเบี้ยประกันภัยมากกว่าคนที่มีความเสี่ยงภัยต่ำนะครับส่วนคนมีความเสี่ยงภัยต่ำก็จะเสียเบี้ยประกันน้อยกว่าคนที่มีความเสี่ยงภัยสูงอันนี้ต้องแยกได้ชัดเจนนะครับนี่คือองค์ประกอบของอัตราเบี้ยประกันภัยที่เมื่อกี้สอดคล้องกับเรื่องความเพียงพอของการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในเรื่องของหลักการนะครับนั่นก็คือ cover ในเรื่องต้นทุนค่าเสียหาย
ต้นทุนความเสียหายหรือค่าเสียหายนี่ก็คือเรื่องของเคลมนะฮะที่มาเรียกร้องกับบริษัทค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น

ค่าใช้จ่ายในการขายก็รวมถึงค่าบำเหน็จที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้กับคนกลางประกันภัยเช่นในหน้าประกันวินาศภัยหรือว่าตัวแทนประกันวินาศภัยนะครับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเช่นค่าออกไปสำรวจสถานที่เอาประกันภัยก่อนการรับประกันภัยนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในการหาประกันภัยต่อนะครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่นเงินเดือนพนักงานค่าสถานที่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สุดท้ายเป็นกำไรจากการรับประกันภัยที่บริษัทเนี่ยคาดว่าจะได้จากการรับประกันภัยนะครับนี่คือองค์ประกอบส่วนประเภทของอัตราเบี้ยประกันภัยใหญ่ๆก็จะมี3ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกนี่เราเรียกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิสัยคือเรนจ์นะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะครับ 0.05% ถึง 0.50% นั่นหมายความว่าบริษัทสามารถเลือกใช้ได้ระหว่าง 0.05% ถึง 0.50% นะครับเลือกอันไหนก็ได้แล้วแต่นะครับประเภทที่2เนี่ยได้แก่อัตราเบี้ยประกันภัยแบบคงที่นะครับ fixed rate หรือตายตัวก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับเช่นเรากำหนดไว้เลยว่าถ้าเผื่อความคุ้มครองแบบนี้นะครับอัตราเบี้ยประกันภัยจะเป็น 0.1% นะครับก็มีกำหนดคงที่ไว้เลยส่วนประเภทที่3นั้นเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนี่หมายถึงว่าบริษัทมองในแง่ที่ว่าเบี้ยประกันภัยเท่าไหร่ถึงจะคุ้มพอกับการออกกรมธรรม์เช่นออกกรมธรรม์ช่วงสั้นๆนะครับออกกรมธรรม์ช่วงสั้นๆเนี่ยบางทีไม่รู้จะคิดเบี้ยประกันยังไง 2-300 บาทนะแต่มันไม่พอค่าใช้จ่ายก็คิดว่างั้นค่าใช้จ่ายที่พอเท่าไหร่500บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็คืออัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ที่800บาทเพื่อจะได้ cover ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือต้นทุนในการออกกรมธรรม์นะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับสำหรับการประกันวินาศภัยมันมีหลักการอยู่หลักการหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงภาษาอังกฤษเราใช้ว่า indemnity นะครับหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อจำนวนวินาศภัยที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเพดานของมันคือจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับเรากำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าไหร่เกิดความเสียหายมากกว่านั้นเราก็ได้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับคราวนี้นอกจากจำนวนวินาศภัยที่เกิดขึ้นแล้วอันที่สองเป็นความเสียหายแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้จากการจัดการใดๆเพื่อป้องปัดความวินาศภัยนะครับก็จะขอยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าสมมุติเราประกันอัคคีภัยไว้นะครับปรากฏว่าไฟไหม้นะสถานที่เอาประกันภัยของเราเสียหายเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทเนี่ยเรามีจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับอยู่1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราได้นะค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนถ้าเกิดเสียหาย1ล้านบาทแล้วเสียหายสิ้นเชิงไปเลยแล้วก็ได้1ล้านบาทถ้าเสียหายบางส่วนก็คิดไปตามส่วนนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในข้อที่2เนี่ยนะครับพนักงานดับเพลิงมาจัดการดับเพลิงนะครับจำเป็นต้องฉีดน้ำไปทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเราเปียกเสียหายไปด้วยนะครับความเสียหายส่วนนั้นก็ได้รับความคุ้มครองไปด้วยนะครับคราวนี้ส่วนที่3เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรนะครับที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปในการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นไม่ให้เสียหายตรงนี้ก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายอันสมควรนี้หมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นไฟไหม้บ้านเมื่อกี้นะครับไฟไหม้สถานที่เอาประกันเมื่อกี้นี้ผู้เอาประกันภัยก็ยกข้าวของนะครับออกมาไว้ข้างนอกนะครับยกข้าวของมาข้างนอกแล้วก็จ้างคนบอกว่าอ่ะมาเฝ้าของให้หน่อยอย่างค่าจ้างอันนั้นเนี่ยบริษัทประกันภัยก็จะต้องรับผิดชอบให้นะครับแต่ว่าต้องดูที่ความสมควรเช่นทรัพย์สินเปียกนะครับเอาไปอบแห้งนะเอาไปอบทำให้แห้งปรากฏว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอบแห้งนั้นสูงกว่าทรัพย์สินที่เปียกอีกอย่างนี้ก็เกินไปก็ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสมควรนะครับบริษัทประกันภัยก็จะไม่ได้จ่ายส่วนนี้ให้ตามจำนวนที่เรียกร้องอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมี3ตัวด้วยกันนะครับจำนวนวินาศภัยอันแท้จริงไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการป้องกันความวินาศภัยนะครับและอันที่3เป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่เสียไปตามสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินไม่ให้เสียหายนะครับคราวนี้ในการประเมินค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันวินาศภัยเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ประเมินค่าเสียหายนะครับณสถานที่และในเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นนะครับโดยเมื่อกี้เราพูดแล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยนี่เป็นหลักเลยนะครับเราจะดูตรงนั้นว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าไหร่แต่ต้องไม่เกินนั้นนะครับคราวนี้ใครล่ะที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าเสียหาย
ผู้รับประกันภัยเป็นคนรับผิดชอบนะครับสำหรับการประเมินค่าเสียหายแต่ในบางกรณีนะครับเช่นการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นเคสที่ตกลงกันได้ยากแล้วเมื่อผู้รับประกันภัยนะครับบริษัทประกันภัยนะประเมินค่าเสียหายไปแล้วผู้รับประกันภัยอาจจะไม่ชอบใจนะครับอาจจะรู้สึกว่าบริษัทประกันภัยนั้นประเมินความเสียหายมาต่ำเหลือเกินนะครับก็สามารถที่จะไปจ้างผู้ประเมินอิสระผู้ประเมินค่าเสียหายอิสระในที่เราเรียกว่า independent adjuster เนี่ยนะครับหรือ appraiser เนี่ยมาประเมินค่าเสียหายได้ซึ่งในลักษณะนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองนะครับเอามาเพื่ออะไรเพื่อจะได้ว่าเอามาเปรียบเทียบกับที่ผู้รับประกันประเมินนะครับแล้วก็เอามาโต้เถียงเอามานะครับต่อรองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้สำหรับการประเมินมูลค่าความเสียหายนั้นมันจะแยกออกเป็น2ทางด้วยกันนะครับทางแรกเนี่ยถ้าเราออกกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดมูลค่าไว้นะครับมูลค่าของทรัพย์สินไว้เลยว่าตกลงกันไว้เท่านี้เพราะนั้นถ้าเสียหายสิ้นเชิงก็ต้องจ่ายเท่านั้นไม่ต้องไปต่อรองอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าเสียหายบางส่วนก็จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริงนะครับก็หลักความเสียหายที่แท้จริงมาใช้แต่ถ้าเป็นกรมธรรม์ที่เป็น unvalued policy ก็คือกรมธรรม์ที่ไม่ได้กำหนดมูลค่าที่แท้จริงไว้นะครับถ้าเสียหายสิ้นเชิงค่าสินไหมทดแทนก็เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยทำไว้เท่าไหร่นะฮะก็ได้เท่านั้นถ้าทำไว้ต่ำก็ได้ต่ำทำไว้สูงก็ได้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับคราวนี้ถ้าเสียหายบางส่วนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะจ่ายก็คือราคาของตัวทรัพย์สินอันนั้นนะครับตามสภาพที่แท้จริงนะฮะสภาพการใช้งานที่แท้จริงหรือมูลค่าตลาดของทรัพย์สินอันนั้นนะครับหรือว่าราคาแบบทรัพย์สินราคาของทรัพย์สินแบบที่จัดหามาทดแทนอันนี้อยู่ที่ตกลงกันหรือว่าเป็นราคาค่าซ่อมก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่การตกลงการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันร่วมกับบริษัทประกันภัยเพราะว่าตัวเองทำไว้น้อยทำไว้ต่ำนะครับหรือว่าผู้เอาประกันภัยไปทำประกันกับบริษัทประกันภัยหลายเจ้านะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะเกิดขึ้นได้ในกรณีเช่นผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเป็นผู้เช่านะครับผู้เช่าอาคารก็ไปเช่าอาคารของผู้รับประกันผู้รับประกันภัยก็ประกันตัวอาคารผู้เอาประกันภัยก็เอาประกันตัวอาคารนั้นยกประโยชน์ให้กับเจ้าของอย่างนี้ถือว่าทำได้นะครับแต่ว่าถ้าไปทำประกันอย่างอื่นเช่นเป็นความรับผิดของผู้เช่าอย่างนี้นะครับอันนั้นทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายตัวเช่นเราเรียกว่าการประกันภัยซ้ำซ้อนนะครับ double insurance หรือการประกันภัยอื่นนะครับ other insurance หรือการประกันภัยร่วม co-insurance นะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยสมมุติเราเอาประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัทประกันภัยทั้ง3บริษัทสำหรับทรัพย์สินเดียวกันนะครับบริษัท3บริษัทนั้นก็ต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามส่วนนะครับเช่นบริษัท A นะครับรับไว้1ล้านบาทบริษัท B รับไว้อีก1ล้านบาทบริษัท C รับไว้อีก1ล้านบาทความเสียหายทั้งหมด 30,000 บาทก็แบ่งกันไปคนละ 10,000 บาทนะอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆว่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทรับผิดชอบตามส่วนที่ตัวเองรับประกันภัยไว้นะครับถ้าทำต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในประกันภัยทรัพย์สินนะครับถ้าเผื่อทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนะครับเช่นทรัพย์สินราคา10ล้านบาททำประกันเพียงแค่5ล้านบาทหวังจะเสียเบี้ยประกันภัยต่ำนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยผู้เอาประกันภัยต้องรับความเสียหายไว้เองในส่วนที่ตัวเองไม่ได้เอาประกันภัยนะครับเขาเรียกว่าเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่ว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคือจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับเช่น1ล้านบาทนะฮะมูลค่าทรัพย์สินที่ณเวลาที่เกิดความเสียหายมันเป็น5ล้านบาทคือทำประกันเพียงแค่1ใน5แต่ว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นสมมุติว่า 500,000 บาทผู้ประกันจะได้เท่าไหร่ครับ1ล้านหาร5ล้านบาทคูณ 500,000 บาทก็ได้เพียงแค่ 100,000 บาทเท่านั้นเองนั่นคือได้ตามที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับตามส่วนไอ้ส่วนที่ขาดอยู่ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าการเอาประกันภัยตัวเองนั้นมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพียงพอนะครับกรมธรรม์แต่ละฉบับก็จะมีการกำหนดไว้แตกต่างกันไปเช่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงในหน่วยที่14นะครับเรื่องการประกันที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยนะครับก็คุณทำต่ำได้แต่ทำต่ำได้เนี่ยห้ามต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินอย่างนี้นะครับ
วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4วิธีนะครับวิธีแรกเป็นการชดใช้เป็นตัวเงินซึ่งอันนี้ง่ายที่สุดตกลงกันว่าค่าเสียหายเท่าไหร่จ่ายเงินจบนะครับเซ็นรับความยินยอมจบกันไปวิธีที่2คือการซ่อมแซมเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับเอาไปซ่อมให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่นิยมนะครับเพราะว่าบริษัทก็จะมีอู่ที่อยู่ในความดูแลของตัวเองก็สามารถให้อู่ตกลงราคาได้นะครับแต่ก็จะมีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซมความเสียหายนั้นถ้ากลับไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาอีกบริษัทยังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับวิธีที่3คือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนก็คือการเปลี่ยนของให้นะครับเปลี่ยนของให้เช่นเราเปลี่ยนอะไหล่ของอย่างเงี้ยนะครับหรือเปลี่ยนเครื่องจักรให้เงี้ยนะครับวิธีสุดท้ายคือการกลับคืนสู่สภาพเดิมคือการสร้างให้ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งไม่ค่อยมีเป็นที่นิยมเท่าไหร่ยกเว้นของง่ายๆเช่นโกดังทรงสี่เหลี่ยมง่ายๆอย่างเงี้ยนะฝาสีด้านมีหลังคาก็ทำให้ได้เลยแทนอย่างเดิมไปนะครับก็การกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหานะครับโดยสรุปที่อยู่ในหน่วยที่13นะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจแต่อย่าลืมเป็นขาดว่าจะต้องอ่านเพิ่มเติมนะครับในชุดวิชาและในหน่วย43นี้นะครับก็หน่วยนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการประกันวินาศภัยส่วนบุคคลนะฮะก็จะสืบเนื่องมาจากหน่วยที่13การประกันวินาศภัยส่วนบุคคลเนี่ยที่เราต้องดูก็คือว่าเราต้องการอะไรในฐานะบุคคลนะครับนั่นก็คือสิ่งแรกเลยว่าความต้องการของเราคืออะไรบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เอาอะไรนอกจากฉันทำตามกฎหมายเช่นก็บอกให้ทำพรบนะครับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับกฎหมายให้ทำเราก็ทำนะครับหรือว่าจะไปกู้เงินนะฮะซื้อบ้านแบงค์บังคับให้ทำประกันก็ทำนะฮะหรือว่าตัวเองมีความคิดในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับบรรเทาภาระการเงินของตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดการประกันภัยขึ้นมานะครับเพื่อบรรเทาเรื่องของภาระการเงินที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดตัวเราเองเป็นอะไรขึ้นมาในฐานะที่เราเป็นคนที่ดูแลครอบครัวนะครับถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเสียชีวิตนะครับครอบครัวเดือดร้อนคราวนี้นอกจากการประกันชีวิตแล้วเนี่ยมันก็มีทางด้านวินาศภัยซึ่งเป็นเรื่องของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับทำให้ตัวเองก็ได้หรือว่าจะทำให้บุคคลในครอบครัวก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์นะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะนี้เป็นต้นนะครับหรือเรามีความต้องการที่จะบรรเทาความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินถ้าเกิดกรณีที่ เกิดอัคคีภัยขึ้นมานะครับหรือในกรณีที่เราเป็นห่วงว่าเราเองเนี่ยอาจจะไปเกิดความรับผิดนะครับเช่นเราอยู่บนอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็มีระเบียงเราก็วางต้นไม้ไว้ปรากฏว่าไปปัดต้นไม้ตกลงมากลัวหล่นไปโดนรถยนต์คนอื่นเขาที่จอดอยู่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สิ่งที่ทำให้เรานะครับคิดถึงเรื่องของการประกันภัยส่วนบุคคลนะครับคราวนี้เมื่อกี้ได้พูดไว้แล้วนะครับวัตถุที่เอาประกันภัยเนี่ยเราพูดถึงชีวิตพูดถึงร่างกายทรัพย์สินสิทธิหรือความรับผิดตามกฎหมายนะครับชีวิตร่างกายเราเข้าใจทรัพย์สินเราเข้าใจสิทธินี่หมายถึงอะไรนะครับสิทธิก็หมายถึงว่าเช่นตัวเองมีสิทธิ์ในเรื่องของอะไรบ้างเช่นไปเอารถเข้ามายืมรถเพื่อนมาใช้เพราะฉะนั้นตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเอาประกันภัยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเอาประกันภัยเพราะตัวเองเป็นผู้ครอบครองรถแล้วจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถยนต์คันนั้นนะฮะและสิ่งที่ดูง่ายๆก็คือเรื่องของส่วนได้เสียที่จะมาเอาประกันภัยได้ในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นนะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าเอาประกันภัยนั้นเกิดวินาศภัยขึ้นตัวผู้เอาประกันภัยเองเนี่ยจะได้รับความเสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องประมาณเป็นเงินได้นะครับอันนี้เอาหลักตรงนี้มาจับในเรื่องของส่วนได้เสียนะครับที่จะเอาประกันภัยคราวนี้พอเรามีความต้องการนะครับเราทราบแล้วเราคิดถึงแล้วว่าเราควรจะซื้อประกันภัยอะไรบ้างนะฮะช่องทางที่เราจะซื้อประกันวินาศภัยได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่4ช่องทางใหญ่ๆนะครับช่องทางแรกคือทำประกันภัยโดยตรงกับบริษัทนะฮะช่องทางที่2คือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัยช่องทางที่3นี่ก็คือผ่านในหน้าประกันวินาศภัยและช่องทางที่4คือผ่านธนาคารถ้าเราดูนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าทำประกันกับบริษัทเนี่ยสะดวกลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อที่บริษัทได้เลยนะครับบริษัทเองก็สามารถส่งคนไปขายผ่านองค์กรได้เอาเจ้าหน้าที่ไปขายได้เลยขายผ่านทาง

ไปรษณีย์ก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้มีเว็บไซต์ให้เข้าไปซื้อนะครับตัวแทนประกันวินาศภัยตรงนี้ก็อาจจะแคบนิดนึงเพราะว่าตัวแทนนี้ก็คือเป็นคนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นได้ไม่เกิน2บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวแทนของบริษัทก็จะมีความจำกัดอยู่นะครับถ้าเป็นในหน้าประกันวินาศภัยอันนี้จะกว้างขึ้นเพราะในหน้าเนี่ยเป็นแค่ผู้ชี้ช่องเพราะฉะนั้นสามารถตกลงกับบริษัทประกันภัยได้เยอะแยะไปหมดนะครับ10บริษัทก็ได้แล้วก็เอากรมธรรม์มาเปิดให้กับผู้ประกันภัยได้มีโอกาสเปรียบเทียบนะครับส่วนสุดท้ายคือธนาคารธนาคารเนี่ยก็จริงๆก็คือในหน้าประกันภัยเพราะธนาคารถ้าจะเป็นในหน้าต้องมีใบอนุญาตให้พนักงานตัวเองมีใบอนุญาตคราวนี้มันก็จะมีจุดดีจุดเสียนะครับจุดดีจุดเสียเนี่ยนะครับถ้าเราดูว่าคนที่มาทำโดยตรงกับบริษัทนั้นเนี่ยนะครับจะได้อะไรนะฮะบริษัทประกันภัยเนี่ยปกติถ้าเผื่อทำผ่านคนกลางที่เป็นตัวแทนหรือในหน้าเนี่ยก็จะต้องเสียค่าบำเหน็จนะครับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบำเหน็จนะครับคราวนี้ถ้าเผื่อลูกค้าทำประกันโดยตรงบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายค่าบำเหน็จตรงนี้ก็สามารถให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยได้นะครับโดยไม่เกินอัตราค่าบำเหน็จที่ให้กับคนกลางประกันวินาศภัยแล้วก็กรมธรรม์บางประเภทนั้นนะครับก็จะมีเงื่อนไขที่เรียกว่า free look period ก็คือว่าเป็นเงื่อนไขซึ่งมีระยะเวลาให้ผู้ประกันภัยเอากรมธรรม์ไปเก็บดูก่อนนะครับไปอ่านศึกษาก่อนถ้าไม่พอใจคืนได้บริษัทต้องคืนเงินให้ค่าเบี้ยประกันให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนะครับตัวแทนมีสังกัดอยู่เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าอาจจะได้รับคำแนะนำนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่สังกัดบริษัทมันก็จะมีกรมธรรม์ของบริษัทเดียวนะครับก็เรียกว่ามีความจำกัดอยู่พอสมควรนะครับคราวนี้มาเป็นในหน้าล่ะถ้าเป็นในหน้าประกันวินาศภัยในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยมีกรมธรรม์ให้เลือกเยอะนะครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วบริษัทเนี่ยสามารถให้คำแนะนำได้บริษัทในหน้ามีทั้งบุคคลและนิติบุคคลนะครับเพราะนั้นพวกนี้สามารถให้คำแนะนำได้เปรียบเทียบกรมธรรม์แล้วก็ให้คำแนะนำด้านการจัดการความเสี่ยงภัยให้กับผู้ประกันภัยได้นะครับสุดท้ายคือธนาคารซึ่งก็เป็นในหน้าเหมือนกันนะครับก็ถ้าพูดถึงความสะดวกก็คือในการกู้ยืมเงินนะครับอันนี้ก็สะดวกไม่ต้องไปหาที่ไหนก็ทำที่นั่นเลยแล้วก็ออกกรมธรรม์กันได้เลยนะครับแต่เนื่องจากพนักงานธนาคารนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นในหน้าอาชีพโดยตรงงานหลักของเขาก็คืองานของธนาคารเป็นธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเขาไปสอบใบอนุญาตในหน้าประกันภัยมาแล้วนะครับก็อาจจะได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวธนาคารเองก็อาจจะดีลกับบริษัทเนี่ยครับจำกัดเช่นบริษัทที่เป็นเจ้าของนะฮะธนาคารเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยหรือไปดีลกับบริษัทประกันภัยสัก 3-4 บริษัทเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ให้ว่าตรงไหนมีดีมีเสียนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเอาเองว่าผู้เอาประกันภัยควรจะไปใช้ช่องทางไหนคราวนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยนะครับที่คุ้มครองชีวิตและก็ร่างกายของบุคคลนะครับตรงนี้ก็คือจุดประสงค์เดียวกันนะฮะในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตที่เราพูดไว้เมื่อกี้หลักการสำคัญก็คือว่าเราต้องการบรรเทานะครับความเสียหายทางด้านการเงินซึ่งเกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบนะฮะตัวเองเจ็บป่วยสูญเสียอวัยวะที่สำคัญเกิดทุพพลภาพขึ้นมานะครับสูญเสียโอกาสในการหารายได้นะครับที่สืบเนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บทำงานไม่ได้นะครับทุพพลภาพทำงานไม่ได้หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตนะครับอันนี้ต้องเกิดจากอุบัติเหตุนะคราวนี้มันมีตัวอย่างกรมธรรม์อยู่หลายกรมธรรม์นะครับเช่นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกนะครับแต่ก็จะเน้นพูดที่3กรมธรรม์แรกเท่านั้นเองนะครับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยเราคุ้มครองยังไงนะครับเราคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บสูญเสียชีวิตนะครับอวัยวะสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรนะครับหรือค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บอันนั้นนะครับเราคุ้มครอง24ชั่วโมงทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้คุ้มครองนะครับมีความคุ้มครองหลักอยู่2แบบด้วยกันนะครับที่เป็นกรมธรรม์หลักที่ใช้กันนะครับแบบอบ1กับแบบอบ2กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติส่วนบุคคลแบบอบ1นั้นจะคุ้มครองการเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าประสบอุบัติเหตุร้ายแรง

งนะครับตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยต้องออกจากงานแล้วก็นอนแบบไปเลยนะครับทำอะไรต่อไปไม่ได้แล้วนะฮะแต่แบบอบ2นั้นจะกว้างกว่านะครับก็คือคุ้มครองนะครับในเรื่องของการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะแต่จะบวกนะครับเพิ่มในเรื่องของการสูญเสียนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นข้อไปด้วยนะครับสูญเสียสายตาสูญเสียการรับฟังเสียงนะครับเช่นหูหนวกนะครับสูญเสียเรื่องการออกเสียงเป็นใบ้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและทุพพลภาพถาวรบางส่วนก็คือทุพพลภาพแล้วแต่ยังสามารถไปทำงานได้นะครับหรือไปทำงานอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยเราสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้นะครับก็คือขยายความคุ้มครองทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงกับชั่วคราวบางส่วนแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความคุ้มครองที่สามารถซื้อได้นะฮะคุ้มครองทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงกับบางส่วนนี่เวลาเราพูดเราเรียกว่าค่าชดเชยรายสัปดาห์เช่นเราบอกว่าเราจะซื้อถ้าเผื่อเราเป็นอะไรไปต้องไปทุพพลภาพนะฮะชั่วคราวสิ้นเชิงซื้อความคุ้มครองตรงนี้บริษัทก็จะจ่ายให้เช่นสัปดาห์ละ1,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับ52 สัปดาห์จ่ายไปนี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าก็ความคุ้มครองสองตัวนี้นั้นอาจจะมีหลายๆบริษัทที่ไม่ขายนะครับกรมธรรม์ส่วนอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี่จะมีข้อยกเว้นนะครับจะมีข้อยกเว้นอยู่ข้อยกเว้นจะมี2กลุ่มใหญ่ๆข้อยกเว้นกลุ่มแรกจะเป็นเรื่องของสาเหตุนะครับกลุ่มที่2จะเป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องของสาเหตุนั้นนะครับก็จะมีเช่นผู้ประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเมา หรือสารเสพติดนะครับเช่นอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเมานะครับคือดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้ววัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ถึง150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ถือว่าเมานะครับบริษัทไม่ต้องจ่ายนะหรือว่าการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับหรือว่าเกิดจากสงครามนะครับการรุกรานการกระทำของต่างชาตินะครับการปฏิวัติการกบฏจราจรจราจับโทษแล้วก็นัดหยุดงานเป็นต้นนะครับจริงๆมีเยอะนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่านี่คือเรื่องของสาเหตุแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยมีกีฬาอันตรายหลายๆอย่างนะครับเช่นเรื่องของไปเล่นบันจี้จัมป์นะครับไปเล่นอะไรสกีเจ็ตสกีอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับเป็นกีฬาอันตรายซึ่งถ้าเผื่อเกิดขึ้นเนี่ยยกเว้นนะครับไม่คุ้มครองหรือออกไปล่าสัตว์เนี่ยไม่คุ้มครองนะครับหรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยไปขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่คุ้มครองนะครับขณะที่ผู้เอาประกันภัยร่วมการทะเลาะวิวาทนะครับหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือการก่ออาชญากรรมเป็นต้นนะครับซึ่งข้อยกเว้นบางข้อเนี่ยนะครับสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผู้เอาประกันภัยเป็นตำรวจนะครับมีอาชีพเป็นตำรวจถามว่าซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะได้ความคุ้มครองไหมได้นะครับแต่จะยกเว้นในขณะที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามป้องกันคือปฏิบัติขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกรมธรรม์มักจะขยายไปให้บริษัทประกันภัยบางแห่งเนี่ยคุ้มครองให้โดยตรงโดยซ้ำไปสำหรับคนที่มีอาชีพแบบนี้นะครับนะการโดยสารอากาศยานที่ไม่ได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ปกติเนี่ยสมมติเรานั่งสายการบินนะครับของชาติสายการบินทั้งหลายแหล่ที่ประกอบการพาณิชย์ได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วแต่เราไปเช่าเหมาลำนะครับหรือไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเข้าเนี่ยไม่คุ้มครองยกเว้นเราซื้อเพิ่มเติมนะครับมีข้อสำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกำหนดอาชีพนะอาชีพของตัวเองนั้นอยู่ในชั้นอาชีพอะไรนะครับเราก็จะมีการกำหนดอาชีพอยู่4ชั้นด้วยกันตั้งแต่ชั้นที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดคือชั้น1ไปถึงชั้นที่4ซึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยสูงที่สุดสมมุติว่าผมเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาทำงานเช้าจดเย็นอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเป็นอาชีพชั้น1นะครับปรากฏว่าผมเห็นว่าผมไม่รุ่งผมอยากจะไปออกขายของไปเป็นพนักงานขายเดินทางต่างจังหวัดประจำเพราะฉะนั้นอาชีพผมเปลี่ยนไปเป็นอาชีพชั้น2นะหรืออาจจะไปถึงชั้น3ก็ได้นะครับถ้าเผื่อเดินทางบ่อยๆหรือขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับการเปลี่ยนอาชีพตรงนี้ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นบริษัทไม่ได้ปฏิเสธที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้อยลงนะครับตามชั้นอาชีพที่เพิ่มขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเผื่อเราอยู่ในอาชีพชั้น1นะครับ

เรามีทุนประกัน 100,000 บาทเสียเบี้ยประกัน150บาทแต่เผอิญจากตัวอย่างเมื่อกี้เราไปเป็นอาชีพชั้น2ไปเป็นเซลส์นะครับออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับ 100,000 บาทนั้นต้องซื้อด้วยเบี้ยประกัน200บาทถึงจะได้ทุนประกันสูงถึง 100,000 บาทนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมาบริษัทจะจ่ายเท่าไหร่บริษัทก็จะจ่ายเท่ากับจำนวนเงิน150บาทนั้นซื้อได้สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับก็ต้องคำนวณ นะครับว่าถ้า200บาทนะครับจะซื้อได้เท่าไหร่ต้องเอามาเทียบกันนะครับก็จะได้ต่ำกว่าที่ตัวเองนั่นไว้เพราะฉะนั้นถ้าตัวเองเปลี่ยนอาชีพก็ต้องแจ้งนะครับแล้วก็มีการกำหนดว่าเบี้ยประกันเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้กรมธรรม์ถัดไปคือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเดินทางเนี่ยจริงๆความคุ้มครองเหมือนกันทุกอย่างนะครับกับกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลธรรมดาเพียงแต่ว่าระยะเวลาคุ้มครองนั้นจะคุ้มครองเฉพาะช่วงเวลาการเดินทางเท่านั้นเองไม่ว่าจะไปในประเทศหรือนอกประเทศนะครับคุ้มครองให้แล้วก็คุ้มครองเฉพาะตามระยะเวลาและเส้นทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นเองแล้วความคุ้มครองจะเป็นแบบอบ1เท่านั้นนะครับส่วนบุคคลมีได้ทั้งอบ1กับอบ2นะครับเพราะฉะนั้นอันเดินทางนี่จะมีเฉพาะอบ1นะครับก็ไปถึงกรมธรรม์ประเภทที่3นะครับคือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลเวลาเราพูดถึงสุขภาพเนี่ยเราจะพูดถึงตัวอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บด้วยคือเจ็บป่วยด้วยนะครับความคุ้มครองก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆคือ IPD กับ OPDIPD แล้วก็รู้ว่าคือผู้ป่วยในนะครับแล้วก็ OPD คือผู้ป่วยนอกไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผลประโยชน์ที่เราได้รับจาก IPD เนี่ยนะก็คือในกรณีที่เราลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในนะครับโรงพยาบาลเข้ารับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับหรือว่ารับไว้แล้วเสียชีวิตนะครับก่อนครบ6ชั่วโมงอันนี้ก็ได้ผลประโยชน์ในกรณีของ IPDนะแต่ถ้าเป็น OPD นั้นก็คือเราเจ็บป่วยเล็กน้อยก็เข้าไปที่แผนกผู้ป่วยนอกนะครับก็เข้ารับการรักษาแล้วก็บริษัทก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นะครับสิ่งสำคัญสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคลนั้นจะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองนะครับเราเรียกว่า waiting period waiting period เนี่ยจะมี2กรณีนะครับคือหลังจากที่เราเริ่มทำกรมธรรม์ปรับเนี่ยนะครับแล้วมีการเจ็บป่วยใดๆเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน30วันนับจากวันที่คุ้มครองนั้นอันนี้กรมธรรม์ไม่คุ้มครองให้นะครับนั่นกรณีแรกกรณีที่2เนี่ยนะครับภายในระยะเวลา120วันนับจากวันที่กรมธรรม์คุ้มครองนะครับเกิดการป่วยเฉพาะเรื่องต่อไปนี้เลยนะครับเนื้องอกถุงน้ำมะเร็งทุกชนิดริดสีดวงทวารไส้เลื่อนทุกชนิดต้อนะครับต้อเนื้อต้อกระจกนิ่วทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้เอาประกันเนี่ยเริ่มทำกรมธรรม์สัก90วันบอกว่าเป็นนิ่วขึ้นมาเนี่ยกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองนะครับอันนี้กรณีที่2นะครับเมื่อกี้ที่พูดบอกว่ามีเรื่องของเงื่อนไข2เรื่องที่ให้ความสำคัญนะครับเรื่องแรกคือ waiting period เรื่องที่2คือเรื่องของเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนคือ pre-existing condition นะครับถ้าเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ให้ก็คือไม่คุ้มครองนะเป็นโรคเรื้อรังบาดเจ็บมาก่อนนะครับก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าเกิดนะครับคุณแจ้งให้บริษัททราบแล้วตอนเอาประกันภัยแล้วบริษัทก็ตกลงยอมรับนะครับคุ้มครองอันนี้เงื่อนไขข้อนี้ก็จะไม่นำมาใช้นะครับหรือว่าทำกรมธรรม์มาแล้ว3ปีนะครับโดยโรคพวกนี้ไม่ปรากฏอาการอะไรเลยนะครับหรือว่าไม่ได้รับการตรวจรักษาวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบปรึกษาหมออะไรเลย5ปีนะเพราะว่าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไข2เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ waiting period กับเรื่องของ pre-existing condition นะครับคราวนี้มาเรื่องทรัพย์สินบ้างกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัยนะครับคำว่าที่อยู่อาศัยนี่ตรงนี้หมายถึงเรื่องของบ้านอยู่อาศัยธรรมดานะครับแฟลตคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์นะแมนชั่นทั้งหลายแหล่ที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับคุ้มครองได้หมดคราวนี้ทรัพย์สินที่รับความคุ้มครองก็คือตัวอาคารแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ภายในถ้าระบุคุ้มครองนะครับเราก็เลือกเอาคราวนี้ความคุ้มครองมันจะมีอยู่6ตัวใหญ่ๆนะครับคือไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดนะครับฟ้าผ่าเนี่ยจะรวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่าด้วยนะครับเกิดจาก1 2 3แล้วนะครับอันที่4เกิดจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะนะครับอันที่5เป็นอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจาก

อากาศยานนะครับลำที่6เนื่องจากน้ำนะภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำไม่ใช่น้ำท่วมนะครับอันนี้ภัยที่เนื่องจากน้ำเช่นน้ำรั่วจากหลังคานะครับน้ำรั่วจากก๊อกน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีภัยธรรมชาติอีกภัย4ภัยด้วยกันนะครับที่อันนี้ให้ความคุ้มครอง

และคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิรวมอยู่ในนี้แล้วด้วยนะครับนี่คือความคุ้มครองหลักๆของกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งกรมธรรม์อัคคีภัยเนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นที่เราเห็นชัดๆก็คือพวกทรัพย์สินที่มีค่านะพวกเงินแท่งทองแท่งทองรูปพรรณเงินรูปพรรณโบราณวัตถุหรือวัตถุที่มีมูลค่าเกินกว่า10,000 บาทนะครับยกเว้นตกลงกันไว้นะครับถ้าระบุไปในกรมธรรม์ว่าขอคุ้มครองด้วยแล้วบริษัทตกลงอันนี้คุ้มครองให้นะครับพวกต้นฉบับสำเนาเอกสารแบบแปลนภาพเขียนทั้งหลายแหล่นะครับหลักประกันไปรษณียากรอากรสแตมป์พวกนี้ไม่คุ้มครองเลยนะครับวัตถุระเบิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆยกเว้นว่าเกิดจากอะไรครับเมื่อกี้นี้ข้อแรกคือฟ้าผ่านะฟ้าผ่าขึ้นมาแล้วเกิดลัดวงจรอย่างนั้นได้แต่ถ้าอยู่ดีๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจากลัดวงจรเราเองนะครับเดินเครื่องเกินกำลังใช้กำลังมากกว่าปกติหรือเสื่อมสภาพอย่างนี้ไม่คุ้มครองนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากเหตุดังกล่าวยานพาหนะทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศเรามารวมไม่ได้เช่นทำรถยนต์คุ้มครองความเสียหายรถยนต์ไหมไม่คุ้มครองต้องไปซื้อการประกันภัยรถยนต์ต่างหากนะครับต้นไม้พวกอะไรนะภูมิทัศน์ทั้งหลายแหล่นะครับที่เอามาปรับปรุงทั้งหลายต้นไม้แต่งสวนสนามหญ้าพวกนี้ไม่คุ้มครองนะครับเงื่อนไขที่สำคัญก็คือว่าบ้านอยู่อาศัยต้องเป็นบ้านอยู่อาศัยถ้าท่านเอาบ้านอยู่อาศัยไปทำประโยชน์เพิ่มเติมนะครับจะมีผลต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับถามว่าปฏิเสธไหมไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ต่ำลงยกตัวอย่างนะครับเช่นบ้านอยู่อาศัยเราไปเปิดเป็นร้านตัดผมขึ้นในบ้านนะครับบ้านอยู่อาศัยเนี่ยเราเสียเบี้ยประกันสมมุติว่า600 บาทต่อปีสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย1 ล้านบาทนะครับพอไปเปิดกิจการร้านตัดผมขึ้นพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยบอกว่าคุณต้องเสียเบี้ยประกันภัย1,150 บาทถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นนะฮะบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมไหมยังจ่ายครับจ่ายเท่าไหร่จ่ายตามส่วนก็คือส่วนของเบี้ยประกันภัย600ต่อ1,150คูณทุนประกัน1 ล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงแค่521,700 กว่าบาทเท่านั้นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญว่าห้ามเอาที่อยู่อาศัยไปใช้อย่างอื่นนะครับคราวนี้สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยนั้นนะครับก็มีความสำคัญในเรื่องของเราจะกำหนดจำนวนเอาประกันภัยอย่างไรและจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไรมันมีความสัมพันธ์กันถ้าเรากำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ก็คือไม่คิดค่าเสื่อมราคานะครับคิดว่าถ้าเผื่อหลังเนี้ยบ้านหลังนี้จะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่เวลาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วก็ชดใช้ตามมูลค่าอันนั้นแต่ถ้าเรากำหนดแบบวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนะครับเราใช้มา10 ปีมันก็ต้องหักค่าเสื่อมไป10 ปีนะครับเพราะนั้นวิธีมูลค่าที่แท้จริงเวลาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเราก็ต้องเอามูลค่าของใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาซะก่อนนะครับผมได้เรียนไว้ในหน่วยที่13แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ under insurance นะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูด้วยนะครับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยนั้นอนุญาตให้เราทำต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้ไม่ต่ำกว่า 70% แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะโดนเรื่องของเงื่อนไขเฉลี่ยมาแอพพลายนะครับยกเว้นเรื่องของภัยธรรมชาติ4 ภัยที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องความคุ้มครองนะครับคราวนี้ข้ามจากทรัพย์สินมาถึงเรื่องของการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายนะครับความกฎหมายก็หมายถึงว่าการที่เราไปประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเสียหายทั้งชีวิตร่างกายหรือเสียหายทั้งทรัพย์สินนะครับก็ยกตัวอย่างเป็นโจทย์อย่างนี้เลยนะครับว่าเราลองดูซิว่าข้อไหนที่เราไม่ได้รับเราจะได้รับความคุ้มครองบ้างนะครับข้อแรกผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะเล่นกอล์ฟซ้อมกอล์ฟในบ้านเนี่ยไปโดนเครื่องรับโทรทัศน์ของตัวเองแตกนะครับคุ้มครองไหมครับไม่คุ้มครองเพราะว่าอะไรเพราะเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับข้อที่2บุตรชายของผู้เอาประกันภัยเลินเล่อเดินชนแจกันของเพื่อนบ้านที่มาฝากไว้ตกแตกคุ้มครองไหมครับไม่คุ้มครองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลของผู้เอาประกันภัยนะครับข้อที่3ภรรยาผู้เอาประกันภัยเนี่ยตากผ้าอยู่บนระเบียงนะครับแล้วก็มือไปปัดกระถางต้นไม้หล่นมาโดนศีรษะคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บอันนี้คุ้มครองไหมครับคุ้มครองนะครับอันนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกให้ความคุ้มครองในกรณีที่3นี้
ในบ้านเราเนี่ยมีกรมธรรม์คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอยู่นะครับส่วนใหญ่จะคุ้มครองเฉพาะอยู่ในบ้าน

นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสากลแล้วเราสามารถขยายไปคุ้มครองนอกบ้านได้นะครับเช่นเราเดินไปห้างสรรพสินค้าแล้วไปชนกระจกของห้างสรรพสินค้าแตกอย่างเงี้ยนะครับกรมธรรม์ของเราขยายไปคุ้มครองให้ได้ด้วยนะครับมีกรมธรรม์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกรมธรรม์แบบผสมและลูกผสมก็คือทั้งเรื่องชีวิตร่างกายนะครับเรื่องของทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมารวมอยู่ในกรมธรรม์เดียวกันนะครับความคุ้มครองที่มีอยู่ก็คือเราคุ้มครองตัวอาคารและก็ทรัพย์สินภายในจากอัคคีภัยเหมือนไฟใช่ไหมครับเหมือนอัคคีภัยมีคุ้มครองโจรกรรมหรือลักทรัพย์ด้วยมีคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยนะครับมีการสูญเสียค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พักอาศัยชั่วคราวเช่นเราไปทำเรื่องไฟไหม้ขึ้นมานะครับเราต้องไปหาที่อยู่ใหม่ชั่วคราวเรากรมธรรม์นี้ก็จะจ่ายค่าเช่าที่พักให้ด้วยนะครับผู้ประกันเสียชีวิตจากกรณีไฟไหม้เหมือน PA เหมือนอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรมธรรม์นี้ก็จะจ่ายให้ด้วยนะครับคนนิยมทำกรมธรรม์แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยนะครับแล้วก็ผู้ประกันภัยเนี่ยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้นะครับโดยเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมเช่นกระจกของบ้านเนี่ยนะครับเหมือนผนังอาคารและกระจกประตูบ้านหน้าต่างเนี่ยนะครับอยากจะให้คุ้มครองด้วยไหมได้นะครับโดยเสียความคุ้มครองเพิ่มหรือว่าคู่สมรสนะครับหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจากอุบัติเหตุคุ้มครองได้ไหมได้นะครับโดยเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มนะครับกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟนะครับก็จะมีหน้าเป็นกรมธรรม์ที่น่าสนใจสำหรับคนที่เริ่มเล่นกอล์ฟนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดความบาดเจ็บต่อคนอื่นได้นะฮะเช่นตีกอล์ฟไม่ว่าจะอยู่ในสนามซ้อมหรือว่าไปเล่นนะอาจจะตีลูกกอล์ฟไปโดนคนอื่นหรือโดนแคดดี้อยู่ข้างๆนะหัวแตกเข่าแตกเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะฮะความบาดเจ็บของตัวเองนะครับขณะที่ตัวเองเนี่ยนะครับไปเล่นกอล์ฟหรือซ้อมหรือฝึกหัดกอล์ฟนะครับอยู่ในสนามเนี่ยโดนเขาตีลูกกอล์ฟมาโดนตัวเองก็ได้รับความคุ้มครองนะครับเพื่อนเวียงไว้ให้มาโดนเราก็ได้รับความคุ้มครองนะครับอุปกรณ์กอล์ฟของเราก็ได้รับความคุ้มครองนะครับอุปกรณ์กอล์ฟของเราเองยกเว้นลูกกอล์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงกอล์ฟของเราไม้กอล์ฟของเรานะครับทุกอันที่อยู่ในนั้นนะครับเราจะได้รับความคุ้มครองอยู่ในวงเงินนะครับซึ่งกรมธรรม์จะกำหนดไว้ 20,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้รับความคุ้มครองสุดท้ายที่เขาคุ้มครองให้ก็คือเรื่องของรางวัลเราเคยได้ยิน hole in one นะครับก็คือการตีทีเดียวลงหลุมนะเรียกว่า hole in one นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเล่นหรือแข่งขันในสนามกอล์ฟนะครับเราทำ hole in one ได้นะครับให้ผู้จัดการสนามเซ็นรับนะครับหรือผู้จัดเซ็นรับปั๊บเรามารับรางวัลจากกรมธรรม์กอล์ฟได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษแต่ให้ปีละครั้งเดียวหมายว่าปีก่อนเราให้อยู่ครั้งเดียวนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ต่อไปจะเป็นเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้นักศึกษาทราบก่อนนะครับว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั้นจะมีทั้งส่วนบุคคลแล้วก็องค์กรเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการประกันภัยรถยนต์แบบเดียวฉบับเดียวนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งองค์กรแล้วก็ได้ใช้ได้ทั้งบุคคลเพราะฉะนั้นก็จะพูดส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยนี้นะครับส่วนในหน่วยถัดไปก็จะไม่พูดถึงสำหรับรถยนต์ที่เรามีลักษณะการใช้ส่วนบุคคลนั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับหรืออาจจะเป็นรถที่นิติบุคคลหรือองค์กรเนี่ยเป็นเจ้าของก็ได้นะครับแต่ใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะให้คนใดคนหนึ่งใช้โดยเฉพาะเช่นรถประจำตำแหน่งนะครับเราก็สามารถระบุชื่อนะคนนั้นเป็นผู้เอาประกันภัยได้นะครับเช่นเราบอกให้ผู้จัดการฝ่ายขายใช้รถยนต์นะครับชื่อนายธงชัยก็เป็นผู้เอาประกันภัยได้นะครับคราวนี้กรมธรรม์รถยนต์ส่วนบุคคลนั้นมันจะมีรถอยู่3ประเภทนะพี่การอัตราแบ่งรถออกเยอะนะครับเป็น10กว่าประเภทด้วยกันแต่มี3ประเภทเท่านั้นที่สามารถจัดอยู่ในการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลได้ก็คือรถยนต์นั่งนะครับรถยนต์นั่งคือรถเก๋งง่ายๆนะครับรถตรวจการรถจี๊ดช่วงสั้นเนี่ยนั่งไม่เกิน7คนรถยนต์โดยสารเช่นรถตู้โดยสารรถพลิกอัพเป็นต้นนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับจะมีเครื่องยนต์นะครับแต่มีพ่วงหรือไม่พ่วงก็ได้นะครับรถยนต์ส่วนบุคคลนั้นมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้เอาประกันสามารถเลือกทำแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้นะจะคนเดียวก็ได้

แต่ไม่เกิน2คนนะครับระบุชื่อมากกว่า1คนคือไม่เกิน2คนคราวนี้2คนสมมุติว่าถ้าอายุแตกต่างกันนะครับพิกัดเขาจะเขียนเป็นเรนจ์ต่างกันไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิน2คนคนที่อายุต่ำกว่าซึ่งเสียเบี้ยแพงกว่านะครับเช่นคนแรกอายุ20คนที่2อายุ35 35จะถูกกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เบี้ยประกันของคนที่อายุ20เป็นหลักนะครับในการคิดเบี้ยแต่เราสามารถระบุได้คือจะช่วยผู้ประกันภัยในการเซฟเบี้ยประกันนะครับแต่ถ้าไม่ระบุชื่อเลยเบี้ยก็คิด 100% ถ้าระบุชื่อก็จะมีการส่วนลดให้ 5% 10% อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ในบ้านเราจะมีกรมธรรม์รถยนต์ที่แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับกับภาคสมัครใจนะครับภาคบังคับนั้นคือการประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมายกฎหมายที่ว่าก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535เรามักจะเรียกกันในตลาดว่ากรมธรรม์พรบนะครับคือกำหนดให้เจ้าของรถนะครับมีรถหรือเอารถมาใช้เนี่ยนะครับต้องมีการทำประกันภัยนะครับยกเว้นรถที่พระราชบัญญัตินี้ยกเว้นไว้นะครับแล้วก็ผู้ประกันก็เอากรมธรรม์นั้นไปเป็นหลักฐานในการถอดทะเบียนรถยนต์นะครับกรมธรรม์ภาคบังคับเนี่ยใช้เป็นหลักประกันนะครับให้ผู้ประสบภัยจากรถคราวนี้ใครล่ะเป็นผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยจากรถก็คือคนที่ได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ของเรานะครับเราเป็นผู้เอาประกันภัยเอารถออกไปใช้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับต่อคนเดินถนนนะคนข้ามถนนต่อคนที่อยู่ในรถคันอื่นนะฮะผู้นั้นคือผู้ประสบภัยจากรถหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในรถเราเองก็ตามที่เราขับไปเนี่ยนั่นก็คือผู้ประสบภัยจากรถเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ขับขี่ผู้ขับขี่ก็เป็นผู้ประสบภัยจากรถเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองค่อนข้างกว้างนะครับคนที่ประสบภัยนั้นได้รับอันตรายนะครับบาดเจ็บทางร่างกายหรืออนามัยนะครับจากรถที่ใช้อยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายเพราะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือตรงนี้นะครับว่าต้องมีความรับผิดตามกฎหมายกรมธรรม์นี้ถึงจะให้ความคุ้มครองให้นะครับคราวนี้ในกรมธรรม์รถยนต์ภาคบังคับเนี่ยเราจะมีการแบ่งความครองออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือค่าเสียหายเบื้องต้นกับค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นค่าเสียหายเบื้องต้นนี่เราไม่ต้องพิสูจน์ความผิดเลยนะครับสมมติชนกันเปรี้ยงนะฮะ บริษัทที่รับประกันไว้จ่ายก่อนเลยไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ว่าผิดหรือไม่ผิดต่างกันกับภาคสมัครใจซึ่งต้องพิสูจน์ความผิดนะครับคราวนี้ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับบริษัทต้องรอก่อนนะครับพิสูจน์ก่อนว่าผิดหรือไม่ผิดนะฮะถ้าผิดถึงจะจ่ายไม่ผิดไม่จ่ายนะครับเปรียบเทียบให้เห็นเรื่องของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนนะครับในส่วนที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับเราจะเห็นว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนนะตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนนะครับแล้วก็ถ้าสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรทุพพลภาพสิ้นเชิงก็ 35,000 บาทต่อคนเสียชีวิตก็จะจ่ายค่าโปรงศพและค่าจัดการศพให้ 35,000 บาทต่อคนนะครับส่วนค่าสินไหมทดแทนซึ่งต้องพิสูจน์ความผิดนั้นถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลนะก็จะจ่ายตามจำนวนจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทเพราะนั้นถ้าดูบรรทัดนี้ทั้งบรรทัดเราจะเห็นว่าค่าจำนวนเงินสูงสุดสำหรับค่ารักษาพยาบาลคือเท่าไหร่ครับ 80,000 บาทจะจ่ายในค่าสินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทแล้วก็จะจ่ายที่เป็นค่าสินไหมทดแทนอีกไม่เกินนะครับ 80,000 บาทรวมกันไม่เกิน 80,000 บาทนะครับค่าสินไหมทดแทนสำหรับการทุพพลภาพนะฮะ 300,000 บาทต่อคนสูญเสียอวัยวะนี่ 200,000 บาทนะครับเช่นนิ้วขาดไปข้อนึงนี่จ่าย 200,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจ่าย 500,000 บาทเสียชีวิต 500,000 บาทและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีค่าชดเชยรายวันให้นะครับในกรณีที่ไปเป็นคนไข้ในก็จะจ่ายให้วันละ200บาทนะครับไม่เกิน20วันก็คือรวมกันก็คือ 4,000 บาทเพราะฉะนั้นถามว่ากรมธรรม์ภาคบังคับเนี่ยคุ้มครองจำนวนวงเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ 500,000 บวกกับ 4,000 เป็น 504,000 บาทนะครับข้อยกเว้นมีนะฮะก็คือข้อยกเว้นถ้าเผื่อรถยนต์คันนี้ถูกยักยอกไปนะครับช่อโกงเอาไปแล้วเกิดไปชนคนนะครับผู้ประสบภัยกรมธรรม์นี้ไม่ให้ความคุ้มครองนะครับแต่ผู้ประสบภัยสามารถไปเรียกร้องจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้รถยนต์คันนี้ไปใช้นอกประเทศไทยไม่คุ้มครองนะครับรถยนต์คันนี้เอาไปขนยาเสพติดนะครับไปใช้ในการปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์
ไม่คุ้มครองนะครับหรือไปใช้ในการแข่งขันความเร็วนี่ไม่คุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อยกหลักๆนะครับเงื่อนไขทั่วไปที่สำคัญของกรมธรรม์พรบก็คือผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยก่อนกรมธรรม์ถึงจะมีผลบังคับนะครับและกรณีที่มีการโอนรถยนต์นะครับในระหว่างปีเนี่ยมีประกันภัยละขายรถละโอนรถยนต์ไปยังบุคคลอื่นบริษัทประกันภัยเนี่ยจะต้องคุ้มครองต่อไปนะครับตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยพอครบอายุเมื่อไหร่แล้วเจ้าของรายใหม่ต้องซื้อประกันใหม่นะครับของตัวเองนะฮะคราวนี้จากกรมธรรม์พรบเรามากรมธรรม์ประเภทที่2ของรถยนต์คือภาคสมัครใจภาคสมัครใจเนี่ยจริงๆในตลาดนั้นมีคนทำอยู่ยังไม่มากนะครับประมาณ 20% เท่านั้นเองนะครับจากจำนวนรถยนต์ที่มีอยู่ในตลาดนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการบังคับกันคราวนี้ความคุ้มครองเนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกันนะครับแบบถ้าเราแบ่งกรมธรรม์เป็นประเภทต่างๆก็จะมีอยู่5ประเภทนะครับประเภทแรกคือคุ้มครองแบบเฉพาะภัยหรือประเภทที่5เราเรียกว่าประเภท5นะครับนะประเภทที่2คือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ความรับผิดคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกอย่างเดียวนะทรัพย์สินอย่างเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงพรบ.พรบ.นั่นไม่คุ้มครองทรัพย์สินเลยเพราะฉะนั้นถ้าภาคสมัครใจผู้เอาประกันอยากจะคุ้มครองต่อจากพรบ.เอาให้น้อยที่สุดก็คือซื้อตัวนี้นะคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเพิ่มเติมขึ้นนะครับต่อไปเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท3แล้วก็ประเภท2ประเภท1แต่ละประเภทมีความคุ้มครองยังไงนะครับต้องไปดูตรงนี้นะครับเราดูความคุ้มครองก่อนความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนั้นเราคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกแล้วก็ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรมธรรม์ที่เป็นประเภท3นะฮะถ้าเราต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเช่นรถยนต์สูญหายไฟไหม้นะจะเกิดรถยนต์เราถูกขโมยนะครับสูญหายถูกโจรกรรมไปไฟไหม้รถของเราขึ้นมานะครับเกิดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามแบบเอกสารคุ้มครองเฉพาะภัยนะครับเช่นชนกับยานพาหนะทางบกนะครับหรือเต็มคือคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่ามันมีไปตามระดับนะครับมีไปตามระดับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเภท3อยากจะได้มากขึ้นกว่าประเภท3นะครับก็คือประเภท3บวกก็คือเลือกความคุ้มครองแบบอะไรนะเฉพาะภัยชนกับยานพาหนะทางบกขึ้นมาอีกอันหนึ่งถ้าประเภท2แล้วอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มก็คือบวกกับเฉพาะภัยชนกับยานพาหนะทางบกนะครับซึ่งมีความคุ้มครองสูญหายไฟไหม้อยู่แล้วในประเภท2นะถ้าเป็นประเภท1ก็เต็มความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความเสียหายนะครับอันเนื่องมาจากไฟไหม้หรือถูกขโมยและความเสียหายต่อตัวรถยนต์นะคราวนี้ในเรื่องของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดนั้นนะครับก็มีการกำหนดขั้นต่ำไว้โดยพิกาตราว่าบริษัทจะขายได้คือความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยขั้นต่ำคือ 500,000 บาทต่อคนและ10ล้านบาทต่อครั้งนะครับและทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกนั้นคือ 200,000 บาทต่อครั้งถ้าเป็นตัวรถยนต์นะครับความสูญหายไฟไหม้ตัวรถยนต์คือ 50,000 บาทต่อครั้งส่วนรถจักรยานยนต์ 5,000 บาทต่อครั้งคือบริษัทประกันภัยจะไปกำหนดต่ำกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะรับนะครับต้องรับต่ำสุดคือ 50,000 บาทหรือ 5,000 บาทสำหรับจักรยานยนต์นะครับคราวนี้กรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีเงื่อนไขที่คุณทราบอยู่ก็4ข้อ5ข้อด้วยกันนะครับเรื่องเหมือนกับพรบ.ก็คือว่าผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยประกันภัยก่อนกรมธรรม์ถึงจะมีผลบังคับนะครับอันนี้สำคัญมากแต่ในแม้ว่าจะพูดอย่างนี้นะครับมันก็จะมีว่าถ้าเป็นนิติบุคคลเขายังให้เวลา15วันนะครับให้นิติบุคคลจ่ายเบี้ยประกันช้าได้15วันนะครับมีเงื่อนไขการลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีประวัติดีหมายถึงว่าถ้าผู้ประกันภัยในระหว่างปีเนี่ยขับขี่โดยไม่มีอุบัติเหตุมาเรียกร้องนะครับมีอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เรียกร้องนะครับไม่มาเรียกร้องนะกับบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยก็จะลดเบี้ยประกันให้ในปีต่ออายุ 20% ของเบี้ยประกันใหม่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามลำดับ 20% 30% 40% สูงสุดคือ 50% นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลักษณะนี้ไปถ้าเกิดมีเคลมก็จะลดลงมานะมีการเรียกร้องก็จะลดลงมาจาก50เหลือ40อย่างนี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดท่านต้องไปดูเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับลดเบี้ยคือการให้รางวัลเพิ่มเบี้ยคือการลงโทษนะครับถ้าคุณเคลมเยอะกว่าปกติเช่นเคลม 200% ของเบี้ยประกันที่คุณเสียคุณก็ถูกลงโทษเพิ่มเบี้ยประกัน 20% นะครับเพิ่มเบี้ยประกัน 30% 40% 50% อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งบางทีเขาไม่รอถึงขนาดนี้ก็ยกเลิกกรมธรรม์ไปก่อนนะครับ
เรื่องของการโอนรถยนต์เหมือนกันนะครับการโอนรถยนต์เนี่ยถ้าเผื่อผู้เอาประกันภัยโอนรถยนต์ให้บุคคลอื่นนอกจากโดยพินัยกรรมหรือบัญญัติของกฎหมายแล้วนะครับกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับนะครับจะไม่เหมือนกับภาคบังคับซึ่งโอนรถยนต์แล้วยังต้องคุ้มครองต่อนะครับการตีความกรมธรรม์ประกันภัยนะครับเงื่อนไขข้อนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการอะไรเข้าใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคปภ.นะครับในทะเบียนนะครับก็เลยออกคู่มือตีความออกมาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้เอาประกันภัยและก็บริษัทประกันภัยที่จะดูว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เนี้ยนะครับคุ้มครองกรณีอย่างนี้นะไม่คุ้มครองกรณีอย่างนี้นะนะครับก็ให้ผู้ประกันสามารถดูแลดูความคุ้มครองว่าตัวเองได้รับความคุ้มครองถูกต้องได้หรือเปล่านะครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เรื่องสุดท้ายที่ต้องดูก็คือความเสียหายส่วนแรกนะครับความเสียหายส่วนแรกนั้นมีอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเป็นความเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขหรือตามสัญญาไม่ว่าบริษัทประกันภัยไหนออกนะครับกรมธรรม์นี้มีเงื่อนไขข้อนี้เหมือนกันหมดความเสียหายส่วนแรกอย่างนี้จะไม่มีส่วนลดเราต้องดูมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายนั้นด้วยนะครับตัวอย่างของความเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขหรือสัญญานี่ก็ได้แก่คุณใช้รถผิดประเภทกรมธรรม์รถยนต์จะมีการระบุลักษณะการใช้รถยนต์ไว้นะครับเช่นใช้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่าปรากฏว่าในขณะเกิดเหตุผู้เอาประกันเอารถคันนี้ไปให้เช่าหรือรับจ้างนะครับผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 2,000 บาทแรกของความเสียหายเช่นเสียหาย 5,000 บริษัทจ่ายแค่ 3,000 บาทนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนลักษณะที่2เป็นการตกลงกันเป็นความเสียหายส่วนแรกที่ตกลงกันเช่นบริษัทมองดูแลผู้เอาประกันภัยนะครับอาจจะเคยมีประวัติในการขับรถเคลมบ่อยก็นั้นตกลงกันว่าถ้าเกิดเหตุเรื่องชนกันเมื่อไหร่เนี่ยผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบเอง 2,000 บาทแรกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแล้วถ้าตกลงกันแล้วเลือกนะครับบริษัทประกันภัยระบุลงไปในกรมธรรม์แล้วผู้เอาประกันภัยก็จะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยนะตามส่วนที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยนะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นการสรุปเนื้อหาของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นะครับภาคสมัครใจซึ่งมีเยอะมากนะครับนักศึกษาจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็จากในชุดวิชานะครับก็สำหรับหน่วยที่14ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่15นะครับการประกันภัยสำหรับองค์กรเมื่อกี้หน่วยที่14เราพูดถึงการประกันภัยสำหรับบุคคลไปแล้วนะครับคราวนี้สำหรับองค์กรนะครับถ้านักศึกษาคิดตามก็จะเห็นว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนจากบุคคลมาเป็นองค์กรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าองค์กรนี้อาจจะเป็นองค์กรซึ่งมีผู้เอาประกันภัยก็เป็นพนักงานขององค์กรเองก็ได้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าทำประกันให้กับพนักงานของตัวเองเป็นสวัสดิการนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้วัตถุประสงค์นั้นเราคุ้มครองเรื่องของชีวิตร่างกายของบุคคลขององค์กรนะครับคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินขององค์กรและคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายขององค์กรต่อบุคคลภายนอกวัตถุที่เอาประกันภัยก็เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดิมเหมือนกันหมดก็คือชีวิตร่างกายทรัพย์สินสิทธิหรือความรับผิดตามกฎหมายขององค์กรนะฮะเหตุผลก็ไม่ต่างกันกับบุคคลนะครับก็คืออาจจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับมีหลายตัวทีเดียวที่กฎหมายบังคับให้นิติบุคคลต้องทำนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงนะฮะโดยโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไม่พูดซ้ำละช่องทางการซื้อนะประกันวินาศภัยนั้นองค์กรเนี่ยนะครับมักจะนิยมซื้อกับนายหน้าประกันวินาศภัยนะครับตามที่เข้าใจนะครับเพราะว่านายหน้าประกันวินาศภัยนั้นมีข้อดีคือมีกรมธรรม์ที่หลากหลายมีเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบกรมธรรม์ให้กับลูกค้าได้นะครับรองลงมาก็คงจะเป็นเรื่องของการซื้อกับตัวแทนประกันวินาศภัยที่สังกัดกับบริษัทประกันวินาศภัยนะครับแล้วก็ซื้อกับบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรงการซื้อผ่านทางธนาคารนั้นองค์กรมักจะไม่ค่อยทำนะครับมักจะยกเว้นว่ามีเรื่องของภาระกู้ยืมนะครับภาระจำนองอะไรลักษณะนั้นนะฮะคราวนี้เนื่องจากรายละเอียดของกรมธรรม์ในกลุ่มนี้มีเยอะนะครับก็จะพูดถึงบางตัวเท่านั้นเองเรื่องกรมธรรม์ชุดแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการคุ้มครองชีวิตและร่างกายนะครับจะมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเดินทางกลุ่มสุขภาพกลุ่มนะครับแล้วก็อุบัติเหตุสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารสำหรับเรือโดยสารและกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักเ
นะครับคราวนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนั้นโดยเนื้อโดยส

สาระสำคัญเนี่ยมันไม่ต่างกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเท่าใดนักนะครับผู้ถือกรมธรรม์เป็นใครนิติบุคคลหรือบริษัทหรือองค์กรนั้นเป็นนายจ้างนะครับเป็นผู้ถือกรมธรรม์ให้นะครับก็มีหน้าที่และความผูกพันตามกรมธรรม์ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยเช่นเดียวผู้เอาประกันภัยนะครับเช่นเรื่องของการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแถลงข้อความจริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องทำเช่นเดียวกับผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยคือคนที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์นะฮะได้รับความคุ้มครองเช่นเป็นพนักงานของบริษัทนะครับมีความสัมพันธ์ด้วยในเรื่องกิจกรรมหรือธุรกิจนะครับหรือหุ้นส่วนอย่างเงี้ยนะครับหุ้นส่วนของกิจการก็สามารถเป็นผู้เอาประกันภัยได้นะฮะผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์บริษัทสามารถระบุชื่อนะครับให้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยระบุชื่อผู้รับประโยชน์ได้หลายคนก็ได้นะครับมากกว่า1คนก็ได้แต่อันนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเราระบุชื่อหลายคนนะครับเวลามีผู้รับประโยชน์เนี่ยเกิดเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบบริษัทจะเอาส่วนของจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ให้นั้นเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตรายนั้นเนี่ยไปให้กับผู้รับประโยชน์คนอื่นๆเท่าๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้รับประโยชน์นะในวันชัยเนี่ยนะครับมีทายาทอยู่3คนภรรยาอีก1คนให้คนละ 25% นะครับ 25% 4คนเท่าๆกันนะครับคนละ 25% ปรากฏว่าบุตรชายคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบเพราะฉะนั้น เวลาเกิดเสียนายวันชัยเสียชีวิตขึ้นมาบริษัทก็จะจ่ายส่วน 25% ของบุตรชายคนที่เสียชีวิตนั้นไปให้กับภรรยาไปให้กับบุตรชายที่เหลืออยู่อีก2คนคนละเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าแจ้งแล้วเขาก็จะปรับสัดส่วนตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็จ่ายให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะการเปลี่ยนอาชีพเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับก็คือถ้าเปลี่ยนอาชีพไปทำอาชีพที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่านะครับบริษัทยังคุ้มครองอยู่แต่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามส่วนของชั้นนะที่มีสำหรับเบี้ยประกันนั้นที่จะซื้ออาชีพใหม่ได้นะฮะแต่ถ้าเสี่ยงภัยน้อยกว่าเดิมบริษัทจะลดเบี้ยให้นะครับแล้วจะคืนเบี้ยให้นับจากวันที่ทราบได้รับหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนอาชีพนะครับกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มนะครับสาระสำคัญไม่ต่างกับส่วนบุคคลนักนะครับกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองเมื่อพ้นจากระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า waiting period ไปแล้วนะครับอธิบายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยนะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ในคนไข้นอกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีการชดใช้ให้นะครับซึ่งการชดใช้เนี่ยจะแบ่งข้อตกลงออกเป็น4ข้อด้วยกัน1คือแบบผู้ป่วยในรักษาตัวในสถานพยาบาลนะครับ2เป็นการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับ3เป็นการดูแลโดยแพทย์และ4แบบผู้ป่วยนอกคือรักษาตัวโดยไม่ต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหมวดกรมธรรม์ประกันสุขภาพเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีแบบมาตรฐานก็มีแบบกลุ่มซึ่งเป็นแบบ file and use ก็คือต้องขออนุมัตินะครับแล้วก็ใช้เป็นรายๆไปก็มีนะครับออกมาแล้วก็ให้บริษัทไปขอความเห็นชอบใช้ก็มีนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะฮะกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่มนี้สามารถขยายความคุ้มครองได้นะครับใน4กรณีนี้เท่านั้นนะครับโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเช่นเรื่องของการคลอดบุตรการรักษาด้านฟันนะครับทันตกรรมการรักให้พยาบาลพิเศษมาดูแลอันนี้ก็เพิ่มขึ้นการรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่ารักษาสูงนะครับมาถึงกรมธรรม์ที่3นะครับคือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนนิสิตและศึกษาเป็นกรมธรรม์ซึ่งเป็นที่นิยมนะครับของสถานศึกษาแล้วก็ของตัวแทนในหน้าหลายๆแห่งที่จะขายเรื่องนี้นะครับกรมธรรม์นี้เนี่ยก็จะคุ้มครองให้สำหรับคนที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยสถานศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นผู้ถือกรมธรรม์ให้คุ้มครองให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับขณะที่อยู่ในโรงเรียนอยู่บ้านในตอนปิดเทอมไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนของโรงเรียนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะคุ้มครองให้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าขณะที่เรียนหรือในโรงเรียนอย่างเดียวนะโรงเรียนจัดทัศนศึกษาไปเที่ยวไหนก็ได้รับความคุ้มครองไปด้วยนะครับครูอาจารย์ผู้บริหารของสถานศึกษาได้รับความคุ้มครองไหมกรมธรรม์มาตรฐานจะไม่คุ้มครองให้นะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งตัว
บริษัทประกันภัยเนี่ยสามารถไปยื่นขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วนายทะเบียนก็อนุมัติให้กรมธรรม์แบบนี้ขยายไปคุ้มครองถึงครูได้ด้วยถึงผู้บริหารได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคกรมธรรม์ถัดไปเป็นกรมธรรม์สำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยจะต้องมีกรมธรรม์นี้บังคับไว้โดยกฎหมายนะครับใช้คุ้มครองผู้ประกันภัยทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยออกไปด้วยนะครับนะฮะเข้ามาในประเทศไทยก็ออกไปจากประเทศไทยเนี่ยครับรวมไปถึงตัวไกด์มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวด้วยนะครับโดยที่การเดินทางท่องเที่ยวต้องจัดโดยผู้ประกอบการนะฮะที่มีใบอนุญาตนะฮะขอทำธุรกิจท่องเที่ยวนี่นะฮะอันนี้บังคับโดยกฎหมายนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยนั้นก็จะแบ่งเป็นกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพนะครับไม่ต่ำกว่า1 ล้านบาทต่อคนอันนี้มีการบังคับไว้เลยนะครับแล้วก็บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า500,000 บาทคือ 50% นะครับและต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า1 ปีนับแต่วันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนะครับนั่นคือหมายว่าใครที่ยังประกอบธุรกิจนำเที่ยวอยู่นะครับถ้าเราไปเที่ยวเราสงสัยต้องขอดูเลยครับปกติเขาก็จะต้องมีอันนี้อยู่แล้วก็ต้องไม่ขาดอายุนะครับในระหว่างที่ประกอบธุรกิจนี้อยู่นะครับอีกกรมธรรม์นึงซึ่งเป็นการบังคับของกฎหมายเหมือนกันก็คือพวกหอพักนะครับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนยกเว้นหอพักของมหาวิทยาลัยนะครับหรือมหาวิทยาลัยรัฐนะครับหรือสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับมันจะคุ้มครองคนที่อยู่ในหอพักนะครับทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินคนที่อยู่ในหอพักนะครับโดยจะแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกเนี่ยนะครับเราเรียกว่าหมวดที่1เราจะคุ้มครองการเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงค่ารักษาพยาบาลนะครับซึ่งเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่หอพักเกิดไฟไหม้หรือระเบิดหรือคนพักนั้นถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยนะครับส่วนหมวดที่2นั้นคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวนะของผู้พักที่เป็นผลจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้หรือระเบิดนะฮะเพราะฉะนั้นจะมี2 ส่วนด้วยกันคราวนี้มันจะมีเงื่อนไขเฉลี่ยความเสียหายนะคล้ายๆทรัพย์สินเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเจ้าของหอพักเนี่ยทำประกันปั๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าจำนวนผู้ได้รับความคุ้มครองเนี่ยมีเท่าไหร่เช่นบอกว่าหอพักนี้มี10 ห้องให้คุ้มครอง20 คนนะครับปรากฏว่ามีคนเข้ามาอยู่ในหอพักเกิน20 คนบริษัทก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามส่วนนะครับโดยคิดจากจำนวนคนที่แท้จริงนะครับที่ระบุในตารางนะฮะโดยเอาจำนวนเงินนั้นมาเฉลี่ยให้นะครับโดยที่ไม่ได้จ่ายให้ทุกคนเท่ากับจำนวนเงินที่เอาประกันภัยเพราะจำนวนคนมากกว่าเดิมนะครับคราวนี้มาถึงกรมธรรม์ทรัพย์สินนะครับเมื่อกี้พูดถึงกรมธรรม์ที่คุ้มครองชีวิตร่างกายแล้วนะครับขององค์กรคราวนี้ทรัพย์สินองค์กรมีหลายประเภทมากนะครับก็เดี๋ยวจะพูดเฉพาะบางประเภทที่สำคัญนะครับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยนะครับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินธุรกิจหยุดชะงักจลกรรมเงินความซื่อสัตย์นะครับเครื่องจักรการขนส่งสินค้าในประเทศสินค้าทางทะเลสินค้าระหว่างประเทศและก็การประกันภัยตัวเรือนะครับตัวแรกเป็นการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยเนี่ยก็คล้ายๆกับสถานที่อยู่อาศัยแต่ว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอาคารที่ประกอบการพาณิชย์นะครับหรือว่าอาคารที่เป็นโรงงานนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะสิ่งปลูกสร้างที่ทางอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทรัพย์สินภายในเช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สต็อกสินค้าเครื่องใช้เครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าเป็นต้นนะฮะก็ยกเว้นไม่ต่างกันกับกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับสถานที่อยู่อาศัยนะครับก็อันนี้ดูได้นะครับทรัพย์สินที่ยกเว้นนั่นเหมือนกันหมดความคุ้มครองหลักก็คือเรื่องไฟไหม้นะฮะแต่ไม่รวมถึงการระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้นะครับความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหวทรัพย์สินที่เกิดจากการบูดเน่าการระอุลุกไหม้ขึ้นมาเองพวกนี้บางตัวซื้อเพิ่มได้นะครับฟ้าผ่าหรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างอันนี้คุ้มครองให้นะครับยกเว้นการระเบิดของแก๊สที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวต้องไปซื้อเพิ่มเติมเอานะครับความคุ้มครองเพิ่มเติมตรงนี้คือภัยแผ่นดินไหวน้ำท่วมลูกเห็บนะครับภัยนัดหยุดงานการจราจรนะการกระทำอันมีเจตนาร้ายและภัยต่อเครื่องไฟฟ้าเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูดีๆนะครับภัยต่อเครื่องไฟฟ้าก็เหมือนสถานที่อยู่อาศัยนะครับเราไม่ได้คุ้มครองนะครับตัวถ้ามันเกิดช็อตขึ้นมาเองอะไรเองนี้เราไม่คุ้มครองนะครับต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะฮะถ้าเผื่อว่านิติบุคคลอันนี้มีการค้าหรือการผลิต
เปลี่ยนแปลงไปและทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นสัญญาประกันภัยจะระงับไปทันทีนะครับหรือว่าทรัพย์

ินนี้ที่อยู่เอาประกันภัยนี้นะครับถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อื่นที่นอกจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์กรมธรรม์นี้จะระงับไปทันทีหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยไปยังผู้อื่นนะครับนอกจากพินัยกรรมหรือบัญญัติของกฎหมายกรมธรรม์นี้ก็จะระงับไปทันทีเหมือนกันนะครับสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างพังนะครับเคลื่อนที่จากเดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าทรัพย์สินอันนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองกรมธรรม์จะระงับไปทันทีนะครับยกเว้นว่ามันเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองก็คืออัคคีภัยไฟไหม้ระเบิดนะฮะสัญญาประกันภัยจะระงับไปนอกจากเรื่องที่พูดมาแล้วมีเรื่องของการไม่ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยนะครับถ้าเผื่อผู้เอาประกันภัยเนี่ยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นกำหนด60วันนะครับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นเอาประกันภัยกรมธรรม์นี้จะระงับไปทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะขอพักตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มในเรื่องของกรมธรรม์ประเภทต่อไปนะครับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเราต่อกันที่การประกันภัยสำหรับองค์กรที่เราเรียกว่าความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า industrial or risk ความครองแบบนี้จะเป็นแบบสัพพภัยนะครับคือเราจะคุ้มครองให้เท่าที่ไม่มีการยกเว้นไว้นะครับก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพนะครับเกิดจากภัยอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ระบุยกเว้นไว้คุ้มครองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือความคุ้มครองที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์อัคคีภัยเป็นหลักนั่นเองนะครับแต่คราวนี้มันจะมีเรื่องของการโจรกรรมที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องดูก็คือเรื่องของยกเว้นข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ยกเว้นนะครับก็จะคล้ายๆกับการเอาประกันอัคคีภัยนะครับเรื่องเงินเรื่องศิลปวัตถุอะไรต่างๆที่ระบุไว้ที่บอกว่ายกเว้นไว้นะครับยกเว้นว่าจะระบุให้คุ้มครองนะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับไม่คุ้มครองแต่ว่าถ้าเกิดจากไฟไหม้นะครับจราจรพวกนี้คุ้มครองให้ทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของผู้เอาประกันภัยเป็นของคนอื่นแต่มาดูแลถ้าไม่ระบุเป็นทรัพย์สินที่คุ้มครองมันจะไม่คุ้มครองนะครับพวกรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้บนถนนนี่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ในการขนส่งนี่ไม่คุ้มครองนะครับเพราะต้องไปอยู่ในกรมธรรม์ที่เขาจัดไว้เฉพาะนะครับโอเคประเภทถัดไปคือกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอันนี้เนี่ยจะเป็นเรามีกรมธรรม์อัคคีภัยแล้วเรามีกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแล้วนะครับถ้าเรามองว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีความคุ้มครองต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทรัพย์สินของเราเสียหายไปนะครับทำให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไม่ได้อันนี้เราเรียกความเสียหายต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนี้ไว้นะครับเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับกรมธรรม์ประเภทนี้จะคุ้มครองถึงผลกำไรที่ต้องขาดหายไปในระหว่างระยะเวลาที่ทรัพย์สินที่เสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับหรือค่าใช้จ่ายคงที่หลายรายการนะครับเช่นเงินเดือนพนักงานนะครับค่าน้ำค่าไฟที่ยังต้องจ่ายอยู่ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเช่นโรงงานยังต้องมีการทำผลิตอยู่จ้างคนงานอยู่นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงานบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อเอามาทดแทนนะครับแต่หลักสำคัญอยู่ตรงที่ว่าต้องมีการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินเสียก่อนนั่นหมายถึงว่ากรมธรรม์อัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนั้นต้องคุ้มครองก่อนถ้ากรมธรรม์สองกรมธรรม์นั้นไม่คุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักก็ไม่คุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นคีย์อยู่ตรงนี้นะครับว่ากรมธรรม์คุ้มครองทางกายภาพต้องคุ้มครองก่อนกรมธรรม์ธุรกิจหยุดชะงักซึ่งเป็นความเสียหายต่อเนื่องถึงจะคุ้มครองนะครับถัดไปเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมนะครับโจรกรรมนี้ก็พูดง่ายก็คือถูกลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ไปนะครับจากสถานที่ที่เอาประกันภัยนะมีคนเข้ามาเอาของออกไปนะครับเข้าไปสถานที่เอาประกันภัยแล้วก็เอาของออกไปซึ่งมันก็จะมีการทำอยู่2แบบนะครับคือทำแบบเต็มมูลค่าเต็มมูลค่าก็คือว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่อ่ะนับมาจำนวนเท่าไหร่กี่บาทแล้วก็ทำประกันนะครับมันก็จะต้องติดเงื่อนไขการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงด้วยเช่นมีอยู่100ล้านแต่มาทำเพียงแค่40ล้านอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำต่ำกว่ามูลค่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับถ้าสิ้นเชิงก็ได้รับไป40ล้านแต่ถ้าเกิดความเสียหายบางส่วนคุณก็ต้องคิดตามส่วนได้รับไม่เต็มนะครับหรือทำแบบความเสียหายส่วนแรกคือเรียกว่า first loss นั้นอันนี้ไม่ต้องติดเงื่อนไขนะครับการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงยกตัวอย่างอย่างคุณมีภาพเขียนเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะครับเล็กๆอันนึงแต่คุณมีภาพมีราคาแพงซึ่งคุณคิดว่ายากมากที่จะมีคนเข้ามาแล้วก็เอาของ

จรกรรมของไม่ได้ทั้งหมดคุณอาจจะทำประกันเพียงแค่สัก60%ของมูลค่าทั้งหมดแล้วตกลงกันทำเป็น first loss อย่างนี้ก็ไม่ต้องติดเรื่องเงื่อนไขการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะครับความคุ้มครองจะมีจากน้อยไปหามากตั้งแต่จร.1ไปถึงจร.2และก็จร.3จร.1นี่แคบที่สุดนะครับคือต้องปรากฏร่องรอยงัดแงะใช้กำลังอย่างรุนแรงเข้าไปนะครับในสถานที่จะเอาประกันภัยส่วนจร.2นั้นเพิ่มเรื่องของการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ขึ้นมาด้วยนะครับจร.3ไม่ต้องมีร่องรอยอะไรเลยนะครับลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะครับสังเกตความแตกต่าง1กับ2ต้องมีการงัดแงะแต่3ไม่ต้องมีนะครับทั้ง3แบบถ้าเกิดความเสียหายต่อตัวอาคารตัวอาคารนั้นได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับถึงแม้จะเข้าไปเอาของไม่ได้แต่ประตูเสียหายแล้วอย่างนี้ประตูก็ได้รับความคุ้มครองนะกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงินไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่เอาประกันภัยหรือระหว่างขนส่งจากสถานที่1ไปสถานที่1นะครับเราจะคุ้มครองไปถึงตัวตู้นิรภัยห้องนิรภัยหรือตัวอาคารด้วยถ้าเราระบุเอาประกันภัยไว้นะครับความครองเหมือนกับโจรกรรมก็คือมีตั้งแต่เล็กหรือน้อยไปมากนะครับเราเรียกว่าปง1ปง2ปง3นะครับปง1ก็คือคุ้มครองเรื่องการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะนะครับปง2กว้างละคราวนี้อะไรที่ไม่ยกเว้นไว้ไม่คุ้มครองนะครับอะไรที่ไม่ยกเว้นไว้คุ้มครองหมดนะครับถ้ายกเว้นถึงจะไม่คุ้มครองส่วนปง3นั้นคือปง2บวกกับการกระทำของพนักงานเองที่ค้นพบภายใน3วันทำการพนักงานเช่นแคชเชียร์นะหรือพนักงานเก็บเงินขนส่งเงินยักยอกไปเองนะครับถ้าค้นพบภายใน3วันทำการอันนี้คุ้มครองด้วยอันนี้คือคุ้มครองกว้างที่สุดนะครับข้อยกเว้นก็เป็นเรื่องของภัยสงครามภัยนิวเคลียร์เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปนะครับการฉ้อโกงยักยอกนะฮะอันนี้ก็จะยกเว้นถ้าทำโดยผู้ประกันภัยหรือกรรมการหรือพนักงานนะครับเอกสารต้นฉบับปลอมแปลงเอกสารนะครับพวกนี้จะไม่คุ้มครองให้เลยนะครับแล้วก็การละเลยในการทำบัญชีหรือการคำนวณ นะพวกนี้เป็นต้นพวกนี้จะไม่คุ้มครองให้นะครับกรมธรรม์ถัดไปจะอยู่ในกลุ่มของความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพเป็นเรื่องของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกแล้วนะครับองค์กรนะครับไม่เฉพาะแต่ผู้ประกอบวิชาชีพรายบุคคลนะครับองค์กรเนี่ยที่เปิดเป็นสำนักบัญชีนะครับหรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์นะครับหรือว่าสถาบันที่มีสถาปนิกบริษัทที่เป็นบริษัททางด้านสถาปนิกเนี่ยนะครับหรือวิศวกรรมเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในหน้าประกันภัยเองนั้นมีความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบวิชาชีพเช่นให้คำแนะนำที่ผิดพลาดนะครับก็จะมีกรมธรรม์ประเภทนี้รองรับอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ขยายไปถึงพวกช่างเสริมสวยนะครับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวด้วยนะครับจัดงานประชุมอีเวนต์เนี่ยให้คำแนะนำผิดพลาดบกพร่องนะครับมีเอกสารสำคัญสูญหายนะครับการดูถูกหมิ่นประมาทการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้นะครับพวกผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะครับกรมธรรม์พวกนี้ก็จะมาคุ้มครองให้นะครับคราวนี้กรมธรรม์ที่คุ้มครองแบบผสมนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงชีวิตร่างกายไปแล้วพูดถึงกรมธรรม์ทรัพย์สินบางตัวไปแล้วนะครับแล้วก็คุ้มครองความรับผิดไปแล้วบางตัวนะครับคราวนี้คุ้มครองแบบผสมเนี่ยใหญ่ๆที่ซื้อกัน4ประเภทก็จะมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เมื่อกี้พูดไปในกรมธรรม์ส่วนบุคคลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้เป็นรถที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลนะครับใช้รับจ้างให้เช่าใช้ในทางพาณิชยกรรมนะครับพวกนี้เป็นกรมธรรม์ที่เป็นขององค์กรทั้งนั้นนะครับแต่องค์กรมีตัวนึงที่บอกว่าถ้าเผื่อคุณเป็นรถของนิติบุคคลก็จริงแต่ให้สำหรับบุคคลเฉพาะใช้เช่นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใช้อันนั้นระบุเป็นรถใช้ส่วนบุคคลได้นะครับเราจะไม่พูดซ้ำในหน่วยนี้แล้วนะครับแต่รายละเอียดเยอะมากของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นะครับซึ่งก็แนะนำนักศึกษาจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องกรมธรรม์การปฏิบัติงานตามสัญญานะครับอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่า contract works นะครับ insurance contract works insurance ก็มันเป็นการรวมกันของกรมธรรม์ที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยการติดตั้งนะครับการติดตั้งอะไรการก่อสร้างนะครับแล้วก็กรมธรรม์การติดตั้งเครื่องจักรเอามารวมกันบวกกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยนะครับเช่นคุณก่อสร้างแล้วของจากอาคารที่ก่อสร้างหล่นลงมาโดนคนเดินถนนหรือโดนรถยนต์ที่อยู่บนถนนเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราคงได้ยินข่าวพวกนี้บ่อยนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่3หมวดด้วยกันแล้วก็มีข้อยกเว้นยังไงก็ลองไปดูนะครับรายละเอียดในชุดวิชาได้นะครับ
กรมธรรม์ที่3เดี๋ยวจะพูดถึงนะครับกรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณาก็จะมีการสรุปส่วนกรมธรรม์สุดท้ายนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันซึ่งบ้านเรามีคนทำประกันน้อยมากนะครับหม้อน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ภาชนะรับแรงดันอันนี้ก็จะข้ามไปไม่พูดถึงนะครับคราวนี้เรามาดูกรมธรรม์ประกันป้ายโฆษณาเราจะเห็นตามถนนไม่ว่าจะเป็นถนนหลวงนะครับหรือแม้กระทั่งถนนอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะเห็นป้ายโฆษณาบิลบอร์ดเนี่ยเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนก็เรียกนีออนไซน์ใช่ไหมครับอยู่บนหลังคาตึกก็มีนะครับอยู่ทางอะไรนะเกาะกลางถนนก็มีซ้ายมือของเราก็มีนะครับเต็มไปหมดป้ายโฆษณาพวกนี้มีราคาค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงป้ายหนึ่งเป็นแสนหรือเป็นล้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณานี้เขาก็ต้องทำประกันนะครับประกันอันแรกก็คือที่ความคุ้มครองก็คือส่วนแรกนั้นเป็นความเสียหายต่อป้ายโฆษณาที่เอาประกันภัยไว้จากอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุภายนอกนะครับแล้วก็อัคคีภัยฟ้าผ่าไฟระเบิดภัยระเบิดหรือลักทรัพย์นะครับคำว่าภายนอกนั้นอุบัติเหตุเนี่ยรวมถึงอุบัติเหตุต่อเนื่องด้วยนะครับเกิดครั้งเดียวแต่เกิดต่อเนื่องเช่นไฟไหม้ขึ้นมาแล้วเกิดต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นมาอย่างอื่นนะครับรวมถึงการลักทรัพย์ด้วยนะครับมีคนมาขโมยป้ายไปหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายโฆษณาไปอันนี้ก็ได้รับความคุ้มครองนะครับที่สำคัญคือตัวนี้นะครับความรับผิดป้ายโฆษณานั้นเป็นความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนะครับอันเกิดจากป้ายโฆษณาที่เอาประกันภัยไว้นะภายในระยะเวลาประกันภัยเมื่อกี้เราพูดถึงป้ายโฆษณาที่ตั้งอยู่บนหลังคาตึกเคยมีเคลมป้ายโฆษณาหล่นลงมานะโดนรถยนต์แล้วก็ทับคนที่อยู่ข้างล่างรถยนต์เสียหายแล้วก็คนเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อบริษัทที่ทำเรื่องพวกนี้นะครับโดยตรงป้ายโฆษณาสามารถซื้อประกันตรงนี้ได้นะครับข้อยกเว้นทั่วๆไปของป้ายโฆษณานั้นก็คือความเสียหายต่อเนื่องเช่นบอกว่าป้ายโฆษณาล้มลงมาแล้วดึงสายไฟออกมาทำให้ไฟไหม้ไปลามตึกคนอื่นเขาอย่างนี้อันนี้ไม่คุ้มครองนะครับหรือความสูญเสียหรือเสียหายสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินะครับภัยสงครามการนัดหยุดงานการจลาจลนะฮะปฏิวัติกบฏนิวเคลียร์อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นใหญ่ๆทั่วไปของป้ายโฆษณานะครับซึ่งไม่คุ้มครองนะครับก็สำหรับหน่วยที่15นะครับเนื้อหาก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบของหน่วย15เพียงเท่านี้นะครับรายละเอียดนั้นของกรมธรรม์นั้นจะมีมากแต่ว่าสามารถเพิ่มเติมได้นะครับก็ขอต่อนะครับสำหรับหน่วยที่15โดยจะสรุปเนื้อหาของหน่วยที่15เนี่ยบางส่วนนะครับที่นักศึกษาควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับเราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงทั้งหมดแต่ว่าเมื่อเราแบ่งกรมธรรม์ออกเป็นกลุ่มๆเราจะเห็นว่าเกี่ยวกับชีวิตร่างกายนะครับมี1กลุ่มนะครับเรื่องทรัพย์สินอีก1กลุ่มความรับผิดอีก1กลุ่มแล้วก็แบบผสมก็คือเอาทั้งชีวิตร่างกายทรัพย์สินและความรับผิดมารวมกันอีก1กลุ่มนะครับกรมธรรม์ที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินนะที่นักศึกษาควรจะไปดูคือกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรเนี่ยเป็นการประกันภัยซึ่งเราคุ้มครองตัวเครื่องจักรจากความเสียหายนะครับสำหรับเครื่องจักรที่ผ่านการทดสอบแล้วมาติดตั้งแล้วในสถานที่ที่เอาประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เราไม่ได้คุ้มครองตัวความเสียหายของเครื่องจักรที่เกิดจากอุบัติเหตุภายนอกเช่นอัคคีภัยนะครับหรือว่าไฟไหม้หรือว่าน้ำท่วมอะไรทำนองนั้นแต่มันต้องเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่า breakdown นะครับจากภายในตัวของตัวเองนะครับขึ้นมาจากตัวเครื่องจักรเองนะครับเช่นเรื่องของการใช้วัสดุนะฮะไม่สมบูรณ์การออกแบบไม่สมบูรณ์การหล่อเครื่องจักรไม่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเป็นเรื่องที่โรงงานทำมาบกพร่องผิดพลาดนะฮะหรือเป็นเรื่องของการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วทำให้เครื่องจักรเสียหายนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุแบบเดียวกันเรื่องของอัคคีภัยหรือความเสี่ยงภัยทางทุกชนิดของทรัพย์สินเลยนะครับตัวเครื่องจักรเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของตัวเรียกอะไรเป็นหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำของเครื่องจักรแล้วน้ำขาดไปอย่างเงี้ยคุ้มครองให้ด้วยนะครับมันก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของอัคคีภัยนะครับคราวนี้มันมีข้อยกเว้นไอ้ข้อยกเว้นนี่แหละครับคือข้อยกเว้นที่จะบอกว่าเรื่องของอัคคีภัยไม่คุ้มครองนะฟ้าผ่าไม่คุ้มครองนะนะครับเรื่องของการดับเพลิงมาดับเพลิงแล้วทำให้เครื่องจักรเสียหายนี่ก็ไม่คุ้มครองนะเพราะมันเป็นสืบเนื่องมาจากเรื่องของการดับไฟนะครับอุทกภัยน้ำท่วมอะไรต่างๆที่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไม่ได้คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาเข้าใจตรงนี้ด้วยเป็นเรื่องของ

machinery breakdown คือ breakdown จากตัวมันเองนะครับตัวถัดไปนะครับที่นักศึกษาควรจะดูก็คือความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่นะครับ directors and officers liability insurance ซึ่งในบ้านเรานั้นยังไม่เป็นที่นิยมมากนักแต่บริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่าเป็นบริษัทมหาชนเริ่มต้นหาความคุ้มครองกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับตัวคนที่เป็นกรรมการนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัทกรมธรรม์นี้เนี่ยนะครับจะให้ความคุ้มครองตัวที่คนที่เป็นกรรมการกับเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงินที่เนื่องมาจากการที่ตัวเองทำละเมิดนะครับหรือกระทำความผิดขึ้นมานะครับซึ่งทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับสมมุติว่าเราเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเช็คดูให้ดีๆว่าบริษัทที่เราเข้าไปเป็นกรรมการนั้นเขามีการซื้อกรมธรรม์นี้ไว้หรือเปล่านะฮะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างกรมธรรม์เกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดไปตัวหนึ่งคือกรมธรรม์จากการประกอบวิชาชีพนะฮะที่ในหน้าประกันวินาศภัยแน่นอนที่สุดว่าการให้คำแนะนำผิดพลาดนั้นอาจจะเกิดการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้นะครับในขณะเดียวกันคนที่รับผิดชอบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทนั้นอาจจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของความรับผิดตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีกรมธรรม์รับด้วยนะครับก็จะเป็นการคุ้มครองในอีกระดับหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งด้วยนะฮะเพราะนั้นความคุ้มครองตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อบริษัทเนี่ยนะครับผูกพันต้องชดใช้ให้กรรมการนะฮะเช่นมีการตกลงกันไว้นะครับว่ากรรมการถ้าทำอันนี้บริษัทจะต้องชดใช้ให้หรือเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้บริษัทต้องชดใช้ให้นะครับในเรื่องที่กรรมการหรือบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดตามกฎหมายบริษัทต้องชดใช้ให้กรมธรรม์นี้ก็เข้าไปคุ้มครองชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นคืนให้กับบริษัทเห็นไหมครับมันเป็นผลดีนะครับสำหรับบริษัทไปในตัวนะฮะคราวนี้ในส่วนที่3นะครับในส่วนที่3ที่นักศึกษาน่าจะเข้าไปดูเมื่อกี้ผมได้พูดไว้นิดนึงว่าตัวกรมธรรม์ที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานตามสัญญานะครับการปฏิบัติงานตามสัญญานั้นเนี่ยเป็นกรมธรรม์ทางด้านวิศวกรรมซึ่งกรมธรรม์นี้เนี่ยนะครับจะรวมเอาเรื่องของกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมานะผู้รับเหมาในที่นี้หมายถึงคนที่ทำงานก่อสร้างใช่ไหมครับคนที่ทำงานก่อสร้างทำงานเกี่ยวกับเรื่องโยธานะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรนะสร้างอาคารสร้างถนนนะครับได้หมดเลยนะครับพวกนี้มีความรับผิดตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการซื้อกรมธรรม์เหล่านี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือความรับผิดของผู้รับเหมาในการติดตั้งเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเสียหายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวเองก็มีความรับผิดอยู่ด้วยนะครับความรับผิดนอกจากต่องานตรงนี้แล้วยังมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยนะครับที่ผมบอกว่าจะต้องมีการทำให้ป้องกันให้ดีๆว่าของบนตึกที่สร้างนั้นต้องไม่หล่นลงมานะครับโดนรถข้างล่างหรือโดนทรัพย์สินคนอื่นเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นการปฏิบัติงานตามสัญญาเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองถ้าอย่างนั้นแบ่งเป็น3หมวดนะครับหมวดแรกคืองานก่อสร้างวิศวกรรมโยธาหมวดที่2เป็นงานติดตั้งเครื่องจักรนะครับไม่เหมือนเครื่องจักรเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คือการติดตั้งขนมาติดตั้งณสถานที่ที่เอาประกันภัยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยความคุ้มครองตรงนี้ก็หมดไปนะติดตั้งเสร็จทดลองเสร็จนะความคุ้มครองตรงนี้ก็หมดไปนะครับส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนั้นก็คืออย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะครับคราวนี้แต่ละหมวดก็จะมีข้อยกเว้นของมันเองนะในตัวของมันเองอยู่แล้วก็ตัวกรมธรรม์ก็จะมีข้อยกเว้นของกรมธรรม์อยู่นะครับครับก็ในหน่วยที่13นั้นนะครับมันก็จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พูดถึงกรมธรรม์ที่มีความสำคัญต่อองค์กรนะครับมีรายละเอียดอยู่มากนะครับโดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองเรื่องชีวิตและร่างกายแนะนำให้นักศึกษาไปดูเอานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปในที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่หน่วยที่13และหน่วยที่14นะครับที่ผมได้พูดถึงเนี่ยก็จะมีเรื่องของนะตัวการประกันวินาศภัยนะครับที่เป็นเรื่องของประเภทการประกันวินาศภัยซึ่งเรามาแยกออกเป็นหน่วยที่14และ15นะครับหน่วยที่13นั้นให้สนใจในเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารที่ใช้ในการประกันภัยนะครับว่ามีอะไรบ้างจับหลักให้ได้อันนึงว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนะครับอัตราเบี้ยประกันภัยเช่นเดียวกันต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนเรื่องสำคัญในหน่วยที่13ก็คือเรื่องของการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนมีเรื่องของการทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างนี้นะครับที่เราต้องให้ความสนใจนะครับเรื่องของวิธีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับซึ่งมันจะโยงเข้ามาถึงกรมธรรม์ที่อยู่ในหน่วยที่14และหน่วยที่15นะครับเช่นเรื่องของการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานที่อยู่อาศัยนะครับนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของ under

ที่มาอยู่ในกรมธรรม์ขององค์กรเช่นเป็นเรื่องของกรมธรรม์อะไรนะฮะคุ้มครองผู้พักอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขเฉลี่ยเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับนักศึกษาที่จะพอจะได้แนวความคิดนะครับที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับศึกษาต่อจากทางหน่วยที่13 14 15นะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
13: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9

โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สาตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service

0: และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถคุณไม่มีที่จอดท่านรีบ
2: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
1: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
0: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาวันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับในหน่วยที่13นะครับการควบรวมกิจการนะครับซึ่งจะบรรยายโดยอาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับสำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องราวของการควบรวมกิจการเนี่ยไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียวนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเราจะมาดูนะฮะในวิวัฒนาการเนี่ยนะครับลิปตันเนี่ยนะครับได้นำเสนอนะครับบทความวิจัยเนี่ยอยู่ในคริสต์ศักราชเนี่ย2006นะครับซึ่งได้นำเสนอการควบกิจการเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น6ช่วงด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับช่วงที่1เนี่ยถ้านักศึกษาจะดูเนี่ยนะครับในช่วงที่เกิดเนี่ยจะอยู่ราวๆ1893ถึง1904นะครับคริสต์ศักราชนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ไฮไลท์บอกว่ามันเป็นช่วงเรียกว่า Great Merger Movement นะครับที่บอกเป็น Great Merger Movement เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยน่าสนใจขึ้นก็คือว่าแต่ช่วงยุคนี้เองเนี่ยมีการควบรวมกิจการค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับแล้วก็การที่เป้าหมายของการที่เขาทำการรวมกิจการกันเนี่ยโดยมีเป้าหมายคือเขาต้องการเป็นโมโนโพลีนะครับโมโนโพลีก็หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าต้องการผูกขาดทางการค้าคือให้เราได้ขายของอยู่เป็นเพียงเจ้าเดียวหรือเป็นคนคนเดียวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการควบรวมกิจการก็คือเรารวมเอาบริษัทนะฮะที่เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยมาร่วมกันนะอย่างเช่นบริษัทน้ำมันเนี่ยบริษัทใหญ่ก็จะไปซื้อบริษัทเล็กๆหรือบริษัทย่อยๆเนี่ยนะครับมารวมให้เป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทค้าเหล็กนะฮะหรือถลุงเหล็กก็ไปรวมกันให้เป็นบริษัทใหญ่นะครับเพื่อที่จะมีอำนาจในการกำหนดราคานะครับในช่วงระยะเวลานั้นเองแต่ยังไงก็ตามนะฮะในยุคที่เรียกว่า Great Merger เนี่ยนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดลงนะครับด้วยเหตุการณ์ก็คือเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นมานะครับที่อาจารย์พูดถึงตรงนี้ที่อาจารย์พยายามไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นอันหนึ่งนะฮะที่อาจารย์จะเวลาในการสอบเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการสอบถามนะฮะอาจจะเป็นความจำเล็กน้อยว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันมีช่วงเหตุการณ์สำคัญคืออะไรนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามไฮไลท์ให้นักศึกษาตรงนี้นะครับอย่างเช่นช่วงยุคที่1เนี่ยเรียกว่าช่วงGreat Merger นะครับช่วงยุคที่2เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นราวคริสต์ศักราช1919ถึง1929เนี่ยนะครับยุคนี้เนี่ยเรียกว่า anti competitive นะครับ behavior นะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของการต่อต้านนะฮะเป็นการต่อต้านที่การผูกขาดนะครับการผูกขาดในเรื่องของmonopoly นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ายุคนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ออกกฎหมายมาเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้มีการรวมกิจการในลักษณะที่ทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้าขึ้นมานะครับดังนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยุคนี้ก็อยู่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งของการควบรวมกิจการก็มาหยุดลงนะครับด้วยการเกิดเหตุการณ์เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจนะครับครั้งใหญ่นะครับทั่วโลกเลยที่เรียกว่า Great Depression นะครับก็คือหมายว่าเป็นเหตุการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เลยนะฮะในช่วงปี1919ถึงประมาณ1920กว่าเนี่ยนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาแต่นี่มาช่วงที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็น1คริสต์ศักราช1955ถึง1970นะครับก็เกิดการควบรวมนะครับเริ่มมีการรูปแบบใหม่ขึ้นมาละเรียกว่าเป็น conglomerate นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายว่า conglomerate เนี่ยนะมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เรารู้จักคำศัพท์นี้ไปก่อนก็แล้วกันว่าการรวมกิจการแบบ conglomerate นะครับซึ่งนะครับพอในยุคนี้อย่างที่อาจารย์กล่าวไว้มันมีการปรับนะมีการปรับรูปแบบละก็คือจากที่เป็นการผูกขาดมาสู่ยุคของ conglomerate นะครับซึ่งเป็นการควบรวมแบบ conglomerate เนี่ยนะครับมันเป็นการDiversify คำว่า Diversify คือการกระจายความเสี่ยงออกไปเพื่อไม่ลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวละตอนนี้คือลงทุนในธุรกิจหลายๆประเภทละเพื่อกระจายความเสี่ยงหากธุรกิจนี้ไปต่อไม่ได้ธุรกิจนี้ยังคงอยู่นะครับต่อ
ซึ่งแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีอันที่จะสิ้นสุดลงเช่นกันนะฮะราวๆปลายคริสต์ศักราช1970เนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับจากไอ้ตัววิกฤตการน้ำมันเรียกว่าออยล์ไครซิสนะครับคราวนี้มาถึงในยุคที่4นะครับปี1974ถึง1989นะครับก็เกิดนะครับเรียกว่าการครอบงำกิจการนะฮะแบบไม่เป็นมิตรนะครับเราเรียกว่าhostile นะครับ take over ก็คือเรียกว่าไม่ unfairly อ่ะมันไม่เป็นมิตรล่ะนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนว่าเราพยายามใช้เรื่องของอะไรครับใครที่มีอำนาจเหนือกว่านะครับหรือมีอำนาจของจำนวนเงินที่มากกว่าก็พยายามที่จะเข้าไปซื้อบริษัทเล็กกว่านะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องของอะไรฮะคล้ายๆเหมือนจรรยาบรรณแหละนะฮะหรือจริยธรรมคือพยายามเอาความที่ตัวเองเนี่ยมีความใหญ่เข้าไปครอบงำนะฮะกิจการที่เล็กกว่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดรูปแบบของการรวมกิจการอีกแบบนึงขึ้นมาเมื่อกี้แบบคอนกลูมเมอเรทใช่ไหมฮะในยุคนี้เกิดเป็นลักษณะคอนเจเนริกส์นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็อธิบายต่อว่าคอนเจเนริกเนี่ยมีหน้าตาอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยุคนี้มันก็จะมีการสิ้นสุดลงเช่นกันนะครับก็เกิดจากการที่มันมีหนี้เสียนะครับจำนวนมากจากการปล่อยสินเชื่อนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเกิดวิกฤตการที่เรียกว่าตลาดหลักทรัพย์ในภาวะตกต่ำอย่างมากเลยก็คือเรียกว่า market crash นะครับเรียกว่าภาวะที่ตลาดเนี่ยลงไปอย่างชนิดแบบหยุดไม่อยู่อ่ะมันไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆนะครับในยุคนี้เองเนี่ยมันเกิดเรียกว่ามันมีอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเป็นคล้ายๆเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกิดมาใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยไปปั่นราคาแล้วสุดท้ายเนี่ยราคามันไม่ได้เป็นตามความจริงนะครับมันก็เลยเกิดเป็นตัวดับเบิลนะครับเป็นดับเบิล .com เนี่ยขึ้นมานะฮะในสมัยนั้นก็คือเลยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยเกิดตกเรียกว่า market crash เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็คือตกไปเรื่อยๆมายุคที่5นะครับยุคต่อมาคือประมาณ1985ถึง1993เนี่ยถึง2000นะครับในยุคนี้ที่ใกล้เคียงกับเข้ามาสู่ปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทเองเนี่ยครับก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของบริษัทข้ามชาติแหละนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าเมกะดีลนะครับเมกะดีลเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่บริษัทใหญ่กำลังมองธุรกิจไปต่างประเทศละไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวละกำลังมองไปลงทุนในประเทศอื่นๆนะครับเพื่อสร้างหรือขยายฐานของธุรกิจของตัวเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับการเข้าซื้อในกิจการเนี่ยในลักษณะที่จะเป็นเรียกว่า cross border merger ก็คือเป็นเรียกว่าข้ามนะฮะข้ามเข้าไปซื้อในประเทศอื่นๆนะฮะอย่างเช่นอาจจะมาลงทุนในยุโรปหรืออาจทุนในเอเชียเป็นต้นนะครับแต่ยังไงก็ตามในยุคที่5เนี่ยก็มีอันสิ้นสุดลงจากราคาหุ้นของกลุ่มหลักบริษัทอินเทอร์เน็ตนะฮะที่ดิ่งลงอย่างแรงนะครับเมื่อกี้เนี่ย market crash นั้นก็คือเป็นภาวะอันนึงนะครับซึ่งอาจารย์อธิบายว่าเป็น dot double dot เนี่ยก็คืออันนี้แหละครับที่เป็นเรื่องของจากเน็ตนะครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายอาจจะเพิ่มเติมไปแล้วก็ขออธิบายเพิ่มเติมจากนี้จริงๆในช่วงยุคนั้นเนี่ยเป็น market crash แต่ยุคนี้เป็นจากบริษัทอินเทอร์เน็ตที่เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตเริ่มบูมนะครับแล้วก็ภัยจากการก่อการร้ายเรียกว่า911ตอนนั้นที่มีการกลุ่มของบินลาเดนนะฮะเอาเครื่องบินไปชนตึก World Trade หรือไปนะชนตึกต่างๆในอเมริกานะฮะช่วงที่เรียกว่าก่อการร้าย911นะฮะยุคที่6เนี่ยก็คือราวๆ2003จนถึง2008นะครับก็คือเป็นการซื้อกิจการนะครับระหว่างประเทศนะฮะด้วยการจัดตั้งกองทุนละส่วนบุคคลเราเรียกว่า private equity fund นะครับ private equity fund ยุคนี้เรียกว่า globalization นะครับนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยุคนี้ก็มีอันสิ้นสุดไปเหมือนกันก็คือว่าอเมริกาก็มาประสบกับเรียกว่า hamburger crisis ถ้าพวกเราจำได้เนี่ย hamburger crisis จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ชื่อของที่ถูกต้องเนี่ยก็บอกว่าเป็นเกิดปัญหาวิกฤตการสินเชื่อสินเชื่อซับพรามนะครับก็คือนะครับเป็นซับพรามมอร์เกจไครซิสนะครับช่วงเวลานี้เองนะครับนั่นก็เป็นยุคที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคนะครับนักศึกษานะครับอย่าลืมนะฮะว่าแต่ละยุคนั้นอาจารย์ได้ไฮไลท์ว่าแต่ละยุคนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างตรงนี้แหละครับที่อาจารย์อาจจะใช้เป็นการสอบถามนักศึกษาถึงความเข้าใจว่าแต่ละยุคอันนี้จะต้องเป็นความจำนิดหน่อยนะครับว่าแต่ละยุคนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้เรามาดูความหมายนะครับ
ในเรื่องของความหมายนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยอาจารย์อยากให้ทำความเข้าใจกับคำว่า acquirer company ก็คือบริษัทที่ต้องการได้มาบริษัทที่ต้องการได้มาคือบริษัทที่มองหาบริษัทที่จะเข้าไปซื้อนะครับบริษัทที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยเราเรียกว่าบริษัทเรียกว่าบริษัทเป้าหมายหรือ target company นะครับการซื้อเนี่ยจะอาจจะเข้าไปซื้อด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเช่นการเข้าไปครอบงำเนี่ยด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งคือซื้อหุ้นแลกหุ้นหรือซื้อของสินทรัพย์มานะครับภายหลังจากรวมแล้วเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแห่งเดียวหรือยังคงอยู่อันนี้ก็จะมีเป็นแล้วแต่ความประสงค์ของการควบรวมที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเราดูในความหมายตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยนะครับในมาตรฐานบัญชีฉบับที่43เนี่ยปรับปรุงเมื่อ2550เนี่ยนะครับเรื่องของการรวมธุรกิจเนี่ยก็มีการแถลงการบอกว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เนี่ยได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามเรียกว่า international standard ขึ้นมาขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นิดนึงเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อช่วงนั้นเนี่ยประมาณ2535ประเทศไทยเองเนี่ยก็เรียกว่าบูมในเรื่องของการควบรวมกิจการเหมือนกันช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยกฎหมายนะครับยังเรียกว่ายังไม่รัดกุมเพียงพอหรืออาจจะเรียกว่ายังไม่ไปถึงนะฮะปกป้องถึงสิทธิ์ของผู้ถูกซื้อกิจการนะครับซึ่งในเวลานั้นเองนะฮะเมื่อ2537เนี่ยก็ได้มีการยกร่างนะครับก็ได้มีภาคส่วนธุรกิจเองภาคส่วนรัฐเองก็ได้มาร่วมมือนะฮะจัดทำร่างนะครับร่างยกร่างตัวกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ได้ความเสียเปรียบนะครับหรือการได้เปรียบในการเกิดการควบรวมกิจการขึ้นนะครับซึ่งกฎหมายนั้นที่มีการยกร่างก็ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับลักษณะของการควบรวมกิจการนะฮะนักศึกษาเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงคำศัพท์2คำคือคอนกลูเมเรตเองหรือคอนเจเนริกเองเนี่ยมันมีความหมายยังไงคราวนี้เรามาดูความหมายแรกก่อนเราเรียกว่าความหมายคำว่า merger นะครับ merger เนี่ยเป็นการรวมกันนะครับระหว่าง2บริษัทนะฮะรวมกันระหว่าง2บริษัทเนี่ยนะครับก็คือบริษัทที่ไปรวมอาจจะได้มาด้วยสินทรัพย์หรือด้วยหุ้นก็ตามเนี่ยนะครับพอภายหลังรวมแล้วนี่จะเหลือเพียงแห่งเดียวนะครับเหลือเพียงแห่งเดียวดังนั้นถ้าเราจะดูจากตัวอย่างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะโลโก้ยุคดึกดำบรรพ์เลยของธนาคารทหารไทยนะฮะจะเป็นรูปแท่งๆเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมกับธนาคารไทยทนุแล้วก็ IFCT นะครับก็คือบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมนะครับในเวลานั้นพอรวมกันเนี่ย3แห่งรวมกันก็กลายเป็น TMB นะครับในยุคต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนหลายโลโก้ละยุคโลโก้ปัจจุบันก็เป็น T นะครับ TMB แล้วก็มีจุด2จุดอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นยุคต่อมานะครับคราวนี้เราลองอันนี้คือเป็นเรียกว่า merger คือเอาง่ายๆเลยรวมกันแล้วเหลือ1นะจะเป็น2ก็ตามหรือ3ก็ตามรวมกันก็1นะครับก็คือพูดง่ายถ้า A บวกกับ B เหลือ A นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างง่ายๆนะครับต่อมาเรามาดูอันที่2ก็เรียกว่า consolidation consolidation เนี่ยเป็นการรวม2บริษัทเหมือนกันนะครับแต่พอสิ้นสุดของการรวมเนี่ยก็จะมีการออกหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับหรือเลิกกิจการไปนะครับแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับพูดง่ายๆก็คืออย่างกรณีของตัวอย่างของอาจารย์นี่ก็คือ ABN Emerald Asia นะครับรวมกับ Asia Plus ก็กลายเป็น Asia Plus นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยอาจจะเป็น4นะครับ A บวก B เท่ากับ4นั่นเองนะครับก็คือเกิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับต่อมา acquisition นะครับ acquisition นี่คือการรวมเหมือนกันนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกิจการหรือการได้มาซึ่งหุ้นซึ่งจะใช้วิธีทางใดทางหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปควบรวมกิจการนะฮะการรวมแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยังคงอยู่นะอย่างกรณีของ CPO เนี่ยนะครับเข้าไปซื้อแมคโครนะครับซึ่งปรากฏว่าแมคโครก็ยังอยู่ CPO ก็ยังอยู่นะครับต่างคนก็ต่างทำธุรกิจของตัวเองไปนะครับซึ่งลักษณะนี้เองเนี่ยก็เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะในประเทศไทยแล้วในต่างประเทศเองด้วยนะครับต่อมาลักษณะของการ take over นะครับ take over นี่ก็คือการที่เราเข้าไปซื้อกิจการเลยนะครับอันนี้จะเกิดเป็นลักษณะที่เป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรขึ้นมาได้นะครับการ take over เนี่ยก็คืออย่างกรณีของ CPN เนี่ยครับก็คือ CPN Property เนี่ยนะครับเข้าไปซื้อกิจการของ
GLAN เลยนะครับก็คือพอซื้อ GLAN มาก็กลายเป็น CPN นะครับผมเข้าใจว่า GLAN อ่ะบางทียังเห็นโลโก้อยู่บางทีก็จะไม่โผล่แล้วนะครับคราวนี้รูปแบบการควบรวมกิจการนะครับเมื่อกี้ประเภทนะครับตอนนี้เป็นรูปแบบนะครับรูปแบบเนี่ยรูปแบบที่1คือการรวมกิจการแนวนอนนะครับก็คือ horizontal merger ก็คือเป็นแนวนอนหรือแนวขนานนั่นเองนะครับก็คือบริษัท2บริษัทหรือมากกว่านะครับมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับมารวมกันแล้วเนี่ยเป็นแนวนอนนะฮะ ในลักษณะที่เรียกว่าอย่างเช่นกรณีของธนาคารกับธนาคารเองนะครับหรือกรณีของบริษัทรถยนต์กับบริษัทรถยนต์อย่างเช่นบริษัท Ford กับ Volvo นะครับมารวมกันนะครับแต่ทั้ง2บริษัทพอรวมกันแล้วก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับเพราะชื่อเดิมนั้นมันมีลักษณะของอะไรครับของตาสินค้าหรือมูลค่าของสินค้าหรือความนิยมของสินค้าเนี่ยยังอยู่อย่างเช่นทั้ง Ford ทั้ง Volvo เองนะครับเขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนชื่อแต่โดยการบริหารจัดการภายในนั้นเขาได้มีการใช้บริหารโดยคนคนเดียวไปละโดยกลุ่มคนเดียวไปละนะฮะต่อมาการรวมกิจการในแนวดิ่งนะครับการรวมกิจการในแนวดิ่งเนี่ยนะครับหรือเรียกว่า vertical merger นะครับก็คืออันนี้เป็นลักษณะของ2บริษัทที่รวมที่มีเข้ารวมกันหรือมากกว่านี่นะที่มีสายการผลิตที่ต่อเนื่องกันนะครับในลักษณะของตรงนี้เองเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2กรณีคืออันที่1เราเรียกว่า forward นะครับอันที่2เราเรียกว่า backward นะครับ forward คือเป็นธุรกิจไปข้างหน้าbackward คือธุรกิจมาข้างหลังไม่ใช่ถอยหลังนะฮะเป็นธุรกิจเราลองดูตัวอย่างกรณีของAOL เนี่ยนะครับ AOL เนี่ยครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือให้ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตขณะเดียวกันเนี่ย Time Warner เนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนที่จะให้ข้อมูลกับ CNN ก็คือข่าวเนี่ยกับ CNN นะครับพอลักษณะเนี้ยมันเหมือนกับไปข้างหน้าก็คือบริษัทหนึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตบริษัทหนึ่งให้ข่าวพอรวมกันแล้วมันก็เหมือนกับไปเดินไปต่อข้างหน้านะครับอีกการหนึ่งก็คือการรวมที่เป็นเรียกว่า backward นะครับ backward integration เนี่ยนะครับก็คือเป็นข้างหลังก็คืออันหนึ่งคือเป็นบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในอังกฤษก็คือ Tesco นะครับ Tesco ไปรวมกับ Brugger คือบริษัทที่ทำเกี่ยวอะไรครับ Brugger นี่ทำบริษัทที่ผู้ค้าส่งนะครับดังนั้นตรงเนี้ยคือผู้ค้าส่งเนี่ยเขามีวัตถุดิบเขาส่งให้กับ Tesco เป็นผู้ที่distribute หรือการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคนะอย่างผู้ค้าส่งเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นรายใหญ่เป็นโฮลเซลดังนั้นมันจะเป็นลักษณะเห็นไหมฮะทำเป็นย้อนหลังนิดหนึ่งนะฮะในลักษณะที่ผู้ค้าส่งของให้กับผู้กระจายสินค้าก็คือTesco ไปขายสินค้าต่อให้ประชาชนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะดูย้อนหลังนะครับกับเมื่อกี้เนี่ยไปด้านหน้านะครับคราวนี้รูปแบบของการรวมกิจการเนี่ยนะครับก็ต่อมาคือเราเรียกว่า conglomerate ที่อาจารย์พูดถึงนะครับที่อาจารย์ยังไม่อยากเฉลยตอนต้นเนี่ยอยากให้นักศึกษาตามมาถึงจุดตรงนี้ก็คือว่าเป็นการรวมของ2บริษัทนะขึ้นไปนะครับที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันคำว่าไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมก็คือหมายความว่าอันหนึ่งอาจจะเป็นเหล็กอันหนึ่งอาจจะเป็นผ้าอ้อมหรืออาจารย์ผลิตเสื้อผ้าเห็นไหมฮะนี่คือคนละธุรกิจเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าการที่ทำลักษณะนี้เขามุ่งหวังเพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจเขาไม่อยากเอาธุรกิจเนี่ยมาเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าเกิดธุรกิจนี้ไม่ดีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งก็ไปดีได้นะครับในลักษณะในที่นี้ก็คือวอลดินี่นะครับวอลดิสนีย์เนี่ยพวกเรารู้จักดีว่าก็คือว่าเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับส่วน ABC เนี่ยก็เป็นฟรีทีวีในอเมริกาเองเนี่ยก็เขาก็จะนำเสนอพวกข่าวสารต่างๆนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นการที่อันหนึ่งทำภาพยนตร์อีกอันหนึ่งทำรายการทีวีมันก็เลยมีการกระจายของการลงทุนไปนะครับต่อมาก็คือการรวมกิจการที่มีธุรกิจประเภทเดียวกันแต่ไม่มีความสัมพันธ์กันและเรียกว่าcongenerate อันนี้เป็นอันที่2ที่อาจารย์ทิ้งไว้ตอนต้นนะครับนั้นความหมายของมันคืออะไรครับหมายความว่าอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันเลยแต่ไม่มีการถือหุ้นกันหรือไม่มีนิดมีความสัมพันธ์ต่อกันเลยในลักษณะนี้ก็คืออย่างกรณีของ City Group นะฮะ City Group เนี่ยเขาทำบริการทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ขณะเดียวกัน Traveler เนี่ยนะครับก็เป็นโบรกเกอร์นะครับรายใหญ่ที่เขามีการอะไรครับให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัย
นะครับเรื่องของการประกันภัยแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจประกันชีวิตนะครับกองทุนรวมนะครับแล้วก็สินเชื่อผู้บริโภคนะครับพอรวมกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถามว่าเป็นธุรกิจที่คล้ายๆกันหรือใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับซึ่ง City Group เนี่ยก็มีธุรกิจหลากหลายเหมือนกันพอถามว่าอยู่ในกลุ่มสุสากันเดียวกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นกันนี่ก็คือมารวมกันมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยการรวมลักษณะนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูมูลเหตุจูงใจของการที่เกิดการควบรวมกิจการนี้ขึ้นมานะครับมูลเหตุจูงใจเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเราเรียกว่าก่อให้เกิดเรียกว่าsynergy นะ synergy เนี่ยเราเรียกว่าการสร้างกำลังผลึกหรือเรียกว่าพลังทวีคูณก็คือ 1+1 ฝรั่งบอกว่า 1+1=3นะครับ 1+1=3 ก็คือมันมากกว่าปกติคือโปรตีน 1+1=2 ใช่ไหมครับซินิจี้นี่คือ1+1แล้วเท่ากับ3นั่นก็หมายความว่าอะไรเราบอกว่าการรวมนี้แล้วทำให้เกิดธุรกิจนะฮะหรือการขยายธุรกิจที่เรียกว่ามหาศาลหรือเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลกับทุกการควบรวมหรือดีลของการควบรวมครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราจะดูว่าซินิจี้เกิดขึ้นเนี่ยอันที่1เลยเราดูจากอะไรครับในส่วนของต้นทุนนะฮะทำให้มีการลดของต้นทุนในตัวต้นทุนบริหารลงไปได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า1มันเป็นลักษณะของ economy of scale ก็คือเมื่อไหร่ก็การสายการผลิตที่จำนวนมากนะครับมันก็ทำให้ต้นทุนต่ำอย่างเช่นกรณีของ Dell นะครับกับHP หรือ Compaq ตอน Compaq รวมกันตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สายการผลิตคือผลิตชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าติดคนละยี่ห้อนะครับมันก็เลยทำให้สายการผลิตเนี่ยลดลงไปหรือเรียกว่าทำให้การประหยัดต้นทุนต่อหน่วยลงไปได้2ก็คือต้นทุนทางการเงินนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยถ้าบริษัทหนึ่งมีหนี้เยอะบริษัทหนึ่งมีหนี้น้อยเนี่ยพอรวมกันแล้วมันก็ทำให้สัดส่วนของหนี้สินเนี่ยลดลงไปนะครับทำให้สามารถก่อหนี้เพิ่มขึ้นได้ต่อมาคือสร้างอำนาจนะครับในด้านของการตลาดก็คือ market share นะครับต่อมาก็คือสร้างความเจริญเติบโตก็คือ growth ของบริษัทต่อมาก็คือดูบุคลากรบางครั้งเราได้บุคลากรโดยที่เราไม่ต้องไปสรรหานะครับต่อมาก็คือช่วยเรื่องของอะไรครับการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อรวมกันแล้วเราก็จัดองค์กรใหม่นะครับรีสตรัคเจอร์ใหม่นะครับทำให้องค์กรเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายก็คือผลประโยชน์ทางภาษีนะครับก็คือการรวมกันครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดเสียประหยัดภาษีจากการที่เราจะมีการขายทรัพย์สินออกไปนะครับบางส่วนนะครับที่เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนของมูลเหตุจูงใจอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักศึกษาลองดูว่ามันอะไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อดีมันก็ย่อมมีข้อเสียนะครับเป็นธรรมดาดังนั้นแน่นอนสุดการควบรวมกิจการก็ต้องมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจารย์แบ่งอย่างนี้นะครับว่าปัญหาก่อนการควบรวมกิจการและปัญหาภายหลังการควบรวมกิจการปัญหาก่อนการควบรวมการเองเนี่ยบริษัทที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยอาจจะไปไม่มีความในเรื่องของขั้นตอนข้อกฎหมายเช่นไปซื้อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับตัวเองไม่มีความรู้อันนี้ก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือกรณีที่บอกว่าไม่สามารถเจรจาตกลงในเวลาอันสั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาก่อนการควบรวมการได้นะครับทำให้เกิดการเรียกว่าต่อต้านหรือการไม่เป็นมิตรนะฮะของคนที่ถูกรวมที่จะเข้าไปรวมนะครับต่อมาคือไม่สามารถรับสิทธิ์ต่างๆได้นะฮะก็คือบางทีเนี่ยเราเข้าไปแล้วคิดว่าเราจะได้สิทธิ์ที่ต่อเนื่องอย่างเช่นสัมปทานปรากฏว่าไม่สามารถได้รับต่อเนื่องได้หรือสิทธิ์ในการเรื่องของภาษีเองนะครับซึ่งไม่สามารถการรวมกิจการไม่ใช่ว่าจบกันง่ายๆต้องใช้ระยะเวลานะครับต่อมานะครับปัญหาภายหลังการควบรวมนะครับก็คือการประเมินมูลค่ากิจการเนี่ยผิดจากความเป็นจริงก็คือหมายความว่าคาดการไว้ว่าจะโตขึ้นไม่โตอย่างที่คาดไว้นะครับต่อมาคือความไม่ชัดเจนของเป้าหมายองค์กรนะครับคือตอนแรกรวมมาแล้วเราจะทำอย่างนี้ปรากฏว่าพอรวมเข้ามาแล้วเปลี่ยนใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของธุรกิจไปความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรนะครับก็คือว่าองค์กรหนึ่งนะครับทำงานในลักษณะหนึ่งองค์กรนี้ทำงานลักษณะที่มีระเบียบวินัยพอรวมกันก็อาจจะมีปัญหากันได้นะครับและสุดท้ายก็คือนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมในภายนอกเองที่อาจจะมีผลกระทบต่อการควบรวมนะฮะต่อมานะครับอาจารย์จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของวิธีการควบรวมกิจการนะครับการควบรวมกิจการเนี่ยครับท่านศาสตราจารย์กิติพงศ์
อุรุพีพัฒนาพงศ์เนี่ยท่านก็ได้เขียนตำราไว้หลายเล่มเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเนี่ยนะครับท่านก็นำเสนอไว้นะครับว่ามี3ลักษณะด้วยกันคือการได้มาซึ่งหุ้นการได้มาซึ่งหุ้นเนี่ยก็คือว่าการควบรวมเข้าไปถือหุ้นโดยที่จะให้มีสิทธิ์ในการออกเสียงในบริษัทหนึ่งนะครับโดยมีลักษณะของการซื้อหุ้นเรียกว่า share purchase หรือ2การแลกหุ้นก็คือ share swap ที่เราจะเห็นว่าบริษัทนี้ให้2หุ้นไปแลก1หุ้นใหม่อันนี้เป็นต้นนะครับหรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการนะครับก็คือเรียกว่าวิธีการเข้าไปซื้อนะครับโดยส่วนสำคัญของการประกอบธุรกิจนะครับโดยวิธีการคือซื้อสินทรัพย์ด้วยเงินสดนะครับหรือการแลกสินทรัพย์ด้วยหุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้มาซึ่งสินทรัพย์นะครับต่อมาก็คือการควบรวมนะฮะโดยทางกฎหมายนะฮะโดยทางกฎหมายก็คือโดยพระราชบัญญัตินะฮะมารองรับไว้นะครับว่าการรวมครั้งนี้อย่างเช่นกรณีของธนาคารเองที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นธนาคารมหานครเนี่ยนะครับก็โดนให้ออกมาในรวมนะฮะกับธนาคารกรุงไทยหรือกระทั่งนะฮะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เองอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้เองประมาณสัก2ปีถึง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการตาพระราชบัญญัติเนี่ยการควบรวมขึ้นมาให้ไปอยู่ภายใต้ของนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคือไปควบรวมกับตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับของหรือตลาด TFIXนะครับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของการตากฎหมายนะครับยังไงก็ตามเนี่ยในแต่ละวิธีการที่กล่าวมานี้เนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้นำเสนอในรายละเอียดนะครับนักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมได้อาจารย์ก็มาพูดถึงนะครับในส่วนที่ก่อนที่เรานะจะเบรกในช่วงแรกนะครับก็คือขบวนการในการควบรวมกิจการนะครับขบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ดร.ชุติวัฒน์นะท่านกรุณาทำโฟชาร์ตใหม่ให้สวยงามทีเดียวนะครับและอาจารย์ได้แบ่งนะฮะจริงๆก็คืออาจารย์ได้ดูจากหนังสือเท็กซ์บุ๊กมาซึ่งอาจารย์ขอโทษที่ไม่ได้เรฟเฟอร์เรนซ์ไว้แต่ในตัวของหนังสือนะฮะอาจารย์ได้เรฟเฟอร์เรนซ์ไว้เผื่อใครจะไปอ่านเพิ่มเติมได้อาจารย์ในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้แบ่งนะตามของผู้เขียนนะครับก็คือฝรั่งเองเนี่ยก็มาเป็นกระบวนการก่อนการควบรวมขบวนการพิจารณาการควบรวมและก็กระบวนการภายหลังการควบรวมนะครับกระบวนการควบรวมกิจการนะครับเรามาดูนะครับก่อนการควบรวมเราต้องทำไงบ้างนะครับก็คือ1เราจะต้องมีการจัดทำแผนก่อนนะครับจัดทำแผนธุรกิจขึ้นมานะครับว่าเราจะมีแผนธุรกิจที่จะไปรวมกันหนึ่งนั่นคือแผนของบริษัทก่อนนะครับแผนใหญ่มาสเตอร์ก่อนจากนั้นปุ๊บจะมีแผนย่อยลงมาคือเรียกว่าการจัดทำแผนรวมกิจการหรือแผนควบรวมกิจการอันนี้จะเป็นแผนย่อยในแผนใหญ่จากนั้นก็จะเป็นการสำรวจหาบริษัทเป้าหมายก็คือ target นะครับเราก็จะไปคัดเลือกมานะ 2-3 บริษัทที่คิดว่าเรากำลังจะเข้าไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นนะครับจากนั้นเราก็จะคัดเลือกบริษัทเป้าหมายนะครับพอเอามาเราก็จะมีการทำฟีสทำอะไรต่างเสร็จแล้วก็นำเอามาสรุปว่าจะคัดเลือกเป้าหมายแล้วก็จะมีทีมนะครับคณะเพื่อทีมพิจารณาเสร็จแล้วก็นำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทเนี่ยพิจารณานะสรุปตัดสินพอสรุปแล้วได้ว่าโอเคเราจะเข้าไปซื้อบริษัทนี้หรือเข้าไปควบรวมกับบริษัทนี้ก็จะมีตั้งทีมเรียกว่าทีมเนี่ยเป็นเจรจานะครับเข้าไปคุยกับเป้าหมายเนี่ยเป็นครั้งแรกเข้าไปพูดคุยกันนะครับถ้าการพูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเฟรนด์ลี่หรือเป็นมิตรต่อกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมากแต่เข้าไปคุยปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธทันทีเลยไอ้นี้ก็เรียกว่าโอกาสที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็จะน้อยนะครับต่อมาก็คือพอหลังจากที่เราเจรจาไปติดต่อครั้งแรกแล้วก็มาตั้งโต๊ะเจรจานี่เข้าสู่กระบวนการแล้วนะก็คือว่าโอเคละบริษัทที่จะเข้าไปซื้อก็โอเคด้วยก็เริ่มตั้งโต๊ะเจรจากันเจรจาในที่นี้ก็คือมาเจรจาว่าเราจะซื้อกันเท่าไหร่พอจะซื้อกันเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีมูลค่าสิมูลค่าก็คือมูลค่ายุติธรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในส่วนที่2เนี่ยในส่วนของการคำนวณการประเมินมูลค่ากิจการหรือการหามูลค่ายุติธรรมขึ้นมานะครับหลังจากที่เราได้ราคาประเมินมาแล้วเราก็มาคุยกันพอคุยกันตกลงกันเรียบร้อยเราก็ทำบันทึกข้อตกลง
พอทำบันทึกข้อตกลงปุ๊บเราก็จะส่งนะครับทีมเข้าไปตรวจสอบสถานะที่แท้จริงหรือว่า due diligence นะครับเพื่อให้รู้ว่าเขามีหนี้จริงๆเท่าไหร่เขามีสินทรัพย์จริงๆเท่าไหร่เขามีภาระติดหรือมีสัญญาฟ้องร้องอะไรไหมเราก็เท่ากับไปทำเรียกว่า due diligence ตรวจสอบสถานะที่แท้จริงจากนั้นก็คือทำแผนทางการเงินก็คือว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้เงินตัวเองหรือเราจะไปกู้เงินมาหรือเราจะระดมทุนจากไหนมาซื้อกิจการนี้นะครับสุดท้ายก็คือการตัดสินใจถ้าไม่ก็คือกลับเข้าไปสู่กระบวนการที่หนึ่งใหม่กระบวนการการพิจารณาใหม่นะครับแต่ถ้าโอเคหรือตกลงกันก็ไปสู่กระบวนการควบรวมกิจการนะครับก็คือการประเมินมูลค่ากิจการขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็จัดทำแผนการควบรวมกิจการนั้นก็คือเป็นอันจบในกระบวนการนะครับครับสำหรับการประเมินมูลค่ากิจการเนี่ยนะครับมันก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากกระบวนการก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ได้อธิบายไปก็คือเรื่องของกระบวนการควบรวมกิจการซึ่งมีก่อนการควบรวมกิจการนะครับแล้วกระบวนการควบรวมกิจการแล้วก็การควบรวมกิจการนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ได้อธิบายถึงขั้นตอนแล้วแล้วอาจารย์ก็ค้างไว้ให้เห็นว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญก็คือการประเมินมูลค่ากิจการนะครับคราวนี้เรามาดูว่าในการประเมินค่ากิจการเองเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการอะไรนะครับเป็นวิธีการที่เราจะค้นหานะครับมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าที่แท้จริงนะครับเราเรียกว่า intrinsic value เนี่ยนะครับซึ่งก็จะแสดงในผลลัพธ์ของจำนวนเงินของมูลค่า

้ากิจการณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับหรือเวลาปัจจุบันซึ่งแน่นอนที่สุดเวลาที่เราทำการเนี่ยประเมินเนี่ยเราก็จะใช้ข้อมูลนะครับเราจะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากในอดีตนะครับมาทำการประเมินดูว่ามูลค่าของกิจการเนี่ยที่เราจะเข้าไปซื้อขายเนี่ยโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อของอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็จะต้องรู้ราคาถูกไหมฮะเช่นกันเนี่ยครับในการที่เราจะเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ากิจการของเขาเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับการที่บางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยเราอาจจะไปซื้อแพงนะครับหรือถ้าเราโชคดีหน่อยนะครับเรียกว่าลัคกี้นะครับก็คือโชคดีก็คือลัคกี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะซื้อได้ถูกนะครับก็คือซื้อได้ถูกแต่น้อยนักนะครับที่จะได้ซื้อได้ถูกนะกับคนที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็บางครั้งเขาก็อาจจะไม่ต้องการกิจการของตัวเองอีกต่อไปแล้วหรืออาจต้องตัวกิจการของตัวเองอาจจะเป็นปัญหาอะไรที่พยายามหาผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคราวนี้พอในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราจะมาดูว่าเอ๊ะการประเมินเนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็แบ่งออกเป็น3แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางที่1เลยคือเราจะประเมินมูลค่ากิจการจากสินทรัพย์นะครับอาจารย์ย้ำเลยนะครับจากสินทรัพย์ของกิจการนะครับเราจะดูนะครับเราพูดง่ายๆถ้าเราจะซื้อเขาเนี่ยเราก็ไปดูสินทรัพย์เขาเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่วิธีการแรกเลยเนี่ยนะครับวิธีที่1เลยนะครับในแนวทางที่1เนี่ยนะครับก็คือประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชีนะครับวิธีการนี้เนี่ยนะครับอาศัยข้อมูลนะครับจากรายงานทางการเงินพอพูดถึงรายงานทางการเงินนักศึกษาจะเริ่มงงละเอ๊ะรายงานทางการเงินคืออะไรรายงานทางการเงินก็คือที่เกี่ยวนะครับกับงบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นรายงานทางการเงินที่ปกติที่จะเผยแพร่นะครับโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเขาก็จะทำเผยแพร่นะครับทุกรายไตรมาสนะครับแล้วก็สรุปกลางปีนะครับก็คือมีปิดงบกลางปีแล้วก็ปิดงบสิ้นปีนะครับคราวนี้เรามาดูว่าวิธีการนี้ทำอย่างไรนะครับวิธีการนี้สมการง่ายๆเลยครับก็คือบอกว่ามูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าทางบัญชีหรือราคายุติธรรมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเอาสินทรัพย์รวมจากในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยหักออกด้วยหนี้สินรวมวิธีการนี้ง่ายมากนะครับแต่อาจารย์ต้องบอกก่อนนะครับวิธีการนี้ข้อดีของมันคือไม่มีความซับซ้อนนะครับไม่มีความซับซ้อนนะครับข้อแล้วอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าเราจะเชื่อมั่นในผู้สอบบัญชีนะครับเราเชื่อมั่นในผู้สอบบัญชีคือพูดง่ายๆว่ารายการที่เรามาเนี่ยผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับโดยเฉพาะงบนั้นเนี่ยไม่มีเงื่อนไขในการรับรองด้วยยิ่งเรายิ่งค่อนข้างจะพอใจได้ในระดับหนึ่งในการที่เราจะหยิบข้อมูลต่างๆหรือตัวเลขต่างๆจากในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยมาใช้ได้เลยนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียของมันก็คือบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สะท้อนในเรื่องของอะไรครับความสามารถในการทำกำไรเนื้อของธุรกิจเองนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมีสถานมีความสามารถแค่ไหนนะครับเพียงแต่เราตอนนี้เราแค่เอาอะไรฮะเราหยิบแค่ทรัพย์สินเนี่ยมาประเมินหรือมาตีราคาแล้วเราก็บอกว่าทรัพย์สินของคุณเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมดเท่านี้แล้วหักด้วยหนี้สินออกไปแล้วดังนั้นสิ่งที่ฉันจะสิ่งที่เราจะซื้อของคุณเนี่ยก็คือซื้อด้วยตามตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะมาดูนะฮะตัวอย่างในการคำนวณนะครับรายการที่เราหยิบนะจากในงบแสดงฐานะการเงินมาคือสินทรัพย์รวมได้เท่ากับ 4,000 ล้านนะครับหักด้วยหนี้สินรวมนะครับ 3,000 ล้านนะครับออกมาเป็นมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมราคายุติธรรมหรือมูลค่ายุติธรรมนะครับหรือมูลค่าที่แท้จริงก็ได้นะครับพอประเมินออกมาเท่ากับ 1,000 ล้านดังนั้นถ้าเราจะซื้อกิจการบุคคลบริษัทนี้เนี่ยเราก็จะซื้อในราคา 1,000 ล้านแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมขายเรานะครับมันก็ต้องมีการเจรจาอันนี้คือเป็นวิธีการที่1เรามาดูวิธีการที่2นะครับในวิธีการในแนวทางของการใช้สินทรัพย์เหมือนกันนะครับวิธีการนี้เนี่ยครับก็คือจะดีกว่าวิธีการแรกมาหน่อยนึงวิธีการแรกเนี่ยเหมือนค่อนข้างถ้าใช้ภาษาพูดนะก็เหมือนเอากำปั้นทุบดินคือเราอยู่ๆเราไปเอาทรัพย์สินเข้ามาแล้วมันบอกว่านี่แหละเราจะซื้อตามมูลค่าทรัพย์สินนี้คนขายก็ไม่อยากจะขายให้เราหรอกเพราะว่าอยู่ๆก็บอกว่าจะเอาราคานี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิด
มีการปรับปรุงล่ะนะครับปรับปรุงเป็นมูลค่าทางบัญชีขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดูอิงในเรื่องของราคาตลาดเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสนใจกับวิชาชีพหนึ่งคือวิชาชีพประเมินนะครับประเมินราคาหลักทรัพย์เนี่ยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ทำงานอยู่ธนาคารเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาขอกู้เงินกับธนาคารแล้วก็เอาโฉนดแล้วก็เอาทรัพย์สินมาให้ทรัพย์สินคืออาคารเนี่ยหรือโรงงานเนี่ยมาให้กับทางฝ่ายสินเชื่อฝ่ายสินเชื่อเองเราก็จะเอาเรื่องนี้นำทำเสนอให้กับฝ่ายประเมินเพื่อไปประเมินราคานะครับสมัยก่อนเนี่ยแบงก์เองก็เวลาตีราคาเราก็ต้องตีให้เพื่อความปลอดภัยนะครับเราใช้เพื่อความปลอดภัยนะก็คือหมายความว่าราคาค่อนข้างต่ำนะฮะแต่ขณะเดียวกันลูกค้าเองก็ไม่ค่อยสบายใจที่ราคาเนี่ยออกมาค่อนข้างต่ำเขาก็ไปจ้างนะครับนักวิชาชีพประเมินหลักทรัพย์เนี่ยนะครับไปประเมินตัวที่ดินเองแล้วก็ตัวอาคารเองนะครับว่าออกมาเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอามาให้ธนาคารดูว่าเนี่ยของวิชาชีพก็ตีประเมินมาเท่านี้เนี่ยลองดูซิว่าของธนาคารเนี่ยต่ำเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจตรงนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยทางสำนักงานกรตเองได้มีความร่วมมือนะครับกับสมาคมประเมินเหล่านี้เนี่ยทำให้มีการที่จะนำราคาประเมินเหล่านี้เนี่ยมาช่วยนะครับในการเรียกว่าเวลาการทำการประเมินมูลค่าธุรกิจนะฮะดังนั้นเป็นส่วนหนึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็จะเอามูลค่านะครับทางบัญชีนะครับหุ้นหลังปรับปรุงเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับเอามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็บวกด้วยราคาปรับปรุงนะครับรายการปรับปรุงก็คือพูดง่ายๆก็คือเอามูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในงบแสดงสถานการณ์เงินเนี่ยก็คือเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ 1,000 นะครับ 1,000 ล้านรายการปรับปรุงก็คือเราก็มาดูว่ามูลค่าตลาดที่ดินบวกอาคารสำนักงานเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้จากได้จากวิชาชีพนะครับประเมินออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้510ล้านบาทนะครับก็มาหักด้วยมูลค่าทางบัญชีนะครับที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานเนี่ย350ล้านบาทก็คงเหลือ160ล้านบาทก็เอา160ล้านบาทเนี่ยบวกด้วยมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นเข้าไปก็จะเป็น 1,160 ล้านบาท1,660 ล้านบาทเนี่ยก็คือราคามูลค่ายุติธรรมหรือราคาที่เราประเมินได้นะครับหรือการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทเนี้ยถ้าเราจะซื้อเราก็จะซื้อด้วยราคา 1,160 ล้านนะวิธีการเนี้ยถามว่าเทียบกับวิธีการแรกวิธีการนี้ก็ดูดีขึ้นกว่าวิธีการแรกนะครับอย่างที่เรียนนักศึกษาว่าตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนที่2เนี่ยข้อดีของมันก็คือจะคล้ายๆกันไม่ซับซ้อนแต่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือมีการนำรายการปรับปรุงเข้ามาทำให้มันสะท้อนถึงมูลค่าทรัพย์สินมากขึ้นและขณะเดียวกันเองเนี่ยข้อเสียของมันคือก็ยังไม่ได้สะท้อนถึงอะไรฮะความสามารถในการความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจอีกก็เช่นกันนะครับเช่นเดียวกับวิธีที่1 นะครับคราวนี้เรามาดูแนวทางที่1เนี่ยนะครับเป็นวิธีสุดท้ายก็คือวิธีที่3เนี่ยนะครับวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่กองทุนนะครับนิยมนำมาใช้เราเรียกว่าวิธีมูลค่าจากสินทรัพย์สุทธิเราเรียกว่า net asset value NAV นั่นเองนะครับวิธีการนี้เราก็จะเอามูลค่าทรัพย์สินเนี่ยตามราคาตลาดเลยนะครับ 8,775.76 ล้านบาทนะครับมูลค่าสินทรัพย์นะตามราคาตลาดหักด้วยหนี้สินรวม 3,000 ล้านนะจากงบแสดงสถานะการเงินออกมาเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิก็คือ 5,775.76 ล้านบาทนะครับซึ่งราคาเนี่ยแหละครับมูลค่านี้นะเราเรียกมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าแท้จริงที่จะเอามาพูดเจรจาต่อรองกันในการซื้อขายจะสังเกตนะฮะวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันวิธีนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันได้สะท้อนถึงอะไรครับในเรื่องของราคาตลาดมากขึ้นกว่าเมื่อกี้เรามีการปรับปรุงทางบัญชีหรือตีทรัพย์สินทางบัญชีแล้วอันนี้ก็มองถึงมูลค่าตลาดมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังไม่ข้อเสียของมันคือยังไม่สะท้อนถึงอะไรครับสถานะเอ้ยเรื่องของการดำเนินงานของธุรกิจเช่นกันนะครับนั้นจบแล้วนะครับแนวทางที่1ที่เราใช้ทรัพย์สินมี3วิธีด้วยกันคราวนี้เรามาดูแนวทางที่2นะครับมี2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการนี้แหละเราเรียกว่าวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนลดเรียกว่าตรงขอโทษเ
เปรียบเทียบด้วยอัตราส่วนตลาดนะครับอัตราส

ส่วนตลาดเรียกว่า comparable ก็คือพูดง่ายๆหรือ comparable นั้น compare นั่นเองก็คือเราเอามาเปรียบเทียบวิธีการนี้เนี่ยก็คือว่าทุกตัวบริษัทเองเนี่ยยังไม่มีนะฮะยังไม่มีอะไรครับคือตัวบริษัทเองยังไม่มีตัวที่จะมาเปรียบเทียบตัวที่จะแสดงหรือตัวที่สะท้อนความของธุรกิจเองเนี่ยอัตราส่วนอย่างเช่นอัตราส่วนราคาต่อกำไรนะฮะหรือเรียกว่า price to earning หรือ PE นะเราไม่มีพอไม่มีปุ๊บเราก็หาในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเภทเดียวกันเพื่อมา benchmark คำว่า benchmark ก็คือเอามาเป็นพื้นฐานเป็นตัวเทียบเปรียบเทียบหรือเป็นตัวดัชนีนะครับนั่นเองนั้นมูลค่ากิจการก็เท่ากับอัตราส่วนราคาต่อกำไรคูณด้วยกำไรสุทธินะครับวิธีการนี้ก็คือเราเอากำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทมาเป็นตัวตั้งก่อนก็คือ520ล้านบาทนะครับคราวนี้อัตราส่วนราคากำไรเฉลี่ยเนี่ยเราหรือ PE นะครับ ratio ตัวนี้เราก็เอา5บริษัทนะครับซึ่งวิธีการในการคำนวณในชั้นนี้เนี่ยอาจารย์หนังสือเล่มนี้อาจารย์ก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเล่มประสบการณ์วิชาชีพทางการเงินซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านดูได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ออกมา5บริษัทแล้วก็เก็บข้อมูลโดยย้อนหลังนะไอ้ตัวนี้ก็คือถ้าในความเป็นจริงเนี่ยก็เก็บข้อมูลจากเซสมาแต่อันนี้อาจารย์ก็เป็นตัวเลขที่กำหนดขึ้นมาให้นะครับก็คือเราก็จะเก็บข้อมูลที่เป็น1เดือน3เดือน6เดือน9เดือนแล้ว12เดือนที่เก็บข้อมูลตัวนี้คือเก็บข้อมูลย้อนหลังนะครับหลังจากนั้นเราได้ค่ากับPE ของ5บริษัทแล้วก็มาเฉลี่ยกันนะครับก็คือหาร5มันก็ออกมาเป็น 21.16 นะครับเลื่อยไปนะครับคราวนี้พอเราก็เอา520ล้านคูณด้วย 21.16 เนี่ยมันก็ออกมาเป็น 11,000 นะครับ19ล้านบาทนะครับก็ทำอย่างนี้ไปทุกตัวเลยดังนั้นพอทำทุกตัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาเป็นค่าเลนจ์หรือค่าสูงสุดกับต่ำสุดนะครับเลนจ์สูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยต่ำสุดก็คือ 9,958.84 ล้านบาทนะสูงสุดอยู่ที่ 12,388.17 ล้านบาทนะครับนั้นตรงนี้แหละคือเป็นราคาตั้งต้นที่เราจะมาคุยกันกับตั้งโต๊ะคุยเจรจากับผู้ที่จะขายให้กับเราว่าเนี่ยเราได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ประเมินออกมาแล้วนะได้ออกมาเป็นมูลค่าเท่านี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขตั้งต้นในการที่จะพูดคุยกันคราวนี้เรามาดูแนวทางที่2เนี่ยนะครับซึ่งแนวทางที่2เนี่ยเรียกว่าวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนลดเนี่ยวิธีที่2เนี่ยนะก็คือประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนต่อมูลค่าทางบัญชีเรียกว่า price to book นะ value นะครับก็คือ P book value หรือ PBV นะครับคราวนี้วิธีการนี้นะก็เช่นกันเราก็เก็บข้อมูลของ5บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาคำนวณ นะครับมาหาค่าเฉลี่ยนะครับก็โดยที่บอกว่ามูลค่าของกิจการก็คืออัตราส่วนตามมูลค่าทางบัญชีคูณด้วยกำไรสุทธิแล้วก็กำไรสุทธิขอโทษในส่วนนี้เองเนี่ยคูณด้วยตัวมูลค่าทางบัญชีกับมูลค่าทางบัญชีนะครับขอโทษนะครับแล้วก็อัตราส่วนต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับตัวข้างหลังอาจจะผิดนิดนึงนะเดี๋ยวไว้อาจารย์แก้ให้นักศึกษาลองดูในหนังสือเพิ่มเติมนะฮะในที่นี้ก็คือบอกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับก็คือคูณด้วยอัตราส่วนต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับมูลค่าทางบัญชีในที่นี้คือ996นะฮะล้านบาทนะครับคูณด้วยอัตรานะครับส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเฉลี่ยนะครับตรงนี้ก็คือ 5.78 นะครับนี่ก็คือไพ่ to book value นะครับก็คือเอา996ล้านคูณด้วย5.78มันก็ออกมาเป็น 5,761.32 นะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าตัวใดที่ต่ำที่สุดตัวใดที่สูงสุดตัวที่ต่ำที่สุดจะอยู่ที่ 1,106 ล้านบาทนะครับส่วนตัวที่มากสุดเลยก็คืออยู่ที่ 5,761 ล้านบาทนะครับเราก็จะเอาตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะมาคุยต่อนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีที่3วิธีที่3เนี่ยประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีกระแสเงินสดนะครับวิธีการมี2วิธีการด้วยกันวิธีที่1เนี่ยเราดูด้วยวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดนะครับก็คือเรียกว่า discount cash flow approach หรือเรียกว่า DCF
นะครับวิธีการเนี่ยเวลาเราพูดถึงบอก DCF เนี่ยในวงการเนี่ยจะรู้กันเลยนะครับวิธีการเนี่ยเราก็จะประเมิน

าตัวกระแสเงินสดนะครับของธุรกิจก่อนก็คือกระแสเงินสดอิสระของธุรกิจก่อนก็คือ free cash flow นะครับก็คือ FCF นะครับ FCF หรือ free หรือเราอาจจะใช้ตัวที่ว่ามันจะมี2ตัวด้วยคือ free cash flow to firm กับ free cash flow to equity ส่วนใหญ่เนี่ยฮะมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับในที่นี้อาจารย์ใช้ตัว FCFF ก็คือ free cash flow to firm

นะครับอันนี้ก็จะมี2วิธีนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับวิธีการนี้เนี่ยเราก็จะมีการประเมินนะครับเอาข้อมูลนะครับย้อนหลังไป3ปีจากนั้นเราก็ทำการประมาณการไปอีก5ปีข้างหน้าก็คือสปริงไปไม่น้อยกว่า5ปีข้างหน้านะครับก็เราก็จะได้ตัวเรียกว่ามูลค่ากิจการในอนาคต Terminal Value นะครับซึ่งโดยการประเมินตรงนี้หรือการพยากรณ์ตรงนี้เนี่ยเราใช้เรียกว่าการทำธุรกิจยังคงต่อเนื่องต่อไปหรือว่า going concern basic นะครับแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับว่าการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการกระแสเงินสดเนี่ยมันก็จะมีสูตรนะสูตรของมูลค่ากิจการเนี่ยเราก็จะใช้นะครับ FC FF หารด้วย1บวก WACC นะครับซึ่งตัวนี้ก็มันก็จะใช้ใน Excel หรือใช้มือในการคำนวณก็ได้หรือคิดเลขเนี่ยอันนี้ก็จะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัวโปรแกรม Excel ช่วยนะครับต่อมาการคำนวณ WACC นะครับเราก็จะใช้สัดส่วนของหนี้สินและก็บวกด้วยสัดส่วนของทุนนะครับต่อมาก็คือเราคำนวณของมูลค่ากิจการในอนาคตคือ Terminal Value หรือ TV นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกิจการในอนาคตเรียกว่า Present Value of Terminal Value ก็ PVTV นะครับตัวนี้คราวนี้เราลองมาดูนะครับจริงๆอาจารย์ตัดตอนมาส่วนถ้าเต็มเนี่ยอย่างที่อาจารย์เรียนบอกไว้ก็คือบอกว่าให้ลองไปดูในส่วนของหนังสือประสบการณ์วิชาชีพทางการเงินนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าปี 25x4 จนถึง x8 เนี่ยเป็นตัวที่เราประเมินนะครับเป็นการพยากรณ์ขึ้นมานะครับเราได้กระแสเงินสดอิสระคือ FC FF ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทำให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับการทำให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจารย์ก็ได้มีคำอธิบายอยู่ท้ายตารางนะครับก็จะเห็นว่าในสัดส่วนของ WACC เองก็จะเป็นสัดส่วนของหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 75% แล้วก็ส่วนของทุนอยู่ที่ 25% ดังนั้นตัว WACC ที่เรานำมาใช้ก็คือ 6.76% นะครับเราก็เอา 6.76% เนี่ยมา discount หรือมาทำให้เป็นมูลค่าปัจจุบันของ 214.22 ล้านบาทนะครับออกมาได้เป็น 200.66 ล้านบาทนะครับซึ่งพอเรารวมตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น 1,114.22 ล้านบาทนะครับแล้วก็เราก็ทำนะครับเป็นมูลค่าเรียกว่า PVTV ออกมานะครับก็จะได้ 6,935 ล้านบาทนะครับบวกด้วยรายการเทียบเท่ากับเงินสดแล้วก็รวมกันออกมาก็คือ 8,384 ล้านบาทหักด้วยหนี้สินทางการเงิน 373.0 ล้านบาทก็ออกมาเป็นมูลค่ายุติธรรมคือ 8,011 ล้านบาทนะครับนี่ในรายละเอียดนักศึกษาลองอ่านเพิ่มเติมดูได้คราวนี้วิธีการหนึ่งก็คือวิธีการเรียกว่ากระแสเงินสดของเงินทุนที่ได้จากการทำกำไรเรียกว่า capitalization ของ of earning เนี่ยนะครับวิธีการนี้เนี่ยก็จะใช้กับพวกการประเมินอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเราก็จะขั้นตอนแรกเราก็จะคำนวณหา capitalization rate ก่อนนะครับก็คือมันก็จะมีสูตรของมันก็คืออัตราคิดลดหักด้วยอัตราที่คาดหวังการเจริญเติบโตในระยะยาวตัวนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าเราก็จะคำนวณในลักษณะที่บอกว่าเราจะมองต่อไปอนาคตเนี่ยนะครับซึ่งโดยอาจจะเป็นลักษณะของการเจริญเติบโตต่อเนื่องตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวโปรแกรมเรียกว่าโปรแกรม regression เนี่ยช่วยในการเอาอัตราการเจริญเติบโตย้อนหลังแล้วหาตัว regression ออกมาก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประมาณการสมมติว่าพอเราได้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอามาหักด้วยอัตราคิดลดก็จะมาเป็น 1.69% นะครับคราวนี้พอหลังจากนั้นเราก็จะได้กระแสเงินสดนะฮะเรามีกระแสเงินสดที่เราเก็บตัวเลขมาแล้วก็มาถ่วงน้ำหนักพอถ่วงน้ำหนักก็เอากระแสเงินสดคูณด้วยปีที่1โดยด้วย1นะครับเป็นของปีที่1แล้วก็ปีที่2ก็ถ่วงด้วยปีที่2นะครับถ้าจะมี10ปีเราก็จะต้องถ่วงด้วย10ปีนะครับแล้วก็รวมผลรวมออกมาจากนั้นเราก็หากกระแสเงินสดถ่วงน้ำหนักก็คือเอาผลรวมก็คือ 4,567 ล้านหารด้วยน้ำหนักก็คือ15นะครับออกมาได้304แล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับ304หารด้วยจาก capitalization rate เนี่ยนะครับก็คือ 1.69% ก็คือ 0.0169 ก็ออกมาได้18,000ล้านบาทนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับจาก

วิธีการต่างๆเนี่ยเห็นว่าราคาที่ต่ําที่สุดเลยก็คือมูลค่าทางบัญชีอะไรที่ต่ํามากๆเราก็ควรจะตัดออกไปนะครับเวลาที่คือการคุยกันอะไรที่สูงมากๆเราก็ควรตัดออกไปมันควรจะเหลือค่าที่ตรงกลางที่ง่ายแก่การพูดคุยหรือเจรจากันดังนั้นวิธีการที่3 4 5แล้วก็6เนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่เราน่าจะเลือกมาคุยกันได้นะครับหรือมาเจรจาบนโต๊ะได้ว่าโดยเฉพาะวิธีการที่6เนี่ยเป็นวิธีการที่คำนึงถึงเรื่องของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนั้นวิธีการที่6เนี่ยก็จะอาจจะเป็นเบสเป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะมาพูดคุยหรือการเจรจาบนโต๊ะได้มากกว่าวิธีการอื่นๆนะครับอันนี้จากในการประสบการณ์ที่ผ่านมาของอาจารย์เองนะครับคราวนี้ในเรื่องของการสร้างกำลังสร้างกำลังผนึกเนี่ยนะครับโดยดีแพมฟิลิปเนี่ยนะครับในปี2011เนี่ยเขาก็เสนอไว้2วิธีการเนี่ยครับวิธีการจากที่บอกว่าจากผลการดำเนินงานเองนะครับวิธีที่2ก็คือการสร้างจากกิจการด้านการเงินนะครับในส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับอาจารย์ได้อธิบายเป็นตัวอย่างในหนังสือลองดูนะครับต่อมาการประเมินตรงนี้เราก็จะมีการประเมินอยู่3ขั้นตอนประเมินขั้นตอนแรกเราก็ก่อนการรวมกิจการของแต่ละกิจการแล้วก็ภายหลังการประเมินแล้วเรามาเทียบดูว่าพอประเมินแล้วเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่านะครับเราก็มาดูว่าการประเมินเนี่ยจะวิธีการประเมินจะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับของบริษัท ABC ก่อนการควบคุมกิจการเนี่ยเราจะพบว่า total present value เนี่ยของมันจะอยู่ที่ 52,000 ล้านนะครับในขณะที่ XYZ อยู่ที่ 6,558 นะ XYZ เนี่ยเป็นบริษัทที่กำลังจะถูกซื้อกิจการนะครับพอหลังรวมเสร็จแล้วเราก็เอา2บริษัทเนี่ยมารวมกันนะมารวมกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาคือ 71,935 คราวนี้เราก็เอาภายหลังรวมกิจการ 71,200 71,935 ล้านบาทเป็นตัวตั้งนะครับหักด้วยมูลค่ากิจการของแต่ละอันเนี่ยนะครับที่เราคำนวณแยกเนี่ยนะครับก็คือ 59,201 ล้านบาทนะครับหักออกมาปรากฏว่าถ้าเกิดเป็นบวกแสดงว่าเกิดซินเนจีแต่ถ้าเป็นลบล่ะครับอันนี้ไม่เกิดซินเนจี้ของการควบรวมกิจการดังนั้นการที่เราจะดูว่าเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเราก็จะเอาวิธีการนี้มาประเมินอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับต่อมานะครับอาจารย์ได้พูดถึงนะฮะวิธีการประเมินในเรื่องของมูลค่ากิจการไปแล้วอาจารย์ก็ได้พูดถึงในเรื่องของการประเมินตัวซินเนจี้หรือการสร้างกำลังการผนึกนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาพิจารณาว่าการที่เราเข้าไปซื้อกิจการเนี่ยโดยตั้งโต๊ะเจรจาต่อรองโดยราคานี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์จากการที่บอกว่ารวมกันแล้วเนี่ยซินเนจี้เกิดไหมแล้วก็เอามาประเมินในส่วนซินเนจี้ก่อนนะครับหรือการประเมินตัวพลังทวีคูณตัวนี้ก่อนว่าเอ๊ะเกิดไหมถ้าเกิดมารวมแล้วไม่เกิดอันนี้เราก็อาจจะล้มเลิกการซื้อขายได้นะครับต่อมาอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าไปซื้อกิจการเนี่ยเราเรียกว่า leverage buyout หรือ LBO นะครับซึ่ง LBO เนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณะที่เราเนี่ยบริษัทที่จะไปซื้อเนี่ยไปกู้ยืมเงินมานะครับกู้มาเพื่อที่จะไปซื้อกิจการของเป้าหมายซึ่งแน่นอนสุดการไปกู้ยืมเงินมาเนี่ยมันก็จะต้องพิจารณาถึง4ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่1เลยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงรายได้รายจ่ายเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยของกิจการที่จะไปซื้อเนี่ยมันต้องค่อนข้างสูงหรือคงที่นะครับอันนี้คือความน่าสนใจ2โครงสร้างเงินทุนที่มีสัดส่วนในหนี้สินที่ต่ำนะแน่นอนสุดเราเข้าไปเราไม่คงไม่ไปซื้อกิจการที่มีหนี้เยอะๆแน่นอนเพราะการซื้อหนี้เยอะมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องแบกภาระหนี้ไปด้วยนั้นเราต้องซื้อกิจการที่มีหนี้น้อยๆนะครับเพราะเนื่องจากเราไปกู้มาซื้อเองเราก็มีภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับต่อมากิจการที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแน่นอนสุดการที่เข้าไปเนี่ยประโยชน์เราก็ต้องมองแล้วว่าทรัพย์สินนะครับบางส่วนที่เรารวมเข้ามาแล้วเนี่ยที่สามารถใช้ด้วยกันได้ส่วนที่เหลือเราก็ขายนะครับเพิ่งเป็นรายได้ให้กับกิจการได้ด้วยต่อมาก็คือกระแสเงินสดในระดับที่สูงนะครับก็คือแน่นอนกระแสหรือเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเองต้องให้มันมีจำนวนที่สูงหรือมากเพียงพอซึ่งถ้าเราไปรวมแล้วเนี่ยเราต้องเอากระแสเงินสดของเราเนี่ยไปพยุงหรือไปเข้าไปช่วยเหลือไอ้อย่างนี้แล้วเนี่ยกิจการของเราก็คงเป็นปัญหาต่อมาในอนาคตเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเรามาดูว่าประโยชน์ของการกู้ยืมเพื่อซื้อกิจการอีกอันหนึ่งก็คือว่า LBO เนี่ย

0: ก็แตกต่างกันกับการรวมกิจการที่ผ่านมาที่ตอนต้นเราได้ศึกษาว่าการรวมกิจการคือ mind merger เนี่ยนะครับมันก็คือว่าความแตกต่างของมันก็คือว่าภายหลังการควบรวมกิจการแล้วเนี่ยมูลได้รับมูลค่าการสร้างกิจการหรือซินเนอร์จี้นะครับคือการรวมกิจการเนี่ยพอรวมแล้วเนี่ยมันเกิดซินเนอร์จี้แต่ LBO เนี่ยเน้นเรื่องของสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ LBO ต่างกันนะฮะ LBO เนี่ยคือเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับโดย2ด้านด้วยกัน1โดยโครงสร้างเงินทุนด้านหนี้เนี่ยที่ต่ำลงเก็บอีกอันหนึ่งก็คือประสิทธิภาพนะในการบริหารจัดการนะครับฮะต่อมาเนี่ยนะครับอีกอันหัวข้อเรื่องหนึ่งเนี่ยครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการขายกิจการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกัน1เราเรียกว่าเซลล์ออฟก็คือขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงอันที่ของเราเรียกว่าสปินออฟอันนี้คือการขายนะครับโดยการออกหุ้นนะครับให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอันนี้เนี่ยบริษัทจะไม่ได้กระแสเงินสดเข้ามาเลยนะครับส่วนอันอีกอันหนึ่งเราเรียกว่า equity carve out นะครับก็คือแยกธุรกิจออกไปโดยที่ทำ IPO นะครับแล้วก็ขายให้กับผู้ถือหุ้นใหม่นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมด้วยบริษัทจะได้กระแสเงินกลับเข้ามานะครับลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้นะครับอันนี้อาจารย์สรุปให้พอมาในส่วนตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงส่วนสุดท้ายก็คือรูปแบบของการรวมกิจการอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าโฮลดิ้งการรูปแบบของโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยก็เป็นการรวมกิจการอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราเข้าไปซื้อกิจการนะครับโดยเข้าไปซื้อหุ้นของเขาเนี่ยให้ได้มากกว่า50%แต่เรายังไม่เข้าไปกำหนดนโยบายใดๆเราก็ปล่อยให้เขาบริหารต่อไปโดยโฮลดิ้งเองเนี่ยจะได้รายได้เนี่ยจากการที่เข้าไปถือหุ้นเช่นเงินปันผลนะครับเราก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายเขาปล่อยให้เขาทำงานต่อไปของเขานะครับโดยรูปแบบเนี่ยที่อาจารย์นำรูปแบบที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์น่ะบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบที่เขาลงทุนในธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกันกับอีกอันนึงที่ลงทุนหลากหลายนะครับคราวนี้เรามาดูที่เป็นธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยอย่างกรณีของบริษัททุนธนชาติเนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีธนาคารมีบริษัทหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีบริษัทจัดการกองทุนนะครับแล้วก็มีธุรกิจประกันภัยนะครับแล้วก็ธุรกิจบริหารสินทรัพย์นะธุรกิจลีสซิ่งนะครับเห็นไหมเขาก็จะรวมนะครับเอาบริษัทนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มนะฮะเรียกว่าอัลเบล่าเนี่ยนะครับในธุรกิจประเภทที่เป็นธุรกิจการเงินด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันคราวนี้เรามาดูนะฮะธุรกิจที่แบบมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายก็คือหมายว่าอาจารย์ก็นำตัวอย่างของบริษัทโชควัฒนานะครับซึ่งก็คือเป็นผู้ถือหุ้นนะครับหรือเป็นโฮลดิ้งของไปถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งก็คือบริษัทสหภาพโฮลดิ้งนะครับสหภาพเองเนี่ยนักศึกษาก็ทราบดูได้ทราบนะครับว่าเขาทำธุรกิจหลากหลายมากนะครับไม่ว่าอาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้นะครับสบู่ผงซักฟอกนะครับเครื่องสำอางเสื้อผ้านะครับเขาก็ทำธุรกิจหลากหลายนะครับรวมถึงธุรกิจที่ไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยนะครับสังเกตได้นะครับนี่คือเป็นเรียกว่าการลงทุนที่กระจายนะครับที่กระจายออกไปนะครับที่กระจายออกไปในที่นี้คือไม่ได้อยู่แต่พวกสมมติว่าอุปโภคบริโภคอย่างเดียวนะครับไปอยู่ในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มด้วยนะครับไปอยู่ในเรียกว่าพัฒนาอักษรเกี่ยวกับส่วนอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ยังเป็นธุรกิจอื่นๆอีกนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นโฮลดิ้งที่มีการกระจายตัวนะครับออกไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือบีนิกรูปแบบหนึ่งนะครับครับเราก็มาดูนะฮะคำถามในตอนส่วนท้ายตรงนี้เองนะครับว่าหลังจากที่เราศึกษากันมาแล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้ดูว่าลองมาตอบคำถามดูซิว่าจากการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนท้ายเนี่ยซึ่งใช้เวลามาค่อนข้างยาวนานเนี่ยนักศึกษาลองดูซิว่านักศึกษาได้อะไรไหมจากในส่วนที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายไปแล้วเนี่ยเรามาดูคำถามที่หนึ่งก่อนว่าการควบรวมกิจการที่เรียกว่าเมกะดีล กิดขึ้นในช่วงใดนะเมกะดีลเกิดขึ้นในช่วงไหนเราก็จะไปดูซิว่าตั้งแต่ PowerPoint ตอนต้นที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยเมกะดีลคืออะไรนะเกิดได้ช่วงไหนต่อมาจงอธิบายถึงการรู้การรวมกิจการที่มีลักษณะแตกต่างกันเรียกว่าคอนกลูมเมอเรชนะครับเป็นอย่างไรนะครับคอนกลูมเมอเรชเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างให้อาจารย์ดูด้วยนะครับต่อมาจงยกตัวอย่างปัญหาที่ทำให้เกิดการควบรวมกิจการมาหนึ่งตัวอย่างนะครับปัญหาที่ทำให้ไม่เกิดการควบรวมกิจการเนี่ยจงนำเสนอวิธีการประเมินมูลค่ากิจการมา1วิธีนะครับมี3แนวทางนะครับแต่ละแนวทางก็มีหลายวิธีลองดูซิว่าวิธีไหนที่น่าสนใจลองบอกด้วยว่าข้อดีข้อเสียของวิธีที่เราเลือกมาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรต่อมาวิธีการ Leverage Buyout หรือ LBO เนี่ยคืออะไรอาจารย์เพิ่งพูดบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สุดท้ายเองข้อสุดท้ายคำถามสุดท้ายก็คือรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้งที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถแบ่งออกกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับซึ่งนักศึกษาลองดูนะครับว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์เพิ่งบรรยายเมื่อสักครู่นี้ตอบได้ไหมนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับอาจารย์ก็อยากฝากนะครับลองทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: สวัสดีนักศึกษาคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่14นะคะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของธุรกิจการปรับปรุงกิจการแล้วก็การเลิกกิจการที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาเองเนี่ยได้ศึกษาถึงภาพรวมของการจัดการการเงินของภาคธุรกิจกันมาแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันใน3ประเด็นหลักด้วยกันก็คือในเรื่องของสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและทำยังไงคะสำหรับกระบวนการในการที่จะทำธุรกิจสามารถที่จะเดินต่อได้เรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันก็คือว่าเมื่อธุรกิจไม่สามารถเดินต่อไปได้แล้วเนี่ยการเลิกกิจการมีกระบวนการมีขั้นตอนยังไงนะคะเรามาเรียนรู้กันถึงสาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จก่อนนักศึกษาคงเห็นแล้วนะว่ามีธุรกิจหลายธุรกิจเลยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้ววันดีคืนดีเกิดประสบปัญหาขึ้นมาสาเหตุแรกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้บริหารของธุรกิจนั้นเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหม่เพราะไปเห็นช่องทางใหม่ๆเช่นเดิมทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่แต่ว่าเกิดเห็นว่าธุรกิจพลังงานทางเลือกน่าสนใจก็เลยไปลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกนั้นโดยที่ตนเองขาดประสบการณ์ขาดความรู้ขาดทักษะในการบริหารงานธุรกิจนั้นก็เลยไปต่อไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยในเมื่อผู้บริหารท่านนั้นเกิดทำธุรกิจเดิมและเปลี่ยนธุรกิจใหม่หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจใหม่แต่ท่านคาดการผิดค่ะทำให้ไปที่กลุ่มลูกค้าที่ผิดลงทำเลที่ผิดผลิตภัณฑ์ก็ผิดพลาดและยังมีคู่แข่งหลายรายเข้ามาตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดการปรับตัวไม่ทันของกิจการธุรกิจก็เลยไปต่อไม่ได้นอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งในองค์กรเองธุรกิจเองเนี่ยเมื่อมีการขยายตัวขึ้นมานะคะเดิมเป็นธุรกิจครอบครัวก็อาจจะปรับใหม่ให้เป็นธุรกิจของบริษัทจำกัดธุรกิจของบริษัทมหาชนหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีคนนอกเข้ามาร่วมในการบริหารธุรกิจด้วยเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้บริหารรายเดิมกับกรรมการหรือกับผู้ถือหุ้นพวกนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการลงทุนเกินกำลังเข้าไปกู้เงินเกินกำลังพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นถ้าเรามาดูในประเด็นของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ธุรกิจไม่สามารถเดินต่อได้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของร้านขายหนังสือถ้าเรามีร้านขายหนังสืออยู่เนี่ยปัจจุบันจะเห็นว่าคนอ่านหนังสือน้อยมากเพราะคนไปอ่านหนังสือทางหน้าเว็บไซต์ทางหน้าอินเทอร์เน็ตไปเป็นดิจิตอลบุ๊กกันหมดนะคะพวกนี้ก็ต้องอาศัยการปรับตัวร้านโชว์หวยก็เช่นกันในสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้มากๆต้องใช้งานวิจัยมากๆต้องทำ research and development เช่นอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางพวกนี้ถ้าหากผิดพลาดธุรกิจของตัวเองก็ไม่สามารถจะไปต่อได้ถ้าไม่มีการทำ R&D อย่างต่อเนื่องปัญหาที่เข้ามาในช่วงปัจจุบันอย่างที่เราเห็นกันในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็เช่นเดียวกันนะคะพวกนี้ก็ทำให้ธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้เรายกตัวอย่างเรื่องที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นโควิดเข้ามาเกิดอะไรขึ้นคะธุรกิจต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าล้มหายตายจากกันไปเยอะมาก ดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมีการคุยกันเรื่องกรณีศึกษาของการบินไทยว่าตัวของการบินไทยเองอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นพอโควิดมาปรากฏว่าตัวของการบินไทยเนี่ยไม่สามารถบินได้ไม่มีผู้โดยสารเมืองนอกปิดประเทศปิดตรงนี้ค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทประสบความล้มเหลวหรือไม่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะคะที่เราคุยกันต่อไปเมื่อธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วอ่ะมันต้องมีแนวทางในการที่จะแก้ไขธุรกิจนั้นเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขมันมีขึ้นมาเราเรียกว่าการประนอมหนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทำไมธุรกิจมันมีปัญหาแล้วเนี่ยหนี้มันมาจากไหนหนี้พวกนี้ล่ะค่ะมันคือหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อที่จะทำธุรกิจนั้นหรือหนี้ของค่าวัตถุดิบหนี้ของค่าความล่าช้าในการไม่สามารถที่จะจัดส่งสินค้าบริการให้ได้หนี้สินพวกนี้มันเกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการที่เราจะจัดการกับหนี้สินได้มันก็เลยมีคำว่าการประนอมหนี้เกิดขึ้นมาการประนอมหนี้คืออะไรคะการประนอมหนี้ก็คือกระบวนการที่ลูกหนี้หรือกิจการที่ประสบปัญหาเนี่ยทำความตกลงกับเจ้าหนี้ในการยินยอมให้ธุรกิจของลูกหนี้เนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างปกติและต่อเนื่องแทนที่ธุรกิจนั้นจะบังคับให้กับลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้ทันทีที่ถึงกำหนดวิธีการในการประนอมหนี้มีอะไรบ้างทั้งสองฝั่งมาคุยกันร่วมกันปรับโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างทางการบริหารของกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์รูปแบบของการประนอมหนี้มีอะไรบ้างคะรูปแบบของการประนอมหนี้ก็จะประกอบด้วยเรื่องของการขยายเวลาชำระหนี้การชำระหนี้บางส่วนการแปลงหนี้เป็นทุนคือแทนที่เขาเป็นเจ้าหนี้เราชวนเขามาบริหารกิจการร่วมกับเราแปลงหนี้สินที่มีอยู่ให้เขามากลายมาเป็นเจ้าของร่วมอันนี้เรียกว่าการแปลงหนี้เป็นทุนหรือการชำระหนี้ด้วยสินค้าบริการหรือว่าสินทรัพย์อื่นของกิจการการประนอมหนี้พวกนี้นะคะเราเรียกว่าการประนอมหนี้นอกศาลเพราะไม่มีศาลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นข้อตกลงโดยสมัครใจระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันในการที่ชำระหนี้กระบวนการของเขาก็คือว่าลูกหนี้เนี่ยจะต้องขอหารือกับเจ้าหนี้ทุกรายเพื่อให้รับทราบถึงเจตนาของลูกหนี้ในการขอประนอมหนี้ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยเข้ามาร่วมกันพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทดูผลการดำเนินงานของกิจการโดยดูจากอะไรคะโดยดูจากรูทคอสหรือดูจากปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ลูกหนี้กำลังเผชิญอยู่แล้วก็ดูว่าสาเหตุปัญหาคืออะไรหลังจากนั้นมาเจรจาร่วมกันเพื่อเลือกทางเลือกหรือวิธีการที่ดีที่สุดประเด็นของการประนอมหนี้นอกศาลที่เป็นการประนอมหนี้กันเองระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็คือว่าทั้งสองฝั่งเจ้าหนี้ทุกรายต้องตกลงร่วมกันกับลูกหนี้ต้องมีความเห็นร่วมกันนะคะไม่อย่างนั้นก็จะมีเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งที่ไปฟ้องศาลหรือว่าไปออกนอกเหนือจากขอบเขตการตัดสินใจนี้ทำให้การประนอมหนี้ไม่ประสบความสำเร็จประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือลูกหนี้ต้องมีความสุจริตคำว่าสุจริตหมายถึงว่าตัวเองไม่สามารถที่ชำระหนี้ได้จริงๆถึงได้ขอเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันในกรณีศึกษาว่าไอ้คำว่าสุจริตเนี่ยมันหมายความว่าอะไรปัญหาของการประนอมหนี้นอกศาลอย่างที่อาจารย์เรียนก็คือว่ามันไม่มีผลบังคับทางกฎหมายเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรก็ได้เจ้าหนี้บางรายอาจจะหนีไปฟ้องศาลเพื่อให้บังคับคดีและให้บริษัทล้มละลายแล้วก็เรียกชำระหนี้เรียกคืนหนี้เฉพาะในส่วนของตนการประนอมหนี้เองเนี่ยทำได้ทุกระยะเวลานะคะนักศึกษาไม่ว่าจะกระทำนอกศาลหรือนอกศาลหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนใดอันนี้เราจะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ขั้นตอนแรกคือรวบรวมและศึกษาข้อมูลธุรกิจของลูกหนี้ก่อนหลังจากนั้นประเมินความสามารถของลูกหนี้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีศักยภาพในการที่จะเดินต่อไปได้หรือเปล่าหลังจากนั้นประเมินความเป็นไปได้ที่กิจการลูกหนี้จะสามารถอยู่ได้ในระยะยาวไม่ใช่ว่าเดินต่อได้ในระยะสั้นๆนะคะดูว่าเขาไปต่อได้ระยะยาวหรือเปล่าโดยดูจากอะไรโดยดูจากแผนธุรกิจของลูกหนี้ดูจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจดูงบประมาณดูงบกระแสเงินสดของลูกหนี้ว่ามีพอไหมเพื่อที่จะมาพิจารณาศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของลูกหนี้ว่าจะสามารถชำระคืนหนี้ให้หนี้ได้หรือเปล่าดังนั้นก็กำหนดทางเลือกค่ะร่วมกันทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้กำหนดทางเลือกร่วมกันในการปรับโครงสร้างหนี้ทางเลือกนั้นจะต้องเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและก็ต้องสอดคล้องกับรากของปัญหาที่เกิดกับตัวของลูกหนี้นั้นนะคะ เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝั่งก็คือเป็นประโยชน์ทั้งกับเจ้าหนี้แล้วก็

ลูกหนี้ด้วยเมื่อทำข้อตกลงกันเสร็จแล้วอันนี้ก็คือทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เซ็นสัญญาร่วมกันเหมือนกับว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต่อไปเราจะดำเนินธุรกิจร่วมกันค่ะอย่างที่เรียนมาว่ากระบวนการของการประนอมหนี้นอกศาลเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าหากมีเจ้าหนี้บางรายที่เขาต้องการที่ชำระหนี้เองเขาอาจจะไปฟ้องศาลขอให้บริษัทล้มละลายและคืนสินทรัพย์ให้เขาก่อนดังนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยมีกฎหมายล้มละลายเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลูกหนี้ให้สามารถที่จะดำเนินธุรกิจของตัวเองต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเราจะมาเรียนรู้กันถึงคำว่าการฟื้นฟูกิจการคืออะไรกฎหมายล้มละลายคืออะไรและคำว่ากฎหมายล้มละลายหมายความว่าบริษัทนี้จะต้องล้มหายตายจากไปแล้วก็ล้มละลายไปเลยหรือเปล่ากฎหมายฉบับนี้มีเพื่ออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะคำว่าการฟื้นฟูกิจการไม่ได้หมายถึงการล้มละลายหรือการที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้ตัวของลูกหนี้คืนเงินหรือคืนทรัพย์สินหรือคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้การฟื้นฟูกิจการถ้าเราดูในซีกซ้ายของตารางนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการฟื้นฟูกิจการก็คือการรักษาให้กิจการเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติหรือว่าภาษาต่างประเทศเขาเรียกว่า going concern ก็คือดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องรักษามูลค่าของกิจการไว้ไม่ให้ลดลงคงสภาพการจ้างงานเพราะว่าถ้าธุรกิจเลิกปัญหาที่เกิดคือลูกจ้างจำนวนมากก็จะถูกลอยแพจะไม่ถูกจ้างงานนะคะลดความเสี่ยงจากการเลิกกิจการกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายเนี่ยมีสภาพบังคับตามกฎหมายให้เจ้าหนี้ทุกรายปฏิบัติตามเพราะมีศาลล้มละลายเป็นผู้ดูแลศาลสั่งต้องปฏิบัติตามและเปิดโอกาสให้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลายทั้งเจ้าหนี้ภายในและเจ้าหนี้ต่างประเทศนอกจากนั้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการในกฎหมายล้มละลายเนี่ยยังเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปรับปรุงกระบวนการทำงานปรับปรุงแผนธุรกิจเพื่อให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการนี้ในแผนอาจจะมีการที่เชิญผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพจากภายนอกบริษัทเข้ามาร่วมดำเนินการได้นะคะในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายนั้นจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าเจ้าหนี้ทุกรายจะต้องได้รับการชำระหนี้อย่างยุติธรรมและเสมอภาครวมถึงเมื่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการสำเร็จเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่ากรณีที่เข้าสู่กระบวนการศาลและศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหมายความว่าเจ้าหนี้ทุกรายที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายนั้นจะไม่มีทางที่จะได้รับเงินคืนต่ำกว่ากรณีที่เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งไปฟ้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระเงินตามกฎหมายล้มละลายหรือว่าบังคับชำระหนี้ให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่อย่างใดนักศึกษาอาจจะสับสนเพราะว่าอาจารย์จะพูดคำว่ากฎหมายล้มละลายกับคำว่าฟื้นฟูกิจการกฎหมายล้มละลายเนี่ยนะคะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันคือการที่มีเจ้าหนี้มาบังคับให้ลูกหนี้ชำระสินทรัพย์คืนโดยใช้กฎหมายล้มละลายมาบอกว่าอันนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายนะกับอีกกรณีหนึ่งคือกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่ช่วยเหลือลูกหนี้ในการให้มีโอกาสในการฟื้นฟูกิจการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษากันณขณะนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในส่วนของการล้มละลายเองถ้าเราดูในตารางซีกขวาเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดที่จะให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วการล้มละลายยังเป็นกระบวนการค้นหาและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำมาแบ่งให้กับเจ้าหนี้โดยการยึดหรืออายัดเพื่อนำมาขายทอดตลาดอันนี้คือความแตกต่างกันของการล้มละลายกับการฟื้นฟูกิจการและในส่วนของการล้มละลายเองเนี่ยในขณะที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้ก็จะได้รับการดูแลโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดีจะเป็นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เหมือนกับเข้ามาดูแลแทนเจ้าหนี้สำหรับเงื่อนไขในการที่จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการนะคะตัวของลูกหนี้เองเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จ

ชำระหนี้ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า inability to pay นะคะสำหรับมูลหนี้เท่าไหร่เรามาดูกันลูกหนี้ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเนี่ยจำนวนจะต้องแน่นอนนะแล้วก็ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทแต่ถ้าเป็นธุรกิจ SME หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะต้องเป็นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่น้อยกว่า2ล้านบาทหรือถ้าเป็นคณะบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเป็นห้างส่วนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ต้องเป็นหนี้ไม่น้อยกว่า3ล้านบาทหรือลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัดก็ต้องไม่น้อยกว่า3ล้านบาทแต่ว่าไม่ถึง10ล้านบาทนะคะระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้เมื่อไหร่คะถึงจะมายื่นกับศาลฟื้นฟูได้ศาลล้มละลายได้จะต้องมีหนี้จำนวนที่แน่นอนและอาจจะถึงกำหนดชำระในทันทีก็ได้หรือในอนาคตก็ได้ประการสำคัญที่สุดเงื่อนไขในการยื่นคำร้องจะต้องมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เรามาปุจฉาวิชัชนากันนิดนึงนะว่าการฟื้นฟูกิจการเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการการฟื้นฟูกิจการจะเกิดขึ้นเมื่อศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการจะเกิดเหตุการณ์ใดก็คือเกิดสภาวะพักการชำระหนี้หรือที่เราเรียกกันว่าออโตเมติกสเตกนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่จะเริ่มต้นและสิ้นสุดภาวะพักการชำระหนี้สภาวะพักการชำระหนี้เกิดขึ้นทันทีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้เพื่อพิจารณาจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนฟื้นฟูหรือวันที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอหรือจำหน่ายคดีหรือยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนั้นหรือพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้โดยเด็ดขาดนะคะเรามาดูกันว่าคำว่า automatic stay หรือว่าการหยุดกระทำการคืออะไรคำว่าการหยุดกระทำการเนี่ยหมายถึงการฟรีซตัวของลูกหนี้การหยุดไม่ให้ลูกหนี้กระทำการใดที่มีผลกระทบกับทรัพย์สินของลูกหนี้เพราะณขณะที่เข้าแผนฟื้นฟูทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าหนี้ด้วยดังนั้นก็เลยต้องมีกระบวนการให้หยุดกระทำการลูกหนี้จะสามารถกระทำการใดๆก็ได้เว้นแต่ว่าลูกหนี้ได้รับคำยินยอมจากบรรดาเจ้าหนี้เพื่ออะไรคะเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้เรามาดูกันว่าการหยุดกระทำการหรือออสเตนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างประการแรกนะคะห้ามลูกหนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในทางค้าปกติของลูกหนี้ห้ามลูกหนี้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนอกเหนือจากการจำหน่ายจ่ายโอนในทางค้าปกติของลูกหนี้ห้ามลูกหนี้ไปให้การกู้ยืมเงินกับบุคคลอื่นห้ามลูกหนี้ทำธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากทางการค้าปกติอาจารย์พูดถึงคำว่าทางการค้าปกติมาหลายครั้งคำว่าทางค้าปกติหมายความว่าธุรกรรมใดกิจกรรมใดที่ตัวของลูกหนี้เคยทำเมื่อในอดีตเพื่อให้เกิดการค้าขายในทางปกติอันนั้นเนี่ยค่ะลูกหนี้สามารถทำต่อได้อันนี้เรียกว่าการค้าปกติลูกหนี้ห้ามก่อภาระผูกพันเพิ่มเติมกับหลักประกันหรือก่อภาระผูกพันเพิ่มเติมในสินทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเอาเครื่องจักรเอาโรงงานไปค้ำประกันหนี้อันนี้ทำไม่ได้นะคะห้ามลูกหนี้ชำระเงินใดๆในการที่จะให้บุริมสิทธิ์แก่ผู้รับชำระเงินหรือชำระเงินใดๆอันอาจเป็นการให้สิทธิ์ที่ดีกว่าเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของลูกหนี้ดังนั้นคุณจะไปก่อหนี้คุณจะไปชำระเงินใดๆโดยให้บุริมสิทธิ์หรือให้สิทธิที่เหนือกว่ากับบุคคลอื่นไม่ได้นะคะห้ามลูกหนี้ทำธุรกรรมสวอปหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไปซื้ออนุพันธ์ทางการเงินต่างๆเว้นแต่ในทางการค้าปกติของลูกหนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงทางการค้าที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นกระบวนการของออโตเมติกสเตย์หลักๆคือเพื่อต้องการให้ทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้และไม่มีการไปสร้างหนี้เพิ่มค่ะเรามาดูกันถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการนะคะอันนี้คือแผนภาพท่านนักศึกษาเห็นแผนภาพเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเริ่มตั้งแต่ผู้ที่ประสงค์จะฟื้นฟูกิจการไปยื่นคำร้อง
พร้อมกับเสนอผู้ทำแผนฟื้นฟูให้กับศาลล้มละลายกลางหลังจากนั้นศาลล้มละลายกลางจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอันนี้แล้วแต่ก็โดยมากก็จะไม่เกิน6เดือนศาลก็จะรับคำร้องแล้วก็กำหนดวันไต่สวนนะคะหลังจากนั้นศาลก็จะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วศาลก็จะตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการผู้ทำแผนก็จะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการในทางกฎข้ามถ้าหากว่าไปยื่นที่ศาลล้มละลายกลางแล้วศาลไม่รับคำร้องอาจจะด้วยเหตุที่ว่าศาลไต่สวนแล้วพิจารณาเห็นว่าลูกหนี้เนี่ยทำโดยไม่สุจริตตัวเองไม่ได้ไม่สามารถชำระหนี้ได้จริงศาลก็อาจจะไม่รับคำร้องก็ได้การที่ศาลไม่รับคำร้องเนี่ยตัวของลูกหนี้หรือผู้ที่ยื่นเข้าแผนฟื้นฟูสามารถที่จะขออุทธรณ์ได้ภายใน1เดือนนะคะถ้าศาลพิจารณาใหม่แล้วเนี่ยศาลเห็นว่าบุญหนี้มีจริงสุจริตจริงศาลก็จะกลับเข้ามากระบวนการเดิมแต่ถ้าหากว่าศาลท่านเห็นว่าลูกหนี้ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าสู่กรณีการฟื้นฟูกิจการศาลก็จะยกคำร้องเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อศาลรับแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยตัวของแผนฟื้นฟูกิจการมีอะไรบ้างที่ทางของลูกหนี้และเจ้าหนี้จะต้องทำร่วมกันเพื่อที่จะส่งให้ศาลท่านพิจารณานะคะในส่วนของแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็จะบอกถึงเหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการว่าทำไมถึงต้องฟื้นฟูกิจการรายละเอียดของทรัพย์สินหนี้สินภาระผูกพันต่างๆของลูกหนี้ที่มีอยู่ในขณะที่ยื่นคำร้องในเรื่องของหลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการจะทำยังไงบ้างขั้นการฟื้นฟูทำยังไงคะการชำระหนี้ใช้วิธีไหนขยายระยะเวลาชำระหนี้ไหมแฮคัทหนี้ลดจำนวนหนี้หรือเปล่าจัดกลุ่มเจ้าหนี้ใหม่ไหมหรือว่าปรับโครงสร้างทางการบริหารปรับโครงสร้างทางการเงินลดทุนเพิ่มทุนแปลงหนี้เป็นทุนหาตัวของผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาเพื่อที่จะทำให้กิจการเดินต่อได้ไหมการก่อนหนี้และระดมเงินลงทุนเหล่านี้นะคะจะต้องระบุถึงแหล่งเงินทุนและเงื่อนไขต่างๆของหนี้และทุนรวมถึงการจัดหาและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้เงื่อนไขการจ่ายปันผลและก็ประโยชน์อื่นๆการไถ่ถอนหลักประกันและความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันข้อมูลพวกนี้จะต้องปรากฏในแผนฟื้นฟูแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะกรณีที่เกิดขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผนทำอะไรบ้างวิธีปฏิบัติกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือว่าโอนหนี้ไปให้คนอื่นทำยังไงชื่อคุณสมบัติหนังสือยินยอมของผู้บริหารแผนและค่าตอบแทนที่จะให้ผู้บริหารแผนอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเพราะว่าทุกฝ่ายจะต้องเห็นด้วยและศาลก็จะต้องเห็นตัวนี้การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของผู้บริหารแผนพ้นตำแหน่งเมื่อไหร่ประการสำคัญที่สุดคือระยะเวลาการดำเนินการตามแผนจะใช้ระยะเวลาแค่ไหนหลังจากที่ผู้ทำแผนจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วนะคะตัวของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเจ้าหนี้เองเนี่ยก็จะพิจารณาแผนนั้นแล้วมีมติ2 อย่างอันแรกคือถ้ามีมติไม่รับแผนฟื้นฟูกิจการและเจ้าหนี้ก็จะต้องลงมติให้มีการทำแผนใหม่แล้วก็กลับไปสู่ขั้นตอนที่ศาลจะต้องสั่งให้มีผู้ทำแผนคนใหม่นะคะหรือถ้าเจ้าหนี้มีมติว่าไม่ทำแผนใหม่ละการฟื้นฟูกิจการนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จศาลก็จะสั่งยกเลิกการฟื้นฟูเป็นได้ว่าอาจจะขยายระยะเวลาให้มายื่นใหม่ก็ได้หรือว่าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปเลยให้จบไปเลยสำหรับกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยมีมติรับแผนฟื้นฟูกิจการนะคะเมื่อศาลท่านเห็นชอบศาลก็จะแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตัวผู้บริหารแผนก็จะดำเนินการตามแผนแล้วก็บริหารกิจการของลูกหนี้เมื่อการฟื้นฟูกิจการสำเร็จศาลก็จะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการตัวของลูกหนี้เองก็จะกลับมามีอำนาจในการบริหารกิจการใหม่ในทางตรงข้ามค่ะถ้าหากศาลไม่เห็นชอบกับแผนศาลก็จะมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการเรามาดูตัวอย่างกันสำหรับตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือกรณีของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะอันนี้อาจารย์เอามาจากตัวของคำสั่งของศาลเลยเรามาดูกันว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเนี่ยเป็นยังไงแล้วเหตุใดศาลถึงรับคำขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะคะอันนี้ศาลท่านก็พิจารณาแล้วท่านก็บอกว่าตัวของลูกหนี้ก็คือการบินไทยเองเนี่ย
มีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นของการบินไทยก็ติดลบการบินไทยเองมีทรัพย์สินบางรายการที่ไม่สามารถยึดหรือบังคับชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้รวมถึงปัจจุบันมีหนี้ที่ถึงกำหนดแล้วแต่ลูกหนี้เองไม่สามารถชำระหนี้ได้ลูกหนี้จึงมีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามกฎหมายศาลจึงสั่งให้เข้าแผนฟื้นฟูกิจการได้นะคะอันนี้เป็นประการแรกอันที่สองคือเรื่องของโครงสร้างธุรกิจของลูกหนี้ศาลท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจของลูกหนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ยังมีศักยภาพยังมีเครื่องบินอยู่สามารถสร้างรายได้ได้และมีความจำเป็นต่อระบบการคมนาคมและระบบการขนส่งทางอากาศตัวลูกหนี้เองก็คือตัวการบินไทยเนี่ยยังมีทรัพยากรดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่ามีบุคลากรไม่ว่าจะเป็นตัวนักบินผู้ที่ให้บริการต่างๆที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญตัวการบินไทยเองก็มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการประกอบกิจการมานานทำให้ปัจจุบันเนี่ยตัวของการบินไทยก็ยังเป็นผู้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ได้หากสามารถเข้าสู่แผนฟื้นฟูนะคะอีกประการหนึ่งที่ศาลท่านพิจารณาแล้วก็เห็นว่าอันนี้ควรที่จะเข้าแผนฟื้นฟูมากเพราะว่าสาเหตุหลักที่การบินไทยประสบปัญหาทางการเงินในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากพื้นฐานของธุรกิจของการบินไทยเองแต่เกิดเนื่องจากสภาพการแข่งขันของธุรกิจสายการบินที่ค่อนข้างรุนแรงรวมถึงในเรื่องของผลกระทบจากโควิด-19 ที่เข้ามาทำให้ลูกหนี้เนี่ยต้องลดบริการลงอย่างฉับพลันและถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่ได้รับการเข้าฟื้นฟูกิจการเนี่ยย่อมจะเกิดความเสียหายกับลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้เครื่องบินเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้คุณกู้เจ้าหนี้ของคนที่ซื้อตั๋วไปแล้วทุกคนจะได้รับความเสียหายหมดเลยรวมถึงตัวของลูกจ้างและผู้ลงทุนในกิจการของลูกหนี้ประชาชนประการสำคัญคือกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนอกจากนั้นเองนะคะตัวของเจ้าหนี้ผู้ให้เช่าเครื่องบินหลายรายก็สนับสนุนให้ตัวของลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและก็ยินยอมให้ลูกหนี้เนี่ยใช้บริการเครื่องบินที่เช่าในการที่ดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยพักหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้บางส่วนเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของตัวของการบินไทยเดินต่ออีกประการหนึ่งคือตัวของการบินไทยเนี่ยค่ะมีหนังสือสนับสนุนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างที่เรียนทุกท่านนะคะว่าในการที่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะประสบความสำเร็จลูกหนี้และเจ้าหนี้จะต้องเห็นร่วมกันที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้และยังมีการมีหลักฐานที่ยืนยันว่าตัวของการบินไทยเองได้มีการเจรจาประนอมหนี้มาอย่างสม่ำเสมอและก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้งภายในและก็ต่างประเทศตัวผู้ให้เช่าเครื่องบินตัวของผู้ให้บริการด้านท่าอากาศยานสายการบินคู่ค้าผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่หน่วยงานรัฐให้เข้าแผนฟื้นฟูกิจการและมีความเห็นตรงกันว่าหากมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของการบินไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับความสามารถของตัวเองที่มีอยู่จะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการประเด็นสุดท้ายคือคำว่าสุจริตศาลจะเป็นคนตัดสินว่าการที่ลูกหนี้ขอเข้าแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยลูกหนี้มีความสุจริตในการขอเข้าหรือไม่ในกรณีของการบินไทยเองศาลท่านมีคำสั่งที่บอกว่าศาลเห็นว่าตัวของการบินไทยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงและไม่อาจชำระหนี้ตามกฎหมายได้ดังนั้นการบินไทยเนี่ยย่อมยื่นคำร้องขอได้ตามกฎหมายรวมถึงตัวของเจ้าหนี้ผู้คัดค้านในคดีนะคะตัวของเจ้าหนี้เองเนี่ยมีสิทธิ์คัดค้านในกรณีที่ศาลจะรับหรือไม่รับเจ้าหนี้ผู้คัดค้านเนี่ยไม่มีใครที่จะนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆที่ระบุว่าคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเป็นไปโดยไม่สุจริตนะคะอันนี้ก็คือคำสั่งของศาลที่อาจารย์เอามาเล่าให้ฟังคราวนี้เรามาดูไทม์ไลน์ของตัวของการบินไทยกันนิดนึงนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่19พฤษภาคม63คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติอนุมัติให้การบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการสาเหตุเพราะการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐมีการถือหุ้นอยู่ในการบินไทยดังนั้นการที่การบินไทยจะทำอะไรเนี่ยครม.ก็เลยต้องมีมติที่จะอนุมัติให้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการนะคะหลังจากวันที่19พฤษภาแล้วพอครม.อนุมัติ
จริงๆเขามีการเตรียมการกันมานานแล้วนะคะพอ26พฤษภาคม63เนี่ยก็การบินไทยก็มีการยื่นคำร้อง

้องต่อศาลเพื่อเสนอผู้ทำแผนฟื้นฟู27พฤษภาคม63ในวันรุ่งขึ้นศาลรับคำร้องออโตเมติกสเตย์เกิดอันนี้นักศึกษาคงจำได้ว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ากระบวนการออโตเมติกสเตย์ก็คือกระบวนการหยุดทุกอย่างเพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินกิจการได้โดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากเจ้าหนี้หรือจากบุคคลอื่นใดเมื่อศาลรับคำร้องออโตเมติกสเตย์แล้วนะคะศาลก็ทำการไต่สวน17สิงหาคม63เนี่ยศาลเริ่มไต่สวนพอวันที่14กันยา2563ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการซึ่งเป็นไปตามคำสั่งที่เมื่อสักครู่อาจารย์ได้เล่าให้นักศึกษาฟังว่าศาลท่านสั่งอันนี้คือคำสั่งเมื่อวันที่14กันยา63พอศาลสั่งฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยก็เป็นกระบวนการก็จะไปประกาศลงในราชกิจจาว่าเออเนี่ยขณะนี้ศาลรับคำฟื้นฟูกิจการแล้วนะลูกหนี้เมื่อประกาศลงราชกิจจาแล้วศาลก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้ทุกรายนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เจ้าหนี้เนี่ยมายื่นคำขอรับชำระหนี้มาแสดงตนว่าเป็นเจ้าหนี้กระบวนการนี้ก็จะทำได้ถึงวันที่2พฤศจิกามีระยะเวลา1เดือนหลังจากที่ประกาศในราชกิจจาวันที่2พฤศจิกาจึงเป็นวันสุดท้ายที่เจ้าหนี้จะมาแสดงตนว่าตัวเองเป็นเจ้าหนี้ของการบินไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหนี้รายใดที่ไม่แสดงตนในวันที่2พฤศจิกาถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์ในการรับชำระหนี้สินกับบริษัทการบินไทยนะคะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอาจจะต้องเรียนเตือนนักศึกษาว่าถ้าหากว่าเราไปถือหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนั้นเนี่ยมีการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายนะคะกรณีนี้หากมีจดหมายมีโนติสมาถึงนักศึกษานักศึกษาเห็นว่าต้องไปแสดงตนเราต้องไปแสดงตนนะคะเราต้องไปกรอกแบบคำร้องเพื่อขอรับชำระหนี้เพื่อแสดงตนเป็นเจ้าหนี้หลังจากนั้นพอรับรู้แล้วค่ะว่าใครเป็นเจ้าหนี้ของกิจการบ้างก็จะมีการประชุมเจ้าหนี้ลูกหนี้เพื่อหาผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อหาผู้ทำแผนได้แล้วศาลก็ตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูผู้ทำแผนเสนอแผนฟื้นฟูประชุมเจ้าหนี้อนุมัติแผนศาลอนุมัติแผนแล้วก็แต่งตั้งผู้บริหารแผนผู้บริหารแผนฟื้นฟูก็บริหารกิจการให้กลับมาทำกำไรคงสงสัยกันแล้วนะคะว่าการบินไทยใช้เวลาอีกนานแค่ไหนที่จะกลับมาสามารถที่จะเป็นบริษัทที่อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูนักศึกษาคงไม่ต้องกังวลเพราะว่าในกระบวนการแผนฟื้นฟูเองเนี่ยตัวของบริษัทการบินไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วสายการบินยังมีสายการบินแห่งชาติยังคงอยู่เครื่องบินยังมีบินอยู่ยังให้บริการได้หลังพ้นโควิดยังเป็นได้ทุกอย่างแต่ในกรณีของการที่จะพ้นจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้วสามารถชำระหนี้ได้ประกอบธุรกิจได้มีผลกำไรเพียงพอจะชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายแหล่ได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีในอนาคตข้างหน้านะคะก็เป็นกำลังใจให้การบินไทยกันด้วยค่ะสำหรับในกรณีที่การฟื้นฟูกิจการหรือการประนอมหนี้ไม่ว่าจะเป็นในศาลหรือนอกศาลนะคะไม่ประสบความสำเร็จธุรกิจก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เลิกกิจการแล้วค่ะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนนะว่าการเลิกกิจการเนี่ยมีใน2ลักษณะด้วยกันก็คือในเรื่องของการเลิกกิจการโดยสมัครใจและการเลิกกิจการโดยไม่สมัครใจอันแรกเนี่ยการเลิกกิจการโดยสมัครใจหมายถึงว่าตัวของลูกหนี้หรือเจ้าของกิจการเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของกิจการหากดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะต่ำกว่ามูลค่าเมื่อเลิกกิจการหรืออีกในนึงนะคะก็คือมูลค่าของกิจการเมื่อเลิกกิจการมีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าของกิจการที่ดำเนินการต่อก็สมควรที่จะเลิกกิจการเพื่อจะได้นำทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยไปชำระหนี้และกับผู้ถือหุ้นอันนี้ก็คือเรื่องของการเลิกกิจการโดยสมัครใจแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการเลิกกิจการโดยไม่สมัครใจอันนี้หมายถึงว่าลูกหนี้ไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือตกลงกับตัวของเจ้าหนี้ได้ส่งผลให้การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถดำเนินการต่อได้เจ้าหนี้อาจฟ้องหรือร้องขอต่อศาลเพื่อพิพากษาให้ลูกหนี้ของกิจการนั้นล้มละลายหรือเลิกกิจการได้ค่ะวิธีการเลิกกิจการนักศึกษาเรามาดูกันนะคะถ้าหากว่าเป็นกิจการของเจ้าของคนเดียวเนี่ยการเลิกกิจการง่ายนิดเดียวก็ปิดกิจการไปเราทำร้านอาหารเราต้องการเลิกกิจการแล้วก็ปิดร้านไปอันนี้ก็ไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้อื่นเรื่องนี้ทำง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าเมื่อไรกิจการนั้นเนี่ยมีเจ้าของร่วมกันหลายคนเรื่องนี้การเลิกกิจการมันจะกระทบกับสิทธิและประโยชน์ของบุคคลจำนวนหนึ่งเช่นสมมติว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดพวกนี้เราจะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ต้องกระทำตามก็คือจะต้องทำตามบทกฎหมายของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นิดนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทมหาชนก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดด้วยพอมาเข้าถึงการเลิกกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันนี้จะเริ่มยุ่งนิดนึงเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นทั้งบริษัทมหาชนและเป็นทั้งบริษัทจดทะเบียนดังนั้นกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535แล้วก็เรื่องของสุดท้ายคือพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดที่จะต้องปฏิบัติตามนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเลิกกิจการการเลิกกิจการของบริษัทมหาชนเนี่ยก็คือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติให้เลิกกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงอันนี้ถึงจะเลิกกิจการได้บริษัทมหาชนจะเลิกกิจการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทล้มละลายหรือศาลมีคำสั่งให้เลิกบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ประมาณ1ใน10ร้องขอให้ศาลสั่งด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในมาตรา155ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและคำสั่งนั้นถึงที่สุดแล้วเรามาดูกันนะคะกรณีศึกษาที่อยากจะให้นักศึกษาดูก็คือเรื่องของการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าข่ายที่ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเรามาดูซิว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่พวกเราเนี่ยเข้าไปถือหุ้นกันอยู่เนี่ยมันมีกรณีใดบ้างนะที่มันเป็นความเสี่ยงที่บริษัทเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกถอดถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนอาจจะเลิกประกอบกิจการไปหรือไปทำธุรกิจอย่างอื่นอันนี้เรามาดูกันค่ะมาดูเหตุแห่งการถูกเพิกถอนปกติแล้วอ่ะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้เราคงทราบอยู่แล้วนะคะว่าเดิมธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวเมื่อธุรกิจครอบครัวประสงค์จะขยายกิจการก็พัฒนาตัวเองมาจนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดมาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเมื่อเข้ามาเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทเหล่านั้นก็จะต้องดำรงสถานะในการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้ทั้งในเรื่องของฐานะการเงินผลการดำเนินงานเรื่องของการกระจายการถือหุ้นให้กับผู้ลงทุนรายย่อยตามเกณฑ์ที่กำหนดเรื่องของ going concern หรือการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องการไม่มี conflict of interest หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการดำรงคุณสมบัติของกรรมการของผู้บริหารของผู้ตรวจสอบผู้สอบบัญชีมิฉะนั้นบริษัทนั้นอาจจะเข้าข่ายที่ถูกเพิกถอนกิจการก็ได้เรามาดูกันถึงเงื่อนไขที่จะเข้าสู่การเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกันนะคะสาเหตุสำคัญมีด้วยกัน3ประการประการแรกคือฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันประการที่2คือไม่นำส่งงบการเงินหรือนำส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดหรือนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องผู้สอบบัญชีเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของทั้งผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในการที่จะเข้าไปสืบค้นไปดูข้อมูลไปดูงบการเงินของบริษัทเพื่อที่จะนำมาออกรายงานเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจประการที่3คือบริษัทจดทะเบียนและหรือบริษัทย่อยนั้นมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้นไม่มีธุรกิจหลักหรือ core business ไม่เหมาะสมจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาเหตุประการที่3เนี่ยมันหมายถึงว่าบริษัทเดิมที่อาจจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับกลายเป็นว่าบริษัทขายธุรกิจนั้นและถือเงินสดไว้และไม่มีการประกอบ core business เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะไม่มีธุรกิจที่ประกอบแน่นอนกรณีที่1 นะคะเรามาดูกันในรายละเอียดในกรณีที่ฐานะการเงินและการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อนี้จะทำให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนกำลังลดลงในจำนวนที่มีนัยยะสำคัญเช่นอาจจะขายเครื่องจักรไปเป็นจำนวนมากเลยมีผลต่อการผลิตมีการจำหน่ายการให้เช่าแยกส่วนออกไปหยุดผลิตละทิ้งทำลายต่างๆการเสื่อมคุณภาพการถูกยึดหรือบริษัทอสังหาถูกเวนคืนที่ดินที่ตัวเองซื้อมาเป็นแลนด์แบงก์ประการที่2คือบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใดโดยไม่คำนึงว่า
การหยุดประกอบธุรกิจนั้นจะเนื่องมาจากการกระทำของบริษัทจดทะเบียนหรือบุ

คนอื่นใดประการที่3คือเรื่องของผู้สอบบัญชีที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วนะคะรายงานว่ารายงานในหน้างบของผู้สอบบอกว่าไม่แสดงความเห็นต่องบเป็นเวลา3ปีติดต่อกันอันนี้มันเป็นทรายแสดงให้เห็นชัดเจนว่าบริษัทอาจจะมีปัญหาประการสุดท้ายคือเรื่องของฐานะการเงินซึ่งเปิดเผยในงบการเงินหรืองบการเงินรวมฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบแล้วแสดงให้เห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมีค่าน้อยกว่า0สำหรับการดำเนินการกรณีที่บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเป็นด่านแรกในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้กับตัวของผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พวกเราในฐานะที่เราเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราจะติดตามข้อมูลจากตัวของหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์จะมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ว่าบริษัททำอะไรจะมีการขึ้นเครื่องหมายต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหุ้นไหนมีปัญหาหุ้นไหนที่เราควรที่จะใช้ความระมัดระวังในการลงทุนสำหรับกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดนั้นตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NC เครื่องหมาย NC หมายความว่าบริษัทนี้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนนะและจะขึ้นเครื่องหมาย SP SP ก็คือหยุดพักการซื้อขายเป็นเวลา1เดือนโดยการขึ้นเครื่องหมาย NC เนี่ยจะให้ผู้ถือหุ้นเห็นภายใน7วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุของการถูกเพิกถอนแล้วก็จะมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนรับทราบนะคะเหตุผลเนี่ยเพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทมีเวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกในการฟื้นฟูกิจการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นทีนี้บริษัทจดทะเบียนก็จะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้วล่ะค่ะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบทางเลือกที่ทะเบียนที่ประสบปัญหาตัดสินใจว่าจะเลือกทางใดเมื่อเจอปัญหาในเรื่องการเงินแล้วเนี่ยเขาจะเลือกทำแผนฟื้นฟูกิจการนอกศาลหรือฟื้นฟูกิจการในศาลตามกฎหมายล้มละลายอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพราะบริษัทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากอยู่ในตลาดหลักทรัพย์การกระทำการใดๆอันมีผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นโดยมติที่เป็นเอกฉันท์ด้วยนะคะหรือถ้าหากบริษัทไม่ยอมเข้าแผนฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นในศาลหรือนอกศาลบริษัทเลือกที่จะเพิกถอนในสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนกรณีนอกศาลแผนฟื้นฟูนั้นต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างที่เรียนนะคะว่าผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะต้องใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ในการตัดสินใจแผนฟื้นฟูต้องมีข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในรายละเอียดและแสดงวิธีการวัดผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนแผนฟื้นฟูควรแสดงประมาณการทางการเงินและแสดงข้อมูลเป็นรายไตรมาสให้เห็นถึงข้อมูลต่างๆจะต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้าร่วมจัดทำประชุมชี้แจงแผนให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยและประการสุดท้ายคือจะต้องขออนุมัติแผนนี้จากผู้ถือหุ้นอันนี้คือกรณีนอกศาลนะคะสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนยื่นคำร้องต่อศาลตามกฎหมายล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับการบินไทยที่ได้เล่าให้นักศึกษาไปแล้วว่าบริษัทจะยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลแต่งตั้งเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแทนบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนได้แจ้งการตัดสินใจครบถ้วนและชัดเจนแล้วตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นเป็นเวลาอีก1เดือนเพื่ออะไรคะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีระยะเวลาในการตัดสินใจเพราะแผนฟื้นฟูกิจการจะใช้ระยะเวลายาวระยะเวลา1อาจจะเป็น2ปี3ปี4ปี5ปีก็ได้ผู้ถือหุ้นจะยังคงถือหุ้นอยู่หรือจะขายหุ้นในตลาดเมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายเนี่ยการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นในช่วงเวลา1เดือนนั้นจะต้องซื้อขายด้วยบัญชีเงินสดนะคะซื้อเท่าไหร่วางเงินเท่านั้นและตลาดหลักทรัพย์จะคงขึ้นเครื่องหมาย NC กับ SP เอาไว้รวมถึงจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าของการฟื้นฟูกิจการให้กับตลาดหลักทรัพย์ในทุกไตรมาสพร้อมนำส่งงบการเงินเมื่อมีความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการด้วยเมื่อไหร่จะพ้นเหตุเพิกถอนถ้าเราดูกันง่ายๆคือจะพ้นเหตุเพิกถอนในเรื่องฐานะการเงินและผลการดำเนินงานก็ต่อเมื่อบริษัทนั้นมีสถานะกลับมาเหมือนกับเป็นบริษัทก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือถ้าเป็นตลาด MAI แล้วส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า50ล้านตลาดหลักทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า300ล้านกำไรสุทธิ MAI

ไม่น้อยกว่า10ล้านตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า30ล้านมีกำไรจากธุรกิจหลักมากกว่า1ปีนะคะการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องมากกว่า175ของมูลนิธิทั้งหมดสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยไม่น้อยกว่า10%และต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของรายย่อยสำหรับกรณีนำกรณีที่2ที่เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนอันนี้จะเป็นเรื่องของการนำส่งงบการเงินล่าช้าเกินกำหนดหรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ีฐานะการเงินผลการดำเนินงานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นงบการเงินต้องส่งให้ต่อเนื่องตรงเวลาแต่ถ้าหากว่าเข้าเหตุแห่งการล่าช้าก็คือว่าส่งล่าช้าเกินกว่า6เดือนนับจากวันครบกำหนดหรือกลต.สั่งให้แก้ไขแล้วคุณไม่ยอมแก้ไขคุณยื้อเวลาไปจนเกินกว่า6เดือนอันนี้ก็จะเข้าเหตุแห่งการเพิกถอนเหมือนกันนะคะกรณีที่3คือกรณีที่บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้นอย่างที่เรียนคือบริษัทนั้นอาจจะเคยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่นธุรกิจพลังงานทางเลือกหรือโทรคมนาคมวันดีคืนดีบริษัทขายสินทรัพย์ของกิจการทั้งหมดเลยขายกิจการออกไปและถือเงินสดไว้บริษัทเหล่านี้อะค่ะมันจะส่อให้เห็นว่าเขาอาจจะไม่ประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องจึงขายกิจการและให้คงเหลือเงินสดไว้พวกนี้ก็เป็นเหตุแห่งการที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนเช่นกันบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งรายงานให้ภายใน30วันนะคะนับแต่วันที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อที่จะให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ลงทุนรับทราบระหว่างนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็จะสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวจนกว่าบริษัทจะรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนว่าทำไมถึงมีการขายทรัพย์สินของกิจการออกไปและจะดำเนินการยังไงต่อหลังจากที่เราเห็นละว่ามันมีเหตุเพิกถอนกลุ่มที่มีเหตุเพิกถอนเขามีหน้าที่ในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนเพราะบริษัทเหล่านั้นอาจจะประสงค์ที่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปแต่อีกกลุ่มนึงค่ะเขาต้องการที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแบบสมัครใจเหตุผลอันนี้อาจจะเนื่องมาจากว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะในการที่จะเข้าไปดูแลผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นหรือมีความเห็นว่าบริษัทของตัวเองเพียงพอละอยากจะออกมาทำกิจการของตัวเองหน้าที่ของบริษัทที่เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแบบสมัครใจก็คือว่าจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับตลาดหลักทรัพย์รับทราบเพื่อตลาดหลักทรัพย์จะได้นำไปเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรับทราบนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและยื่นคำขอเพิกถอนทำคำเสนอซื้อค่ะเพื่อที่จะรับซื้อหุ้นจากตัวของผู้ถือหุ้นอยู่เพราะบริษัทประสงค์ที่จะออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนละถ้าหากผู้ถือหุ้นนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าเขาออกจากบริษัทจดทะเบียนสภาพคล่องในการที่จะซื้อขายหุ้นมันลดน้อยลงเขาก็จะขายหุ้นในช่วงของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้นเมื่อทำคำเสนอซื้อแล้วก็จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราเข้ามาถึงคำถามกันนะคะเรามาดูกันถึงคำถามคำตอบที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นักศึกษาสำหรับที่จะทบทวนความรู้กันข้อแรกอ่ะเรามาลองดูสิคะว่าข้อใดนะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การประนอมหนี้ประสบความสำเร็จนักศึกษาลองดูข้อมูลข้อไหนดีลูกหนี้เจรจาทำความตกลงกับเจ้าหนี้ทุกรายหรือเปล่าหรือว่าเจ้าหนี้ทุกรายเห็นชอบกับข้อเสนอหรือวิธีการในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือว่าเจ้าหนี้รายใหญ่เพียงรายเดียวเห็นชอบก็พอละเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เจ้าหนี้หลักถูกทั้งข้อกอข้อขอหรือถูกทุกข้อคะมาดูคำตอบกันอย่างที่เราเรียนกันไปแล้วปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การประนอมหนี้ประสบความสำเร็จคือลูกหนี้ต้องเจรจาทำความตกลงกับเจ้าหนี้ทุกรายและเจ้าหนี้ทุกรายต้องเห็นชอบกับข้อเสนอหรือวิธีการในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้คำตอบคือถูกทั้งข้อกอและข้อขอข้อ2ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูกิจการช่วยให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับการชำระหนี้คืนอย่างเท่าเทียมกันรักษามูลค่าของกิจการไม่ให้ลดน้อยลงเป็นสภาพบังคับตามกฎหมายให้เจ้าหนี้ทุกรายปฏิบัติตามช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ในจำนวนน้อยที่สุดเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหรือเมื่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการสำเร็จเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายดูสิคะข้อไหนเอ๊จริงๆอาจารย์พูดบ่อยว่ากิจการต้องดำเนินการอยู่ต่อเนื่องข้อหรือมันถูกทุกข้ออ่ะลองดูนะคะคำตอบคือข้อที่มิใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการก็คือช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ในจำนวนน้อยที่สุดกฎหมายฟื้นฟูกิจการเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มิได้ช่วยให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้รายใดรายหนึ่งนะคะคำถามข้อ3คือข้อใดมิใช่การกระทำที่ต้องกระทำในช่วงสภาวะพักการชำระหนี้หรือออโตเมติกสเตย์เมื่อการฟื้นฟูกิจการเข้าสู่ศาลห้ามลูกหนี้กระทำการใดๆที่ทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ลดลงห้ามมิให้ผู้ประกอบการสาธารณูปโภคงดให้บริการกับลูกหนี้ห้ามลูกหนี้ประกอบธุรกิจหลักเพราะทำให้ทรัพย์สินลดลงห้ามมิให้หน่วยงานของ

รัฐถอนใบอนุญาตของลูกหนี้ห้ามลูกหนี้ให้กู้ยืมเงินกับบุคคลใดมาดูกันสิคะว่าคำตอบคืออะไรในช่วงออโตเมติกสเตย์นั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ลดลงแน่นอนและห้ามคนที่ให้บริการสาธารณูปโภคเนี่ยมาเรียกเก็บเงินกับลูกหนี้ห้ามถอนใบอนุญาตของรัฐและห้ามลูกหนี้ให้กู้ยืมกับบุคคลใดเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่การกระทำการที่ต้องกระทำในสภาวะพักการชำระหนี้ก็คือห้ามลูกหนี้ประกอบธุรกิจหลักค่ะเพราะถ้าลูกหนี้ไม่ประกอบธุรกิจหลักก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาชำระคืนให้กับเจ้าหนี้ข้อ4ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ส่งงบหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปร่วมลงทุนกับบริษัทในต่างประเทศบริษัทจดทะเบียนขายสินทรัพย์ทั้งหมดจนกลายเป็นบริษัทเงินสดฐานะการเงินผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดหรือบริษัทล้มละลายมาดูคำตอบสิคะบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จริงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยจะไปร่วมลงทุนกับบริษัทในต่างประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่สาเหตุที่ให้บริษัทจดทะเบียนถูกเพิกถอนค่ะข้อสุดท้ายค่ะบริษัทมหาชนจำกัดจะเลิกกิจการได้เมื่อไหร่ข้อกไก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ1ใน4ให้เลิกกิจการข้อขอไข่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ให้เจ้าหนี้รายใหญ่ได้ข้อขอควายกิจการของบริษัทถ้าทำต่อไปมีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังจะฟื้นคืนข้ององูถูกทั้งข้อกอและขอข้อจอจานถูกทุกข้ออืมข้อไหนนะมาดูกันค่ะบริษัทมหาชนจะเลิกกิจการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ3ใน4นะคะไม่ใช่1ใน4บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ให้เจ้าหนี้รายใหญ่ได้ไม่ใช่ค่ะบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ทุกรายสำหรับคำถามข้อ5นะคะคำตอบก็คือข้อขอควายค่ะบริษัทมหาชนจะเลิกกิจการได้ก็ต่อเมื่อกิจการของบริษัทเนี้ยถ้าทำต่อไปมีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังจะฟื้นคืนมาประกอบธุรกิจต่อได้สำหรับในข้ออื่นเนี่ยไม่ใช่นะคะที่เราได้เรียนกันมาจนถึงตอนนี้นักศึกษาก็ได้ศึกษากันถึงเรื่องของความล้มเหลวของธุรกิจวิธีการในการที่จะแก้ไขความล้มเหลวนั้นโดยการที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการทั้งภายในและภายนอกศาลรวมถึงกระบวนการเลิกกิจการแล้วหวังว่าการเรียนการสอนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะขอบคุณมากค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504 8181-6โทรศั

0: 02-2503-3612
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประ

ว้าชัยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับวันนี้เราเรียนรู้กันนะครับในหน่วยที่13นะครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการเข้าภายในนะครับถึงว่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับนักศึกษามากนะครับซึ่งในหลักสูตรของปริญญาตรีบัญชีเนี่ยเขาต้องรู้เรื่องความเสี่ยงรู้เรื่องการเข้าภายในนะครับความเสี่ยงก็คือ risk นะครับ risk risk แล้วก็ข้างในคือ internal control นะครับสองคำนี้นะครับเป็นคำที่อยู่ในนะครับในตัวรายงานนะครับเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจนะครับต้องนำมาใช้ปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นพูดง่ายๆครับในหน่วยนี้นะครับพูดถึง2อย่างคือการบริหารความเสี่ยงนะครับก็คือ risk management นะครับแล้วก็การภายในหรือ internal control นะครับเมื่อเรามาเข้าใจตัวแรกก่อนว่าคืออะไรการบริหารความเสี่ยงนะครับจริงก็ต้องเข้าใจตั้งแต่ความเสี่ยงก่อนนะครับความเสี่ยงก็คืออะไรครับความเสี่ยงก็คือชื่อมันนะครับคือความเสี่ยงผลกระทบทางลบที่มีต่อองค์กรถูกไหมครับคือความหมายคงไม่ค่อยดีนะความเสี่ยงอย่างเช่นองค์กรถูกปรับเสียชื่อเสียงนะครับนะครับหรือว่ามีพนักงานที่ทุจริตนะครับหรือว่าส่วนแบ่งตลาดลดลงนะครับถูกประเมินภาษีเพิ่มนี่ก็คือความเสี่ยงหมดนะครับเพราะว่าไปแล้วความเสี่ยงก็คือตรงข้ามกับอะไรครับตรงข้ามกับโอกาสนะครับก็คือ risk ตรงข้ามกับ opportunity เพราะฉะนั้นความเสี่ยงคือ negative impact ผลกระทบทางลบนะครับที่เกิดขึ้นกับองค์กรนะครับโอกาสผลกระทบทางบวกเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับจริงองค์กรอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมานะครับกิจการเกิดขึ้นมาก็ในที่สุดก็อยากให้มีมูลค่าเพิ่ม value เพิ่มขึ้นมา value เพิ่มมาในกิจการ value อาจจะวัดได้ยังไงครับอาจจะวัดได้ตัวสินทรัพย์กำไรที่เพิ่มขึ้นมาหรือถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นอาจจะสูงขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นก็คือมันความเสี่ยงก็ทำให้องค์กรไม่บรรลุประสงค์มันองค์กรก็ต้องมีการนะครับมีการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นดูนิยามบริหารความเสี่ยงก็คือเขาเรียกกันว่า Enterprise Risk Management ก็ได้ ERM นะครับบางทีนักบัญชีเรียกกัน ERM นะครับคืออะไรกระบวนการที่ใช้ในการจัดการในบริหารจัดการนะครับให้องค์การที่เกิดความเสี่ยงลดลงผลกระทบลดลงนะครับลดลงระดับที่ยอมรับได้นะครับจะเจอคำนี้เยอะยอมรับได้นะครับก็คือยอมรับได้แค่ไหนเขาต้องในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงที่เป็นศูนย์ไม่มีแต่ว่ายอมรับได้ระดับไหนนะครับเรายอมรับเรื่องนี้นะครับคือ zero risk ไม่มี

นะครับก็มีเรายอมรับในขนาดไหนซึ่งจริงในบทนี้จะพูดถึงนะครับอธิบายนะครับว่ากรอบในการบริหารความเสี่ยงทำได้ยังไงนะครับในกรอบในการมีความเสี่ยงเกิดขึ้นต้องมีการประเมินมีการตอบสนองนะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องยังไงบ้างนะครับซึ่งมันมีหน่วยงานองค์กรอันหนึ่งครับเขาให้แนวคิดไว้นะครับในการบริหารความเสี่ยงเรียกว่าโคโซนักบัญชีเดี๋ยวต้องเข้าใจดีรู้จักโคโซก็คือเป็นหน่วยงานวิชาชีพหลายหน่วยงานมารวมตัวกันนะครับให้กรอบแนวคิดทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับเรื่องการควบคุมภายในนะครับตอนนี้ครับรู้จักการภายในก่อนนะครับในกว้างๆนโยบายและวิธีปฏิบัติงานนะครับที่กำหนดขึ้นในองค์กรนะครับเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลแบบไม่ใช่ความมั่นใจอย่าง 100% นะครับว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในเรื่องของความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานนะครับความเชื่อถือได้ของรายงานการเงินแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพราะฉะนั้นการเมื่อใดที่เซตขึ้นมากำหนดขึ้นมานะครับก็ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลครับว่ากิจการจะบรรลุเป้าหมายนะครับอย่างเช่นบอกว่าของเสียจากการผลิตห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารายงานการเงินที่ดูเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับหรือไปตามกฎระเบียบแค่ไหนก็ต้องมีสร้างคอนโทรลกันไว้ในขึ้นมานะครับอย่างเช่นบอกว่าการจ่ายเงินทุกครั้งถ้ามีการอนุมัตินี่ก็คือคอนโทรลนะครับหรือว่าการแบ่งแยกที่การทำนะครับคนนึงทำคนนึงเช็คก็คือเรื่องการควบภายในอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการกำหนดที่มีเวรยามรักษาการก็เป็นเรื่องคอนโทรลงั้นก็บอกว่าการไว้ในเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะพี่น้องว่ามันอยู่ในตัวบริบทของตัวหนังสือนั่นเองนะครับมันความเสี่ยงนะครับเราทราบอยู่แล้วก็คือเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบเชิงลบเนกาทีฟชื่อของเนกาทีฟนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นองค์กรทำผิดกฎระเบียบถูกปรับเสียชื่อเสียงนะครับหรือว่าสูญเสียลูกค้าหรือพนักงานในองค์กรเองผู้บริหารเองทุจริตอย่างเงี้ยก็เป็นผลกระทบทางลบอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือลูกสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งไปทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์แน่นอนนะครับก็สร้างความเสียให้กับองค์กรนะครับก็คือองค์กรก็เสียประโยชน์ไปนะครับมูลค่าที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียผู้ถือหุ้นนักลงทุนก็หายไปนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับเพื่อให้องค์กรมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นรู้จักคำว่า risk นะครับความเสี่ยงนะครับการบริหารความเสี่ยงคือกระบวนการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นบริษัทหลายๆที่มีกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยนะครับว่าความเสี่ยงที่มากัดกินองค์กรตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นกรรมการพวกนี้ก็ต้องนั่งคิดนะว่ามีการประเมินความเสี่ยงนะครับมีการนำกรอบของ ERM มาใช้นะครับ Enterprise Risk Management มาใช้นะครับแล้วว่ามีการจัดการความเสี่ยงยังไงก็คือรับมือเรื่องนี้ยังไงนะครับอย่างที่บอกว่ากิจการของเราต้องมีการซื้อขายกับต่างประเทศต่างประเทศพบก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นถูกไหมครับความเสี่ยงเกิดขึ้นอันเนื่องจากนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะขึ้นลงไอ้ทำไงดีลดความเสี่ยงไม่ให้แบบผลขาดทุนมากัดกินองค์กรสิ่งก็อาจจะมีการไปทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็คืออันนี้ก็คือการจัดการความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นบริหารจัดการยังไงเพื่อให้ความเสี่ยงมันลดลงนะว่าหรือว่าในการขายสินค้านะครับมีการขายแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาการขายแบบออนไลน์นะครับการขายแบบอีคอมเมิร์ซนะครับเรากิจการมีการควบคุมยังไงมีการจัดการยังไงมีความเสี่ยงเกิดขึ้นละนะครับเพราะนั้นหรือว่ารัฐบาลออกกฎหมายใหม่เกิดขึ้นมานะครับเปลี่ยนระบบภาษีใหม่กระทบต้นทุนขององค์กรไหมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นหน่วยงานนะครับก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้ดีๆนะครับมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องควรรู้จักก็คือโคโซ COSE โคโซนะครับคำเต็มจริงอยู่ในหนังสือนะครับเป็นคอมมิตตี้กรรมการอันหนึ่งนะครับโคโซนะครับเป็นคณะกรรมการเป็นกลุ่มคนนะครับที่คิดเรื่องการเรื่องความเสี่ยงให้นิยามให้ความเสี่ยงให้นิยามของการภายในพูดทั้งกรอบนะครับพูดได้ให้แนวปฏิบัติในการทำงานนะครับในประเทศไทยบ้านเราเหมือนกันก็อิงตามกรอบของโคโซนะครับโคโซปัจจุบันก็คือ ERM 2017นะครับปีนี้เราบอกปี2019แล้วจริงๆโคโซพัฒนาของมีการพัฒนากรอบแนวคิดมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2004กี่ปีมาแล้วครับ15ปีมาแล้วนะครับพัฒนาแต่ก่อนเขาให้กรอบแนวคิดนะว่ามีองค์ประกอบอยู่8องค์ประกอบนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นนะครับล่าสุดเลย

โพสต์ว่า ERM 2017นะครับชื่อว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรนะครับบูรณาการก็ดาวน์ไลน์บูรณาการคืออินทิเกรตระหว่างกลยุทธ์กลยุทธ์ก็คืออะไรครับ strategy กับผลการดำเนินการนะครับตอนนี้คือจริงเด็กปริญญาตรีไม่เรียนไม่ได้ครับคือในองค์กรเราต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับโคโซ ERM 2017ไม่งั้นเดี๋ยวจะเชยไปเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงซึ่งจริงชื่อก็ชัดเจนกว่าเดิมถูกไหมนะครับบูรณาการกลยุทธ์กลยุทธ์กับผลการดำเนินงานนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือ risk ความเสี่ยงทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะนั้นยังไงดีองค์กรก็ต้องการมีการกำหนดกลยุทธ์นะครับเพื่อให้องค์กรเป็นรูปแบบส่งให้ผลการงานที่มันดีขึ้นนะครับเพราะนั้นโคโซนะครับเป็นกลุ่มคณะทำงานพวกเนี้ยก็ให้แนวคิดของกรอบบริหารความเสี่ยงว่ามีอะไรบ้างนะครับคือกรอบครับ5องค์ประกอบใหม่นะครับองค์ประกอบของความเสี่ยงคือ5องค์ประกอบซึ่งตอนเดิมคือ8นะครับ8องค์ประกอบนะครับถ้าเกิดในหนังสือเนี้ยเราจะเห็นพัฒนาการนะครับซึ่งผู้เขียนได้เขียนไว้เหมือนกันพัฒนาการในสมัยแรกสุดเลยมาเป็น8องค์ประกอบแล้วเหมือน5องค์ประกอบนะครับจริงๆพวกนี้สำคัญยังไงนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าทางบริษัทในตลาดซับเองก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยอิงจากกรอบพวกนี้แล้วมีการเปิดเผยในนะครับในตัวในรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 56-1 นะครับเพราะนั้นกรอบตรงนี้ก็คืออะไรครับตั้งแต่อันแรกคือการกำกับดูแลกิจการแล้วว่าทำองค์กรก็คือ corporate governanceนะครับแล้วก็วัฒนธรรมก็คือองค์ culture นะครับเพราะเน้นความสำคัญคุยให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงนะครับเป็นเรื่องหลักเป็นวัฒนธรรมแฝงอยู่ในตัวองค์กรเลยองค์ประกอบที่2คือกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับองค์กรต้องมีการกำหนดกลยุทธ์นะครับเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเช่นมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาในตลาดอย่างเงี้ยนะครับมีคู่แข่งเราทำยังไงที่จะให้รักษาส่วนแบ่งตลาดได้เหมือนเดิมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าตอนนี้แบบมีรัฐบาลเปลี่ยนอัตราภาษีมาเอ๊ะทำยังไงดีกลยุทธ์ของเรานะครับผลการดำเนินงานก็คือบอกว่าต้องดูซิความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อผลกระทบต่อผลการดำเนินงานเราไหมนะครับอย่างเช่นรัฐบาลเพิ่มภาษีเข้ามาส่งผลต่อต้นผลิตเพิ่มขึ้นไหมนะครับก็ต้องคิดไปตลอดหลายอย่างนะครับกรอบการแผนความเสี่ยงที่บอกนะครับมันไม่ได้เป็นอิสระจากกันเขาบอกว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันอาจจะไม่ได้เรียงลำดับ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับก็คือต้องมีการแบบเค้าเรียกว่าเค้าเรียกอินเตอร์แอคกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นแบบการบริหารความเสี่ยงนะครับเมื่อกำหนดไปแล้วมีกรอบปุ๊บมีการปฏิบัติตามเสร็จแล้วต้องมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขนะครับมีการรีไวซ์ใหม่นะครับในการจัดการแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็มีการสื่อสารและสนเทศและการสื่อสารและการรายงานสื่อสารรายงานเพื่อให้กับพนักงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียนะครับมีข้อมูลย้อนกลับไปนะครับสิ่งที่เรามีการจัดการไปมันแก้ปัญหาได้จริงไหมนะครับเพราะในตัวในองค์ประกอบตัวนี้ในหนังสือนะครับในหน่วยนี้นะครับอธิบายชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าองค์ประกอบแต่ละตัวคืออะไรนะครับตั้งแต่องค์ประกอบที่1นะครับเพราะฉะนั้นในสุดเราก็รู้ว่ามี5องค์ประกอบนะองค์ประกอบตัวแรกคือการกำกับดูแลกิจการว่าทำองค์กรนะครับบอกว่าเป็นพื้นฐานเลยในการดำเนินธุรกิจเป็นพื้นฐานหลักเลยนะครับ culture นะครับเราจะเห็น culture บอกให้เน้นเรื่อง risk ความเสี่ยงเป็นหลักนะครับเพราะบอกว่าหากองค์กรมีวัฒนธรรม culture เกี่ยวกับการรับรู้เข้าใจความเสี่ยงก็จะมุ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกไหมให้ความสำคัญนะครับเพราะถ้าบริหารให้ความสำคัญถูกว่าอย่างเช่นบอกว่าความเสี่ยงเป็นของพนักงานทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยงก็ต้องระวังเรื่องนี้บอกเขาให้เน้นให้อยู่ในตัวลากขององค์กรเลยนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบตัวแรกเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นอันเดิมก็บอกว่าผู้นำให้ความสำคัญเรื่องนี้ยังไงนะครับองค์ประกอบที่2นะครับองค์ที่2คือจริงถ้าเกิดเราดูในหนังสือเราจะเห็นนะครับหรือว่าในของโคโซ่ฉบับภาษาอังกฤษเขาพูดถึงองค์ประกอบมานะครับแล้วก็มีตัวหลักการแต่ละอันหลักการที่จะทำให้การทำงานองค์ประกอบง่ายขึ้นแล้วก็มีอันคือตัวจุดเน้นเขาเรียก point of focus นะครับในการเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวปฏิบัติให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่นี้เราเรียนรู้องค์ประกอบหลักใหญ่ๆก่อนนะครับองค์ประกอบที่2กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับคือพยายามจับเห็นไหมเรื่องมันก็ไม่ใช่เชิงบัญชีนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วยนะครับองค์กรพิจารณาถึงความเสี่ยงนะครับที่อาจเกิดขึ้นในการงานตามแผนยุทธศาสตร์นะนะเราบอกว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะอย่างเช่นบอกส่วนแบ่งตลาดลดลงนะครับความเสี่ยงจากคู่แข่งรายใหม่เข้ามาก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับความเสี่ยงที่อะไรครับผลกระทบจากอัตราแลก

ปลี่ยนมันขึ้นขึ้นลงลงกระทบต่อหลายกลยุทธ์ของเราเหมือนกันนะครับแล้วต้นทุนสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับหรือการขายผ่านแบบใหม่อย่างเงี้ยนะครับผ่านไลน์ผ่านอะไรเยอะแยะต่างๆเหล่านี้พบกระทบต่อกลยุทธ์ไปนะครับเพราะนั้นองค์กรก็ต้องมีการระบุละระบุเหตุการณ์ระบุความเสี่ยงประเมินพี่นะครับประเมินทั้งคุณภาพทั้งปริมาณนะครับมีการทำประเมินในเรื่องของตัวผลกระทบนะครับแล้วก็อะไรครับผลกระทบตัวทั้งตัว impact ผลกระทบแล้วก็ตัวโอกาสที่จะเกิดมาสร้างเป็นกราฟซึ่งจริงๆแล้วมีวิธีการในการประเมินนะครับแล้วก็ตอบสนองยังไงจะยอมรับความเสี่ยงหรือว่าเลี่ยงออกจากเหตุการณ์นี้ไปเลยนะครับหรือว่าจัดการความเสี่ยงยังไงหรือแบ่งร่วมรับความเสี่ยงกับคนอื่นมีการแชร์ความเสี่ยงกับคนอื่นไปนะครับองค์ประกอบที่2นะครับองค์ประกอบตัวนึงก็องค์ประกอบที่3เรื่องการผลการดำเนินงานนะครับเขาเขียนไว้ชัดองค์กรเขาพิจารณาในเรื่องส่วนของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานความเสี่ยงมันมากัดกินองค์กรผลกระทบต่อการงานคือทำให้กำไรมันลดลงยอดขายลดลงซึ่งทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ถูกไหมครับอย่างเช่นบอกว่าราคาวัตถุดิบสูงขึ้นคุมไม่ได้เลยทำไงดีนะครับราคาต้นทุนมันก็สูงขึ้นก็เป็นความเสี่ยงกิจการจะทำไงดีจะผลิตต่อไหมมาดูทางเลือกนะครับหรือจะเปลี่ยนจากซื้อจากเจ้าหนี้รายอื่นได้ไหมผู้ขายรายอื่นนะครับหรือว่าในการขายแบบนี้นะครับลูกค้าก็เริ่มร้อยหล่อไปทำยังไงดีนะครับอาจจะเป็นแนะนำผลิตภัณฑ์รายใหม่เข้ามานะครับดูที่ทำแล้วคุ้มไหมต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นก็คือก็ดูเรื่องความเสี่ยงนะครับหลายอย่างจะเป็นเรื่องการตลาดนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคลดลงไปนะครับทำให้สินค้าเราขายไม่ได้องค์ประกอบตัวที่3นะครับองค์ประกอบตัวที่4นะครับการทบทวนและการปรับปรุงแก้ไขแต่บอกว่าจริงๆแล้วระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้นะครับอาจจะไม่ทันสมัยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีการทบทวนนะครับทบทวนแล้วก็ประเมินแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหม่อันต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่เหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้อยู่เสมอนะครับต้องมีการจัดการใหม่ในเรื่องนี้นะครับมีการรีไวซ์มีการปรับปรุงแก้ไขกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่นะครับตรงนี้นะครับองค์ประกอบตัวที่5นะครับขอว่าเมื่อเรามีการกำหนดระบบต่างๆเหล่านี้ก็มีการสารสนเทศและการสื่อสารการรายงานนะครับมีการข้อมูลมีการสื่อสารแล้วก็รายงานให้กับพนักงานนะครับเพื่อใช้ในการประกอบเป็นการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนะครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบบอกว่าเรื่องนี้หน่วยนี้พูดถึง2เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องความเสี่ยงกับเรื่องการควบคุมภายในงั้นความเสี่ยงเนี่ยจะพูดตั้งแต่แนวคิดที่มานะครับหลักการมายังไงโคโซจะเป็นหน่วยงานที่คิดกรอบเนี่ยบริหารความเสี่ยงมาแล้วก็มีตัวอย่างการประเมินด้วยนะครับในหน่วยนี้การนําไปประยุกต์ว่ามีการประเมินความเสี่ยงยังไงที่ออกมาเป็นตัวเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องความเสี่ยงได้ยังไงบ้างนะครับเรื่องสําคัญเรื่องนึงนะครับที่เราต้องจําเป็นต้องรู้คือเรื่องการควบคุมภายในนะครับนักบัญชีรู้จักกันดีเลย internal control นะครับก็คืออะไรเป็นกระบวนการที่กําหนดร่วมกันโดยกรรมการผู้บริหารนะครับตลอดจนพนักงานองค์กรทุกระดับนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการภายในนะมันจะเห็นอินเตอร์คอนโทรลเยอะนะครับในอย่างเช่นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีการประเมินการภายในนะครับหน่วยงานกำกับดูแลบอกให้ประเมินมาแล้วก็ใช้กรอบการภายในของโคโซในการประเมินนะครับต่อไปนะครับในตัวในแบบสอบถามเช็คหรือเช็คลิสต์นะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับเป็นแบบตามเพราะนั้นองค์กรก็ต้องมีการคอนโทรลนะครับที่สำคัญนะครับจะเห็นการภายในเนี่ยอยู่ในตัวเอกสารหลายที่นะครับองค์กรก็มีการควบภายในอยู่ในคู่มือกำหนดไว้นะแม้แต่ในงานผู้สอบบัญชีก็มีการคำว่าการภายในอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเด็กเรียนบัญชีก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักใหญ่ๆ3อย่างก็คือ1การงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับ efficiency effectiveness แล้วก็อันคือความคุ้มค่าก็ได้ economy นี่บอกให้เน้นเรื่อง 3E นะจะทำยังไงก็ตามในการผลิตให้ของเสียมันลดลงจากนี้หน่อยซิจาก 10% ให้ทำให้เหลือ 2% นะครับในการขายของส่งของลดเวลาลงมาให้เหลือเท่านี้ก็ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับวัตถุประสงค์อันที่2ความเชื่อได้ของรายงานการเงินมันจะเป็นรายงานทางการเงินชุดในชุดนอกนะครับงบการเงินชื่อเดือนยังไงการภายในก็ต้องเข้าไปจับนะครับเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นมีเอกสารประกอบหมดมีเลขลงวันที่ไว้นะครับให้เข้าใจว่ารายการลงครบหมดนะครับแล้วก็อันนี้คือการแบบตามกฎระเบียบ
ฎระเบียบที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นหน่วยงานเราเป็นธนาคารก็มีองค์กรมีหน่วยงานมาคุมเยอะนะครับเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าเป็นบริษัทในหลักทรัพย์ด้วยก็ต้องมีใครครับมีสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เข้ามามีหน่วยงานเข้ามาเยอะแยะเสียภาษีถูกไหมเพราะนั้นการคุ้มภายในก็เข้าไปจับเพราะเรามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ไม่คุ้มกันถูกฟ้องร้องเสียชื่อเสียงอีกนะครับต่างๆเหล่านี้ถูกปลดชื่อออกจากหน่วยงานกำกับดูแลอีกนะครับตรงนี้นะครับนะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าโคโซก็ให้กรอบการไม่ไหนไว้นะครับโคโซเห็นไหมโคโซมีบทบาทเยอะนะครับอย่างที่บอกเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราต้องอิงตามกรอบของโคโซเพราะอย่างที่บอกโคโซเป็นค่ายกลางๆนะครับไม่ได้อิงกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับเหมือนที่เราเรียนในหน่วยหนึ่งบอกว่ามาตรฐานการบัญชีก็เหมือนกันในโลกก็มีอยู่2ค่ายที่ออกมาคือระหว่างประเทศกับของอเมริกาบอกเอ๊ะเราเอาที่ของมาตรฐานว่าประเทศเพราะมันเป็นค่ายกลางก็โคโซเหมือนกันจริงๆว่าไปเรื่องการควบคุมภายในความเสี่ยงเนี่ยมีหน่วยงานอื่นให้ออกนิยามออกกรอบไว้ตั้งเยอะเช่นอังกฤษเนี่ยก็มีหน่วยงานเรียกว่า Cadbury ก็ออกมานะครับในแคนาดาก็มีเรียกโคโค่ก็ออกมาแต่ทำไมถึงเอาของโคโซเป็นกรอบเพราะว่าเป็นค่ายกลางๆไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งถูกไหมอย่างที่บอกเราไปเอาแนวคิดของอังกฤษมามันคงดูจะคงดูแปลกหรือตลกมันเราเอาค่ายกลางๆมาคือโคโซมันโคโซให้กรอบไว้ให้นิยามไว้นะครับในเรื่องของการความเสี่ยงกับการให้ในนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดยังจำตัวเลขได้โคโซนะครับมี5องค์ประกอบที่เป็นเรื่องความเสี่ยงถูกไหมครับแล้วก็ปีล่าสุดของเรื่องความเสี่ยงก็คือ2017แต่ถ้าเป็นเรื่องการภายในก็คือ2013คือเพื่อนๆคือไม่ได้มาแทนกันนะครับคือถ้าเราดูเรื่องการคุ้มภายในก็ดูเนี้ย2013ถ้าดูเรื่องความเสี่ยงก็ดูโคโซนะครับintegrated ตรงนั้นก็คือในปี2017นะครับเพราะนั้นองค์ประกอบของโคโซนะครับที่มีการปรับล่าสุดคือ2013ที่มีองค์ประกอบอยู่5ตัวนะครับคือตั้งแต่1สภาพของการควบคุมก็คือ control environment นะครับผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่อง control แค่ไหนนะครับเป็นฐานรากที่สำคัญถ้าเกิดถ้าระบบควบคุมสภาพแวดล้อมดีปุ๊บองค์ประกอบอื่นก็ดีตามมาองค์ประกอบตัวที่2คือการประเมินความเสี่ยงนะครับประเมินความเสี่ยงก็คือ risk assessment นะครับมีความเสี่ยงเกิดขึ้นองค์กรมีการประเมินยังไงนะครับตอบสนองยังไงนะครับมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็สร้างกิจกรรมมาคุมสินะครับแล้วก็มีตัวนั้นก็คือคอนโทรลที่กำหนดขึ้นมานะครับต้องมีการส่งต่อให้กับพนักงานรู้นะครับระบบสารสนเทศและการสื่อสารนะครับสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็คือมีการส่งต่อให้พนักงานทราบนะครับแล้วก็มีอาจจะในรูปตัวคู่มือเนี่ยปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการองค์ประกอบอีกตัวคือการติดตามผลนะครับระบบคอนโทรลที่เรากำหนดไว้นะครับอาจจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ต้องมีการติดตามผลอาจจะโดยคอนเซปต์แนวคิดของผู้บริหารเขาต้องมานั่งติดตามผลที่กำหนดไว้มีการเช็คยันนะครับส่วนหรือไม่ก็เป็นแนวโดยใช้ผู้ตรวจสอบภายในมาติดตามผลว่าระบบที่มีไว้เป็นดีๆอย่างเขาว่าจริงไหมนะครับหรือใช้คอนเซปต์ของแนวคิดการควบคุมดูแลด้วยตนเองนะครับแล้วคอนโทรลเซลล์แอสเซสเมนต์นะครับแบบนั้นนะมันในตัวในเนื้อของตัวบทหน่วยเนี้ยอธิบายไว้ชัดเจนนะครับในองค์ประกอบของ5ตัวนี้นะครับตั้งแต่สภาพของการควบคุมจนถึงการติดตามผลนะครับแต่โคโซ2013เนี่ยนะครับทำไมถึงเป็น2013เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยโหมันมีการพัฒนาการมาตั้งแต่ปี1992ก็มีการเปลี่ยนมาเรื่อยอย่างที่บอกเป็นศาสตร์ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะปี2013นี่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเปลี่ยนแปลงมาจากเดิมเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมเยอะความเสี่ยงก็เรื่องใหม่คอนโทรลก็เรื่องใหม่นะครับจะเห็นมีธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะพวกเครื่องมือทางการเงินนะครับพวกตราสารอนุพันธ์พวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นการคอนโทรลความเสี่ยงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันโคโซอันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปี2013ก็คืออะไรบ้างบอกว่าก็แต่ก่อนเนี่ยมี5องค์ประกอบก็เป็น5องค์ประกอบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มอะไรขึ้นมาครับเพิ่มตัวที่เป็นหลักการ17หลักการให้ทำงานง่ายขึ้นหลักการแปลจากคำว่า principle นะครับแล้วก็มีจุดเน้นอีก91จุดเน้นอันนี้ก็แปลมาจากคำว่า point of focus ซึ่งจริงแล้วก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีแค่อะไรครับมีแค่องค์ประกอบ5ตัวนะครับแต่ในปี2013เนี่ยก็ให้หลักการเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่มอะไรมีจุดเน้นเพิ่มขึ้นมาอีกให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นดูตัวอย่างง่ายๆนะครับองค์ประกอบตัวแรกที่1สภาพของการควบคุมนะครับก็คือบอกมีหลักการอะไรบ้างอย่างเช่นบอกว่า
หนึ่งองค์กรแสดงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงจริยธรรมองค์กรยึดมั่นเรื่องนี้ยังไง

0: นะครับเนี่ยก็ต้องมีตัวอย่างเขาเห็นนะครับทางกลต.กรมหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์ก็ให้บริษัทเนี่ยในตอบในแบบสอบถามว่าองค์กรยึดมั่นยังไงนะครับองค์กรแสดงความมุ่งมั่นในการจูงใจรักษาบุคลากรรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถอันนี้ก็คือให้ไกด์ไลน์องค์กรกิจการก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะจูงใจคนให้อยู่กับเราต่อนะครับอันที่3องค์กรกำหนดให้บุคลากรหน้าที่รับผิดชอบการไม่ได้ไหมมีใครกำหนดให้ดูเรื่องคอนโทรลก็ไม่ไหนองค์กรไหมมันตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไปทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราจะเห็นตรงนี้อยู่ในแบบสอบถามเลยนะครับแบบสอบถามที่เราต้องตอบบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ต้องตอบให้กับสำนักงานกลต.ในตลาดข้อใช่ไม่ใช่ไม่มีเพราะอะไรต่างเหล่านี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับตัวอย่างตัวอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงนะครับก็มีองค์ประกอบที่2ถูกไหมก็จะมีหลักการอยู่นะครับตัวอย่างง่ายๆนะเอาให้ดูอย่างเช่นองค์กรระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทมีการระบุความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนว่ามีความเสี่ยงอะไรที่กระทบองค์กรบ้างองค์กรพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริตคือผมจะเน้นแล้วมีองค์กรมีความเสี่ยงตรงนี้ไหมฟอร์ดริสก์เลยฟอร์ดแปลว่าทุจริตมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นไหมอย่างเช่นพนักงานทำหน้าที่ทุกอย่างเลยนะมีการแบ่งแยกหนี้กันทำเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือองค์กรสามารถระบุประเภทประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อการภายในไหมอย่างเช่นมีการขายใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีผลกระทบสภาพแวดล้อมเปลี่ยนนะครับรัฐบาลเปลี่ยนอัตราภาษีนำเข้าใหม่นะกระทบต่อต้นทุนต่อการควบคุมไหมนะครับหรือพนักงานหมุนสับปุ่นหมุนเวียนไปเยอะๆนะครับกระทบต่อการควบคุมต่างๆเหล่านี้ไหมก็ต้องมีการระบุประเมินมีการตอบมานะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้เราเข้าใจชัดๆ2เรื่องนะครับก็คือเรื่องความเสี่ยงกับเรื่องการภายในในหน่วยนี้อธิบายได้ชัดมากขึ้นเลยเพราะมีทุนถึงการประเมินประสิทธิภาพของการภายในด้วยในการประเมินยังไงในการหาจุดอ่อนการภายในด้วยนะครับซึ่งสามารถศึกษาได้จากในตัวเนื้อเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการต่อไปนี้เป็นเนื้อหาหน่วยที่14การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งเป็นเนื้อหาในชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะเนื้อหาในหน่วยที่14นี้มีทั้งหมดด้วยกัน3ตอนนะคะตอนที่ 14.1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตอนที่ 14.2การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีและตอนที่ 14.3 การดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีและกรณีศึกษาอันนี้ก็เป็น3ตอนของหน่วยที่14นะคะต่อไปเราก็มาดูรายละเอียดของแต่ละตอนกันนะคะสำหรับตอนที่ 14.1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยก็มีประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาจะทำวิจัยควรจะได้เรียนรู้นะคะประเด็นแรกคือความหมายของการวิจัยและตามด้วยวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัยประเภทของการวิจัยการออกแบบของการวิจัยกระบวนการในการทำวิจัยลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีเอาละค่ะเราก็มาทำความเข้าใจและเรียนรู้กับความหมายของคำว่าการวิจัยกันนะคะก็ได้มีผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้มากมายเลยนะคะแล้วพอสรุปได้ว่าการวิจัยเนี่ยหมายถึงการพยายามค้นหาแล้วค้นหาอีกด้วยวิธีการที่เป็นระบบแล้วก็มีระเบียบแบบแผนเพื่อหาคำตอบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางประการที่อาจจะยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสาเหตุให้ต้องนำเรื่องเดิมที่เคยทำวิจัยมาก่อนเนี่ยมาทำการทบทวนและเข้าสู่กระบวนการค้นหาใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าการวิจัยนะคะเมื่อเราได้ทราบความหมายของการวิจัยแล้วนะคะเราก็มาดูว่าแล้ววัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัยนั้นเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรกันก็มีวัตถุประสงค์หลักอยู่2ประการนะคะประการแรกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของแขนงการศึกษาต่างๆนะทุกแขนงได้เลยนะคะสามารถทำการวิจัยได้และเพื่อการพยากรณ์อนาคตคือว่าเราเอาเหตุการณ์ที่เราวิจัยเรื่องราวในอดีตแล้วมาพยากรณ์สู่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการวิจัยค่ะ แล้วการวิจัยมีประโยชน์อย่างไรนะการวิจัยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะประการแรกการวิจัยช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แล้วก็ทฤษฎีใหม่ประการที่สองประโยชน์ของการวิจัยนะคะจะช่วยวินิจฉัยปัญหาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคมในภาพรวมแล้วก็ช่วยในการวางแผนการกำหนดนโยบายจากรากฐานที่เชื่อถือได้จากผลงานวิจัยแล้วก็ประโยชน์อีกประการหนึ่งนะคะคือช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรตัวเองได้จากผลการวิจัยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการวิจัยนะคะต่อไปแล้วการวิจัยเนี่ยมีกี่ประเภทจริงๆแล้วการวิจัยมีมากมายนะคะมีหลายประเภทแล้วแต่ว่าจะแบ่งกันนะคะอย่างเช่นถ้าแบ่งตามศาสตร์ความรู้นะคะก็จะมีที่ใกล้เคียงเราอย่างเช่นทางศาสตร์ทางด้านบัญชีทางด้านการเงินหรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะหรือว่าจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งตามความมุ่งหมายของการวิจัยนะแบ่งตามวิธีการวิจัยนะคะหรือแบ่งตามลักษณะของข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างนี้ก็เป็นการแบ่งตามลักษณะของข้อมูลนะคะหรือสามารถจะแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าแบ่งตามระยะเวลาที่นำผลการวิจัยไปใช้อันนี้ก็เป็นประเภทของการวิจัยซึ่งท่านผู้รู้ก็สามารถจะแบ่งได้หลายๆประเภทนะคะต่อไปนะคะในการทำวิจัยนั้นจะต้องมีการออกแบบนะคะทำไมต้องมีการออกแบบก็เหมือนกับว่าเวลาเราจะสร้างบ้านเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีแบบของบ้านก่อนถึงจะค่อยมาวางเสาเข็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยก็เหมือนกันนะคะเราจะต้องมีการออกแบบก่อนฉะนั้นคำว่าการออกแบบการวิจัยหมายถึงอะไรหมายถึงการวางแผนเพื่อตอบคำถามของเรื่องที่เราจะทำวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นการออกแบบการวิจัยนะตอบคำถามอะไรบ้างอันนี้สำคัญมากนะคะในการทำวิจัยเราต้องตอบ4คำถามนี้ให้ได้นะคำถามแรกคือเราจะศึกษาวิจัยเรื่องอะไรนะคะ what เรื่องอะไรนะเมื่อเราทราบว่าเราจะศึกษาวิจัยเรื่องอะไรแล้วต่อไปก็คือทำไม why ทำไมเราจะศึกษาเรื่องนี้ล่ะนะแล้วก็เราจะศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างไร how นะคะแล้วต่อไปเมื่อใดเว้นนะเราจะเริ่มดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนนะคะสรุปว่าการออกแบบคือตอบคำถาม what นะ why how และ when นะคะอันนี้คือการออกแบบการวิจัยจะต้องตอบ4คำถามนี้ให้ได้ก่อนนะคะเอาล่ะที่ต่างสมมติว่าเราออกแบบการวิจัยไปแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการในการทำวิจัยละกระบวนการในการทำวิจัยนั้นหรือขั้นตอนในการทำวิจัยมีทั้งหมดอยู่8ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1คือการกำหนดหัวเรื่องการวิจัยนะขั้นตอนที่2กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์แล้วขั้นตอนที่3กำหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรขั้นตอนที่4ตั้งสมมติฐานและขั้นตอนที่5เก็บรวบรวมข้อมูลตามด้วยขั้นตอนที่6วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและสรุปผลเขียนรายงานวิจัยเป็นขั้นตอนที่7นะคะขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอผลการวิจัยเอาไปนำเสนอและเผยแพร่ผลงานนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการในการทำวิจัยนะคะต่อไปเรามาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนที่1 นะการเลือกหัวเรื่องในการทำวิจัยนะคะมีหลักการอย่างไรในการเลือกหัวเรื่องนะคะหลักข้อแรกในการเลือกหัวเรื่องก็คือว่าต้องเลือกเรื่องที่ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถและสนใจที่จะทำนะฮะอย่างเช่นเราเป็นนักบัญชีนะคะเราก็ต้องเลือกหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีของเรานะคะอย่างเช่นเราจะไปเลือกหัวข้อว่าเทคนิคการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็คงจะไม่ใช่เราน่าจะเป็นหัวข้อการวิเคราะห์ต้นทุนของการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้ก็เป็น เรื่องที่ผู้วิจัยเรามีความรู้ความสามารถฐานะที่เราเป็นนักบัญชีนะคะหลักข้อต่อไปคือว่าเรื่องที่เราจะเลือกนั้นแหล่งทุนผู้ให้การสนับสนุนได้กำหนดเอาไว้นะคะแหล่งทุนเขาอาจจะกำหนด ไว้เพราะว่าเขาต้องการคำตอบบางประการนะฮะเขาจะกำหนดหัวข้อเอาไว้แล้วก็ไปดูซิว่าหัวข้อเหล่านั้นเราสามารถทำวิจัยได้หรือไม่ครับเรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนดนะคะหน่วยงานบางหน่วยงานเขาต้องการคำตอบนะคะกำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็หลักอีกข้อหนึ่งคือว่าเรื่องที่มีความสำคัญทางด้านวิชาการและเพิ่มพูนความก้าวหน้าทางวิชาการนะคะเรื่องที่สามารถนำไปประยุกต์เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสังคมและประเทศชาติได้และเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และสามารถทดสอบได้นะคะเราจะทำวิจัยอะไรต้องวิจัยเรื่องที่จะเป็นไปได้ในวิชาชีพของเราแล้วก็สามารถทดสอบได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักในการเลือกหัวเรื่องนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราเลือกหัวเรื่องแล้วนะคะเราก็จะกำหนดปัญหานะปัญหาที่ระบุหรือที่กำหนดนั้นต้องชัดเจนนะสามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมเราถึงทำวิจัยเรื่องนี้นะแล้วปัญหาที่กำหนดนั้นต้องสามารถนำไปพิสูจน์แล้วก็กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้นะฮะกำหนดวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เรากำหนดนั้นต้องสั้นนะคะอย่าให้ยืดยาวนะแล้วต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยนะวัตถุประสงค์ทุกข้อจะต้องสามารถศึกษาหาคำตอบได้นะคะบางโครงการเนี่ยตั้งวัตถุประสงค์ไว้มากมายแต่ว่าเวลาศึกษาครบจริงๆเนี่ยไม่สามารถจะศึกษาได้ตามครบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้นะคะวัตถุประสงค์มักนิยมเขียนเป็นประโยคบอกเล่านะโดยมีวัตถุประสงค์สามารถแยกเป็นข้อๆได้นะคะคือไม่ใช่บอกเล่ายาวเหยียดไปเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์เป็นข้อๆให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ควรนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาหรือข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์เอาล่ะต่อไปเราจะกำหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรนะการกำหนดกรอบแนวคิดนะแนวคิดการวิจัยจะนำไปสู่การตั้งสมมติฐานเพื่อการทำวิจัยนะแนวคิดได้มาจากไหนคะแนวคิดก็ได้มาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะแนวคิดการวิจัยช่วยให้ได้มาซึ่งคำตอบในปัญหาที่กำหนดไว้นะแนวคิดมักจะถูกกำหนดในรูปของกรอบแนวคิดนะคะการกำหนดตัวแปรทั้งหมดเนี่ยต้องกำหนดว่ามีกี่ตัวนะคะแล้วก็อะไรบ้างแล้วตัวแปรที่กำหนดไว้ตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามนะต้องกำหนดให้ชัดเจนด้วยต่อไปการตั้งสมมติฐานเนี่ยงานวิจัยทุกเรื่องเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสมมติฐานทุกเรื่องก็ได้นะคะบางเรื่องอาจจะไม่มีการตั้งสมมติฐานนะสมมติฐานถ้าเราจะตั้งต้องรัดกุมไม่คลุมเครือสามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดที่ชัดเจนและสามารถทดสอบได้แล้วก็การตั้งสมมติฐานควรอิงทฤษฎีไม่ใช่คิดอะไรก็ตั้งขึ้นมานั้นไม่ควรนะคะควรจะอิงทฤษฎีหรือแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับหรือเชื่อถือได้นะคะเสร็จแล้วมาขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ก็สำคัญมากนะคะก่อนลงมือทำการเก็บข้อมูลผู้วิจัยต้องมีความชัดเจนนะเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเก็บว่าเป็นข้อมูลประเภทใดนะเช่นเป็นข้อมูลประเภทปฐมภูมิหรือข้อมูลประเภททุติยภูมินะคะเมื่อเก็บข้อมูลได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนทำการวิเคราะห์และประมวลผลซึ่งมีอยู่2วิธีนะวิธีแรกคือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพารณาคือเป็นการบรรยายนะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลบรรยายด้วยเหตุและผลแล้วก็วิธีหนึ่งก็คือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิตินะคะเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนสรุปผลและการเขียนรายงานวิจัยการสรุปผลคือสรุปสิ่งที่ค้นพบนะเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไรเมื่อสรุปผลแล้วต่อไปก็ต้องเป็นการอภิปรายผลที่เราสรุปนะคะการอภิปรายผลที่ค้นพบเนี่ยต้องให้เชื่อมโยงไปยังทฤษฎีข้อเท็จจริงหรืองานวิจัยที่ทำมาแล้วนะคะแล้วเมื่อมีการอภิปรายผลแล้วก็ต้องตามด้วยการที่เราจะต้องมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับประโยชน์ของการวิจัยด้วยนะคะแล้วก็นำผลการวิจัยที่สรุปมาเขียนรายงานการวิจัยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่7นะคะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยนะโดยทั่วไป รายงานวิจัยประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกคือส่วนนำเรื่องส่วนที่2คือส่วนเนื้อเรื่องและส่วนที่3คือส่วนท้ายหรือส่วนอ้างอิงนะคะเรามาดูส่วนนำเรื่องว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะส่วนนำเรื่องของการวิจัยก็คือจะมีปกนอกปกในแล้วก็มีบทคัดย่อมีกิจกรรมประกาศมีคำนามมีสารบัญมีสารบัญตารางสารบัญรูปภาพแล้วก็มีคำย่อแล้วก็คำศัพท์ถ้าหากว่ามีนะคะส่วนที่สองนะคะส่วนเนื้อเรื่องนะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยบทนำทบทวนวรรณกรรมวิธีการศึกษาเรื่องระเบียบวิธีวิจัยนะผลการวิจัยนะแล้วก็สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะคะส่วนท้ายนะของเล่มการวิจัยหรือส่วนอ้างอิงจะประกอบไปด้วยเอกสารอ้างอิงแล้วก็ภาคผนวกถ้ามีนะคะแล้วก็ดัชนีนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่3นะฮะการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยคือเมื่อกี้เราสรุปผลแล้วนะคะนะแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าเราจะนำผลการวิจัยเนี่ยไปเผยแพร่และเสนออย่างไรนะก็มี2แบบนะคะแบบแรกคือเราจะต้องทำรายงานวิจัยเป็นรูปเล่มนะคะทุกวิจัยจะต้องมีรายงานวิจัยเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานนะซึ่งอาจจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัยที่เราทำโครงการอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบที่เป็นบทความนะเพื่ออะไรเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะต่อไปนะคะลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีเมื่อเราได้เรียนรู้ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับการวิจัยแล้วนะคะค่ะเราก็มาดูว่าแล้วการวิจัยด้านการบัญชีวิชาชีพของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถเลือกทำการวิจัยได้ก็จะมีวิจัยด้านการบัญชีการเงินวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการสอบบัญชีสารสนเทศทางการบัญชีแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนะคะอันนี้เป็นขอบเขตของการวิจัยด้านการบัญชีนะด้านการบัญชีการเงินนะวิจัยด้านการบัญชีการเงินคือเราจะวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการใช้มาตรฐานการบัญชีกระบวนการบัญชีต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องในขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับบัญชีการเงินนะส่วนบัญชีเพื่อการจัดการก็เป็นไปตามว่าการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเนี่ยเพื่อในการบริหารจัดการนะคะเช่นเรื่องต้นทุนนะคะก็เป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการที่เราสามารถทำความวิจัยได้ต่อไปก็เป็นการสอบบัญชีนะคะก็คือเราสามารถทำวิจัยเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชีมาตรฐานของผู้สอบบัญชีหรือจะทำวิจัย เรื่องทางด้านระบบสารสนเทศการทางการบัญชีนะคะเช่นการวางระบบบัญชีการวางระบบบัญชีต้นทุนอันนี้ก็สามารถทำวิจัยได้นะคะแล้วก็อีกด้านอื่นๆของการวิจัยด้านการบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงอันนี้เราก็สามารถทำการวิจัยได้นะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของ 14.1 นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับการวิจัยไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นตอนที่ 14.2 นะคะตอนที่ 14.2 เป็นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีนะมีจะมีประเด็นที่จะเรียนรู้ในตอนนี้อยู่3ประเด็นหรือ3หัวเรื่องนะคะหัวเรื่องที่1องค์ประกอบและหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหัวเรื่องที่2การกำหนดหัวเรื่องโครงการวิจัยด้านการบัญชีและหัวเรื่องที่3ของตอนนี้นะคะเป็นกรณีศึกษาการเขียนและการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีค่ะเรามาดูข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีว่ามีองค์ประกอบหลักอะไรบ้างนะฮะองค์ประกอบหลักมีอยู่11ข้อนะคะข้อแรกก็คือชื่อหัวเรื่องโครงการวิจัยอันนี้แน่นอนจะต้องมีนะคะองค์ประกอบที่2ความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะคะต่อไปวัตถุประสงค์ของการวิจัยขอบเขตของการวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมระเบียบวิธีวิจัยบุคลากรผู้ดำเนินการวิจัยของโครงการนี้นะคะว่ามีใครเป็นประธานโครงการใครเป็นผู้ร่วมโครงการนะแล้วก็งบประมาณในการวิจัยนะเอกสารอ้างอิงแล้วก็ภาคผนวกทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบหลักของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นก็มีหลักการเขียนนะคะว่าจะต้องเขียนให้อย่างสมบูรณ์ นะคะก็คือเราจะมีโครงการเขียนโครงการวิจัยไปเสนอใครก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีความสมบูรณ์ให้ครบทั้ง11ข้อตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอนะในการเขียนโครงการวิจัยเนี่ยจะต้องใช้ศัพท์นะเราใช้ศัพท์อะไรเช่นสินทรัพย์ก็ต้องเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่เดี๋ยวสินทรัพย์เดี๋ยวทรัพย์สินอย่างนี้

ี้นะคะต้องมีความสม่ำเสมอในการเขียนข้อความนะคะเราต้องมีความทันสมัยตรงประเด็นนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องมีจรรยาบรรณนะก็ต้องมีเรื่องของรักษาความลับแล้วก็การไม่ลอกเลียนแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอแล้วก็หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะแหล่งที่มาของหัวเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีนะคะก็จะมีอยู่หลายแหล่งนะคะแหล่งแรกคือหัวเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นมาเองนะผู้วิจัยกำหนดขึ้นมาเองจากความสนใจของนักบัญชีเองนะจากสภาพสังคมทางธุรกิจหรือจากงานวิจัยที่ผ่านมานะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1 นะนักบัญชีเนี่ยอยากจะทราบว่าเทคนิคการบัญชีบริหารที่ผู้บริหารนำมาประยุกต์กับการตัดสินใจจะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจ SME นักบัญชีอาจจะกำหนดหัวเรื่องว่าเทคนิคการบัญชีบริหารต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SME ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นักบัญชีกำหนดขึ้นมาเองนะตัวอย่างที่2นะปัจจุบันในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยกำลังเกิดปัญหาสภาพอากาศเป็นพิษต่อสุขภาพร่างกายนะซึ่งอาจจะมีผลกระทบถึงสภาพการทำงานของบุคลากรนะอันนี้เราอาจจะสงสัยเอ๊ะเกี่ยวกันยังไงนะคะก็คือการทำงานของบุคลากรของหน่วยงานต่างๆมันก็จะมีผลกระทบไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะกำหนดหัวเรื่องว่าผลกระทบของ PM 2.5 ต่อต้นทุนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างจะมากตามข่าวที่เราได้รับทราบกันมาตัวอย่างต่อไปจากตัวอย่างที่2เมื่อสักครู่นี้นะคะนักวิจัยอาจจะกำหนดขอบเขตการวิจัยจากเรื่องเดิมไปสู่เรื่องใหม่นะคะอย่างเช่นผลกระทบของการเกิด PM 2.5 ต่อรายได้และบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่านักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยลงนะต่อไปนะคะเป็นหัวเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีที่ถูกกำหนดมาให้จากองค์กรนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือจากที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบัญชีนะอย่างตัวอย่างเช่นองค์กรคือในที่นี้สมมุติว่าเป็นกรมสรรพากรนะคะมีนโยบายออกมาตรการสนับสนุนการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเพื่อเสียภาษีเรียกว่ามาตรการบัญชีชุดเดียวเราคงจะรู้จักคำนี้แล้วนะคะอยากทราบถึงผลของการออกมาตรการดังกล่าวนะกรมสรรพากรอาจจะกำหนดหัวเรื่องว่าการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียวของกรมสรรพากรสำหรับผู้ประกอบการในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน่วยงานเป็นคนกำหนดนะต่อไปนะหน่วยงานที่มีการประกวดมีการจัดประกวดการเสนอโครงการวิจัยภายในกรอบที่กำหนดไว้นะเพื่อสำหรับการให้ทุนอุดมการวิจัยอย่างเช่นหัวข้อการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยนะตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นการกำหนดจากที่ประชุมสัมมนานะคะในการประชุมสัมมนาระดับชาติด้านการบัญชีซึ่งจะมีบ่อยๆนะคะเรามักจะมีการพูดถึงการพิสูจน์แนวคิดใหม่นะเพื่อให้ได้ทฤษฎีใหม่ที่ตามมาหรือมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงนะซึ่งจะต้องสนับสนุนด้วยงานวิจัยเป็นหลักสำคัญนะจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมาอย่างเช่นหัวข้อที่ว่าสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีวิชาชีพในมุมมองของผู้บริหารในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะคะอันนี้เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะทีนี้ในการกำหนดหัวเรื่องการวิจัยนะคะทางด้านการบัญชีก็มีข้อควรพิจารณานะประการแรกนะคะคือเงื่อนไขในการทำวิจัยนะความสามารถของนักบัญชีเองนะคะถ้าเราเป็นนักบัญชีทางด้านการเงินนะคะเราก็ควรจะตั้งหัวข้อโครงการวิจัยในความสามารถในขอบเขตของเรานะคะหรือว่าด้านเงินทุนนะคะบางวิจัยบางโครงการจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเรามีความสามารถไหมนะด้านเวลาด้วยนะคะเงื่อนไขข้อต่อไปความสามารถในการหาข้อมูลสนับสนุน
เรื่องการวิจัยด้านการบัญชีนั้นส่วนมากจะต้องเป็นตัวเลขนะคะเรามีความสามารถหาข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะข้อมูลบางลักษณะนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงานนะคะเขาไม่อยากจะเปิดเผยนะคะซึ่งเราอาจจะต้องขออนุญาตนะแล้วอีกลักษณะหนึ่งการวิจัยด้านการบัญชีนั้นนะเราอาจจะไม่สามารถเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น 10% 20% บางหัวข้อเนี่ยจะต้องเก็บ 100% เก็บทั้งหมดนั้นเราสามารถเก็บได้ไหมนะคะข้อควรพิจารณาอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคุณค่าของหัวเรื่องที่ทำ

0: แล้วก็มาถึงตอนที่14.3นะฮะเราจะดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีนะคะในหน่วยนี้นะคะเราจะเน้นการดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีการเงินแล้วก็กรณีศึกษาแล้วก็การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการและกรณีศึกษาจะมีอยู่2หัวเรื่องแต่ความจริงมีวิจัยด้านบัญชีด้านอื่นๆแต่ว่าในหน่วยนี้จะมีเน้น2เรื่องนี้นะคะสำหรับการวิจัยด้านการบัญชีการเงินขอบเขตนะคะมีอะไรบ้างการวิจัยด้านการบัญชีการเงินเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาแนวปฏิบัติและการประยุกต์ด้านการบัญชีการเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางการบัญชีนะคะตัวอย่างเช่นการนโยบายการบัญชีของกิจการ SB ที่ทำการผลิตและจำหน่ายตะไคร้หอมกันยุงในภาคเหนือนะตัวแปรที่สนใจจะศึกษานโยบายการบัญชีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์การรับรู้หนี้สินส่วนของเจ้าของการรับรู้รายได้และการรับรู้ค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นวิจัยบัญชีการเงินวิจัยการบัญชีเพื่อการจัดการก็ขอบเขตก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารก็คือหน้าที่ในการวางแผนในการสั่งการควบคุมแล้วก็การตัดสินใจนะคะตัวอย่างหัวเรื่องวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการก็มีการออกแบบระบบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอันนี้เป็นหัวข้อจริงนะตัวแปรก็คือเกี่ยวกับตัวผักด้านต้นทุนกลุ่มต้นทุนกิจกรรมแล้วก็การแบ่งปันต้นทุนนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการวิจัยด้านการบัญชีการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อจริงนะคะการวิจัยด้านการบัญชีการเงินเรื่องนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นงานวิจัยตามความต้องการของหน่วยงานคือของมหาลัยนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะเรื่องนโยบายการบัญชีนะคะก็คือเพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการบัญชีของมหาลัยในปัจจุบันแล้วก็เพื่อเทียบเคียงนโยบายการบัญชีของมหาลัยกับมหาลัยของรัฐและก็มหาลัยในกำกับที่มีระบบการบัญชีที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อกำหนดนโยบายการบัญชีทุกๆประเภทของมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องนโยบายการบัญชีของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของหน่วยที่14นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดแล้วก็ดูกรณีศึกษาในชุดวิชาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: พอเราได้ไปเรียน

0: สาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodleการเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า180จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.

0: ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนทำความรู้จักกับเหรียญกาชาดสมนาคุณทราบหรือไม่ว่าในแต่ละปีสภากาชาดไทยจะพิจารณามอบเหรียญกาชาดสมนาคุณเพื่อตอบแทนและเชิดชูคุณความดีแก่ผู้มีจิตกุศลที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังทรัพย์และเวลาอันมีค่าเพื่อช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทยหรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆให้รอดพ้นจากอันตรายโดยแบ่งออกเป็นเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่3ชั้นที่2และชั้นที่1
2: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
3: ัน ไกลๆๆเอาเหมือนเดิมจานนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
8: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงจะถึงชุดวิชา32483สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเป็นหน่วยที่15แล้วนะครับประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งสิ้น3ตอนด้วยกันนะครับ3ตอนที่ว่าก็คือในตอนแรก 15.1 จะเป็นเรื่องของประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผนและการควบคุม 15.2 จะเป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและ 15.3 ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านสารสนเทศครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในตอนที่ 15.1 ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผนและการควบคุมในตอนนี้นะครับจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเป็นงานในหน้าที่ของนักบัญชีที่มีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนงบประมาณและการควบคุมการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรฐานของปริมาณเวลาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีมีประเด็นสำคัญที่นักบัญชีจะต้องประยุกต์หลักการทางด้านการจัดการตามสภาพการที่เกิดขึ้นกับกิจการเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรครับแนวคิดในข้อที่2นะครับนักบัญชีอันนี้เป็นแนวคิดในข้อแรกนะครับซึ่งในแนวคิดข้อที่2นั้นเดี๋ยวเราไปอยู่ในเรื่องที่ตอนต่อๆไปนะครับในตอนที่ 15.1 นั้นเราจะมีหัวเรื่องอยู่2เรื่องด้วยกันคือ 15.1.1ก็จะเป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผนและ 15.1.2 จะเป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการควบคุมในแนวคิดข้อ1นั้นนักบัญชีเพื่อการจัดการนั้นมีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการบัญชีเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำข้อมูลไปดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการจะใช้ในการวางแผนให้บรรลุความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นและความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องเข้ามามีบท

บาทในการจัดการที่ให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปพิจารณาในแง่มุมต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนนั้นจึงต้องมีการพิจารณาปรับให้สอดรับกับเป้าหมายและแผนงานเหตุการณ์อย่างทันการจึงจะใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแนวคิดข้อที่2การควบคุมทางด้านการจัดการโดยการวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานที่วางไว้เมื่อผลงานที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะแตกต่างจากแผนงานในทางที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจจะถูกนำมาพิจารณาหาสาเหตุเพื่อหาทางแก้ไขโดยฝ่ายบัญชีจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นที่แตกต่างจากประมาณการและให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการจริงไม่เป็นไปตามประมาณการหรือแผนงานรวมถึงการเสนอวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการธุรกิจมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เรามาดูนะครับในเรื่องที่ 15.1.1ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผนในเรื่องนี้นักบัญชีย่อมทราบดีนะครับว่าบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นจะมีอยู่3ประการประการแรกการวางแผนครับเป็นกระบวนการกำหนดแผนงานของธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งธุรกิจจะต้องจัดทำแผนงานทั้งระยะสั้นใช้ปฏิบัติงานไม่เกิน1ปีแผนงานระยะปานกลางใช้เวลาปฏิบัติงานมากกว่า1ปีแต่ไม่เกิน5ปีและแผนงานระยะยาวใช้เวลาปฏิบัติงานตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งในแผนงานนั้นๆจะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรที่กำหนดการวางแผนระยะสั้นจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานประจำปีอย่างไรก็ตามการวางแผนที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นฝ่ายบริหารต้องได้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการในการจัดทำแผนงานการบัญชีเพื่อการจัดการจึงมีความสำคัญที่จะสนับสนุนข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผนงานแผนงานระยะสั้นมักจัดทำในรูปของงบประมาณผู้บริหารจะใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานของกิจการการควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวางแผนซึ่งกิจการจะต้องควบคุมการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบัญชีเพื่อการจัดการจะช่วยกำหนดมาตรฐานของปริมาณเวลาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลาในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารบทบาทที่3ครับการตัดสินใจผู้บริหารของกิจการจะเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งต้องได้รับข้อมูลจากฝ่ายบัญชีดังเช่นกรณีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจผู้บริหารควรได้รับข้อมูลจากฝ่ายบัญชีพร้อมแนวทางแต่ละทางเลือกที่จะทำให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจะช่วยให้เห็นความแตกต่างของข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของแต่ละทางเลือกและแต่ละสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นนักบัญชีจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลเพื่อการจัดการให้แก่ผู้บริหารจำนวนข้อมูลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหารผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับความสำคัญของสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจถ้าเป็นการตัดสินใจอยู่ในระดับสำคัญมากความเกี่ยวข้องของข้อมูลก็ต้องมากเช่นกันกระบวนการตัดสินใจจะเกิดขึ้นและมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการวางแผนและการควบคุมเรามาดูภาพกันนะครับภาพนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของบทบาทการบริหารการจัดการเราจะเห็นเลยว่าในบทบาททั้ง3บทบาทนั้นเป็นบทบาทที่ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่การวางแผนและเมื่อวางแผนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการควบคุมเมื่อควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการควบคุมกับสิ่งที่เราได้วางแผนไว้หากต้องตัดสินใจก็จะต้องมีวิธีการตัดสินใจโดยผู้บริหารนั้นจะต้องมีการอนุมัติแผนงานสั่งการแล้วก็พิจารณาข้อมูลที่เกิดขึ้นเรามาดูกรณีศึกษากันนะครับในกรณีศึกษาที่15

3.1 งบประมาณของบริษัทบริบูรณ์จำกัดบริษัทบริบูรณ์จำกัดได้เริ่มประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายสินค้าบริโภคประเภทอาหารขบเคี้ยวในปี 2500X1 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าเริ่มต้นที่1ล้านบาทสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ยังไม่มีในตลาดโดยผู้บริหารเป็นผู้คิดริเริ่มในประเทศไทยช่วงเวลา2ปีแรกกิจการนั้นเติบโตได้ดีจากยอดขาย1ล้านและ2ล้านตามลำดับทำให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนในปีที่3เป็น3ล้านบาทเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรจากการเติบโตของกิจการทำให้ผู้บริหารได้วางแผนจะเพิ่มยอดขายในปีที่3เพิ่มขึ้นอีก 50% จากปีก่อนจึงมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีของกิจการไปดำเนินการจัดทำงบประมาณเพื่อพิจารณาซึ่งใน2ปีที่บริษัทได้เติบโตนั้นไม่เคยจัดทำงบประมาณมาก่อนเราดูนะครับจากการที่ให้ฝ่ายบัญชีจัดทำแผนงานในปีที่3โดยมีเป้าหมายเพิ่มยอดขายขึ้นอีก 50% ฝ่ายบัญชีจะทำอย่างไรนะครับฝ่ายบัญชีเมื่อได้รับคำสั่งในการดำเนินการก็ไปจัดทำงบประมาณโดยหาข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหารและถ้าท่านล่ะเป็นฝ่ายบัญชีจะนำข้อมูลตรงนี้ไปจัดทำงบประมาณได้หรือไม่จริงๆแล้วในเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณนั้นหากเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเราจะพบว่าการจัดทำงบประมาณที่ฝ่ายบัญชีได้รับมอบหมายตามการเรียนศึกษานั้นแม้ว่าจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารได้มอบหมายมาแต่การดำเนินการกิจการนั้นไม่ได้มีเพียงบัญชีเพียงฝ่ายเดียวครับดังนั้นนักบัญชีจะคิดด้วยลำพังเพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้การจัดการทางด้านการบัญชีจึงต้องไปปรึกษาหารือนะครับประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะทำให้งบประมาณที่จัดทำขึ้นนะครับสามารถที่จะเอาไปดำเนินการได้ตามแผนงานดังนั้นตัวนักบัญชีเองย่อมรู้ดีว่าเราจะต้องติดต่อกับใครอย่างเช่นงบประมาณการขายเราก็คงจะต้องศึกษาหรือสอบถามไปยังฝ่ายขายงบประมาณการผลิตนะครับก็คงจะทำมาจากตัวงบประมาณการขายในเบื้องต้นแล้วก็ไปกำหนดแผนการผลิตจากแผนการผลิตก็คงจะต้องกลับไปดูว่าการเตรียมเกี่ยวกับวัตถุดิบเป็นอย่างไรก็คงจะต้องคลังจะต้องเอาข้อมูลจากฝ่ายผลิตไปดำเนินการจัดทำแผนการสั่งซื้อเมื่อแผนการสั่งซื้อเสร็จฝ่ายจัดซื้อก็จะไปดำเนินการทำงบประมาณการซื้อซึ่งงบประมาณการซื้อก็จะไปสู่นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการจ่ายนะครับด้านการขายก็จะเกิดลูกหนี้ก็จะต้องไปทำงบประมาณการเก็บหนี้ตามเทอมเครดิตที่ให้แล้วในท้ายที่สุดก็จะไปสู่ในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตของการผลิตนอกจากนั้นในสิ่งที่เราลงทุนไปการจ่ายการรับมันก็จะมาสิ้นสุดตรงที่งบประมาณเงินสดครับส่วนเรื่องที่2จะเป็นเรื่องประเด็นสำคัญทางการบัญชีการจัดการด้านการควบคุมการควบคุมหมายถึงการควบคุมในการจัดการโดยการวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานที่วางไว้เมื่อผลงานที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะแตกต่างจากแผนงานในทางที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็จะต้องมาหาสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นข้อมูลยอดขายที่ทำให้ในปีนี้สูงกว่าเป้าหมายหรือแผนงานมากอาจเป็นมาจากสาเหตุการจัดทำแผนการขายที่ต่ำเกินไปดังนั้นฝ่ายบัญชีจึงต้องควรที่จะต้องพิจารณาเวลาจะทำงบประมาณแผนการขายจากฝ่ายขายว่าตัวเลขที่ให้มาจากอดีตที่ผ่านมานั้นมีประวัติเป็นอย่างไรเพราะป้องกันไม่ให้ฝ่ายขายนั้นกำหนดแผนการขายที่ต่ำเกินไป 2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิตสูงกว่ามาตรฐานมากอาจจะเกิดจากการใช้ที่ไม่ประหยัดจึงต้องมีความชำนาญคุณภาพของวัตถุดิบก็จะต้องดีด้วยถ้ามันเกิดการต่ำก็แน่นอนละครับต้นทุนก็ต้องสูงเป็นปกติงบประมาณการผลิตได้วางแผนการผลิตไว้ที่ 200,000 หน่วยและในการผลิตจริงฝ่ายผลิตก็สามารถทำได้ต่ำกว่า 200,000 หน่วยก็แสดงว่าฝ่ายผลิตทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิผลอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคราวนี้เรามาดูกรณีศึกษาฝ่ายบัญชีทำหน้าที่ประสานงานหน่วยต่างๆรวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการซื้องบประมาณการผลิตงบประมาณการลูกหนี้นะครับและฝ่ายบัญชีก็ได้สอบทานงบประมาณทั้งหมดในชุดงบประมาณอย่างสมบูรณ์นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อทำการอนุมัติแล้ว

แต่ก็ปรากฏว่างบประมาณที่ฝ่ายบัญชีนั้นได้จัดทำผ่านการอนุมัติทั้งหลายนั้นนะเมื่อมันเกิดขึ้นจริงก็ปรากฏว่างบประมาณนั้นจะสูงกว่านะครับผลการดำเนินงานจริงถึง 20-25% จากเหตุผลดังกล่าวเนี่ยมันจะทำการควบคุมอย่างไรนะครับในประเด็นนี้เนี่ยเราจึงรู้ว่าปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการดำเนินการวางแผนงบประมาณก็คือการควบคุมการปฏิบัตินะครับงบประมาณที่เกิดขึ้นที่มันสูงเกินไปนั้นมันอาจจะเกิดจากขาดการควบคุมซึ่งฝ่ายบัญชีจะต้องเป็นผู้สรุปการดำเนินงานประจำปีโดยไม่มีการควบคุมตรงนี้เนี่ยมันทำให้แผนงานอาจจะไม่สำเร็จได้การควบคุมจึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้งบประมาณนั้นดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นการควบคุมการดำเนินงานจึงต้องมีการเปรียบเทียบทุกเดือนในผลที่เกิดขึ้นนะครับกรณีที่มีผลแตกต่างจะต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรสอบทานงบประมาณทุก6เดือนพิจารณาความเป็นไปได้งบประมาณใหม่ที่มีการปรับปรุงหลังจากเราพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องจัดทำงบประมาณใหม่เพื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็จะใช้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายในที่สุดผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นหากต่ำกว่าได้สอบทานใหม่จะถูกนำมาประเมินผลตอบแทนกับคณะทำงานทั้งหลายหรือถ้าหากทำได้ต่ำก็อาจจะมีการลงโทษวิธีการควบคุมจึงเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีผลแตกต่างและควบคุมให้ไปสู่เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการได้คราวนี้เรามาสู่ตอนที่ 15.2 ซึ่งจะแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันประเด็นปัญหาสำคัญทางด้านการบัญชีเพื่อการจัดการวัตถุดิบประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านแรงงานและประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งมีแนวคิดว่าวัตถุดิบเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าจะต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีทำให้ต้นทุนในการผลิตมีความเหมาะสมได้ประสิทธิผลการบัญชีเพื่อการจัดการวัตถุดิบจึงมีความสำคัญให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบตั้งแต่นะครับในเรื่องของการที่เรามีวัตถุดิบคงเหลือการควบคุมการรับจ่ายวัตถุดิบระยะเวลาการควบคุมการจัดเก็บการใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิผลโดยการให้ข้อมูลการควบคุมการใช้ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะบริหารจัดการวัตถุดิบแนวคิดข้อที่2การบัญชีเพื่อการควบคุมหรือการจัดการเกี่ยวกับแรงงานซึ่งก็เป็นองค์ประกอบสำคัญตัวหนึ่งในต้นทุนสินค้ามีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานเกินสมควรที่จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงไปจนเกิดความเสี่ยงในการขายและข้อที่3ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นเรื่องที่แผนกบัญชีต้นทุนจะต้องรวบรวมและบันทึกคำนวณต้นทุนสินค้าโดยส่วนมากกิจการจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การปันส่วนในค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากเกณฑ์การปันส่วนนั้นเหมาะสมหรือไม่การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปันส่วนมีกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีผลต่อต้นทุนของสินค้าเรื่องแรกก็เป็นประเด็นสำคัญเพื่อการจัดการวัตถุดิบการควบคุมวัตถุดิบนั้นจะต้องดูว่าวัตถุดิบนั้นมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 2. ปริมาณการจัดซื้อมีจำนวนเท่ากับปริมาณการจัดซื้อที่ทำให้เกิดการประหยัดหรือไม่เงินลงทุนในวัตถุดิบจะต้องมีการรักษาระดับให้มีการลงทุนน้อยที่สุดเพราะจะได้ไม่ต้องไปจมอยู่กับตัววัตถุดิบมากเกินไปการจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องอยู่ในระดับที่ราคาที่น่าพอใจที่สุดภายใต้เงื่อนไขสามารถเป็นไปได้ที่สุดวัตถุดิบคงเหลือที่มีอยู่จะต้องได้รับการปกป้องจากการสูญหายเนื่องจากการยักยอกลักขโมยและอยู่ในสภาพที่ดีวัตถุดิบควรถูกเก็บภายใต้เงื่อนไขที่จะทำให้ต้นทุนในการขนย้ายอยู่ในระดับต่ำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับวัตถุดิบจะต้องมีการตรวจสอบไม่ว่าจะรับเข้ามาหรือเบิกใช้ก็ตามการเบิกวัตถุดิบไปใช้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจการจัดหาวัตถุดิบให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลาและระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทในเรื่องที่2นะครับ 15.2.2 เป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการค่าแรงงานค่าแรงงานจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้การทำงานนั้นง่ายสะดวกขึ้นกระบวนการต่างๆเพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประสิทธิภาพฝึกทักษะให้พนักงานนั้นมีการเรียนรู้หลายด้านเพื่อ

เพื่อทำงานทดแทนกันได้ทำให้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในความบกพร่องที่เกิดและก็ประเมินผลพนักงานทุกคนควรจะมีระบบการประเมินผลเพื่อชี้วัดทำให้เกิดแรงจูงใจมีการสนับสนุนส่งเสริมมีการมอบภาระงานที่ท้าทายผลตอบแทนที่เหมาะสมประเด็นสำคัญเพื่อการจัดการค่าแรงงานนั้นก็จะมีหลายประเด็นที่สำคัญก็จะมีเรื่องของโครงสร้างของเงินเดือนเงินเดือนของกิจการนะครับที่กำหนดขึ้นมาอาจจะเป็นตัวชี้วัดแต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็จะต้องดูเพดานในการกำหนดโครงสร้างที่ดีด้วยสวัสดิการก็เป็นส่วนสำคัญว่ากิจการได้ออกข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ในการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นจะต้องดูว่าสวัสดิการนั้นมีข้อบังคับหรือไม่เพราะมันจะไปโยงใยเกี่ยวกับการวางแผนภาษีด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานปี2541จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของการคิดค่า OT กระบวนการจ้างนะครับรวมทั้งการเกษียณอายุสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเช่นการรับคนงานพิการเข้ามาจะต้องมีการจัดแยกในเรื่องของการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและใช้เป็นประโยชน์ในการหักภาษีสิ้นปีของกิจการด้วยส่วนเรื่องที่3ก็เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตประเด็นการค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นมักจะเกิดขึ้นในเรื่องของเกณฑ์การปันส่วนตรงนี้เป็นบทบาทที่ตัวนักบัญชีการจัดการจะต้องเข้าไปดูละว่าเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นมีประเด็นปัญหาที่จะแบ่งแยกต้นทุนได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าเรากำหนดได้ดีต้นทุนก็สามารถควบคุมได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นั้นการบัญชีเพื่อการจัดการเมื่อเราเข้าไปดูในค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วเนี่ยคุณจงจะต้องให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมต้นทุนของสินค้าได้ในตอนที่ 15.3 เป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศอันนี้จะมีอยู่2หัวข้อหัวข้อแรกจะเป็นประเด็นสำคัญจากการจัดการรายงานทางการบัญชีเพื่อการจัดการแล้วก็ประเด็นสำคัญในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งมีแนวคิดรายงานทางการเงินนั้นเป็นการสื่อสารข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบัญชีให้กับฝ่ายบริหารที่นำไปใช้ในการตัดสินใจผู้บริหารจะใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจในแนวคิดข้อที่2การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้ระบบสารสนเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานจะต้องมีความทันสมัยสะดวกต่อการจัดทำดังนั้นการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจึงต้องให้ทันเวลามีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลในเรื่องแรกเกี่ยวกับการจัดทำรายงานรายงานที่เราเสนอต่อผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเอาไปปรับหรือเอาไปดูพิจารณาเพื่อเป้าหมายขององค์กรรายงานที่เสนอต่อหน่วยงานราชการก็จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายดังนั้นเราจึงต้องรับรู้ว่าจะต้องมีรายงานประจำวันรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีดังแผนภาพนี้นะครับที่สื่อให้เห็นว่าในแต่ละรายงานที่นำเสนอนั้นมันจะมีเรื่องของรายงานที่เราใช้ก็จะเป็นภาพนี้นะครับส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์งบก็เป็นส่วนสำคัญที่นักบัญชีถ้าเราเป็นการบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องเอาข้อมูลรายงานทางการเงินมาวิเคราะห์เป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินผลการดำเนินงานกระแสเงินสดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้บริหารเอาข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปในอนาคตซึ่งการวิเคราะห์ก็จะมีเครื่องมือที่ใช้หรือในวิธีการวิเคราะห์อย่างเช่นวิเคราะห์แนวดิ่งเพื่อดูโครงสร้างของงบการเงินวิเคราะห์แนวนอนก็เพื่อดูแนวโน้มของกิจการอัตราส่วนทางการเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการพิจารณาแผนงานที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องที่2นะครับประเด็นสำคัญในการใช้เพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลควบคุมเราก็ทราบดีว่าเทคโนโลยีที่เราเข้ามาในยุคปัจจุบันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศซะส่วนใหญ่ดังนั้นในระดับต่างๆที่เราเกิดขึ้นเนี่ยโครงสร้างของเราระดับสารสนเทศในองค์กรก็จะมี4ระดับด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ระดับในการจัดการระบบย่อยก็จะมีระบบประมวลผลของรายการระบบรายงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศของสำนักงานนะครับระบบประมวลผลก็จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำวันขององค์กรที่จะบันทึกรายการต่างๆระบบรายงานก็จะเป็นระบบช่วยการจัดเตรียมรายงานเพื่อนำเสนอไปยังผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนระบบสนับสนุนก็จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบข้อมูลนำเสนอข้อมูลใน

0: การใช้ให้เกิดประโยชน์ระบบสารสนเทศสำนักงานก็จะเป็นระบบที่ใช้สำนักงานในการอาศัยอุปกรณ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของฮาร์ดแวร์มีความสะดวกสบายหรือไม่ส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการใช้ระบบสารสนเทศนั้นก็คือการวางระบบที่แตกต่างกันเนื่องจากเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเราจึงต้องดูว่าระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นจะต้องมีความลิงก์กันใช้ข้อมูลได้นะครับมีความสัมพันธ์กันในระบบผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาบทบาทของนักบัญชีในการเตรียมระบบสารสนเทศให้กับกิจการและบทบาทของนักบัญชีในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการใช้ระบบสารสนเทศนี่คือหน่วยงานหน่วยที่15นะครับประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากจะสรุปในเวลาอันสั้นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนด้วยกันในตอนแรกเป็นการวางแผนและการควบคุมซึ่งนักบัญชีจะต้องรู้ถึงวิธีการวางแผนและการควบคุมให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพที่ดีที่สุดส่วนในเรื่องที่2ก็คือเรื่องต้นทุนการผลิตการบัญชีจัดการนั้นจะเข้าไปช่วยเพื่อควบคุมในตัววัตถุดิบในเรื่องของแรงงานและในเรื่องของโสหุ้ยการผลิตเพื่อทำให้ต้นทุนนั้นมีความเหมาะสมสามารถที่จะขายได้แข่งขันได้และทำให้เกิดกำไรในที่สุดและเรื่องสุดท้ายตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสารสนเทศซึ่งก็จะมีในเรื่องของรายงานเราก็คงจะต้องมีการทบทวนรายงานให้มันเหมาะสมกับการดำเนินการของธุรกิจรวมทั้งการใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป Big Data ที่เกิดขึ้นนักบัญชีคงจะต้องใช้วิจารณญาณหรือการความรู้ความรัดสามารถที่เกิดขึ้นของตัวเราเองนั้นไปเสนอข้อคิดเห็นเพื่อทำให้ระบบสารสนเทศนั้นเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการเราจึงต้องให้ความสำคัญนะครับเราคงไม่เป็นนักบัญชีที่ทำหน้าที่เพียงเป็นบุ๊กคีปปิ้งนะครับนั่นการบัญชีการจัดการเป็นการนักบัญชีในนักบัญชีเพื่อการบริหารในที่สุดครับ
1: ตอนนี้เรามาสรุปนะครับในหน่วยที่13นะครับชื่อก็คือการบริหารความเสี่ยงกับการคุ้มภายในนะครับก็ที่แน่ๆก็คือกล่าวถึง2เรื่องก็คือเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงกับการคุ้มภายในนะครับเพราะฉะนั้นในตัวหน่วยนี้นะครับพยายามอธิบายตั้งแต่ความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงคือผลกระทบทางลบต่อองค์กรนะครับทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลายอย่างที่เป็นความเสี่ยงชื่อก็บอกความเสี่ยงความหมายคงไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นอย่างเช่นถูกปรับเสียชื่อเสียงนะครับสูญเสียลูกค้าไปนะครับหรือว่าถูกฟ้องร้องสรรพากรมาประเมินภาษีต่างๆก็คือความเสี่ยงมันองค์กรบอกว่าโดยทั่วไปตั้งขึ้นมาก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้มูลค่าเพิ่มนะครับมูลค่าเพิ่มอาจจะวัดได้หลายแบบนะครับทำให้กำไรเพิ่มราคาหุ้นเพิ่มถ้าเกิดเป็นบริษัทในตลาดทรัพย์นะครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมามันถ้าเกิดมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มูลค่าก็จะลดลงไปนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีการบริหารความเสี่ยง risk management นะครับก็คือมีการจัดการความเสี่ยงยังไงนะครับตอนนี้เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นะครับในบทนี้ที่สำคัญหนึ่งก็คือเรื่องการควบคุมภายในนะครับ internal control นะครับพูดถึงตัวตั้งแต่นิยามนะครับคุณพี่ก็คือเราก็คงรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้นในองค์กรทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ให้ความเชื่อมั่นในวัตถุประสงค์หลักใหญ่ๆนะครับเพราะในตัวนี้ครับก็คือเราเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงลดลงให้ระดับที่ยอมรับได้นะครับอย่างบอกในโลกความเป็นจริงความเสี่ยงเป็นศูนย์ไม่มีนะครับมีความเสี่ยงหมดเรายอมรับได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดความเสี่ยงนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในองค์กรเนี่ยจะเห็นบางทีมีหน่วยงานเรียกว่า risk management officer เลยดูเรื่องความเสี่ยงอย่างเดียวนะครับที่กระทบต่อองค์กรยังไงนะครับแล้วก็ในบริษัทในตลาดทรัพย์ยิ่งจำเป็นใหญ่เลยนะครับเขากระทบหลายอย่างกันแบบตามกฎระเบียบที่ดีขึ้นเพราะนั้นองค์กรก็ต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมานะครับช่วยดูแลเรื่องความเสี่ยงการเฉพาะแล้วก็มีการนำเรื่องนี้ประชุมในกรรมการตลอดทุกเดือนนะครับตรงนี้นะครับการภายในความหมายนะครับก็คือความหมายดีๆนโยบายที่กำหนดขึ้นในองค์กรในความเป็นจริงสมเหตุสมผลภาษาอังกฤษคือว่า reasonable assurancenะครับเราไม่ความมั่นใจอย่าง 100% นะครับอย่างที่บอกว่าถึงแม้กำหนดระบบว่าอย่างดีแต่ว่าไม่ทำตามซะอย่างก็อะไรครับก็ระบบก็ล้มเหลวได้นะครับอย่างที่บอกว่าบริษัทเรา

0: นะครับมีเป็นธนาคารนะครับมีการจะปล่อยสินเชื่อได้ก็ต้องมีการควบคุมภายในนะครับบอกว่าความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อก็คืออะไรครับแปลว่าจะเก็บเงินไม่ได้ถูกไหมครับเพราะสิ่งหนึ่งคือบริหารต้องเซตสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้นมาอย่างเช่นบอกว่าก่อนจะปล่อยสินเชื่อได้ก็ต้องขอหลักประกันมาดูหน่อยสินะครับวิเคราะห์สถานะดูซิว่าเขาจะสามารถจะจ่ายชำระเราได้ไหมดูทุกอย่างหมดแต่ว่าถ้าเกิดผู้บริหารบอกว่าข้ามขั้นตอนบอกคนของเขาเองปล่อยไปก็ไม่ยอมทำตามก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็คือทำให้ความมั่นใจเราบอกอย่างแค่สมเหตุสมผลก็พอนะครับในองค์ประกอบ3เรื่องนะครับในส่วนนี้นะครับที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับพูดถึงตัววิธีประเมินความเสี่ยงเลยนะครับซึ่งอ่านไม่ยากเลยประเมินความเสี่ยงคือประเมินยังไงนะครับประเมินโดยเชิงทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับโดยที่ตัวผลกระทบนะครับผลกระทบคือ impactแล้วก็ตัวหนึ่งคือ likelihood ก็คือโอกาสที่จะเกิดแล้วมาทำเป็นกราฟขึ้นมาทำเป็นกราฟปุ๊บจะองค์อันไหนที่มีทั้งผลกระทบเยอะแล้วก็อะไรครับโอกาสที่เกิดเยอะก็ต้องป้องกันความเสี่ยงไว้เยอะหน่อยต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในตัวนี้เป็นเคสเลยเพราะว่าเป็นวิชาสมณะเซมินาร์นะครับก็ต้องพยายามให้เห็นเป็นตัวอย่างเยอะๆครับคำหนึ่งที่เราต้องรู้บริหารความเสี่ยงในองค์กร ERM นะครับ Enterprise Risk Management คือกระบวนการรับมือกับความเสี่ยงนะครับสิ่งที่ในบทนี้ที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือคำว่าโคโซมันย่อมาจาก the committee of อะไรสักอย่างหนึ่ง sponsoring นะครับเป็นกลุ่มทำงานของคณะทำงานหน่วยงานวิชาชีพของโลกนะครับก็คิดนิยามของเรื่องความเสี่ยงนิยามของเรื่องการภายในนะครับคิดกรอบมาเพื่ออะไรเพื่อให้ทำงานได้เป็นแนวทางนะครับซึ่งอย่างว่าในประเทศไทยเราอิงตามกรอบของโคโซนะครับถ้าเป็นเรื่องความเสี่ยงก็เป็นโคโซERM 2017ดูชื่อเซอร์เลอร์หลูก็คืออะไรครับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรบูรณาการระหว่างกลยุทธ์และผลการดำเนินงานนะครับซึ่งนักศึกษาได้อ่านบทนี้ครับในบทนี้ก็ค่อนข้างจะทันสมัยเพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครแปลเรื่องพวกนี้ออกมาเลยนะครับก็คือก็ใช้ชื่อกรอบบริหารความเสี่ยงบูรณาการกลยุทธ์กับผลการดำเนินงานนะครับก็แบ่งองค์ประกอบนะครับซึ่งแต่เดิมในปี2004มันมี8องค์ประกอบนะครับในตัวในหนังสืออธิบายผลพัฒนาการมานะครับจนเหลือมาเป็น5องค์ประกอบแบบนี้ซึ่ง5องค์ประกอบก็คือเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์แนวปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะมีอะไรครับองค์ประกอบแต่ละอันนะครับตั้งแต่กับเวลากิจการนะครับก็มีตัวเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญแล้วเขาจะมีตัวหลักการอีกย่อยๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นpoint of focus เป็นจุดเน้นแต่ละเรื่องเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นครับตรงนี้นะครับองค์ประกอบตัวที่2ก็คือกลยุทธ์วัตถุประสงค์นะครับมีการกำหนดกลยุทธ์นะครับเห็นไหมครับเรื่องความเสี่ยงมันกระทบกลยุทธ์ยังไงนะครับเราก็ดูพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจกระทบเกิดขึ้นในการทำงานตามแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบตัวที่3นะครับผลการดำเนินงานที่ว่าในส่วนของความเสี่ยงอะไรบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานนะครับอย่างเช่นในหลายๆอย่างทำให้ไม่รู้เป้าหมายต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทำไมของเสียเกิดขึ้นเยอะจังนะครับก็กระทบเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนะครับเรามีกรอบบริหารความเสี่ยงไปแล้วแนวทางใช้ได้ทำไมใช้ไม่ได้ผลต้องมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีการสื่อสารรายงานให้กับพนักงานทราบนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเรื่องความเสี่ยงนะครับพอการภายในนะครับเราก็ต้องรู้ตั้งแต่นิยามตั้งแต่วัตถุประสงค์นะครับ3อันใหญ่ๆคือให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่านะครับ efficiency effectiveness แล้วก็ economy นะครับตรงนี้แล้วก็วัตถุประสงค์เชื่อถือได้ของแรงทางการเงินให้แรงการเงินมันเชื่อถือได้แล้วก็การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการ comply กฎระเบียบนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมากนะครับอย่างสมัยก่อนวิชาเนี้ยนะครับตอนสมัยผมเรียนเป็นแค่วิชาเอกเลือกให้เด็กเลือกเรียนตอนนี้เขาบังคับเรียนเลยนะครับการภายในคือเด็กเนี่ยต้องเรียนเรื่องพวกนี้นะครับสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพราะมันสำคัญมากในปัจจุบันนะครับแล้วในแง่ของการกำกับดูแลอีกนะครับก็ทำนองเดียวกันก็มีโคโซอีกแล้วแต่เป็นโคโซ2013นะครับเรื่องการภายในก็ให้องค์ประกอบไว้นะครับทั้ง5องค์ประกอบนะครับ5องค์ประกอบเหมือนกันแต่ว่าองค์ประกอบแต่ละอันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยในตัวโคโซถ้าเป็นเรื่องความเสี่ยงก็ดูโคโซ2017การภายในก็คือ2013เพื่อนกันคือถ้าเกิดอยากประเมินเรื่องคอนโทรลการภายในก็ดูอันนี้5องค์ประกอบดีดูเรื่องความเสี่ยงก็ดูจากสไลด์เมื่อกี้นี้ถูกไหมนะครับก็คือมันเป็นคนละเรื่องแต่ว่าหน่วยงานที่คิดก็คือโคโซเหมือนกันก็ให้องค์ประกอบ5อันเหมือนกันนะครับ5องค์ประกอบตั้งแต่ว่าการควบคุมประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุมแล้วก็ สารสนเทศและการติดตามผลนะครับซึ่งโคโซ่ใหม่พัฒนาการจากเดิมไปก็คือพูดถึงตัวมีหลักการอีก17หลักการที่ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มี point of focus อีก91จุดเป็นไกด์ไลน์นะครับแต่เวลาเกิดนักศึกษาไปทำงานในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับเราจะเห็นกรอบที่เอาไปใช้เยอะนะครับเพราะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องประเมินหลักการนะครับหลักการทั้งหมดนะครับ17หลักตอบให้กับสำนักงานกลต.ทราบตรงนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเรารู้จักแนวคิดนะครับเพราะนั้นบทนี้นะเป็นบทที่สำคัญมากนะครับเป็นบทที่ทันสมัยบทหนึ่งเลยนะครับพูดถึงตัวเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการคุ้มภัยในนะครับเราให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะครับเราได้ใช้ในการทำงานแน่นอนเลยนะครับบทนี้นะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับสำหรับบทนี้นะครับ
1: ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการสรุปแล้วก็ทบทวนประเด็นเนื้อหาของหน่วยที่14นะคะการวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะในหน่วยนี้อย่างที่นักศึกษาคงได้ศึกษาตำรามาแล้วนะคะมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะตอนที่1ก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการวิจัยตอนที่2เป็นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีและตอนที่3เป็นการดําเนินการวิจัยด้านการบัญชีและก็กรณีศึกษานะคะสําหรับในตอนที่1ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยก็เป็นการศึกษาความหมายวัตถุประสงค์ประโยชน์ประเภทนะการออกแบบกระบวนการในการทําวิจัยลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีก็อยากจะเน้นถึงเรื่องสําคัญนะคะของในเรื่องของการทําวิจัยนะคะว่าเราจะต้องมีการออกแบบนะในการทำวิจัยเราจะต้องมีการออกแบบการวิจัยคือเราจะต้องทราบว่าเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรนะคะ what นะคะเราจะต้องทราบว่าเมื่อเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรแล้วนะจะต้องทราบว่าเราจะศึกษาเรื่องนั้นไปทำไมนะ why นะคะแล้วต่อไปก็คือเราจะศึกษาเรื่องนั้นอย่างไรคือ howนะคะและสุดท้าย when เราจะศึกษาเรื่องนี้เมื่อไหร่นะคะจำไว้นะคะในการทำวิจัยไม่ว่าวิจัยอะไรก็ตามนะคะไม่ใช่วิจัยด้านการบัญชีเท่านั้นนะคะเราต้องตอบคำถาม4คำถามนี้ได้คือ what นะอะไรนะ why ทำไมนะคะ how จะศึกษาเรื่องนั้นได้อย่างไรและ when เมื่อไหร่นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการทำวิจัยก็มีกระบวนการหรือมีขั้นตอนนะคะก็จะมีการกำหนดหัวเรื่องนะมีการกำหนดปัญหาวัตถุประสงค์นะมีการกำหนดกรอบแนวคิดตัวแปรตั้งสมมติฐานเก็บข้อมูลนะวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสรุปผลเขียนรายงานนะแล้วก็นำเสนอเผยแพร่นะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการทำในการเขียนโครงการในการนำเสนอโครงการนะคะค่ะทีนี้หลักในกระบวนการในการทำวิจัยนั้นก็จะต้องครบถ้วนทั้ง8กระบวนการนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการในการทำวิจัยทางด้านการบัญชีนะคะสำหรับการวิจัยในการกระบวนการทำวิจัยทั่วไปการวิจัยด้านการบัญชีก็จะมีการวิจัยด้านการบัญชีการเงินการวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการการวิจัยด้านการบัญชีสอบบัญชีสารสนเทศทางการบัญชีแล้วก็การวิจัยด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเช่นการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในในเรื่องความเสี่ยงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการวิจัยเกี่ยวข้องกับการบัญชีของเรานะคะอันนี้ก็เป็นแก่นของตอนที่14.1 นะฮะค่ะทีนี้ต่อไปนะตอนที่ 14.2 เนี่ยเป็นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นเมื่อเราได้เรียนรู้นะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วเราก็จะต้องมาถึงขั้นตอนว่าเราจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในการทำวิจัยทุกครั้งจะต้องมีการเขียนข้อเสนอโครงการนะคะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก็มีกรอบในการเขียนนะคะก็คือจะต้องมีชื่อหัวเรื่องนะโครงการว่าชื่ออะไรความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัยเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะมีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรมีขอบเขตการวิจัยขอบเขต แค่ไหนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะมีการทบทวนวรรณกรรมนะระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างไรบุคลากรผู้ดำเนินการวิจัยนะคะใครเป็นหัวหน้าโครงการนะใครเป็นผู้ร่วมโครงการนะคะ

0: เป็นที่ปรึกษางบประมาณในการทําวิจัยนะนี่ก็ต้องชัดเจนถ้าเผื่อว่าโครงการของเราจะไปขอเงินทุนสนับสนุนจะต้องมีงบประมาณในการทําวิจัยนะเอกสารอ้างอิงนะฮะแล้วก็ภาพผนวกนะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยนะฮะองค์ประกอบที่เราจะต้องมีถ้าเกิดเราจะต้องเขียนโครงการนะคะไปขอแหล่งทุนที่ไหนก็ตามนะทีนี้หลักในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก็คือว่าจะต้องมีความสมบูรณ์นะคะทั้งหมด11องค์ประกอบควรจะต้องมีนะคะอย่าให้ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนะคะแล้วก็ในการใช้คำศัพท์ในการเขียนโครงการก็ต้องสม่ำเสมอนะคะใช้คำอะไรนะในข้อเสนอโครงการก็ต้องใช้คำเหล่านั้นให้สม่ำเสมอตลอดทั้งโครงการนะคะแล้วก็ต้องมีความทันสมัยนะคะโครงการที่เราขอเสนอนั้นจะต้องมีความทันสมัยกับเหตุการณ์นะแล้วก็ต้องมีจรรยาบรรณนะอันนี้ก็เป็นหลักในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการวิจัยนะคะเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะสำหรับการวิจัยด้านการบัญชีนะคะในการกำหนดหัวเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีนั้นนะเราจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขนะเงื่อนไขในการทำวิจัยนะเงื่อนไขในการทำวิจัยนั้นก็คือความสามารถของนักบัญชีเองนะคะนักบัญชีซึ่งจะมีงานหนักอยู่แล้วนะคะเขาต้องดูว่าเรามีความสามารถทางด้านไหนทางด้านบัญชีการเงินทางด้านสอบบัญชีทางด้านการบัญชีบริหารหรือบัญชีเพื่อการจัดการหรือทางด้านสารสนเทศทางการบัญชีจะต้องดูความสามารถของตัวนักวิจัยที่เป็นนักบัญชีด้วยนะคะแล้วก็ด้านเงินทุนนะด้านเวลาว่าเรามีเวลาที่จะทำโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนนะความสามารถในการหาข้อมูลสนับสนุนนะในเรื่องข้อมูลทางการบัญชีนั้นเป็นข้อมูลที่ส่วนมากจะเป็นตัวเลขแล้วก็หน่วยงานไม่ค่อยจะให้เปิดเผยเท่าไหร่นักนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ว่าหัวข้อที่เราจะทำนั้นนะคะสามารถหาข้อมูลสนับสนุนได้ง่ายสะดวกมากน้อยแค่ไหนแล้วอีกประเด็นหนึ่งในการทำวิจัยด้านการบัญชีนั้นมักจะต้องเก็บข้อมูล100% นะคะการเก็บข้อมูลบางเปอร์เซ็นต์นั้นอาจจะไม่เพียงพอและอาจจะต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยในการที่เราจะทำโครงการวิจัยอะไรก็ตามคุณค่าของหัวเรื่องจะต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะต่อไปถ้าเราจะดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีนะคะเราจะต้องดำเนินการวิจัย อย่างไรนะคะก็จะมีตัวอย่างนะในตอนที่ 14.3 นะคะการดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีมีตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาทั้งบัญชีการเงินบัญชีเพื่อการจัดการนะคะก็นักศึกษาก็ต้องไปศึกษารายละเอียดทีนึงนะคะไปอ่านรายละเอียดในกรณีศึกษาตัวอย่างในเนื้อหาด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะในการที่เราจะเป็นนักวิจัยที่ดีนั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้สำคัญนะคะข้อแรกนะคะนักวิจัยบัญชีที่ดีนั้นจะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ทำวิจัยเราเป็นนักบัญชีก็ต้องเอาหัวเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับการบัญชีใช่ไหมคะต่อไปต้องไม่มีอคติส่วนตัวนะคะเราต้องไม่มีความลำเอียงจะต้องใช้เหตุและผลนะต้องมีใช้ความรู้เชิงวิชาการแล้วก็ต้องรายงานผลอย่างระมัดระวังนะคะต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและต้องมีความอดทนนะคะในการเก็บข้อมูลบางทีต้องใช้เวลานานมากนะคะต้องมีความอดทนและสุดท้ายจะต้องมีจรรยาบรรณ ของนักวิจัยจะต้องรักษาความลับจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสรุปของตอนที่ 14.1 ค่ะ
1: สวัสดีครับนี่ก็คงจะเป็นบทสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหน่วยที่15ในเรื่องของประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยนี้นั้นเราแบ่งเป็น3ตอนในตอนแรก 15.1 เป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีด้านการวางแผนและการควบคุมซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2เรื่องก็คือประเด็นสำคัญการบัญชีเพื่อการจัดการทางด้านการวางแผนนั่นคือเรื่องแรกในเรื่องนี้นั้นนักบัญชีที่จะต้องมีบทบาทในการวางแผนจะเป็นนักบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งถ้าเรามองตำแหน่งก็คงจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรในระดับกลางระดับสูงที่จะต้องเสนอข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายบริหารหรือร่วมเป็นที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารในการจัดทํารวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อการวางแผนในการวางแผนงานของกิจการทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของ

งบประมาณและก็จะเป็นงบประมาณรายปีเพื่อวางเป้าหมายของการแข่งขันวางการแผนการดำเนินงานในอนาคตสำหรับปีต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็คงจะยึดในเรื่องของนโยบายจากคณะผู้บริหารว่าต้องการจะกำหนดกลยุทธ์การวางแผนงบประมาณจึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริหารกำหนดมาฝ่ายบัญชีจึงต้องจะไปดูแลข้อมูลต่างๆที่จะเอามาจัดทำงบประมาณนั้นจะต้องไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขายอาจจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายการตลาดหน่วยงานทางด้านการผลิตเพราะหน่วยงานการผลิตนั้นจะต้องเอาข้อมูลของฝ่ายขายไปทำการวางแผนการผลิตจากแผนการผลิตนั้นก็จะเห็นว่าฝ่ายคลังก็จะต้องเป็นคนให้ข้อมูลในเรื่องของตัววัตถุดิบที่จะมาใช้ในการผลิตแล้วก็เป็นฝ่ายจัดซื้อเห็นไหมครับความสำคัญของการวางแผนนั้นนักบัญชีจะต้องเป็นศูนย์กลางประสานงานในการเก็บรวบรวมเพื่อการวางแผนส่วนในเรื่องที่สองคือการควบคุมแผนงานเมื่อวางแล้วหากไม่ควบคุมย่อมจะประสบความสำเร็จยากดังนั้นนักบัญชีจึงต้องสวมบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งการควบคุมนั้นเราควรที่จะมีการเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนเพื่อดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใน6เดือนแรกสามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายกับงบประมาณหรือไม่หากพิจารณาถึงสาเหตุแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุตามแผนงานที่วางไว้แผนงบประมาณนั้นก็คงจะต้องยืดหยุ่นหรือการจัดรีวิวงบประมาณใหม่จัดทำแผนอีก6เดือนที่จะเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับอนาคตที่มันจะต้องเป็นไปได้แผนงาน6เดือนหลังนั้นจะต้องเป็นตัวชี้วัดถึงผลสำเร็จเราไม่ควรจะแก้ไขผลงานหรืองบประมาณ6เดือนหลังนะครับมันจะก่อให้เกิดลักษณะที่ไม่สามารถจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดังนั้นแผน6เดือนหลังจึงเป็นตัวชี้วัดผลงานที่เกิดขึ้นนั่นคือบทบาทการควบคุมจากการควบคุมก็จะไปบูบทบาทที่3ก็คือบทบาทการตัดสินใจข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่ฝ่ายบัญชีนำเสนอไปยังคณะบริหารก็จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองส่วนในตอนที่ 15.2 เป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตเป็นประเด็นสำคัญทางการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตซึ่งจะแบ่งเป็น3หัวเรื่องก็คือเรื่องแรกเป็นการจัดการด้านวัตถุดิบเรื่องที่2ก็จะเป็นการจัดการด้านแรงงานและเรื่องที่3ก็เป็นการจัดการด้านโสคุยการผลิตบทสรุปของการควบคุมวัตถุดิบเราจะต้องควบคุมว่าการใช้วัตถุดิบนั้นเงินจะต้องไม่ไปจมในตัววัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้ในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้นจะต้องมีต้นทุนในการจัดเก็บต่ำและมีการกระบวนการขนย้ายวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิตนั้นไม่เยินเยอะไม่ช้าเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นการควบคุมตรงนี้จึงต้องเกิดขึ้นนักบัญชีก็เข้าวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราใช้ในวัตถุดิบนั้นมันก่อให้เกิดของเสียมากน้อยแค่ไหนถ้าของเสียนั้นมีอยู่ในปริมาณที่เรารับได้ก็คงจะผ่านแต่ถ้าเกิดมันเกินก็ต้องกลับไปพิจารณาถึงคุณภาพที่สัตว์ซื้อว่าเป็นอย่างไรส่วนเร่งแรงงานก็ต้องดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ควรที่จะทำการจ่ายค่าแรงงานหรือจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายรวมทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ที่ตอบแทนในด้านสวัสดิการการใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีเพื่อการวางแผนในการให้สวัสดิการหรือค่าใช้จ่ายที่เราจะเอาใช้ประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนโสคุยการผลิตนั้นการบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของเกณฑ์การปันส่วนให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจะมีการเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส่วนเรื่องที่3สารสนเทศก็จะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องรายงานนะครับเรื่องรายงานนั้นนักบัญชีการจัดการก็จะได้ดูว่าสิ่งที่เรานำเสนอรายงานนั้นควรจะต้องมีการทบทวนถ้าเป็นไปได้ควรทบทวนทุกปีเพื่อดูว่ารายงานที่เคยจัดทำยังมีประโยชน์หรือจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรโดยประสานงานกับผู้ใช้ผู้บริหารว่ารายงานที่ฝ่ายบัญชีได้จัดทำขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำวันรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีจะต้องมีคอลัมน์อะไรเพิ่มเติมหรือจะตัดรายงานไหนออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวนักบัญชีเองสามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารรวมทั้งผู้ใช้ได้เรื่องสุดท้ายก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญในการใช้ระบบสารสนเทศในเรื่องของการใช้ระบบสารสนเทศก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาในยุคนี้มันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อย่างแท้จริงดังนั้นนักบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญที่จะต้องเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในระบบงานบัญชีว่ามันจะต้องมีการเชื่อมข้อมูลสัมพันธ์กันและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในลักษณะของ Big Data ทั้งหลายที่อยู่ในองค์กรการเก็บเกี่ยวหลังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะหาโปรแกรมมาซัพพอร์ตได้นักฝ่ายบัญชีก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าแล้วเราจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างไรการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยี

หนึ่งที่นักบัญชีจะต้องนำเสนอของฝ่ายบริหารดังนั้นบทบาทของนักบัญชีในการจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศจึงต้องจัดเตรียมระบบสารสนเทศให้กับองค์กรโดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากับการลงทุนนักบัญชีจะต้องมีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายบริหารในเรื่องของการใช้ระบบสารสนเทศครับการสอนเสริมในครั้งนี้เป็นครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับชุดวิชา32483สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะหน่วยนี้เป็นหน่วย45ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายข้อมูลทั้งหมดภาพโดยรวมที่เราได้สรุปไปให้กับนักศึกษานั้นเป็นแค่แนวทางเพื่อให้นักศึกษานั้นใช้เป็นประโยชน์หรือเราจะได้มีวิธีการดูหนังสือในตำรับตำราที่เป็นเอกสารประกอบการสำหรับตอนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคงจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นควรจะต้องดูในเอกสารประกอบชุดวิชานี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาที่ได้อ่านหรือได้ศึกษาในวิชานี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้จัดการในเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานั้นจะประสบความสำเร็จและโชคดีต่อไปในอนาคตแล้วคิดว่าทุกท่านคงจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไปครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจ

0: ตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะว่าถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: สพได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจนะครับท่านผู้ชมครับผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างยาวนานเป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำผู้เสียสละและเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมแม้อายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงแต่คุณค่าทางจิตใจและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับรายการของเราในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพบกับช่วงแรกของรายการชีวิตดีมีสุข High Age High Story ได้เลยครับ
1: ปัจจุบันนี้ฮะตำแหน่งที่เป็นทางการนี่ก็เป็นที่ปรึกษาเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับในสภาก็อาจจะเป็นผมอาจจะรับหน้าที่อยู่ช่วงนอกสถานที่นะประสานงานทั่วๆไปเกี่ยวกับส่วนราชการอีกตำแหน่งก็คือเป็นประธานชมรมผู้เกียรติสำนักงานของชาติซึ่งดูแลผู้เกียรติที่เป็นส่วนของตำรวจชาติเนี่ยทั่วประเทศนะฮะก็ให้คำปรึกษาให้ข้อคิดแล้วก็ประสานงานทำงานเกี่ยวกับการทำงานผู้เกียรติอีกตำแหน่งก็คือเป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนของกทม.ในพื้นที่ของเขตสะพานสูงครับแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและสถานีตำรวจนครบาลบางชันช่วงก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการผมก็เป็นเจ้าที่ตำรวจผู้รักษาราชเก่านะครับซึ่งก็อยู่มาหลายพื้นที่แล้วอย่างเช่นผมอยู่ที่สถานีตำรวจอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ในครั้งแรกที่ผมทำงานเนี่ยก็เป็นสมัยก่อนปี2528ก็โอ้โหกระดานนะฮะแต่ก็ไปด้วยความภาคภูมิใจก็ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็พัฒนาสังคมพื้นที่แล้วก็ให้ความรู้กฎหมายประชาชนแล้วก็ป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ก็เป็นอยู่มาประมาณ3ปีก็เข้ามาอยู่ที่กองบังคับการกองปราบปรามนะฮะซึ่งงานนี้เป็นงานท้าทายเพราะเป็นงานสมัยก่อนใครที่อยู่กองปราบนี่จะต้องเก่งนะจริงไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะครับต้องมีความสามารถแล้วก็ผู้บัญชาให้ความไว้วางใจนะก็อยู่มาประมาณเกือบ 6-7 ปีเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอันนี้อยู่นานนะเกือบ10กว่าปี20ปีก็ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดแล้วก็สอบสวนในคดียาเสพติดด้วยนะก็ต้องบอกตรงๆว่างานยาเสพติดนี่ใครที่เป็นที่ตำรวจนี่ต้องคิดเลยว่าต้องเสียสละจริงๆนะเพราะว่ามันมีเหตุร้ายหลายๆเรื่องนะในการทำหน้าที่แต่ว่าตรงนี้เราคิดว่าเราทำเพื่อจะขจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ยาเสพติดเยาวชนเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลนั้นการเป็นตำรวจนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องอดทนอดกั้นนะฮะมีคติพจน์ของตำรวจก็มีอดทนอดกั้นนะฮะแล้วก็ต้องอะไรต้องหนักแน่นนะฮะแล้วก็อาชีพเนี่ยบอกตรงว่าเราภาคภูมิใจถ้าเราทำหน้าที่สุจริตนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าตำรวจหลายคนเกือบทุกคนนะที่ตั้งใจทำงานอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะผิดกฎหมายนิดนึงเรื่องต่างๆนะก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละคนครับสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่าการทำงานเฉพาะตำรวจยาเสพติดนี่ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะเราก็ไปสู้รบกับจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งยาเสพติดเนี่ยเขามีอาวุธอยู่ในตัวส่วนมากนะเราก็ต้องเสี่ยงในการจับกลุ่มแต่ว่าเราก็ใส่วิจารณญาณเรื่องว่าความรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็สืบสวนสอบสวนให้ได้ชัดแล้วก็เข้าจับกลุ่มแล้วก็การจับกลุ่มก็ต้องละเอียดรอบคอบเพราะงั้นเราจะอันตรายต่อชีวิตนะซึ่งตำรวจที่เกี่ยวข้องอยู่ติดนี่ก็ถูกทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ร้ายนี่ก็ดวลสู้รบกันหรือว่าดวลปืนกันก็เสียชีวิตก็มีนั้นเราต้องภาคภูมิใจว่าตำรวจยาเสพติดนะที่ทำงานเนี่ยทุกคนที่อยู่ในสายนี้เก่งแล้วก็มีมาตรฐานในการทำงานแต่ตำรวจในสายอื่นก็เช่นเดียวกันนะฮะ ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองในสุดแล้วก็มีหลายคนที่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมน่ายกย่องครับหลักปฏิบัติหรือการยึดถือในการทำงานนี่ฮะผมบอกตรงๆว่าต้องซื่อสัตย์จริตนะแล้วก็มีระเบียบวินัยแต่ต้องมีความโอนโยนแต่แข็งในสิ่งที่เรียกว่าแข็งแต่ผู้ที่กระทำความผิดหรือเป็นผู้อาชญากรเราต้องแข็งแต่ว่าประชาชนทั่วไปเราต้องอ่อนคืออาจจะไม่ได้แข็งนอกนุ่มในประมาณนี้แต่สิ่งสำคัญคือปรัชญาของตำรวจคืออดทนอดกั้นตั้งใจทำงานแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติสังคมแล้วก็ยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนมีและผมก็ทำอย่างนั้นด้วยครับ
0: ท่านผู้ชมครับการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและบทบาททางสังคมเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายอาจจะมีการเสื่อมถอยความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปและต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้นพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุอย่างไรนั้นติดตามช่วงวิถีสุขใจกับไฮเอชครับ

เรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วการเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลสุขภาพอยู่แล้วครับต้องออกกำลังกายว่าดูแลสุขภาพเราต้องทำงานนะแล้วก็ประพฤติตนให้อยู่ในระบอบนั้นการใช้ชีวิตในการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยในเฉพาะตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยวิ่งตลอดเวลาวิ่งระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็เล่นฟุตบอลนะฮะขี่จักรยานนะครับเล่นแบดมินตันแล้วก็ออกทุกอย่างเท่าที่ออกได้ที่มีเวลานะครับตอนเป็นนักกีฬาด้วยนักกีฬาแบดมินตันด้วยนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะซึ่งมันผสมผสานในการออกกำลังกายแต่สิ่งสำคัญในการใช้ร่างกายของตัวเองก็คือเราต้องคำนึงว่าเราอายุเท่าไหร่ออกกำลังกายได้เท่าไหร่นะฮะไม่ใช่อายุมากออกกำลังกายมากไม่ใช่ครับออกกำลังกายพอประมาณแต่จะต้องทำจิตใจกับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพเหมือนกันการรับประทานการกินการดื่มการต่างๆเนี่ยการเป็นตำรวจจริงๆมันมีงานสร้างสรรค์เยอะนะเดี๋ยวมีคนมาเลี้ยงนู่นหรือออกเผชิญไปนู่นไปนี่งานแต่งงานอะไรต่างๆต้องกินทุกครั้งกินโต๊ะจีนกินอะไรผมอยากจะเตือนพวกเราว่าโต๊ะจีนหรือว่าอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต่างๆเนี่ยเวลากลางค่ำคืนท่านต้องรับทานอย่าเยอะนะครับมันเสียหายต่อสุขภาพเราเพราะผมคิดว่าหนึ่งบุฟเฟ่เนี่ยจะมีทั้งหวานคาวมันทั้งทอดนะฮะท่านต้องรักษาสุขภาพตรงนี้ไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพทั้งอาหารการกินและการออกกำลังกายออกกำลังกายทางจิตก็มีครับออกกำลังกายทางจิตคือทำให้จิตใจเบิกบานมองโลกในแง่ดีอย่าคิดอะไรมากนะอย่าคิดว่านู่นนี่นั่นเพราะว่าคนสูงอายุส่วนมากบางคนบอกว่าคุณปู่บ่นเก่งคุณตาบ่นเก่งคุณยายบ่นเก่งอันนี้ไม่ใช่หรอกครับคือเขาอาจจะมีความคิดที่อยากให้ลูกหลานเนี่ยมีความสุขนะฮะอาจจะไปมองว่าอนาคตจะต้องดีอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราผู้สูงอายุแนะนำตักเตือนได้แต่อย่าใช้จิตของเราเนี่ยไปทำการบังคับคนคนนี้ให้ทำตามนั้นนั่นแหละครับคือสุขภาพจิตเสียพอสุขภาพจิตเสียสุขภาพร่างกายก็เสียตามคุณมีเงินร้อยล้านแต่คุณมีจิตที่ไม่ปกติมีความเครียดในตัวเองสุขภาพคุณ

0: รักษาไปเดี๋ยวคืนเงินคุณหมดแต่ถ้าคุณรักษาด้วยจิตของคุณในการออกกำลังกายทางจิตสำคัญมากครับ
1: ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นบุคคลกลางที่ช่วยลดความขัดแย้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีสามารถตกลงร่วมกันหาทางออกของข้อพิพาทได้อย่างสันติและยอมรับได
0: ้ครับก็หลังจากที่ผมก็เกษียณอายุการนายการเป็นข้าราชการตำรวจก็มาเป็นสมัครใจในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยเข้ามาอบรมเมื่อจบการอบรมก็มาประจำในสถานีตำรวจนะในถุนสมัครก็คือในสถานีตำรวจชนนท์สงครามแล้วก็เป็นประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจด้วยซึ่งการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนี่คือการวางตัวเป็นกลางในการเจรจาลดความขัดแย้งซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันมี2ส่วนนะความขัดแย้งเกี่ยวกับคดีอาญากับคดีแพ่งซึ่งต่างๆเนี่ยคู่กรณีเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้ง อย่างสูงสุดคือมีการใช้กำลังหรือขัดแย้งในเรื่องการเจรจาคำพูดเราสามารถที่จะไปให้เขาเนี่ยตกลงกันนะและจับมือกันการเจรจาไก่เกี่ยของเราเนี่ยในผู้เกี่ยตามกฎหมายคือสามารถไก่เกี่ยโดยใช้พระราชบัญญัติไก่เกี่ยข้อพิพาทป.ศ.262ซึ่งเป็นการไก่เกี่ยที่มีกฎหมายรองรับในการไก่เกี่ยถ้าคู่กรณีตกลงกันได้แล้วไม่สามารถไปบัตรตามเนี่ยมันจะส่งผลให้เป็นข้อบังคับในทางกฎหมายทันทีโดยไม่สามารถไปฟ้องร้องใหม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนั้นการลดความขัดแย้งก็คือการเสริมสร้างสันติสุขสันติภาพให้กับประชาชนส่วนรวมส่วนในการที่ทำให้มีความสบายใจในการไก่เกี่ยของคู่กรณีก็คือหมายความว่าลดภาวะการตึงเครียดนะการที่จะมาต่อสู้กันหรือใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราสามารถเจรจาให้อยู่ในกติกาของเราแล้วก็ให้พูดคุยกันโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเหมือนกับเราทำในสิ่งที่เรียกว่าสร้างจิตสร้างกุศลแล้วก็สร้างความสุขให้แก่ทั้งสองฝ่าย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับผู้สูงอายุทุกคนล้วนต้องการที่จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะครับแต่การใช้ชีวิตให้ดีที่สุดของแต่ละบุคคลนั้นย่อมแตกต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างเช่นคนที่วัย70บางคนอาจจะต้องการแค่การพักผ่อนอย่างมีความสุขอยู่ที่บ้านหรือคนวัย70เหมือนกันนะครับอาจจะออกไปพบปะผู้คนเพื่อให้ตนเองนั้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้สุขภาพในช่วงวัยนี้นะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของการออกกำลังกายการจัดการกิจวัตรประจำวันรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการแน่นอนว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญของเราก็จะทำงานช้าลงนะครับทำให้ความต้องการในเรื่องของพลังงานหรือแคลอรี่ลดน้อยลงนั่นเองจะสังเกตเห็นได้ว่ากินอะไรก็อ้วนง่ายนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ร่างกายของเรานั้นยังต้องการสารอาหารซึ่งจำเป็นต่อร่างกายอยู่นะครับโดยสารอาหารที่จำเป็นมากในกลุ่มวัยนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมแล้วก็ตัววิตามินดีแน่นอนว่าช่วยดูแลในเรื่องของกระดูกของผู้สูงอายุในขณะที่ผู้สูงอายุทั่วไปมักจะประสบปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงโพแทสเซียมถือได้ว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงไฟเบอร์หรือใยอาหารก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของอาหารก็คือในเรื่องของการรักษาสมดุลของอาหารที่เรารับประทานก็จะมีคำแนะนำง่ายๆนะครับที่เราสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกมื้อก็คือการแบ่งในเรื่องของปริมาณอาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อครับโดยเราสามารถแบ่งรับประทานผลไม้เป็นสัดส่วน 25%ผัก 25% ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อย 25% นะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำอีก 25% นะครับแต่สำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงสามารถที่จะไปศึกษาแนวทางการบริโภคอาหารในลักษณะที่เรียกว่า DASH diet ได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการลดการกินเนื้อแดงแล้วก็ลดการบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของโซเดียมหรือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับไขข้ออักเสบต่างๆก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและนำมาประยุก

0: ช้ได้อย่างเช่นรับประทานปลาและรับประทานถั่วให้มากขึ้นรวมไปถึงอาจจะเลือกชนิดของน้ำมันอย่างเช่นน้ำมันมะกอกซึ่งก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบและการปวดคอได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการกินแล้วการออกกำลังกายถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นเองเมื่อเราเข้าสู่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับร่างกายของเรานั้นจะมีการสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและกระดูกประมาณ 3-5% ในทุกๆ10ปีดังนั้นในเรื่องของการออกกำลังกายจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงนั่นเองเพื่อจะช่วยให้เราสามารถที่จะทรงตัวป้องกันการหกล้มได้ดีนั่นเองนะครับเวลาพูดถึงในเรื่องของการออกกำลังกายแน่นอนว่าไม่จำเป็นที่จะต้องหักโหมจนเกินไปเพียงแค่ตั้งเป้าหมายการทำกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินชิลๆนะครับหรือการเข้าคลาสโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายการว่ายน้ำก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีพอช่วยลดในเรื่องของแรงกระแทกตามข้อต่อต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการยกน้ำหนักเบาๆตรงนี้ก็จะเสริมสร้างในเรื่องของการสร้างแรงต้านแล้วก็รักษามวลกระดูกของเราให้แข็งแรงนั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวันซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดว่าผู้สูงอายุนั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีเพียงใดสัญญาณการถดถอยของการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานที่ไม่ดีอย่างเช่นการหกล้มอยู่บ่อยครั้งหรือทำอาหารหกเลอะเทอะเวลารับประทานอาหารดังนั้นเราควรจะหมั่นสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับถัดจากเรื่องนั้นก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับก็มีการประเมินว่า 25% ของผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตใจดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตใจการฟังเพลงนะครับการผ่อนคลายรวมไปถึงในเรื่องของการสวดมนต์การทำจิตใจให้ดีก็จะช่วยดูแลสุขภาพจิตใจนั่นเองครับและนี้ก็คือเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับการเข้าสังคมของผู้สูงอายุจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่สดใสมีความสุขนะครับการเข้าสังคมของพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงสุขสังคม Happy Society ครับ
2: เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้สูงอายุฮะที่อยู่ในชุมชนผมก็อยู่ในชุมชนของผมแถวบ้านผมเนาะชุมชนแสงมณีนั่นเป็นซอยที่อยู่ในเขตสะพานสูงผมก็เป็นที่ปรึกษาเขาพยายามดูผู้สูงวัยนะผมจะเรียกผู้สูงวัยละเอาเป็นว่าวัยรุ่นในยามเกษียณนะเป็นวัยรุ่นเกษียณเนี่ยผมพยายามให้เขาพบปะสังสรรค์พูดจามีอาชีพต่างๆอะไรที่กับสังคมนะให้เขามาช่วยเหลือกันแล้วก็ให้ความรู้กันตอนนี้เรามีโครงการเรียกอะไรให้เด็กออกกำลังกายโดยฝึกอาชีพในการต่อยมวยไทยแต่ว่าไม่ต่อยเป็นอาชีพหลักเลยนะเป็นแค่มีความรู้นะแล้วก็ออกกำลังกายโดยมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นคนฝึกสอนเป็นคนดูแลเป็นคนให้กำลังใจมันเป็นกรรมที่เสริมให้กับเด็กกับผู้ไหวหลังจากเกษียณเนี่ยให้รู้จักกันและแนะนำกันเป็นเพื่อนกันนะเป็นกำลังสูงมากเคยจัดชกจัดอะไรแล้วก็คนมาดูเยอะมากก็สร้างความสังสรรค์เฮฮานะแล้วก็มีการอะไรดูแลชุมชนดูแลตอกซอกซอยนะฮะแล้วก็ให้เป็นจิตอาสาเป็นรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านนะฮะซึ่งตรงนี้มันสำคัญ
3: ผู้สูงอายุหรือวัยรุ่นในยามเกษียณนั่งทำกิจกรรมคู่กับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทำกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ AI เพื่อพัฒนาสังคม
2: นะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการร่วมกิจกรรมเนี่ยตอนนี้ผมมีโครงการนึงสำหรับในงานที่ผมทำคืองานแก่เกียรติเนี่ยกำลังลิสต์โครงการคือผมจะให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้วัยรุ่นยังเกษียณเนี่ยนั่งทำกิจกรรมคู่กับเด็กกำลังคิดเรื่องการอบรม AI นะผู้สูงอายุผู้วัยรุ่นยังเกษียณเนี่ยให้นั่งเรียนคู่กับน้องที่เป็นวัยรุ่นหรือนักศึกษาอะไรจับคู่การอบรมในโครงการ

AI ในการพัฒนาสังคมหรือว่าชาติเนี่ยให้นั่งคู่กันเป็นบัดดี้กันนะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจะจัดอบรมประมาณสักรุ่นหนึ่งประมาณสัก200เด็กกับผู้ใหญ่นั่งด้วยกันไม่มีใครทำแน่นอนเด็กกับผู้ใหญ่นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วทั้งหมดมีทั้งหมด50คู่หรือ100คู่อันนี้สำคัญมากครับเพราะผู้ใหญ่สมัยนี้ก็อยู่ในจอมือถือเหมือนกันเล่นนู่นเล่นนี่พอเล่น AI เป็นสนุกทำนู่นทำนี่ได้แต่ให้เด็กที่เป็นนักศึกษามหาลัยหรือเด็กมานั่งด้วยกันเพื่อให้ความรู้กับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ให้ความรู้กับเด็กเรื่องงานแก่เกียร์ผมว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีและเด็กที่เป็นอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยที่นั่งเรียนด้วยกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะสอนเรื่องงานแก่เกียร์ให้เด็กต่อไปเด็กก็เป็นผู้แก่เกียร์ในอนาคตและเด็กก็สอน AI ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็น AI เก่งในระดับวัยรุ่นของผู้เกษียณนี่แหละครับผมว่าโครงการนี้ไม่ไปทำแน่นอนผมจะทำนะในปีหน้าเนี่ยร่างโครงการแล้วก็มีผู้เห็นด้วยมาสนับสนุนจะทำให้เด็กผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ด้วยกันได้Gen Z Gen Y Gen X ต่างๆเนี่ยต้องให้เขา Gen A Gen B มาเข้ากันแล้วก็มานั่งด้วยกันนั่งเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นคู่กันเลยผมว่าสัก2วันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ปรากฏการณ์เนี่ยว่าทุกคนจะรู้จักกันทั้งเด็กผู้ใหญ่จะมีแลกลายแลกอะไรกันเนี่ยมันจะทำสร้างสรรค์ให้กับเด็กมีความรู้เรื่องการแก่เกียร์ที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตมาแก่เกียร์ใครและผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยผู้อายุยังเกษียณนี่จะเป็นผู้เล่นที่ AI เก่งมากทั้งเปิด AI ทั้งทำภาพทำอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ครับเป็นมิติใหม่ของวงการของสังคมบ้านเราผมซึ่งคิดว่าต่อไปอาจจะมีหลายคนจับแบบผมไปทางชุมชนไปทางต่างจังหวัดต่างๆนั่นแหละครับเด็กผู้ใหญ่จะไม่ห่างกันและความคิดต่างๆที่ไม่เข้ากันมันก็จะอยู่ด้วยกันได้สิ่งที่ผมว่าทำแบบนี้ทำให้กิจกรรมของผู้สูงวัยหรือวัยรุ่นกับยังเกษียณเนี่ยจะอยู่ใน Gen X Y Z ไปทำงานด้วยกันนะ

0: ครับก็เรียนทุกท่านนะครับในส่วนของศูนย์เขียข้อพิพาทของสน.ชนะสงครามเองเนี่ยเราตระหนักแล้วก็รับรู้ถึงการที่มีการออกกฎหมายในเรื่องของพ.ร.บ.ไก่เขี่ยข้อพิพาทแล้วก็จนกระทั่งเรามีการจัดตั้งศูนย์ไก่เขี่ยข้อพิพาทของสน.ชนะสงครามนะครับหลังจากที่เราได้มีคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ได้มีการคิดระดมสมองระดมสภากำลังเราจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนยังไงนะครับสิ่งแรกก็คือเราจัดสถานที่เพื่อให้เหมาะสำหรับการบริการไม่ว่าจะเป็นจุด one stop service ของพนักงานสวนกรณีที่มีประชาชนที่มีข้อพิพาทกันมานะครับจนถึงกระทั่งจุดที่เป็นห้องสำหรับผู้ไก่เกี่ยข้อพิพาทเราก็ได้พัฒนาห้องได้มีการพัฒนาบุคลากรได้ให้ความรู้กับบุคลากรครับก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็พร้อมใจกันที่จะปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สุดครับ
1: ผู้ไก่เกี่ยจะช่วยลดความเครียดและความกังวลรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจส่งเสริมความสงบและความเข้าใจในคู่กรณี
0: ส่วนหนึ่งคือในส่วนของการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นความฝันของตำรวจตำรวจเองเนี่ยในการปฏิบัติงานจะเจอคู่ขัดแย้งไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่บางคดีเนี่ยที่เป็นคดีใหญ่สามารถไก่เกี่ยกันได้แล้วแต่ว่าคดีความไม่จบก็ต้องนำไปสู่ศาลก็คือจนทำให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้ถูกต้องที่สุดการที่เราได้ช่วยประชาชนเนี่ยบางเคสเนี่ยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับสาหัสไม่มีเงินค่าปรับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้คดีสิ้นสุดเราก็จะได้เจ้าที่ผู้ไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยไก่เกี่ยด้วยทำให้ภาพลักษณ์จากเดิมของประชาชนที่มาแจ้งความเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบอาจจะดูเข้มๆมามีเจ้าที่ไก่เกี่ยที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยมาร่วมไก่เกี่ยก็จะทำให้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยใกล้ชิดกับเจ้าที่ตำรวจแล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นปลอดภัยในการที่จะมาใช้บริการในเรื่องของการไก่เกี่ยการไก่เกี่ยเนี่ยก็นำไปสู่การที่เป็นชื่อเสียงของชาวต่างชาติด้วยซึ่งประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ของสน.ชนะสงครามเองเนี่ยมีเป็นจุดที่รองรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศที่จะมาเที่ยวถนนข้าวสารกรณีมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเชื่อสิ่งสำคัญเลยชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่อยากจะมีปัญหาที่ต้องขึ้นศาลเพราะว่าเขาจะมาอยู่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆการที่เขามามีเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วสามารถไก่เกี่ยแล้วก็จบแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ในการไก่เกี่ยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี2566ครับก็มีทั้งการไก่เกี่ยข้อพิพาทในเรื่องของทางแพ่งเองแล้วก็ในส่วนของทางอาญาตามที่กฎหมายให้อำนาจครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับคือการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยสิ่งที่มีความประสงค์ที่สุดคืออยากให้สังคมสงบสุขครับก็คือเราก็จะมีทั้งฝ่ายที่ป้องกันปราบปรามฝ่ายสืบสวนแล้วก็ฝ่ายสอบสวนฝ่ายป้องกันปราบปรามคือไม่ให้เกิดเหตุแล้วก็แต่กรณีที่มาถึงพนักงานสอบสวนเนี่ยคือเป็นมีเหตุมาแล้วมีความเดือดร้อนมาแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคดีต่อคนที่จะต้องรองรับเหตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะปริมาณสูงซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ไก่เกี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเราในส่วนนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามีหน่วยงานมีภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ในเรื่องของการที่มีข้อพิพาทต่างๆที่กฎหมายให้อำนาจของผู้ไก่เกี่ยซึ่งทำให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นไม่ได้ว่าทำงานโดดเดี่ยวแล้วก็ประชาชนที่ได้รับการบริการเนี่ยเมื่อมีการไก่เกี่ยจบเนี่ยเขาก็รู้สึกยินดีว่าไอ้ครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าปรับครั้งนี้ไม่ต้องไปศาลครั้งนี้สามารถไก่เกี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีผู้ที่เป็นกลางที่ให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆก็คือทำเบ็ดเสร็จในที่สถานีตำรวจได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกรณีที่มีการบิดผิวเนี่ยเขาสามารถนำเนี่ยไปยื่นศาลเพื่อให้ศาลบังคับคดีได้เลยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของความประหยัดนะครับในส่วนของอย่างที่นำเรียนไปคือนักท่องเที่ยวก็ ได้มีความประหยัดแล้วก็มีระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็นำมาชื่นชมจากภาคธุรกิจภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ถนนข้าวสารเนี่ยก็สะท้อนมาให้ทางสถานีเนี่ยได้รับรู้ว่านักท่องเที่ยวเขามาว่าทางสน.ชนะสงครามเนี่ยทางผู้ไก่เกียร์เนี่ยได้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้วก็เขาประทับใจกลับไปบ้านเขาก็จะบอกต่อทำให้ได้ภาพลักษณ์ทั้งในเรื่องความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับ
2: ท่านผู้ชมครับวัยผู้สูงอายุนี่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้สะท้อนประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมในครอบครัวชุมชนและกิจกรรมที่เหมาะสมการวางแผนชีวิตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งในด้านสุขภาพกายภาพสังคมและจิตใจเพื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคมครับขอขอบคุณพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะห์ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจHHได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่7เรื่องอารยธรรมตะวันตกยุคกลางในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ยุโรปยุคกลางตอนที่2บทบาทของศาสนาคริสต์และระบบฟิวดัลในยุคกลางและตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถข้อที่1เปรียบเทียบลักษณะและสภาพยุโรปในยุคกลางทั้งจักรวรรดิโรมันตะวันตกและจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้ 2. ยกตัวอย่างบทบาทความสำคัญของศาสนาคริสต์และลักษณะเด่นของระบบฟิวดัลในยุคกลางได้และ 3. ระบุลักษณะสำคัญของมรดกอารยธรรมกลางได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1ยุโรปยุคกลางในส่วนนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องคือ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือว่ายุคมืด 1.2 จักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้และข้อที่2 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกยุคมืดนะครับยุคจักรวรรดิโรมันมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกด้านทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารรวมไปถึงศิลปะวิทยาการและความเจริญทางด้านวัฒนธรรมนะครับความเจริญของจักรวรรดิโรมันในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคแห่งความสันติสุขหรือว่าแพ็กโรมาน่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากสมัยของพระจักรพรรดิออกกุสตุสซีซ่าต่อเนื่องมาอีกราว200ปีเนี่ยจักรวรรดิโรมันมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่หลายดินแดนนะครับและมีพลเมืองเนี่ยประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆเนี่ยรวมประมาณ70ล้านคนด้วยกันความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันในห้วงเวลาดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีสถานะเป็นชุมชนโลกหรือว่า World Community นะครับแต่อย่างไรก็ตามคันเข้ามาสู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่3เป็นต้นมาเนี่ยจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็เริ่มพบกับความเสื่อมเพราะว่าพระจักรพรรดิเนี่ยเริ่มตกอยู่ภายใต้อำนาจของทหารขณะเดียวกันจักรพรรดิหลายองค์ต่อมาเนี่ยก็ถูกลอบปงพชนด้วยนำมาซึ่งความสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันอันสากลนี้ที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันกำลังอ่อนแอเพราะปัจจัยภายในดังกล่าวนี้เองก็เผอิญว่ามีเหตุปัจจัยภายนอกเป็นตัวเร่งเร้านำมาสู่การล่มสลายของจักรวรรดินั่นก็คือการรุกรานของพวกอนารยชนเผ่าเยอรมันและพวกมองโกเผ่าฮั่นแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยพวกมองโกเผ่าฮั่นจะไม่สามารถทำให้จักรวรรดิล่มสลายได้ก็ตามแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้พวกวิสิตกอตและพวกชาวกอตเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจักรวรรดิโรมันมากยิ่งขึ้นและในเวลาต่อมาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เองนะครับสามารถเอาชนะกองทัพจักรวรรดิโรมันได้เป็นจุดเริ่มต้นความอ่อนแอภายในของจักรวรรดิด้วยต่อมานะครับเมื่อพวกเผ่าเยอรมันเนี่ยอพยพเข้ามาดินแดนเหล่านี้มากขึ้นเมื่อพวกนี้นะครับถูกกองทหารโรมันกดขี่เนี่ยก็ทำให้ลุกฮือขึ้นต่อสู้จนเกิดเป็นสงครามและพวกอนารยชนบางพวกเนี่ยได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมนะครับในปีคริสตศักราช476โอดัวเซอร์แม่ทัพอนารยชนเยอรมันได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมทำการปลดจักรพรรดิออกจากตำแหน่งแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแหลมอิตาลีเรียกว่าอาณาจักรโอดัวเซอร์นะครับพวกอนารยชนเผ่าอื่นๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตั้งอาณาจักรของตนเองเช่นพวกแฟรงค์พวกไวกิ้งเหล่านี้เป็นต้นดินแดนที่เคยเป็นจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนนับตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับผลกระทบสำคัญก็คือว่าดินแดนจักรวรรดิเยอรมันที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนซึ่งมีความเจริญน้อยกว่าก่อให้เกิดการแบ่งแยกการปกครองโดยหัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์และปกครองตามประเพณีชนเผ่าที่ตัวเองเคยอยู่มานะครับขณะเดียวกันที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยสามารถต้านทานการรุกรานของพวกอนารยชนเอาไว้ได้จึงสามารถดำรงความอิสระเอาไว้ได้จนกระทั่งถึงศตวรรษที่15จึงค่อยล่มสลายลงเพราะว่าถูกพวกมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กเนี่ยเข้าตีจนอาณาจักรล่มสลายในปีค.ศ. 1453นะครับผลกระทบสำคัญก็คือการโจมตีและยึดครองดินแดนจักรวรรดิโรมันโดยพวกอนารยชนเนี่ยไม่เพียงทำลายสิ่งปลูกสร้างและศิลปกรรมต่างๆที่เคยมีมาเท่านั้นแต่ยังปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยทรุดโทรมปราศจากการดูแลเนื่องจากพวกอนารยชนนะครับไม่คุ้นชินกับวิถีชีวิตของคนนักประวัติศาสตร์จึงเรียกช่วงกรุงโรมแตกในระยะเวลาดังกล่าวว่ายุคมืดหรือว่าดาร์กเอจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังเนี่ยเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่เรียกว่ายุคมืดเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มให้ความสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญช่วงเวลาหนึ่งของโลกตะวันตกด้วยเช่นกันจักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์นะครับจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยมีระบอบการปกครองที่เน้นอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับโดยจักรพรรดิเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งการปกครองและศาสนาแบบนิยมกรีกนะครับโดยถือหลักการว่าพระจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพที่เรียกว่า Direct Agent of God และทรงเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของอาณาจักรจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นทั้งเจ้าชีวิตและผู้พิทักษ์ความผาสุกของประชาชนในอาณาจักรด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพระจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงก็คือจักรพรรดิคอนสแตนตินและพระจักรพรรดิจัสติเนียนนะครับในช่วงศตวรรษต่อมานะครับจักรพรรดิแห่งไบเซนไทน์เนี่ยได้สั่งยกเลิกการนับถือรูปปั้นและรูปภาพของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งขัดกับธรรมเนียมนิยมที่เคยปฏิบัติกันมาจึงทำให้จักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยสูญเสียอำนาจทางศาสนาในยุโรปตะวันตกให้แก่พระสันตะปาปาที่กรุงโรมโดยพระสันตะปาปาเนี่ยทรงกระทำพิธีสวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชาร์เลมานเป็นเหตุให้อำนาจทางการเมืองระหว่างโรมกับคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมานะครับครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดเนี่ยก็ได้ส่งผลต่อความเสื่อมของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในที่สุดนะครับย้อนกลับไปในห้วงศตวรรษที่4นะครับเมื่ออำนาจของจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยได้แผ่ขยายมาถึงเมืองไบเซนติอุมนะครับจึงทรงโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่เมื่อปีค.ศ.330แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองว่าคอนสแตนติโนเปิลตามพระนามของพระองค์จักรวรรดิไบเซนไทน์ได้แยกออกจากโรมในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจักรพรรดิของไบเซนไทน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันในทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระจักรพรรดิชาร์เลมานทรงตั้งจักรวรรดิโรมันขึ้นในยุโรปตะวันตกในปีค.ศ.812เนี่ยก็เป็นเหตุให้ฝ่ายไบเซนไทน์เนี่ยต้องให้การยอมรับด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่11เนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของโรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและไม่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยว่ามีอำนาจเหนือศูนย์กลางศาสนาอื่นเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดความแข่งแย่งกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายในห่วงเวลาต่อมาด้วยในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับได้ทรงสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแก่จักรวรรดิไบเซนไทน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางทางการค้าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบริเวณช่องแคบดาดาแนลมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่ป้องกันการรุกรานจากพวกอนารยชนทำให้สามารถต้านทานพวกเยอรมันและเผ่ามองโกได้มีการใช้ภาษากรีกเป็นภาษาราชการซึ่งแตกต่างจากโรมที่ใช้ภาษาลาตินนะครับส่วนในสมัยของพระจักรพรรดิจัสติเนียนเนี่ยอาณาเขตได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและก็ทรงพยายามทำให้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นเสมือนโรมใหม่นะครับก็คือรื้อฟื้นความรุ่งเรืองแบบโรมขึ้นมาอีกครั้งผลงานที่สำคัญก็คือมีการชำระกฎหมายและรวบรวมกฎหมายโรมันที่สำคัญที่เรียกว่าประมวลกฎหมายของจัสติเนียนประกาศใช้ในปีค.ศ.543ซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์โลกนะครับในด้านคริสต์ศาสนาเนี่ยนิกายออร์โธดอกซ์นะครับได้กลายเป็นพลังอำนาจที่สำคัญของจักรพรรดิเพราะว่าทรงมีอำนาจในการตั้งพระสังฆราชประมุขแห่งนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ด้วยพระองค์เองนะครับขณะเดียวกันผู้คนในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็เชื่อว่ามหานครแห่งนี้เนี่ยได้รับการปกป้องจากพระผู้เป็นเจ้าและพระจักรพรรดิเองเนี่ยทรงมีฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกมนุษย์นะครับคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยจึงเป็นสถาบันสำคัญที่ช่วยรักษาอารยธรรมกรีกและโรมันสืบต่อมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอารยธรรมด้านกฎหมายและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับจักรวรรดิไบเซนไทน์มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเมืองการปกครองอยู่ราว 1,000 ปีเศษนะครับครั้นต่อมาในปีค.ศ.1453เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กอย่างไรก็ตามบรรดาสิ่งปลูกสร้างในคริสต์ศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกพวกมุสลิมทำลาย

แต่ได้ถูกดัดแปลงเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามแทนโบสถ์เดิมเช่นกรณีของโบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นต้นส่วนกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครอิสตันบูลนะครับเป็นอันปิดฉากจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกลงตอนที่2เรื่องบทบาทของคริสต์ศาสนาและระบบฟิวดอลในยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 2.1 บทบาทของคริสต์ศาสนาเรื่องที่ 2.2 ระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์เรื่องที่ 2.3 การจัดระเบียบสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของคริสต์ศาสนาในยุคกลางได้ข้อที่2นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะเด่นของระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์ได้และข้อที่3สามารถอธิบายสาเหตุการจัดระเบียบสังคมได้เริ่มจากเรื่องที่ 2.1 นะครับบทบาทของคริสต์ศาสนาเมื่อคริสต์ศาสนาเนี่ยเผยแผ่เข้ามาสู่อาณาจักรโรมันและเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคำสอนที่ทำให้คนจนเชื่อว่าคนเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้าเนี่ยแนวคิดดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ปกครองของจักรวรรดิโรมันเนี่ยเกิดความวิตกกังวลว่าแนวคิดของศาสนาคริสต์เนี่ยจะนำมาซึ่งการก่อกบฏหรือการกระด้างกระเดื่องของผู้คนนะครับนำมาซึ่งการตรึงไม้กางเขนพระเยซูอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคริสต์ศาสนาเนี่ยก็ยังเผยแผ่อิทธิพลของตนออกไปเรื่อยมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันเนี่ยเผชิญกับความเสื่อมในทุกด้านจักรพรรดิมีความอ่อนแอพวกอนารยชนเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในจักรวรรดิเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวบ้านทั่วไปนะครับเกิดความหวาดกลัวพวกชนเผ่าเกิดความกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตจึงแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจด้วยการยอมรับศาสนาคริสต์เข้ามารับนับถือทำให้เกิดการขยายตัวของศาสนาคริสต์ได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นพลังสำคัญในการจัดระเบียบสังคมภายหลังจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายอิทธิพลของศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางนะครับได้ครอบงำวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านทั้งทางสังคมการเมืองนะครับบรรดาแว่นแคว้นบ้านเมืองต่างๆเนี่ยตกอยู่ภายใต้สภาวะสากลภายใต้กฎข้อบังคับของพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่13เมื่อพระสันตะปาปาเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับผู้ที่ทำผิดกฎของศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าสามัญชนเนี่ยจะถูกขับออกจากศาสนาจักรที่เรียกว่าบัพพชนียกรรมและไม่อาจดำรงฐานะทางสังคมในยุคดังกล่าวได้ซึ่งถือว่าการขับออกจากศาสนาเนี่ยเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรกับอาณาจักรเนี่ยทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงและประกอบกับพวกปัญญาชนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับอำนาจของศาสนามากขึ้นเนี่ยและเกิดการแสวงหาความรู้ได้หลักเหตุผลมากขึ้นก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ยุโรปในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วยนะครับชาวคริสต์ในห้วงดังกล่าวเนี่ยมีแนวคิดสำคัญนะครับดังนี้ก็คือเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งมนุษย์ต้องยอมรับอำนาจของพระองค์และศาสนาจักรอย่างแท้จริงนะครับสองเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีบาปมาแต่กำเนิดนะครับหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากบาปกำเนิดได้ก็คือการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเพื่อที่จะได้พ้นบาปสามโลกและมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นโดยบัญชาของพระเจ้าศาสนาจักรเป็นหนทางเดียวในการพ้นบาปของมนุษย์บนโลกใบนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้กลับไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเชื่อฟังอำนาจของศาสนาจักรนะครับต่อมาก็คือแม้ว่าศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางเนี่ยจะถือว่าอาณาจักรและศาสนาจักรแยกออกจากกันก็ตามแต่บุคคลนะครับต้องเป็นพลเมืองของรัฐแม้ว่าไม่นับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ศาสนาจักรเนี่ยได้พยายามให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปามากที่สุดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแลทรัพย์สินต่างๆในดินแดนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็เกิดความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะพ้นบาปได้ต้องทำพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดังนั้นนะครับคริสต์ศาสนาเนี่ยจึงมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อผู้คนในยุคกลางโดยศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้รับอิทธิพลจากนักคิดที่มีบทบาทสำคัญ2ท่านก็คือกรณีที่1ก็คือเซนต์ออกัสตินนะครับมีผลงานสำคัญคือนครของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่า The City of God ซึ่งอธิบายว่านครของพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นโลกแห่งความบริสุทธิ์มนุษย์จึงต้องศรัทธาในศาสนาจักรและพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างปราศจากข้อโต้แย้งนะครับคำสอนของเซนต์ออกัสตินดังกล่าวเนี่ยมีอิทธิพลเหนือผู้คนในยุคกลางเป็นอย่างมากกรณีที่2ก็คือเซนต์อควายนัสนะครับมีอิทธิพลในยุคกลางตอนปลายอธิบายว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอนโดยใช้แนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยมาปรับใช้โดยชี้ว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่มนุษย์มีฐานะพิเศษเพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีมีสติปัญญาความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยจะทำให้พบกับความสุขชั่วนิรันดร์นะครับเซนต์อควายนัสเนี่ยจึงเป็นนักคิดคนสำคัญของศาสนาคริสต์ในห้วงยุคกลางตอนปลายและมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน

บบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์นะครับระบบฟิวดอลเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากจักรวรรดิโรมันเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกอนารยชนเผ่าต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่5เป็นต้นมานะครับเมื่อผู้คนเนี่ยหวาดกลัวจากพวกชนเผ่าทำให้ต้องแสวงหาที่พึ่งบรรดาผู้ที่อ่อนแอเนี่ยต้องยอมเป็นลูกน้องของผู้ที่เข้มแข็งกว่าแต่ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีพันธะหน้าที่ต่อกันเกิดก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายกับข้าขึ้นโดยนายเนี่ยมอบที่ดินให้ผู้สวามิภักดิ์ไปทำกินและให้ผลผลิตเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับโดยนายที่ดินเนี่ยเรียกว่าฟีฟเป็นที่มาของคำว่าฟิวดันที่ในภาษาลาตินแปลว่าที่ดินส่วนผู้ที่ให้เช่าช่วงที่ดินเนี่ยเรียกว่าลอร์ดนะครับขณะที่ชาวนาติดที่ดินเรียกว่าเซิร์ฟทำหน้าที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเจ้าของที่ดินเป็นการตอบแทนซึ่งค่าติดที่ดินนี้ปราศจากสิทธิผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบฟิวดอลเนี่ยโดยทางทฤษฎีแล้วกษัตริย์เนี่ยทรงเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงนะครับไม่สามารถดูแลพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวพระองค์เองได้จึงต้องแบ่งที่ดินให้ขุนนางและโบสถ์ช่วยดูแลนะครับกษัตริย์เนี่ยมีหน้าที่เป็นหลอดของขุนนางส่วนขุนนางและพระก็แบ่งที่ดินให้ชาวนาติดที่ดินทำกินและให้ผลผลิตตอบแทนจึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยที่ลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่ล่างนะครับที่ดินของหลอดกลายเป็นหน่วยบูรณาการทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับในห้วงยุคกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองในห้วงยุคกลางจึงเป็นการกระจายอำนาจโดยมีความสัมพันธ์ตามระดับชั้นลดหลั่นกันไประบบฟิวดัลนะครับมีความสำคัญอย่างมากในยุคกลางทำให้สังคมมีระเบียบในห้วงเวลาดังกล่าวและก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองภายใต้ระบบแมนเนอร์นะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นระบบการบริหารจัดการที่ดินที่สำคัญในยุคกลางนะครับโดยที่ดินของหลอดแต่ละแห่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยคฤหาสน์โบสถ์และที่ดินทางการเกษตรเป็นหน่วยการปกครองระหว่างหลอดกับชาวนาติดที่ดินภายในแต่ละแมนเนอร์เนี่ยเปรียบเสมือนหน่วยการปกครองนะครับซึ่งมีหน้าที่ในทุกมิตินะครับโดยที่ดินที่สำคัญที่สุดคือที่ดินในการทำการเกษตรกรรมเพราะเป็นที่มาของอาหารในการหล่อเลี้ยงผู้คนในแมนเนอร์โดยชาวนาในแมนเนอร์เนี่ยจะใช้ระบบนา3แปลงโดยระบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งที่นาเพื่อเพาะปลูกหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละห้วงของฤดูกาลนะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยหล่อเลี้ยงผู้คนในยุคกลางมาจนถึงช่วงราวศตวรรษที่14ถึง15นะครับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับมีผู้คนอพยพจากชนบทไปทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปแรงงานล้มตายพืชผลไม่มีผู้ดูแลระบบแมนเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพแบบเดิมไม่อาจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความเสื่อมโดยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเนี่ยค่อยๆเข้ามาทำหน้าที่แทนการจัดระเบียบสังคมนะครับแบ่งคนในแมนเนอร์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่1ขุนนางทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองทั้งการบริหารและการทหารในแมนเนอร์ของตนขุนนางมีที่ดินเนี่ยเรียกว่าดีเมนส์นะครับอยู่ในแมนเนอร์นะครับเป็นที่สร้างคฤหาสน์และมีอัศวินซึ่งเป็นทหารส่วนตัวเนี่ยคอยปกป้องขุนนางด้วยความซื่อสัตย์ชนชั้นต่อมาก็คือพระหรือว่านักบวชนะครับมีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมอบรมสั่งสอนมีโบสถ์และวัดที่เรียกว่าแรคทอรี่ตั้งอยู่ย่านใจกลางของแมนเนอร์เพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมของผู้คนนะครับกลุ่มคนที่3นะครับก็คือกลุ่มสามัญชนทำหน้าที่เพาะปลูกและเป็นแรงงานในที่ดินของขุนนางแบ่งออกเป็น2ชนชั้นย่อยก็คือพวกที่1เรียกว่าวีเลนส์นะครับเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินราว30เอเคอร์พวกที่2ก็คือพวกคอท่ามีจำนวนรองลงมาแต่ว่ามีฐานะต่ำกว่าวีเลนส์เพราะว่าได้รับที่ดินน้อยกว่านอกจากนี้นะครับในแต่ละแมนเนอร์ยังมีพวกเสรีชนหรือว่าฟรีแมนซึ่งไม่มีภาระผูกมัดกับขุนนางแล้วก็มีอิสระเสรีภาพในการเดินทางในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับบางส่วนมีฐานะเป็นชนชั้นล่างแต่ในขณะเดียวกันบรรดาเสรีชนเหล่านี้ก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นชนชั้นกลางหรือว่าพ่อค้าในระบบเสรีนิยมในห้วงเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในห้วงยุคกลางด้วยตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 3.1มรดกด้านการเมืองการปกครองเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจและเรื่องที่ 3.3 มรดกทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1สามารถอธิบายลักษณะสำคัญด้านการเมืองการปกครองได้ข้อที่2อธิบายลักษณะสำคัญด้านเศรษฐกิจในยุคกลางได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมได้
ในเรื่องที่ 3.1 นะครับมรดกด้านการเมืองการปกครองนะครับในห้วงยุคกลางนะครับมีการนำประเพณีของพวกชนเผ่าอนารยชนเนี่ยมาใช้ในการปกครองนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองนะครับที่ลดหลั่นกันเป็นรูปพีระมิดโดยมีกษัตริย์เนี่ยอยู่ยอดสุดของโครงสร้างมีการครอบครองที่ดินเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดความสูงต่ำของแต่ละชนชั้นของผู้คนนะครับขณะเดียวกันคริสต์ศาสนาเนี่ยก็มีอำนาจในการจัดระเบียบทางสังคมด้วยอำนาจทางความเชื่อและ

นะครับเพื่อที่ศาสนาจักรเนี่ยจะได้มีอำนาจครอบงำเหนือกษัตริย์ด้วยการทำหน้าที่สวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกให้กับพระมหากษัตริย์ในยุโรปดังเช่นเมื่อปีค.ศ.800นะครับพระสันตะปาปาลีโอที่3ได้สวมมงกุฎให้กับกษัตริย์ชาร์ลมานแห่งอาณาจักรแฟรงค์ทำให้เป็นจักรพรรดิโรมันที่กรุงโรมก็แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ว่ากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถหยิบมงกุฎขึ้นมาสวมเองได้เว้นแต่โป๊ปจะทรงประทานให้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ว่าศาสนาจักรเนี่ยอยู่เหนือฝ่ายอาณาจักรนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในห่วงเวลาต่อมาเนี่ยการเมืองในยุโรปยุคกลางเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกันระหว่างอาณาจักรกับคริสตจักรและก่อให้เกิดการแข่งแย่งอำนาจระหว่างราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับการปกครองในระบบฟิวดัลเนี่ยยังเป็นระบบที่พันธะที่กษัตริย์เนี่ยทรงมีอำนาจอยู่ในขอบเขตแล้วก็เป็นพันธะที่มีต่อขุนนางระหว่างลอร์ดกับวัสเซลนะครับฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงเนี่ยก็จะถูกโค่นลงจากอำนาจนะครับประการต่อมาก็คือมีการแบ่งแยกอำนาจของฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกของพระเจ้าโดยพระเจ้าอำนาจทางโลกเนี่ยปกครองโดยประมุขทางโลกแต่แม้ว่าจะปรากฏว่ามีการแข่งแย่งอำนาจกันระหว่างกษัตริย์กับพระสันตะปาปาก็ตามแต่ก็มีความคิดว่าอำนาจทางโลกและทางธรรมมิอยู่กันในอำนาจเดียวนะครับประการต่อมาที่สำคัญก็คือประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภานะครับมาจากประเพณีการปกครองแบบชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเมื่อเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้เนี่ยก็นำประเพณีดังกล่าวเนี่ยมาปรับใช้ด้วยโดยกษัตริย์จะเรียกขุนนางพระและก็คารวาสต่างๆเนี่ยมาประชุมเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองกลายมาเป็นสภาขุนนางและสภาสามัญในอังกฤษจนเกิดเป็นระบบรัฐสภาในเวลาต่อมานะครับส่วนในฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าสภาฐานันดรโดยถือกันว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเมืองจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันด้วยประการต่อมาก็คือระบบการพิจารณาคดีด้วยระบบลูกขุนตามประเพณีชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเนี่ยก็คือเชื่อว่าความยุติธรรมและการพิพากษาคดีความทั้งปวงเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์หรือผู้พิพากษาเท่านั้นดังนั้นจึงสร้างระบบลูกขุนขึ้นร่วมกันในการพิพากษาคดีต่างๆเพื่อความยุติธรรมของสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับประเพณีที่สำคัญก็คือหลักกฎหมายเป็นอำนาจสูงสุดเกิดมาจากประเพณีของพวกอนารยชนเยอรมันที่ถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสมาชิกชนเผ่าทุกคนกษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายซึ่งจะกลายเป็นรากฐานก่อรูปสำหรับการเมืองสมัยใหม่ให้กับโลกตะวันตกในห่วงเวลาต่อมาและมีอิทธิพลต่อมาในยุคปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจนะครับก็แบ่งออกเป็น3ช่วงหลักด้วยกันช่วงที่1ก็คือตั้งแต่หลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่5ต่อเนื่องมาถึงศตวรรษที่11นะครับก็อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เป็นสังคมเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเองช่วงที่2ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่12ถึง13มีการขยายตัวทางด้านการเกษตรการค้าและการอุตสาหกรรมเพื่อให้พอเพียงกับพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้นที่สำคัญก็คือเกิดสมาคมช่างฝีมือที่เรียกว่ากิลด์มุ่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและทำการผูกขาดการค้าภายในท้องถิ่นช่วงที่3ก็คือระหว่างศตวรรษที่14ถึง15นะครับเกิดภาวะชะงักงานเพราะว่าโรคระบาดและสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรจนถึงครึ่งหลังศตวรรษที่15การค้าจึงเริ่มคึกคักมากขึ้นเกิดการขยายตัวทางการค้ากับดินแดนทางไกลนะครับความเจริญทางเศรษฐกิจในยุคกลางเนี่ยอาจพิจารณาได้จากความแตกต่างระหว่างจักรวรรดิไบเซนไทน์และจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ดังนี้ก็คือจักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยพื้นฐานการผลิตอยู่ที่การเกษตรเป็นหลักนะครับมีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติควบคุมการค้าที่สำคัญทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเต็มไปด้วยพ่อค้านานาชาตินะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองแต่ว่าผู้คนเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนาคริสต์ที่ห้ามทำการค้าโดยมุ่งหวังผลกำไรเพราะถือว่าเป็นบาประบบเศรษฐกิจเนี่ยจึงพัฒนามาเป็นระบบแบบแมนเนอร์ครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดนะครับส่งผลให้เกิดการค้าและอุตสาหกรรมตามเมืองต่างๆมากยิ่งขึ้นเกิดชนชั้นกลางมากขึ้นในพื้นที่เมืองเกิดเมืองสำคัญที่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมานะครับ
การเกิดขึ้นของเมืองท่าต่างๆในฐานะศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมช่างฝีมือเนี่ยทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของบรรดาช่างฝีมือเหล่านี้ขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตอนเหนือของอิตาลีที่เรียกว่าสมาคมลอมบาร์ดหรือสมาคมช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นของการค้าและเศรษฐกิจในยุคกลางนะครับโดยสมาคมเนี่ยจะมีบทบาทในการกำหนดอัตราชั่วโมงการทำงานอัตราการผลิตสินค้านะครับควบคุมคุณภาพและราคาที่แน่นอนรวมไป

ถึงให้ความช่วยเหลือภรรยาและบุตรของกรรมกรที่เสียชีวิตจากการทำงานด้วยนะครับและเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในรัฐบาลแห่งเมืองที่สมาคมนั้นตั้งอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นใหม่ที่แตกต่างจากชนชั้นขุนนางพระและทาสติดที่ดินที่ขับแบบเดิมนะครับชนชั้นกลางนะครับจะมีบทบาททำให้การค้าขยายตัวมากขึ้นและจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลาต่อมาในโลกของตะวันตกด้วยมรดกด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับประการแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายกับข้าหรือผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะซึ่งสืบทอดมาจากประเพณีของพวกโรมันนะครับขั้นต่อมาเมื่อระบบอุปถัมภ์แบบแมนเนอร์เริ่มเสื่อมลงเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่เมืองชาวนาหรือว่าพวกเสรีชนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นชนชั้นใหม่ในเวลาต่อมาตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนำมาสู่การเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในยุคกลางก็คือชนชั้นกลางโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมืองต่างๆประการที่3ก็คือก่อให้เกิดการเกิดขึ้นของเมืองการค้าใหม่ๆเช่นเวนิสเจนัวพิซ่าที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นนะครับและก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นอย่างมากมายรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในห้วงยุคกลางตอนปลายได้เกิดเมืองขนาดใหญ่ไปทั่วยุโรปที่มีโครงสร้างสังคมและการจัดระเบียบทางการค้าแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังก่อให้เกิดความเจริญด้านปัญญาและความคิดด้วยโดยเฉพาะยิ่งในห้วงยุคกลางนะครับมีการเน้นการศึกษาที่เรื่องของคริสต์ศาสนาเป็นหลักมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยภายใต้การรับผิดชอบของพระสงฆ์มีการใช้โบสถ์เป็นสถานศึกษามีการสอนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมาก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สำคัญของโลกก็คือมหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลีนะครับโดยการเรียนการสอนเนี่ยใช้วิธีการคัดลอกมีบาทหลวงเป็นผู้ทำหน้าที่สอนเพราะว่ายังไม่มีแท่นพิมพ์นะครับก่อให้เกิดการขยายตัวของมหาวิทยาลัยไปทั่วยุโรปในเวลาต่อมาแล้วก็มีอิทธิพลต่อการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบันด้วยนะครับประการต่อมานะครับในด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นลักษณะเด่นของศิลปะแบบไบเซนไทน์ก็คือการออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นรูปโดมที่มีเสาขนาดใหญ่รองรับประกอบเป็นวิหารหรือโบสถ์เช่นโบสถ์เซนต์โซเฟียนะครับมีการออกแบบกระเบื้องประดับด้วยโมเสกและมีการแกะสลักงาช้างที่งดงามนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการก่อสร้างแบบยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ก่อให้เกิดศิลปะแบบโรมาเนสขึ้นในช่วงศตวรรษที่9ถึง12มีการสร้างวิหารรูปโดมนะครับใช้เสาทรงกลมและส่วนโค้งอาคารเป็นผนังรูปไม้กางเขนฝาผนังเนี่ยเป็นรูปภาพพระเยซูและนักบุญนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาในศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้คนเช่นวิหารแซงเปียร์เป็นต้นนะครับส่วนในยุคกลางตอนปลายเกิดศิลปะแบบโกธิกนะครับตกแต่งภายในภายนอกอย่างงดงามมีการสร้างมหาวิหารเป็นรูปทรงยอดแหลมเช่นวิหารนอตร์ดามเป็นต้นนะครับลักษณะเด่นของศิลปะยุคกลางเนี่ยก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปพุทธคิดศาสนานะครับเพื่อสร้างศรัทธาในหมู่ผู้คนและเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างชัดเจน

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ตัวใหญ
4: ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel